0: ถูกผู้หญิงหักอกแค่นี้มึงร้องไห้จะเป็นจะตาย
1: พ่อไม่เป็นฉันน่ะพ่อไม่เข้าใจหรอก
0: กูไม่เป็นมึงและกูก็ไม่อยากเป็นมึงด้วย
2: พ่อ

0: ่สอนจ๋าสนใจฉันหน่อยสิจ๋านี่คือแต่งงานของเรานะ
1: ขอพี่อยู่คนเดียวก่อนได้ไหม
2: แม่เอง
3: นี่อะไร
2: นี่เลย
3: โอ้ยแม่มาขัดจังหวะการเข้าหอของฉันทำไมเนี่ย
2: ขัดอะไรแล้วอ่านนี่ดูก่อนดู
4: ยินดีด้วยนะครับที่ได้คุณไกสอนเป็นผัวเป็นพ่อของลูกทั้งที่ลูกในท้องของคุณมณีจันทร์เป็นลูกของนายสินชัยว่านดอกทองโยนของคุณมณีจันทร์เนี่ยมันสุดยอดจริงๆนะครับ
3: ไอ้ผู้ชมแกต้องการอะไร
5: แสนหนึ่งและเธอก็ต้องให้คุณไกสอนเนี่ยแต่งตั้งใช้เป็นผู้จัดการโรงงานน้ำพริกและไอ้เรื่องความลับของคุณมณีจันทร์เนี่ยก็จะเก็บเป็นความลับตลอดไป
3: นะแกจะได้ทุกอย่างแต่แกห้ามพูดเรื่องน้ำมันดอกทองอยู่ตลอดชีวิต
5: ไอ้สิเดี๋ยวก่อนสิ
3: แกจะทำอะไร
5: พอดีว่าฉันเนี่ยอยากจะได้อีกอย่างฉันอยากจะรู้ว่าไอ้น้ำมันดอกทองยศอะไรมันหอมสักแค่ไหนจ๊ะวะ
6: เอาชื่อเก่าลงมาเลยแกเลยเอาชื่อใหม่ใส่เข้าไป
7: นี่เขามาทำอะไรวะเฮ้ยเอ้าเขามาป้ายน้ำพริกแม่วันดีออกทำไมวะฮะนี่จะแกะกันใหญ่เลยแกะกันใหญ่เลยดูสิ
8: มีปัญหาอะไรเพราะต่อไปนี้จะเป็นโรงงานของลูกสาวฉันชื่อว่าโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์มีอะไรไหมไม่พอใจนะก็ออกไปเลยเพราะต่อไปนี้ฉันจะเอาเครื่องจักรมาทำงานแทนได้ยินแล้วใช่ไหมอยากไปไหนก็ไปออกไปเลยไปหาที่อื่นทำเลย

0: ไรกันเหรอจ๊ะ
1: ก็อีนางมณีจันทร์น่ะมาไล่พวกป้าออกจากโรงงานทำน้ำพริกมันบอกว่าจะเอาเครื่องจักรมาทำน้ำพริกแทนพวกป้า
2: ใช่
3: แถมมันยังเปลี่ยนป้ายใหม่เป็นโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์ด้วยนะแม่วันดีโอ้ย
0: ฉันต้องขอโทษลุงป้ามากนะจ๊ะที่ฉันช่วยอะไรไม่ได้เลย
4: มันคงเป็นเวรเป็นกรรมของพวกเราที่ไปหลงเชื่อไอ้ไกลสอนกับอีนางมณีจันทร
3: ์จับใจจริง
1: ๆเอานี่แม่วันดีตกลงจะขายไหมน้ำพริกเนี่ย
0: ขายจ้ารับน้ำพริกอะไรดีจ้ะ
1: เอาน้ำพริกมะขาม
5: และที่ผมกับวันดีเนี่ยนะครับเลือกที่จะขายน้ำพริกมะขามเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วน้ำพริกมะขามเนี่ยเป็นน้ำพริกที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวครับ
6: วันนี้ฉันจะสอนพี่ไก่สอนทำน้ำพริกมะขามอ่อนจ้ะเผื่อวันไหนที่อยากจะตำกินเอง
7: ดีเลยจ้ะ
6: วัตถุดิบที่เป็นหัวใจหลักก็คือมะขามอ่อนเราต้องเลือกมะขามอ่อนที่เม็ดข้างในยังไม่แข็งนะจ๊ะแล้วเราก็นำมาขูดในส่วนที่เป็นสีน้ำตาลตรงนี้ออกพอเราขูดออกไปหมดแล้วใช่ไหมจ๊ะเราก็นำไปแช่กับน้ำเกลือเพื่อล้างเมือกที่อยู่บนมะขามออกให้หมดเสร็จแล้วเราก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะจ๊ะขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องนำกระเทียมกับกะปิเนี่ยมาโขลกให้ละเอียดก่อนจ้ะกะปิที่จะนำมาทำน้ำพริกอร่อยต้องเป็นกะปิเคยนะจ๊ะส่วนเคยเนี่ยก็จะมีทั้งเคยตาดำเคยหางแดงแล้วก็เคยดอกเหลาสูตรของวานน่ะใช้เคยตาดำรสชาติมันจะกลมกล่อมพอดีไม่ขมมาก
7: โอเค
6: ต่อไปเราก็ใส่มะขามอ่อนแล้วก็เกลือลงไปนิดหน่อยเอาไปโขลกรวมกันจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยหลังจากนั้นเราก็ใส่หมูสับกุ้งสับแล้วก็กุ้งแห้งลงไปโขลกรวมกันเลย
7: โอเคจ้ะ
6: เราตั้งกระทะไฟปานกลางแล้วเราก็นำมันหมูที่เราหั่นเตรียมไว้เนี่ยใส่ลงไปเจียวเพื่อให้ได้น้ำมันจ้ะพอเราได้น้ำมันแล้วเนี่ยเราก็นำน้ำพริกที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปผัดให้หมูกับกุ้งสุกก็เป็นอันเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตกแต่งด้วยพริกขี้หนูสวนนะจ๊ะเพื่อเพิ่มความเผ็ดแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามด้วย
7: โอเคเนาะ
4: ขอโทษนะจ๊ะเดี๋ยวฉันให้วันดีตำให้ใหม่
1: ไม่เอาแล้วสกปรก
4: วันดีตำแล้วลูกวัน
8: พี่ขอซื้อน้ำพริกข้าวซีได้ไหมจ๊ะ
9: ที่นี่เฮ้ยมึงต่อไปไกลไหมไป
8: วันวันพี่คิดถึงวันนะพี่รักวันพี่ขอโทษวันยกโทษให้พี่นะพี่อยู่ไม่ได้จริงๆนะพี่ไม่มีวันวัน
9: เฮ้ยมึงพูดมาได้ยังไงวะมึงเพิ่งแต่งงานกับอีมณีจันแล้วมึงบอกว่ารักวันเนี่ยมึงมันชั่วไป
10: เฮ้ย
8: โอ้ย
1: ไอ้สอย
10: ไอ้สอย
1: ไอ้สอยไอ้สอยไอ้สอยไอ้สอยไอ้สอยมึงต่อยผัวกูทำไมไอ้หมาขี้เลือดพี่ไก่สอน
9: อีมันเน
1: ี่ยมึงไม่หยุดเลยมึงรู้ไหมว่าลูกกูท้องนี่มึงแหกตาดูซะลูกกูมณีจันท้องกับคุณไกรสอนนี่มึงแหกตาดูเห็นยัง
10: อะไรของมึงเด็กอะไรอยู่ในท้องเด็กอะไรของมึง
1: อ่ะมึงแหกตาดูให้พอลูกกูมณีจันทร์ท้องกับคุณไกรสอนเห็นไหมเห็นไหมเด็กเนี่ยเด็กอยู่ในท้องแล้วมึงเห็น

0: ะออกมาให้คนดูเรียง
1: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
2: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง

0: ุณผู้ชมวันนี้เอาจริงเดียตื่นเต้นมากนะที่จะได้เอาของดีๆมาเปิดตัวให้คุณผู้ชมที่นี่และเห็นหน้าเขาคนนี้ไหมอยู่ข้างๆเดียโอ้โหนี่นะคะวันนี้จะเอารังนกจากถ้ำธรรมชาติชื่อแบรนด์ว่าเบลมาให้คุณผู้ชมเลยวันนี้มีโปรพิเศษมากๆแล้วความเชื่อถือของเขานะคะคือนี่ถึงขั้นว่าพี่หนุ่มกรรชัยทานทุกวันจนเป็นพรีเซนเตอร์ในที่สุดแล้วแบรนด์เบลนี้จับมือกับสุภาพโอสถเท่ากับว่าเรามี3ความน่าเชื่อถือแล้วนะที่สำคัญใครอยากจะเป็นลูกค้าวันนี้อยากจะลองกินรังนกตัวนี้ดูนะคะวันนี้ลดไปเลย300บาทกดให้ทันก่อน1252แล้วไปพบกับดร.ปอค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับหลายๆคนก็เชื่อรังนกอยู่แล้วนะครับแล้วรู้ว่ารังนกเนี่ยราคาแพงรังนกคนจีนทานมาหลายพันปีแล้วนะครับแล้วถ้ารังนกไม่ดีจริงไม่อยู่จนถึงปัจจุบันไม่ว่าเราจะได้ยินตลอดนะครับว่าช่วยดูแลร่างกายทำงานเหนื่อยๆหรือว่าจะได้รับเป็นของเยี่ยมเพราะว่าเวลาคนป่วยเนี่ยครับเขาจะทานรังนกเพื่อฟื้นฟูอันนี้เป็นความเชื่อที่มาถึงปัจจุบันเลยนะครับซึ่งรังนกต้องเป็นรังนกแท้ทำธรรมชาติด้วยแต่พอโดยทั่วไปเราอยากกินรังนกขวดนึงเป็น100บาทเราก็จะไม่ค่อยทานจะรอกินตอนกระเช้านะครับก็กินตอนของเยี่ยมแต่ที่บ้านผมเนี่ยครับปกติที่บ้านผมจะไม่กินรังนกขวดจะกินรังนกต้มเองเลยนะครับเป็นรังนกธรรมชาติจนทั้งกว่าผมจะคัดสรรมาอย่างดีเนี่ยครับในงานเปิดตัวเพราะว่าพี่หนุ่มเลือกรังนกเบลแล้วเราก็เลือกที่จะร่วมงานกับรังนกเบลนะครับเอาความเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรมาเติมเข้ากับรังนกเพราะฉะนั้นคนที่มีการทานรังนกอยู่แล้วนะครับบำรุงร่างกายมีฤทธิ์เย็นแก้ร้อนในช่วยบำรุงผิวบางคนเนี่ยรู้สึกว่าชอบเจ็บคอบ่อยเสียงแหบบ่อยก็จะทานรังนกควบคู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือหล่อหางกล้วยสุภาพโอสถก็เลยเอารังนกแท้ทำธรรมชาติมาวิจัยพัฒนาแล้วเพิ่มสมุนไพรคือหล่อหางกล้วยเข้าไปด้วยเป็นสูตรเฉพาะของเบลพี่หนุ่มกรรชัยและสุภาพโอสถครับ
0: คือเป็นความหวานจากธรรมชาติที่เราไม่ได้เป็นแบบสารให้ความหวานอะไรพวกนั้นเลย
1: เพราะเราอยากกินเพื่อใส่ใจตัวเองเพราะนั้นสารเคมีสารให้ความหวานเราจะไม่ใส่เลยนะครับที่สำคัญคือรังนกจากที่ขวดเป็นร้อยปกติอยากทานแต่ไม่อยากซื้อเองนะครับวันนี้เอามาดูแลตัวเองด้วยโปรโมชั่นพิเศษที่ผมจัดมาให้ครับ
0: อุ้ยจัดมาเลยค่ะวันนี้มันต้องพิเศษมากๆเลยค่ะดร.
1: แน่นอนครับรังนก1กล่องมี6ขวดนะครับกล่องที่มีพี่หนุ่มกรรชัยอยู่หน้ากล่องปกติอยู่ที่690บาทวันนี้นะครับซื้อ4กล่องมีอยู่24ขวดผมแถมอีก4ขวดให้รวมทั้งหมดเป็น28ขวด28ขวดนี่ทานได้ทั้งเดือนเลยนะครับจากราคาเกือบ 3,000 บาทปกติโปรโมชั่นนี้ลดแล้วลดอีกอยู่ที่ 1,590 บาทแต่ผมมาเปิดตัวรายการนี้ครั้งแรกผมลดให้ทันทีอีก300บาทเพราะฉะนั้นจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นตกขวดละ46บาทไม่ถึง50บาท
0: อุ้ยอันนี้คือคุ้มมากแล้วปกตินะที่เดียเคยเห็นนะถ้าเป็นราคานี้เนี่ยไซส์มันจะอยู่ที่ประมาณ40
1: ml
0: 42มั้ย
1: ตัวนี้เป็นขวดใหญ่นะครับแล้วก็รีบโทรก่อนรีบโทรก่อนนะครับเพราะสายเริ่มเข้านะครับ
0: 12522
1: มีไลน์แอดช็อป131นะครับซึ่งตัวแรกก็คือของเราเนี่ยเป็นรังนกเข้มข้นถึง 1.4% นะครับรังนกเนี่ยแน่นๆเต็มขวดเลยนะครับแล้วก็รังนกเราต้องพิสูจน์ว่าเป็นรังนกแท้หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าปกติที่บ้านผมเนี่ยมาม่าจะต้มรังนกกินเองเพราะเด็กๆผมไม่ค่อยสบายป่วยบ่อยกลับโรงเรียนมาก็น้ำมูกยืดไอจามเจ็บคอตลอดแล้วเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ารังนกมีประโยชน์มามาแต่ก่อนจะต้มอย่างเงี้ย1หม้อนะครับใช้รังนก1รัง1รังแบนๆอย่างเงี้ยครับรังนึงที่หลายพันเนี่ยครับได้ทั้งหม้อเลยเพราะปกติรังนกมันจะบานขึ้นมา20เท่านะครับแล้ววิธีการทดสอบรังนกแท้นะครับรังนกใช้การตุ๋นที่ต้องตุ๋นข้ามคืนเลยปกติมามาจะตอนคืนจะมาเลือกรังนกเพราะเรารังนกถ้ำมันเลยมีขนนกเลือกเอาแล้วก็ตุ๋นตอนกลางคืนเปิดตื่นมาตอนเช้าเราจะได้รังนกมานะครับเนี่ยทานทั้งบ้าน1รังทานทั้งบ้านแต่วันนี้เพื่อความสะดวกเรารูปแบบขวดตัวทั้งเนี่ยเวลาตุ๋นมันจะเป็นเงี้ยครับ
0: อันนี้คือถ้ารังนกแท้จะเป็นแบบนี้
1: ถูกต้องรังนกแท้จะมีเท็กเจอร์ตรงนี้ซึ่งปกติผมเอารังนกมาหลายแบรนด์บอกมาม่าอายุเยอะแล้วไม่ต้องเลือกรังนกตอนกลางคืนเอารังนกขวดมากินซึ่งมาม่าบอกว่ากลัวว่าจะเป็นรังนกแท้หรือเปล่าเพราะว่าทำรังนกเองเหมือนคนจีนนี่แหละครับทางนกเองมานานผมเอารังนกมาหลายแบรนด์มาให้หมาม้าเลือกจนทั้งหมาม้าเทสแล้วเทคอีกนะครับก็เจอว่ารังนกเบลนี่แหละเป็นรังนกแท้ผมบอกว่าเอ๊ไม่รู้จะรู้ได้ไงประสบการณ์เราไม่มีเหมือนหมาม้านะครับที่ต้มมาตั้งแต่รุ่นอาม่ามาม้าผมเอาไปตรวจแลบ2กล้องจุล

0: คัดนะครับเพราะนั่นสุภาพบุรุษเราคัดแล้วว่าแบรนด์ที่หมามาเลือกเรามาตรวจแลบต่อจนทั้งเจอว่ารังนกเนี่ยเป็นรังนกแท้เลยนะครับแล้วคุณภาพเต็มที่เราเข้าแลบนะครับตรวจว่ามีสารนานะหรือเปล่ามีไกลโคโปรตีนหรือเปล่าแล้วไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูเนื้อเยื่อมันนะครับจนทั้งเรามาร่วมมือกับเบลซึ่งมีความเชี่ยวชาญเรื่องรังนกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เบลเนี่ยก็มีพี่หนุ่มกัญชัยที่กว่าจะเลือกไปพรีเซนเตอร์พี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าใช้เวลาตัดสินใจนานมากร่วมกับความเชี่ยวชาญของซอฟบอสดที่เราใส่หล่อหางกล้วยเข้าไปนะครับแล้วหล่อหางกล้วยตัวนี้ครับรู้จักไหมเวลาร้อนในเลยกินน้ำหล่อหางกล้วยเจ็บคอเสียงแห้งกินหล่อหางกล้วยบางคนไม่รู้จักแต่ว่าน้ำจับเลี้ยงเนี่ยแหละครับส่วนประกอบหลักของจับเลี้ยงก็คือหล่อหางกล้วยกินแล้วจะมีความเย็นมีฤทธิ์เย็นนะครับคนร้อนในทานได้อย่างผมเดี๋ยวนี้หมาม้าไม่ต้องตื่นมานะครับแล้วมาเลือกรังนกทีละอันแช่ตู้เย็นไว้เลยแล้ววันไหนเนี่ยรู้สึกว่าพูดเยอะเจ็บคออากาศเปลี่ยนเจอลมเจอแดดนะครับกลับมาทานได้เลยจะเปิดทานเย็นๆก็ได้นะครับใส่เข้าตู้เย็นหรือจะทานร้อนก็ได้หรือจะใส่ในของหวานก็ได้เห็นไหมแน่นๆเข้มข้นต้องเคี้ยวนะแล้วเนี่ยครับรังนก 1.4% มันจะบานมาเต็มขวดเลย
1: ใช่คือจริงคุณผู้ชมคือรสชาตินะแค่แบบแตะลิ้นครั้งแรกอะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันกลมกล่อมมันอร่อยจังเลยแล้วพอมันเข้าไปในปากปั๊บมันต้องเคี้ยวมันไม่สามารถกลืนได้เพราะว่าเนื้อรังนกมันเยอะมากๆอ่ะด็อกเตอร์
0: เนี่ยครับแล้วรสชาติที่หวานหอมอร่อยมาจากหล่อหางกล้วยหล่อหางกล้วยไม่ได้เน้นความอร่อยอย่างเดียวนะครับยังมีประโยชน์ด้วยชุดนี้คุ้มมากๆเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วนะครับที่สำคัญคือ28ขวดทานทั้งเดือนแล้วปกติจากราคาเต็มนะครับที่ซื้อตามโมเดิร์นเทรดเนี่ยเกือบ 3,000 บาทลดแล้วผมลดอีก300บาทตอนนี้เลยนะครับเพราะนั้นจ่ายเพียง 1,290 บาทตกขวดละ46บาทไม่ถึง50บาทคุ้มจริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนเอารังนกเนี่ยไปดูแลตัวเองไม่ต้องรอหิ้วกระเช้ามาหรือไม่ต้องรอเนี่ยเอาคนมาเยี่ยมเราสามารถทานเองได้ทุกวันเลยครับ
1: ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย28ขวดนะคะลดไปเลย300นะเหลือ 1,290 บาทค่ะ1252นะคะหรือว่าสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยเพราะปกติแล้วอ่ะพี่หนุ่มอ่ะเขาไม่ได้รับพรีเซนเตอร์ง่ายๆอันนี้ใครก็รู้นะ
0: แล้วพี่หนุ่มทานเองพี่หนุ่มบอกว่ากว่าตัดสินใจเนี่ยครับมีรังนกเบลวางพี่โต๊ะเนี่ยกินทุกวันจนตัดสินใจเป็นพรีเซนเตอร์ส่วนผมก็มั่นใจเพราะว่าผมเอาไปเทสแลบแล้วนี่วิธีการเทสง่ายๆนะครับคนที่บางทีซื้อรังนกอยู่หลายแบรนด์หลายราคาไม่มั่นใจเอารังนกเข้าไมโครเวฟหรือรังนกตุ๋นอย่างนี้เลยก็ได้ถ้ารังนกตุ๋นนะครับเจอความร้อนๆถ้าเป็นวุ้นมันจะละลายถ้าเป็นรังนกแท้เนี่ยครับจะมีเท็กซ์เจอร์อย่างเงี้ยก็อันนี้คือรังนกแท้นะครับแล้วรังนก1ขวดของเรานะครับสามารถทานเย็นก็ได้ทานร้อนก็ได้นะครับหรือว่าเวลามีขนมหวานมีลอดช่องนะครับมีธัญพืชต่างๆแกะรังนกใส่เข้าไปบ้านผมเนี่ยพอกินรังนกนี้นะผมมีเต็มบ้านเลยเวลาผู้ใหญ่มาแล้วเป็นของฝากเทศกาลต่างๆก็เป็นของฝากนะครับแล้วเวลาเราทานข้าวนะเอาขนมมาเนี่ยลอดช่องแปะกล้วยอะไรพวกนี้แกะ1ขวดใส่ไปในถ้วยใหญ
1: ่
0: อร่อยนะครับแล้วก็กินได้หลายคนเลยครับ
1: ไม่น่าเชื่ออันนี้อุ๊ยอันนี้ตกใจจริงๆนี่คือแค่ขวดเดียวเหรอคะนี่คือแค่ขวดเดียวที่วันนี้ตกขวดละ46บาทแต่คือเนื้อรังนกขนาดนี้คุณผู้ชมแล้วเขาเทสมาแล้วทั้งเข้าแลบทั้งเอาไปต้มคือทำทุกทางเลยจริงๆอ่ะทั้งวิธีการวิทยาศาสตร์และวิธีบ้านๆก็พิสูจน์แล้วจริงๆว่านี่คือเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วคือดูดิมันเยอะมากๆจริงในขวดเดียวอ่ะด็อกเตอร์จริงมันต้องเคี้ยวหลายรอบมากเลยนะ
0: แน่นๆราคาเต็มเนี่ยขวดเป็นร้อยนะครับวันนี้ผมทำโปรโมชั่นพิเศษให้จำนวนจำกัดนะครับแล้วบอกว่าคนจีนวัฒนธรรมจีนเนี่ยครับกินมาหลายพันปีแล้วปัจจุบันก็ยังกินอยู่ซึ่งคนจีนปกติเนี่ยครับที่กินเพราะว่าอากาศเขาเนี่ยมีฝุ่นเยอะนะครับไหนจะเรื่องฝุ่นไหนควันต่างๆเพราะนั้นตอนนี้เราเผชิญมลภาวะต่างๆมากมายอยากใส่ใจอยากดูแลตัวเองนะครับรังนกทานง่ายๆทุกอาชีพทุกคนทานได้หมดเลยเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ชุดใหญ่ๆตกขวดนึง46บาทเยี่ยมคันไม่ว่าเทศกาลไหนชุดนี้นะครับเอาไปฝากได้4บ้านเลยไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยกล่องนึงคุ้มมากๆนะคร
1: ับ
0: พันต้นๆได้ไป4กล่องฝากที่4บ้านแล้วก็กินเองเนี่ยครับผมอยากเอาว่าตัวนี้ไม่ใช่ซื้อเป็นของฝากเท่านั้นนะครับผมอยากทุกคนใส่ใจตัวเองเพราะผมทานประจำ
1: อุ๊ย1นาทีสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมขาวันนี้จำนวนจำกัดจริงๆ100เซตคุณจะได้ไปทั้งหมด28ขวดนะย้ำว่า28ขวดนะคะ 1,290 เท่านั้นโทรมาเลย1252อันนี้คือการจับมือกันระหว่างความน่าเชื่อถือของ3ฝ่ายนะพี่หนุ่มกัญชัยนะที่รับเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ทานเองทุกวันนะคะรวมไปถึงแบรนด์เบลนะคะที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของรังนกเนี่ยมาหลายปีมากๆและสุภาพโอสถสุภาพโอสถนี่เดียก็ทราบเลยว่าอุ๊ยถ้าเกิดว่าเขาไม่พิสูจน์มาแล้วว่าดีจริงก็จะไม่มีการจับมือร่วมกันอย่างแน่นอน
0: ครับแล้วตัวนี้นะครับ มีทั้งมาตรฐาน
1: สุดท้ายแล้ว
0: GMP ฮาลาลพี่น้องมุสลิมอิสลามสามารถทานได้นะครับแล้วผมย้ำนะครับว่ารังนกตัวนี้เราเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆที่สำคัญคือเราเป็นรังนกแท
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: ผมพิสูจน์ให้แล้วนะครับว่าเอาไปเข้าไมโครเวฟเอาไปอบร้อนเนี่ยถ้ารังนกแท้ๆที่มีคุณภาพที่ช่วยดูแลร่างกายนะครับเอาเป็นของฝากก็ได้ทานเองก็ดีนะครับอยากย้ำว่า
1: เวลาได้ไหมคะตอนนี้เวลาหมดแต่สายยังมาอยู่เลยค่ะ
0: ผมบอกแล้วเตรียมมาให้100เซตต้องหมดแน่นอนเอางี้เดี๋ยวผมเก็บให้ทุกสายเลยครับต่อให้5นาที
1: okay.
0: 5นาทีเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะ5นาทีรีบโทรมาคุณผู้ชมวันนี้โปรคุ้มจริงๆดร.วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชม1252กดมาเลยค่ะ

0: หรอน้อยไงหน้าได้ไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอน
1: อ้าวทำไมพูดอย่างนี้ฮะพี่ป่าหมาจำปา
0: เอ็งคิดครับมึงกล้าด่ากูเหรอไอ้หมาจำปาฮะ
1: ทำไมกูจะไม่กล้าด่าไอ้ปากหมาหมาอย่างมึงเนี่ยนะกูจะกล้าต่อยปากเลยเอาไหม
2: เอาเลยเอาเลยพี่บุญสมเอาเลยวันเนี้ยกูก็อยากตบปากคนเหมือนกันแหละ
0: ไอ้บ้านเย็น
2: อย่าห้ามฉันพี่แก้วอย่าห้าม
0: กูไม่ได้ห้ามกูฝากทีนึง
2: ได้เลย
0: ได้เลย
3: ค่อยนะ
4: นี่ฉันอยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: โรงพยาบาลสมุทรปราการก็แกสลบไปแม่ก็เลยให้สินชัยอุ้มแกมาที่นี่
4: อย่าบอกนะว่าพี่สินชัยรู้แล้วว่าฉัน
6: ใช่พี่รู้แล้วว่าวันท้องกับไอ้ไก่สอน
7: ไก่สอนเอ้ยจะเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู
6: ้วันทองลูกให้ไก่สอนแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะเอายังไงต
7: ่อผู้ชายชั่วๆคนนั้นจะไม่มีวันได้รู้ว่าวันทองลูกของเขาวันจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองแต่แม่อยากให้แกรักษาสิทธิ์ลูกของแกไว้นะวันดีเพราะถ้ามนูกับคุณบุงงานรู้ว่าแกท้องพวกท่านไม่ทอดทิ้งหลานแน
8: ่วันรู้จ้ะว่าท่านมนูนกับคุณบูงาเป็นคนดีแต่วันไม่อยากเกี่ยวข้องกับผู้ชายที่ชื่อไกรสอนอีกแล้ววันเจ็บมามากแล้วนะแม่แล้วอีกอย่างไอ้ผู้ชายชั่วคนนั้นมันก็จดทะเบียนกับมณีจันทร์ไปเรียบร้อยแล้ววันจะไม่มีวันปล่อยให้ลูกของวันเป็นลูกนอกสมรสแล้ววันก็อยากให้ทุกคนเคารพการตัดสินใจของวันห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาด
9: วันดีแล้วแกก็ไม่ต้องกลัวนะน้ากับพี่แก้วอ่ะจะช่วยเลี้ยงหลานให้ดีที่สุด
5: ถ้าแกตัดสินใจดีแล้วแม่ก็จะไม่ห้ามถึงบ้านเราจะไม่มีเงินทองมากมายแต่แม่จะเลี้ยงหลานให้มีความสุขมากที่สุด

0: หนูมันดีท้องหลานของเราคุณได้ยินไหมคุณมนูนฉันดีใจเหลือเกินอ่ะเราต้องรีบไปบอกหนูวันดีว่าเราสองคนไม่มีวันทอดทิ้งหลานของเราเด็ดขาด
1: เดี๋ยวก่อนคุณหนูนะ
0: ไม่
1: ต้องไปผมกลัวว่าหนูวันดีจะตกใจเตลิดไปอยู่ที่อื่นนะสิเราควรไปปรึกษาไกรสอนก่อนว่ามันจะเอายังไงกับลูกของมันทั้งลูกในท้องของมณีจันทร์แล้วก็ลูกในท้องของหนูวันดี
2: ตอนนี้นะครับร่างกายของคนไข้อ่อนเพลียมากแล้วคนไข้เนี่ยก็มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงมากครับหมอกำลังหาสาเหตุว่าอาการปวดหัวปวดตามเนื้อตามตัวเกิดมาจากสาเหตุอะไรกันแน
1: ่ขอบคุณมากครับคุณหมอง
2: ั้นหมอขอตัวก่อนนะครับ
0: ขอบคุณค่ะคุณคิดเหมือนฉันไหมคุณมนูนฉันว่าอาการปวดของไกรสอนมันดูแปลกๆนะช่วงนี้ไกรสอนกินข้าวไม่ค่อยลงบ่นแต่ว่าคืออืดพะอมแล้วดูสิร่างกายก็ทรุดโทรมลงไปตั้งเยอะ
1: ไกรสอนฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ผมจะพาลูกไปกราบท่านพระครูที่วัดพระสุขเจดีย์ให้ท่านรดน้ำมนต
0: ์ไกรสอนอย่าเป็นอะไรไปนะลูกตอนนี้หนูวันดีท้องแล้วนะลูกต้องฟื้นขึ้นมาแล้วไปง้อเมียแม่อยากให้หนูวันดีกับลูกกลับมาอยู่กับครอบครัวของเรานะลูก

0: เราจะทำยังไงดีคะเนี่ยคุณ
1: เอาเถอะนะเดี๋ยวก็ต้องหาทางจนได้นะคุณบุ๋ง
0: ฮะ
1: มาที่นี
0: ่อะไรคะ
1: ดูนั่นสิใครมาหามณีจันทร์อ่ะ
0: ทำไมทำอย่างนี้อ่ะ
2: ป้าบุบันป้าบุบันมาทำในที่นี่เนี่ย
3: ปูกับไอ้ตีภูมิจะเข้ามาอยู่บ้านท่านมนูนกับพวกมึงไง
2: มึงจะบ้าแล้วอีบัวบานเงินแสนหนึ่งกูก็ให้ไปแล้วนี่มึงอย่ามาโลภมากได้ไหม
3: แสนเดียวมันจะไปเทียบอะไรกับที่อีมณีจันทร์ได้เป็นสะใภ้บ้านท่านมนูนล่ะถ้ามึงไม่ให้กูกับหลานเข้ามาอยู่ที่นี่กูจะแฉเรื่องที่มึงจ้างกูทำน้ำมันดอกทองโยนจนคุณไกรสอนเกิดกำหนัดหน้ามืดตามัวหลงเอามึงมาทำเมียไง
2: มึงตายมึงไม่เอา
3: แล้วอย่าลืมนะอีมณีจันทร์ว่าลูกในท้องของมึงอ่ะมันลูกไอ้สินชัยไม่ใช่ลูกคุณไกรสอนถ้ากูแฉเรื่องนี้พวกมึงจะไม่เหลืออะไรสักอย่าง
2: พวกจันไรที่ไกรสอนล้มป่วยแบบนี้ต้องเป็นเพราะพวกมันเนี่ยใช่ว่านอ่ะปรีนั่นแน่ๆเลยเราต้องรีบไล่อีมินีจันกับแม่ของมันออกมาจากบ้านนะคุณ
1: ใจเย็นๆก่อนคุณบุ๋งนะ
2: เย็นยังไงล่ะ
1: เราต้องทำทุกอย่างอย่างมีสติแล้วก็รอบคอบมากที่สุดคือเราไล่พวกมันออกไปตอนนี้เพราะมันก็รู้ตัวผมกลัวว่ามินีจันอ่ะมันจะทำอะไรเร็วๆทำให้ไกรสอนอาการแย่ลงไปอีกไงเราต้องหาทางช่วยไกรสอนให้รู้สึกตัวก่อนที่จะจัดการพวกมันทีเดียวระหว่างที่ไกรสอนยังไม่ฟื้นเนี่ยเราต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้ด้วย
2: คุณจะทำอะไร
1: เขียนพินัยกรรม

0: พี่ขอพูดตรงๆนะวันพี่ขอรับผิดชอบลูกในท้องวันได้ไหม
1: รับผิดชอบนี่มึงหมายความว่ายังไงวะมึงหลงรักนางวันมันหรอ
0: ไม่ใช่ครับนะบานเย็นฉันน่ะเห็นวันเหมือนน้องสาวฉันมาตลอดฉันแค่ไม่อยากให้ชาวบ้านตราหน้าวันว่าท้องไม่มีพ
2: ่อฉันละสงสารนางมณีจันจริงๆที่มันต้องเสียคนรักดีๆแบบพี่ไปยิ่งพี่ดีกับฉันแบบนี้ฉันยิ่งไม่มีวันจะเอาเปรียบพี
3: ่แต่ถ้าแกท้องไม่มีพ่อชาวบ้านจะเป็นนินทาได้นะวันดีแล้วลูกของแกก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นลูกไม่มีพ่อไม่อยากให้แกลองคิดดูดีๆถ้าแต่งงานกับสินชัยลูกแกก็จะมีพ่อและสินชัยมันก็จะมีคนคอยดูแล
0: ใช่นาแก้วพูดถูกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าวันท้องไม่มีพ่อครอบครัวไอ้ไก่สอนนี่ก็ต้องรู้แน่ว่าเด็กในท้องวันเนี่ยคือลูกของไอ้ไก่สอนมัน
3: แต่งงานกับสินชัยแทนวันดีเรื่องมันจะได้จบแม่ขอร้องล่ะ

0: ใครมาเรียกวะ
1: ไปไปดูหน่อยสิ
2: ตัวพวงสร้อย
1: อ้าวพวงสร้อยมีอะไรเหร
3: อท่านมนูนกับคุณบูงาสั่งให้ฉันเอาจดหมายมาให้แม่วันดีจ้ะ
1: ขอบใจนะ
3: ฉันกลับก่อนนะ
4: แกรีบเอาจดหมายฉบับนี้ไปให้ทนายที่ศาลทนายส่วนตัวของฉันส่งให้ถึงมือนะ

0: ขอให้ทุกอย่างราบรื่นไปเถอะเปิดเลยคุณพิสารผมมีเรื่องอยากให้คุณช่วยเรื่องแรกคุณช่วยหาพระหรือคนที่มีวิชาอาคมให้ทีมณีจันทร์ชัยว่านเสน่ห์ทำให้ไกสอนล้มป่วยและเด็กในท้องมณีจันทร์ก็ไม่ใช่ลูกของไกสอนให้กันเนี่ยส่วนเรื่องที่สองผมได้เขียนพินัยกรรมไว้สองฉบับฉบับแรกผมแนบมาในซองจดหมายนี้เพื่อให้คุณพิสารได้เก็บไว้ส่วนฉบับที่สองผมซ่อนเอาไว้ในบ้านฝากคุณพิสารจัดการให้ผมที
1: สมบัติให้อีวันดีหมดเลย
0: เฮ้ยบุญโชไฟแช็ก
1: เร็วๆ

0: อีมานี่ถึงจะเผาจดหมายเผาพินัยกรรมมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะท่านมนูกับอีคุณนายบุ๋งหงาเนี่ยมันรู้ความลับของเราหมดแล้ว
1: นี่จะเอาไงกันต
2: ่อฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกฉันจะต้องได้เป็นคุณนายมณีจันทร์เศรษฐีแห่งพระประแดงและลูกของฉันต้องได้เกิดและเติบโตในบ้านหลังนี้และใครที่ขวางทางฉันมันจะต้องถูกกำจัดเหมือนพี่นิกันฉบับนี้

0: วันดีธรรมนูญเขียนจดหมายมาว่ายังไงบ้าง
1: เออเขาเขียนมาว่ายังไงไหนเล่ามาสิ
2: จดหมายจากท่านมนูญฉันจะไม่เปิดอ่านเด็ดขาด
1: เอ้า
2: ฉันไม่อยากรับรู้ไม่อยากเกี่ยวข้องกับคนที่บ้านนั้นอีก

0: โอ้ยเบาๆหน่อยสิท้องไส้อยู
1: ่เดี๋ยวถ้าแกไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับไกรสอนแกก็แต่งงานกับสินชัยมาซะสิ
0: โอ้ยพี่แก้วทำไมพี่แก้วถึงอยากให้นางวันมาแต่งงานกับไอ้สินชัยนักหนาล่ะฮะ
1: ก็ฉันไม่อยากให้นางวันดีน่ะมันถูกชาวบ้านด่าว่าท้องไม่มีพ่อแล้วไม่อยากให้หลานของฉันเป็นกำพร้าแต่ถ้าแกไม่แต่งกับสินชัยแม่จะไปบอกท่านมนูนกับคุณนายบุญงาว่าแกอุ้มท้องลูกไกลสอน
2: แม่ทำแบบนั้นไม่ได้นะ
1: แกก็เลือกเอาก็แล้วกันว่าแกจะแต่งงานกับสินชัยหรือจะให้แม่ไปบอกความจริงกับไกลสอนเพราะแม่จะไม่ยอมให้แกถูกตราหน้าว่าท้องไม่มีพ่อ

0: One day. One day.
1: คุณหมอคะคนไข้รู้สึกตัวแล้วค่ะ
0: พี่จะถึงวันพี่ขอโทษ
2: ทางโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าไก่สอนฟื้นแล้วฉันกับคุณมนูจะรีบไปดูลูกนะพงสร้อย
1: ค่ะน้ำสร้อยฝากเยี่ยมด้วยนะคะขอให้คุณไก่สอนหายไวๆนะคะคุณท่าน
2: ได้ไปเปิดประตูเลย
1: ค่ะเดี๋ยวสร้อยไปเปิดประตูให้นะคะ
3: เราต้องพาไก่สอนไปรดน้ำมนต์ไกรสอนจะได้กลับมาเป็นปกติแล้วก็ไปง้อหนูวันดีซะผมอยากให้ไกรสอนมีครอบครัวที่สมบูรณ์พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา
2: ฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะทำทุกอย่างเลยเพื่อให้หนูวันดีกับลูกเนี่ยกลับมาหาไกรสอน
3: เบรกเป็นไรเนี่ยทำไมเบรกไม่ได้เลยเบรกไม่อยู่เลย
2: ระวังนะคุณระวัง
3: เบรกไม่ได้เลย
2: เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ดูสิจูเสร็จหรือยัง
5: เป็นดิ
4: เร็วสิ

0: วันนี้ลูกมากราบองค์พระสมุทรเจดีย์เพราะลูกตัดสินใจแต่งงานกับพี่สินชัยเพื่อให้พี่สินชัยเป็นพ่อของลูกในท้องลูกขอพรองค์พระสมุทรเจดีย์ให้ครอบครัวของลูกและครอบครัวของพี่สินชัยพบเจอแต่ความสุขอย่าได้เจอความทุกข์อีกเลย
1: ผมขอสาบานว่าผมจะดูแลวันกับลูกให้มีความสุขที่สุดเราสองคนจะอยู่กันแบบพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีมีแต่ความปรารถนาดีให้แก่กันส่วนเรื่องเด็กในท้องของวันที่เป็นลูกไอ้ไกรสอนก็จะขอปิดเป็นความลับตลอดไปผมจะไม่พูดเรื่องนี้ให้ใครรู้เด็ดขาดแม้แต่พ่อบุญสมพ่อของผมเอง
0: มีอะไรเหรอจ๊ะแม
2: ่ค่อย
3: ลง
1: โอ๊ยเบา
4: พวกแกได้ยินข่าวท่านมนูนกับคุณบูหงาหรือยัง
0: ข่าวอะไรจ๊ะ
3: แม่ค้าในตลาดมันพูดกันว่าท่านมนูนรถชนตายคาที่คุณบูหงาก็บาดเจ็บหนักเป็นอัมพาตพูดก็ไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได
5: ้บูหงาทำไมถึงมาเป็นแบบนี้ด้วย
3: ส่วนไกรสอนทำใจแล้วไม่ได้ว่าพ่อตายแม่เป็นอัมพาตก็เลยเสียสติเป็นบ้าไปเลย
6: จะไม่อยากอยู่นี่แล้วจะไม่อยากอยู่นี่แล้วจะไม่อยากอยู
7: ่สบายครับ
1: ท่านมนูเป็นคนดีมากไม่น่าอายุสั้นเลยอ่ะ
0: ลูกขอให้วิญญาณของคุณพ่อมนูไปสู่สุคติสิ่งใดที่ลูกเคยทำให้คุณพ่อไม่สบายใจวันขออโหสิกรรมด้วยนะจ๊ะ
3: ว
1: ัน
3: เป็นอะไรลูก
1: เป็นอะไรวัน
0: วันเสียท้องอีกแล้วอ่ะแม่
3: ไปหาที่นั่งก่อนลูกไปค่อยๆเดินค่อยๆเดิน
8: ช่วยกันหาพี่ในกันพี่เจอนะ
9: เออ

0: มาทำอะไรที่นี่วะ
1: อุ้ยยิ่งยุ่งกันอยู
0: ่ไกลสอนก็เป็นบ้าไปแล้วคุณนายบงหงาก็เป็นอัมพาตพวกมึงจะหาพี่นายกันไปอีกทำไมวะฮะ
2: ฉันคือคุณนายมณีจันทร์ฉันสั่งให้หาอะไรก็หาเพื่อนน่ะนี่ป้าบัวบานกับหลานได้เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยหัดทำตัวให้เป็นประโยชน์ด้วย
3: พูดจ้ามันดีก็ได้อีมณี
2: ฉันขอโทษฉันกังวลใจเรื่องพินัยกรรมไปหน่อยอ่ะท่านมนูนกับอีคุณนายบูงหาซ่อนพินัยกรรมอีกฉบับไว้ในบ้านหลังนี้ฉันต้องพลิกบ้านหาให้เจอก่อนที่วันดีมันจะรู้เรื่องพินัยกรรมช่วยกันหาต่อสิ
4: อยู่เฉยๆนะ
5: พูดถึงไกลสอนทีไรนี่มันก็เสียทองทุกทีเลยอ่ะสงสัยลูกแกจะผูกพันกับพ่อกับปู่ย่ามันอ่ะ
1: เอ็งก็พูดไปเรื่อยบานเย็นวันดีเพิ่งจะท้องไม่กี่เดือนเด็กมันจะรับรู้อะไรได
5: ้โอ้โหพี่แก้วเรื่องนี้มันอธิบายยากนะพี่แก้วเคยได้ยินไหมสายยายพ่อแม่ลูกอ่ะ
6: ขอบใจจ้าพ่อขออวยพรให้ความรักของสินชัยกับแม่วันดีเนี่ยนะจงราบรื่นนะลูกนะเดินทางบนถนนเส้นนี้ด้วยความเข้าใจด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ตลอดรอดปากนะลูกนะ
7: จ้าพ่ออื
6: มอ้าวอ้าวอ้าว
4: พี่แก้ว
2: ใช่จ้าวันดีฉันขออวยพรให้คนอกหักช้ำรักทั้งสองมีความสุขมากๆนะจ๊ะ
5: อีมณีจันมึงมาทำไมแล้วใครเชิญมึงมา
2: ใจเย็นบันเย็นแหมนะบันเย็นก็งานแต่งแฟนเก่าฉันกับแฟนเก่าพี่ไกสอนทั้งทีมฉันจะไม่มาได้ยังไงจ๊ะยินดีด้วยนะจ๊ะวันดีฉันขอให้เธอมีความสุขมากๆกับการกินของเหลือเดนจากฉัน
5: เฮ้ยเฮ้ยเฮ
2: ้ยอีวัน
5: อีแล้ว
8: เดี๋ยวก่อนอีมณีอย่าเพิ่งไป
2: ตามมาง้อฉันเหรอ
8: เอาเงินของมึงคืนไปแล้วมึงก็สายหัวไปซะที่นี่ไม่มีใครต้องการเงินจากมึงสำซ้อนอย่างมึง
2: ไม่ต้องการเงินและอยากได้ตัวฉันไหมล่ะ
8: อีมณี
0: โอ้ยพี่สินชัยอ่ะจะทำอะไรคนท้องคนไส้ล่ะจ๊ะ
2: แหมพี่สินชัยเนี่ยยังชอบความรุนแรงเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะตอนนี้พี่ไกสอนก็เป็นบ้าไปแล้วเหลือแค่ฉันที่ต้องดูแลโรงงานน้ำพริกและสมบัติของท่านมนูพี่สินชัยอ่ะเป็นผัวลับๆของฉันไหมล่ะเราจะได้มีชีวิตสุขสบายด้วยกันไง
8: มึงฟังกูนะต่อให้มึงเป็นผู้หญิงคนเดียวบนโลกใบนี้กูก็ไม่เอา

ื่อไกลสอนแปลว่าสิงโตงั้นฉันจะตั้งชื่อลูกฉันว่าสิงสิงหนา

0: าเลยเห็นไ
1: หมลูกสาวของพ่อผิวขาวเหมือนนางหงส์มาเกิดเลยนะลูกวันพี่ขอตั้งชื่อลูกว่าเหมหงส์ได้ไหมวัน
2: ได้สิจ๊ะเหมหงลูกสาวพ่อสินชัยกับแม่วันดี
3: ชื่อดีนะสินชัยนางหนูเหมหงเนี่ยดูสิน่าเอ็นดูขาวเหมือนยายแก้วเลยเนาะ
0: โอ้ยพี่แก้วฉันเนี่ยขาวกว่าพี่แก้วอีกยายหนูเหมหงอ่ะขาวและสวยเหมือนยายบานเย็น
3: นี่นางบานเย็นจะแพ้กูสักเรื่องไม่ได้ไง
0: อุ้ยไม่แพ้สิผู้ชายมาจีบฉันเยอะกว่าพี่อีก
4: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยจับคนไข้หน่อยค่ะช่วยด้วยค่ะ
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
0: เฮ้ยเ
5: ฮ้ยฉันไม่อยากอยู่นี่แล้วฉันอยากอยู่บ้านฉันอยากไปเจอพ่อเจอแม่จ้ะ
6: ไก่สอน
3: ไก่สอน
5: ช่วยด้วยช่วยด้วยฉันไม่อยากอยู่นี่แล้วฉันอยากกลับบ้าน
1: ไก่สอนใช่มือจริงเหรอวะ
5: ช่วยด้วยฉันอยากกลับบ้านฉันไม่อยากอยู่นี
4: ่
5: ฉันอยากไปช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าไปยุ่งกับฉันอย่าไปยุ่งกับฉันฉันอยากกลับบ้านช่วยฉันด้วย
7: ไม่ร้องนะลูกนะไม่ร้องนะ
5: ลูกกลับบ้านไปลูกกลับบ้านกลับบ้านทำไมเนี่ยไม่เอา
7: ไม่
5: อยากอยู่นี่แล้วอยากกลับบ้านไม่อยากจะไปอยู่กับพ่อกับแม่ไปไปช่วยด้วยช่วยด้วยไม่อยากจะไปอยู่กับพ่อกับแม่ไปช่วยด้วยช่วยอยากกลับไปแล้วไม่อยากกลับบ้านช่วยด้วย
3: ตายละไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนดีๆกลายเป็นคนบ้าแบบนี้ไปได้อ่ะ
6: มันหนักอย่างนี้ป่ะ
7: โอ้ไม่ต้องร้องนะลูกนะไม่ต้องร้องนะไม่ต้องกลัวแม่จะดูแลลูกเองแม่จะปกป้องลูกด้วยชีวิตของแม่

0: สวัสดีค่ะพบกับเหมของอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพวกเรามาไลฟ์กันถึงในงานองค์พระสมุทรเจดีย์เลยค่ะและสำหรับใครที่อยากกินน้ำพริกแม่วันดีน้ำพริกที่อร่อยที่สุดในปากน้ำตำสดใหม่ทุกวันทุกกระปุกรีบกดตะกร้าแล้วก็ชำระเงินเข้ามาเลยนะคะ
1: กดตะกร้าเลยนะคะแอดมินนกยูงเตรียมตัวแพ็คของอยู่นะคะ
0: กดเลยค่ะเบื่อคนที่ขันดานฟ้าใกล้จะเจอดู
2: นี่แหละครับคุณสิงห์เหมหงฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดังในโซเชียลและยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยครับ

0: งจากโรงงานเอารังนกมาลดราคากับคุณปอภาคภูมิค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีแฟนละครชะตาหงทั่วประเทศด้วยนะครับละครออนแอร์วันแรกเนา
0: ะ
1: หลายคนอาจจะเพิ่งเปิดมาชมช่องวัน31หรือดูละครชะตาหงโดยเฉพาะเนาะละครยังไม่จบนะวันนี้วันเสาร์ผมมาสดๆในสตูดิโอครับวันนี้12กันยายน7โมงกับอีก51นาทีเหมือนพี่ยาบอกครับผมมาตรงจากโรงงานครับเช้าวันนี้นะผมเอารังนกแท้มาปรับลดราคาให้แฟนละครโดยเฉพาะรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าครับบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายเอาตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยซื้อรังนกบ่อยเพราะราคาแพงบางคนจะซื้อรังนกแต่ทีรอช่วงไหนครับบางคนรอปีใหม
0: ่
1: บางคนรอเหมือนช่วงแม่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลักการกินนกพิยามันต้องกินทุกวันเวลากินนกทุกวันนะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นคนจีนโบราณเขาเลยนิยามนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินร่างกายยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวชุดเอาตรงๆนะหลายคนไม่ค่อยกินนกบ่อยเพราะราคาแพงถ้าแพงขนาดไหนขออนุญาตกล้องจับนะครับคือปกติหลายคนเวลาจะซื้อรังนกแต่ละทีก็รอโอกาสพิเศษบางคนรอปีใหม่บางคนรอตรุษจีนหรือบางคนรอเหมือนช่วงแม
0: ่
1: แต่รังนกอ่ะมันต้องกินทุกวันพี่ย่าถามพี่ย่าแบบนี้ราคารังนกถ้าเป็นขวดทองแบบนี
0: ้
1: ไซส์45 ml พี่ย่าคือซื้อราคาต่อขวดที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
0: อย่างต่ำต้องมี120
1: อ่ะ120บาทยังต่ำเนา
0: ะ
1: กลับไปที่เฟรมเดิมครับพอ120บาทยังต่ำพี่ย่าตรงๆหลายคนเอ้ยเอาเงินไปกินข้าวดีกว่าเอาเงินไปกินกาแฟดีกว่ามันแพงแต่เช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ตอนนี้7โมงอีก52นาทีใครดูละครชะตาหงและเปิดช่องวันอยู่วันนี้โรงงานมาขายของเองและเป็นโรงงานระดับมหาชนเนาะข้อดีของโรงงานมาเองคือไม่ต้องผ่านประเคาตรงกลางพี่ยาบอกว่าขวดแบบนี้ประมาณ120บาทเนาะกล้องจับนี่เซตรังนกหน่อยเช้าวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็คครับแพ็คนี้เรียกว่าแพ็ค1โหล1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวด120บาท
0: ค่ะ
1: 12ขวดคูณ120บาทอย่างต่ำต้องมี 1,440 บาทถามพี่ยาแทนท่านผู้ชมแบบนี้ลดจาก 1,400 เท่าไหร่พี่ย่าถึงจะเอาอ่ะ
0: 1,200
1: อ่ะสัก 1,200 ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เช้าวันเสาร์วันนี้จาก 1,200 นะโรงงานซับไปอีกสัก200แล้วกันครับพี่ย่าเหลือแค่พันเดียวปกติขวดนึงแล้วนกขวดทองเนาะ120บาท12ขวดอย่างต่ำต้องมี 1,440 บาทพี่ย่าขอ 1,200
0: ค่ะ
1: ผมลดเพิ่มอีก200กันเหลือแค่เดี๋ยวทีมงานว่าไงนะ
2: ขาย
1: 820
2: ค่ะ
1: เท่าไหร่นะ
2: 820
1: เดี๋ยวกลับไปที่เดิมนะเดี๋ยวไปดูนะวันนี้รายการสดนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เท่าไหร่นะ
2: 820
1: บาทเดี๋ยวปกติขวดนึง120บาท12ขวด 1,400 พี่ยาขอ 1,200
0: ใช่ค่ะ
1: 820เดี๋ยวผมแก้แก้นิดนึงนะฮะท่านผู้ชมวันนี้รายการสดขออภัยด้วยนะครับใครดูละครอยู่วันนี้สดนะ
2: 820
1: บาทของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
2: เหมือนเดิมค่ะ
1: เบิกของแถมมาก่อนอันนี้คือเงินงบ820บาทนะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คืองบ820บาทโคลลาเจนดูแลกระดูกข้อกระต่อเข่าได้เหมือนเดิม
2: ให้เหมือนเดิมค่ะ
1: เอาไปกินอีก3เดือนนะพี่ยาหมดยี่ถ้า1,200เอาไหมฮะ
0: เอาค่ะ
1: พันนี้ก็เอานะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีมงานยืนยัน820บาทเนาะ
2: 820
1: ค่ะเดี๋ยวรอทีมงานแก้เพจโพสต์นึงแก้เพจโพสต์เสร็จแจ้งหน่อยเนาะ
2: ได้ค่ะ
1: ย่าหมดเนี้ย820บาทส่งฟรีเหมือนเดิมไหมฮะ
2: ส่งฟรีเหมือนเด
1: ิ
2: ม
1: ส่งฟรีพี่ย่า
0: ค่ะ
1: พี่ย่าเห็นโปรนี้แล้วเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้โหมันว้าวมากนะ820เราได้หมดเลยอ่ะส่งฟรีอีก
1: ส่งฟรีอีกท่านผู้ชมช่วงรอเพจโปรแก้ไขยืนยันราคา820บาทให้ดูส่วนประกอบรังนกทองให้หนึ่งครับรังนกทองสูตรเนี้ยเป็นสูตรพรีเมียมเวลาคำว่าขวดสีทองมันต้องพรีเมียมกว่าอื่นๆทั่วไปในท้องตลาดสูตรที่พรีเมียมกว่ายังไง1เราใส่เนื้อรังนกมากกว่าสูตรอื่นในตลาดประมาณ2เท่าเวลากินเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณจะเปล่งปลั่งขึ้น2เท่าครับส่วนนี้ปรับปริมาณน้ำตาลลงด้วยครับเพิ่มวิตามินดี3ครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มซิงค์สังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายคลิปโรงงานมายังเอ่ย
2: มาแล้วค่ะ
1: ขอคลิปโรงงานขึ้นมาท่านผู้ชมช่วงรอยืนยัน820บาทอยู่นะโรงงานตอนนี้ท่านผู้ชมเป็นโรงงานระดับมหาชนชื่อเต็มๆโรงงานของเราคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนพี่ย่าตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองอ่ะหมดเนี้ย820บาทยังไงก็ไม่กล้าซื้อน
0: ะ
1: แต่พอเห็นโรงงานแล้วผมว่าทุกคนมั่นใจได้เพราะอะไรครับโรงงานเป็นมหาชนครับเราจึงกล้าลดราคาวันนี้ละครชะตาหงวันแรกทีมงานปรับราคาให้เหลือแค่800กับอีก20บาทอ่ะขออินเสิร์ตลงพี่ย่า 1,200 ไงก็เอาเลยเนาะ
0: ใช่
1: แต่820บาทแล้วของแถมตัวนี้แถมปกติเนาะ
2: แถมปกติ
1: แถมปกติกล้องจับอะไรครับพี่ย่าเนี่ยปกติคนเราเวลามีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อต่อว่าครับก็จะหาโคลลาเจนมากินเอง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่โคลลาเจนเวลากินพี่ย่าโทษนะมันต้องชงหมายความว่าซื้อน้ำผลไม้ซื้อกาแฟมาชงเองบางคนตักมากบางคนตักน้อยมันก็มีเรื่องของหมดเร็วหมดช้าโดสร่างกายจริงๆต้องการเท่าไหร่วันนี้เราเกิดไอเดียครับเกิดไอเดียอะไรครับให้ดูส่วนประกอบหน่อยโรงงานของเราก็เลยเอาโคลลาเจนชนิดผงอ่ะ มาปรับเป็นรูปแบบของเม็ดแล้วเน้นไปที่โคลลาเจนไทท์2คือดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าและกินวันละ1แคปซูลพอ1กล่องบรรจุ30แคปซูลก็1เดือน2กล่อง2เดือน3กล่อง2เดือนอันนี้ให้ฟรีในงบ820บาทแต่เวลาส่งให้ขอประทานโทษนะฮะเก็บกล่องทุกงานย่าเวลาเอากล่องไปทำอะไรดี
0: จริงค่ะ
1: จริงเนาะให้เป็นกระปุกไป3กระปุกแล้วกันอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมครับหมดหน้าจอยืนยันที่800กับอีก20บาททีมงานเพจโปรเรียบร้อยแล้วยังเอ่ย
2: เรียบร้อยค่ะ
1: พี่ยาเพจโปรเรียบร้อยแล้วยืนยันและเป็นพยานพร้อมกันว่าหมดหน้าจอคือ820บาทบวก2ฟรีเนาะขอโปรยืนยันเต็มหน้าจอมาเลยครับชุดยมยืนยันนะครับเช้าวันเสาร์วันนี้จ่ายแค่820บาทรังนก24ขวด2โหลกินได้เกือบ1เดือนนะราคานี้ถูกมากเพราะมาตรงจากโรงงานนะครับโคลลาเจนชนิดเม็ดครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าฟรีอีก3กระปุกนะครับกินได้อีก3เดือนหมดหน้าจอ820บาทครับ02065ปรับมา8จังครับปกติรังนกขวดนึง100พี่ยา24ขวดยังต่ำ 2,400 บาทต้องมีนะเช้าวันนี้ทีมงานยืนยันมาแล้วว่าเหลือแค่820บาทโคลลาเจนชนิดเม็ดครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าไม่ต้องไปชงเองครับกินเป็นเม็ดนะวันละ1แคปซูลพอครับ3กระปุกกินได้3เดือนเต็มๆครับหมดหน้าจอ820บาทใครสนใจโทรครับ02065888ครับพี่ยาบางคนอาจจะลังเลตัดสินใจพี่ยาเห็นโปรเนี้ย 1,200 หลายคนก็ว่าเอาแล้วแหละแต่เหลือแค่820บาทความรู้สึกพี่ยาเป็นยังไงบ้างฮะ
0: ว้าวมากคืออลังการมากนะเต็มโต๊ะเลยค่ะ
1: เต็มโต๊ะเลย
0: ส่งฟรีอีกต่างหาก
1: 820บาท
0: 820บาท
1: เอาเฉพาะรังนกนะท่านผู้ชมปกติ100ถึง120บาทเราตีมันต่ำประมาณ101อ่ะ24ขวด2โหลพี่ยายังต่ำต้องมี 2,400 บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นเช้าวันนี้ปรับราคาเหลือแค่820บาทโคลลาเจนชนิดเม็ดครับเป็นสูตรนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่คุณไม่ต้องชงเองเนาะกินเป็นรูปแบบของแคปซูลครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าและเน้นไปที่โคลลาเจนประเภทไทท์2ให้ฟรี3กระปุกกินได้3เดือนหมดหน้าจอ820บาท902065888ครับให้ดูโรงงานของเรานิดนึงครับโรงงานของเราเป็นมหาชนท่านผู้ชมนั้นมั่นใจคุณภาพได้พอเป็นโรงงานมหาชนแปลว่าตรวจสอบได้ชื่อเต็มๆของโรงงานของเราคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนทุกขวดบนหน้าจอเราประดิษฐ์ฐานเราใส่ใจและเราใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ให้ดูส่วนประกอบรังนกอีกนิดนึงครับรังนกของเราเป็นรังนกขวดสีทองพญาเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นและส่วนนี้ใส่เนื้อรังนกมากกว่าส่วนอื่น2เท่าเวลากินร่างกายจะแข็งแรงขึ้น2เท่าแล้วปรับปริมาณน้ำตาลลงนะครับอ่ะขออินเสิร์ตลงนิดนึงและขออนุญาตกล้องจับมาที่วันผลิตหน่อยหลายคนกลัวเอ๊ะ820บาทให้ต้อง24ขวดอ่ะวันผลิตคือเดือน8ปีนี้นะและล็อตนี้เก็บได้อีก2ปีแปลว่านี่คือล็อตผลิตใหม
0: ่
1: คุณไม่ต้องกลัวนะเก็บได้ช่วงปีใหม่แล้วก็เก็บได้ยาวถึง2ปีนั้นมั่นใจคุณภาพได้อ่ะขอโปรรอบที่2คืออะไรครับช่วยย้ำๆนะฮะนี่คือรังนกล็อตผลิตใหม
0: ่
1: ปกติขวดนึงเป็น100พี่ย่า24ขวดยังต่ํา 2,400 บาทเช้าวันนี้เหลือแค่820บาทโคลลาเจนฟรีอีก3กระปุกเป็นโคลลาเจนชนิดเม็ดครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าหมดหน้าจอ820บาทครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02065888ยังครับหมดหน้าจอ820บาทพี่ย่ารังนก24ขวดโคลลาเจนฟรีอีก3กระปุกหมดหน้าจอ820บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02065888และเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์และซื้อแยกให้ต่างหากด้วยเนาะและขอโปรรอบสุดท้ายคืออะไรครับช่วยย้ำนะครับรังนก24ขวดยังต่ำต้องมี 2,400 บาทเช้าวันนี้เอาไปแค่820บาทโคลลาเจนชนิดเม็ดกินฟรีอีก3กระปุกครับหมดหน้าจอเนี่ย820บาท02ครับ2658ยังก็02658เบิ้ล2ชุดมีของแถมอ่ะรังนก24ขวดนี้820บาทโคลลาเจนชนิดเม็ดอีก3กระปุกหมดหน้าจอ820บาทเบิ้ล2ชุดมีของแถมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02658888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
0: โปรตรงจากโรงงานนะคะถึงได้ราคานี้รีบๆจัดกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ักครู่ติดตามชนชะตาหงหลังจบรายการวันรับแขก
1: สวัสดีค่ะวันรับแขกเช้านี้นะคะคุณจะได้ซื้อรังนกนะคะโปรตร

0: จ๊ะน้ำพริกกะปิตำสดสูตรแม่วันดีเราไปให้ยายแก้วชิมดีกว่าไปค่ะยายแก้วช่วยชิมหน่อยจ้า
1: อ้าวได้เลย
2: เป็นยังไงบ้างจ้ะยายแก้ว
3: น้ำพริกกะปิเนี่ยกินคู่กับตำลึงลวกเนี่ยอร่อยสุดๆเลยจ้ายายแก้วคอนเฟิร์มถ้าใครอยากจะอร่อยมียายแก้วนะกดตะกร้ากลางนี้เลยนะกดเลยจ้าก
2: ดมาเลยและสำหรับใครนะคะที่อยากมาซื้อที่หน้าร้านช่วงนี้เราขายอยู่ที่งานองค์พระสมุทรเจดีย์ด้วยค่ะรีบกดตะกร้าเลยนะคะมาคืนนี้แถมมีขนมจักรไปเลยใช่ไหมจ๊ะยายบานเย่
4: ใช่เลยจ้าโอ้โหนอกจากน้ำพริกอร่อยแล้วแถมขนมจักรเลยจ้าเล่เข้ามาเลยค่ะ
5: นี่แหละครับคุณสิงห์เหมหงฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดังในโซเชียลและยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยครับนอกจากจะรับจ้างดูแลเพจร้านอาหารดังๆแล้วเนี่ยคุณเหมหงยังขายน้ำพริกแม่วันดีตำน้ำพริกวันต่อวันตามที่ออเดอร์ลูกค้าสั่งเลยครับครับ
0: ขอบคุณนะคะ
6: น้องหงจ๊ะอันนี้ดอกไม้สวยๆจากพี่แดนสำหรับอินฟลูเอนเซอร์คนเก่งของพี่นี่จ้ะ
2: ขอบคุณนะคะประหลัดแดน
6: เรียกพี่แดนอย่างเดียวก็ได้นะจ๊ะ
2: ค่ะประหลัด
5: เรียนครับคุณเหมหงนี่เขามีแฟนแล้วพี
6: ่
5: เท่าที่พี่ให้คนไปหาข้อมูลมาเนี่ยเหมือนคุณหงจะยังโสดอยู่นะครับพี่สิงห์ครับ
6: ผัดไทยร้านนี้อร่อยมากเลยนะจ๊ะน้องหงเอาไหม
2: ไม่เป็นไรค่ะหมูทอดไหม
6: หมูทอดไหม
2: ไม่เอาค่ะอิ่มแล้วค่ะหงไปดูลูก
6: งั้นไม่ต้องน้องหงจ้างั้นชิงช้าสวรรค์
5: ครับเดี๋ยว
6: น้องหงจ้าน้องหงเดี๋ยวน้องหง
5: นี่ครับ
6: น้องหงจ้างั้นไปเล่นรถบัมกับพี่แดนนะจ๊ะน้องหง
2: ไม่เล่นค่ะประหลาด
6: น้องหงเดี๋ยวน้องหง
5: มาแล้วพี่หายไปไหนแล้ววะ
6: แอบเดินตามตุ๊กตาอะไรวะฮะมึงแอบเดินตามผมมาทำไม
2: เดี๋ยวค่ะประหลาดเดี๋ยวนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะ
6: ก็อีกสองคนนี้อะดิแอบเดินตามผมมาพวกมึงเป็นมิจฉาชีพใช่ปะฮะ
5: ใจเย็นก่อนนะครับคือพวกเรามาดีครับพวกเราแค่ต้องการมาคุยกับคุณเหมผมแค่นั้นเอง
7: ครับ
2: พวกคุณรู้จักฉันได้ยังไงอะใช
7: ่รู้จักสิครับคุณเหมหงฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดังผมดูไลฟ์คุณเป็นประจำนะครับ
5: ส่วนคุณก็คือนกยูงเพื่อนคุณเหมผมที่ไลฟ์ด้วยกันบ่อยๆผมได้เคาะหัวใจให้คุณประจำเลยครับ
2: แล้วนี่สรุปพวกคุณตามฉันมาทำไมคะ
7: ผมตั้งใจจะมาคุยกับคุณเหมผงเรื่องงานนะครับ
8: เร็วพ่อสิงชัยครับ
9: ขนาดนั้นเลยเหรอประหลาด
8: นี
9: ่ไหนไหนไหนไหนไหนไหนไหน
8: ประหลาดแดนบอกพ่อว่ามีหนุ่มๆมาจีบลูกสาวพ่ออีกแล้วเหรอเนี่ย
2: ไม่ใช่แล้วจ้ะพ่อคือว่าสองคนนี้เขามาชวนหงกับนกยูงไปทำงานด้วยอะจ้ะ
7: ใช่ครับผมชื่อสิงห์ครับผมจะมาจ้างคุณเหมผงเนี่ยไปช่วยดูแลเพจผมต้องการที่จะรีแบรนดิ้งผลิตภัณฑ์ของโรงงานครับ
10: แล้วโรงงานของคุณสิงห์อ่ะผลิตสินค้าอะไรล่ะจ๊ะ
7: น้ำพริกครับผมอยากให้รูปน้ำพริกที่ลงในเพจเนี่ยดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับ
11: นี่ยายหงยายว่าแกเหมาะกับงานนี้นะนี่ยายหงเนี่ยโตมากับน้ำพริกเลยค่ะคุณสิงห์น่าช่วยงานคุณสิงห์ได
12: ้จริงด้วยค่ะ
11: เพราะแต่ว่าโรงงานอยู่แถวไหนล่ะจ๊ะ
7: พระประแดงครับ
8: โรงงานชื่ออะไรวะ
7: โรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์ครับ ผมเนี่ยเป็นลูกชายของคุณไกรสอนกับคุณมณีจันทร์เจ้าของโรงงานครับ
1: เฮ้ย
0: ฉันไม่มีวันให้ลูกสาวฉันไปทำงานกับคุณพี่สินชัยพาตัวออกไป
7: ทำไมล่ะครับ
8: คุณป้าเลย
7: คุณรอครับเอ้ยคุณป้า

0: ให้มึงคุย
1: คุณลุงครับ
0: เฮ้ย
1: อะไรกันครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวครับนี่มาอะไรครับเนี่ย
3: พี่ตีเป็นยังไงบ้างพี
1: ่เฮ้ยเดี๋ยว
0: ตามกูมาเลย
1: คุณลุงครับ
0: มึงตาม
1: ลุงผมจะคุยกับคุณลุงไม่รู้เรื่องเลยนะครับเซ
0: ้
1: คุณลุงครับ
0: มึงไม่เข้าใจใช่ไหมฮะนี่มันเรื่องอะไรกันล่ะครับ
1: ไม่บอกไป
4: อะไรกันแน่
5: หยุด
4: พอได้แล้ว
1: นี่คุณลุงโกรธอะไรผมเหรอครับผมทำผิดอะไรครับ
0: มึงไปถามพ่อถามแม่มึงโน่นว่ามันสองตัวเคยทำชั่วในพวกกูไว้มึงไปเลยนะมึงกลับบ้านไปเลย
1: ไม่ครับผมไม่กลับจนกว่าผมจะได้คุยกับเหมหง
0: มึงพูดไม่เข้าใจใช่ไหมมึงพูดไม่เข้าใจใช่ไ
4: หมพ่อแล้ว
5: พ่อเป็นไรพ่อไปต่อยเขาทำไมเนี่ย
0: หงเอ้ยอย่ายุ่งกับพ่อนะนี่จัน
6: มึงกล้าต่อยลูกชายกูเลยหมาขี้เลื้อนในงานองค์พระสมุทรเจดีย์แท้ๆมึงยังกล้าทำช่วยอีกเหรอ
0: มึงด่ากูชั่วก็มึงดีตายมึงสาบานไว้กับองค์พระสมุทรเจดีย์ไว้แท้ๆแต่มึงก็กล้าผิดคำสาบานโอ้มึงมาชั่วกูอีก
6: นี่สิ
0: มึงพาเนี่ย
6: ไอ้ยังไง
1: แม่
6: สิ
1: มัน
6: เนี่ยสิปล่อยแม่แม่จะเอาคืนเองปล่อย
1: มัน
6: เนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้ทำไมล่ะคะจับมันเข้าคุกไปเลยไอ้หมาเนี่ยมันต่อยหลานชายฉันปลาแดงจับหลานชายจำป้าไปเลยค่ะเพราะว่ามันมาคุกคามหลานสาวฉันมันสะกดลายตามหลานสาวฉันแก้วมึงเหมือนตัวดีกูไม่ได้ตบคนมานานแล้วนะวันนี้กูจะตบมึงอีไม่ค้าปากตลาดเอาที่ทำมา
1: เ
6: ลย
1: เย็น
0: ถ้ามึงไม่อยากให้ลูกชายมึงเจ็บตัวใส่หัวไปให้ไกลๆตีนกูเลยปะอย่าให้กูเห็นหน้ามันอีกนะไม่อย่างนั้นกูได้กระทืบเหมือนพิการวันนี้แน่และกูไม่ได้ขู่นะมึงก็น่าจะรู้จักกูดีนะว่าสัญญากูเป็นยังไง
7: ต่อไปนี้อย่าให้ลูกชายเธอมายุ่งกับลูกสาวของฉันอีก
6: ผู้ดีอย่างกูก็ไม่เคยคิดจะลงไปเกือกกลัวกับแม่ค้าอย่างมึงหรอกอีวันนี้

0: สิงสิง
1: ครับ
0: ผู้หญิงมีเป็นร้อยนึกยังไงไปยุ่งกับลูกสาววันดีฮะ
1: ผมไปคุยเรื่องงานครับผมจะให้คุณเหมหงเขามาช่วยดูแลเพจตอนนี้เนี่ยยอดขายน้ำพริกของโรงงานเรามันตกต่ำมากนะครับเราต้องเร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์ของสินค้าครับ
0: สิ่งจะฟื้นฟูหรือสิ่งจะทำอะไรแม่ไม่เคยห้ามนะแต่สิ่งเดียวที่แม่ห้ามคือไม่ให้สิ่งไปยุ่งกับลูกสาวไอ้สินชัยและไอ้วันดีนี่คือคำสั่งเด็ดขาดของแม่นะสิง
2: สิงทำตามที่แม่เขาบอกเถอะยายขอร้อง
1: ยายครับที่ผมต้องจ้างคุณเหมหงเนี่ยเพราะว่าเธอดังมากในโซเชียลและเธอก็เป็นฟู้ดสไตลิสต์ที่เก่งนี่คือเหตุผลของผมครับแล้วแม่ล่ะครับแม่มีเหตุผลอะไรหรอครับถึงจะไม่ให้ผมจ้างเธอ
0: ก็เพราะแม่เกลียดพ่อกับแม่มันไง
1: ถ้าแม่มีเหตุผลแค่นี้เนี่ยงั้นผมขอไม่ฟังนะครับ
0: จริงจริงจริงมาคุยกับแม่ให้รู้เรื่องนะ
3: ใจเย็นลูก
4: แม่ลูกทะเลาะกันหรือยาย
2: กูว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรม
4: ยายยาย
5: วันวันวันเป็นยังไงบ้างเนี่ย
6: ฉันกลัวจะพี่สินชัยพี่ก็รู้ว่าหงเป็นลูกสาวของ
5: พี่รู้สิวัน

0: ว่าเหมหงกับไอ้สิงเนี่ยพ่อคนเดียวกันแต่วันไม่ต้องคิดมากนะพี่สาบานกับองค์พระสมุทรเจดีย์เอาไว้แล้วว่าจะดูแลวันกับลูกพี่จะไม่ยอมให้สิงมายุ่งกับหงอีก
1: แม่จ๊ะ
2: ยายหง
1: พ
0: ่อโอ้ย
1: หง
0: เฮ้ยโอ้ย
1: ทำไมครอบครัวเรากับแม่คุณสิงถึงได้โกรธเกลียดกันขนาดนั้นจ๊ะพี่เคยมีเรื่องอะไรกันมาหรือเปล่าเนี่ยพ่อกับแม่จะยอมเล่าให้หงฟังเองหรือจะให้หงไปถามจากปากแม่คุณสิงเอา
2: อย่าไปยุ่งกับครอบครัวนั้นอีก
0: ถ้าลูกรักพ่อกับแม่จะถามเรื่องนี้อีกนะลูกแล้วก็ช่วยทำตามที่แม่เขาขอได้ไหมไอ้พวกคนบ้านนั้นเนี่ยมันชั่วกันทั้งโคตรลูกอย่าหาพวกมันไว้ดีแล้วลูก
1: แม่แม่ยายจ๊ะต้องเป็นเรื่องใหญ่มากแน่ๆใช่ไหมจ๊ะยายพ่อกับแม่ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอะฮะ
3: รู้มากก็ทุกข์มากรู้น้อยก็ทุกข์น้อยไม่รู้ก็ไม่ทุกข์ถ้าแกอยากมีความสุขก็ไม่ต้องพยายามรู้ทุกเรื่องเชื่อยายนะหงอดีตน่ะปล่อยมันไปเถอะไม่ต้องไปอยากรู้มันหรอก

0: มามามาไปเลยปิดประตูด้วยเดี๋ยวคนเห็น
1: อ๋อจ้าเดี๋ยวยายแล้วยายพาฉันเข้ามาที่นี่ทำไมเนี
2: ่
1: ย
2: ก็แกอยากรู้เรื่องในอดีตของแม่แกไม่ใช่เหรอแกก็ต้องอ่านจดหมายรักที่ไอ้ไกลสอนนะมันเคยเขียนมาจีบแม่แกไง
1: ไกลสอนไต้สอนคือใครเหรอจ้ายาย
2: ก็ผัวอีมณีจันทร์พ่อคุณสิงห์ไงเล่า
1: ฮะเดี๋ยวนะงั้นหมายความว่าพ่อของคุณสิงห์คือคนรักเก่าของแม่เหรอ
2: ใช่แล้วอีมณีจันทร์น่ะก็เป็นคนรักเก่าของไอ้สิมชัยด้วยโอ้ยไหนวะ
1: เจอไหมจ๊ะยาย
0: สิอุ๊ยได้ไหมมันไม่เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงกล่องไม้ที่แม่แกเก็บจดหมายรักของไอ้ไกลสอนอยู่ในนี้

ถึงวันดีที่รักของพี่จำได้ไหมที่เราไปเที่ยวที่สถานพักตากอากาศบางปูวันนั้นเป็นวันที่พี่มีความสุขมากได้อยู่กับวันดีได้เห็นรอยยิ้มของวันดีทำให้หัวใจของพี่พองโตมันคงเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับเราทั้งสองคนนะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่พี่ยังจำและเก็บภาพความทรงจำของเราไว้ด้วยรูปถ่ายที่เราถ่ายคู่กัน

0: พ่อเขียนจดหมายฉบับนี้ส่งให้หนูก็เพื่อจะแฉความลับของมณีจันทร์พ่อสาบานว่าพ่อไม่ได้จะแก้ตัวให้ไกรสอนทุกเรื่องที่พ่อจะเล่าต่อจากนี้คือความจริง
1: ไม่มีเลย
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ทุกวันไม่มีเลยสักวันที่ไม่คิดถึงยังคิดถึง
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
1: ์ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: ่สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับมาพบกันนะฮะในข่าวช่องวันเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมครับวันนี้วันเสาร์ที่13กันยายนกับพี่ช้อยยานินนะฮะและผมยศนัสรุตนะครับติดตามกันได้ทุกช่วงข่าวเลยนะฮะ
4: วันนี้12กันยายนอยู่กับเรา2คนยาวๆนะคะทั้งทางหน้าจอทีวีรวมถึงออนไลน์ด้วยติดตามข่าวสารพูดคุยกันหลายประเด็นร้อนค่ะที่หลายคนกำลังติดตามอยู่เรื่องแรกไม่พูดถึงไม่ได้นะคุณยศคุณผู้ชมสมีโชตและสีกาเอ
5: เรื่องนี้เรื่องดังเรื่องใหญ่เลย
4: เรื่องดังเรื่องเฉาเรื่องเดือดตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะเฉาวงการสงฆ์จริงๆซึ่งความคืบหน้าเองเนี่ยในส่วนของคดีหลังจากที่เจ้าหน้าที่สอบปากคำทั้งคู่มาราธอนนะคะก็ได้นำตัวไปฝากขังแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็ตามภาพที่เห็นนี้นะคะตำรวจสอบสวนกลางได้นำตัวนายอติโชตหรือสมีโชตและสีกาเอผู้ต้องหาคนสนิทไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีค่ะโดยตอนที่มาถึงเนี่ยนะคะนี่คือภาพที่รถเจ้าหน้าที่เนี่ยขับเข้ามาด้านในซึ่งเจ้าหน้าที่ได้พาผู้ต้องหาทั้งสองขึ้นบริเวณด้านหลังอาคาร
5: ครับ
4: ไม่ได้ให้ผู้สื่อข่าวบันทึกภาพค่ะโดยทั้งสองคนได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีอัตราโทษสูงค่ะหากปล่อยตัวไปกังวลว่าทั้งสองจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจึงยกคำร้องนะคะ
5: ครับ
4: ราชทัณฑ์จึงนำตัวทั้งคู่ไปคุมขังยังเรือนจำจังหวัดสระบุรีคดีนี้เป็นคดีดังคดีเฉาที่มีหลายมิติเหมือนกันนะคะ
5: ใช่ครับ
4: ลามไปถึงความเห็นของชาวพุทธนะที่มีต่อการเข้าวัด
5: ครับ
4: เด็กสมัยใหม่บางคนบอกไม่ศรัทธ
5: าแล้วอยากจะเข้าวัดแล้วอะไรอย่างเง
4: ี้ยมีอีกหลายประเด็นเดี๋ยวเราติดตามกันรวมถึงการเปิดประวัติของทั้งคู่นี่ก็ไม่ธรรมดาด้วย
5: ใช่ครับ
4: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือคดีโกงสอบท้องถิ่นนี่ก็ความเสียหายเยอะไม่แพ้กันค่ะตำรวจบุกจับเจ้าหน้าที่ DSI พัวพันคดีนายกเฮงที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ผู้ต้องหารายนี้ซื้อบ้านหรูมูลค่าถึง20ล้านเลยค่ะ
6: ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐานร่วมกันเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน
4: นี่คือขณะที่บก.ปปป.ค่ะนำกำลังเข้าควบคุมตัว
5: บ
4: ุคคลนี้เป็นถึงเจ้าหน้าที่ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะ
5: ครับ
4: 2คนด้วยกันคนแรกคือนายอิทธิพลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศอีกคนคือนายอนุรักษ์คนนี้ตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการจุดที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นเนี่ยมีอยู่จุดหนึ่งเป็นบ้านของผู้ต้องหาค่ะอยู่ทอดราชัน27หลังจากที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยก็เจอเอกสารทำให้ทราบว่าผู้ต้องหารายนี้นี่ไม่ได้มีบ้านหลังเดียว
5: ครับ
4: เขามีบ้านพักอีกหลังระแวกเดียวกันแต่อีกหลังเนี้ยมูลค่ารวมประมาณ20ล้านเลยนะ
5: เพิ่งจะซื้อได้ไม่นานเองด้วย
4: ใช่ค่ะอู้ฟู่มากโดยสำหรับทั้ง2คนเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาถามว่าสืบสาวมาถึงได้ยังไง
5: ครับ
4: มาจากคนนี้ค่ะนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยนะซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้ล่ะก็ให้การซัดทอดมาถึง2คนนี้โดยอ้างว่าทั้ง2คนนี้เป็นเพื่อนกับหลานได้รับโควต้าจากผู้มีอำนาจที่เขาเรียกกันว่าบอส
5: ครับ
4: โดยให้นายกเฮงจัดหาบุคคลที่สนใจสมัครสอบค่ะและทั้งคู่ก็คือเจ้าหน้าที่ DSI ทั้งสองเนี่ยนะได้รับเงินจากนายกเฮงไปถึง55ล้าน
5: ขบวนการใหญ่นะฮะทีนี้
4: เดี๋ยวก็ต้องสืบสวนหาหลักฐานเพิ่มนะคะตอนนี้เบื้องต้นก็สั่งให้ทั้งคู่เนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนแล้วล่ะค่ะ
5: ครับผมเดี๋ยวติดตามกันนะคุณผู้ชมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีชาวบ้านในพื้นที่วังทองหลางเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ไปบอกว่าอาจจะมีสถานบริการบางสถานบริการหรือเปล่าที่ทำผิดกฎหมายก็เลยเป็นหน้าที่นะฮะของตำรวจวังทองหลางครับมีการลงพื้นที่เพื่อไปสุ่มตรวจนะฮะส ถานบริการร้านลักษณะคล้ายสถานบันเทิงทั้งหมด3โซนไม่ว่าจะเป็นลาดพร้าวทาวินทาวแล้วก็ซอยมหาดไทยครับหลังจากมีประชาชนแจ้งเบาะแสกันเข้ามานะฮะโดยตำรวจสน.วังทองหลางครับลงพื้นที่มีการสุ่มตรวจสถานบริการแล้วก็ร้านที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการสถานบันเทิงใน3โซนด้วยกันนะฮะก็คือลาดพร้าวทาวินทาวซอยมหาดไทยโดยตำรวจครับก็มีการไปตรวจค้นร้านคาราโอเกะบ่อตกกุ้งครับร้านอาหารแล้วก็ร้านที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบันเทิงเพื่อเป็นการป้องกันและตรวจสอบการทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดครับโดยงานนี้นะฮะทางพันตำรวจเอกเจษดายางนอกครับผู้กำกับการสน.วังทองหลางเนี่ยบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เริ่มต้นมาจากว่ามีประชาชนแจ้งเบาะแสไปนะฮะว่าอยากให้มีการตรวจสอบกันหน่อยก็เลยลงพื้นที่ไปสุ่มตรวจครับแล้วก็รวบรวมหลักฐานเพื่อเตรียมที่จะดำเนินการตามกฎหมายครับ
7: เราตรวจทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ก็จะเฝ้าระวังสูงสุดนะครับในช่วงศุกร์เสาร์นะครับซึ่งก็เข้าใจครับว่าจะมีประชาชนหรือว่าลูกค้าเนี่ยมาใช้บริการในพื้นที่ในสถานบริการเป็นจำนวนเยอะนะครับเราก็ยิ่งต้องเพิ่มมาตรการสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนที่มาเที่ยวในพื้นที่สน.วังทองหลางครับ
5: ซึ่งผลการตรวจสอบทั้ง3โซนนะฮะตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานครับถ้าพบว่าจุดไหนมีความผิดหรือว่าทำผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการไม่มีการละเว้นแน่นอนนะฮะ
4: ค่ะส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นสาวชาวลาวมาทำงานที่ไทยนะก็มีนายจ้างเป็นคนไทยค่ะเธอเนี่ยหอบหลักฐานเข้าร้องเรียนเธอบอกว่าถูกอดีตนายจ้างทำร้ายร่างกายและขังนานกว่า6ชั่วโมงนี่อาการบาดเจ็บนะคะเธอนำภาพถ่ายเนี่ยเป็นหลักฐานบริเวณหน้าเนี่ยมีร่องรอย
5: เห็นตรงคอก็มี
4: ตรงคอก็มีและตรงบริเวณแผ่นหลังด้วย
5: หนักทั้งนั้นเลยนะฮะ
4: นางสาวฝนอายุ29ปีค่ะสัญชาติลาวเข้าแจ้งความกับสภ.บางใหญ่เธอบอกว่าเธอถูกนายบอยอายุ40ปีกับนางสาวแก้มอายุ33ปีเป็นสองสามีภรรยาชาวไทยเป็นเจ้าของร้านขายข้าวขาหมูอดีตนายจ้างของเธอทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บนี่นะคะแล้วก็ยึดพาสปอร์ตขังเธอนานกว่า6ชั่วโมง
5: ครับ
4: โชคดีที่ตอนนั้นเพื่อนร่วมงานมาช่วยก็เลยหนีออกมาได้แต่หลังจากหนีออกมาได้แล้วค่ะเธออ้างว่าฝ่ายนายจ้างเนี่ยยังโทรข่มขู่เอาชีวิตก็เลยตัดสินใจมาแจ้งความเพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะนางสาวฝนบอกแบบนี้นะคะว่าชนวนเหตุมาจากที่เธอถูกนายจ้างกล่าวหาว่าไปขโมยเงินซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างได้จากการขายของผิดกฎหมายทั้งบุหรี่หนีภาษีบุหรี่ไฟฟ้าน้ำกระท่อมเป็นเงิน 190,000 บาท
5: ครับ
4: นายจ้างหาว่าคุณฝนเอาไปเธอยืนกรานปฏิเสธว่าไม่มีส่วนรู้เห็นไม่เกี่ยวข้องเลยนะแต่นายจ้างก็ไม่ฟังและทำร้ายร่างกายเธอค่ะ
8: ถูกนายจ้างทำร้ายร่างกายจับขังนุ่งเหนียวแล้วก็ยึดพาสปอร์ตกล่าวหาว่าหนูมีส่วนเกี่ยวข้องในเงินล้านหาย190,000บาทค่ะหวาดกลัวเพราะว่าเขามีการคุมขู่ค่ะว่าถ้าหลบหนีหรือคิดจะหนีอะไรก็จะทำร้ายแก่ชีวิต
4: ถ้าเกิดว่าเป็นจริงตามที่คุณฝนผู้เสียหายกล่าวอ้างนี่ต้องแยกอีกประเด็นแล้วนะ
5: ครับ
4: ประเด็นแรกคือประเด็นที่คุณฝนถูกทำร้ายร่างกายกักขังยึดพาสปอร์ตประเด็นที่สองถ้าเป็นจริงต้องสอบสวนนายบอยเจ้าของร้านขายข้าวขาหมูทำไมไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่หนีภาษีได
5: ้
4: ขายน
5: ้
4: ำกระท่อมของผิดกฎหมายได้ใช่ไหมคะถามตำรวจสภ.บางใหญ่ตรวจสอบต่อเลยค่ะขยายผลและพบว่านายบอยคนนี
5: ้ครับ
4: จริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตค่ะ
5: อ้าว
4: มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบจำหน่ายบุหรี่หนีภาษี
5: ครับ
4: บุหรี่ไฟฟ้าและขายน้ำกระท่อมจริง
5: อันนี้เกมเลย
4: ส่วนเมื่อกี้ที่เห็นข้าวขาหมูก็มีอยู่จริงค่ะที่จ้างนางสาวฝนมาทำงานเป็นแค่การเปิดบังหน้า
5: โอ้
4: จริงๆเราเอาไว้กระจายของหนีภาษีของผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้แสบจริงๆนะคะนี่ถ้าเกิดว่านางสาวฝนไม่มาแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนี่เจ้าหน้าที่
5: ไม่รู้แน่นอน
4: ผู้กำกับสภ.บางใหญ่ยืนยันว่าไม่หนักใจที่จะทำคดีนี้ค่ะแม้ว่าทาง

0: คนก่อเหตุจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐยืนยันว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายค่ะ
1: จากการตรวจสอบแล้วเป็นข้างหน้าทำเปิดเป็นร้านขายข้าวขาหมูนะครับนะส่วนหลังร้านเนี่ยนะครับมีการแอบขายบุหรี่หนีภาษีนะครับมีการขายบุหรี่ไฟฟ้ามีการขายน้ำกระท่อมนะครับที่หลังร้านต่างๆไม่มีความหนักใจนะครับเป็นใครก็ต้องไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับนะทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันครับ
0: สุดท้ายแล้วนายบอยก็โดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็กักขังหน่วงเหนียวนะคะส่วนเรื่องของการลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายที่ว่าเนี่ย อยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมนะคะ
2: ครับผมคุณผู้ชมครับแต่ว่าเราสลับอารมณ์มาที่ซีรีส์วิมานอากาศ Sky Castle Thailand กันหน่อยนะครับต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงที่ตอนนี้ไม่มีใครยอมใครกันเลยครับในขณะที่ความลับก็เริ่มถูกเปิดเผยกันออกมาแล้วนะฮะโดยเกมการแข่งขันของรุ่นแม่แล้วก็รุ่นลูกครับต้องบอกว่ายิ่งร้อนแรงขึ้นนะฮะเมื่อโค้ชพิมพ์ครับเดินหน้าควบคุมและกดดันเพชรขณะที่ความจริงนะฮะเรื่องของพ่อจินและเพชรเนี่ยก็ถูกเปิดเผยออกมาซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นก็เดินทางมาถึงจุดที่มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยครับขณะเดียวกันการแข่งขันเพื่ออนาคตของเด็กๆก็ยังคงเดินหน้าต่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอบข้อสอบทีมชาติการช่วงชิงโอกาสจนมาถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันในงานวันเกิดของเอเจซึ่งเหตุการณ์นี้ทุกคนไม่คาดคิดครับว่ามันจะเกิดขึ้นและ2ตอนล่าสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบอกเลยว่าความลับความกดดันและการแข่งขันกำลังทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับโดยสุดสัปดาห์นี้นะครับถ้าใครยังตามดูไม่ทันตอนล่าสุดนะฮะสามารถไปตามดูกันได้ครับดาวน์โหลดผ่านทางแอปวันดีดู2ตอนล่าสุดกันได้เลยนะฮะและพิเศษสุดๆครับห้ามพลาดนะฮะสำหรับลูกค้า AIS ครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะฮะสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นนะฮะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนสมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมและโทรออกบอกเลยว่าโปรดีเช่นนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ
0: โหลดเลยนะคะคอนเทนต์ดีๆรออยู่เพียบเลยค่ะและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งข่าวดีมาฝากนะคะสำหรับ Like You ที่กดบัตรคอนเสิร์ตใหญ่ของหนุ่มๆไลแค่ไม่ทันมาบอกต่อจะเป็นอะไรไปติดตามเลยค่ะ
3: Razer Music ส่งตรงแบบสเต็มกับ5หนุ่มไลแค่ที่พวกเขาจะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับชาว Like You อีกครั้งในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่3ในชื่อ Like Can Reflection Concert ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้ณ Impact Arena เมืองทองธานีงานนี้หนุ่มๆจะเต็มเอาใจเหล่า Like You ถึง3รอบการแสดงแบบไม่มีพักคอนเสิร์ตครั้งนี้หนุ่มๆ Like Can มาในคอนเซ็ปต์ Reflection หรือภาพสะท้อนซึ่งมีเป้าหมายที่จะสะท้อนให้เห็นถึงอีกตัวตนที่แตกต่างออกไปและเสน่ห์ในมุมมองใหม่ๆของทั้ง5คนแม้บัตรจะโซเอาท์ไปแล้วทั้ง3รอบการแสดงแต่ว่าเหล่า Like You ทั้งหลายไม่ต้องเสียใจ Razer Music เสิร์ฟไลฟ์สตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์ให้ดูชัดๆไม่ว่าจะอยู่มุมไหนประเทศไหนก็สามารถรับชมไปพร้อมๆกันได้ทุกที่เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดศิลปินคนโปรดของคุณสามารถดูรายละเอียดไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มเติมได้ที่ thaiticketmajor.com ค่ะ
2: ผู้ชมครับส่วนประเด็นเรื่องของสมีโชตนะฮะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็ยะอีกต้องตามกันอีกยาวแน่นอนเพราะว่าล่าสุดมีการไปตรวจยึดทรัพย์สินนะฮะของทั้งสมีโชตรวมไปถึงสีกาเอด้วยรวมๆแล้วกว่า720ล้านบาทและเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมในขณะเดียวกันเรื่องของการดำเนินคดีนะฮะแน่นอนว่าล่าสุดศาลเองก็ไม่ให้ประกันตัวเพราะกลัวจะไปยุ่งเหยิงกับคดีด้วยส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวกลับมาตามกันช่วงหน้าครับ
4: ร่วมก่อติดผลการแข่งขันรวมพลังเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้คว้าชัยมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียวันเชียร์ไทย2026ลุ้นไปด้วยกันเชียร์ไปด้วยกันในรายการข่าวทางช่องวัน31และจีเอ็ม25
5: สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอร์ดิพลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลสเตอรอลพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังอาหารทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัว นี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซียมและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะโปรโมชั่นพิเศษ

0: 4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02 080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02 080-5625
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: สิงคโปร์ต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปรแม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: ทำรอบลื่นทำยางสบาย
2: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้พาวซ่า
4: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ดีเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
8: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคริเออร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอส
9: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
10: รับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี
8: ้ Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
11: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู่
12: อัปปาเช่
13: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
12: ่ I love อัปปาเช
14: ่แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
15: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
16: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
17: ้หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
18: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
19: ดาวนี่ลักษ
16: ์ Let the soy
1: 300 ml
5: Be your original.
7: Like the soy. Original.
3: Number one brand Thailand. 300 ml.
4: Like the soy. อร่อยคุ้มค่า.
11: It's real.
0: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
12: อ
8: ่
12: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้า
6: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
2: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
7: ดีเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
14: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
17: เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของวงการบ้านตั้งแต่คุณเตาเริ่มทํางานใหม่ๆมาจนถึงวันนี้เลย
13: ทั้งเศรษฐกิจและการเงินเปลี่ยนแปลงเยอะ
17: ที่เราเคยมี GDP แบบเป็นเลข2หลักได้เรายังมีโอกาสจะกลับไปเจอยุคทองแบบวันนั้นมั้ยคะ
13: จนกระทั่งผมตายก็ยังไม่น่าจะมี 10%
17: ที่บอกว่าไทยเนี่ยคือเสือตัวที่5ของเอเชียนะคะ
13: ไอ้ตัวที่5ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าวันนี้เสือมี7ตัวไปแล้ว
18: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
16: ์ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
19: เพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
20: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอการเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานิเอสโทเดเอ็นแฟนคอนแอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
21: ์แอป 1D คอนเทนต์จดิตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
22: คุณผู้ชมครับในช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงเจอกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะฮะอย่างพื้นที่กรุงเทพเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรเลยช่วงเลิกงานนะฮะแต่ว่าจุดแรกครับพาไปดูในพื้นที่จังหวัดพะเยากันก่อนนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่เจอกับฝนตกลงมาและสุดท้ายสถานีขนส่งนะฮะกลายเป็นแบบนี้เลยน้ำท่วมสูงสักประมาณ 20-30 เซนติเมตรรถโดยสารไม่สามารถที่จะขับเข้ามาจอดได้นะฮะจนเจ้าหน้าที่ครับต้องเร่งเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยสูบน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่ถนนพหลโยธินสายเก่าครับการสัญจรก็ค่อนข้างจะลำบากนะฮะเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็เจิ่งนองขึ้นมาตรงถนนแบบนี้ทำให้รถเล็กบางคันเองก็สัญจรค่อนข้างจะลำบากส่วนที่ตำบลบ้านใหม่ครับก็มีบ้านนะฮะได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ50หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องช่วยเหลือครับแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังระดับน้ำต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนอกจากนี้ครับที่จังหวัดขอนแก่นน่าเห็นใจเจ้าของรถกระบะคันนี้ถ้าเป็นคุณจ้อยทำยังไงดีฮะถามคุณผู้ชมถ้าเป็นคุณผู้ชมล่ะทำอย่างไร
23: ค
22: ือตอนจุดนี้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันอยู่ส่วนไหนของขอนแก่นมันคือจุดกับรถอุโมงค์ใต้ทางลอดรถไฟตอนแรกเนี่ยถ้ามองจากมุมบนก่อนจะลงไปในน้ำคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวลองดูภาพนี้มุมนี
23: ้เป็นลักษณะนี
22: ้ใครจะไปคาดคิดว่าน้ำมันจะท่วมสูงมาก
23: ค่ะ
22: เขาก็เช่นเดียวกันก็ขับไปคิดว่าโอ๊ยน้ำมันคงท่วมเล็กๆน้อยๆมั้งไม่เป็นไรหรอกก็ขับลงไปสุดท้ายกลายเป็นแบบนี้น้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรนะฮะ
23: จนถึงอกอะค่ะ
22: คือหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วขับลงไปเนี่ยไม่รู้หรอไม่ใช่คนในพื้นที่หรอจริงๆแล้วผู้ประสบภัยรายนี้เป็นชาวอำเภอบ้านไผ่ไม่ใช่คนในพื้นที่เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุนี้เนี่ยคือทางลอดใต้สะพานรถไฟทางคู่บ้านหนองแวงไร่นะฮะศูนย์มีชัยเขาเนี่ยก็คิดว่าระดับน้ำคงไม่สูงมากและที่สำคัญป้ายข้างบนก็ไม่มีการเขียนเตือนว่าตรงเนี้ยน้ำท่วมสูงเขาก็เลยขับลงไปแต่พอหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ลากรถขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยป้ายมาแล้วครับป้ายมาเตือนหลังเกิดเหตุไปแล้วซึ่งป้ายเตือนนี่แล้วก็เอาบาริเออร์มากั้นเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้รถเนี่ยลงไปแต่เขาบอกว่ามันไม่ทันแล้วเนี่ยสิเพราะว่ามันได้รับความเสียหายไปแล้วและรถคันนี้เป็นรถที่ใช้ในการทำมาหากินด้วย
23: โอ
22: ้โหงานนี้เดือดร้อนน่าเห็นใจนะฮะแต่ว่าเจ้าของรถปลอดภัยดีนะคุณผู้ชมนอกจากจุดนี้แล้วครับพาไปที่นครราชสีมากันหน่อยช่วงเย็นของเมื่อวานฝนตกหนักลงมาเกือบ1ชั่วโมงทำให้น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานครับแล้วก็ป่าสงวนแห่งชาติวังน้ำเขียวนะฮะก็ไหลผ่านหลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลอุดมทรัพย์ก่อนลงมาในพื้นที่อำเภอปักธงชัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามปริมาณน้ำครับก็ไม่ได้ล้นตลิ่งนะฮะไม่สร้างความเสียหายก่อนที่จะลดลงสู่ภาวะปกติในช่วง2ทุ่มที่ผ่านมาชาวบ้านบอกเลยครับบอกว่ามวลน้ำครั้งนี้เป็นผลดีต่อนาข้าวที่กำลังขาดแคลนน้ำครับ
24: ก็ถือว่าไม่แรงมากนอกจากเขาจะต้มพันธุ์
25: ครับแต่ถ้าตกตัวนี้ก็ต้องระวังด้วย
24: ใช่ครับใช่
23: ถ้าตกลงมาอีกก็ต้องระวังอีกนะคะ
22: ใช่ครับ
23: ขอพาทุกคนขยับไปที่พัทยาบ้างพัทยาดูสิคะ
22: มาแรงมาก
23: น้ำมาแรงจริงๆตอนแรกคือถ้าไม่บอกพัทยานึกว่าน้ำป่าหรือเปล่านะคะเนี่ย
22: ครับ
23: คุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยคือฝนนะคะน้ำฝนตกหนักมากที่พัทยานานกว่า2ชั่วโมงอะค่ะแล้วลมแรงซะด้วยทำให้เกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรลองดูภาพกันค่ะ
24: รายงานสถานการณ์นะครับไปแล้วนู่นน้ำโคตรแรงเลยซอยเขาน้อยนะครับผมอย่างแรงครับอย่างแรงจะมานะครับบอกไว้ก่อนโคตรแรง
23: เฮ้ยพัทยา
22: ฮะ
23: แทบจะขยี้ตาเลยนะคะ
22: โอ้น้ำมันมาจากไหนแล้วเยอะขนาดนี้แล้วแรงขนาดนี
23: ้น้ำแรงมากคุณผู้ชมคะจุดนี้เนี่ยคือซอยเขาน้อยพัทยาน้ำท่วมหนักเลยค่ะท่ามกลางฝนที่ก็ยังตกลงมาอย่างหนักอย่างที่เราได้ยินเสียงนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าจุดที่กระทบหนักๆก็จะเป็นจุดเดิม
22: ๆ
23: น้ำท่วมซ้ำซากทั้งถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่ซอยเขาตาโลถึงซอยวัดธรรมสามัคคีแล้วดูรถคันนี
22: ้โอ้โห
23: ขับลุยน้ำมาหูลุ้นนะว่าจะดับไหมอะค่ะ
22: ดูดิตามมาอีกหลายคันด้วยนี่รถเก๋งคันนี้ก็จอดดับไปแล้วจอดนิ่งไปแล้ว
23: เพราะดูลักษณะระดับน้ำเนี่ยเข้าเครื่องได้อยู่นะคะ
22: ใช่ครับน่าจะเข้าไปถึงข้างในรถแล้วนะ
23: ใช่หลายคันเลยนะคะนี่คุณผู้ชมเราต้องบอกว่าถนนที่มันเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยมันหลายจุดและเป็นเส้นสำคัญด้วยนะคะ
22: ครับ
23: ถนนสุขุมวิทพัทยาใต
22: ้โอ้โห
23: ไม่ผ่านไม่ได้แน่นอน
22: ใช่
23: เป็นเส้นถ้าใครจะไปพัทยาใต้ยังไงก็ต้องผ่านนะคะชาวบ้านเนี่ยบอกว่าถ้าฝนตกต่อเนื่องแค่1ชั่วโมงเท่านั้นแหละ
22: ครับ
23: ประจำเลยค่ะถนนจุดที่ว่าเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดน้ำท่วมนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาเขาก็เร่งระบายน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วมักจะเป็นแบบนี้ประจำคือพอฝนตกหนักน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วไม่นานค่ะก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ชาวบ้านก็อดตั้งคำถามไม่ได้ว่าแล้วเมื่อไหร่จะเลิกน้ำท่วมขัง
22: ถูกต้องเพราะว่าตกทีไรเป็นแบบนี้ทุกทีจากตลาดบกกลายเป็นตลาดน้ำทันทีเลยนะฮะนอกจากพัทยาชลบุรีแล้วคุณผู้ชมครับมาในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลกันหน่อยเมื่อวานนี้เจอกับฝนประมาณ 80% ของพื้นที่และบางจุดนี่คือฝนตกหนักมากเลยนะฮะทำให้หลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะบนถนนครับก็เจอสภาพกลายเป็นน้ำท่วมขังรอการระบายนะฮะแล้วมันตรงกับช่วงเลิกงานพอดีไงทำให้เมื่อวานนี้หลายคนก็โอ้โหรถติดเลยบอกกว่าจะถึงบ้านได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงก็เดือดร้อนกันไปนะฮะแม้ว่าหลายพื้นที่ครับจะเจอกับฝนที่ตกหนักน้ำท่วมนะฮะแต่ผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนนะคุณผู้ชมบอกช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้รีบเก็บน้ำเอาไว้ก่อนเลยเพราะมีการประเมินครับว่าฝนอาจจะทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่20กันยายนและเข้าสู่ภาวะเอลนีโญเต็มรูปแบบในช่วงเดือนธันวาคมไปจนถึงกลางปีหน้าก็เสี่ยงครับกับพื้นที่นะฮะนอกเขตชลประทานทางภาคการเกษตรน้ำอุปโภคบริโภคจึงไม่ควรชะล่าใจครับแม้ว่าขณะนี้จะยังคงฝนตกหนักก็ตามเขาบอกถ้าเป็นไปได้ก็สำรองน้ำเอาไว้ก่อนนะฮะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่11คุณผู้ชมครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะฮะโดยในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนครับภาคใต้ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะขณะที่ภาคเหนืออีสานภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกครับจะมีฝนตกหนักในบางแห่งเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันได้ขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนกลางก็มีแนวโน้มกำลังทวีกำลังแรงขึ้นนะฮะและอาจจะเคลื่อนเข้าใกล้เวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนดังนั้นก็ต้องฝากประชาชนนะฮะคอยติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับ
23: ค่ะต่อให้ช่วงนี้ฝนจะแรงแค่ไหนก็ดับความร้อนของข่าวนี้ไม่ได้จริง
22: ๆไม่ได้เลย
23: นะคะที่พูดถึงก็คือคดีของเจ้าอาวาสวัดดังที่อยุธยากับสีกาคนสนิทนะคะสมีโชตและสีกาเอ๋ทั้งคู่เนี่ยถูกควบคุมตัวมาสอบปากคำแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนอนคุกไปเรียบร้อย
22: ใช่ครับ
23: หลังจากที่ทั้งคู่พยายามที่จะยื่นขอประกันตัวนะคะแต่ว่าศาลยกคำร้องไปค่ะคุณผู้ชมพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้คุมตัวสมีโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับสีกาเอ๋ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรียื่นฝากขังครั้งแรกค่ะในความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเบียดบังทรัพย์และความผิดฐานฟอกเงินโดยผู้ต้องหาทั้งสองเนี่ยได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะแต่ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าความผิดมีอัตราโทษสูงหากปล่อยชั่วคราวทั้งสองอาจเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจึงยกคำร้องค่ะด้านของตำรวจสอบสวนกลางเมื่อวานนี้เนี่ยตั้งโต๊ะแถลงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้น่าสนใจหลายประเด็นเลยค่ะคุณผู้ชม
22: ครับ
23: ตำรวจบอกว่าจากการตรวจค้นในกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสเจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินได้เยอะมากค่ะนี่ดูปึกเงินสดเป็นกองเลย
22: ยังซีนพลาสติกอยู่เลยนะฮะ
23: สำหรับเงินสดมี138ล้านบาท
22: ครับ
23: ทองคำทั้งทองคำแท่งและรูปพรรณรวมกว่า 1,000 บาทน้ำหนักทองคำ
22: โอ้โห
23: 1,000 บาทน้ำหนักทองคำนะคะเท่ากับว่าถ้าตีเป็นเงินประมาณ70ล้านและยังมีเงินฝากในบัญชีอีก200ล้านบาทโอ้โหเป็นพระเนาะ
22: เป็นพระนะแต่มีเงินสดทำไมเยอะขนาดนี้
23: ทรัพย์สินเยอะมาก
22: Oh.
23: นอกจากทรัพย์สินของสมีโชตแล้วสีกาบ้างค่ะสีกาเอ๋คนสนิทเนี่ยตำรวจก็ไปยึดทรัพย์สินที่บ้านพักย่านปทุมธานีเป็นเงินสด 3,800,000 บาททองคำหนัก90บาทโฉนดที่ดินสมุดบัญชีกรมธรรม์รวมๆแล้วกว่า220กว่าล้านบาท โอ้ถ้ารวมทั้งคู่นะคะทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ยึดได้รวมกันก็720กว่าล้านบาทเลยนะคะ
22: ครับ
23: ผู้บังคับการปราบปรามเนี่ยบอกแบบนี้ว่าคดีนี้ถ้าเกิดว่าตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องรายละเอียดเนี่ยนะคะต้องย้อนไปตั้งแต่15กรกฎาคมเริ่มต้นจากมีพยานคนหนึ่งแจ้งพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสมาว่าไม่เหมาะส
22: ม
23: นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเริ่มต้นสืบสวนทางลับด้วยความที่วัดแห่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นวัดเก่าแก่นะ
22: ครับ

0: การรวม 2,800,000 บาททีนี้อดีตเจ้าอาวาสสั่งให้พยานรายนี้ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดนี่คือเส้นแรก
1: ครับ
0: เส้นที่2กรณีมีคนมาบริจาคเงินบำรุงวัด89 ล้านบาทก็ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดเช่นเดียวกันแต่กลายเป็นว่าเงินทั้ง2ก้อนเนี่ยไม่ได้เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวค่ะก็เลยเป็นที่มาของการขอหมายจับตรวจค้น6จุดทั้งอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพและบุรีรัมย์ส่วนแผนปฏิสกรรมค่ะก็คือโอนเงินเข้าบัญชีอย่างเมื่อกี้ที่อธิบายว่าเงิน2เส้นเนี่ยนะคะทั้ง2เส้นนี้ไม่ได้ถูกเข้าบัญชีวัดแต่เข้าอะไรเข้ามูลนิธิที่เจ้าอาวาสท่านตั้งขึ้นมาเมื่อปลายปี68
1: โอ้เพิ่งจะตั้งเอง
0: เพิ่งจะตั้งและมูลนิธิเนี่ยยังไม่ถูกต้องจริงๆแล้วไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้ทีนี้พอเงินเข้ามูลนิธิเงินนี้ก็โอนต่อค่ะโอนเข้ามาปั๊บก็ออกไปไหนออกไปเข้าบัญชีส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นทรัพย์สินเก็บไว้ที่อดีตเจ้าอาวาสส่วนหนึ่งสีกาคนสนิทอีกส่วนหนึ่งหลังจากนี้จะต้องแกะรอยต่อว่าไปถึงใครบ้างค่ะ
2: ฝากประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนนะครับไปถึงกลุ่มคน2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มพุทธศาสนิกชนที่มีการบริจาคเงินให้วัดนะครับโดยผ่านบัญชีของเจ้าอาวาสนะครับถ้ารู้สึกว่าเงินของตัวเองเนี่ยบริจาคไปแล้วทางวัดเนี่ยใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับก็สามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้ที่กองปราบปรามนะครับได้ตลอดเวลานะครับในส่วนกลุ่มที่2ที่ผมจะฝากเตือนนะครับก็จะเป็นกลุ่มหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายนะครับที่ยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่นะครับขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนะครับกองปราบตรวจพบนะครับผมไม่เอาไว้แน่นอนครับ
0: ต้องบอกว่าตำรวจเนี่ยใช้เวลาตรวจสอบแล้วก็เก็บข้อมูลคดีนี้นานถึง2เดือนเลยนะคะจะมาถึงวันนี้เนาะโดยจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนค่ะสีกาเอ๋ให้การปฏิเสธเธออ้างนะว่าทรัพย์สินที่มีเนี่ยได้มาจากการประกอบอาชีพหารายได
1: ้ครับ
0: ก็ยังแปลกใจอยู่เพราะหลายคนให้ข้อมูลคนใกล้ชิดให้ข้อมูลว่าไม่เธอไม่มีอาชีพอะไรแบบเธอ
1: ไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรเห็นบอกว่าบางคนบอกไปเจออยู่ที่วัดด้วยซ้ำอยู่ที่ร้านขายของในวัดเลย
0: แล้วทำไมถึงมีทรัพย์สิน10 ล้าน 100 ล้านได้นะคะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาละค่ะในการที่จะต่อสู้คดีโดยตำรวจยืนยันว่ามีพยานหลักฐานชัดเจนส่วนสมีโชตนะคะก็ให้การปฏิเสธเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่สามารถชี้แจงที่มาทรัพย์สินบางรายการได้และยังย้ำด้วยนะคะว่าไม่มีอำนาจใดเหนือกำชัวค่ะ
2: ไทยเจนเออกำดีกำชั่วไปได้ครับเราพบว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆก็รวยขึ้นมาถ้าทำมาที่มีการงานอย่างนี้ตอบเราได้ไม่ว่าแต่ปรากฏว่าเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562ปลดล้มละลาย2565 3ปีมีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4 ล้านบาทมีเงินสดและสิ่งของมีค่าอยู่เยอะมากมายตัวนี้ครับเป็นตัวตอบได้ชัดเจนว่าไม่เมื่อคุณไม่ทำมาหากินแล้วเงินทองพวกนี้มาจากไหนเราพบมีการนำเงินที่ควรจะเป็นของวัดท่านเบียดบังไปและมีการนำเงินนี้ไปให้กับสีกาคนสนิทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับยืนยันว่าวัดยังคงอยู่ครับพระพุทธศาสนายังคงอยู่
0: ก็อยากให้มองเป็นเรื่องของตัวบุคคล
1: ใช่ครับ
0: วัดยังคงอยู่นะคะก็คนที่ยังมีจิตศรัทธาก็สามารถที่จะเข้าไปกราบไหว้ได
1: ้อัน
0: นี้ก็เป็นลังหลักฐานต่างๆอะค่ะที่เจ้าหน้าที่รวบรวมแล้วก็นำมาตรวจสอบทีนี้อะพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นนะคะพอพูดถึงข่าวนี้หลายคนก็บอกว่าเนี่ยคู่รักโต๊ะส้มใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็มีการยกโต๊ะกลมส้มมาไว้เหมือนกันก็คือเอาออกจากวัดและโต๊ะนี้เนี่ยนะคะ
1: วัตถุหลักฐาน
0: หลายคนก็มันเป็นส่วนหนึ่งของกลางเหรอคะจะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพอะไรไห
1: ม
0: ไม่มีนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากอะไรตำรวจยืนยันโต๊ะกลมส้มนี้ไม่ใช่ประเด็นในคดีอาญา
1: ครับ
0: อ้าวแล้วเรายึดมาทำไม
1: ยึดมาทำไม
0: เป็นแค่การนำสัญลักษณ์ที่มองว่าไม่เหมาะสมออกจากพื้นที
1: ่
0: หลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนไปเป็นจุดเช็คอินหรือว่าจุดถ่ายรูปเพราะว่าอย่างนั้น
1: เพราะว่าถ้าเราดูตามหน้าข่าวนะคุณผู้ชมนะฮะจะมีประชาชนหลายคนเนี่ยเขาไปกันที่วัดเยอะมากบางคนก็เข้าไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนก็เดินไปถ่ายรูปหน้ากุฏิของอดีตเจ้าอาวาสบ้างหรือบางคนเองก็ไปเนี่ยโอ๊ยจะไปถ่ายรูปเช็คอินแต่พอไม่เห็นโต๊ะกลมหลายคนก็บอกโอ้ก็ฉันอยากจะมาเจอโต๊ะกลมเหมือนกันอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนก็คือยกยึดออกมาเลยดีกว่า ไม่งั้นหลายคนจะ

0: ไปเพื่อไปถ่ายรูปกับโต๊ะกลมโต๊ะนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ควรด้วย
1: แล้วต้องย้ำว่าที่ไม่เกี่ยวกับคดีอาญาเนื่องจากว่าโต๊ะกลมเนี้ยเป็นเรื่องของการเสพเมถุนเนาะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการยักยอกหรือเบียดบังเงินวัดนะคะ
0: ครับผมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมาเปิดอีกมุมนึงของพันตำรวจโทกฤษดานะฮะรองผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าเคยเป็นทั้งลูกศิษย์นะฮะแล้วก็เข้าไปกราบสมีโชตและตำรวจเนี่ยก็หลายท่านเองก็ที่สืบสวนคดีนี้โดยพันตำรวจโทกฤษดาเนี่ยบอกว่าเมื่อสักประมาณ 5-6 ปีก่อนครับก็เคยเดินทางไปกราบสมีโชติที่วัดนะฮะเนื่องจากเป็นคนนครศรีธรรมราชมีความนับถือองค์จตุคามรามเทพอยู่แล้วก็เลยมองหาสถานที่ที่ใกล้กรุงเทพจนกระทั่งรู้ว่าวัดแห่งนี้เนี่ยมีการนับถือองค์จตุคามรามเทพก็เลยเดินทางไปแต่พอหลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสครั้งแรกตอนแรกเจ้าตัวเนี่ยไม่เชื่อนะฮะว่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่าจากที่เคยพบเห็นเนี่ยสมีโชติก็เป็นพระที่นิ่งๆครับดูไม่มีพิรุธอะไรแต่เนื่องจากเรื่องนี้เป็นความลับนะฮะอย่างที่คุณจ้อยบอกตอนนั้นรู้กันเพียงแค่ประมาณ 5-6 คนเท่านั้นก็เลยตัดสินใจสืบด้วยตัวเองเลยสืบทางลับนะจนกระทั่งไปได้ข้อมูลสอดคล้องกับหนังสือร้องเรียนฉบับที่2ครับที่มีคลิปวิดีโอประกอบด้วยซึ่งเขาบอกว่าไอ้หลักฐานตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงกับคลิปอีกหลายคลิปที่มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลแต่หนึ่งในคลิปที่เชื่อว่าเป็นภาพกล้องวงจรปิดของวัดเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามุมกล้องเนี่ยมันไปตรงกับบริเวณหน้าห้องของเจ้าอาวาสด้วยแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าวัดแห่งนี้มีกล้องวงจรปิดประมาณ 48-60 ตัวรอบวัดเลยคุณผู้ชมนี่จุดนี้นี่คือหน้าจอที่จะเห็นเลยนะฮะว่านี่คือภาพกล้องวงจรปิดในห้องของอดีตเจ้าอาวาสที่จะคอยดูอยู่ตลอดเวลาว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรในวัดตรงจุดไหนบ้างแล้วมีภาพหนึ่งที่บอกว่าท่านอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยดูมือถืออยู่ตรงโต๊ะกลมนั่นน่ะเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะเหมือนลักษณะคือดูกล้องวงจรปิดว่าใครเดินมาที่กุฏิหรือไม่ด้วยครับ
2: ตัวพระนะครับก็ที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นเลยว่าตัวพระกับตัวสีกาเนี่ยมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษมีการส่งสายตาซึ่งมันไม่ใช่สายตาปกติที่ส่งหากันนะครับมันเป็นสายตาที่คือเรามีเป็นนักสืบนะครับนักสืบเราก็มีเซนส์อยู่ว่ามันผิดปกตินะครับผิดปกติแล้วเราก็มีพยานฐานตัวอื่นด้วยซึ่งตรงนี้อยู่ในชั้นสอบสวนไม่สามารถพูดได้นะครับมันแมทชิ่งกันนะครับพูดง่ายๆมันแมทกันแล้วก็ถึงออกมาว่ามันมีการเสพเมถุนจริงก็เป็นเหตุจูงใจให้ต้องมีการยักยอกเพราะตัวสีกาเองก็เป็นอยู่มาที่วัดนี้ก็เกือบ20ปีแล้วสำหรับผมนะครับก็พระพุทธศาสนาก็ยังน่าเลื่อมใสเหมือนเดิมนะครับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังคงเป็นหลักธรรมที่เป็นความจริงแท้แน่นอนนะครับก็พระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมครับมันเสื่อมที่คนนะครับเพราะฉะนั้นเน
1: ี่ยชัดเจนนะคะก็สำหรับตัวในตำรวจท่านนี้หลายคนก็บอกว่าเหมือนละครเนาะ
0: จริง
1: ก็คือมี2บทบาทบทบาทนึงก็คือรักศรัทธาแล้วเป็นลูกศิษย์ท่านมาก่อน
0: แต่
1: ในขณะเดียวกันก็ต้องทำหน้าที่ด้วยนะคะคุณผู้ชมและอย่างที่บอกค่ะว่าที่วัดเนี่ยมีกล้องวงจรปิดติดอยู่เยอะมาก
0: เยอะจริง
1: เยอะจริงๆนะคะแล้วภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพในกุฏิของอดีตเจ้าอาวาสอย่างที่บอกมุมขวาบนที่เราชี้ลูกศรไปเนี่ยมันเป็นหน้าจอ
0: กล้องวงจรปิดเพียบ
1: ซึ่งซอยเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆแสดงให้เห็นว่ามีกล้องวงจรปิดตามมุมต่างๆในวัดนะ
0: คะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่หน้าจอนี้หน้าจอเดียวนะฮะเห็นบอกว่ามีทั้งหมด3หน้าจอที่ซอยเป็นแบบย่อยๆๆของกล้องอ่ะ60ตัว
1: แล้วคุณผู้ชมลองสังเกตดูเนี่ยระหว่างที่เหตุการณ์บุคคลในภาพกำลังมีพิธีอะไรบางอย่างเหมือนกับตัวอดีตเจ้าอาวาสท่านเองอ่ะบางช่วงท่านก็สายตาไปมองดูจ
0: อ
1: ก็ดูกล้องวงจรปิดเลยค่ะ
0: นี่ลักษณะอย่างนี้
1: ขณะที่ญาติโยมกำลังกราบไหว้แบบนี้นะคะเหมือนกับท่านดูอยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็มีดูผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วย
0: ใช่
1: ซึ่งการมีวงจรปิดเยอะๆแบบนี้ประเด็นนี้แหละค่ะเจ้าหน้าที่เลยต้องรอบคอบเป็นพิเศษเพราะมันเหมือนกับว่าตัวอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยท่านดูวงจรปิดดูความเคลื่อนไหวของวัดตลอดใครมาใครไป
0: ใช่ครับ
1: ตำรวจจึงต้องวางแผนเข้าคุมตัวเช้าเมื่อวันพฤหัส10กันยายนเช้ามากเป็นช่วงเวลาฉันอาหาร
0: ใช่ครับฉันเช้าช่วงฉันเช้าพอดี
1: เพราะคาดว่าจะเป็นช่วงที่ตัวสมิโชติเนี่ยดูวงจรปิดน้อยที่สุดเนื่องจากทานอาหารโดนมือใหญ่นะ
0: เออมือโหโต๊ะมันเริ่ม
1: แบบ
0: อย่างกับพัฒนาการ
1: อ่ะนะคะก็สุดท้ายก็รวบตัวได้สำเร็จนะคะ
0: ครับผมนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยไปดูฟังอีกมุมนึงในมุมของเพื่อนบ้านกันหน่อยดีกว่าที่อยู่ใกล้ๆกับสีกาเอ๋เขาก็มีการพูดถึงเหมือนกันนะฮะบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยคือสีกาเอ๋เนี่ยมาบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ค่อยบ่อยนะฮะนานๆจะมาทีนึงเนี่ยคุณผู้ชมครับ

0: ับโดยเพื่อนบ้านเนี่ยบอกเลยบอกว่าเฉลี่ยนะฮะประมาณสัก3เดือนครั้งนึงมาบ้านหลังนี้เนี่ยครั้งนึงก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นใช้รถเก๋งคันเก่าๆคันนึงนะฮะก่อนที่ตอนหลังเนี่ยจะมาเปลี่ยนเป็นรถ Toyota Fortuner สีดำป้ายแดงคันใหม่ด้วยทีนี้เนี่ยเพื่อนบ้านยังบอกเพิ่มเติมครับบอกว่าสีกาเอซื้อบ้านหลังนี้เอาไว้ก่อนปี2562ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่ตัวของเขาเองเนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยซ้ำแต่ภายหลังมาทราบพับว่าสีกาเอมีการซื้อบ้านเพิ่มอีก1หลังโดยที่เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยกลับมาพักที่บ้านหลังนี้สักเท่าไหร่นะฮะและจากที่เคยเห็นเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่ดูผิดปกติครับ
1: ที่ผ่านมาเลยก็คือเมื่อก่อนจะใช้รถเก่าพอประมาณครับก็มีเพิ่งเปลี่ยนรถมาไม่นานน่าจะเป็นรถ Fortuner สีดำครับผม
2: ครับจากที่ดูที่ดูเขาแล้วเนี่ยคือเขาเป็นยังไงล่ะในสายตาที่เรามองเห็นเขา
1: ถ้าปกติคือเราไม่ได้สัมผัสโดยตรงครับแต่ก็จะเจอเป็นตัวคุณแม่เขาอยู่ที่บ้าน
2: แล้วคุณแม่เขาอยู่กับใครอะครับ
1: คุณแม่น่าจะอยู่กับหลานซึ่งน่าจะเป็นลูกสาวเขาอีกทีนึง
2: อ๋อครับ
1: มีหนึ่งคนที่เห็นนะครับ
2: จากการที่เข้ามาเนี่ยนานๆเขาเข้ามาทีอะเขาเข้ามาทำอะไรพอทราบไหม
1: น่าจะเหมือนมาหาแม่เฉยๆคร
2: ับอ๋อมาหาแม่กันนั่นเองแต่ว่าเขาก็ดูปกติไม่มีอะไรใช่ไหมครับ
1: ครับดูปกติครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ในขณะที่เพื่อนบ้านอีกรายนึงนะฮะบอกว่าเคยเจอแม่ของสีกาเอครับก็เคยเปิดร้านเสริมสวยนะส่วนสีกาเอก็ขายของออนไลน์แต่ก็แทบจะไม่เคยเจอหรือว่าพูดคุยอะไรกันเลยครับแต่มาทราบทีหลังว่าเห็นบอกว่าเพิ่งจะมีการซื้อบ้านอีกหลังเมื่อปีที่ผ่านมาเองครับ
3: คือปกติหนูจะเห็นแต่คุณแม่เขาค่ะกับพี่ผู้หญิงที่เป็นข่าวหนูไม่เคยเจออ
2: ครับแล้วมียังไงบ้างไหมครับที่แบบเราสงสัยเขาไหมหรืออะไรยังไงเขาทำปกติเวลาเขามาไหมหรือยังไง
3: คือปกติเนี่ยจะเจอคุณแม่เขาแล้วก็แค่ทราบแค่ว่าคุณแม่เขาเคยเปิดร้านเสริมสวยแล้วก็ลูกเขาพี่ผู้หญิงอะค่ะขายของออนไลน์
2: ผู้หญิงคนที่เป็นข่าวทุกวันนี้ใช่ไหม
3: ค่ะทราบ
2: แค่ว่าเขาแค่เปิดร้านออนไลน์ใช่ไหมฮะ
3: แต่ทราบแค่ว่าแบบขายของออนไลน์แล้วก็มีเพิ่งซื้อบ้านใหม่ก็คืออีกหลังนึงอะค่ะปกติเขาจะมีหลังนึงอยู่แล้วเขาเพิ่งซื้อบ้านใหม่หลังนึงประมาณน่าจะเป็นปีที่แล้ว
4: เคยเห็นองค์พระมาที่นี่ไหม
3: ไม่เคยค่ะ
2: ไม่เคยเลยใช่ไหมฮะแล้วแปลกปลอมหรืออะไรเป็นญาติพี่น้องหรืออะไรที่เขาดูแล้วแบบอะไรเงี้ยพอเห็นมันเข้าไปบ้านเข้าออกอะไรเงี้ย
3: ปลอมปกติเราก็ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นนะคะ
0: ทีนี้มีแหล่งข่าวอีกคนนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยคุยกับแม่ของสีกาเอแม่ของสีกาเอเนี่ยเคยมาเล่าให้ฟังนะบอกเนี่ยลูกสาวนะนำเงินสดเนี่ยล้านกว่าบาทไปซื้อรถป้ายแดงแล้วก็บ้านเนี่ยปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากผ่อนมาได้สักประมาณ 3-4 ปีส่วนหลังที่เพิ่งมีการซื้อใหม่เกือบ1ปีเนี่ยชำระเงินหมดแล้วด้วยแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าซื้อด้วยเงินสดหรือเปล่านะฮะและที่สำคัญเห็นบอกว่าเขายังอ้างว่าแม่ของสีกาเอเนี่ยเคยเล่าว่าลูกสาวมีหุ้นส่วนในร้านทองเก็บทองเอาไว้ที่บ้านเนี่ยเป็นร้อยบาททองคำเลยและมักจะเปลี่ยนสร้อยข้อมือเป็นประจำด้วยแต่ต้องย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นี่คือข้อมูลของแหล่งข่าวจากชาวบ้านในพื้นที่นะฮะเดี๋ยวต้องให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าจากการที่ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเนี่ยก็ไม่เจอใครเลยเจอเพียงแค่รถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าบ้านสองคันแล้วก็รองเท้าเท่านั้นยังไม่เจอบุคคลใดเลยนะฮะ
5: ก็ดูร่ำรวยผิดปกตินะในมุมของชาวบ้านเนาะซึ่งคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าตัวสมิโชตเองเนี่ยนะคะตอนที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสเองท่านก็เป็นต้นตำรับเหรียญรุ่นเหนือดวง
0: ครับ
5: โอ้ต้องบอกว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากหนึ่งในนั้นคนนี้ค่ะนายกอนุทินนายกอนุทินเองเนี่ยก็เคยห้อยเหรียญเหนือดวงจำได้ไหมล่ะภาพนี้นักข่าวก็เลยต้องถามเลยท่านขาแล้วข่าวออกมาเป็นอย่างนี้แล้วท่านว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
6: เวลาพระเขาปลุกเสกพวกพระพวกวัตถุมงคลเนี่ยต้องใช้บรรดาเกจิเป็นคณะเลยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับแต่ของพวกนี้นี่ของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เขาว่างไปแล้วเขาก็เอาไว้ทำอะไรไว้ไล่สิ่งชั่วร้ายออกเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตนะครับแล้วก็มีจิตใจที่คิดแต่เรื่องดีๆนะครับมันก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ อยู่ในตัวเราหรือมันอยู่ในวัตถุมงคล
5: นายกก็บอกว่าปลุกเสกไม่ได้ใช้พระรูปเดียวมีเก

0: จีอาจารย์ด้วยก็พูดง่ายคือยังศรัทธา
1: อยากให้แยกจากกัน
0: ยังบูชาต่อ
1: ส่วนตัว
0: ค่ะส่วนอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมนี่อินฟลูเอนเซอร์ด้านธรรมะเนาะมองว่านี่เป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลอย่าเอาไปรวมกับวัดหรือวัตถุค่ะปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยยึดติดกับตัวบุคคลแล้ววัตถุมงคลมากเกินไปจริงๆอยากให้ศึกษาในเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยค่ะ
2: เข้าวัดเข้ามูลนิธิมันไม่ผิดอะไรเลยมันผิดตรงที่เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไอ้ตรงนี้ต่างหากเอาไปให้สีกาเอาไปให้สีเกยเอาไปประดับปกแต่งตัวเองเอาไปซื้อกับข้าวเยอะแยะเอาไปปนเปื้อนซื้อโรเลซซื้อทองคำเก็บสะสมอันนี้มันเรียกว่าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นี่แหละปัญหาของพระกับเงิน
1: ครับ
2: มันไม่ควรที่จะเอาเงินไปถวายกับพระโดยตรง
0: ปัญหาเรื่องพระกับเงินได้เห็นหลายครั้งแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: อีกหนึ่งคนดาราหนุ่มคุณอ้ําอธิชาติตกใจมากเพราะอะไรเจ้าตัวเนี่ยเคยทำบุญเป็นประธานจัดสร้างทำพิธีบวงสรวงเมื่อปี67พอรู้ข่าวจุกและเจ็บเลยค่ะ
3: ตกใจนะผมเชื่อว่าทุกคนก็ตกใจกับข่าวที่ได้เห็นนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นเราเข้าใจว่าในการปฏิบัติของท่านเนี่ยเราก็นับถือในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าก็ไม่มีใครทราบหรอกว่าท่านจะมียังไงแบบไหนหรือเปล่าแต่วันนี้ต้องบอกว่าสิ่งสำคัญคือพอเมื่อเราได้ทราบแล้วต่างหากเรายังคิดและปฏิบัติอย่างไรอันนี้คือสิ่งสำคัญครับ
0: ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทำให้ชาวพุทธเนี่ยได้กระตุกเตือนสติตัวเองอยู่เหมือนกัน
1: ถูกต้อง
0: แยกแยะนะคะตัวบุคคลวัดศาสนาแล้วก็บรรยากาศที่วัดวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเลยค่ะ
1: ต้องแยกกันให้ขาดด้วยนะคุณผู้ชมครับเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ต่อไปเหมือนเหตุการณ์นี้ที่บุรีรัมย์มี2พ่อลูกเถียงกันเรื่องของเคสนี้เลยแหละคุณผู้ชมครับสมีโชตนะฮะพ่อเนี่ยบอกเลยบอกว่าเลิกนับถือพระไปแล้วขณะที่ลูกชายนอนอยู่ที่เปลข้างๆบอกเอ้ยพ่อพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกพระดีๆยังมีอีกเพียบสุดท้ายเถียงกันไปเถียงกันมาหยิบอาวุธมาฟันกันเลยนะฮะโอ้โหหนักมากคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรัมย์ตำรวจกับกู้ภัยต้องรีบลงไปที่บ้านหลังนี้เลยนี่คืออาวุธในการทำร้ายร่างกายกันโดยเริ่มต้นเนี่ยคือนายลำดวนซึ่งเป็นพ่อเจ้าของบ้านเนี่ยบาดเจ็บที่ท้องนะฮะจนแบบโหหนักเลยสาหัสคุณผู้ชมนำตัวถูกส่งโรงพยาบาลไปขณะที่นายไพรวันลูกชายอายุ30ปีก็ถูกมีดพลาฟันที่แขนเหมือนกันเรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นคือพ่อกำลังนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนอยู่ก็มีการพูดคุยในวงเล่าเนี่ยกับข่าวทิพย์โชตนะฮะมีการโต้เถียงกันบอกเนี่ยไม่นับถือพระแล้วในขณะที่ลูกชายบอกพ่อพูดดีๆหน่อยพระดีๆยังมีอีกเพียบเลยก็มีการยกตัวอย่างพระหลายรูปนะฮะจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายเกิดไม่ยอมกันครับมีการโต้เถียงลูกชายยอมรับว่าโมโหพ่อครับแล้วหยิบคราดเหล็กเนี่ยฟาดไปที่พ่อจนด้ามคราดมันหักเลยนะฮะขณะที่พ่อก็ไม่ยอม
0: ค
1: ว้ามีดพระฟันลูกชายกลับไปเหมือนกันซึ่งณตอนนี้เนี่ยต่างคนก็ต่างบาดเจ็บนะฮะลูกชายเริ่มได้สติบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือยอมรับแหละว่าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอยากจะขอโทษพ่อจริงๆครับ
4: ก็น่าจะผิดอยู่ครับผมนี่แหละเป็นคนผิดพ่อผมเริ่มก่อน
5: อยากขอโทษพ่อไหม
4: แต่พ่อนี่โมโหใส่ผมก่อนนะขอโทษครับ
5: เพราะว่าอะไรที่อยากขอโทษอ่ะ
4: ก็รู้สึกผิด
5: รู้สึกผิดใช่ไหม
1: เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนการรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายย้ำนะไม่ควรใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่านะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเราสลับอารมณ์มาที่เรื่องนี้กันหน่อยคืนนี้เรามาลุ้นกันต่อนะฮะกับซีรีส์เรื่องจูเลียตแอนด์จูเลียตครับเพราะว่าเรื่องราวความรักสุดหน่วงหัวใจซึ่งเป็นรักต้องห้ามที่ส่งต่อปมความแค้นจากรุ่นพ่อ2ตระกูลนะฮะไม่ว่าจะเป็นคงบุริมครับแล้วก็มนชัยตระกูลนะฮะโดย EP แรกที่ออนแอร์ไปครับก็ความเข้มข้นฟุ้งกระจายมีครบทุกโหมดเลยนะฮะโดยเคมีที่ลงตัวของคู่หมิงหมิงและเนปจูนครับที่ได้รับคำชมมากมายจากทั้งนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการและแฟนๆที่ร่วมรับชม EP 1พร้อมๆกันครับเพราะฉะนั้นเตรียมมาสัมผัสความสนุกกันต่อได้กับ EP 2นะฮะในซีรีส์ Juliet and Juliet ครับคืนนี้ 20:30 นครับทางหน้าจอช่องวัน31นะฮะและรับชมเวอร์ชั่นอันคัตย้อนหลังกันได้ผ่านทางแอปวันดีบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่ตอนเดียวนะครับ
0: ส่วนเรื่องนี้ระทึกจริงๆค่ะถือท่อนเหล็กวิ่งไล่ทุบรถแบบไม่ยั้งเลยนะคะแล้วพอขับหนีออกไปก็ขับรถไล่ตามจะชนอีกแล้วสองคนนี้จริงๆเขารู้จักกันมาก่อนด้วยนะแล้วปมเหตุเกิดจากอะไรช่วงหน้าค่ะ
6: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
7: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดน
8: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่โดฟเพปไทด์อินเทน

0: Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: เป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: เทมเพรคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
6: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
7: เจอฉลากก่อนใช้ยา
8: ของคุณป้าครับ
9: ป้าเหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
11: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Colora Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
12: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
13: อร่อย
12: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์ต้มยำกุ้งน้ำข้นรอยไทยแซ่บจี๊ดจ๊าดเผ็ดร้อนถึงใจขึ้นชื่อลือชาไปถึงแดนไกลติดใจใครเห็นต้องชิมข้าวซอยรอยไทยรู้จักไหมอร่อยจนต้องจารึกไว้คุ้นคักหวานมันหอมสมุนไพรเจ้าจะติดใจไม่รู้ลืมน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: แอมพลฟูด
3: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
4: ป้าพ่อจะมา
5: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
6: ไม่มี
7: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
8: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นMichelin Motion for Life
9: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไว
10: แต่พลาไม่รีบพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ Olay
11: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ปุ๋ยทิพย์แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
13: ่แตกตื่นกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะที่ขอนแก่นนะคะเหตุการณ์นี้เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งจู่ๆเขาลงจากรถแล้วถือท่อนเหล็กยาววิ่งเข้าไปทุบใส่รถเก๋งคันนึงไม่ยั้งเลยไปดูภาพกันก่อนค่ะเสียงดังแบบนี้ก็คือชาวบ้านแตกตื่นออกมาดูกันใหญ่เลยค่ะ
14: ท่อนเหล็กนี่ไม่ใช่ท่อนเล็กๆเลยนะฮะนี่ยาวน่าจะเกือบ2เมตรได้เลยนะ
13: ค่ะเหมือนเตรียมมาด้วยนะคะนะเจ้าตัวก็คือเป็นเจ้าของรถสีดำที่จอดอยู่นั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็ถือท่อนเหล็กเนี่ยวิ่งเข้าไปไล่ตีใส่รถคันสีขาวขอเรียกแบบนี้แล้วกันในปอนามสมมุตินะเอาท่อนเหล็กเตรียมมาจากบ้านก็นำฟาดใส่รถคันสีขาวของนายโอมนามสมมุติเหมือนกันแล้วเสียงฟาดที่ดังสนั่นนะคะชาวบ้านเขาก็แตกตื่นออกมาดูกันเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังร้านอาหารญี่ปุ่นที่นายโอมเป็นเจ้าของอยู่ในซอยเหล่านาดี3เขตเทศบาล

0: ขอนแก่นนะคะฟาดไปหลายครั้งเลยแหละจนรถสีขาวอย่างที่เห็นน่ะคือเขาขับหนีออกจากลานจอดของร้านแต่เหตุการณ์ไม่ได้จบแค่นี้ค่ะเพราะอะไรเพราะฝั่งของนายปอที่ถือท่อนเหล็กไปฟาดรถอ่ะเขาก็ขึ้นรถตัวเองขับเบนซ์ของตัวเองไล่ตามรถคันสีขาวแล้วดูขับไวมากลักษณะเหมือนพยายามจะไล่ชนไปตลอดทางเลยอะค่ะขับจี้ท้ายตลอดก่อนที่สุดท้ายไปจบตรงที่ว่ารถทั้งสองคันเลี้ยวเข้าไปจอดที่สภ.เมืองขอนแก่น
1: โอ้ต้องจบลงที่โรงพักเลย
0: เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตี30กันยายนแล้วพอเข้าไปในโรงพักนึกว่าจะจบวนออกมาอีก
1: แล้วก็วนเข้าไปใหม
0: ่แล้วก็วนเข้าไปใหม่แบบเนี้ยนะก่อนที่ทั้งคู่ก็จะลงมาจากรถ
1: ครับ
0: พูดคุยกันแล้วเจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านก็เริ่มเห็นเหตุการณ์แล้วก็เข้ามา
1: จังหวะนี้เนี่ยชาวบ้านเริ่มยืนดูแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่นะคะก็เข้ามาห้ามกันเนี่ยคุณผู้ชมตีสามอะค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าทั้งสองฝ่ายเขารู้จักกันมาก่อนนะคะมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันรุนแรงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการรับเหมาต่อเติมหลังคาร้านอาหารญี่ปุ่นนี่แหละเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝั่งว่าไม่ทำตามเงื่อนไขในสัญญาก่อสร้างทีนี้10กันยายนก็คือคืนที่เกิดเหตุทั้งคู่บังเอิญไปเจอกันในสถานบันเทิงอ้าวแล้วก็เป็นคู่กรณีเก่าเคยทะเลาะกันเคยมีปากเสียงกันก็เกิดทะเลาะกันอีกรอบนึงค่ะจากนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ที่ในปอเนี่ยเอาท่อนเหล็กไล่ฟันตามวงจรปิดที่ว่าแล้วนี่ดูสภาพรถ
1: ครับ
0: ทั้งเอาท่อนเหล็กไล่ฟาดขับรถไล่ชนรถตัวเองก็เสียหายไปด้วยนะคะคุณผู้ชมนะตอนนี้เนี่ยตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเพราะว่ายังไม่มีการตั้งข้อหากับฝ่ายใดนะคะ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเป็นเหตุการณ์ที่ว่ามีคนร้ายสวมชุดปิดบังใบหน้าตัวเองบุกเข้าไปที่ร้านขายของก่อนจะมีการเอาอาวุธปืนขึ้นมาเพื่อข่มขู่เจ้าของร้านให้ส่งทรัพย์สินมาแต่เป็นจังหวะเดียวกันกับสามีของเจ้าของร้านเดินมาพอดีทำให้โจรรายนี้ตกใจเพ่นหนีไปเลยครับโดยที่ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปแม้แต่บาทเดียวโดยกล้องวงจรปิดนะฮะเนี่ยจะเห็นภาพครับนี่ขี่มารอบแรกดูลาดเหลาก่อนแล้วก็ขับเลยผ่านไปจนกระทั่งขี่กลับมาอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมครับในซอยพวกไพรนะฮะตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับก็สวมชุดนะฮะเสื้อกันฝนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบปิดบังใบหน้าแล้วหลังจากนั้นนี่เดินเข้ามาพร้อมกับอาวุธปืน1กระบอกครับแล้วพอเข้าไปในร้านได้ก็บอกเจ้าของร้านเลยบอกว่ามีทรัพย์สินอะไรเอามาให้หมดพร้อมกับมีการบอกว่าห้ามส่งเสียงดังเด็ดขาดโดยทางเจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าคุณมุกดาอายุ60ปีนะฮะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวของเขาก็กำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะจ่ายเงินไม่รู้หรอกว่าคนร้ายเนี่ยใช้ปืนจริงหรือว่าปืนปลอมแต่ด้วยความที่ตกใจตอนนั้นกลัวทำอะไรไม่ถูกเลยและระหว่างที่คนร้ายกำลังก่อเหตุครับสามีก็เดินเข้ามาพอดีถามว่าอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นทำให้คนร้ายเนี่ยเกิดตกใจครับวิ่งออกจากร้านไปทันทีแล้วก็ขี่รถมาหนีจังหวะนี้ตกใจแล้วนี
0: ่โอ้โหเกือบ
1: นี่จังหวะนี้อุ้ยเกือบเอาแล้วเกือบจะชนกลางถนนกันอีกนะฮะสุดท้ายไม่ได้ได้อะไรไปเลยแม้แต่ชิ้นเดียวครับก็เห็นบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนหนีเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง20วินาทีเร็วมากๆครับ
2: เลยมองก็เห็นมันวิ่งตรงเข้ามาเลยแล้วก็ส่งปืนมาทางไกลเลยมาแล้วก็มาจ้องที่หน้าเลยแล้วเราก็วิ่งหนีฉากจะมาบอกกับแฟนว่าให้หนีไปมันหันไปเห็นแฟนมันก็เลยวิ่งหนีออกไปเลย
1: หลังเกิดเหตุนะฮะคุณมุกดาก็เลยมีการนำกล้องวงจรปิดเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองตราดเอาไว้นะฮะตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีครับแล้วก็ข้อมูลของรถรวมไปถึงทะเบียนเพื่อที่ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้นะฮะ
0: ชัดอยู่นะคะฝากเจ้าหน้าที่ตามตัวด้วยนะยังไงก็ไม่รอดหรอกค่ะคนทำผิดนะเหมือนเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันค่ะมีคนร้ายไปชิงเงินธนาคารในพื้นที่ของปทุมธานีแล้วกวาดเงินสดไป1ล้านบาทถ้าคุณผู้ชมจำกันได้เคสนี้มีวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได้ชัดเจนเลยนะคะคนร้ายขับรถยนต์มาจอดแล้วก็เข้าไปในธนาคารหันป้ายธนาคารว่าปิดเอาไม้ขัดประตูก่อนเอาอาวุธปืนออกมาข่มขู่พนักงานให้วางเงินแล้วได้เงินสดไป1ล้านหลังจากนั้นเผารถทิ้งทำลายหลักฐานคิดว่าจะรอดเหรอคะล่าสุดตำรวจตามไปรวบตัวไว้ได้ที่รีสอร์ทไปดูภาพตอนนั้นกันค่ะ
3: เปิดอยู่ไหน
0: นี่คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปคุมตัวผู้ต้องหานายสายฟ้าอายุ54ปีนี่แหละคือผู้ต้องหาใช้ปืนชิงเงินธนาคารในคลองหลวงปทุมธานีนะคะ
1: จับแบบสายฟ้าแลบเลย
0: ใช่คุณผู้ชมแล้วจะบอกว่าตอนบุกจับอ่ะเจ้าตัวไม่ได้มีท่าทีสลดเลยนะ
1: ครับ
0: ยิ้มสู้ให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะณจุดที่ไปจับกุมตัวเนี่ยก็คือที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านรามอินทรากรุงเทพมหานครอย่างที่บอกว่าไม่ได้ขัดขืนเลยค่ะแต่ว่าพบว่าเจ้าตัวเขามีบาดแผลเจ็บจากถูกไฟลวกด้วยนะที่หน้าแล้วก็ที่แขนซ้ายนายสายฟ้ายอมรับค่ะว่าก่อเหตุไปเพราะต้องการเอาเงินไปใช้หนี้นอกระบบส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนปลอมหลังก่อเหตุเสร็จก็โยนทิ้งไปแล้วค่ะ
3: โดนอะไรเนี่ย
4: โดนไฟ
3: ไฟก้องกันดิเขาเล่นเขาเล่นทั้งลงทั้งลงไหนปืนปลอมอีกไหน
4: ไฟไง
5: ทิ้งแล้วเผา
3: เงินเงินเงินอยู่ไหน
6: แต่ว่าไม่เผา
5: เราจะใช้นี่
3: เง
5: ิน
3: อยู่ไหน
6: เดี๋ยวเราจะ
3: ทำนี่ใ
5: ช้นี่ใช้รถใช้ไหมเงินอ่ะ
3: มันจำคุณได้ยังเจอเงินที่
7: คุณแจรถคุณแจรถ
8: เอาคุณแจรถมาคุณแจรถมา
3: เจอที่ยุทธยาจำแม่จำคุณได้ใช่ไหมคุณแจรถไม่ต้องคุยเยอะ
9: ครับร
3: ู้
9: คร
3: ับ รู้ไหม
9: ยอมผมว่าก็ตามเกมครับทั้งพลาดไปยอมคือผมเป็นที่รายวันเอง
3: ไม่ใช่เงินทั้งล้านกว่าบาท
9: ครับผมไม่ได้อยู่สอง
3: ไปใช้ไหนหมด
9: ผมไม่ได้อยู่สองล้าน
3: แล้วก็ไม่ไม่มึงมัวไปให้ใครไง
9: เขาเป็นปล่อยหนี้รายวันนะครับ
0: เนี่ยคุณผู้ชมก็คุมตัวเนาะคุมตัวใส่เครื่องพันธนาการแล้วก็ค้นหาของกลางเอาเงินไม่มีนะเงินไปใช้หนี้หมดแล้วบางส่วนให้ลูกสาวนะก็ต้องคุมตัวไปสอบปากคำแต่ทีนี้คุณผู้ชมคดีนี้จะบอกว่ามันมีรถที่เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะ2คันนะคะ
1: ครับ
0: คันแรกคือคันที่โดนเผาคันสีดำเป็นคันที่นายสายฟ้าขับไปก่อเหตุและเจ้าตัวบอกว่ายังไงรู้ไหมว่าคันนี้คือซื้อผ่าน Facebook มา
1: ครับ
0: 30,000 บาทแล้วก็ใช้ก่อเหตุพอก่อเหตุเสร็จไปจอดที่หน้าธนาคารได้เงินมาปั๊บก็เอามาเผาทิ้ง
1: และไปทะเบียนปลอมด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: กดเลขตัวถังทิ้งด้วย
0: เผาทำลายหลักฐานซะเลยหลังจากนั้นยังไงต่อกลายเป็นซากแบบนี้แล้วนะชาวบ้านแจ้งตำรวจก็เข้าไปดูแล้ว
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเจ้าตัวก็เดินออกมาพอเผารถเสร็จแล้วเดินไปขึ้นรถอีกคันเป็นรถสีขาว
1: นี่นี่มาแล้วมาแล้ว
0: เป็นรถสีขาวรถเก๋งแล้วก็ขับหนีออกไป
1: โอ้
0: นะคะซึ่งคันสีขาวนี่แหละก็เป็นคันที่ยึดมาได้จากที่รีสอร์ทห้องม่วงเหมือนกันเป๊ะเลยเมื่อกี้แหละยึดมาไว้ที่โรงพักเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเห็นว่าข้อมูลเบื้องต้นคันสีขาวเนี่ยเป็นรถเช่านะเจ้าตัวเช่ามานะคะเพื่อหลบหนีโดยเฉพาะเลยส่วนเงินสดกว่า1ล้านอย่างที่นายสายฟ้าเขาอ้างแหละเอาไปใช้หนี้หมดแล้วบางส่วนเนี่ยก็ให้ลูกสาวใช้หนี้นอกระบบมีลูกสาวด้วยไงเดี๋ยวต้องเรียกมาสอบปากคำนะแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายสายฟ้าค่ะ
10: มี GPS ตลอดเราก็แกะรอยตาม GPS ตลอดทุกอันแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาพยานหลักฐานมาสนับสนุนข้อกล่าวหาเราก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งหมดนะครับยังไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งหมดซึ่งเราจะต้องตรวจสอบทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
11: เบื้องต้นเขาอ้างว่าเขาเกิดปัญหาอะไรยังไงถึงต้องก่อเหตุแบบนี้
10: ก็เป็นหนี้นอกระบบเยอะครับแล้วก็ยืมตังค์ลูกสาวมาด้วยก็เลยอยากจะหาวิธีทางที่จะไปใช้หนี้
0: เห็นไหมโชคดีคือว่ารถขาวอ่ะเป็นรถเช่ามี GPS ตำรวจก็เลยตามได้ว่าโอ๊ยไปเปิดรีสอร์ทพักอยู่รามอินทรารวบตัวได้สำเร็จนะคะก็เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยต้องพานายสายฟ้าไปทำแผลก่อนเพราะเขาบาดเจ็บจากไฟลวกก่อนเนาะหลังจากนั้นก็จะมีการสอบสวนเพิ่มอาจจะไม่มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายและเมื่อกี้ที่บอกว่าทำไมตำรวจน่าจะไม่เชื่อที่เขาบอกเอาเงินไปใช้หนี้เพราะอะไรรู้ไหมดูประวัติแล้วไม่ธรรมดาประวัตินายสายฟ้าคนนี้เขาเคยก่อเหตุปล้นรถขนเงินที่ห้างแห่งหนึ่งที่อยุธยาเมื่อปี55มาแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ได้เงินไป16ล้านรอบนั้นนะคะแล้วก็ยังมีคดีลักทรัพย์ในพื้นที่คลองหลวงอ่ะพื้นที่เดิมนี่น่ะพื้นที่เดิมกับชิงเงินธนาคาร
1: เนี่ยคือเข้าคุกไปตอนปี55ออกจากคุกมาตอนปี65
0: ค่ะ
1: สุดท้ายก็ออกมาก่อเหตุ
0: ก่อเหตุอีกเหมือนเดิม
1: ไม่เข็ดหลาบเลยนะฮ
0: ะ
1: แต่ต้องย้ำว่าคนที่ก่อเหตุก็ไม่รอดถูกตำรวจจับได้ทุกรายนะคุณผู้ชมนะฮะนอกจากเรื่องนี้แล้วครับเรื่องนี้เอามาเตือนคุณผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่กันหน่อยดีกว่าบ้านไหนที่มีลูกเล็กระวังกันหน่อยบางทีที่เราวางของทิ้งเอาไว้มันกลับกลายเป็นว่าสร้างอันตรายให้กับลูกน้อยได้เพราะว่ามีเด็กหญิงวัยเพียงแค่8ขวบครับไปเล่นลูกบิดที่วางเอาไว้ส
0: ุ
1: ดท้ายนิ้วติดเลยนะฮะงานนี้ต้องเรียกกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนานกว่า1ชั่วโมงเลยครับ
12: โอเค
13: แล้วคนนี้เด้อ

0: ย
1: ลงไปแล้ว
2: ไล่เครื่องมือเราน
3: ี่เนี่ยเสียงของเด็กวัย8ขวบร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเลยรอเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องพยายามทำทุกวิถีทางครับในการที่จะตัดลูกปิดเนี่ยออกจากนิ้วของน้องให้ได้เพราะว่าน้องเองก็บาดเจ็บแล้วและเลือดไหลออกมาแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะกู้ภัยต้องหาวิธีครับทั้งเอาแผ่นโลหะที่คั่นอยู่เนี่ยมาคั่นเอาไว้ระหว่างนิ้วกับลูกบิดแล้วก็ใช้อุปกรณ์เจียค่อยๆตัดกันออกมาเอาน้ำหยดลงไปเพื่อลดความร้อนลงโอ้โหเนี่ยภาพเนี้ยเสียวมากคุณผู้ช
4: ม
3: แต่สุดท้ายใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับก็สามารถที่จะนำลูกบิดเนี่ยออกมาจากนิ้วของน้องก่อนส่งให้แพทย์รักษาบาดแผลต่อทีนี้ถามว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรไปถามแม่ของเด็กครับแม่ของเด็กเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าอ๋อไอ้ลูกบิดนี้เนี่ยมันเป็นของเก่าที่มันจะพังแล้วเขาก็เลยถอดออกวางเอาไว้เตรียมที่จะเปลี่ยนอันใหม่ครับแต่ลูกสาวเนี่ยเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองอยากเล่นก็เล่นนะฮะแล้วก็เอานิ้วเนี่ยสอดเข้าไปสุดท้ายมันกลายเป็นว่าแน่นดึงไม่ออกโดยช่วงประมาณ 5:00 นเนี่ยแม่กลับมาถึงบ้านก็พบว่าลูกสาวพยายามจะดึงนิ้วของตัวเองเนี่ยออกมาแต่ว่ามันไม่ออกนะฮะจนเลือดเนี่ยมันเริ่มไหลแล้วก็เลยพาส่งโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวก่อนจะส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลพุทธโสธรนะฮะก่อนจะมีการประสานกู้ภัยนำอุปกรณ์เข้ามาช่วยในการตัดออกโดยรองหัวหน้าชุดกู้ภัยฉะเชิงเทราเนี่ยบอกว่าหลังจากที่ตัดลูกบิดออกมาตรวจสอบเนี่ยพบว่าด้านในมันมีลักษณะเป็นเหมือนแผ่นสแตนเลสงออยู่ในนั้นนะฮะพอนิ้วเนี่ยสอดเข้าไปมันก็เลยไปติดกับแผ่นโลหะพอมันติดปุ๊บพอจะดึงออกมันก็ยิ่งแน่นยิ่งแน่นยิ่งแน่นสุดท้ายนิ้วของน้องก็เลยได้รับอาการบาดเจ็บครับ
5: ด้านในมันจะเป็นเขี้ยวงอคือน้องสอดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไปติดช่วงนี้ครับแล้วมันจะงอคือช่วงนี้มันคมแล้วมันบาดมือช่วงโคนนิ้วอะน้อง
0: เหมือนน้องพยายามเอาออก
5: ใช่ครับน้องพยายามออกแล้วรับแจ้งว่าจากแม่ของน้องนะครับว่าที่บ้านอะเปลี่ยนกรประตูแล้วก็เอาของเก่าเนี่ยวางไว้ที่พื้นกำลังใส่ของใหม่อยู่แล้วก็น้องไปเห็นแล้วก็หยิบมาเล่น
3: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับอย่าชะล่าใจเด็ดขาดโดยเฉพาะด้วยความเป็นเด็กเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง
4: ค
3: ือบางคนเองเนี่ยเด็กยิ่งห้ามยิ่งยุใช่ไหมพอบอกว่าห้ามอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้เด็กจะยิ่งลองถ้าเป็นผมนะผมใช้วิธีการแบบนี้คืออยากรู้ใช่ไหมอยากลองใช่ไหมลองเลยไหมลองต่อหน้าเลย อยากจะเอานิ้วใหญ่เข้าไปใช่ไหม
4: ให้เรา
3: ได้เห็นด้วยจะได้ช่วยเหลือเขาได้ทันอย่างกรณีที่ว่าผมสอนลูกของผมเนี่ยคือเรื่องของพัดลมอย่าเอานิ้วไปแย่ถ้านิ้วไปแย่แล้วมันจะเกิดบาดหรือว่าบาดเจ็บได
4: ้
3: ก็ใช้วิธีอาจจะเอาไส้กรอกก็ได้แทนนิ้วแย่ไปให้ดูเลยพอดูไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไส้กรอกมันเป็นแบบนี้ถ้าเป็นมือของเด็กเองเนี่ยจะเป็นแบบไหนทำให้เขาได้รู้ได้เรียนรู้เอาไว้ก่อนแล้วเด็กเองก็จะรู้สึกว่าเขาไม่อยากทำเรื่องของไฟฟ้าเองก็เหมือนตามปลั๊กฟงปลั๊กไฟแบบนี้ก็ต้องสอนเอาไว้ด้วยป้องกันอุบัติเหตุที่มันอาจจะเกิดขึ้นนำเคสนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกบ้านไว้ด้วยนะฮะ
4: อย่างเคสนี้คือเขาถอดมาแล้วแล้ววางทิ้งเอาไว
3: ้ให้เห็นเลยเนี่ย
4: นะต้องระวังด้วยนะคะส่วนเด็กอีกคนนึงคือน้องสันนาวัย4ขวบคุณผู้ชมน้องเนี่ยเสียชีวิตจากภาวะสมองตายนะคะน้องน่ารักมากมีความฝันว่าอยากเป็นหมอถึงวันนี้เนี่ยตัวน้องจะไม่อยู่แล้วแต่ครอบครัวตัดสินใจบริจาคร่างส่งน้องเป็นนางฟ้าค่ะ
6: น้องอยากเป็นหมอตอนแรกน้องก็กลัวพยาบาลหลังๆแม่ก็สอนน้องว่าการที่พยาบาลฉีดยาให้หนูเขากำลังรักษาด้วยความตั้งใจของแม่คือแม่ไม่อยากให้เขากลัวเข็มแม่ไม่อยากให้เขากลัวการไปโรงพยาบาลแค่นั้นแม่แค่อยากให้ความฝันน้องเป็นจริงในช่วยเหลือจริงๆตามที่น้องเคยบอกคุณแม่ว่าอยากจะช่วยหลายคนอยากจะรักษาคนอยากเป็นหมอ
4: ความฝันของหนูน้อยสันนาเด็กหญิงวัย4ขวบอยากเป็นหมอค่ะเป็นความตั้งใจของผู้เป็นแม่นะวันนี้สานต่อความฝันของลูกน้อยแม้ตอนนี้ไม่มีโอกาสเติบโตเป็นคุณหมอแล้วแต่คุณแม่ตัดสินใจด้วยการส่งต่อชีวิตส่งต่อโอกาสให้กับคนอื่นค่ะทางด้านของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยเรื่องนี้นะคะบอกว่าหลังจากครอบครัวตัดสินใจบริจาคอวัยวะของลูกเพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยครั้งนี้เองเนี่ยทางสภากาชาดไทยกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้รับบริจาคมาเป็นไตทั้งสองข้างส่งมอบต่อให้กับผู้ป่วยที่รอปลูกถ่ายไต2รายต่อชีวิตเขาได้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวนะคะทางด้านของคณะแพทยศาสตร์เองร่วมสดุดีและขอบคุณครอบครัวน้องสันนาที่เปลี่ยนความสูญเสียให้เป็นโอกาสค่ะ
7: นี้เด็กหญิงกัญญาพัฒน์แซ่ผู่ได้จากไปแล้วด้วยความสงบในนามของเจ้าหน้าที่การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้นและบุคลากรทีมผ่าตัดขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับต่อทั้งน้องและก็ครอบครัวของท่านตลอดเวลาที่ได้ทำการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล

0: หากมีสิ่งใดที่แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้กระทำการใดๆซึ่งเป็นการล่วงเกินไม่ว่ากายวาจาและใจจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจขออโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในโอกาสนี้ด้วยครับขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดได้ดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณกัญญาพัสสแซ่หูได้ไปสู่สุคติในสัมปายภพด้วยเทอญจากนี้ไปขอร่วมรำลึกว่า
1: Acaria Tech V และ Tech S AD ติดแล้วคุ้ม Acaria Tech V และ Tech S
2: คุณผู้ชมใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับกับการแข่งขันนะฮะในมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับวันนี้เราพาไปดูภาพความเคลื่อนไหวนะฮะของทีมรักบี้หญิงไทยครับที่ล่าสุดก็เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่นิวซีแลนด์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะมีการไปแข่งขันจริงที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะโดยความเคลื่อนไหวของทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทยครับก็มีการเตรียมตัวนะฮะในการเข้าร่วมการแข่งขันมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับล่าสุดก็เดินทางไปที่นิวซีแลนด์นะฮะเก็บตัวเป็นเวลา10วันเพื่อที่จะยกระดับศักยภาพทีมและก็เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับเอเชียที่กำลังจะมาถึงครับซึ่งการเก็บตัวในครั้งนี้นะฮะก็นำโดยพันตำรวจโทกุลทนครับประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะฮะก็เดินทางไปดูแลการฝึกด้วยตัวเองเบื้องต้นครับมีการตั้งเป้าหมายของทีมรักบี้หญิงไทยเอาไว้นะฮะว่าตั้งเป้าจะติด1ใน3อันดับแรกของการแข่งขันในญี่ปุ่นในครั้งนี้ครับโดยทีมรักบี้หญิงไทยนะฮะก็มีโปรแกรมจะลงแข่งนัดแรกวันที่1ตุลาคมนี้โดยจะพบกับทีมคาซัคสถานเพราะฉะนั้นเตรียมปักหมุดส่งแรงใจแรงเชียร์กันได้และนอกจากนี้ครับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยนะฮะก็มีการเปิดสนามฝึกซ้อมกีฬาเทควันโดทีมชาติครับโดยชุดที่เข้าร่วมการแข่งขันนะฮะกับมหากรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ก็ได้มีการลงฝึกซ้อมต่อหน้าสื่อมวลชนครับโดยทีมชาติไทยก็เตรียมส่งนักกีฬาชายเนี่ย4คนหญิง4คนที่จะร่วมการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นโดยโค้ชเชครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะฮะก็ยอมรับครับว่าตอนนี้ความพร้อมของทีมเนี่ยอยู่ที่ 90% ด้วยกันและช่วงสุดท้ายครับก็จะเน้นการฝึกซ้อมและการสร้างบรรยากาศให้ใกล้เคียงกับวันแข่งขันจริงก่อนที่จะเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านนักกีฬาซึ่งเป้าหมายของทีมโค้ชเชตั้งเอาไว้นะครับว่าอย่างน้อยต้องได้1เหรียญทองแต่ย้ำว่าไม่ต้องการเพิ่มแรงกดดันให้กับเหล่านักกีฬาและสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเล่นให้เต็มที่ในแต่ละแมตช์ครับ
3: ร่วมส่งแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองในการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026สามารถติดตามผลการแข่งขันได้นะคะในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทย2026ในรายการข่าวช่องวัน31และ GMN 25ค่ะ
4: คดีโกงสอบท้องถิ่นมีความคืบหน้าค่ะเจ้าหน้าที่ไปรวบตัวเจ้าหน้าที่ DSI 2รายนะเพราะพบพัวพันกับนายกเฮงเรียกรับเงินอ้างช่วยสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ช่วงหน้าค่ะ
5: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
5: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
7: หมิวเป็นไรอ่ะ
8: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่น่าไม่มีหรอ
7: ไม่มี
9: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
12: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
13: ้มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
14: เสร็จแล้วครับ
13: เร็วจังไม่แพงด้วย
15: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี
16: ้กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัย10ปีฟรี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ไลน์

0: My Red Club ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลดได้ส่งเลย
1: แม่กำลังกลับนะ
2: ลืมล้างจานให้แม
1: ่ใช้นี
3: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
4: ล้างเก่งมาก
3: สไลด์เลมอนสูตรใหม
5: ่ GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
6: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
5: ่กับหนังรักไขขำของคนขยันลืม
7: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
6: พี่ยังจีบเมามันชุดอยู่เลย
5: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
8: ์อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
10: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
9: ผิวดูใสฉ่ำ
10: ต้องโดน
9: ใหม่ซิตรา
11: Is that good?

0: ครีมอาบน้ำโชโกบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได
1: ้นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
2: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามือทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมเมื่อขับรถผ่านฝนหนักยาวนานลุยน้ำลุยโคลนลุยถนนลูดลังมาการทำความสะอาดรถหลังจากนั้นเป็นเรื่องต้องใส่ใจไม่ควรจอดรถทิ้งไว้เฉยๆก่อนอื่นฉีดล้างคราบโคลนกรวดทรายออกจากช่วงล่างและซุ้มล้อให้สะอาดครับป้องกันสิ่งสกปรกกัดกร่อนรถตรวจสอบยางเผื่อว่าระหว่างลุยน้ำมีอะไรตำหรือบาดโดยเรามองไม่เห็นแค่กรวดหินออกจากร่องยางเสียเลยจากนั้นใช้เครื่องเป่าลมหรือได้เป่าผมเป่าไล่ความชื้นบริเวณขอบยางต่างๆรวมทั้งเบาะนั่งในกรณีที่ตัวเราเปียกฝนแล้วขึ้นมาในรถนำพรมและผ้ายางปูพื้นออกมาทำความสะอาดผึ่งให้แห้งความอับชื้นเป็นที่มาของกลิ่นและเชื้อโรคยิ่งถ้าเกิดมีราเราอาจสูดเข้าไปโดยไม่รู้ตัวครับเสร็จสับทดลองระบบเบรกขับทางตรงย้ำเบรกเป็นระยะเพื่อให้ผ้าเบรกแห้งหากมีการลุยน้ำระดับสูงตอนหน้าจะมาแนะนำวิธีสังเกตว่ามีน้องน้ำแฝงเข้ามาอยู่ในรถเราไหมสวัสดีครับ
2: อีกสักครู่พบกับ Club Friday Show
4: เพื่อนโดนอกหักน้องอยากรู้ว่าอกหักกับเพื่อนขนาดนั้นมันเป็นยังไง
5: แม่ตอบว่า
6: ลูกก่อนจะอกหักมันต้องมีแฟนก่อน
7: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End Fan Con
3: คุณผู้ชมครับมาตามกันต่อกับความคืบหน้ากรณีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นนะฮะที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการขยายผลเพิ่มเติมจนสามารถไปตามจับกุมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ DSI 2นายที่มีส่วนพัวพันกับสายของนายกเฮงนะฮะโดยพลตรีจรุลเกียรติปานแก้วนำทีมด้วยตัวเองครับไปบุกตรวจค้นนะฮะแล้วก็จับกุมนายอิทธิพลกับนายอนุรักษ์ครับจุดนี้เนี่ยไปที่บ้านของนายอนุรักษ์คุณผู้ชมครับอยู่ที่ย่านเทิดราชัน27จนกระทั่งมีการไปทราบเพิ่มเติมนะฮะว่าผู้ต้องหามีบ้านพักอีกหลังหนึ่งย่านดอนเมืองเพิ่งจะซื้อใหม่ราคาประมาณ 19-20 ล้านบาทอยู่ระหว่างการตกแต่งด้วยแล้วนอกจากนี้เนี่ยตัวของนายอิทธิพลอีก1คนครับที่ถูกจับนะฮะก็ถูกจับได้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยเริ่มต้นเนี่ยก็คือตัวของนายกเฮงครับที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้มีการซัดทอดต่อนะฮะว่ามีเจ้าหน้าที่ DSI 2คนเนี่ยมีส่วนพัวพันโดยนายกเฮงเขาอ้างครับว่ามีนายอิทธิพลคนนี้เนี่ยมีการติดต่อประสานงานเข้าไปอ้างว่ารู้จักกับผู้มีอำนาจในการสอบได้แล้วก็มีการรวบรวมเงินจากผู้สมัคร700กว่าคนนะฮะมีการส่งมอบเงินไปแล้วกว่า55ล้านบาทด้วยกันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการขอศาลอนุมัติหมายจับทั้ง2คนนะฮะก่อนที่จะมีการบุกไปที่บ้านแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหา2คนนี้ได้

0: แต่ว่าทั้งสองคนยังคงให้การปฏิเสธนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันชัดเจนครับว่าเขามีการไปพบเอกสารสำคัญที่เตรียมจากขยาย1คดีเป็น5คดีรวมไปถึงเส้นเงินอีก55ล้านบาทรวมไปถึงจะขยายผลให้ถึงต้นต่อด้วยครับ
1: ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการที่จะเรียกรับเงินนะครับจากหัวสายต่างๆก็เป็นเรื่องที่กลุ่มคนพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเป็นตัวการในการที่จะนำเงินไปมอบให้กับผู้ที่กระทำเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทุจริตครับ55ล้านเนี่ยมันเป็นแค่ต้นสายของนายกเฮงนะแต่กลุ่มพวกนี้ยังแตกสาขาไปที่อื่นอีกนะครับก็คงยังไม่จบแค่นี้นะครับ
2: แสดงว่า55ล้านบาทไม่ได้สิ้นสุดแค่2คนนี้มีผู้ได้รับผลประโยชน์เหนือกว่าถูกไหมครับ
1: ก็นั่นส่วนหนึ่งที่เราต้องตาม
0: ในขณะเดียวกันท่านนายกอนุทินนะฮะก็นำทีมแถลงเลยคุณผู้ชมครับว่าณตอนนี้เนี่ยสามารถยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวโยงกับขบวนการได้กว่า320ล้านบาทและย้ำว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายในการปกป้องหรือเอื้อประโยชน์คนที่ทำผิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครหรืออยู่ตำแหน่งใดก็ตามหากพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับและก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะฮะว่าจะไม่มีอิทธิพลใดเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือปิดเบือนรูปคดีนี้ได้ส่วนถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆเดี๋ยวนายกจะมีการแถลงเพิ่มเติมขณะที่ต้นสังกัดอย่างดิสไอครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วนะฮะก็ย้ำว่าทั้ง2คนนี้เป็นการกระทำส่วนตัวไม่ได้มีการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่ของกรมเด็ดขาดล่าสุดก็มีคำสั่งให้ทั้ง2รายออกจากราชการเอาไว้ก่อนแล้วนะฮะพร้อมกับเดินหน้าในการสอบวินัยร้ายแรงควบคู่กับกระบวนการทางอาญาด้วยครับ
3: เรื่องนี้ไปโรงพยาบาลแต่ได้ยามาไม่ครบเกิดอะไรขึ้นโรงพยาบาลที่เชียงใหม่หลังจากคนตั้งคำถามที่น่าตกใจคือโรงพยาบาลยอมรับติดหนี้บริษัทยากว่า20ล้านค่ะทำยังไงต้องยืมยาโรงพยาบาลอื่นมาแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันนะคะแต่ตอนนี้มีเรื่องราวดีๆมาแนะนำกันไปติดตามพร้อมกันกับพี่เกลือเลยค่ะ
4: แขกรับเชิญของเราในวันนี้เรียกได้ว่างามทั้งกายงามทั้งใจอ่ะพี่กิ๊กสวัสดีครับดีนะพี่ใส่เหลืองถ้าใส่ส้มพระแล้วนะตอนเนี้ย
5: ไม่ได้วันนี้ต้องมาเหลือง
4: ทำไม
5: เพราะเจอเกลือต้องสดชื่นเจอคุณผู้ชมต้องสดใสค่ะต้องบอกว่าปีนี้เกลืออย่างที่เกลือก็รู้อยู่พี่อ่ะ
4: กิ๊กเล็กเลย
5: เล็ก5แล้ว
4: ฮัลโหล
5: กำลังจะเป็น51แล้วนะ
4: 9ปีได้เงินเดือนแล้วเหรอพี่กิ๊ก
5: สิเดือนละเท่าไหร่นะ
4: ฮะได้ 3,000 300ป
5: ่ะไม่ต้องบอกว่าคือพอเราอายุมากขึ้นค่ะดีใจที่ได้แก่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าพอเราแก่เห็นสัจธรรมของชีวิตว่าทุกอย่างมันโรยราถ้าเราไม่ดูแลนะคะต้องบอกเกลือว่าช่วง 5-6 ปีที่แล้วที่ไปบวชชีครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นน่ะเห็นความโรยราชัดเจนมากเพราะตอนนั้นเราไม่ดูแลตัวเองเลยจ้าเราเป็นแม่ชี
4: ห้ามด้วยห้ามดูแลตัวเอง
5: ใช้ล้างหน้าแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวแบบทิ้งไปเลยค่ะ
4: เป็นไงล่ะฮะ
5: พอกลับมาก็สภาพยังเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
4: แต่พอกลับมาได้อุ๊ยเราเป็นดาราด้วยนี่นะ
5: ไม่ใช่ช่างแต่งหน้าบ่นเกลือ พี่กิ๊กช่วยนิดนึงเหรอตอนนี้ลองพื้นไม่ติดแล้วค่ะ
4: ผิวไม่กินแป้งแล้ว
5: ใช่ถูกต้องค่ะก็เลยต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็โชคดีมากธรรมะจัดสรรค่ะเกลือค่ะได้เจอพี่โน
4: ่
5: ปาโน่น่ะที่เกลือชอบแซวเขา
4: ปาโน่ที่เป็นเจ้าของแบรนด์แตลาจิน่านี่แหละฮะคือเป็นพรีเซนเตอร์ที่แบบรักผลิตภัณฑ์มากจนทุกคนคิดว่าเป็นเจ้าของแบรนด์เพราะเขาพกไปตลอดเวลา
5: ไปไหนก็เอาไปให้คนใช้นะคะแล้วบอกเลยว่าก็เพราะพี่โน่ค่ะเพราะเครดิตของพี่โน่ก็เลยได้มีโอกาสได้ลองใช้ทรัจิน่านะต้องบอกว่าพอเราใช้ปุ๊บอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าของอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยจริงเหร
4: อ
5: พี่ใช้ไปต้องบอกว่าวันแรกที่ใช้นะคะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหน้าเรามันดูแบบดูชุ่มชื้นขึ้นเป็นปกติพี่ก็ว่าพี่มโนหรือเปล่
4: า
5: ก็เลยใช้ไปสักพักหนึ่งสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากนะคะต้องบอกเลยว่าคือทรัจิน่าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราขายดีทางทีวีมากว่า17ปีแล้ว
4: และความชุ่มชื้นเลย
5: ถูกแล้วก็พรีเซนเตอร์เนี่ยแบบหลากหลายวงการมากแต่ว่าทุกคนใช้แล้วก็ยังคงเป็นพรีเซนเตอร์อยู่คนหลากหลายวงการออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใช้แล้วใช้ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะเรียนคุณผู้ชมว่าถ้าอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ดีจริงหรือเปล่าอยากให้เปิดใจได้ลองใช้นะคะที่อยู่ในมือกิ๊กตรงนี้นะคะเป็นทรัจิน่าสูตรใหม่ล่าสุดของเราคือทรัจิน่า 12X ค่ะซึ่งตัวนี้นะเราจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า 5D Matrix Collar ที่จะช่วยให้ริ้วรอยทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนของคุณผู้ชมนะคะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14 วันริ้วรอยแนวตั้งมีอะไรบ้างเกลือทำให้ดูหน่อย
4: ตั้งก็วางคิ้ว
5: ใช่วางคิ้ว
4: ล่องปาก
5: ล่องปาก
4: น้ำหมากเนี่ยนะ
5: ล่องน้ำหมากแล้วก็จีบปากใช่ค
4: ่
5: ะแล้วก็ริ้วรอยแนวนอนนะก็เราเลือกคิ้วนะคะ
4: ตี
5: นกาหางตาใต้ตามาเต็มเลยพวกเส้นต่างๆเหล่านี้นะคะจะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14 วันนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเองเพราะว่าเรามีเอกสารรับรอง

0: องด้วยนะคะแล้วก็เกลือทราบไหมคะคุณผู้ชมคะมีสารสกัดอีกตัวนึงนะที่อยู่ในนี้ที่สำคัญแล้วก็ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นของผิวของเรานะคะก็คือสารสกัดจากดอกโหย่าค่ะผิวจะช่วยทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นขึ้นผิวแห้งขาดน้ำต่างๆตัวนี้บอกเลยค่ะต้องเรียนผู้ชมว่าไปบวชรอบ2ที่ผ่านมานะเกลือพี่ขออนุญาตพกไปด้วย
1: ครั้งนี้ไม่ได้
0: ไม่แต่ไม่ได้มีเจตนาเอาไปประทินผิว คือโดยธรรมชาตินะคะถ้าเกิดว่าผิวของเราไม่ได้ดูแลเลยเนี่ยเขาจะมีความไม่สบายพี่กิ๊กก็จะใช้แค่เวลาที่รู้สึกไม่สบายแล้วบอกเลยว่าพอพกไปไปใช้ตอนเป็นแม่ชียิ่งใช้ยิ่งรู้สึกรักเขาเพราะว่าทุกอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าหน้าชุ่มชื้นเป็นความจริงจริงเลยอ่ะ
1: จริงเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าเขาทาไปแล้วเขาลืมพกไปต่างประเทศอ่ะ
0: และที่สำคัญที่พี่กิ๊กชอบนะคะเกลือค่ะคุณผู้ชมค่ะคือเป็นคนขี้เกียจ ดูแลตัวเองแต่ว่าพกตัวเนี้ยตัวเดียวหน้าใต้ตามาถึงลำคอ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเช้าเย็นใช้ตัวนี้ตัวเดียวสบายใจมากค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากทราบนะคะว่าทาจิน่าดียังไงนะอย่างที่พรีเซนเตอร์ทุกคนมาบอกเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้เปิดใจลองใช้ในวันนี้นะคะแล้ววันนี้โปรมาเจอน้องเพลือทั้งที
1: ขอเด็ด
0: ๆก็ต้องขอเด็ดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโดนน้องบ่น วันนี้จัดให้แบบครบเซตได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายด้วยแล้วก็อยากจะเรียนว่าวันนี้มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะผู้ชมพร้อมไหมคะโทรมาจองสิทธิ์วันนี้เลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวนี้ที่1577หรือ LINE @trajinabrand นะคะสำหรับ200สายเท่านั้นวันนี้รับอะไรบ้างนะคะวันนี้รับไปเลยค่ะเซรั่ม Trajina 2กระปุกใหญ่แบบนี้นะคะพร้อมขนาดพกพาอีก2กระปุกแล้ววันนี้ไม่พอเจอน้องเกลือทั้งทีต้องให้โลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวอีก1หลอดใหญ่ๆสูตรใหม่ล่าสุดจากเราหลอดนี้ไปเลยนะคะแถมฟรีไปในเซตนี้5ชิ้นนี้ราคาเต็ม 1,600 บาทแต่วันนี้จ่ายแค่ 2,990 บาทเท่านั้นเองค่ะแต่ต้องเรียนผู้ชมนะคะว่าโลชั่นน้ำหอมตัวใหม่ล่าสุดของเราตัวนี้นะคะเนื้อบางเบากลิ่นหอมสดชื่นพรีเมียมมากๆเลยนะคุณผู้ชมใช้แล้วนะคะบำรุงผิวด้วย
1: เดี๋ยวมาลองด้วยแต่ขอลองมือข้างนี้เพราะเพิ่งคุยกับทีมงานขำมากเลยพี่กิ๊กไตรลาจิน่ามาผมก็จะมักทาข้างนี้ข้างนี
0: ้อันนี้มันจะดูไม่ชุ่มชื้น
1: นี่ข้างล่างนี่คือทาข้างบนนี่ไม่ทาคราวนี้ลองฉันต้องใช้มือขวาลองบ้างละเพราะว่าปกติลองแต่เนี่ยมือซ้ายเพราะถนัดมือขวาแล้วพอมาดูอีกทีเฮ้ย
0: ต้องบอกว่าโลชั่นน้ำหอมตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะกลิ่นหอมเนื้อบางเบาซึมง่ายพรีเมียมนะคะบอกเลยว่าคุณผู้ชมใช้แล้วเนี่ยเกลือเป็นไงพี่ขอดม
1: หอมไหมพี่กิ๊กหอมพูดดี
0: หอมพูดดีและที่สำคัญค่ะช่วยบำรุงผิวคุณผู้ชมให้ชุ่มชื้นและกระจ่างใสด้วยนะคะหลอดใหญ่แบบนี้นะต้องบอกว่าราคาเต็ม 1,200 บาทค่ะแต่วันนี้เราไม่ขายแถมฟรีไปในเซตนี้เลยค่ะฟรีๆคุณผู้ชมในวันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องเงินสบายๆนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ไม่ต้องกังวลอะไรแค่อยากคุณผู้ชมโทรมาจองสิทธิ์ให้ทันตอนนี้แค่โทรมาจองสิทธิ์เอาสิทธิ์นี้เซตนี้เอาไว้ก่อนเลยนะนี่เลยนะคะที่1577หรือ LINE @trajinabrand สำหรับ200สายเท่านั้นนะคะรับไปเลย2กระปุกใหญ่แบบนี้แถม2พกพาอันนี้เซรั่มล้วนๆนะแล้วก็แถมไปเลยอีก1หลอดแบบนี้ค่ะโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวสูตรใหม่ล่าสุดของเรานะคะเซตนี้ราคาเพียง 2,990 บาทจ่ายราคานี้นะบอกเลยว่าส่งถึงหน้าบ้านเลยค่ะ
1: ส่งฟรีด้วยนะคุณผู้ชม
0: ไม่อยากให้ผู้ชมลังเลนะคะที่บอกว่าอุ๊ยไม่เป็นไรหรอกวันนี้ยังไม่จองเดี๋ยวเอาไว้โปรหน้าบอกเลยว่าโปรแบบนี้นะไม่ได้มาบ่อยๆนะคุณผู้ชมค่ะนานๆจะขอมาได้สักทีนี
1: ้ช้าหมดอดเด้อ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชมลองสังเกตนะคะว่าไม่ว่าทราจิน่าจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนนะคะแต่ว่าพรีเซนเตอร์ของเรายังอยู่ครบเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีจริงบอกเลยว่าพวกเราทุกคนไม่กล้ามาพูดนะเพราะเท่ากับมาโกหกคุณผู้ชมจริงไหมคะ
1: นี่ไม่กล้าคนนี้ไม่กล้าโกหกเลยคุณผู้ชมเขาเสียดายเขาเสียดายบุญที่เขารักษามาก
0: ลัวบาปกลัวบาปพี่ฮิริโอตับปะค่ะผู้ชมค่ะคุณปานธนพรนี่เป็นสายบุญอีกท่านนึงของเรานะคะที่บอกได้เลยว่าปกติเนี่ยไม่ค่อยดูแลตัวเองนะแต่วันนี้สุขภาพกลับมามีผิวดูดีได้อีกครั้งเพราะทราจิน่าจริงๆนะคะคนนี้ก็ปกติไม่เคยพูดให้แบรนด์ไหนนะ
1: แน่นอน
0: แต่วันนี้มาพูดให้ทราจิน่าแสดงว่าของดีจริงและใช้จริง
1: พี่กิ๊กครับสายเข้ามาเยอะมากตอนนี้ขอเพิ่มสายให้หน่อยได้ไหมสักนิดนึง200สายมันไม่พอหรอก
0: ไม่ได้อะเกลือ วันน
1: ี
0: ้ของเรามันมีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเพิ่มให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าโลชั่นน้ำหอมสูตรใหม่ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัด
1: โทรไปสั่งผลิตเพิ่ม
0: ทำมาแล้วมันหมดแล้วหมดเลยจริงๆคุณผู้ชมค่ะงั้นขออนุญาตไม่เพิ่มสายนะเกล
1: ือ
0: นะ
1: ทุกคนงั้นรีบเลยครับเพราะว่าไม่เพิ่มสายนะมีอยู่แค่200สายเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ไม่ถึงอยู่แล้ว
0: ค่ะโทรมาตอนนี้นะคะที่1577หรือ LINE @trajinabrand นะคะสำหรับ200สายเท่านั้นวันนี้รับอะไรบ้างเซรั่มล้วนๆนะคะ2กระปุกใหญ่2กระปุกเล็กแล้วก็โลชั่นน้ำหอมอีก1หลอดแบบนี้รับไปเลยราคานี้เพียง 2,990 บาทเท่านั้นแบงค์เทา3ใบมีทอน10บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศรูดบัตรได้

0: เก็บเงินปลายทางก็ได้เพราะฉะนั้นอยากจะเรียนคุณผู้ชมนะคะถ้าอยากมีสุขภาพใจที่ดีให้ธรรมะช่วยดูแลแต่ถ้าอยากมีสุขภาพผิวที่ดีให้ทรัชนาได้มีโอกาสดูแลคุณผู้ชมนะคะ
1: ห้ามพลาดกับ

0: 12ปีอนาจารเด็กหญิงวัย3ขวบและนี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปคุมตัวไว้ได้ค่ะ
1: กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาตน
0: นี่จังหวะที่สภ.เมืองสระบุรีค่ะนำหมายจับสารเข้าคุมตัวนายสำราญหรือตาแดงอายุ72ปีแล้วและเป็นผู้พิการนะคะขณะที่อยู่ในบ้านพักหลังถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย3ขวบเป็นเด็กในละแวกบ้านตัวนายสำราญเองปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายืนยันไม่ได้ล่วงละเมิดเด็กและไม่รู้ด้วยว่าเด็กมีร่องรอยบาดเจ็บมาจากสาเหตุอะไรแต่ยอมรับว่ารู้จักกับเด็กนะคะและเด็กก็เคยมาวิ่งเล่นแถวๆบ้านนานๆครั้งนายสำราญคนนี้เล่าว่ามีอยู่ครั้งนึงเด็กวัย3ขวบเนี่ยมาแถวบ้านและบอกว่าอยากจะปีนดูตรงหน้าต่างขอให้ช่วยอุ้มตนก็เลยเข้าไปกอดแล้วก็อุ้มเด็กขึ้นแต่เด็กใช้เท้าถีบหน้าต่างก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยล้มหงายหลังก่อนที่ลูกสาวจะเข้ามาช่วยพยุงเอาไว้ค่ะยืนยันนะว่าไม่เคยกระทำการตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดค่ะ
2: ไม่เคยครับผม
3: ล้วงอะไรเงี
2: ้
3: ย
2: ไม่เคยจับมืออย่างนี้ผมยังไม่เคยจับเลยไม่เคยผมมันนั่งยังนั่งไม่ได้เลยจริง
3: ก็ไม่เอาหารู้ได้ยังไง
2: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: แล้วเด็กมันไปพูดได้ยังไงกันเดี๋ยวเด็ก
2: ก็ผมไม่ได้ยินเด็กพูดเหมือนกันด้วย
0: เป็นสิทธิ์นะคะที่จะให้การปฏิเสธต้องไปสู้กันด้วยพยานหลักฐานเนาะแต่ที่มาที่ไปก็น่าสนใจอ่ะคุณผู้ชมคือยายของเด็กหญิงวัย3ขวบนะเล่าบอกว่าขณะกำลังจะอาบน้ำให้หลานก่อนนอนหลานสาววัย3ขวบเนี่ยบอกว่าเจ็บยายเจ็บตรงอวัยวะเพศ
4: ครับ
0: ยายก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นไปทำอะไรมาเด็กถึงได้เล่าให้ฟังว่าตาแดงเนี่ยเป็นคนทำค่ะนะคะคุณยายเองก็ตรวจดูเลยก็พบว่าหลานเนี่ยมีร่องรอยบาดเจ็บจริงก็เลยตัดสินใจพาไปตรวจที่โรงพยาบาลค่ะ
5: คือเขาก็ไปมาอยู
6: ่แล้วคนการตรวจเป็นไง
5: ผลการตรวจเขาก็ว่าหน้าบัญชีไม่มีแต่ร่องรอยที่เขาทำแล้วการกระทำมันมีหลายอย่าง
0: หลังจากไปตรวจรักษาแล้วก็เลยนำหลักฐานเนี่ยเขาแจ้งความด้วยนะนะคะโดยคดีนี้ต้องบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
4: ครับผมนะฮะส่วนที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมครับตำรวจต้องมีการบุกไปรวบตัวนะฮะชายรายหนึ่งครับที่มีการจัดฉากยัดยาให้กับหลานของตัวเองอันนี้หนึ่งคดีส่วนคดีล่าสุดคือชายรายนี้มีพฤติกรรมคือชอบไปขุดกระสอบบิ๊กแบ๊กหวังเปิดทางน้ำให้ท่วมในพื้นที่นะฮะก็มีการแจ้งคงแจ้งความกันไปแล้วตัวคนนี้เนี่ยชื่อว่าในคำนามสมมุตินะฮะครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมตำรวจต้องมีการบุกไปควบคุมตัวหลังจากที่เขาเคยจัดฉากยัดยาให้กับนายแดงซึ่งเป็นหลานของตัวเองนะฮะหลานเองก็มีการไปแจ้งคงแจ้งความกันไว้นะตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเหตุการณ์ปี64ครับในคำแอบนำยาบ้า400เม็ดไปซุกซ่อนในรถของนายแดงแล้วก็มีการโทรแจ้งตำรวจเนี่ยให้ตั้งด่านสกัดนะฮะเป็นเหตุให้นายแดงเนี่ยถูกตำรวจจับกุมแต่นายแดงก็ยืนยันครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดเขาไม่รู้เลยจนกระทั่งมีการต่อสู้คดีจนสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้หลังจากนั้นครับนายแดงก็เลยรวบรวมหลักฐานนะฮะที่หลักฐานทุกอย่างบ่งชี้ว่าในคำเป็นคนวางแผนยัดยาในครั้งนั้นครับก็เลยมีการไปแจ้งความกับตำรวจจนนำไปสู่การจับกุมล่าสุดเนี่ยตำรวจก็ตั้งข้อหาในคำนะฮะในข้อหากลั่นแกล้งให้บุคคลอื่นต้องรับโทษและข้อหาครอบครองยาเสพติดยาบ้านะฮะซึ่งเจ้าตัวยอมรับครับว่าณตอนนั้นเขาจัดฉากใส่ร้ายในแดงหลานชายตัวเองจริงๆเหตุผลเพราะเขามีความขัดแย้งส่วนตัวกับพ่อของนายแดงก็เลยจัดฉากให้กับหลานเนี่ยทำผิดซะเลยซึ่งงานนี้ตำรวจก็เลยมีการจับกุมตัวกันไปซึ่งตัวของนายคำเนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากมีการยัดยาในครั้งนั้นแล้วยังมีพฤติกรรมคือชอบแอบไปขุดครับไปเจาะถุงกระสอบบิ๊กแบ๊กในพื้นที่แม่สายอยู่เป็นประจำจนเป็นเหตุให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมชุมชนใกล้เคียงหลายครั้งและล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งถูกนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายแจ้งความเอาผิดนะฮะซึ่งตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนหากพบว่ามีความผิดจริงครับก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแก่ในคำต่อไปนะฮะโอ้ไม่น่ารักเลยนะพฤติกรรมแบบนี้นะฮะ
0: นะคะทั้งในเครือญาติเองไม่พอนี่เดือดร้อนชาวบ้านในพื้นที่ด้วยส่วนเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงเยอะค่ะคุณผู้ชมโรงพยาบาลเนี่ยไม่มียาจะจ่ายให้กับคนไข้จ่ายมาก็จ่ายไม่ครบเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะรู้ว่าโรงพยาบาลติดหนี้บริษัทยาค่ะเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงหลังจากมีผู้ป่วยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่เนี่ยเขาโพส

0: งคำถามถึงปัญหาการได้รับยาไม่ครบก็กังวลว่าเอ๊ะโรงพยาบาลทำไมถึงขาดแคลนยาเกิดอะไรขึ้นนะคะและหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ออกมาชี้แจงตรงๆเลยยอมรับค่ะว่าโรงพยาบาลสันทรายมีปัญหาสภาพคล่องติดหนี้บริษัทยาประมาณ20ล้านบาทพอติดหนี้บริษัทยาเขาก็เลยชะลอการส่งยาให้คือโรงพยาบาลมีสภาพเป็นลูกหนี้นะคะบริษัทยาเป็นเจ้าหนี้ค่ะทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าปัญหายาขาดแคลนเป็นเพียงการขาดชั่วคราวเท่านั้น
1: ครับ
0: นอกจากปัญหาหนี้ค้างจ่ายแล้วยังมีเรื่องของปัจจัยสงครามที่ทำให้ยาบางชนิดผลิตน้อยลงหรือว่าเลิกผลิตด้วยนะคะขณะเดียวกันโรงพยาบาลก็มีเงินที่ยังไม่ได้รับจากหน่วยบริการที่ส่งตัวผู้ป่วยมารักษาต่อ มันก็เลยขาดสภาพคล่อง
1: ครับ
0: เงินเดิมเนี่ยก็ไม่เข้ามาก็เลยไม่มีไปใช้หนี้ต่อให้กับบริษัทยาว่าอย่างนั้นเถอะขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยชำระหนี้คาดว่าไม่เกิน2สัปดาห์การส่งยาจะกลับสู่ภาวะปกติค่ะ
2: ซึ่ง20ล้านเนี่ยก็อยู่ในวงเงินของลูกหนี้ที่จะต้องตามจ่ายซึ่งตรงนี้ก็ได้มีการจัดการคุยกับอันนี้แล้วก็ใช้เงินบริหารจัดการของจังหวัดดำเนินการไปเรียบร้อยก็อย่างที่นำเรียนฮะก็น่าจะ เรียบร้อยภายใน 1-2 สัปดาห์เชื่อมั่นฮะว่าระบบของการจัดการยาณตอนนี้ไม่น่าจะเกิดปัญหาในเชิงของการที่ว่าจะไม่มียาให้ใช้เลยยังไงท่านต้องไม่ขาดยาแน่นอนแล้วก็ถ้าท่านคิดว่าท่านจะขาดยาก็ให้รีบแจ้งมาครับเรามีกระบวนการของการที่จะเติมยาจากระบบอื่นๆซึ่งถ้าในจังหวัดมีไม่เพียงพอก็มีกระบวนการที่จะขอยืมในจังหวัดรอบข้างครับในเขตได้อยู
0: ่ที่พูดไปก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือปลายเหตุนะคะบอกว่าให้คนไข้เนี่ยถ้าได้รับยาไม่ครบเนี่ยแจ้งมาม ีกระบวนการอยู่ก็คือจะยืมยาสำรองจากโรงพยาบาลอื่นมาให้ไปก่อนแก้ที่ปลายเหตุแต่ว่าตัวต้นเหตุเรื่องของปัญหาสภาพคล่องอันนี้ต้องไปดูแล้วเป็นแค่โรงพยาบาลเดียวหรือเปล่านะ
1: ครับผม
0: นะคะสำคัญนะ
1: เพราะเห็นบอกว่าหลายโรงพยาบาลก็เข้าขั้นวิกฤตก็เยอะเหมือนกันนะฮะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกันด้วยส่วนอีกหนึ่งประเด็นครับที่ถูกพูดถึงกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของสุสานชาวยิวที่ล่าสุดเนี่ยในพื้นที่ฉะเชิงเทราเองเนี่ยมท.2ครับก็พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะหลังจากที่มีการพบว่าใบอนุญาตเนี่ยหมดอายุไปตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี66แต่กลับยังมีการนำร่างมาฝังเนี่ยอีก4ร่างโดยที่ไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะโดยจากการตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากใบอนุญาตเนี่ยหมดอายุแล้วนะฮะยังมีการนำร่างอีก4ร่างเนี่ยมาฝังเอาไว้โดย3ร่างเนี่ยถูกฝังแล้วก็ปิดหลุมไปแล้วครับส่วนอีก1ร่างยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ครับเบื้องต้นก็เลยมีการสั่งระงับการเคลื่อนย้ายทั้งหมดเอาไว้ก่อนนะฮะพร้อมกับมีการพิสูจน์อัตลักษณ์ครับว่าเป็นบุคคลตามที่ระบุไว้หรือไม่รวมไปถึงการตรวจสอบสาเหตุของการเสียชีวิตว่าเกิดจากสาเหตุใดเพราะว่าหน่วยงานในท้องถิ่นเองเนี่ยไม่ได้รับแจ้งข้อมูลนะฮะหรือว่าการนำร่างมาฝังเอาไว้โดยที่ประชุมครับได้มีการหารือนะฮะถึงการนำร่างของผู้เสียชีวิต3รายแนวทางการเคลื่อนย้ายอาจจะมีการนำเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทางมท.2ครับก็กำชับนะฮะว่าก่อนเคลื่อนย้ายต้องตรวจสอบทุกอย่างให้ชัดเจนขณะที่นายกอบต.เสม็ดใต้ครับก็มีการแจ้งนะฮะว่าลูกสาวของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งเนี่ยมีการติดต่อเข้ามาขอนำร่างบิดาออกจากสุสานและอาจจะประสานวัดในพื้นที่เพื่อประกอบพิธีชาปนกิจครับแต่ยังคงต้องรอความชัดเจนจากบริษัทเอกชนซึ่งระบุว่าเขามีข้อจำกัดด้านกฎหมายและการเคลื่อนย้ายรวมไปถึงหลักศาสนาด้วยส่วนตำรวจนะฮะก็พร้อมที่จะร่วมตรวจสอบอัตลักษณ์และที่มาของร่างผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดครับโดยอีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่ทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตั้งคำถามก็คือการอนุญาตในการจัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564โดยเรื่องนี้เนี่ยมีการจี้ไปยังนายอำเภอบางคล้านะฮะซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งจ่าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ลงนามอนุญาตครับเพื่อให้ชี้แจงนะฮะว่ากระบวนการอนุญาตเนี่ยตั้งแต่ต้นนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกฎหมายหรือไม่พร้อมกับขีดเส้นใต้ว่าจะต้องได้ข้อสรุปภายในวันอาทิตย์นี้ตอน4โมงเย็นครับ
3: วันอาทิตย์นี้ต้องสรุปทุกอย่างเกี่ยวกับสุสานที่ฉะเชิงเทราแล้วครับแล้วก็คำกล่าวทุกโทษต่างๆทางจังหวัดต้องสรุปขึ้นมาด้วยว่าผิดกฎหมายอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้แจ้งดำเนินคดีต่อไปนะครับส่วนร่างแรกเลยของสุสานนี้ที่อยู่ติดกำแพงด้านในสุดก็ทางญาติก็แสดงเจตจำนงมาแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมาเป็นผู้ย้ายออกมาจากสุสานนี้เองนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านนายกอบต.ที่นั่น
1: ซึ่งนอกจากนี้ครับก็จะมีการขยายผลตรวจสอบสุสานในพื้นที่อื่นๆด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานคร

0: แล้วก็พื้นที่อื่นๆในใกล้เคียงด้วยรวมไปถึงเรื่องของใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินการแบ่งพื้นที่พร้อมกับตรวจสอบนิติบุคคลผู้ถือหุ้นที่มาของเงินทุนและความเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติว่าจะมีการเข้าข่ายใช้นอมินีหรือไม่ซึ่งทางบร2ก็ย้ำนะครับว่าการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้พุ่งเป้าไปที่เชื้อชาติหรือว่าศาสนาแต่เป็นการตรวจสอบเรื่องของการประกอบธุรกิจครับการถือครองที่ดินเป็นไปตามกฎหมายไทยหรือเปล่าโดยจะมีการรวบรวมผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะก่อนที่จะนำเรื่องนี้รายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีต่อไปนะฮะ
1: ค่ะคุณผู้ชมจากพาไปที่ภูเก็ตหน่อยเพราะว่าเขาก็มีการจัดงานฉลองปีใหม่ยิวก็คือนัดชาวยิวทั่วโลกเลยมาเฉลิมฉลองทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ามีกลุ่มเซฟภูเก็ตเขารวมตัวออกมาคัดค้านเลยนะคะกลุ่มปกป้องแผ่นดินภูเก็ตค่ะร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน10เครือข่ายในพื้นที่ภายใต้ชื่อเซฟภูเก็ตรวมตัวตรงวงเวียนโลมาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะเดินเคลื่อนขบวนไปที่ชาบัดเฮาส์ซึ่งเป็นจุดจัดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมของชาวยิวค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เขาก็นัดกันกำหนดจัดงานฉลองปีใหม่ยิวมีการเชิญชวนชาวยิวทั่วโลกเนี่ยมาร่วมงานนะด้วยทั้งกลุ่มเซฟภูเก็ตเขาแสดงจุดยืนคือคัดค้านการจัดงานนี้ค่ะแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้สถานที่ได้ขออนุญาตถูกต้องไหมคนมาเยอะแล้วจะกระทบต่อชุมชนหรือเปล่านะคะขณะที่ทางผู้ประกอบการในป่าตองสะท้อนว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในเมืองตอนนี้ค่อนข้างเงียบเลยล่ะค่ะแล้วมองว่าหากนักท่องเที่ยวมาแล้วกระจุกตัวอยู่แค่เฉพาะกลุ่มอาจทำให้เม็ดเงินไม่กระจายสู่ผู้ประกอบการคนไทยรายย่อยนะอยากให้รัฐเนี่ยตรวจสอบธุรกิจต่างชาติธุรกิจนอมินีแต่ก็ย้ำเหมือนเดิมนะคะว่าเราเป็นคนไทยยังไงเราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะเราไม่ได้ต่อต้านในมุมผู้ประกอบการเนี่ยแค่ต้องการให้เม็ดเงินเนี่ยกระจายถึงคนไทยนะคะส่วนทางด้านของคนในพื้นที่ก็แค่หวั่นว่าจะกระทบกับชุมชนนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วนะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หวั่นกระทบก็คือเรื่องของราคาน้ำมันในขณะที่ราคาน้ำมันโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นในไทยเองตอนนี้ยังไม่มีการปรับราคาพ่อค้าแม่ค้าหลายคนก็เลยมีการออกมาสะท้อนครับบอกว่าช่วยเหลือรากหญ้าหน่อยได้ไหมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของราคาต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวครับจนทำให้ณตอนนี้แม่ค้าขายผักในสกลนครก็บอกว่าไม่สามารถส่งพื้นที่ส่งผักออกไปในพื้นที่ไกลๆได้เพราะว่าต้นทุนราคาน้ำมันมันสูงขึ้นก็เลยส่งได้เพียงแค่จังหวัดใกล้เคียงเท่านั้นนะฮะและนอกจากราคาน้ำมันแล้วถุงพลาสติกปุ๋ยยาฆ่าแมลงฮอร์โมนการเกษตรก็ปรับตัวสูงขึ้นอีกเหมือนกันมันไปกระทบต่อรายได้แทบจะไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและค่าจ้างแรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวอนไปถึงรัฐบาลนะฮะช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ค้ารายย่อยรวมไปถึงเรื่องของการดูแลราคาสินค้าการเกษตรด้วยแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับกบน.ก็มีมติตรึงราคาน้ำมันทุกชนิดนะฮะหลังจากราคาน้ำมันโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นสาเหตุหลักๆเลยคือความตึงเครียดในตะวันออกกลางครับแล้วก็เรื่องของค่าขนส่งประกันภัยที่สูงขึ้นแต่ว่าณตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะฮะว่ากบน.ตึงราคาน้ำมันเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นการลดภาระของประชาชนภายในประเทศนะฮะ
1: ดีเซลภาคขนส่งแล้วก็เบนซินด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: ันก็ริดเด็ดเยอะอย
1: ู่ดิฉันก็ริดเด็ดเยอะดิฉันก็เป็นลูกคุณหนูถุงเท้าม .6 ยังยื่นเท้าให้เขาใส่อยู่อ่ะ
2: เราวีนเหวี่ยงที่บ้านไหม
1: เอ้าเหลือแล้วคะเป็นเด็กเอาใจตัวเอง
2: เมื่อเข้ามาสู่การทำงานเราก็ยังพกสิ่งนี้มาไหม
0: เยอะเวลามีความรักเป็นไง
1: ไม่เจ้าชู้แต่ถ้าไม่มีแฟนก็หลายคนอยู
3: ่ยุคนั้นดีที่ไม่มีโซเชียล
1: โอ้โหไม่มีโซเชียลก็ตายเลยค่ะ
0: แต่นั้นก็จะมีหนุ่มในวงการ
1: มีค่ะมีค่ะคนอื่นๆที่แบบเป็นอดีตของเราเนี่ยก็จะไปตามข่าว
4: ครีมอาบน้ำโชโกบุสึโฉมใหม่บูสต์ความหอมอับความชุ่มชื่น
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขอบ Friday Show ครับเปิดรุ่นจีจากไทยคนดังนะครับได้เวลากันแล้วนะฮะพร้อมกับพี่อ้อยพี่ช็อตนั่งอยู่ตรงนี้และแขกรับเชิญของเราต้องใช้คำว่านางเอกดาวค้างฟ้า มันเป็นคำที่ยิ่งใหญ
1: ่
2: แต่มันมีคำว่าค้างแปลว่ามันก็อยู่มานานซึ่งมันอยู่มานานจริงๆ
1: แล้วก็ยังอยู่ก่อนนะคะ
2: ถูกต้องเสียเธอมาแล้วนะครับเพราะเธอไม่ยอมใครรับบทถ่ายทอดเรื่องราวความรักสารพัดในทุกบทบาท เข้มข้นเสมอแต่ชีวิตจริงของเธอณวันนี้นอกเหนือจากการเป็นนางเอกแล้วเธอก็เรียนรู้ความรักในหนึ่งบทบาทของการไปทั้งภรรยาแล้วก็คุณแม่ด้วยวันนี้ได้เวลามาอัปเดตชีวิตของเธอตั้งแต่โอ้โหต้องบอกย้อนกลับไปก้าวแรกๆเลยจนมาถึงวันนี้พร้อมแล้วหลังจากขอคิวมานานยิ่งนักเล่นตัวนักแต่อยู่ตรงนี้แล้วครับอ้อมพิยดาครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: ดิฉันไม่ได้หญิงนะ
2: อะไร
1: พี่ชอดคะอ้อมบอกอันมาตลอดว่าบอกพี่ชอดว่าอ้อมว่างอันได้พูดไหมคะ
0: อันบอกค่ะ
1: อ
0: ัน
1: บอกค่ะ
2: ได้ไหมฉันบอกฉันเสียงสูงเลยนะ
3: คือน้องอ้อมเป็นแขกรับเชิญที่ทนการเมาไม่ได้คือขนาดว่ากำลังพูดอยู่แบบ
1: ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ
3: ใช่ไหมคะไม่ได้ค
1: ่ะประเด็นก็คือรอลูกด้วยค่ะช่วงนี้ปิดเทอมพอดี
3: ค่
1: าเรียนแพงสามีไม่ให้โดดเรียนค่ะต้องรอช่วงปิดเทอมนิดนึง
3: อ๋อเข้าใจละตอนนี้การแสดงเป็นไวรัลมากค่ะน้องอ้อมค่ะ
0: สกายคาสเซ
3: ิ
0: ล
3: ใช่
1: สกายคาสเซิล
3: จริงๆแล้วมันคือการรีเมคจากเวอร์ชันที่เป็นเกาหลี
1: ใช่ค่ะก็เราเป็นนักแสดงไม่ได้เป็นผู้จัดเล่นเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ในเรื่องนั้นเป็นคุณแม่เฮลิคอปเตอร์มัมเป็นคุณแม่ที่แบบว่าจัดแจงจัดการจัดทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยในเรื่องนะคะ
3: ซึ่งไม่ตรงกับตัวเองเท่าไหร่
1: ไม่ตรงเลย
2: ค่ะ ร้อยเล่นเอาจริงๆมีตรงไหนเบื่อตรงไหนต่าง
1: จริงๆในเรื่องเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแม่ที่แบบว่าเลี้ยงลูกเพื่อประดับบารมีตัวเองถ้าเกิดว่าลูกเราเก่งก็แปลว่าฉันเป็นคนเลี้ยงดีแล้วก็ทำให้ลูกเก่งมันประดับบารมีเรา
3: ความสำเร็จลูกคือความสำเร็จแม
1: ่ใช่ใช่คนก็จะมองแบบนั้นนั่นคือฝาแต่ว่าที่ไม่เหมือนเราคือเราไม่ได้เลี้ยงตัวอ้อมอะค่ะไม่ได้เลี้ยงลูกเพื่อแบบประดับบารมีเราอะไรแบบนี้เรามีลูกเพราะว่าเราตั้งใจอยากจะมีเขาแล้วก็อยากให้เขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เหมือนแบบวันนึงถ้าเราไม่อยู่บนโลกใบนี้เขาจะอยู่ได้อย่างดีอะไรเงี้ยอันนี้คือตัวอ้อมที่แบบไม่ได้เหมือนกับคุณฟ้าอะไรเงี้ยแต่ก็ใช้ชีวิตเขาในบทละครนั่นแหละมาสอนตัวเราเหมือนกันว่าอ๋อมันทำแบบไหนหรือว่าเวลาที่เราคิดแบ็กสตอรี่คาแรคเตอร์ของฟ้าอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมาคิดว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เราคิดแล้วทรูไปจนจบเรื่องเราก็จะรู้แล้วว่าผลมันเป็นแบบนี้เราก็จะไม่ทำแบบนี้กับลูกเราหรือเราจะทำแบบนี้กับลูกเราแล้วผลมันจะออกมาเป็นแบบไหน
0: บางทีดูละครแล้วก็สอนต
1: ั
0: ว
1: ใช่ใช่ดูละครมันย้อนดูตัวเราได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเอาประสบการณ์ของเขามาปรับใช้ในชีวิตจริงของเรามันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะ
3: นั่นคือพาร์ทของความเป็นแม
1: ่
3: ต้องย้อนกลับไปพาร์ทของการเป็นลูกสาวลูกสาวอาเปียกพิสาร
1: ค่ะ
3: ซึ่งในตอนนั้นเรารู้สึกกดดันไหมคะหรือได้รับการคาดหวังไหมว่าโอ้ยลูกสาวอาเปียกเลยนะนี
1: ่กดดันค่ะกดดันจนแบบว่าวันแรกที่เริ่มทำงานก็เลยมาเริ่มกับ Exact
0: ทั้งที่ความจริงแล้วนี่คือคุณพ่อก็ชวน
1: คุณพ่อเนี่ยตอนนั้นอยู่ช่อง3
0: ค่ะ
1: ซึ่งพ่อก็คืออยากให้เราทำงานกับเขา
2: ก็คือแปลว่าจริงๆพ่อก็อยากให้ลูกเข้าวงการ
1: ไม่ได้อยากให้เข้าแต่ถ้าเข้าก็ควรจะเข้ากับเขาแต่เรารู้สึกว่าเราอ่ะไม่อยากที่จะแบบให้คนมาสบประมาทเราว่าเฮ้ยใช้เส้นพ่อเพื่อที่จะอะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนนั้นเราตอบคุณพ่อว่าไงตอนที่พ่อบอกว่ามาอยู่ตรงนี้สิ
1: ไม่ก็พูดอย่าง
0: นี้เลย
1: ไม่เลย
2: แล้วอธิบายไหม
1: เป็นเด็กเอาใจตัวเองกับพี่คะ ไม่อธิบายความคิดเพราะว่าพ่อแม่สมัยก่อนเขาไม่ได้เลี้ยงเราให้แบบพูดความ
0: คิด
1: ท
0: ุ
1: กอย่างใช่ไม่จำเป็นต้องอธิบายเขาก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายเราก็เลยเรียนรู้เติบโตมาว่าเราก็คิดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะเติบโตด้วยตัวของเราเองพอดีว่าตอนนั้นเขามีแคสบททอฝันใช่ไหมคะ
2: แล้วก็
1: ทอฝันกับมาวินแล้วอาตุ๊กเดือนเต็มนี่แหละก็คือเป็นเพื่อนกับพ่อทำงานอยู่กับพ่ออะไรเงี้ยเขาก็ยังไปเล่นละครของพี่บอยที่เอ็กแซกด้วยก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมี ลูกดาราคนนี้นะลองเรียกไหมพี่บอยก็เออลองเรียกมาเราก็เออลองไปก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าได
2: ้แปลว่าจริงๆเราไม่ได้ปฏิเสธวงการบันเทิงหรอกแต่ปฏิเสธที่จะเข้าวงการบันเทิงผ่านทางพ่อ
1: ถูกต้องเพราะเราไม่อยากแบบให้คนแบบมารู้สึกแบบนั้นเพราะเราถูกทิศอยู่แล้วว่าเราเป็นลูกพ่อมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่อยากให้เป็นเหมือนแต่ถามว่าที่เข้ามาวงการบันเทิงได้มันผ่านเวลาแล้วอ่ะมันเข้ามาได้เนี่ยมันก็เพราะบารมีพ่อนั่นแหละเราก็ต้องยอมรับ
0: ยังไงเขาก็ต้องบอกว่าเป็นลูกพ่ออยู่ดี
1: มันก็จะเป็นลูกพ่อแต่วันนี้เราภูมิใจแต่นะวันนั้นที่เราแบบ10 something เลข1นะคะเราก็แบบรู้สึกว่านี่ฉันจะต้องมาเอง
3: ฉันต้องมีตัวตน
1: ฉันจะมีตัวตนของฉันเองอะไรแบบนั้นนะคะ
3: ค่ะ
1: แต่พอมาวันพอแบบประมาณสัก20กว่าเราก็รู้แล้วค่ะว่าเราเป็นลูกพ
0: ่อแล้วเราเองล่ะคะเคยแบบปรึกษาคุณพ่อมั้ยเรื่องการแสดงเรื่องการแสดง
1: ไม่ดู
3: ทำหน้าชัดเจนมั
1: ้ยไม่เพราะหนีไงแล้วเราดันมาเจอสกูลแบบพี่บอยซึ่งมันคนละแบบกับพ่อเลยมันคือโลกอีกโลกหนึ่งอะเนาะของพี่บอยเขาเรียนจากต่างประเทศมานะคะเขาก็จะเป็นอินเนอร์ข้างในรู้สึกถึงไปเอาเทอร์ส่วนของคุณพิสารเขาเป็นแบบว่าเขาเป็นนักข่าว UN ก่อนใช่ไหมเป็นผู้ภาคประกาศแล้วก็มาเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเขาก็จะประมาณเหมือนอารมณ์ไม่ได้เรียนรู้มาทางนี้โดยตรงก็จะเป็นแบบครูพักรักจำหรือว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้ใหญ่ถ่ายทอดลงมาในวงการบันเทิงไทยสมัยก่อนใช่ไหมคะพอเราเข้ามาในอีกแบบหนึ่งของการที่เราถูกกรูมมิ่งมาจากพี่บอยพอเราเคยมาเล่นละครที่พ่อเป็นผู้กำกับเราก็จะแบบต่อต้านไม่เข้าใจว่าแบบสมมติว่ามันจะต้องมี motivation ในการมาหยิบหมอนใบนี้แล้วก็สมมติเราทำแบบนี้มันก็เศร้าแล้วถูกไหมสมมติเราทำแบบนี้เศร้าพ่อก็บอกว่าไม่ได้มันวิเศร้าจากข้างในมันต้องแล้วแต่อินเนอร์ของเราที่มันจะอยากให้เราเกิดอะไรขึ้นกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ
0: คนละทฤษฎีกัน
1: คนละทฤษฎ
2: ีมันต้องมีเหตุผลก่อนทำไมถึงจะเอามือขึ้นมาจับน
1: ะใช่ทำไมล่ะตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่ดีเราปรับใช้ทั้งสองโลกเข้ามาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นการทำงานที่ตอนนี้เอาเป็นผู้จัดมันค่อนข้างที่จะง่ายเพราะเราเห็นภาพด้วยจากพ่อแบบสืบทอดกันนะคะพอเราเอาความเก่งของเขาความเก่าของเขาในการบล็อกกิ้งหรือในการทำแบบนี้เทคนิคต่างๆมาบวกกับอินเนอร์ไปถึงเอาเทอร์เนี่ยมันทำให้แบบเฮ้ยเราทำงานได
2: ้ครบ
1: มันครบ
3: ค่ะทำงานกับพี่บอยเป็นยังไงบ้างคะได้ข่าวพี่บอยดุเหรอคะ
2: พี่อ้อยที่จะให้เมาพี่บอย
3: เปล่าคะอันนี้ถามแบบเล่าสู่กันฟัง
2: อ๋อแต่ดูท่าทางมันมา
1: พี่อ้อย
3: ว่า
1: ไม่เหลือสิคะ
2: ส่งคำล้ำลือไหมฮะ
1: คุณว่าส่งไหมล่ะคะ
2: ส่งฮะ
0: เดี๋ยวคือเรากำลังเมาเจ้าของช่องอยู่นะคะ
2: สวัสดีนะครับ
1: เขาให้เราเมาได้แหละเขาเรียกว่าหนึ่งในตองอูอ่ะเจอหนึ่งในตองอูไปคนแรกอ่ะเพราะฉะนั้นคนอื่นหลังจากที่พี่บอยกำกับอ้อมจากทอฝันกับมาวินมันคือง่ายมากในการที่เราจะทำงานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่
3: ะ
1: เป็นการฝึกสกิลเราอย่างดี
2: ในทางกับการเธอคิดว่าเธอง่ายไหม
1: ฉันก็ไม่ง่าย
0: ฉันก็ริดเด็ดเยอะอย
1: ู่ดิฉันก็เป็นลูกคุณหนู
2: แต่ว่าลึกๆเรารู้ตัว
1: เราไม่รู้ทีหลังสิตอนนั้นเราไม่รู้เราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคุณหนูบอยคุณหนูอ้อมเจอกันแล้วเราระเบิดไหมล่ะ
2: แล้วระเบิดไหมเอาจริงตอนน
1: ี้ระเบิดสิคะคุณหนูฟลุ๊กคุณหนูบอย
2: จริง
1: คุณหนูหมดเลยเราอ่ะก็แบบพ่อเลี้ยงแต่พ่อก็ถนอมเกินอะไรอย่างเงี้ยเวอร์มาก
2: ที่บอกว่าเวอร์มากพ่อทำอะไรที่เราใช้คำว่าเยอะเวอร์มาก
1: เลี้ยงเราเป็นแบบไม่ให้รู้เรื่องโลกใบนี้เลยชีวิตของเราจะแบบว่าเป็นเจ้าหญิงอ่ะคือทำอะไรก็ไม่ได้
2: มีคนทำให้หรอ
1: มีคนทำให้หมดคือถุงเท้าม.6ยังยื่นเท้าให้เขาใส่อยู่อ่ะกับข้าวเนี่ยป้อนตลอดค่ะ
2: จริง
1: ป่ะจริงค่ะดิฉันเติบโตมาจากการวิ่งเล่นแล้วมีคนป้อนข้าว
3: แต่ภาพของคุณพ่อตอนมองจากข้างนอกจะรู้สึกว่าคุณพ่อดูเป็นคนดุนะ
1: ใช่ค่ะ
3: คุณพ่อดูเป็นคนดุกับคน
1: ไม่ค่ะใจดีมากค่ะ
3: อ๋อกับลูกสาวจะใจดีมาก
1: ใจดีกับลูกทุกคนค่ะ
2: เราวีนเหวี่ยงที่บ้านไหมวีดบึ้มที่บ้านด้วยไหม
1: โอ้ยเหลือละคะ
2: จริงหรอ
1: จริงค่ะเราก็จะเอาแต่ใจไงเราก็จะแบบไม่พอใจเราก็จะแบบว่าอันนี้ไม่พอใจเราก็จะแบบแต่เราก็ไม่ได้แบบปึ้งปังอ่ะเราแค่พูดว่าไม่พอใจมันก็มาแล้วอ่ะช่วงที่อยากเลี้ยงยีราฟอ่ะค่ะพ
3: ี่อุ๊ยนี่เกือบไปแล้วนะทําไม
1: ช่วงนั้นมีไก่มาเต็มบ้าน
0: เลยไม่เลี้ยงยีราฟแล้วเนี่ย
1: ช่วงนั้นมีไก่มาอะไรแบบเนี้ย
2: ซึ่งในที่สุดเมื่อเข้ามาสู่การทำงานในโลกของเขาไปจริงเราก็ยังพกสิ่งนี้มามั้ย
1: คือเราก็ต้องบอกว่าเราอ่ะเป็นคนแบบนั้นซึ่งแต่จริงๆแล้วข้างในของเราอ่ะมันไม่ใช่คนแบบนี้คือเราก็จะไม่ทําพฤติกรรมอะไรที่มันไม่เหมาะสมเราก็จะเป็นเรียบร้อยเหมือนภาพพับไว
2: ้
1: ตามที่พ่อแม่อยากให้เป
2: ็
1: น
2: ไหนๆเพื่อความยุติธรรมนะครับเราพาดพิงหลายคนเยอะมากโดยเฉพาะพี่บอย
1: วาย
2: เราก็ให้เกียรติพี่บอยได้พูดถึงอ้อมบ้างดีกว่า
1: คุณตะกอนเกียรติก
6: ็สาวน้อยคนหนึ่งชื่อพิยดาอัครเสรณีลูกคุณพิสารอัครเสรณีถามว่าแล้วนิสัยจริงๆเป็นยังไงมีเสน่ห์แต่อีกอันนึงคือดื้อครับก็มีความดื้อคือมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่อ่ะจริงๆมันเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างไปจากนางเอกในยุคนั้นพอมีความดื้ออะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่มันเราต้องฟังเขาเราก็ต้องดูเขาอะว่าเขาคิดอะไรทำไมเขาคิดแบบนั้นอะไรเงี้ยครับแต่ถึงแม้จะดื้อก็เป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่น่ารักเมื่อการเวลาผ่านไปโดยเฉพาะเวลามีลูกเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะเข้าใจอะไรมากขึ้นมันจะมองได้หลายๆมุมมากขึ้นนะครับอ้อมก็เป็นอย่างนั้นก็เจอกันอยู่บ่อยๆเจอนาวาด้วยนะครับก็เห็นวิธีที่อ้อมดูแลลูกเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักความที่อ้อมเป็นคนจริงใจอ่ะเวลาเขาจะสอนลูกหรือจะดุลูกหรือจะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังคงความน่ารักอยู่นะครับแล้วก็อาจจะลดความดื้อได้ลงได้หน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าน่ารักต่อไปนะคร
1: ับ โอเคขอบคุณค่ะพี่บอย
2: เขาไม่ได้พูดเลยนะกลัวนะ
3: แล้วพี่บอยดูมีความเกรงใจ
1: พี่บอยเราเปลี่ยนไปแล้วไงคะเราเปลี่ยนไปแล้ว
0: ตอนนั้นคือดื้อมากใช่คำว่า
1: ดื้อ
2: ดื้อในเรื่องที่มันก็ควรดื้อแหละหรือแบบอยู่ดีๆก็พยศทำไมต้องยากวะอย่างเงี้ย
1: ดื้อว่าเราอะเชื่อว่าเราร้องเพลงไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้อยากจะร้องเพลงเราก็เลยคิดพี่บอยเขาจะใช้คำว่าอ้อมอะเขาเชื่อว่าเขาร้องเพลงไม่ได้เขาก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงอะไรเงี้ยก็จะดื้อไงคะลองหน่อยสิเธอไปลองสิไปอัดเสียงไม่ลองไม่ได้คนลองมันต้องลองก็ดื้ออย่างเง
3: ี้
1: ยค่ะไม่
0: เคยแบบโดนเรียกไปดุแบบตรงๆ
1: โอ้ได้เรียกตลอดค่ะโดนเรียกเรื่อย
3: ๆอ๋อค่ะ
2: แล้วเรียกเพื่อไปเตือนเหรอ
1: เรียกเพื่อไปเตือนเพราะว่าเราอยู่กันสมัยก่อนอะนึกออกมั้ยเวลาเราทำพฤติกรรมอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็จะแบบโดนเรียกไปละอันนี้ไม่ดีอ่ะโดนเรียกอะไรอย่างเงี้ย
2: ว่าอย่าไปทำแบบนี้ในกอง
1: อย่าทำแบบนี้นะอย่าอย่างงี้ไม่ดีอย่างงี้ไม่เค้าก็จะดูแลเราหมดทุกอย่างแหละตอนนั้นนะพี่บอยพี่ป้อนเนี่ยเค้าก็เลยพูดกับอ้อมอยู่วันนึงว่าแบบเธอจำไว้นะว่าเธอต้องไม่ลืมว่าเธอโชคดีขนาดไหนที่เธอมีทุกวันนี้ได้คนอื่นเขาไม่ได้ได้ทุกอย่างมาง่ายๆเหมือนเธอคนอื่นเขาต้องไขว่คว้ามาเพื่อที่จะได้และต้องใช้ความพยายามมากกว่าเธอถึงจะได้มาเธอมีบารมีพ่อด้วยอ่ะต้องถือว่ามีเพราะว่าเราเป็นลูกพ่อใช่ไหมคะแล้วก็อ่ะโอเคมีความสามารถแต่ว่าเธอก็อย่าละทิ้งการฝึกฝนความพยายามในอาชีพถ้ารักอาชีพตัวนี้จริงๆวันนึงอ่ะจะเป็นตัวจริงได้ก็ต้องพยายามและตั้งใจฝึกฝนอดทนทำมันอย่างต่อเนื่องถึงจะได้
2: อ้อมรู้สึกจริงๆไหมว่าจริงๆเราก็ได้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตมาง่ายมากๆจริง
1: ใช่วันนั้นแหละเลยรู้สึกว่าหรอมันนั่งทบทวน
0: ตอนเขาเตือนตอนแรกโกรธไหม
1: ไม่โกรธฟังค่ะจะเป็นคนที่ไม่โกรธแต่ฟังแล้วเอากลับมาคิดว่าเป็นคนมีเหตุผลว่าจริงป่ะเขาพูดจริงไหมเราทำจริงไหมอันไหนไม่จริงก็ดื้อ
3: จนกระทั่งวันหนึ่งเหมือนกับได้ค้นพบตัวเองจากการนั่งดูคนในกองถ่าย
1: ใช่ค่ะ
3: ในวันนั้นเห็นอะไรล่ะคะ
2: สิ่งที่ปักหมุดไว้
1: ดิฉันปักหมุดไปว่าดิฉันไม่อยาก
2: มาตลอด
1: คิดเองว่าถ้าเกิดวันนึงเราตายไปแล้วลูกยังไม่โตแล้วใครจะเลี้ยงลูกได้ดีเท่าเรา
3: ไอความรู้สึกที่บอกว่าฉันไม่อยากมีลูกหรอกความรู้สึกนี้มันหายไปไหมคะตอนเจอพี่อาร์ต
1: จนวันนึงเราก็ไปดำน้ำกันปกตินี่แหละกับพี่อาร์ตแล้วมันเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นวันที่เราจะตาย
2: ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น

0: เยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoin Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess
2: ที่นี่คือ The Crow ครับอีกาสมาคมรับศพทุกปัญหา
3: ที่มีคนมาจ้างงานก็คืองานหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้า
4: ก็ต้องโดนไล่ออก
5: คืนนี้พี่อยู่กับรักได้ไหม
6: ผมยินดีร้องให้ที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาที
7: เป็นแฟนเก่ากันปะ
5: คุณคือแมทเทอเรียลที่ผมเป็นแบบที่สุดผมอยากจะจ้างคุณ
8: ในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้าง
9: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
10: หมดแก้ว
11: หมดค่ะ
9: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
12: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
13: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
14: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
15: จะเจนไหนก็มีแต่คนซีเรียสแต่เจนซีเตรียมคลายทุกเรื่องเครียดพี่อ้อยพี่ชอตออนทัวร์พร้อมไปให้คำปรึกษาช่วยแก้ปัญหาให้น้องๆสิบสถาบันเทอมนี้พี่พร้อมฟังน้องทุกเรื่องทั้งเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องรักหรือเรื่องอนาคตที่ยังเบลอๆไปแค่คุยกันรีดให้ดังกับเชนอาร์ติสเพิ่มความสนุกสุดฟินพี่ผู้ใหญ่ใจดีพร้อมแจกสิ่งดีๆเป็นกำลังใจให้น้องๆตลอดงานกิจกรรมดีๆคืนสู่สังคมจากเชน2561แค่เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตน้องๆก็เปลี่ยน
16: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
17: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี
18: ้อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
19: พูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
20: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
21: ใช้ครีมตามสัญญา
22: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
21: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
22: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะจริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
23: จูเลียนแอนจูเลียน
24: คืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
25: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนจูเลียนทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลียวโทรออก
26: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิ้ลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิ้ลซีโร่
27: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
28: ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
29: คือตะกี้เขาเถียงกันหลังไมค์ค่ะ
30: เขาเถียงกันค่ะเถียงกัน
29: เธอเหวี่ยงเธอเหวี่ยงก่อนอะว่ากันไปเลยค
31: ่ะไม่อันแค่แบบมันก็มีคนพูดบอกว่าอ้อม
30: เหวี่ยง
31: อ้อมวีนอ้อมยากอ้อมล่ะ
30: ไม่ใช
31: ่ฉันว่าฉันรู้จักเธอเยอะคือก็มันฉันไม่เคยเจอเวอร์ชันนั้นวะ
30: เพราะว่าเธอเป๊ะคือการเหวี่ยงของอ้อมอะคือการที่อ้อมมีความรับผิดชอบในการทำงานค่อนข้างสูงมากเพราะอ้อมเจอพี่บอยเป็นเรื่องแรกเพราะฉะนั้นมาตรฐานการทำงานของอ้อมอ่ะอ้อมจะเตรียมตัวของอ้อมมาแบบเต็มร้อยแล้วพออ้อมมาเจอกองถ่ายปุ๊บอ้าวนัด8โมงสมมตินัด6โมงเช้าอ้อมไปถึงปุ๊บไม่มีอะไรเลยเราก็แบบอ้าวแล้วนัดมาทำไม6โมง
29: ค่ะ
30: อันนี้เนี่ยเบี่ยงแหละเราก็พอนักแสดงคนนี้สมมติไม่ท่องบทมาอ่ะบทไม่ได้ไม่เป๊ะอินเนอร์ข้างในไม่ถึงแต่เราของเรามาเป๊ะแล้วเราก็ทนไปแป๊บนึง
0: เฮ้ยทำไมไม่ท่องบทมาล่ะคะ
31: แต่เธอก็จะประมาณนี้ป่ะ
0: ใช่
31: หรือว่า
0: ไม่มีก็ประมาณนี้แหละ
31: ไอ้อย่างนี้ไม่อย่างนี้เฉยๆนะ
0: ก็แค่นี้ก็ใหญ่แล้วไงเราอะเราไม่รู้ตัวว่าตอนแรกก็คิดว่าเราแค่นี้เองแต่ว่าแค่นี้คือคนอื่นเขาก็แบบ
31: เขา
0: แพนิคแล้วอะทำไมไม่ท่องบทไม่เอาท่องบทมาสิเออไม่ไปท่องบทไม่ได้เข้ามาฉากหน้าไม่ได้ไม่ได้แล้วนะ
1: สมมติ
0: แค่นี
1: ้ค่ะ
0: เอาแล้ว
1: มันเลยเกิดพลังบางอย่างที่ตรงนั้นจะเริ่มรู้สึกว่า
0: ตึงเครียด
1: พลังลบจังเลย
0: อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนแบบตึงตึงตึงเงี้ยมันก็เลยดูเป็นแบบว่าเหวี่ยงค่ะ
2: จนมาถึงวันหนึ่ง
0: ก็ยังเหวี่ยงอยู
31: ่นี่เขาอุตส่าห์เปลี่ยนให้แล้วนะมันก่อนกับหลังมันต่างกันสิทำไมเปลี่ยน
0: ก็ตอนนี้ก็ยังเหวี่ยงบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะแบบแบบน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องมาตอบคำถามตัวเองเหมือนกันว่าบางอย่างเราก็ต้องปล่อยผ่านให้มันเกิดสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราหรือไม่ใช่ความหวังดีจากเราจริงๆก็ต้องปล่อยไปบ้างอย่างเงี้ยไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่แบบแบกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความหวังดีของเราบางทีมันกลายเป็นคนอื่นอาจจะคิดไปอีกแบบนึงในเวของเขาม
2: ารู้สึกอะไรได้ตอนไหนคะ

0: มีวันหนึ่งถ่ายถึงแบบตีสองตีสามอะค่ะแล้วก็แบบเราก็นั่งรอเฉยๆเพื่อที่จะเข้าฉากเขาก็จัดไฟจัดนู่นจัดนี่ทุกคนวิ่งตุกตุกตุกเราก็แบบเบื่อมากเลยอะจะอะไรกันขนาดอะไรอย่างเงี้ยง่วงอยากนอนอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปนั่งมองเห็นช่างไฟเขาวิ่งแบบเหงื่อแตกขึ้นแพลตฟอร์มปั๊บๆๆๆเราก็แบบเออเขาเหนื่อยกว่าเราอีกเนาะแล้วเขามานั่งทำให้เราสวยนี่หว่าอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วอ้อมก็เลยคิดว่าเออทำไมเราไม่เข้าใจเขาอะทำไมเราไม่เห็นใจเขาบ้างแล้วเราก็ทำพาร์ทของเราให้ดีที่สุดเราไม่ต้องบ่นสิเวลาเนี้ยเป็นเวลาที่เราให้กับเขาแล้วอะแล้วเรามานั่งมูดดี้ทำไมอะไรเงี้ยแล้วเรามีความสุขกับตรงนั้นดีกว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าเปลี่ยนทัศนคติเราก็เลยกลายเป็นเล่นกับทีมงานทุกคน
1: เรื่องความรัก
0: ค่ะ
1: น้องอ้อมพิยดาก็ไปสุดเช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะเขาเล่าอะไรได้บ้าง
2: ก่อนจะหยุดก็สุดมาก่อนพร้อมไหม
0: พร้อมค่ะ
3: อยากรู้จังเลยว่าคนเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้เวลามีความรักเป็นไง
0: จะเป็นคนรักเดียวใจเดียวค่ะไม่เจ้าชู
2: ้คือถ้ามีแฟนก็มี
0: ถ้ามีแฟนก็มีแฟนแต่ถ้าไม่มีแฟนก็หลายคนอยู่ถ้าไม่มีแฟนก็หลายคน
2: ก็คุย
0: สิคุยหมดเลยเพราะเรายังไม่ได้เลือกนี่ถูกไหมล่ะ
2: จริงไม่ผิด
1: ยุคนั้นดีที่ไม่มีโซเชียลนะน้องอ้อมนะ
0: โอ้โหถ้ามีโซเชียลก็ตายเลยค่ะ
1: อ้อมจะเป็นแฮชแท็กตลอดแฮชแท็กขึ้นตลอด
0: ถ้ามีโซเชียลก็โหหนักหนาสาหัสค
3: ่
0: ะ
3: อนุญาตให้มีแฟนไหม
0: ไม่เคยอนุญาตแล้วก็ที่มีแฟนคือก็ไม่เคยรู้ว่าเขาไม่ชอบใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่เคยรู้จนวันที่เราเลิกเขาก็ถึงจะมาบอกทีหลังว่าบอกให้รู้ป่ะผมชอบเลย
2: แต่ก็ไม่เคยสั่งให้เลิก
0: ไม่เคยไม่เคยสั่งไม่เคยว่า
2: วันนั้นมันมีไหมแบบไทป์ของอ้อม
0: ไม่มี
2: แบบเธอไม่มีสเปคเลย
0: ไม่มีสเปค
2: ชอบผมทรงนี้ชอบหน้าไท
0: ยห้ามดื่มสุราหนักมากเพราะเราหนึกหนักแล้ว
2: จริงกับเธอไปสุดมากเลยตอนนั้นถึงขั้นแบบกลับบ้านไม่ได้ขนาดนั้นอ๋อเหรอ
3: เป็นแบบสาวปาร์ตี้
0: สาวปาร์ตี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่คบคนแบบ
3: เดียวกัน
0: แต่ว่าก็มีคบเหมือนกัน
3: ก่อนหน้านั้นก็จะมีหนุ่มในวงการ
0: มีค่ะมีค่ะคนอื่นๆที่แบบเป็นอดีตของเราเนี่ยก็จะไปตามข่าวคุณลูกก็จะรู้
1: ค่ะ
0: เพราะเราก็จะบอกตามข่าวเพราะเดี๋ยวนางไปเซิร์ช Google แล้วเจอ
1: กับคุณสามีเจอกันยังไงคะ
0: กับก็มีกับคุณสามีที่จริงๆเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเพราะคนนี้เขาก็อยู่เตรียม
2: ใช่เขาเป็นลูกพี่เขาเป็นลูกพี่นะ
0: ใช่แล้วเราก็อยู่มาแต่เพราะฉะนั้นเราเจอกันตั้งแต่เด็กๆก็จะเห็นหน้าค่าตากันอยู่แล้วแล้วก็ไปเที่ยวกันอยู่แล้ว
2: เคยปิ๊งกันมาอยู่แล้วด้วยป่ะหรือไม่เคยปิ๊งมาอยู่แล้ว
0: ไม่ปิ๊งดิฉันก็
2: เธอก็ปิ๊งของเธออยู่
0: เยอะไงเออดิฉันก็รู้ว่าเขาก็ชอบดิฉันอยู่ตอนที่เขาเลิกกับแฟนแล้ว
1: ค่ะ
0: เออเขาก็มีการซื้อของให้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดำน้ำด้วยกันไปสกีก็ไปด้วยกัน
2: แต่เขาแค่ชอบแต่เขายังไม่จีบ
0: เขาก็ไม่กล้าหรอกเพราะเราก็ไม่ได้มีคนเดียวไง
3: เวลาไปไหนก็ไปเป็นมวลหมู
0: ่ไปเราไปไหนก็เป็นกลุ่มอะค่ะมันจะมีเหตุการณ์เนาะเอาเหตุการณ์วันที่มันเหมือนแบบอยู่ดีๆเห็นใจขึ้นมาคือเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเขาชอบเราแหละแต่ว่าเราก็คิดว่าเราอยู่คนเดียวเรามีความสุขแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็
3: ตอนนั้นคือแฮปปี้กับชีวิต
0: แฮปปี้แล้วอะเราก็อยู่ไปแบบนี้เพราะเราไม่คิดจะมีลูก
3: เรา
0: ไม่คิดจะมีลูก
2: นั่นคือสิ่งที่ปักหมุดไว้เลยหรอ
0: ใช่เราปักหมุดว่าเราไม่มีลูก
3: เพราะ
0: คิดเองว่าถ้าเกิดวันนึงเราตายไปแล้วลูกยังไม่โตแล้วใครจะเลี้ยงลูกได้ดีเท่าเราแล้วจนวันนึงเราก็ไปดำน้ำกันปกตินี่แหละกับพี่อาร์ตแล้วมันเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุขึ้นวันที่เราจะตายที่รู้สึกว่าจะตาย
2: ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
0: คือสมมติว่าขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีการพักน้ำที่5เมตร
1: ค่ะ
0: เพื่อระบายไนโตรเจนออกไปแต่อ้อมอ่ะดันซื้อไดคอปไดคอมพิวเตอร์เวลาคนที่ดำน้ำจะมีไดคอมเพื่อวัดระดับความลึกความอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีช่วงที่เราอยู่ในที่ลึกได้เท่านี้เพราะออกซิเจนในถังเนี่ยมันจะต้องมีไนโตรเจนอัดเข้าไปด้วยแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยเราต้องระบายไนโตรเจนออกจากล่างไม่งั้นไนโตรเจนจะไปบล็อกเส้นเลือดเราแล้วจะเกิดโรคหนึ่งสำหรับโรคที่เป็นเกี่ยวกับดำน้ำก็คือจะทำให้เราเป็นอัมพาตได
1: ้
0: หรือว่าเราอาจจะเสียชีวิตได้จากไอ้โรคเนี้ย
2: มัน
0: ชื่อเบนใช่ไหมคะปรากฏว่าเราดูได้ใดคอมผิดเราติดอีไนโตรเจนเนี่ยที่เราต้องพักน้ำอะชั่วโมงครึ่งแล้วเราก็ขึ้นมาปุ๊บพอขึ้นมาปุ๊บเรารู้สึกยิบยิบยิบยิบยิบที่ตัวแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรปรากฏขึ้นมาปุ๊บเอาไนโตรเจนในร่างอ่ะขึ้นมาด้วยแล้วมันทำให้หลอดเลือดเราอ่ะมันมีไนโตรเจนอยู่มันจะเหมือนมีบับเบิ้ลฟองอากาศอยู่แล้วถ้ามันไปบล็อกหัวใจบล็อกอะไรเงี้ยมันจะทำให้เราแบบหรือไปบล็อกหลังบล็อกมันจะทำให้เราแบบพิการได้แล้วตอนนั้นไปต่างประเทศซึ่งการที่เราจะขึ้นบกต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาตอนนั้นไปฟิลิปปินส์อยู่แบบกลางเกาะมหาสมุทรเลยอะค่ะ

0: แล้วก็ต้องเอาเฮลิคอปเตอร์มา evacuate เราอะเพื่อที่จะถ้าเกิดจำเป็นต้องเข้าแชมเบอร์ห้องปรับความดันถ้าถึงขั้นนั้นต้องเอาเฮลิคอปเตอร์มาเอาเรากลับแผ่นดินแล้ววินาทีนั้นอะเราก็แพนิคแล้วก็ยิบแล้วก็เมาอาเจียนแบบ
1: ไม่ได้เมาเหล้ามันจะเป็นอาการเมาม
0: ันเมาประมาณ
1: เมาไนโตรเจน
0: เมาแต่เมาแล้วก็ลุกขึ้นมาคืออาเจียนลุกขึ้นมาอาเจียนแล้วเราก็ทุกครั้งที่เราลืมตาตื่นมาเจอเขาอยู่ที่ปลายเท้าเราหมายถึงว่าอยู่ปลายเตียงเราอะ
2: ค
0: อยเอาข้าวต้มเอาอาหารเอาทุกอย่างมาให้ดูแลเราลืมตามาเจออะคนใกล้ตายมันแบบมันเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายหรือไม่ตายแต่ว่าเรารู้สึกว่าวันที่เราอาเจียนอ่ะคนที่เอาถังมาให้เราอ่ะก็คือพี่อาร์ตเราก็เลยแบบ
1: ซึ่งก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์เนี้ยเขาเริ่มจีบยัง
0: จีบ
1: แต่ยัง
0: ไม่ไปไหน
1: ไม่เคลื่อนที่ความสัมพันธ์ไม่ขึ้นหน้า
0: อยู่แค่นี้แหละอยู่แค่นี้หมด
1: เพราะเราไม่ปิ๊งมันไม่ปิ๊ง
0: เราไม่ได้มีคนเดียวเราอยู่ไงเราก็ไม่แน่นั่นแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราถึงแบบเฮ้ยใครจะดูแลเราได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเปิดใจทันทีเพราะเราลืมตามาเจออ่ะโอ้โหใครจะดูแลเราขนาดนั้นนะคะเราก็เลยแบบโหประทับใจมาก
1: โมเมนต์ซื้อใจนะ
0: ซื้อใจเลยแล้วคนที่อยู่ในเรือทุกคนก็คือแบบคุณภูริคุณแอนอะไรเงี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าอีพี่เขาเนี่ยเขาเป็นญาติภูริใช่ไหมพี่อาร์ตอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วพี่เขาชอบเราแต่เสร็จแล้วปุ๊บเราชอบเขากลับในเวลานั้นแหละในเวลาไม่นานอ่ะเราก็คือแบบจุงมือแล้วอ่ะภูริก็คือแบบแอนก็คือแบบ
2: ยังไง
0: พี่อ้อมพี่ผมตาย
1: เมาในตัวเช่นหรือเปล่า
0: พี่ผมจะทำร้ายจิตใจพี่ผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนว่าเราอ่ะจะแบบไม่ภูริพี่ก็ชอบภูริก็เฮ้ยคือวัดคนในเรือ เป็นเพื่อนเราหมดช็อกทุกคนช็อกว่าแบบไม่น่าแบบเป็นไปได้หรออะไร
1: นี่แหละผลของการลงเรือลำเดียวกัน
0: เออถูก
2: แล้วไอความรู้สึกที่บอกว่าฉันไม่อยากมีลูกหรอกเพราะว่าถ้าเกิดวันนึงฉันจากไปแล้วใครจะเลี้ยงลูกฉันได้ดีไปกับตัวฉันความรู้สึกนี้มันหายไปไหมคะตอนเจอพี่อาร์
0: คือตอนแรกก็ยังไม่ได้หายค่ะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าพอคบกันคือเราไม่ได้คบกันนานคบกัน1ปีเขาก็ขอเราแต่งงานใช่ไหมแต่ว่าในช่วงเวลาที่เรากลับมาตกลงปลงใจเป็นแฟนกันเลยแล้วก็คบกันเขาว่าเป็นคนอยากมีลูกแล้วเขาตั้งชื่อนาวาตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันตั้งแต่ยังไม่ได้อะไรเลยแล้วเขาก็เลยอยากบอกว่าเขาอยากมีลูกลูกเขาคนแรกจะชื่อนาวา
1: อ๋อเขาพูดอย่างนี้มาเลย
0: เขาพูดมาเลยหมายถึงว่าตอนที่เราแบบสวีทกันนะเนาะแบบว่าเออแบบวันแหววอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: แล้วเราเคยบอกเขาบอกว่าไม่มี
0: บอกตอนแรกบอก
1: แล้วยืนกันคนหนึ่งซ้ายคนหนึ่งขวา
0: ไม่เราพูดบอกว่าหรอจะมีหรอแต่เราไม่ได้แบบว่า aggressive talk ขนาดนั้นว่าแบบเฮ้ยฉันจะไม่มีวันมีลูกแต่ว่าเราเห็นถึงความที่เขารักแม่แล้วเขาก็เป็น family man เออแล้วเขาก็เหมือนแบบพูดว่าแบบเออเขาอยากมีลูกเขาอยากแบบเลี้ยงลูกให้แบบว่ามีความสุขมันอยาก fulfill ครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยดีนะสงสัยจะคนนี้แล้วแหละในใจ
3: เขาน่าจะเป็นคนที่ดูแลลูกได
0: ้ใช่เขาก็แล้วอ้อมก็คิดว่าอย่างที่พี่ชอดว่าเลยค่ะว่าเฮ้ยถ้าเราวันนึงเราตายไปอ่ะแล้วลูกยังอยู่แล้วลูกยังไม่โตอ้อมเชื่อว่าเขาจะดูแลลูกได้ดีไม่ต่างจากอ้
2: อม
0: อ้อมก็เลย
2: ตัดสินใจแล้ว
0: ค่ะ
1: ตัดสินใจว่าน่าจะคนนี้จริงๆ
0: น่าจะคนนี้แหละใช่
2: โมเมนต์การขอแต่งงานที่คิดว่าดาราระดับตัวท็อปนั้นการขอแต่งงานต้องโรแมนติกที่สุดแต่ว่าตอนที่หนูไปอยู่ที่อังกฤษคุณแม่เองก็ตามห่วงไม่ใช่น้อย
4: แม่ก็จะตามมาเลยค่ะเหมือนบินไปบินกลับจากอังกฤษไปไทยแบบนั้นค่ะ
3: แล้วคุณแม่ไปทำอะไร
0: เป็นแบบโรคจิตไงกลัวว่าแบบเอ๊ะในระหว่างที่เราหลับอยู่ประเทศไทยลูกเราจะถูกบรรทุกสลายอยู่ที่นั่นไหมนะเราก็ไปเช่าบ้านอยู่ข้างๆโรงเรียน
1: เคยอึดอัดไหมคะแม่แบบดูแลเรามากมาก
5: เทสะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังชอบ
6: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
7: เข้า พรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
8: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
7: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: ต้องขาไก่ร้อยไทยหอมสมุนไพรทั่วกรุงลงกาใครได้ลองไปต้องสยบแค่กล่องเดียวจบหอมทั่วพัสดุจะรู้จักไหมแกงพะแนงร้อยไทยสตูเข้มข้นจนเกินห้ามใจหอมใหม่มะกรูดซีซัสถึงใจเกิดมาชาติไหนก็ยังต้องขอชิมน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
10: อัมพลฟู้ด
11: ของคุณป้าครับ
12: ป้าเหรอ
13: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
15: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
16: ตลอดชีวิตที่หนูอยู่บ้านหลังนี้หนูไม่มีความสุขเลย
17: พอเขาติดยาปั๊บนึงเนี่ย
18: เรื่องอื่นมันเบาหมดใช่ไหมสมมติพี่อ้อยกับพี่ชอตเลิกพูดเรื่องอื่นเลยทันใดนั้นที่ได้ยินคำว่าเขาติดยา
16: หนูไม่ได้มีความรักอะไรกับเขาแล้ว
18: แล้วจะอยู่ทำไมอ่ะ
16: มันเป็นบ้านที่หนูเอาเงินเก็บมาสร้างหนูก็เสียดาย
18: บ้านกับชีวิตลูกหนูเลือกอะไร
19: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
20: แม่ไปหาหมอกัน
21: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
22: รูปเนี้ยหลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนเนี้ยดีกว่าเยอะ
23: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวใน1เดียวช่วยลดเรือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
22: เพราะเราคู่ควร
24: ทำดีทำถึงจนแฟนร้องขออยากจะดู EP ที่2กันต่อแล้วล่ะค่ะสำหรับซีรีส์ Julius and Juliet ที่2สาวมิงมิงเนปจูนเสิร์ฟเคมีดีๆเกินต้านจริงๆค่ะ
25: หนูเปิดมาปุ๊บแบบแสงสีเสียงชัดมาก
26: ภาพนี้ตรงนี้สวยมากกล้องดีมากโปรดักชันดีมาก
27: ๆต่อไปมาได้เลยค่ะ
24: ห้ามพลาดเลยนะคะ Julius and Juliet คืนนี้20:30 ดูทีวีช่องวัน31และแน่นอนว่าอันคัดย้อนหลังทางแอปวันดีค่ะ
7: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
28: ้น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
29: อร่อยที
30: ่ทำถึง
31: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อยตู๊ด
32: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชได้
33: Club Friday Show
0: คือวันก็จะมีวันที่แบบว่าเราก็ไม่เอ๊ะเลยแล้วเราก็เขาก็ชวน
18: อันนั้นกันคบกันมาได้ประมาณ
0: คบมาสักประมาณปีเกือบๆปีนึงค่ะแล้วเขาก็ชวนเราไปสมุยไป4วัน
2: ค่ะ
0: วันที่1ก็อยู่สมุยวันที่2เฮ้ยชวนไปนอนเกาะเต่าไปทำไมแล้วก็เลยอ่ะโอเคไปถ้างั้นเช็คอินเช็คเอาท์โรงแรมนี้ไม่ต้องเช็คทิ้งไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวกลับมานอนสมุยต่อแล้วก็เราก็ไปนอนโรงแรมที่เกาะเต่า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไร้สาระมากในใจ
1: ก็เท่ากับเปิด2โรงแรมใน1คืน
0: ถูกป่ะ2โรงแรมใน1คืนเปลืองอ่ะทำไมทำอย่างนั้นน่ะเพื่ออะไรอ่ะเราก็หงุดหงิดแล้วหงุดหงิดการเปลืองเงินแล้วแบบไร้สาระแล้วต้องนั่งเรือไปก็เวียนหัวแล้วนั่งเรือเวียนหัวพอไปถึงปุ๊บ
1: ทุกอย่างมีปัญหา
0: ทุกอย่างมีปัญหานั่งเรือเวียนหัวพอไปถึงปุ๊บก่อนจะกินข้าวเย็นปุ๊บเขาก็แบบไปพายคยักกันนะอ่ะไปก็ไปพอไปถึงคยักต้องเสียค่าเช่าคยักอีก5 เหรียญ
1: 5 เหรียญเอง
0: 5 เหรียญแน่เธอเข้าใจมั้ยทำไมมันไม่อินคลูด
1: 5 เหรียญนะ
0: 5 เหรียญนะเธอ
1: 5 เหรียญมันคือยังไม่200 บาทเลยนะ
0: มันคือควรจะอินคลูดอยู่ในโรงแรมที่มันแพงแล
2: ้
0: ว
2: นี้
0: ไม่ไป
2: ไม่ไปเรือ
0: ไม่ไปค่ะไม่พายเรือไม่ไปพี่อาร์ตก็แบบ
1: นี่ไงตัวอย่างของความวินเวียนได้ตัวอย่างตรงนี้นะ
0: เนี่ยนี่แหละอย่างนี้แหละไม่ไปไม่เอาไร้สาระไม่พายคายักเขาก็คือแบ เงียบแบบแปลกๆอ่ะทริปนี้คือแบบอะไรอ่ะไม่หนุกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็กินข้าวเสร็จปุ๊บก็นอนก็นอนหลับนะก็หลับไปเลยพอหลับไปเสร็จแล้วอันนี้พาร์ทเราเนาะเราก็หลับเสร็จตอนกลางคืนเขาก็ปลุกขึ้นมาอ้อมตื่นอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรงงยิ้มขึ้นมาตื่นเงี้ยเสร็จแล้วก็บอกว่าเราแต่งงานกันไหมฮะอะไรนะแต่งงานหรออ้าวหรอแต่งมีแค่นี้หรือก็หลับต่อไม่รู้เรื่องอะไรผ่านเวลาไปปุ๊บกลับมาปุ๊บปั๊บปุ๊บเขาก็เลยเพิ่งมาสารภาพให้เราฟังว่าโมเมนต์ของเขาอะคือเขาอะชอบเกาะเต่าเขารักการดำน้ำเขาอยากเขาประทับใจเกาะเต่ามันเป็นเดสิเนชันดำน้ำที่เขาประทับใจแล้วโรงแรมเนี้ยเป็นโรงแรมที่เขาชอบมากแล้วเขาอะชอบวิวตรงนี้ที่เขาเคยมาพายคยักเขาอยากพายคยักแล้วไปขอเรากลางทะเลในตอนพระอาทิตย์ตก
2: โถ
0: แต่มัน5 เหรียญมันแพง
2: วันแต่งงานมาถึงตอนนี้กี่ปีแล้วนะคะ
0: 14 ปี
2: ทำไมถึงมีข่าวเรื่องขาเตียงหักอ่ะ
1: บอกว่าแยกห้องนอนกันแล้วนะรู้ยัง
0: เหนื่อยใจก็จริงๆก็แยกห้องนอนจริงๆค่ะแต่ว่าจริงๆเพราะว่าเขากลนดังมากเขาเป็นไซนัสแบบแรงมากอยู่ช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เป็นคู่ที่ทะเลาะกันบ่อยไหมคะนอกเหนือจากการนอน
0: ไม่เคยทะเลาะกันใหญ่โต
2: ค่ะ
0: ทะเลาะกันหยุมหยิมตลอดเวลาอยู่บ้านเนี่ยเราชอบตะโกนเรียกเนาะพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยอ่ะสมมติแบบพี่น้อยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเบาๆได้ไหมทำไมต้องตะโกนก็ไปซื้อออดปิ้งหนองมาให้กด
2: ก็แก้ปัญหา
0: เรียกแม่บ้าน
2: ค่ะ
0: ใช้ออดเนาะไม่ต้องตะโกนอะไรเงี้ย
1: อ่ะก็แก้ปัญหาชอบ
0: ใช่
1: ก็เป็นการแก้ปัญหา
0: แต่ว่าเราชอบตะโกนไงคือเราชอบแบบเฮฮาโบกเวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราพอเขาออกจากบ้านไปปุ๊บเราก็เฮ้ยมาเลยแบบอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียบร้อยอะไรแบบเนี้ยหรือว่าบางทีอ่ะเราจะนินทาใครอ่ะเราก็อยากนินทาบ้างเหมือนกันใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าอย่าไปว่าเขาเลยว่าเขามันไม่ดีก็รู้แล้วไงก็ไม่ได้ว่ากับคนอื่นไงก็ถึงได้มาว่ากับเธอก็ฟังฉันหน่อยได้ไหมล่ะแต่เธอก็คือไม่ฟังเธอก็สอน
1: ใน
0: ย
1: ่
0: าน
1: ชั้
0: นอะไรแบบนี้ก็บอกว่าเราก็
1: โทรมาสิ
0: ใช่ไหม
1: โทรมา
0: เนี่ยฉันก็โทรไง
1: รับรองฉันมีส่วนต่อขยายให้เธอนะ
0: ฉันก็อยากขยายอ่ะเมื่อเช้านี้ฉันก็เมาอยู่แต่งหน้าฉันก็เมาพอพี่อาร์ตเดินออกมาปุ๊บพวกเราทุกคนก็รู้ช่างหน้าเขาชินแล้วพวกเราก็เงียบแล้วพอเขาเราก็ประมาณนึงพอเขาออกไปปุ๊บเมาต่ออะไรเงี้ย
2: การเลี้ยงลูกเหรอคะมีปัญหาของความแตกต่างไหม
0: อ๋อถ้าลูกเขายอมหมดเลยค่ะมีอยู่ครั้งนึงลูกอยากไปฮ่องกงมากอันนี้บ้ามาเวลเนาะเราก็พูดกับเขาว่าเนี่ยพ่อลูกอยากไปเพิ่งไปฮ่องกงมาจะไปอะไรแต่นี่มันมีมาเวลมันมีไอรอนแมนมาใหม่มันมีโชว์ใหม่ลูกอยากไปไม่ไปอ่ะเพิ่งไปกลับมาไร้สาระมากไม่นู่นไม่นี่เสร็จแล้ววันดีคือดีก็นั่งทานข้าวกันปกติเนี่ยนาวาก็บอกว่ามาวาอยากไปดูมาเวลอ่ะเด็กๆอยู่อยากไปดูไอออนแมนอยากไปเหรอลูกใช่นาวาอยากไปมันเพิ่งมีมาใหม่อ้าวแล้วทำไมลูกไม่บอกพ่อล่ะ ไปเราไปฮ่องกงกันนะลูกนะอ้าวแล้วทีนี้พูด5-6 รอบ อะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่ priority แรกในชีวิตตอนนี้เห็นบอกว่ายกให้กับลูก
0: ใช่ค่ะแล้วโชคดีที่เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือว่าเรารักลูกเรามีหัวใจดวงเดียวกันว่าเรารักลูกแล้วเราก็มีความสุขที่ได้อยู่กับลูก
1: อ่ะวันนี้พี่อาร์ตไม่มาแต่น้องนาวามานะครับ
0: ค่ะ
1: โอ้โหเผลอแป๊บเดียวสูงปี๊ดโตเป็นสาวขนาดนี้แล้วขอเชิญน้องนาวานะครับ
2: ได้เลยสวัสดีค่ะคือน้องนั่งหัวเราะเรื่องเล่าของแม่ตลอดเวลา
1: ถูกต้อง
3: เป็นเรื่องที่หนูรู้มาแล้วใช่ไหมลูก
0: รู้แล้ว
2: ค่ะ
1: น้องแม่ดีกว่านั่งหัวเราะหัวเราะอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแม่เป็นคนตลกหรือเป็นคนดุ
4: บางเรื่องก็ดุบางเรื่องก็ตลกค่ะ
1: กลัวแม่ไหม
4: บางทีค่ะ
2: ดุกับพ่อไหมคะลูกดุกับคุณพ่อไหม
4: ดุกว่าค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อดุกว่าเลยน้องวัยอายุเท่าไหร่นะคะลูกปีนี้
4: 14 ค่ะ
2: 14แล้ว
3: จะโดนคุณแม่ดุเรื่องอะไรอ่ะลูก
4: กินนอนเรียนค่ะ
2: เอาวันนี้ก็หมดวิถีชีวิตของหนูเลยนะคะแล้วตัวนาวาเองอะค่ะเห็นคุณแม่ก็อยู่ในแวดวงบันเทิงเนาะมีความรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงบ้างไหมคะ
4: ตอนนี้นาวายังไม่แน่ใจว่าอยากเป็นอะไรเลยค่ะแม่ก็พยายามเปิดหน้าต่างให้นาวาแบบรู้หลายๆ
3: ได้เห็นอะไรเยอะๆ
4: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าตอนที่หนูไปอยู่ที่อังกฤษคุณแม่เองก็ตามห่วงไม่ใช่น้อย
4: แม่ก็จะตามมาเลยค่ะเหมือนบินไปบินกลับจากอังกฤษไปไทยแบบนั้นนะคะ
3: แล้วคุณแม่ไปทำอะไร
0: เป็นแบบโรคจิตไง เป็นแบบว่ากลัวกลัวว่าแบบเอ๊ะในระหว่างที่เราหลับอยู่ประเทศไทยลูกเราจะถูกประตูสลายอยู่ที่นั่นไหมนะเขานอนเป็นยังไงประตูชั้นกี่ชั้นกว่าจะถึงห้องอะไรเงี้ยเราก็อยากไปดูให้มันเห็นแก่ตาว่ามันเซฟไหมอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ไปเช่าบ้านอยู่ข้างๆโรงเรียน
2: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ไปเฝ้าดู
0: ไปเฝ้า
2: เห็นบอกว่าไปตรวจดูสภาพของโรงเรียนห้องน้ำทุกสิ่งทุกอย่าง
0: ใช่ค่ะ
1: เคยอึดอัดไหมคะ
0: พูดไปเลยพูดไปเลย
1: ที่แม่แบบดูแลเรามากมากเนี่ย
4: ก็ไม่นะคะ
0: จริง
4: ก็ไม่อึดอัด
0: โอเคงั้นดูแลต่อนะ
3: ได้เวลานาวาโดนดุแล้วคุณพ่อช่วยไหมลูก
4: พ่อจะช่วยแม่มากกว่าค่ะ
3: เอาเหรอทำไมล่ะคะทำไม
4: เพราะว่าช่วงนี้นาวาเริ่มแบบดื้อเพิ่มขึ้นนะคะ
2: อ๋อเราก็รู้ตัวแล้ว
1: จริงเหรอแต่ถ้าดูอย่างเงี้ยดูเป็นเด็กที่น่ารักมาก
2: และเรียบร้อย
1: ในความรู้สึกของเรียกว่าอะไรเดียลุงหรอลุงเน
2: า
1: ะเราต้องเจอสังคมที่มันแบบหลากหลายในโลกยุคนี้เพื่อนก็หลากหลายแต่ละคนก็กริยาไม่เหมือนกันทัศนคติไม่เหมือนกันคำพูดคำจาเขาไม่เหมือนกันเรา
0: อันนี้ก็ต้องก็ถ้าเป็นมารยาทหรืออะไรพวกนี้ก็คุณพ่อเขาไม่ได้อยู่แล้วคุณพ่อเขาก็จะต้องแบบมารยาทอย
2: ู
0: ่แล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าช่วงนี้เป็นพ่อกับแม่ลุงนาวาเนี่ยก็จริงไม่ได้ลุงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วง14นะคะเราก็วัยวาวุ่นเขาเริ่มแล้วอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยคืออ้อมจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมีการพาน้องไปพบจิตแพทย์ซึ่งน้องไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเราอยากเลี้ยงลูกให้เรารู้ว่าลูกเราเป็นคนแบบไหนแล้วเรามีวิธีการยังไงนะที่จะพูดกับลูกหรือว่าเราอ่ะเป็นคนยังไงที่เราจะพูดกับเขาได้ดียังไงอะไรแบบเนี้ยเราอยาก
1: ไปด้วยกันเหรอฮะ
0: ไปด้วยกัน3คนพ่อแม่ลูกแต่ว่าไปเป็นตามช่วงอายุเช่นแบบ3ขวบไปหาที่นึง6ขวบตอนนี้คุณหมอเขาบอกโอเคอันนะว่าไม่มีอะไรแบบ10ขวบนะแล้วค่อยมาทีอย่างช่วงเนี้ยช่วงวัยฮอร์โมนอะไรเงี้ยกำลังประจําเดือนมาแล้วอ่ะก็ไปหาแล้วคุณหมอก็บอกว่าอ่ะจะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอ่ะลูกไม่ค่อยมีปัญหาหรอกค่ะมีปัญหาที่แม่กับพ่อที่หมอเขาจะคุยเยอะหมอจะคุยว่าแบบคุณแม่ก็คือคุณแม่ดีแล้วแต่คุณแม่ต้องแบบเบานิดนึงอะไรเงี้ย
2: คุณแม่ก็ดูแลมากๆในแทบทุกส่วนแต่แปลกมากที่มันมีช่วงนึง
0: ค่ะ
2: เกิดการละเลยขึ้นซึ่งไม่นึกว่าจะเกิดขึ้นจริงๆตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ
0: เขาก็ไปถามยายเขายาย
4: ถึงกับเปียกไหม
0: ก็คิดถึงสิลูกแต่คนเราอ่ะมันก็ต้องก้าวข้ามความรู้สึกเสียใจไปยายเก่งจังเลยไม่เหมือนแม่จ๋าเลยเสียใจจนลืมนาวาไปแล้ว
2: โอ้
0: เราก็เฮ้ยตกใจแล้วก็มานั่งคิดว่าอุ๊ยตายแล้วฉันลืมลูกฉันไปเลย
5: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
6: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
8: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
9: ชนะแล้ว
10: อีกสักเกมไหม
8: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
32: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุกไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
11: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
12: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
13: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปกได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
15: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
16: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
17: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
19: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
20: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1,000,000 สิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
32: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉบสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: สวัสดีครับ
9: ตอนนี้พวกเราทั้ง8คนอยากเจอแฟนๆทุกคนจังเลย
10: มาเจอกันวันที่18กันยายนนี้นะครับที่สยามพาราไลนะครับรอยัลแกรนด์ธีเอเตอร์พารากอนซินีเพ็กซ์สยามพารากอนครับ
13: ใครไม่มางานนี้นะครับบอกเลยว่าพลาดแน่ๆ
21: เพราะพวกเรามีโชว์สุดพิเศษที่เตรียมให้ทุกคนโดยเฉพาะเลย
22: เบเนฟิตครั้งนี้นะครับเราปรับให้ตามคำเรียกร้องเรียบร้อยแล้วจ้า
9: ใช่แล้วนะครับรับรองนะครับฟินแน่นอน

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
2: เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของวงการบ้างตั้งแต่คุณเตาเริ่มทำงานใหม่ๆมาจนถึงวันนี้เลย
3: ทั้งเศรษฐกิจและการเงินมันเปลี่ยนแปลงเยอะ
2: ที่เราเคยมี GDP แบบเป็นเลข2หลักได้เรายังมีโอกาสจะกลับไปเจอยุคทองแบบวันนั้นไหมคะ
3: จนกระทั่งผมตายก็ยังไม่น่าจะมี 10%
2: ที่บอกว่าไทยเนี่ยคือเสือตัวที่5ของเอเชียนะคะ
3: ไอ้ตัวที่5ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าวันนี้เสือมี7ตัวไปแล้ว
4: ไม่ค่อยสนใจนวะเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเหมือนแม่ลืมไปอะค่ะ
5: ช่วงนั้นคือช่วงที่คุณตาเสีย
6: ก็คือคุณพ่อเปียกคุณพ่อพิสาร
7: คุณพ่อพิสารเสียรุ่นลอยเลยเฟ้งฟางเลยอะเพราะว่าคุยกันตอนเย็นอยู่อ้าวกลางคืน4 ทุ่มอ้าวตายใส่เลยงงไงคะนาวาเนี่ยคือไม่อ้อมหรือพี่อาร์ตต้องเป็นคนเอาเข้านอน
5: ค
7: ือเขาก็เลยรู้สึกว่าพ่อแม่หายไปไหนไม่รู้อันนี้พอย้อนกลับไปนะคะ
5: ค่ะ
7: พ่อก็มางานศพด้วยแม่พ่อก็ต้องซัพพอร์ตแม่แม่ก็จะตายอยู่แล้วอะไรอย่างเง
6: ี้
7: ย
6: ตอนนั้นเธอดูลอยไปเลย
7: ลอยเลยกินยาเลยแบบช็อกมากอะไรอย่างเงี้ย
6: กินยาเลยเหรอแปลว่ากินยาคือเรา
7: พบจิตแพทย์
6: ก็
7: ค
6: ือ
7: ใช่ก็คือแบบมันอยู่ไม่ได้อ่ะมันงงอ่ะพอประมาณงานศพเสร็จแล้วมันรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้อ่ะเราก็เลยไปหาหมอเนาะพอดีแม่เป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาคุณอาที่สนิทกันก็เลยให้ยามากินแล้วก็กินเช้าของวันเย็นเลยนะก็กินเพราะว่าเพราะมันอยู่ไม่ได้
5: ค่ะ
7: มันแบบแล้วเราเป็นนักแสดงด้วยอ่ะติดขยายอ่ะคือไอ้ลูก3คนมันก็คงแบบพ่อเสียปกติอ่ะแต่เราเป็นนักแสดงแล้วเราก็เลย
8: เหมือนตีฟ
7: ูเล่นเบอร์ใหญ่อ่ะเหมือนเล่นเบอร์ใหญ่
6: เหมือนเราลงรายละเอียดกัน
7: ลงรายละเอียดเยอะอ่ะลงอัตโนมัติตอนนั้นไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าโอ้ยลงหนักเลยแล้วเราอะรู้สึกผิดตรงที่ว่าไม่มีใครพาพ่อไปโรงพยาบาลได้หมายถึงว่าก่อนหน้านี้แม่โทรมาแล้วแหละว่าลูกมาพาพ่อไปหาหมอหน่อยไม่ยอมไปเลยเนี่ย
5: ค่ะ
7: มีอ้อมคนเดียวที่พาไปได้เราก็รู้สึกผิดว่าตอนนั้นเราทำงานเยอะจนเราแบบเรายังไม่มีเวลาพาไปซึ่งก็กำลังจะพาไปแต่ไม่ทัน
5: ค่ะในความเคว้งคว้างจนกลายเป็นเหมือนละเลย
7: จนมีวันนึงก็เขาก็ไปถามยายเขาเสียง
4: คิดถึงตะเปียกไหม
7: ยายคิดถึงตะเปียกไหมอ้อมอยู่นั่งอยู่ด้วยก็เบอร์เหมือนเดิมต้องคิดถึงตะเปียกไหมยายก็บอกก็คิดถึงสิลูกแม่เนาะสามีก็ไม่เท่าไหร่ถามว่า
5: เลยคิดว่าลูกเนี่ยน่าจะเจ็บกว่า
7: ลูกเจ็บกว่าอยู่แล้วแม่เนี่ยก็บอกประมาณนึงแล้วก็บอกว่าก็คิดถึงสิลูกแต่คนเราอ่ะมันก็ต้องก้าวข้ามความรู้สึกเสียใจไปยายก็อยู่และยายเสียใจไหมเสียใจแต่คนเราก็ต้องหายเสียใจแล้วเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันต้องก้าวข้ามให้ได้ยายเก่งจังเลยไม่เหมือนแม่จ๋าเลยเสียใจจนลืมนาวาไปแล้ว
5: โอ้
7: โห
6: ยายมาเล่าหรือเรานั่งอย
7: ู่เราดั้งอยู่ด้วยเราก็เฮ้ยตกใจตื่นจากภวังค์ขึ้นมาหันมาหาเขามานั่งคิดว่าอุ๊ยตายแล้วฉันลืมลูกฉันไปเลยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ไม่ทันคิดไงคะเพราะเราคิดถึงแต่ตัวเราเอง
5: ค่ะ
6: หลังจากนั้นเราตื่นจากภวังค์แล้วเราหายเลยจริงๆไหม
7: ไม่หายเลยยังไม่หายเลย
6: แต่ดีขึ้น
7: จนมีอยู่วันหนึ่งถ่ายละครเสร็จแล้วเราก็เหมือนแบบยังไม่มีปฏิสัมพันธ์กับรอบข้างอ่ะจนมีวันหนึ่งไอ้ต่อไอ้น้องที่อยู่ด้วยกันติดๆอะค่ะเริ่มวีนเริ่มแบบว่าอ้าวกล้องทำไมถ่ายอย่างนั้นล่ะถ่ายให้มันดีๆวางกล้องเริ่มแล้วตอนนั้นยังต้องถ่ายละครกล้องทำให้มันดีๆสุดจำไม่ได้ว่าพูดอะไรอ่ะหมายถึงว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอีน้องคนที่สนิทกันนี่แหละก็เลยบอกว่าพี่น่าจะเริ่มหายเสียใจแล้วล่ะเพราะพี่เริ่ม
5: พี่กลับมาแล้ว
7: ได้เหมือนเดิมแล้วพี่เริ่มกลับไปคนอื่นละพี่น่าจะเริ่มดีขึ้นละ
6: เริ่มละลานละ
7: ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ3 เดือนผ่านไป
5: ปกตินาวาเป็นคนที่คุยกับคุณพ่อคุณแม่ทุกเรื่องไหมลูก
4: ทุกเรื่องเลยค่ะ
5: เรื่องเลยมีอะไรก็เล่าให้ฟังกัน
4: ใช่
5: แล้วแบบมีใครมาจีบไหม
4: ก็มีบ้างค่ะ
5: เล่าไหม
4: เล่าค่ะ
5: แล้วคุณพ่อคุณแม่ว่าไง

0: หันมาทางนี้หันมาทางนี้ไม่ต้องหันมาทางป้านี่
1: ป้าฉอดป้าฉอดกับป้าอ้อย
2: จริงจ
3: ังจริงจังด้วยจริงจังด้วย
0: คุณพ่อแปลว่า
4: คุณพ่อคุณแม่พ่อก็มีเหมือนแบบห่วงนิดนึงค่ะแล้วก็แม่ก็บอกว่าเหมือนอย่าเพิ่งมีแฟนเลยค่อยมีตอนมหาลัยแบบประมาณนั้น
3: ค่ะแต่คุณแม่เองก็เป็นคนที่แชร์เรื่องของตัวเองให้หนูฟัง
4: ค่ะแชร์เหมือนกันค่ะ
1: เมาหมด
0: มีช่วงหนึ่งที่นาวารู้สึกว่าเอ๊ะบางทีอยากจะลองมีความรักดูบ้างเพราะว่าเห็นเพื่อน
1: อ๋อใช่
4: ใช่
0: เกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนหนู
4: เพื่อนโดนอกหักค่ะ
0: เอาเพื่อนอกหัก
1: แล้วแล้วมาปวดแม่ว่าอะไร
4: เพื่อนอกหักนอก็บอกว่าแม่นออยากรู้ว่าอกหักกับเพื่อนขนาดนั้นมันเป็นยังไง
1: บอกว่าเพื่อนร้องไห้อกหักอีกแล้ว
0: ค่ะดูแลอยากรู้บ้าง
1: ใช่
0: แล้วแม่บอกว่า
1: แบบลูกก่อนจะอกหักมันต้องม
4: ีแฟนก่อน
3: อย่าข้ามขั้น
1: ข้ามขั้นลูกคุยกับใครสักคนก่อนบอกว่านวามีคนชอบหลายคนเนี่ยเลือกสักคนไหมลองคุยดูบ้างเราก็กลัวว่ามันจะไม่มีประสบการณ์เลยนึกออกปะเขาก็สวยเรา
5: ไม่เป็นไรไม่รีบ
1: เราก็เลยถูกลูกว่าบอกว่าเป็นแม่อะไรเนี่ยไม่คุยก็ดีแล้วเนี
4: ่
1: ย
4: แม่คนอื่นเขาจะห้ามมีคนนี้ยุ
1: สวนทางตีสวน
4: ฮะ
1: นึกออกปะ
0: แล้วเวลามีคนมาจีบแล้วนะว่าพูดกับเขายังไงลูก
4: อ๋อตอนแรกนอก็แบบตกใจว่าก็แบบนั้นนะคะแต่ว่า
3: ตกใจเบอร์นั้นเลย
1: ตกใจวิ่งรอบโต๊ะอ่ะ
4: วิ่งรอบโต๊ะ
1: แม่ช่วยด้วยทำไมดิอะไรอย่างเงี
4: ้ยแล้วแม่ก็บอกก
1: ็ให้คิดเองก่อน
4: ให้คิดเองว่าจะพูดว่ายังไงแล้วแม่ก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันก่อน
1: เออประมาณก็ช่วยแบบเรียบเรียงข้อความทีหลังอะไร
3: อืม
1: แล้วก็ตกใจทำไม
3: มีหลายคนที่บอกว่าการมีลูกวัยรุ่นอะเลี้ยงยากยากบ้านอ้อมนะคะรู้สึกยังไง
1: เอาว่าสนุกดีนะคะ เพราะว่าเราอาจจะต้องเราอาจจะเตรียมพร้อมด้วยเราจะไม่นึกว่าอายุเราเท่านี้50แล้วเราเป็นเขา แต่เราในวัย14เราคิดยังไงนะเราต้องเจออะไรในวัยนั้น เราชอบพ่อแม่เราทำอะไร เราไม่ชอบพ่อแม่เราทำอะไรเราต้องการคำปรึกษาอะไรจากพ่อแม่และเราไม่ต้องการคำปรึกษาอะไรจากพ่อแม่ณช่วงอายุนั้น เราก็จะทำแบบนั้นกับเขา เราก็จะคุยกับพี่อาร์ตนั่นแหละว่าช่วงนี้เป็นอย่างนี้ช่วงนี้เป็นอย่างน
0: ี้โชคดีที่ตอนเด็กๆคุณแม่เปรี้ยวมา
1: ใช่ด้วย
0: แล้วคุณแม่เรียบร้อยมานะหนูแย่แน่เลยภูมิใจในตัวเขาบ้างไหมคะ
1: ภูมิใจค
4: ่
1: ะ
4: เย
1: ่ภูมิใจมากภูมิใจ
3: บอกกับเขาหน่อยสิคะ
1: ภูมิใจค่ะคุณตกใจตกใจ
0: ไม่เคยได้ยิน
3: ระแวง
1: ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยิน
5: ภูมิใจในทางกลับกันเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี
1: ้ภูมิใจในตัวลูก
5: พ่อคุณพ่อ
1: เปียกหรือพ่อ
5: เปียกเขาเคยพูดกับเราไหมว่าเขาภูมิใจในตัวเราหรือเราเคยมีโอกาสได
1: ้เคยพูด
5: เปิดใจคุยกัน
1: เคยพูดแล้วก็เหมือนกับแบบสอนเราไปในครั้งนั้นอยู่ครั้งหนึ่งพอดีมันจะมีงานฟุตบอลประเพณีช่อง3ทุกปีใช่ไหมคะคนเวลาที่เราเดินอัศจรรย์อ่ะเขาก็จะกรี๊ดเราแบบเราเดินกับพ่ออ่ะเขาจะกรี๊ดเราแบบสุดๆอะไรเงี้ยยอบๆอะไรเงี้ยเราก็เดินจูงมือพ่อแบบอะไรเงี้ยพ่อเขาก็หันมาแล้วก็แบบพ่อภูมิใจในตัวลูกมากรู้ไหมรู้ไหมว่าเมื่อก่อนอ่ะก็มีคนชอบพ่อแบบนี้เหมือนกันนะพ่อภูมิใจในตัวลูกเนี่ยเราก็เก็บโมเมนต์นั้นไว้แต่ว่าเราก็ไปคิดอีกสเต็ปนึงเหมือนกันว่าเมื่อก่อนมีคนกรี๊ดพ่อแบบนี้เหมือนกันอันนั้นเราก็เลยคิดได้ว่าอ๋อวันนึงความชื่อเสียงความเนี้ยแหละมันก็ไม่ได้จีรังเนาะวันเนี้ยเราได้เรียนรู้จากเขาแล้ววันนั้นน่ะเราได้คิดในไดอะล็อกนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยเมื่อก่อนพ่อนี่แบบก็มีคนกรี๊ดแบบนี้วันนี้เรามีวันหน้าเราก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยเรามีความสุขกับทุกขณะแล้วก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดดีกว่าอะไรเงี้ยวันนึงทุกอย่างมันขึ้นสูงมันก็ลงได้แต่เราจะลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าน
3: าวาล่ะคะวันนี้มานั่งอยู่ข้างๆคุณแม่แล้วมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่บ้าง
1: มีอะไรอยากจะบอกแม่พี่แ
4: คก็ภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่แล้วก็ดีใจมากที่แม่เป็นแม่ที่เข้าใจนาวาเป็นเหมือนเพื่อนสนิทนาวาอีกคน
1: อุ้ยขอบค
3: ุ
1: ณเพื่อนสนิทให้ตลอดไปด้วยนะ
3: อ่ะคุณพ่อดูอยู่แน่นอนแม้ว่าคุณพ่อจะไม่
1: ดูแน่นอนค่ะ
3: รับรองค่ะมีอะไรอยากบอกคุณพ่อบ้างคะ
1: อยากบอกพ่ออะไร
4: ขอขอบคุณที่พ่อสอนนาวาเรื่องมารยาทแล้วก็ทำให้มันดีแล้วก็ขอให้พ่อออกกำลังกายนิดนึงค่ะ
5: คุณแม่อ้อมล่ะอยากพูดอะไรกับลูก
1: คุณลูกเนี่ยก็ขอให้คุณลูกเป็นเด็กดีน่ารักแบบนี้ไปตลอดให้เชื่อฟังแค่พ่อแม่เท่านั้นคนอื่นก็ตามสมควรต้องเชื่อคนที่หวังดีแล้ว

0: รักเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอะไรที่มันไม่ดีเราก็พยายามสอนเขาก็เชื่อว่าเราพยายามทำต้นไม้ต้นนี้เลี้ยงอย่างดีที่สุดผลก็น่าจะออกมาดีหวังใจว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะค่ะส่วนคุณสามีนะคะก็อยากให้คุณสามีดูแลสุขภาพตัวเองดีๆแล้วก็ออกกำลังกายก็จะได้อยู่กับเรา3คนแล้วก็ญาติพี่น้องของเราไปนานๆค่ะ
1: ครับคุ้มค่ากับการรอคอยหลังจากหยิ่งมานาน
0: มอยไม่ได้หยิ่งจะเอานาวาไงค่าเรียนมันแพง
2: เลย
1: ล้อเล่นนะครับไม่ได้หยิ่งหรอกครับปีแต่ว่าก็นี่แหละเจอกันก็คุยกันเขาก็บอกว่ามาแน่นอนมาแน่นอนในที่สุดวันนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็ตั้งใจมาพูดคุยเปิดหัวใจคุยกันจริงๆนะครับซึ่งไม่ได้บ่อยครั้งนะที่เราจะได้เห็นภาพนี
0: ้
1: วันนี้ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับทั้งอ้อมแล้วก็น้องนาวาด้วยนะคะ
0: ขอบคุณที่มาชมมากนะ
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับครีมอาบน้ำโชกุบุสึโฉมใหม่ผิวโชกุผิวโชได้ครับสัปดาห์หน้ากลับมาอยู่ที่นี่พร้อมกับครอบครัวอัปเดตชีวิตของเธอคนนี้กันกับหนูเล็กกากาและครอบครัวเต็มๆใน Club Friday Show พร้อมกับพี่อ้อยพี่ช็อตใน Club Friday Show เปิดเรื่องจริงจากผู้ชายคนดังนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมีหลายคนที่บอกว่าการมีลูกวัยรุ่นเนี่ยเลี้ยงยากยาก
0: เอาว่าสนุกดีนะคะเราจะไม่นึกว่าอายุเราเท่านี้50แล้วเราเป็นเขาแต่เราในวัย14เราคิดยังไงนะเราต้องเจออะไรในวัยนั้นเราชอบพ่อแม่เราทำอะไรเราไม่ชอบพ่อแม่เราทำอะไรเราต้องการคำปรึกษาอะไรจากพ่อแม่
4: วันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: กระทิงแดงแจกท้องทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
1: ไอศกรีมกะทิสดชาวเกาะสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สวัสดีครับเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์กับผมออฟชัยนนท์ครับนี่เรื่องใหญ่จริงๆนะฮะสะเทือนวงการพุทธศาสนาเลยนะครับกับกรณีจับเจ้าวาดวัดดังที่พระนครศรีอยุธยานะครับอดีตหลวงพ่อโชตินั่นเองนะครับต้องใช้คำว่าอดีตเพราะว่าได้สึกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ครับศาลไม่ให้ประกันตัวทั้งอดีตหลวงพ่อโชติและตัวสีกาที่สนิทสนมกันจนมีคลิปหลุดจากในกุฏิออกมานะครับแต่ว่าย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชมตอนแรกคดีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการเบียดบังทรัพย์ที่เป็นเงินของวัดไปประมาณ92ล้านบาทใช่ไหมครับแต่จนถึงณขณะนี้กลายเป็นว่ามูลค่าทรัพย์สินของกลางพุ่งไปกว่า700ล้านบาทแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบุกไปจับกุมอดีตพระโชติคาวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะกำลังฉันเช้าแต่ก่อนจะฉันเช้าโต๊ะตัวนี้ฉันสีกามาก่อนคุณผู้ชมฮะแล้วกลายเป็นคลิปหลุดฉาวไปทั่วประเทศไทยและไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะฮะมันไปทั่วโลกแล้วครับสื่อต่างประเทศเนี่ยก็เล่นเรื่องนี้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนี่คือเหตุการณ์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยอดีตเจ้าอาวาสอายุ66ปีสีกาคนสนิทอายุ47ปีเบียดบังเงินวัดไปไม่น้อยกว่า92ล้านบาทนะครับตำรวจเอาผิดอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยหลายข้อหาทั้งเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนื่องจากว่าการเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยก็เป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะครับร่วมกันฟอกเงินส่วนฝ่ายหญิงก็โดนเหมือนกันนะครับเรื่องการสนับสนุนแล้วก็เรื่องของฟอกเงินทั้งคู่ให้การปฏิเสธนะครับยอมรับเพียงแค่คลิปที่มันหลุดออกมาเท่านั้นแต่ว่าศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งไม่ให้ประกันตัวนะครับเมื่อวานนี้ทั้งสองคนนอนเรือนจำเป็นเรือนจำที่จังหวัดสระบุรีนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานตำรวจก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่ในเรื่องนี้นะครับนำโดยผู้การกองปราบชี้แจงที่มาที่ไปถึงการเข้าไปจับกุมอดีตพระโชตินะครับบอกว่าย้อนไปเมื่อ15กรกฎาคมที่ผ่านมามีพยานเนี่ยมาแจ้งเบาะ

0: พยานก็เป็นอดีตลูกศิษย์วัดนะครับแต่จริงเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับคุณนัทแฟนพันธุ์แท้จตุคามรามเทพเนี่ยคุณนัทบอกว่าไม่แน่นะอาจจะไม่ใช่อดีตลูกศิษย์ด้วยซ้ำอาจจะยังเป็นลูกศิษย์ในปัจจุบันที่เห็นแล้วรับไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยใครจะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปให้กับตำรวจได้ถูกไหมครับก็อาจจะเป็นคนในวัดนี่แหละนะครับตำรวจบอกว่ามีคนมาแจ้งเบาะแสว่าพฤติการของเจ้าอาวาสเนี่ยไม่เหมาะสม2ประเด็น1คือเนี่ยฮะความสัมพันธ์กับศรีกาเอ๋คนนี้แล้วก็สงสัยเรื่องทุจริตเงินวัดนะครับก็เลยไปตรวจสอบเส้นทางการเงินปรากฏว่าไอ้92ล้านบาทเนี่ยมันแบ่งเป็น2เส้นเงินคุณผู้ชมครับ1มีคนมาเช่าวัตถุมงคล22รายการรวมแล้วประมาณ2ล้าน8แสนบาทยอดนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดแต่เงินไม่เข้าวัดแต่เส้นที่2นี่แหละฮะนี่ก้อนโตเลยครับโอ้ถ้าผมเป็นคนบริจาคนี่ผมร้องไห้แล้วมีคนบริจาคเงินบำรุงวัด89ล้านบาทออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแต่เงินก็ไม่เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวกลายเป็นที่มาของการออกหมายจับนะครับแล้วไปตรวจค้นมากถึง6จุดตามหน้าจอนะครับส่วนแผนประทุษกรรมก็คือเอาเงินเนี่ยโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิที่เจ้าว่าเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อปลายปี68และจำได้ไหมตอนปลายปี68มันมีเรื่องอะไรครับตอนนั้นมีเคสดังของวัดพระบาทน้ำพุที่จังหวัดลพบุรีปรากฏอดีตเจ้าว่าเนี่ยเพิ่งตั้งมูลนิธิตอนมีข่าวของวัดพระบาทน้ำพุนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เอาเงินเนี่ยไปเข้ามูลนิธิเข้ามูลนิธิแล้วก็โอนเข้าบัญชีตัวเองแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่เก็บไว้ที่เจ้าวาดส่วนหนึ่งและเอาไปเปย์สีกาอีกส่วนหนึ่งครับเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับบอกว่ามันเหมือนกับเคสวัดพระบาทน้ำพุที่ลพบุรีเลยครับและที่สำคัญเงินที่ได้จากการจำหน่ายวัตถุมงคลเพราะว่าอดีตเจ้าวาดพระโชติเนี่ยโด่งดังเรื่องของการปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆปรากฏรายได้ที่ได้มาไม่ได้เข้าบัญชีวัดครับแต่เข้าบัญชีมูลนิธิและเข้ากระเป๋าตัวเองจริงๆเมื่อวานเนี่ยก่อนที่ตำรวจจะเปิดเผยว่าทรัพย์สินที่ยึดมาได้ประมาณ700ล้านใช่ไหมฮะเมื่อวานคุณนัทแฟนพันธุ์แท้ที่คุยกับผมนะฮะบอกกับผมก่อนที่ตำรวจจะเปิดเผยเรื่อง700ล้านนะบอกว่าคุณอ๊อฟเผลอๆนะมันจะไม่ใช่แค่92ล้านไม่ใช่แค่200ล้านมันจะไปถึงมากกว่า600ล้านแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณผู้ชมตอนนี้ของกลางในคดีนี้มากกว่า700ล้านไปแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับที่เมื่อวานผมได้พูดคุยคืออาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมอาจารย์เบียร์เนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าไอ้การจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยมันไม่ได้ผิดแต่มันผิดเพราะคนที่ไปใช้นั่นก็คือพระนั่นเองครับ
1: มูลนิธิไม่ได้ผิดอะไรเลยมันผิดตรงที่เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไอ้ตรงนี้ต่างหากเอาไปให้สีกาเอาไปให้สีเกยเอาไปประดับปกแต่งตัวเองเอาไปซื้อกับข้าวเยอะแยะเอาไปปนเปื้อนซื้อโรเลสซื้อทองคำเก็บสะสมอันนี้มันเรียกว่าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นี่แหละปัญหาของพระกับเงิน
0: ครับ
1: มันไม่ควรที่จะเอาเงินไปถวายกับพระโดยตรง
0: ขณะที่พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะปีที่แล้วเนี่ยก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจำนวนมากส่วนใหญ่เกิดจากสีกาที่มุ่งเข้าหากินกับวัดมาหาผลประโยชน์กับวัดที่มีเงินวัดไหนไม่มีก็ไม่เข้าจนถึงขณะนี้ก็ยังเห็นโยมอุปัฏฐากที่เป็นผู้หญิงจำนวนมากนะครับยืนยันว่าถ้าเจอที่วัดไหนก็จะไม่ปล่อยผ่านครับ
2: วัดไหนมีเงินทองมีอะไรพวกนี้มันก็เป็นที่หมายปองของผมไม่อยากจะพูดว่าพวกนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับแต่ก็คือเป็นเหลือบไหลที่เข้ามากัดกินบ่อนซ่อทำลายสถาบันพุทธศาสนาต้องหาวิธีป้องกันโยมอุปัฏฐากที่เข้ามาใกล้ชิดกับพระนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยยังมีพบเห็นอยู่พอสมควรแต่ด้วยความใกล้ชิดกันเนี่ยแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยทุกอย่างมันก็แปรผันไปได้หมดนะครับ
0: ประเด็นที่ผู้การจรูญเกียรติปานแก้วได้พูดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าวัดไหนมีเงินผู้หญิงเข้าหาจริงๆหลายท่านก็พูดกับผมนะฮะบอกว่าผู้หญิงก็รู้ว่าพระรูปไหนเป็นยังไงเอาล่าสุดอีกหนึ่งท่านนะฮะคุณแพรรี่ไพรวันอดีตพระไพรวันเนี่ยก็อัดคลิปเหมือนกันบอกว่าจะเหนือดวงหรือจะเหนือกรรมล่ะคือเพราะว่าอดีตพระโชติเนี่ยเป็นเจ้าของต้นตำรับเป็นผู้ผลิตนะเหรียญเหนือดวงที่มีมูลค่ามากที่สุดเนี่ยประมาณ10ล้านบาทเลยนะครับนี่แพรรี่บอกแบบนี้ครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยชาวพุทธควรจะได้อะไรควรจะเข้าหาพระอย่างถูกต้องถูกวิธีเข้าหาพระปฏิบัติและอย่าไปยึดติดเป็นตัวบุคคล ต้องยึดที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าครับ
3: เป็นคนพุทธแต่พระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่เอาสักอย่างขยันแต่จะสร้างเกจิไงมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดแหละถ้าตราบใดสังคมพุทธมันยังขยันปั้นเกจิขึ้นมาน่ะแล้วคารวาสช่วยกันปั้นพระภาวนาขึ้นมาสิพระปฏิบัติอยู่ที่ไหนไปหาที่นั่นแล้วก็ไปเอาปัญญาสิอันนี้เข้าหาพระเพื่ออะไรไปเอาความโลภเข้าหาพระก็ไปเอาความโลภอยากได้ความโลภได้โชคได้ลาภไปเอาความหลงไปทำพิธีการทั้งที่ไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกว่าทำแล้วมันจะดีกับตัวยังไงหรือมันดีได้จริงหรือเปล่าไม่มีไม่ต้องโทษแต่พระค่ะพวกมึงตัวดีเลยคารวาสนั่นน่ะสรรหาแต่เอากิเลสไปปนเปื้อนให้พระนั่นน่ะตัวหนึ่งนั่นน่ะ
0: เนี่ยฮะมันก็เป็นอุทาหรณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดึงสติกันนะครับว่าเราจะถวายเงินเราจะทำบุญเนี่ยเราต้องทำบุญให้ถูกวิธีและมีสติด้วยเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านเห็นกองเงินปึกเงินเมื่อวานนี้แล้วตกใจอ่ะเนี่ยคือมากมายมหาศาลนะครับมีข่าวว่าตำรวจเนี่ยเอาเครื่องนับธนบัตรไปนับที่กุฏิของอดีตพระโชตินะเอาไป4เครื่องพังไป2คิดดูว่าแบงค์เยอะขนาดไหนอ่ะเครื่องนับธนบัตรยังพังไป2เครื่องอ่ะครับดูสิฮะเป็นปึกแบบนี้นี่คือที่ญาติโยมถวายให้ฮะไม่ได้เข้าบัญชีวัดเลยครับซุกอยู่ที่กุฏิตัวเองคุณผู้ชมรวมแล้วนะเฉพาะของอดีตเจ้าวาดนะฮะยึดทรัพย์มาได้เนี่ย498ล้านบาทแบ่งเป็นเงินฝากในบัญชี290ล้านบาทเงินสดเป็นปึกๆ138ล้านบาททองคำต่างๆน้ำหนักรวมกว่า 1,000 บาทคิดเป็นเงินก็ประมาณ70ล้านบาทส่วนทรัพย์สินของสีกาคนสนิทที่ตรวจยึดมาได้จากบ้านพักแถวปทุมธานีเงินสดอีก3ล้าน8ทองคำอีก90บาทและยังมีโฉนดที่ดินสมุดบัญชีกรมธรรม์สุขภาพรวมแล้วกว่า220ล้านบาทสีกา220ล้านบาทรวม2คนทั้งโชติทั้งเอเนี่ย720ล้านบาทโอ้โหคุณผู้ชมเอาล่าสุดนะฮะวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าเดี๋ยวจะขยายผลต่อนะน่าจะไม่จบแค่2คนนี้อย่างแน่นอนนะครับคาดว่ามีผู้ร่วมขบวนการนี้อีกประมาณ 1-2 คนแต่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวาสยังบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ต้องช่วยเหลือกันนะฮะนั่นก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนยังตกหนักทั่วประเทศไทยและไม่รู้เป็นอะไรฝนมันชอบมาตามนัดมันชอบมาตอนบ่ายๆเย็นๆค่ำๆแล้วดูฮะลูกเด็กเล็กแดงต้องอพยพหนีน้ำป่ากันตัวจ้อยแล้วดูโอ้โหกระแสน้ำข้างๆลูกเร็วเดี๋ยวไม่รอดนี่ฮะนี่คือจังหวัดเชียงรายครับคุณครูต้องช่วยเหลือกันแบบนี้ครับ
4: จบเลยจ้ะ
5: เดี๋ยวฮะรถชับเลยเดี๋ยวจะไปหน่อยนะมูจิอยู่ส่วนเด่นเลยเนาะเขียมูเยอะไปเด็กๆไป
0: แล้วกระแสน้ำแรงมากนะครับคือมีแต่ครูกับเด็กตัวเล็กประมาณ30ชีวิตที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะฮะต้องเกาะไหล่กันแบบนี้นี่คือภาพเหตุการณ์ที่ตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับคุณผู้ชมแล้วฝนเนี่ยมันตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำในลำห้วยที่อยู่ติดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลแรงทุกคนก็ตกใจกลัวว่าน้ำป่าเนี่ยจะทะลักเข้าท่วมศูนย์เด็กเล็กนะครับทำให้ครูต้องตัดสินใจครับอพยพก่อนดีกว่านะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้ไปที่แม่สายกันหน่อยครับแม่สายเนี่ยเพิ่งครบรอบไปนะครับเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่แต่ปรากฏว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดูสภาพเนี่ยฝนตกหนักตั้งแต่ต้นน้ำที่ฝั่งเมียนมาทำให้มวลน้ำทะลักลงแม่น้ำสายอย่างรวดเร็วระดับน้ำที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1มีจังหวะหนึ่งคุณผู้ชมช่วงประมาณวันพฤหัสพุ่งสูงถึง 4.33 เมตรคือสูงกว่าระดับวิกฤตที่ 4.30 เมตรไปแล้วน้ำจากบ้านโจตาดาเนี่ยไหลลงมาสมทบต่อทำให้มวลน้ำขึ้นมาแตะถึงใต้สะพานมิตรภาพชาวบ้านต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เคราะห์ดีเหลือเกินคุณผู้ชมเมื่อวานวันศุกร์น้ำมันลดระดับลงไปก่อนนะไอ้ที่มันเกินวิกฤตมานิดนึงเนี่ยมันลดลงไปนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยกันแบบข้ามวันข้ามคืนเนี่ยเอารถแบ็คโฮมาเร่งตักต้นไม้กิ่งไม้กองขยะที่ไหลมาติดใต้สะพานจำนวนมหาศาลเพราะว่ามันมาขวางทางน้ำนั่นเอง ผู้ชมครับเส้นทางน้ำที่แม่สายเนี่ยมันมีอยู่2จุดเสี่ยงหลักๆนะครับจุดแรกก็คือตึกสีม่วงหรือตึกแม่สายคอมเพล็กซ์ที่เราจะเห็นน้ำเนี่ยมันทะลักออกมาเนื่องจากว่าแนวบิ๊กแบ็กบางส่วนมันรั่วครับคือมันรั่วจากธรรมชาติในส่วนหนึ่งแต่มันก็รั่วจากคนมือดีนะมาลักลอบเปิดมันออกใช้เป็นเส้นทางเข้าออกคุณผู้ชมจุดที่2ครับคือตรงอาคารราชพัสดุซึ่งอยู่ติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรับน้ำนะครับ2จุดนี้ครับเป็นจุดสำคัญว่าน้ำจะเข้าท่วมชุมชนแม่สายหรือไม่เอาเป็นว่าจนถึงณขณะนี้ครับระดับน้ำสายลดลงแล้วแต่ยังวางใจไม่ได้นะคุณผู้ชมชาวบ้านหลายคนบอกว่าเอ๊ะเนี่ยบิ๊กแบ็กบางส่วนอะทำไมมันสภาพเป็นเงี้ยไอ้ที่สร้างกันมาตั้งกี่วันกี่เดือนพอน้ำมาปุ๊บอ้าวเนี่ยชาวบ้านไม่สบายใจทำไมมันเป็นรูอ่ะทำไมมันรั่วล่ะเนี่ยฮะเป็นช่องขนาดใหญ่แล้วพอมวลน้ำมันไหลเชี่ยวก็เลยทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามว่าแล้วถ้าฝนมันตกหนักลงมาอีกครับมวลน้ำมาแรงแบบนี้บิ๊กแบ็กจะเอาอยู่ไหมหรือเป็นเพราะว่ามวลน้ำที่มันไหลแรงทำให้บิ๊กแบ็กมันแตกของมันเองหรือเปล่านะล่าสุดครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแล้วนะครับบอกว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นเป็นจุดที่น้ำทะลักเข้ามาและไหลผ่านแนวบิ๊กแบ็กแต่ฝ่ายไทยเราเนี่ยยังสามารถประคองสถานการณ์เอาไว้ได้เบื้องต้นครับถ้าระดับน้ำลดลงเจ้าหน้าที่เตรียมเสริมแนวป้องกันอย่างวันมะรืนนี้นะครับ14กันยายนก็จะเริ่มวางกล่องเกเบียนและเรียงหินเพื่อทำแนวป้องกันให้แข็งแรงมากขึ้นแต่ก่อนจะถึงวันที่14เนี่ยวันนี้12พรุ่งนี้13ก็ยังต้องเฝ้าระวังใช่ไหมฮะแล้วจะทำยังไงถ้าเกิดฝนมันตกลงมาอย่างหนักอีกครั้งนะครับปรากฏว่ามันมีภาพหนึ่งครับคุณผู้ชมผนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กอันนี้อยู่ตรงข้ามกับชุมชนวัดเกาะทรายปรากฏมันพังถล่มแตกซ้ำรอบ2ครับทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมฝั่งของท่าขี้เหล็กเมียนมาครับ
6: ตรงนี้คือบริเวณวัดเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับแต่ว่าขณะนี้นะครับบิ๊กแบ็กฝั่งประเทศเพื่อนบ้านพังไปอีกรอบนึงแล้วครับทำให้มวลน้ำนะครับไหลทะลักเข้าไปยังตัวเมืองท่าขี้เหล็กครับทำให้แม่น้ำสายลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแต่ก็ฝากความเป็นห่วงถึงพี่น้องทางฝั่งตรงข้ามนะครับ
0: คุณผู้ชมครับนี่ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของทางเมียนมาที่เขาต้องไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบกับฝั่งไทยด้วยส่วนที่ลำปางครับฝนถล่มที่อำเภอเถินเกิดเหตุสลดนะครับบนถนนเถินลีคุณสนธยาอายุ42ปีครับขับรถไปรับภรรยาที่ศรีสะเกษกลับบ้านที่ดอยเต่าเชียงใหม่เดินทางมาไกลเกือบ1,000กิโลปรากฏว่ารถลื่นตกข้างทางครับแต่ทั้งคู่รอดชีวิตนะครับแต่ปรากฏขับต่อไปได้แค่20เมตรก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงจากหน้าผากระแทกหลังคารถอย่างแรงทำให้คุณสนธยาเสียชีวิตคาที่ต่อหน้าภรรยาทั้งที่เหลืออีกประมาณ100กิโลเมตรก็จะถึงบ้านอยู่แล้วนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆส่วนที่บึงการครับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ตกใจเลยครับเพราะว่ามีเด็กน้อยคุณผู้ชมนี่เด็กน้อยถูกกระแสน้ำที่ไหลแรงของน้ำตกนะครับพัดออกจากจุดที่เล่นน้ำตกลงไปในหน้าผาหนูลูกชาวบ้านเนี่ยต้องรีบเข้าไปช่วยกันอย่างโกลาหลนะครับนี่คือน้ำตกถ้ำพระจังหวัดบึงการเพราะดีนะครับที่มีคนก็ไปช่วยไว้ได้ทันนะนี่คว้าตัวไว้ได้แล้วฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับในช่วงฝนตกหนักน้ำท่วมแบบนี้พัทยาครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเจอฝนถล่มกลางดึกจนน้ำท่วมครับรถเล็กสัญจรลำบากการจราจรติดขัดยาวหลายกิโลครับ
7: รายงานสถานการณ์นะครับไปแล้วนู่นน้ำโคตรแรงเลยซอยเขาน้อยนะครับผมอย่างแรงครับอย่างแรงจะมานะครับบอกไว้ก่อนโคตรแรง
0: โอ้บอกไว้ก่อนโคตรแรงนี่ฮะเขาถ่ายคลิปไว้ซอยเขาน้อยพัทยานะครับคุณผู้ชมเป็นอีกจุดหนึ่งที่หนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นว่าจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากที่พัทยานะครับถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่ซอยเขาตาโลถึงซอยวัดธรรมสามัคคีถนนสุวิทพัทยาใต้ชาวบ้านฝากนะเร่งแก้ไขหน่อยท่วมทุกปีจริงๆคุณผู้ชมครับแต่แม้ว่าหลายพื้นที่ทั่วไทยจะเจอฝนตกหนักน้ำท่วมแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไอ้ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยจะทำไทยแล้งหนักถึงปีหน้าโดยอาจารย์เสรีสุภารทิตครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมรังสิตบอกว่าทั่วไทยเนี่ยฝนจะเริ่มทิ้งช่วงในสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายน หรือประมาณตั้งแต่วันที่20กันยายนเป็นต้นไปก็สัปดาห์หน้า

0: จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเอลนีโญแบบเต็มรูปแบบในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ส่งผลยาวเลยนะครับตามหน้าจอฮะถึงกลางปีหน้านะ70นะฮะกรกฎาคม70นะครับสิ่งที่น่าห่วงคือแม้ว่าตอนนี้ฝนตกหนักแต่ฝนที่ตกลงมาไม่ได้หมายความว่าจะมีน้ำเก็บไว้ใช้เพียงพอโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชนประทานครับที่มีอยู่มากกว่า 70% เมื่อฝนหยุดตกอากาศร้อนขึ้นน้ำในดินและแหล่งน้ำก็จะลดลงอย่างรวดเร็วผลกระทบที่จะตามมาคือน้ำไม่พอทำการเกษตรผลผลิตเสียหายและอาจจะกระทบกับน้ำกินน้ำใช้โดยเฉพาะถ้าฝนตกทิ้งช่วงต่อเนื่องนานหลายเดือนครับ
1: ตุลานี่คาดการว่าฝนจะน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นมันก็เข้าสู่โหมดของเอลนีโญแหละมันน่าจะแตะระดับสูงสุดเดือนธันวาก็นับไป6เดือนนะคือผลกระทบมันจะอยู่ช่วงนั้นก็แน่นอนว่าอุณหภูมิมันจะสูงมากคือพืชมันทนอุณหภูมิสูงไม่ได้ไงนี่คือที่สิ่งที่เสียหายผลผลิตจะเสียหายเนื่องจากว่าพืชพันธุ์ธัญหารไม่สามารถรับได้กับอุณหภูมิสูง
0: คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าตอนนี้จะเจอฝนตกหนักน้ำท่วมแต่สิ่งที่ต้องรับมือคือแล้วถ้าฝนมันไม่มีล่ะมันจะแล้งขนาดไหนตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเพราะว่าไม่ใช่แค่นักวิชาการบ้านเราที่พูดนะครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเขาก็เตือนว่าเราจะเจอกับซูเปอร์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีอุณหภูมิโลกสูงขึ้นอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นอาจจะร้อนที่สุดเป็นประวัติการไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่จะเจอแบบนี้กันทั่วโลกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับมันมีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับที่จู่ๆเบรกเกอร์เนี่ยเกิดประกายไฟนี่ฮะชาวบ้านแตกตื่นเลยนะครับสุดท้ายจบอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันแต่ว่าตอนนี้ครับเรามีโปรดีๆโปรเด็ดๆโปรโรงงานมาเองติดตามจากคุณเดียครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณออฟภัยธรรมชาติค่อนข้างเยอะเนาะช่วงนี้วันนี้ก็เลยเอาโปรมาปลอบใจค่ะ
0: ขอบคุณครับเชิญครับ
2: ได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้โปรโรงงานมาเองเอารังนกมาลดราคาใครคะพี่ปอภาคภูมิค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีออฟครับและสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ครับแฟนรายการเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์วันเสาร์รายการสดทั่วประเทศด้วยนะครับเหมือนที่เดียบอกครับนี่คือโปรตรงจากโรงงานวันนี้เอารังนกมาลดราคากับแฟนรายการช่องวันเนาะรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้กระเป๋าแต่ละคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงแล้วเดียบอกเลยว่านี่คือโปรตรงจากโรงงานข้อดีเวลาโรงงานมาขายของเองคือไม่ต้องผ่านประคับประคองปกติหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาแพงอ่ะแพงขนาดไหนขออนุญาตกล้องจับหน่อยครับคือปกติรังนกราคาค่อนข้างแพงส่วนตัวเดียเคยซื้อรังนกไซส์แบบนี้หรือว่าไซส์45แมวคือซื้ออยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
2: เป็นร้อยนะพี่ปอ
3: หลักร้อยเนาะ
2: ใช
3: ่กลับไปที่เฟรมเดือนนั้นเวลาจะซื้อแต่ละทีหลายคนก็คิดซ้ายทีคิดขวาทีแต่รังนกหลายคนรู้แล้วว่ายิ่งกินนะร่างกายยิ่งแข็งแรงร่างกายยิ่งสดชื่นร่างกายยิ่งกระปี้กระเป๋าบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนโบราณเขาเลยนิยามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินอายุยิ่งยืนยาววันนี้มาสดในสตูดิโอครับวันเสาร์12กันยายนตอนนี้11โมงอีก21นาทีเดียครับนี่คือราคาตรงจากโรงงานเดียบอกว่าขวดนี้ประมาณ100ถูกไหม
2: ใช่
3: กล้องจับมาที่เซตรังนกหน่อยนี่คือรังนกราคาตรงจากโรงงานปกติขวดละ100บาทเนา
2: ะ
3: วันนี้ผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวด1ขวดประมาณ100บาท12ขวดอย่างต่ำก็มี
2: 1,200
3: อ่ะลดเท่าไหร่เดียถึงจะเอาอ่ะ
2: 1,000 ได้ไหมพี่ปอ
3: 1,000 ขอมาจัดให้ครับปกติขวดละ
2: 100
3: บ
2: า
3: ทถูกต้องครับ12ขวด 1,200 เดี๋ยวทีมงาน
4: วันนี้ขาย720ค
3: ่
4: ะ
3: อ่ะกลับที่เฟรมเดิมทีมงานไงนะเดี๋ยววันนี้สดนะ
4: 720ค่ะ
3: เดี๋ยวเดียเดียบอกขวดละ100บาท
2: ค่ะ
3: 12ขวด 1,200 เดียบอกว่าขอ 1,000
2: ก็ลดให้แล้วนี
3: ่เท่าไหร่นะ
4: ค่ะ720
3: ค่ะ720บาทเดี๋ยวสดนะอ่ะ720บาทเดียถ้า720บาทเอามั้ย
2: เขียนให้อ่านออกนะ720
3: เดี๋ยวทีมงานแก้เพจโปรให้อ่านออกนะแก้เพจโปรหน่อยแล้วของแถมเหมือนเดิมมั้ยฮะ
4: เหมือนเดิมค่ะ
3: อ่ะของแถมเหมือนเดิมเดียอันนี้720บาทนะเดียอันนี้720บาทผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาให้เหมือนเดิมมั้ยฮะ
4: ให้เหมือนเดิมค
3: ่
4: ะ
3: ให้เหมือนเดิมอ่ะเดียหมดหนี้ยืนยันที่720บาทเดียถ้าหมดหนี้ 1,000 เอามั้ยฮะ
2: เอา
3: อันนี้เหลือแค่720บาท
2: ยิ่งเอาเลย
3: ยิ่งเอานะคือปกติรังนกกับขวดนึงเป็น124ขวดคือ6ขวดบวก12บวก10บวก6เป็น18บวก6เป็น24ถ้าขวดได้100บาท24ขวดอย่างต่ำต้องมี 2,400 บาท
2: ค่ะ
3: 1,000 ก็เอาแล้วเนาะ
2: ใช่
3: ทีมงานแจ้งมาแล้วเขียนไม่ค่อยสวยอ่ะ720บาทเดี๋ยวทีมงานแก้เพจโปรให้ผมแล้วกันเนา
4: ะ
3: แก้เพจโปรเสร็จให้สัญญาณนิดนึงเนาะ เดียหมดนี่720บาทเอาเนาะ
2: เอาค่ะ
3: เอาเฉพาะรังนกอ่ะขอรายละเอียดรังนกขึ้นมาหน่อยนี่คือรังนกแท้ที่ออกจากโรงงานมหาชนเดียเดียดูรายละเอียดบนที่พี่ปอชี้นะ1รังนกแท้เวลากินอ่ะร่างกายจะแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นบำรุงปอดและเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายส่วนนี้เติมนานะเนี่ยนานะช่วยเสริมภูมิคุ้ม

0: เกิดกับร่างกายเวลาภูมิดีร่างกายจะแข็งแรงและตอนนี้เพิ่มเซรามายด์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและใส่คอลลาเจนครับดูแลกระดูกข้อต่อหัวเข่าอ่ะขออินเสิร์ตลงนิดนึงเดียปกติขวดนึงเป็นร้อยอ่ะ24ขวด 2,400 บาททีมงานแจ้งมาแล้วว่า720บาทเดียเห็นราคาแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้คือว้าวมากลดไปเยอะมากค่ะเพราะว่าจริงๆที่พี่ปอบอกว่าเดียขอพันนึงเนี่ยแล้วของแถมขนาดนี้ก็เอาแล้วนะ
0: แต่นี่720บาท
1: โ
0: อ้เอาเฉพาะตัวเนี้ยใครจ้องจอจ้องมือถือบ่อยๆก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเวลาคนมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาตามันจะแห้งตามันจะพร่าตามันจะมัวจะมีน้ำตาไหลไม่มีสาเหตุตัวนี้คืออะไรขออนุญาตกล้องจับเลยครับนี่คือ CL ตราดนะครับช่วยดูแลและถนอมสายตาตัวนี้จุดเด่นครับเราขอเสริมประกอบคู่เดี๋ยวเนาะเรามีทั้งลูทีนโกจิเบอร์รี่บิวเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกเรืองทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันช่วยถนอมสายตาหลายคนอ่ะล้างหน้าประจำสระผมประจำแต่ไม่เคยมีใครดูแลสายตาสายตาเขาบอกว่าเป็นหน้าต่างของหัวใจลองคิดดูว่าถ้าสายตามันไม่ดีอ่ะทุกอย่างในชีวิตมันจบนะลองให้มีกินฟรี3กล่องครับ1กล่องบรรจุ30แคปซูลกันได้เดือน2กล่อง2เดือน3กล่อง3เดือนแต่เงื่อนไขเวลาส่งเก็บกล่องทุกงานเดียเวลาเอากล่องไปทำอะไรฮะ
1: ทิ้งค่ะ
0: ทิ้งนะเลยขออนุญาตส่งเป็นกระปุกแทนแล้วกันเนาะอ่ะขออินเสิร์ตลงและกลับไปที่เฟรมเดิมทีมงานเพจโปรเรียบร้อยยัง
2: เรียบร้อยค่ะ
0: อ่ะเดียเขียนอาจจะไม่สวยนะแต่เพจโปรต้องสวยนะ
1: ค่ะ
0: เดียเป็นสักขีพยานพร้อมกันว่า720บาทเนาะอ่ะขอโปรรอบที่1ขึ้นไปเลยครับเดียชัดเจนไหมว่า720บาทยืนยันว่า720บาทนะรังนก24ขวด2โหลและผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกครับตาแห้งตาผ้าตามัวเอาไปกินฟรีหมดหน้าจอ720พอและส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง902-065-888ยังกับปกติรังนกขวดหนึ่งเป็นร้อยเนาะสำหรับรังนกแท้นะรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นวันนี้ปรับราคานะจาก 2,400 นะขวดละ100บาท24ขวด 2,400 วันนี้ปรับราคาเหลือ720บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีอีก3กระปุกครับใครตาแห้งตาผ้าตามัวเอาไปกินฟรีนะหมดหน้าจอ720บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง902-065-888ครับเบียร์ปกติเซตเนี้ย 1,000 ก็เอาแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่แต่วันนี้ลด720บาทอ่ะถามความรู้สึกเบียร์นิดนึงว่าเห็นโปรนี้ในฐานะที่อยู่ในสตูดิโอด้วยกันเนี่ยเห็นโปรนี้แล้วอยากซื้อขนาดไหนฮะ
1: คืออยากซื้อมากแล้วมันเซอร์ไพรส์ว่าทำไมเราทำราคาขนาดนี้ได้อ่ะ
0: ใช่ครับแต่รู้จะไม่เดีย
1: อยากรู
0: ้อยากให้รู้แต่บอกก่อนนะหมดเนี้ยยืนยันเดียเป็นสักขีพยานนะว่า720บาทรังนก24ขวดผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรี3กระปุก720ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง902-065-888อ่ะเดียถามมาผมตอบให้ขอวิดีโอโรงงานก่อนนะท่านผู้ชมตรงๆนะถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้ได้นี่คือโรงงานระดับมหาชนเดียเวลาโรงงานมาขายของเองอ่ะ1ไม่ต้องผ่านราคาคนกลาง2เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเครื่องจักรกลทุกอย่างมันทันสมัยมากและเป็นมาตรฐานระดับโรงงานมหาชนครับชื่อเต็มโรงงานเราคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนในธุรกิจอาหารเสริมเราอยู่มาเกิน10ปีแล้วนั้นมั่นใจคุณภาพได้และรังนกตัวนี้คือรังนกแท้ปกติขวดนึงเป็น100ครับ24ขวด200อย่างต่ำมี 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือแค่720บาทขออนุญาตกล้องจับมาตรงนี้นิดนึงเนาะเดียแล้วหลายคนกลัวเอ้ยลดขนาดเนี้ยแล้ววันหมดอายุจะเป็นยังไงอ
1: ัน
0: นี้คือเก็บได้2ปีแล้วเราผลิตวันไหนครับเดือน8คือเดือนที่ผ่านมาปี2026ก็ปีนี้2569
1: เพิ่งผลิต
0: แล้วเพิ่งผลิตแล้วเก็บได้อีก2ปีท่านผู้ชมไปคืออันนี้คือล็อตใหม่แกะกล่องจริงท่านผู้ชมหมดเนี้ย720บาทอ่ะขอโปรรอบที่2ขึ้นไปเลยครับทุกชมย้ำนะฮะเอาเฉพาะรังนกท่านผู้ชมขวดนึง100นะครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทวันนี้ปรับราคาเหลือ720บาทถูกมากรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรี3กระปุกครับหมดหน้าจอ720บาทครับ02-065-888ยังครับปกติรังนกขวดนึง100ครับ24ขวด200อย่างต่ำต้องมี 2,400 บาทรังนกยิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นวันนี้ปรับราคาเหลือ720บาทผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรี3กระปุกครับใครตาแห้งตาผ้าตามัวเอาไปกินฟรีนะหมดหน้าจอ720บาทครับ02-065-888ครับขอรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ CL ตรารัตน์คุณหน่อยใครตาแห้งตาผ้าตามัวตามองเห็นไม่ชัดตัวนี้มีทั้งลูทีนโกจิบุรีบิวบุรีให้ไปกินฟรี3กระปุกกินได้3เดือนเนาะเอาไปดูแลสายตาอันนี้ไม่คิดมูลค่าเลยและเช้าวันนี้เรามีสิทธิ์ได้ซื้อแยกให้ต่างหากด้วยเนาะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับทั้งหมดทั้งมวลให้โทรก่อน 11:30 น.เนาะรังนก24ขวดปกติ 2,400 บาทเช้าวันนี้720บาทและผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรี3กระปุกครับหมดหน้าจอ720ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง902-065-888ยัง902-065-888รังนก24ขวดคิดแค่720บาทแถมผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาฟรีนะครับหมดหน้าจอ720บาทเบิ้ล2ชุดมีของแถมครับ02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: สุดยอดโรงงานมหาชนมาเองจริงๆขอบคุณพี่ปอนะคะคุณผู้ชมขารีบโทรทันค่ะ
3: โปรดีขนาดนี้รีบกดกันมานะครับคุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของฟ้าฝนนะฮะบ้านหลังหนึ่งเคราะห์ดีครับไม่มีคนอยู่แต่ว่าเกิดเหตุระทึกขึ้นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเห็นแสงอะไรไหมตรงนั้นนี่ฮะนี่ฮะใกล้ๆครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่คือเบรกเกอร์ไหม้กลางบ้านครับคือคนกลัวแล้วว่าไฟจะไหม้บ้านหรือเปล่าควันมันมาแล้วนะครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่สีแดง

ที่เตือนให้รับมือกับฝนตกหนักนะครับเพราะดีที่เรื่องนี้เหตุการณ์นี้ไม่มีคนอยู่ในบ้านพลเมืองดีนะครับรีบแจ้งตำรวจการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบตัดกระแสไฟโอ้ภาพนี้น่ากลัวมากเนี่ยฝากเป็นอุทาหรณ์นะครับเจ้าของบ้านหมั่นตรวจสอบระบบไฟฟ้าเบรกเกอร์และอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักและฟ้าฝนคะนองเพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไฟไหม้บ้านขึ้นมาน่ากลัวนะครับคุณผู้ชมสลับมาที่อีกหนึ่งซิทคอมนะครับที่ตีแผ่เรื่องราวในที่ทำงานได้แบบลงตัวสุดๆนะครับเรากำลังพูดถึงซิทคอมใต้โต๊ะทำงานครับนี่คือหยิบเรื่องใกล้ตัวของคนทำงานมาเล่าแบบทั้งฮาทั้งป่วนและบางจังหวะก็จริงจนต้องหันกลับมามองชีวิตตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินความสัมพันธ์ในออฟฟิศหรือปัญหาที่ไม่มีใครสอนวิธีรับมือเพราะชีวิตการทำงานจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแค่เดดไลน์แต่มีเรื่องให้ปวดหัวได้ทุกวันนะครับใครที่กำลังทำงานใครกำลังเริ่มงานหรือใครเคยมีโมเมนต์แบบนี้มาก่อนเช่นมาทำงานหรือมาเอาชีวิตรอดรับชมซิทคอมใต้โต๊ะทำงานย้อนหลังได้แล้ววันนี้ครับเฉพาะบนแอปพลิเคชันวันดีที่เดียวเท่านั้นงานอาจจะเหนื่อยนะครับแต่ดูเรื่องนี้แล้วอย่างน้อยเราไม่ได้เหนื่อยหรือวุ่นวายอยู่คนเดียวแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องจริงนะคุณผู้ชมนะอ้าวสำหรับลูกค้า AIS ห้ามพลาดนะครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะครับสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149 บาทเหลือเพียง99 บาทต่อเดือนนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30 กันยายนนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ข่าวเย็นช่องวันมาช้าหน่อยนะครับเจอกันประมาณ5:30ของวันนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามหลายข่าวใหญ่ก็ได้นะครับทั้งเรื่องของอดีตพระโชติที่อยุธยาก็ดีนะครับว่าจะขยายผลไปถึงไหนการจับกุมกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับล่าสุดเห็นว่าไปจับเจ้าหน้าที่เดียไซมา2 คนแต่ว่าให้ประกันตัวไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้ในข่าวเย็นช่องวันนะครับนี่คือทั้งหมดของเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์ประจำวันนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ

0: ซัมซุงประกันชีวิตวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์
1: คุชชั่นออร่าริชคุชชั่นผิวดูกระจ่างใสคุชชั่นที่อิงฟ้าเลือกออร่าริชคุชชั่น
0: ยูราซันโปรเทคสมูทครีมช่วยปกป้องผิวบางเบาเนียนใสไม่งอแป้ง
1: พิสูจน์ออร่าริชด้วยผิวจริงแป้งพัฟออร่าริชติดทนเอาอยู
2: ่เปิดใจครั้งแรก

0: สวัสดีค่ะ
1: นี่ต้องบอกว่ารายการนี้เหมือนรายการไปขอใบเตยกับของลุกนะเพราะอะไรรู้ป่ะเป็นแขกรับเชิญที่มารายการเราบ่อยมาก
2: จริงมาบ่อยมากเลยนะครับวันนี้ต้อนรับนะครับทั้งพี่ใบเตยนะครับแล้วก็น้องลุกนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะโอเค
2: เชิญนั่ง
1: เชิญนั่งเลยค่ะวันนี้บอกเลยว่าคำถามแซ่บๆใครอยากจะฝากหนิงถามอะไรพี่พุทธถามอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ทั้ง TikTok ของคุยแซ่บโชว์กันด้วยค่ะ
2: ครับแบบพี่หนิงเปิดมาซะขนาดนี้พี่ใบเตยมีเกรงๆเลยนะ
1: น้องเตยคำถามหลายๆคำถามที่โปรดิวเซอร์เขียนมาแล้วบีฟพี่เมื่อกี้นี้ในห้องแต่งตัวพี่หนิงพูดว่าอะไรนะคะพี่พุทธอ
2: ะไรนะ
1: ตะกี้พี่หนิงพูดในห้องแต่งตัวว่ายังไงนะคะพี่พุทธ
2: พี่หนิงบอกว่าพี่หนิงอ่ะรู้ทุกเรื่อง
3: ใช่
1: ฉะนั้นวันนี
2: ้ซึ่งวันนี้ถ้าเตยไม่ตอบพี่หนิงจะตอบแทนนะครับแต่นี่คือใบเตยกับลุกนี่คือมาพร้อมกันครั้งแรกปะคือก่อนหน้านี้คือแยกกันมา
1: ใช่ไหมใช่แยกๆกันมาร
3: ายการนี้ครั้งแรก
1: ครั้งแรกที่มาพร้อมกันลุกวันนี้หล่อว่ะ
3: อุ้ยจีบไหมจีบไหมท้ายพี่หนิงตอนนี้หรือเปล่าลักษณะนี้ใช่ไหมอ
1: ย่างเงี้ยแหละเอาตาเราเข้าเรื่องกันเลย
3: เ
1: พื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เป็นแบบว่าอะไรที่พูดตรงๆคนในวงการพวกเราอ่ะก็จะเมาส์กันท็อปิกนี้เป็นท็อปิกใหญ่ในวงการว่าใบเตยจะเปิดตัวแฟนใหม่แล้วหรอเพราะว่าภาพมือปริศนาพร้อมกับแคปชั่นใช่ไหมคะพี่พุทธ
2: ใช่ครับอ้าว
1: พี่พุทธอย่านิ่งสิคะ
2: อุตส่าห์จั่วนะครับก็คือเขาลงเป็นรูปมือใช่ไหม
1: ถ่ายรูปมือนี่
2: เนี่ยใบเตยมืออยู่ข้างบนแล้วก็มือผู้ชายอยู่ข้างล่างนะครับ
1: แล้วก็
2: ม
1: ี
2: หัวใจปิ๊งขึ้นอยู่ข้างบน
1: ใช่แล้วก็เขียนว่า end of augustWhere there is love, there is life. Hashtag ด้วยนะรักครั้งใหม่ยังไงตรงๆเลยผู้ชายคนนี้เป็นใครตอบดีๆพอพี่รู
3: ้เพื่อนค่ะไม่มีอะไรแค่เพื่อนอยู่
1: เดี๋ยวแค่เพื่อนหรอจริงหรอ
3: แค่เพื่อน
1: คุยมานานยังเอาทำไมอึ้งอ่ะทำไมอึ้งอ่ะพี่พูดแล้วช่วยกันขยี้แล้ววันนี้แขกรับเชิญเราสนุก
2: อ่ะแค่เพื่อนเลยไงคุยกันมานานหรือยังครับ
3: คุยรู้จักอ่ะรู้จักได้สักพักค่ะรู้จักได้สักพักแต่ว่าเอาจริงๆมันเป็นอะไรที่มันมากกว่าความสัมพันธ์แบบเชิงชู้สาวหรืออะไรอย่างงี้นะมันมีความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องคือณวันนี้หนูต้องบอกก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคือที่ลงเนี่ยไม่ได้จะเปิดตัวอะไรเลยแต่แค่รู้สึกว่าม
2: ันเป็นโมเมนต์ดีๆเหรอ
3: คือ20รูปอ่ะคือมันรวมเรื่องราวในเดือนนั้นแล้วในวันสุดท้ายของเดือนมันดันเป็นเรื่องราวดี
2: ๆ
3: นั่นแหละ
1: เดี๋ยววันสุดท้ายของเดือนเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องอะไรอะ
3: อันนี้ก็แบบขอเก็บไว้
1: ค่ะโอเคพี่ก็จะเก็บไว้เสียงในหัวพี่ก็จะเก็บไว้ให้ด้วยโอเคเรียกว่าคนคุยได้หรือยังคะ
3: ยังหรอกเพราะว่าก็รู้สึกว่าณวันนี้เอาจริงแล้วเราก็มีอย่างอื่นที่โฟกัสมากกว่าตรงนี้อยู่แล้วค่ะแต่บางทีความสุขของคือหนูจะมีแมนิเฟสทุกเดือนว่าความสุขของแต่ละเดือนของเราอ่ะคือเราอยากให้เอาจริงทุกเดือนอ่ะเราเหนื่อยน้อยที่สุดแล้วเดือนไหนที่มันมีความสุขมากที่สุดหรือมีอะไรดีๆเข้ามามากกว่าที่ผ่านมาเราก็จะรู้สึกว่าแฮปปี้กว่
2: า
3: ปกติ
2: พี่หนิงวงในมากแต่ผมมาวงนอกมากเจ้าของมือที่ถ่ายลงเนี่ยที่เป็นแบบวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมที่แบบเป็นเรื่องราวดีๆเป็นคนในวงการหรือเป็นคนนอกวงการครับใบเตย
3: นอก
2: เลยใช่ป่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวงการ
3: ไม่
1: อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
3: มากไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้
2: คำซ้ำเยอะเหมือนกันนะฮะวันนี
1: ้ปกติใบเตยอาสยามเป็นคนไม่พูดติดอ่างเป็นคนชัดเจนใช่ไหมพี่ลูก
3: ไม
4: ่หลังๆมาเป็นอย่างนี้แล้วค่ะ
3: เพราะว่า
1: ลูกซักก็เป็นแบบ
4: เวลาถามเรื่องนี้ปุ๊บเป็นแบบงงทันที
3: เพราะว่าเราไม่อยากให้ส่งผลกระทบหลายๆฝ่าย
1: เข
3: ้
1: าใจ
3: เพราะบางทีพูดอะไรไปก็เดี๋ยวก็
1: ไปเขียน
3: ขวัญสวัสดีค่ะ
1: เอาตกกระจายนึกว่าตกกระใจนึกว่ามาด้วย
3: อันนั้นหัวที่ตามตลอด
1: ไปเจอกับเขาได้ยังไงดีๆนะ
3: โหนานค่ะก็เอาจริงๆรู้จักในความเป็นพี่เป็นน้องนานแล้วค่ะ
2: ซึ่งพอหลังจากที่ลงรูปมือไปปุ๊บก็ยังคุยกันทุกวันไหมฮะ
3: สม่ำเสมอต้องเรียกได้ว่าสม่ำ
1: เสมอ
3: ใช่ใช่ใช
1: ่คำว่าสม่ำเสมอเนี่ยถ้าพี่จะถามคำถามเนี่ยมันจะดูเป็นคำถามแซบเกินไปไหมพี่ถามได้ไหมลูกพี่ขออนุญาตก่อนนะ
3: ถามเลยแม่ตอบอะไรได้แต่ตอบไม่ได้ก็ติดอ่างไว้นั่นแหละ
1: ติดอ่างนะโอเคงั้นพี่ถามอย่างนี้ว่าพี่รู้มาว่าจริงๆแล้วตอนเนี้ยใบเตยคือเนื้อหอมมาก
4: ยกมือสาธุ
1: สาธุแล้วก็มีคนมาจีบเรียกว่าหลายคนมากใช่หรือไม่เ
3: ออสำหรับหนูอายุอย่างเรานะพี่หนิง
1: แซ่บๆอย่างนี้มันต้องมีบ้างแหละอ
3: ย่าได้เรียกคนมาจีบเลยสำหรับหนูเรียกว่าคนที่เอาจริงๆนะหนูว่านะวันนี้หนูรู้สึกว่าตอน
1: แม่ดีกว่า
3: ตอนตัดสินใจ
1: มาอธิบายเยอะละตอนนี้คนจีบทั้งหมดกี่คนอ่ะพูดมาเลย
3: มา
1: ไม่
3: เดี๋ยวจะต้องเล่าว่าตอนตัดสินใจที่ว่าตัวเองโสดเนี่ยรู้สึกว่าเอาจริงเนี่ยคิดว่าน่าจะฮอตกว่านี้นะแต่ผิดคาดสำหรับหนูผิดคาดนะหนูรู้สึกว่าแล้วคนที่เข้ามาเป็นคนที่เอาจริงแล้วคือบางทีเราก็อยากเจอแบบว่าเหมือนไปต่างประเทศนู่นนี่นั่นเจอชาวต่างชาติหรือว่าเจอแบบโลกใหม่ๆอ่ะพูดง่ายๆพี่สาวแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเป็นเขาเรียกว่าพี่น้องหรือว่าคนที่เคยแบบเหมือนฟีลว่ารักเรามานานแล้วหรือว่ารู้จักเรามานานแล้วแล้วก็พอ
1: เรารู้ว่าเรา
3: พอรู้ว่าเราแบบมีวันนี
2: ้
3: ก็เลยค่อยๆเข้ามาในแบบที่ซึมซับในแบบความเป็นคนซับพอร์ต
1: กี่คนเอ้ามึงไม่ตอบคําถามพี่เลยว่ากี่คน
3: ไม่ตอบเลยแม่ตอบไม่ได้
1: เดี๋ยวพี่ช่วยนับมั้ย
2: ชูนิ้วอ่ะ
1: ให้พี่ช่วยนับ
3: ไม่หรอกไม่ได้อะไรมากขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ทุกคนน่ารักเอาจริงๆมาในแบบที่เข้าหาในแบบที่ไม่มีความ
1: ไม่ใช่ชู้สาวใช่มั้ยแต่ว่าเข้ามาแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนจะช่วยซัพพอร์ตถูกมั้ย
3: ถูกต้องค่ะแล้วก็เข้าใจในทุกอย่างคือเป็นคนที่เข้าใจชีวิตกันหมดอ่ะพอเลย35ทุกคนเข้าใจในชีวิตกันหมดเข้าใจในพาสของเราแล้วก็เข้าใจในพาสของเขาแล้วก็รู้สึกว่าคุยกันในแบบรู้เรื่องไม่ต้องพูดกันเยอะมากในวันที่แบบเอ้ยมีข่าวเยอะๆหลากหลายคือความเป็นชีวิตใบเตยเอาจริงๆอ่ะหนูก็รู้สึกแย่นะหมายถึงว่าหนูก็ไม่ได้อยากให้คนที่เข้ามาในวันนี้มารับรู้ข่าวเลยเราอยากให้เขาเป็นเซฟโซนของเราข้างหลังเลยอ
2: ่ะ
3: ไม่อยากให้เพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนของกระแสมากๆแล้วพอรามีอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากให้กระทบหรือกระเทือนหรือว่ามีอะไรไปถึงเขาที่ทำให้ชีวิตเขาต้องวุ่นวายแบบเราอ่ะ
1: ตะกี้มีคำพูดคำนึงบอกว่าเราอ่ะเป็นคนของกระแสไอ้คำว่าพอเราเป็นคนของกระแสมันเลยยากนะว่าถ้าเราจะมีรักครั้งใหม่สักทีนึงอ่ะเราต้องเลือกมันสุดๆเลย
3: ยากมากนะคะสำหรับหนูยากมากเพราะเราก็รู้สึกว่าเราไม่เอาสุดท้ายแล้วนะวันนี้ก็ไม่ได้อยากให้แบบใครเขาไม่ได้อยากเปิดหรืออะไรเลยอ่ะแต่ก็ไม่ได้อยากปิดนะแต่สุดท้ายก็รู้สึกว่าไม่อยากเปิดในส่วนนี้เลยเพราะกลัวว่าที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเราเปิดกันมากเราโอเพนเราแบบเราความเป็นรักเอ่ยของผู้หญิงอะไรเงี้ย แต่ว่าพอเปิดแล้วสุดท้ายมันก็ผลกระทบเยอะสุดๆแหละ
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็นมือของผู้ชายคนน
3: ี้อันนี้ก็แค่นี้แหละสำหรับหนูก็แค่นี้แหละคงทำได้แค่นี้แหละ
1: ก็คือจะไม่มีการเห็นหน้า
2: แล้วการลงมืออันนี้ที่ถ่ายรูปมือลงอ่ะมันเขามีความพิเศษยังไงทำไมเราถึงเลือกที่จะลง
3: เอาจริงๆไม่ได้พิเศษแง่เลยพี่พุทธถ่ายอะไรก็ลงให้จบเดือนนั้น
1: ก็คือหมายว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ดีของเดือนออกัส
3: ถูกต้องแค่นั้นเลยค่ะคือในหัวหนูไม่ได้คิด
2: อะไรเราต้องขออนุญาตเขาไหม
1: ไม่นี่เขา
3: ไม่มีขออนุญาตอะไรใครทั้งนั้น
2: ลงไปเลย
1: นี่ถ้าเขาฟังอยู่เขาเสียใจนะ
3: เสียใจทำไม
1: ก็ดูไม่เป็นคนคือสมมุติสำหรับพี่อะนะสมมุติตอนนี้มีคน
2: พี่หนิงรู้จักไหม
1: รู้จัก
2: พูด
1: ไม่ได้เราต้องมีจรรยาบรรณ
2: เบามากวันนี้เบามาก
1: นี่วันนี้หนิงถามซอฟไม่เบานะวันนี้หนิงจี้คำถาม
3: ไม่เขาดักไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาหนอก
2: อยู่ในแวดวงอะไรครับพี่หนิง
1: ก็ในวงสังคมเซเลบริตี้เขาก็รู้จักกันหมดแต่ว่าใคร
3: ไม่แต่ต้องถามพี่สาวก่อนว่าใช่คนเดียวกันเปล่า
1: ก็นี่
3: ไม่ได้อัปเดตพี่สาวไม
2: ่
3: ม
2: ี
3: ปกติอัปเดตแต่คุณแม่พี่สาว
1: ก็นี่ไงก็แหม
2: ไหนลองคุยกันซิว่ามันใช่คนเดียวกันไหม
1: เอานี่คุณแม่เขาโทรมาเลยจ้ะไม่ใช่คุณแม่โทรมาดิฉันโทรหาคุณแม่เลยจ้ะแม
2: ่คุณแม่ชื่ออะไรฮะ
1: คุณแหนนะจ๊ะเซเลบริตี้ตัวแม่ตัวมารดาแม
4: ่รูปได้นะคะ
1: ไอ้น้องสาวเราเนี่ยมันจะมีแฟนแล้วค่อยดีใจกับมันอยากให้มันมีความสุขกับชีวิตสักทีมันเจอแต่เรื่อง โอ้ยหนิงแต่แม่ว่าตุ๊ดเอาไว้แค่นั้นก่อนเออแต่แม่ว่าตุ๊ดเอาไว้แค่นั้นก่อนใช่คนเดียวกันกับที่พี่กับแม่รู้จักไหม
3: คือแม่ไปเจอหลายคนแม่พี่หนิงหนูก็เลยไม่รู้ว่าแม่ที่แม่เล่าพี่หนิงอะใคร
1: งั้นเอาอย่างนี้กูว่ากล้าที่จะเปิดคนนี้แล้วคนอื่นๆเขาไม่เสียใจหรอเพราะตอนนี้หลายๆคนที่เข้า

0: ามาเขาก็คิดที่จะเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็จริงจังกับเธอหลายคนนะ
1: หรอขอบพระคุณมากค่ะแต่ว่าเอาจริงๆชัดเจนกับสถานะนะตอนนี้ทุกคนว่าเอาจริงแล้วสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าณปีนี้เราไม่ได้ให้ตรงนี้เป็นที่หนึ่งของชีวิตนะหนูยังมีอะไรต้องทำแบบเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ถ้าเตยตอบแบบนี้เดี๋ยวก็จะมีพวกชาวเน็ตเข้าไปเขียนแซะ
2: ว่
0: าก็จะไม่อยากเปิด
3: จะลงรูป
0: แล้วจะลงรูปทำไม
1: ก็ฟีลลิ่งค่ะ
0: มันคือฟีลเรา
4: เอางี้พร้อมจะมั่นใจที่จะเปิดคือบางคนเขาก็แบบไม่อยากเห็นแค่มือแล้วอะไรเงี้ยอยากแบบเปิดหน้าอะไรเงี้ย
1: ยังหรอกอีกนานค่ะ
4: ถาม
1: ก็จะเห็นแค่มือแค่ขาแค่อะไรอย่างเงี้ย
0: งั้นถามลูกดีกว่าลูกเคยเจอยัง
3: บางคนเคยเจอแต่ว่าคนในรูปไม่เคยเจออ
4: ้าว
0: ไม่ที่เขาไม่ให้ลูกเจออะอันนี้จริงป่ะที่เขาเมากันเลยบอกว่าเธอไม่เคยชอบใครเลยที่มาจีบเตยสักคนเดียวเธอจะเป็นเหมือนแบบตั้งป้อมกับทุกคนเลยอะ
3: คือลูกว่านะมันเกิดจากว่าลูกกับพี่เตยน่าจะชอบผู้ชายคนละไทป์กันเคสไม่เหมือนกัน
4: พี่เตยชอบยังไงไทป์พี่เตย
3: พี่เตยชอบ
0: แบดบอย
3: ผู้ชายไม่มีอนาคต
4: ลูก
0: ลูกไอ้ลูก
4: หนูพูดน้อยแต่หนูแบบหนูเก็บทุกอย่าง
1: พูดแล้วหนูจะ
0: เห็นไหมงั้นใช่แล้วงั้นใช่แล้วคนเดียวที่คุณแม่เป็นห่วงแล้วพี่เป็นห่วงคนเดียวกันแน่นอน
3: ก็คือเอาจริงๆนะก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นห่วงอยู่ก็จะรู้สึกว่าแบบเมื่อไหร่จะแบบดวงพี่จะเปิดสักทีเรื่องความรัก
4: หมายถึงว่าในอดีตใช่ไหมแล้วปัจจุบันเนี่ยไทป์เขาเปลี่ยนไปไหมหรือว่ายังไง
3: ไม่เลยเหมือนแย่ลงกว่าเดิม
4: จริงเนี่ย
0: ยังรู้ก็ฉันไปนี่ไปคำถามต่อไป
3: นี่คือพูดลูกก็พูดความจริงหมดเลยนะ
0: ไม่แต่ลูกต้องเข้าใจน้องอย่างนึงอันนี้คือขออนุญาตแก้ตัวแทน
3: โอเคมา
0: ลูกต้องเข้าใจเตยอย่างนึงว่าชีวิตมันอ่ะอุ้ยขอโทษเราสนิทกัน
3: ได้ไ
0: ม่เป็นไรเราไปเรียกน้องนะชีวิตน้องอ่ะเขาเป็นคนที่ทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ชีวิตมันเดินไปได้อย่างสวยเพื่อตัวเขาแล้วก็ครอบครัวความสตรองของเขามันมีเยอะจนพวกอยู่ไม่เห็นถึงความอ่อนแอข้างในของเขาบางครั้งเขาแค่ต้องการใครก็ได้ที่เป็นคนซัพพอร์ตจิตใจเขาแล้วให้แบบกินน้ำหวานสักคำหนึ่งอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: เข้าใจ
0: เธอต้องเข้าใจเขาตรงนี้
3: เข้าใจเข้าใจ
0: ใช่ไหม แต่เธอก็ต้องดูนะ ไม่ใช่เธอซีซัวเจ้าแค่น้ำหวานอย่างเดียวนะ
1: ไม่มีสมองมากขึ้นมีสมองมากขึ้น
3: แต่ว่าลูกก็
1: เขาตลอด
3: ลูกก็กลัวว่าแบบเอ้เขาคือบางทีอ่ะเราก็กลัวเอ้เขาเหงาหรือเปล่าเพราะเหมือนแบบเราแยกย้ายกันปุ๊บทำงานปุ๊บอ่ะเราก็กลับบ้านเราแล้วเขาก็อยู่คนเดียวกับลูกใช่ไหมเราก็เอ้เคยมีความคิดว่าเออเตยมันจะเหงาไหมวะ
0: เหงาไหมหรือจริงๆมันเป็นเพราะความเหงาความว้าเหว
1: ไม่ค่ะไม่เหงา
0: ไม่จะร้องไห้แล้วเนี่ยมันเหงาแน่เลยใช่ไหม
1: ไม่พี่สาวไม่เหงาจริงนะชีวิตพวกเราอ่ะไม่เหงาเลยมันมีด้วยงานด้วยการที่ต้องพักผ่อนยิ่งมีลูกอีกอ่ะความเหงาจริงมันหายนี่ยังคิดเลยนะว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ไม่มีเวทมนต์อ่ะเราอาจจะเคว้งกว่านี้ก็ได้นะแต่พอวันนี้มันมีลูกมีงานอ่ะมันตัดทอนเวลาเหงาของเราไปเยอะมากๆเลยแต่มันก็จะมีแบบว่ามันคือในความมีความรักอ่ะมันไม่เหมือนกับอย่างอื่นเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยสุดท้ายแล้วมันแยกแยะได้ว่ะเพราะตอนแรกเราก็คิดเหมือนกันว่าในการในไม่เคยมีความหวังกับการมีรักครั้งใหม่นะคะตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่ broken home มาเนาะรู้สึกว่าเอ้ยใครจะมาชอบใครจะมารักใครจะแบบมา
0: จริงจัง
1: อยากจะมาแบบแม้แต่เข้าหาหรืออะไรเงี้ยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงๆก็ขอบคุณมากๆแหละค่ะที่ทุกคนแบบมาในความเป็นห่วงเป็นใยมาในการซัพพอร์ตมาในการแบบเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องที่น่ารักมากๆ
0: มีหมดทั้งพี่ทั้งเพื่อนทั้งน้องมีทุกเพศทุกวัย
1: ก็เลย
3: ตอนนี้ชอบเด็ก
0: ฮะ
3: ใช่
4: ชอบเด็ก
3: สเปคคือชอบ
4: แต่ว่ามือที่ลงอายุมากกว่าไม่ใช่เหรอใช่ป่ะใช่มั้ย
1: ใช่มากกว่า
4: ครับ
0: ชาวเน็ตเกิดเป็นใบเตยอาสยามชาวเน็ตชอบแซะ
1: ชอบแซะ
0: นี่ไงล่าสุดก็เป๊ะมีหมดเลยที่พี่ไปส่องมาบางอันพี่แอบไปแอบเอาแอคหลุมตอบให้ด้วยเขาบอกว่าเธอ move on ไว
1: โอ้ยไม่หรอกในมุมหนูก็รู้สึกว่าณวันนี้มันหนูควรมูฟได้ไวกว่านี้นะความจริงแล้วไปถึงว่าสภาพจิตใจทุกอย่างพี่หนิงเชื่อไหมว่าคนรอบข้างอ่ะดีใจมากในวันที่เหมือนที่พี่สาวดีใจหรือแม่แหน่ดีใจหรือทุกคน เพราะว่าพอเขาเห็นแววตาเราหรือว่าเขาเห็นว่าเราเข้มแข็งเราสตรองมากขึ้นเราไม่เศร้าเราไม่หดหู่เราไม่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมันคือความแข็งแรงทางจิตใจแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่พอ

พราะการ move on ในทางความรักอะไรเลยมันคือทางการทำงานมากกว่าที่ปีนี้มันทำให้เรากลับมาในความเป็น

0: รู้สึกว่าทุกคนแบบทุกคนให้เรากลับมายืนในพื้นที่การเป็นศิลปินได้อย่างสง่างาม ได้อย่าง งานทุกอย่างกลับเข้ามาในแบบที่ความเป็นใบเตยอาสยามมัน 100% พี่พูดค่ะ
1: ครับทีนี้ขอถามย้อนไปนิดนึงได้ไหมใบเตยว่าชาวเน็ตเขาจะได้แบบเลิกแซะสักทีในจุดที่เขาบอกว่าเรา move on ไวขอถามว่าที่เราเลิกกับพี่แมนเนี่ยมันคือตั้งแต่ช่วงไหนไทม์ไลน
0: ์ต้นปีค่ะ
1: ต้นปีที่ผ่านมาม
0: กราเลยนะที่พูดคุยแล้วก็ได้ให้เวลาในการแบบเขาเรียกว่าเราก็ต้องให้เวลาฝ่ายชายด้วยในการแบบพูดคุยทำใจแล้วก็ปรับกันก็คือให้เวลาปรับจูนกันมาประมาณนึงแล้วกว่าจะถึงในวันที่เรารู้สึกว่าตัดสินใจ
1: เผื่อใครไม่ได้ติดตามเนาะ เขาจะได้แบบฟังอีกทีนึงว่า
0: คือเราไม่ได้ไปนั่งบอกใครหรอกนะวันนั้นน่ะในการที่มันเรื่องในบ้านน่ะเนาะพี่พุทธเนาะเราก็พยายามรู้สึกว่าให้มันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวแล้วก็จนคือความเป็นผู้หญิงอ่ะมันจะต้องถึงที่สุดแหละพี่สาวมันถึงแบบ
2: พี่เข้าใจ
1: สุดๆแล้ว
2: แต่มันก็เป็นคำถามนะเป็นคำถามที่หลายๆคนก็อยากจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงอันนี้ไม่แน่ใจว่าตอบได้ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเลยว่ามันคือเรื่องอะไร
0: ไม่น่าจะต้องพูดเยอะสองคนนี้น่าจะรู้อยู่แล้วหมายถึงว่าความเป็นพี่แมน
2: หมายถึงพี่อ่ะพี่
1: คือเอาโอเคเราในฐานะพิธีกรอ่ะโอเคเข้าใจแต่ว่าในมุมของแบบแฟนหรือว่าคนที่ดูอะไรอย่างเงี้ย
2: ที่เขาอยากจะเข้าใจแล้วใส่ใจเรื่องน
0: ี้แต่ว่าวันนี้พอไปอ่านคอมเมนต์นะทุกคนเข้าใจนะคะทุกคนเข้าใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเขาเรียกว่ามองว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาของความเป็นมีครอบครัวนะทุกครอบครัวแต่ว่าในวันนี้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นอย่างเงี้ยที่ผ่านมาถ้าเป็นแต่ก่อนนะเราไปอ่านคอมเมนต์เราอาจจะแบบเฮ้ยดูแบบคนน่าจะแบบเขาเรียกว่าติเรามากกว่านี้แต่ณวันนี้ก็จะมีเสียงแตกไปหลายเสียงว่าเข้าใจใบเตยนะใบเตยทำงานมาเหนื่อยมากๆแล้วใบเตยเจอเรื่องมาแย่มากๆนะวันนี้ถ้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกเท่าไหร่หรืออะไรก็แต่สุดท้ายอยากจะบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายในความสัมพันธ์ของเราแล้วนะวันนี้ยังทำหน้าที่ดีใจที่เอาจริงๆอ่ะทุกคนก็มีหลายคอมเมนต์ว่าเฮ้ยดีใจนะที่แบบเราไม่ได้เลิกกันแบบสาดเสียเทสีไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นการตกลงและคุยกันในเรื่องของไม่มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงลูกไม่มีปัญหาเรื่องอะไรเลยเราบาลานซ์ทุกอย่างกันได้อย่างดีในวันที่ตัดสินใจแยกกัน
1: ถามลูกนิดนึงได้ไหมในวันที่แบบพี่สาวของเราแบบตัดสินใจที่จะ move on ออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแล้วก็จะมีแบบความรักครั้งใหม่เกิดขึ้นในอนาคตอะไรเงี้ยนะฮะตัวเราว่ายังไงบ้าง
3: ลูกอยู่กับพี่เตยมาตลอดเนาะแบบตั้งแต่เด็กตั้งแต่อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าก็ซัพพอร์ตทุกการตัดสินใจแล้วกันเพราะว่าจริงๆลูกก็เคยได้ดูแลพี่แมนด้วยมีช่วงนึงเนาะพูดได้เนาะไม่ถึงว่าเป็นผู้จัดการพี่แมนด้วยแล้วก็ได้ไปไหนมาไหนกับพี่แมนด้วยก็ยังรู้สึกว่าทุกวันนี้บางทียังรู้สึกออกเวิร์ดอยู่กับการเจอกันหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เต๋อกับพี่แมนเขายังมีเจอกันบ้างเรื่องเวทมนต์เรื่องเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็อย่างนี้แหละบางทีมันก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบในลักษณะของการจะต้องเป็นพ่อแม่ลูกหมายถึงว่าเป็นสามีภรรยาแต่ว่าในฐานะพ่อแม่ลูกจริงๆมันทำได้ก็อยากเขาทุกวันนี้ก็เป็นโปรเซสที่เขาสองคนต้องแบบต้องร่วมมือกัน
2: แต่วันนี้พี่แมนเองเขาก็ประกาศชัดเจนนะว่าเขาอยากจะเอาครอบครัวขึ้นมาแต่อันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันน
3: ะ
2: แต่เราจะบอกอย่างว่าแต่ใดๆทั้งหมดเลยอะยินดีกับใบเตยมากๆกับการเริ่มต้นใหม่ที่ใบเตยบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของคอนเสิร์ตที่บอกเลยว่าอันนี้แฟนคลับแบบพร้อมต้อนรับแล้วพร้อมจะให้กำลังใจใบเตยอาสยามกลับมายืนในจุดที่ตอนที่เตยพูดว่าเตยอยู่ในนั้นแล้วเตยก็พูดเสมอๆว่าอย่าลืมฉันนะอย่าลืมฉันนะกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นยังไงบ้าง
0: ก็Amazing ค่ะวันนี้ยังเหมือนฝันเลยว่าเอ้ยทำได้คือต้องบอกงี้ว่าก่อนที่จะเจอคดีอ่ะณวันนั้นอ่ะเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองแล้วพอวันที่เจอทุกอย่างก็พังทลายหมดเนาะแล้วณวันนี้เหมือนเราสร้างมันขึ้นมาใหม่แล้วหนูทำมันด้วยตัวเองสองคนพี่น้องเอาจริงต้องบอกว่าน้องสาวไม่เห็นด้วยเลยนี่สู้ด้วยตัวเองนะคอนเสิร์ตนี
1: ้ในการทำคอนเสิร์ต
0: ภายใน2อาทิตย์ที่แล้วนะหนูทำเนี่ยพี่พุทธภายใน2อาทิตย์ที่แล้วเลยที่คือตอนแรกอ่ะต้องบอกก่อนว่ามีการได้นำเสนอแจ้งทางค่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าอยากทำนี่นั่นก็ รู้สึกว่าเอ๊ะบางทีแบบ

0: เหมือนค่ายจะทำให้หรือเปล่านู่นนั่นก็ได้ไปคุยแต่ว่า
1: คือต้องบอกทุกคนก่อนพี่เตยยังมีสัญญาอยู่กับ RS
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใครจะทำอะไรมาเราก็ต้องแจ้ง
0: ใช่
1: เนี้ยคอนเสิร์ตเนี้ยจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนจริงๆเราอยากทำเป็นแบบแฟนคอนเล็ก
0: ๆแฟนมีท
1: แฟนมีทเล็กๆใช่แล้วทีนี้ก็เป็นน่าจะเป็นความฝันที่ติดอยู่ในใจพี่เตยมาตลอดว่าเขาอยากมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคจากตอนแรกอะเราไม่ค่อยมั่นใจพี่พูดตรงๆนะว่าแบบเฮ้ยจะมีแฟนคลับหรือแฟนเพลงพี่เตยอะจะมาดูหรือเปล่าเราก็เลยอยากจะทดลองด้วยการจัดเป็นแบบแฟน
2: เล็กๆก่อน
1: จะได้รู้ว่าเอ้ยฟีดแบ็กมันเป็นยังไงแต่คนนี้ก็คือรู้สึกว่าแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเขาแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้ทำอีกเมื่อไหร่เขาก็สู้ด้วยตัวเองทุกอย่างหาสปอนเซอร์เองลงมือทำเองเชิญแขกรับเชิญเอ่ยใดทุกขั้นตอนด้วยตัวเองหมดเลย
2: ชื่อคอนเสิร์ตว่า
0: The Art Hospital ค่ะ Presentใบเตยเลิศเลยล่ะ15ปีเช็คเรตติ้งฟรุ้งฟริ้งแฟนคอนค่ะ
2: นี่
1: ซึ่งให้พี่พุทธกับพี่หนิงลองทวนชื่อคอนเสิร์ตดู
2: พี่จำได้แค่ว่าฟรุ้งฟริ้งแฟนคอน
3: แต่พี่จำได้อะไรรู้ป่ะพี่จำได้แต่ The Art Hospital เพราะว่าโรงพยาบาลนี้เขาสามารถเนรมิตอะไรใหม่ๆให้เราสวยได
1: ้
3: เขายอมเป็นสปอนเซอร์ให้เตยนี่คือบอกเลยว่ามันต้องมีอะไรเด็ดแน่
1: ด้วยระยะเวลาแค่ประมาณไม่ถึงเดือนนะคะที่ไปขอสปอนเซอร์ทั้งหมดใช
3: ่มีแขกรับเชิญไหม
1: มีค่ะอ
3: ยากได้คนร้องเพลงเพี้ยนๆขึ้นไปเอนเตอร์เทนไหม
0: อยากเชิญทุกคนไปมากๆเอาจริงนะคือหนูอะแบบหนูไม่รู้เลยในวันที่เราไปเข้าไปขอสปอนเซอร์เองหรือใดๆอะไม่นึกว่าฟีดแบ็กจะแบบเราจะได้คนมาซัพพอร์ตขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าย้อนเวลาไม่ได้ก็อยากจะแบบจัดสโคปใหญ่ที่เชิญทุกคนแต่ตอนนี้ก็เกือบ20ช
3: ิ้นงั้นเอาอย่างงี้คุยแซ่บโชว์ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในการซัพพอร์ตตรงนี้บอกไปเลยว่าขายบัตรยังไงเวทีวันไหนราคาเท่าไหร่โปรโมทเลยเพราะคุยแซ่บโชว์รักใบเตย
0: ค่ะ10ตุลานะคะสยามพิคคอค่ะวันนี้ขายบัตรแล้วว
1: ันแรก
0: Early Bird Early Bird ค่ะ Early Bird
1: บัตรมีหลายราคาตามผังที่นั่งแต่ว่าวันนี้พิเศษเลยเฉพาะแฟนคลับใบเตยนะคะก็คือจากราคา 1,500 บาทเนี่ยวันนี้ถึงวันที่15นี้จะเหลือเพียง999บาท
3: อันนี้เฉพาะแฟนคลับนะ
0: ใช่ค่ะที
1: ่นั่
0: งEF ที่นั่งผังที่นั่ง EF นะคะ
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นโซนสำหรับแฟนคลับพี่เตยโดยเฉพาะ
2: ส่วนที่นั่งอื่นๆก็ยัง
0: ซื้อได้เลยค่ะ
2: ซื้อ
0: ได้เลยค่ะ
2: เปิดวันนี้วันแรก
3: ใช่เปิดวันนี้วันแรกนะคะบัตรก็จะมีราคาตั้งแต่ 3,500 บาท 3,000 2,000 นะคะก็สามารถที่จะซื้อได้เลยหรือว่าถ้า VIP เนี่ยจะ 4,500 บาทมาพร้อมกับแฟนเบเนฟิตด้วยนะคะ
2: แฟนๆว่าไงบ้างแฟนๆเขาพอเรารู้ว่าเราจะ
3: เดี๋ยวกันนะที่พี่พูดถามแฟนๆว่ายังไงเนี่ยหมายถึงแฟนคลับหรือว่าแฟนๆที่จีบ
2: ทั้งสองอย่างก็ได้
1: เลยบอกว่าขายในทิกเก็ตเมลอนนะคะ
0: ทิกเก็ตเมลอนนะคะตอนนี้กดได้เลยนะดูรายการอยู่กดได้เลย
2: นะคะก็คือแฟนๆเขาตื่นเต้นไหมพอเวลาเขารู้ว่าแบบเรากำลังจะ
0: ดีใจมากค่ะคือเอาจริงๆอ่ะเราประกาศตั้งแต่คือจะบอกเล่าว่ามันเป็นช่วงประจวบเหมาะคือใบเตยเข้าใจว่ามันรวดเร็วมากสำหรับใบเตยแต่ว่าโจทย์ของเราคือสโมสรชิมิตอนเป็นอาสยามใบเตยมีเกิร์ลกรุ๊ปที่เป็นสโมสรชิมิซึ่งมีน้องสาวคนนึงชื่อน้องอลิสอาสยามเขาอยู่อเมริกาแล้วเขากลับมาในช่วงนี้พอดีเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันเสียโอกาสไม่อยากแล้วก็อยากแบบคือมันอยู่กันได้ครบอะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคก็ต้องจัดตอนนี้แหละแล้วก็
1: เป็นเวลาที่ดีที่สุด
0: ใช่แล้วก็รู้สึกว่าณวันเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าแบบเรายังเต้นไหวเรายังแบบว่าสู้ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแบบกลัวหนูกลัวอายุ40แล้วหนูจะเต้นไม่ไหวแล้วอ่ะเพราะเพลงหนูเต้นทุกเพลงพี่ฟุตหนูก็เลยรู้สึกว่าวันนี้จะต้องแบบนั่นละ
2: โอเค
0: จัดเลย
2: ไปจองบัตรกันได้นะทิกเก็ตเมลอนนะคะฟุ้งฟริ้งแฟนคอนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับกับเรื่องที่เลิกกับพี่แมนไปแล้วแล้วกลับมาคุยด้วยกันไหมแล้วลูกสาวอย่างน้องเวทมนต์เนี่ยเขาจะว่ายังไงใบเตยบอกลูกว่ายังไงบ้าง
3: ใช่แล้วพี่แมนประกาศไว้แล้วนะว่าใครมายุ่งเนี่ยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ

0: จภูธรจังหวัดยะลาสั่งคุมเข้มความปลอดภัย8อำเภอหลังเกิดเหตุรถจักรยานยนต์บอมโจมตีรถตำรวจสภ.มายอปัตตานีเพิ่มการตรวจบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยตามจุดต่างๆและพื้นที่รอยต่อกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อเนื่องป้องกันการก่อเหตุและสร้างความมั่นใจให้ประชาชน
1: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
2: สุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้

0: ทุ่มตรง
1: ท่านคอยเฮ็ดได้เนี่ยแกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
2: คำใดคำนั้น
3: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ
2: ่ถูทั้งนอกแล้วก็ถูใต้โต๊ะที่สะอาดบ่สะอาดคอยเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของคอย
3: งานนี้จะผ่านมาตรฐานจนได้งานหรือไม
4: ่ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษสุดสอยทุกวันเสาร์เวลา 1:00 นตรง
5: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจสวัสดิ์พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
6: คุชชั่นออร่าริชคุชชั่นผิวดูกระจ่างใสคุชชั่นที่อิงฟ้าเลือกออร่าริชคุชชั่น
7: พิสูจน์ออร่าริชด้วยผิวจริงแป้งพัฟออร่าริชติดทนเอาอยู
8: ่คุยแซ่บโชว
6: ์คุชชั่นโชว์นะครับใบเตยครับสิ่งที่มันที่พูดว่ายากที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการจบความสัมพันธ์ไปแล้วแล้วก็เรื่องของการที่จะบอกลูกอย่างน้องเวทมนต์อย่างเงี้ยยากไหมครับ
9: ไม่เลยค่ะเขาเข้าใจมากๆหมายถึงว่าเราไม่ได้บอกนะว่าแบบพ่อแม่หรืออะไรคือมันธรรมชาติเองก็จะบอกว่าเอ้ยป้าแบบกลับไปอยู่บ้านเพื่อต้องไปดูแลคุณปู่คุณย่านะเพราะคุณปู่คุณย่าแก่มากๆป่วยหนูสามารถอยู่ได้ทุกบ้านหนูสามารถไปได้ทุกบ้านเพราะทุกบ้านคือบ้านของหนูเขาไม่อะไรเลยค่ะโอเคมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพราะสุดท้ายแล้วอ่ะมันวันไหนที่หนูไม่ว่างวันไหนที่หนูติดงานหรืออะไรก็จะเป็นพี่แมน
10: ฝากพี่แมนไว้
9: ถูกต้องค่ะหรือวันไหนที่พี่แมนว่างอะไรเขาก็อยู่กับเราแล้วบ้านเราก็มีพี่เลี้ยงอยู่แล้วหลักๆคือโฟกัสหลักเขาก็คือพี่เลี้ยงที่เขาสนิทแล้วก็ณวันนี้ก็เป็นโรงเรียน
10: โรงเรียนเพราะไปโรงเรียนแล้วด้วย
9: ใช่ค่ะ
10: ดีเนาะ
9: เขาเข้าใจทุกอย่างเลย
6: ครับโอ้น่ารักนะ
9: ค่ะนะฮะแล้วเราก็แบบเหมือนยังให้ความสุขกันได้เต็มที่
6: ครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับทั้งใบเตยแล้วก็ลุคกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยนะครับแต่ยังไม่ให้ตอบตอนนี้ครับ
11: บอกได้เลยว่าคนนี้เป็นหนุ่มหล่อสมาร์ทเป็นนักธุรกิจค่ะแล้วในยุคนี้ทุกคนมันเป็นเทรนที่ทุกคนอ่ะหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะมันเป็นการลงทุนที่ดีในระยะยาวค่ะเช่นเดียวกับแขกนักธุรกิจคนนี้ค่ะบอกได้เลยว่าเขาดูดีดูหล่อสมาร์ทมากๆเลยค่ะต้อนรับคุณอู๋รณพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
13: สว
12: ั
13: สด
12: ี
13: คร
12: ับ
13: สว
12: ั
13: สด
12: ี
13: คร
12: ับ
14: วันนี้อยากมาแชร์ประสบการณ์นะฮะไม่มีใครอยากจากคนที่เรารักไปถูกต้องไหมครับแต่บางครั้งเรากำลังเดินเข้าไปหาวันนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัว
11: หลีกเลี่ยงไม่ได
14: ้ถูกต้องครับอย่างผมเนี่ยฮะเป็นเสาหลักของบ้านนะฮะทำงานหาเงินทุกวันครับแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเวลาเหนื่อยก็มักจะหาของหวานของมันของทอดมาทานเพราะมันกินง่ายนะครับมันทำให้มีแรงนะครับผมใช้ชีวิตแบบนี้มาหลายสิบปีเลยนะครับจนวันนึงผมเริ่มมีอาการปากแห้งอยู่ตลอดเวลานะครับเข้าห้องน้ำบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืน
11: ค่ะ
14: นะครับเหนื่อยง่ายทั้งที่ไม่ค่อยได้ออกแรงอะไรนะครับเป็นแผลทีนึงก็หายช้ามากๆฮะชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้ารู้สึกแน่นๆจุกๆด้านขวาใต้ชายโครงเนี้ยท้องก็อืดนะฮะน้ำหนักก็ขึ้นง่ายตัวก็บวมจนวันนึงเนี่ยผมไปตรวจร่างกายนะฮะพบว่าเป็นทั้งน้ำตาลสูงไขมันสูงและที่ผมช็อกเลยครับคือมีภาวะไขมันพอกที่ตับ
11: อันตรายหมดเลยอ
14: ันตรายมากๆครับคือถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะลุกลามได้ซึ่งความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นอะไรไปครอบครัวผมจะอยู่ยังไงนะครับเพราะเราเป็นเสาหลักของบ้าน
11: คุณอู๋แล้วที่คุณอู๋บอกมานะ3แบบนี้เป็นกันเยอะมากในคนไทยเป็นโรคแบบท็อปฮิต
14: แล้วผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแนะนำผมมาหลากหลายวิธีเลยแต่ละวิธีมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงผมเองเป็นเจ้าของโรงงานนะเลยตัดสินใจค้นคว้าวิจัยหาวิธีแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะครับโรงงานผมเนี่ยมีมาตรฐานนะฮะใช้เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยผมลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยการคัดสรรวัตถุดิบเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีมาตรฐานทั้ง GHP HACCP นะดูแลกระบวนการผลิตดูแลกระบวนการควบคุมคุณภาพสังเกตว่าคนจะไม่สัมผัสกับชิ้นงานจนกว่าจะบรรจุลงกล่องแล้วน
11: ะ
14: ผมทดลองกับตัวเองจนเห็นผลครับได้มาเป็นตัวนี้ครับมะละขี้นกพลัสครับซึ่งตัวนี้เป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆนะฮะผมใช้สารสกัดธรรมชาติมากถึง6ชนิดนะครับสารสกัดเนี่ยจะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลฮะมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินนะครับมีส่วนช่วยลดไขมันลดคอเลสเตอรอลครับและลดการสะสมของไขมันที่ตับ
11: เคยได้ยินเหมือนกันเขาบอกว่ากินตัวเจ้ามะละขี้นกเนี่ยช่วยเรื่องพวกนี้ได้จริงๆแต่ว่าถ้าคิดดูว่าเราต้องกินกับน้ำพริกแล้วเราต้องกินเยอะขนาดไหน
14: แล้วก็ตัวนี้เป็นสารสกัดที่จะมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญนะฮะผมเนี่ยได้ลองมาทานมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าปากผมไม่แห้งเหมือนก่อนละนะครับไม่ตื่นมาเข้าห้องน้ำระหว่างคืนแล้วนะครับรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าผมเลยกินแบบนี้มาเรื่อยๆทุกวันนี้ผมกลับมามีแรงท้องไม่อืดและอาการชาตาม

0: ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าไม่มีอีกแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวผมเบาขึ้นอย่างชัดเจนตัวไม่บวมแล้วนะฮะล่าสุดผมกลับไปตรวจกับผู้เชี่ยวชาญอีกรอบฮ
1: ะ
0: ผู้เชี่ยวชาญชมเลยฮะค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไขมันที่ตับมันดีขึ้นหมดเลยนะครับผมได้ยินแบบนี้ดีใจมากๆ
1: เนี่ยเป๊กกำลังระแวงอยู่นะตอนที่คุณอู๋บอกว่าตื่นเข้าห้องน้ำบ่อยๆตอนนี้เป๊กเป็นอยู
2: ่
1: ท้องอืดเป๊กเป็นอยู่เริ่มกังวลแล้วตอนนี้กังวลแล้ว
0: พอเราได้ยินแบบนี้เราก็ดีใจว่าสุขภาพเราจะได้ดีขึ้นแล้วก็เราจะได้อยู่กับคนที่เรารักไปอีกนานๆนะครับใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องน้ำตาลไขมันที่ตับคุณลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลนะผมอยากให้ลองมันละคีนอกพลัสตัวนี้ดูนะฮะวันนี้ผมมาด้วยโปรโมชั่นพิเศษครับมันละคีนอกพลัส2กล่องปกติราคาเกือบ 2,000 บาทนะฮะวันนี้ผมลดเหลือเพียง 1,299 บาทนะฮะชมว่าคุณผู้ชมที่โทรมาภายใน99สายแรกผมจะขอแถมเพิ่มให้1กล่องครับ2กล่องฮะวันนี้เป็น2แถม2
1: 2แถม2
0: แต่ยังไม่พอฮะผมเข้าใจดีช่วงเนี้ยเวลาจะซื้ออะไรมันต้องเอาให้คุ้มๆและดีที่สุด
1: แล้วไม่ใช่อะไร
0: งั้นเอาแบบนี้นะ
1: มันตึงปีนี้ตึงมาก
0: เอาแบบนี้นะเฉพาะวันนี้เท่านั้นผมรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อยฮ
1: ะ
0: และผมเองจะลดให้เองอีก500บาทครับ
1: โอ้โหเลย500บา
0: ทยังไม่พอนะคุณจ่ายเองเพียง799บาทและยังไม่พอผมจะขอแถมเพิ่มให้อีก2กล่องนะฮะรบกวนทีมงานเอาของมาให้ผมทีเพราะผมจะวางให้ดูกันสดๆเลยนะครับผมจะวางให้ดูกันสดๆว่าไม่มีที่ไหนบอกได้เลยว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวเพราะผมจะแถมให้เป็นกล่องที่3และกล่องที่4ครับวันนี้จัดหนักให้เลยเป็น2แถม4ทั้งหมดนี้6กล่อง799บาทโทรมาที่เบอร์021130168ครับ021130168 LINE SIAU68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะทั้งลดทั้งแถมให้แค่รายการนี้รายการเดียวถูกและดีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นหลังจากนี้ผมไม่ให้โปรนี้แล้วนะโทรมาขออีกก็ไม่ให้แล้วรีบโทรกันตอนนี้เท่านั้นนะครับมันละคีนกพลัสเนี่ย2กล่องในปกติราคาเกือบ 2,000 แล้ววันนี้ผมลดเหลือเพียง799บาทนะฮะตอนนี้เหลือไม่ถึง8สายสุดท้ายแล้วฮะ
1: ค่ะโอ้โหเร็วมาก
0: เร็วมากๆนะฮะรีบโทรให้ทันถ้าโทรทันแถมให้อีก4กล่องวันนี้เป็น2แถม4ทั้งหมดนี้6กล่อง799บาท6กล่อง799บาทโทรมาตอนนี้ที่เบอร์021130168ครับ021130168 LINE SIAU68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางอย่างที่ผมบอกนะทั้งลดทั้งแถมวันนี้ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีต้องที่นี่ที่เดียวนะฮะสารสกัดเนี่ยจะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลนะมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินนะฮะมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและเร่งการเผาผลาญเป็นอย่างดีเลยนะฮะ
1: คุณคะมันหมดแล้ว
0: ค่ะสายเอางี้ผมขอต่อเวลาพิเศษนะผมขอต่อเวลาพิเศษผมให้รีบโทรกันให้ทันจนกว่าจะหมดเวลานี้ผมไม่จำกัดจำนวนสายโทรให้ทันไม่จำกัดจำนวนสายแต่ต้อง
1: จนกว่ารายการเราจะปิด
0: จนกว่ารายการจะปิดเอางี้ต่อให้จนกว่ารายการจะปิด
1: ขอบคุณค่ะ
0: ไม่จำกัดจำนวนสายโทรให้ทันเท่านั้นนะครับจนกว่าจะหมดเวลาของรายการ
1: ทุกคนแล้วโปรนี้นะ
0: 6กล่องไปเลย799บาท6กล่อง799นะฮะโทรมาที่เบอร์021130168ครับ021130168 LINE SIAU68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางมะละคินกพลัสตัวนี้ผมลองกับตัวเองจนเห็นผลดีจริงจึงบอกต่อนะฮะสารสกัดจะมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินครับมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับนะครับมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและเร่งการเผาผลาญเป็นอย่างดีนะครับย้ำเลยนะโปรวันนี้พิเศษมากๆ6กล่อง799บาท
1: ไม่แล้วอะไรไหมเป็นราคาที่ใครที่มีปัญหาอย่างที่คุณอู๋ท่านว่าเนี่ยนะคะเป็นว่าไม่เสียเงินเยอะที่เกินกว่าจะลอง
0: ถูกต้องครับวันนี้โปรพิเศษมากๆลดทั้งลดทั้งแถมเนี่ยให้แค่รายการนี้เท่านั้นถูกและดีต้องรายการนี้เท่านั้น2แถม4 6กล่อง799บาทนะ1นาทีสุดท้ายรีบโทรให้ทันตอนนี้021130168ครับ021130168ผมไม่จำกัดจำนวนสายและรีบโทรกันให้ทันนะฮะ021130168ครับ021130168คร
3: ับ มีคนถามว่าทานยังไง
0: ทานง่ายมากเลยถ้าใครที่มีปัญหาหนักนะเช้า2เย็น2ถ้าดีขึ้นแล้วเช้า1เย็น1นะฮะดูแลกันยาวๆเลยผมทานแล้ว
1: หลังอาหาร
0: นะเสริมอาหารควรทานหลังอาหารนะครับผมทานมาต่อเนื่องเลยหลังจากที่ดีขึ้นแล้วผมก็จะรักษาดูแลสุขภาพกันระยะยาวๆหลังจากนี้ผมไม่ให้โปรนี้นะรีบโทรกันให้ทันนะฮะขอมาเพิ่มผมก็ไม่ให้แล้วนะ6กล่อง799บาทราคานี้โคตรคุ้มเลยในการดูแลสุขภาพระยะ

0: ยาว02-113-0168ครับ02-113-0168 LINE SIAU68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทาง6กล่อง799บาทเท่านั้นราคานี้คุ้มมากๆ02-113-0168ครับ02-113-0168 LINE SIAU68 สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางครับ
1: ราคานี้ตอบโจทย์คุ้มค่าที่จะลองกับปัญหาของคุณค่ะ
2: ถูกต้อง6กล่องนะคะจัดกันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหนู
1: มากค่ะ
3: งานเสร็จแล้ว
4: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
5: ไอ้แม่ครับ
4: Formos Omega 369 Let's go
6: เทสซ่า Body Whitening Lotion ผิวสวยดังเชิง
7: รับชุดไหนดีครับ
8: เอาชุด
9: ออสตางค
10: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี้
11: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
12: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
13: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
12: ่เบกกิ้งโซดา
14: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
15: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าพอแคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าพอแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
16: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
17: ยังเบื่อง
18: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี
19: ่สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
5: ้ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวด
0: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
12: เทมเพราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
6: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
9: จะเป็นฉลากก่อนใช้ยาน
3: มแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
7: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
1: ขูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
8: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
10: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
20: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
21: ใช่ครีมตามสัญญา
22: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
21: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
22: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะจริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
23: จูเลียนแอนด์จูเลียน
24: คืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
25: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
26: เครื่องดื่มรังนกแท้สูตรผสมซิงค์และวิตามิน D3 เพิ่มเนื้อรังนก2เท่าน้ำตาลน้อยกว่าสูตรเดิม
27: พี่หนิงต้องบอกว่าเขาเป็นผู้พี่น้อง
2: ้องกันแต่ว่าไม่ค่อยได้บอกความในใจกันแบบ
11: ใช่
2: ใจอ่ะ
11: ที่ลูกช

0: แรงใส่ใบเตยวันนี้ขอแบบน่ารักน่ารักหน่อยได้ไหมอ่ะ
1: ก็รักอยู่แล้วค
0: ือ
1: เราเป็นคนเหมือนเราเป็นคนการกระทำสำคัญกับคำพูด
0: ถูกต้อง
1: ใช่รู้เป็นคนการกระทำคือพี่เตยจะรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็รักแต่ถ้าวันนี้รายการอยากให้บอกรักก็จะบอกว่ารักนะคะแล้วก็แสดงความยินดีด้วยกับคอนเสิร์ตของตัวเองที่จัดเองทำทุกอย่างเองเก่งมากขอบมือ
0: ก็ไปจองไปให้กำลังใจใบเตยกันได้นะแต่ง่ายๆเลยว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยนะเที่ยงแบบนี้นะเชื่อมั้ยหลายๆคนจะมีปัญหาหนักมากๆเกี่ยวกับอาหารมื้อกลางวันที่เราจะทานบางทีใช่ไหมทานอาหารกลางวันเสร็จกินปากยังติดอยู่เสียความมั่นใจเวลาไปพูดคุยกับใครโอ๊ยทำไมปากเหม็นแบบนี้นะคะวันนี้หนิงบอกเลยว่ามีตัวช่วยแล้วตัวแนะนำดีๆนะที่จะดูแลช่องปากของคุณนะหลังจากรับประทานอาหารแล้วอยู่ได้แบบทั้งวันให้คุณกลับมาสะอาดมั่นใจเลยนะคะวันนี้ขอต้อนรับค่ะคุณอุปภัสรินค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: อันนี้อู้เลยตอนเที่ยงที่เข้ามาเนี่ยอู้กินข้าวมันไก่แล้วขอเป็นแบบมาน้ำจิ้มเยอะๆ
0: กระเทียม
2: เยอะๆอย่างนั้นกลิ่นปากไม่มีคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมล่ะมื้อเที่ยงไปกลิ่นปากยังมีไหมหรือส่องกระจกแล้วโอ้ยฟันเหลืองจังเลยไม่มั่นใจวันนี้อู้บอกเลยจะชวนทุกคนจบปัญหาง่ายๆด้วยดีเดนสูตรม่วงเป็นยาสีฟันที่ทันตแพทย์แนะนำ
4: ครับ
2: อันนี้ต้องพูดเลยแล้วอู้บอกเลยนะสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าโอ้โหมีปัญหาจังเลยปากก็เหม็นทำอะไรก็ไม่รู้จะยังไงแล้ววันนี้หลอดเดียวครบจบทุกปัญหาลดกลิ่นปากแก้ฟันเหลืองช่วยฟันขาวใช้หลอดนี้เสมือนการฟอกสีฟันแบบธรรมชาติ
4: วิเลิศ
2: หนึ่งคนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขายังใช้อ่ะคุณเคนภูมิพระเอกฟันสวย
4: ค
2: ุณเคนพูดเลยว่าพี่อุมันโคตรดีอ่ะแล้วเคนใช้ทำไมพี่จะไม่ใช้คุณผู้ชมบอกเลยครั้งแรกที่ใช้เนี่ยกินไปเลยส้มตำแซ่บๆกินไปทุกอย่างเอ้ยพี่หนิงมันแปรงแล้วมันเอากลิ่นออกเป็นคนที่ชอบทุกอย่างที่มีกลิ่นกระตอกระถินชะอมทุเรียนคือกินหมดเฮ้ยมันแปรงออกอ่ะมันมั่นใจอ่ะและเป็นคนนึงที่กินชากาแฟเนี่ยวันนึงร่วมๆ5แก้ว
0: หุยฟันเหลืองนะจ๊ะ
2: เหลืองสิพี่หนิงตอนนั้นน่ะจนแฟนน่ะทักสะกิดเบาๆอู้ฟันเหมือนข้าวโพดเลย
0: ฟัน
2: เค้าฟันไม่ฟันเค้าเลี้ยงกันหรอเปล่าเหลืองเหมือนข้าวโพด
4: โ
2: อ้มันเหลืองอย่างนั้นเราก็เลยเริ่มสังเกตตัวเองเออที่เค้าทักอ่ะแซวแรงแต่มันเรื่องจริงลมหายใจก็เริ่มมีกลิ่น
0: แต่เชื่อไหมว่าพวกเรื่องลมหายใจเนี่ยบางทีเราอยู่ด้วยกันเราไม่กล้าที่จะบอกกันนะแต่บางทีเวลาเราทำงานกับใครสักคนนึงแล้วแบบมันมีกลิ่น
2: อ
0: ่ะ
2: มันไม่ได้เนาะ
0: มันไม่ได้
2: ม
0: ัน
2: ไม่ได้มันไม่ได้
0: แล้วเจ้าตัวมักจะไม่รู้
2: ถูกต้องเพราะฉะนั้นอู้บอกเลยน้ำลายจะไม่บูดลมหายใจจะหอมสดชื่นชีวิตคุณจะดีขึ้นแค่แปรงเช้ากับเย็นเท่านั้นเองและความแตกต่างของดีเดนเนี่ยเนื้อด้านในเป็นสีม่วงคุณผู้ชมฟังนะเป็นม่วงที่ตัดเหลืองหมายความว่าอะไรที่เหลืองอยู่ในฟันฉันตัดออกให้หมดเดี๋ยวมาดูกันว่าม่วงจะตัดเหลืองแบบไหน
4: สาธิตให้ดูเลยเหรอ
2: สาธิตเลยน้ำในแก้วเปรียบเสมือนฟันที่ขาวอะถ้าคุณฟันขาวคุณโชคดีแต่วันนี้กินอะไรที่สีเหลืองหรือชากาแฟหรือบางคนที่สูบบุหรี่มันก็จะเหลืองแบบนี
4: ้
2: แต่ถ้าคุณแปลงด้วยดีเดนแค่เช้าเย็นไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากวุ่นวายอยากให้คุณผู้ชมดูนิดนึงมันปรับให้ใสขึ้นสว่างขึ้นแบบนี้แทบไม่ต้องคนอะไรเลยคุณผู้ชมลองด
4: ู
2: มันใสแบบนี้
4: จากที่มันเหลืองเมื่อกี้นี่คือใสเลยนะ
2: ใช่คุณพุทธที่มันดีแบบนี้เพราะมันมีสารสกัดที่เรียกว่านาโนซิมแคเพตตัวนี้คุณผู้ชมฟังนะทำให้ฟันขาวไวกว่ายาสีฟันทั่วไป5เท่ามันจะค่อยๆเรืองแสงขึ้นเรื่อยๆแล้วยังไม่พอในหลอดนี้ยกความดีความชอบเลยเขามีทั้งโปรกับพรีไบโอติกลดแบคทีเรียลดกลิ่นปากตลอด24ชั่วโมง อีกหนึ่งอย่างที่ชอบและให้ลูกใช้เพราะลูกอุ้งเกิน7ขวบแล้วเด็ก7ขวบใช้ได้นะมีฟูออไรด์ 1,500 ppm ลดการเสียวฟัน
0: ลดการเสียวฟันป้องกันฟันผุ
2: ถูกต้อง
0: ฟูออไรด์เนี
2: ่
0: ย
2: และอีกหนึ่งอย่างคุณแม่อุ้ง72แล้วแม่บอกอุ้งแม่กินไอติมกินน้ำแข็งได้เพราะหลอดนี
4: ้ครับ
2: เอายังไม่พอคุณผู้ชายที่เลิกบุหรี่ไม่ได้และภรรยาบ่นประจำบุหรี่เดี๋ยวค่อยไปเลิกเรื่องของคุณแต่วันนี้แปลงเอาคราบบุหรี่ออกให้คุณได
0: ้แล้วเอาคราบความปากเหม็นน่ะ
2: พี่หนิงอันนั้นคือใช่เลยอ่ะ 100% คุณผู้ชมที่ช่วยในเรื่องของกลิ่นปากและคราบต่างๆและหลอดนี้คิดค้นโดยเภสัชกรหญิงคุณปัดนะขายมาเกิน2ปียอดขายเดือนที่แล้วอันนี้อูไม่ได้เมานะ8ล้านหลอด
4: โอ้โห
2: คือขายดีซื้อซ้ำบอกต่อ
0: คือจุดเริ่มต้นของเขาที่มารายการเราบ่อยๆเนี่ยก็คือจะเป็นหลอดสีเขียว
2: ใช่พี่
0: ถูกไหมคะที่พี่ป้องนวัดเป็นพรีเซนเตอร์
2: ถูกต้อง
0: จนตอนนี้แหละเขาก็จะมาฮิตกันเรื่องฟันขาวก็เลยกลายเป็นหลอดสีม่วงตัวน
2: ี้ต้องสูตรนี้เลย
0: แต่ว่าตอบปัญหาเรื่องเดิม
2: ตอบจด
0: แต่ว่าแค่เพิ่มเติมขึ้นมาคือ
2: เรื่องฟันขาว
0: เรื่องฟันขาว
2: ใช่และล่าสุดพี่เอชุติมานางสาวไทยในวัย60บอกพี่ใช้อะไรอันอื่นไม่ได้เพราะฟันที่เรืองแสงด้วยสูตรนี
4: ้
2: เพราะฉะนั้นคุยกันมาถึงตอนนี้แล้วถ้าคุณมีกลิ่นปากฟันเหลืองไม่มั่นใจกดเบอร์หน้าจอนี้ค่ะ02-161-3244หรือ LINE @dc99 จัดให้ทุกคนแบบนี้ซื้อ1แถมอีก1ยังไม่พอคุณผู้ชมได้ทั้งหมดคือ3แล้ว

0: 3แบบนี้อ่ะขออนุญาตให้
1: ซื้อ1แถม2สิถ้าเป็น3อ่ะ
0: ตายแล้วพี่หนิงลืมอ่ะใจก็จะงกใช่ๆๆรักษาผลประโยชน์คุณผู้ชมนะ
2: แถม2นะ
0: เป็น3แบบนี
2: ้
0: เป็น
2: 3
0: ไม่สะใจค่ะอันนี้ขายดีลูกค้าบอกว่าใช้ดีมากอ
1: ันนี้พี่ชอบมาก
0: น้ำยาว้นปาก1
1: ใช
0: ่พี่หนิงอูให้2ไปเลยพี่หนิงชอบ
1: เป็น1แถม5 1แถม1 2 3 4
0: 5ชิ้น
1: 5ชิ้น
0: เต็มๆอ่ะมันคือเกือบ 4,000 วันนี้คุณผู้ชมฟังนะอูให้ส่วนลดแฟนคุยแซ่บให้เราจ่ายเบาๆที่999บาท
2: พี่อู๋
0: จ๋า
2: พี่อู๋มาราคานี้พี่อู๋ก็รู้ว่ามันสูงเกินไป
0: ตายแล้วพุทธ
2: ลดให้น้องพุทธคนนี้หน่อยได้ไหม
0: โอ้ย, พี่หนิงผู้ชายหล่อขอคุณพุทธอยากให้ลดเท่าไหร
2: ่พี่อู๋ให้ได้เท่าไหร่เอาให้สุดเท่าที่พี่อู๋อยากได้
0: ผู้ชายขอ
2: ลดอีก100นึง
1: อีก100นึงอ่ะ
0: พี่หนิงพุทธขอ100นึงอู๋ลดให้500ได้ปะ
2: เฮ้ย
1: โอ้ยหวยแม่งเปล่าอ่ะ
0: พุทธขออู๋ให้อ่ะคุณผู้ชมฟังเลยขนลุกเลยทุนไม่ได้อะไรนะผู้ชายขอนะ5ชิ้นตรงหน้าเกือบ 4,000 จ่าย499บาท
1: ลดไป 90% น่ะง่ายๆ
0: ใช่พี่หนิงคุณผู้ชมกดเบอร์ทันนะ02-161-3244หรือ LINE @dc99 คุ้มตรงไหนเซตนี้ใช้ยาวๆได้เกินครึ่งปีตกวันนึงประมาณ2บาทแปรงเช้าบาทนึงเย็นบาทนึงสิ่งที่ได้คืออะไรฟันขาวไวขึ้นปากหอมลมหายใจดีขึ้นและคุณจะเป็นคนใหม่ที่ยิ้มสวยมากยิ่งขึ้นทวนเบอร์อีกทีคุณผู้ชมค่ะ02-161-3244หรือ LINE @dc99 หลังจบคุยแซ่บเจ้าของมาด้วยบอกอุ๊คุณต้องปรับราคาเป็น999
2: โอเคอ
0: ันนี้จัดใจเลยปกติอ่ะ1ชิ้นแบบนี้ที่ช่วยปรับฟันขาวราคามันจะอยู่ที่ 2-300 เป็นราคาท้องตลาดแต่วันนี้เรามาในคุยแซ่บเราเป็นแฟนกันอยู่แล้วเราก็เลยให้เซตนี้คุณได้5ชิ้นจ่ายแค่499บาทขอคนไวเบอร์หน้าจอค่ะ02-161-3244หรือ LINE @dc99 อุ๊เพิ่มเติมนิดนึงเหมาะกับใครบ้าง1คุณกินชากาแฟไหม
2: ผมเลยแหละ
0: อ่ะใช่มั้ยมันเหลืองอยู่แล้วแปลงเราช่วยกดเบอร์นี้02-161-3244หรือ LINE @dc99 กลิ่นปากมีไหมลมหายใจบูดทั้งวันอยากฟันขาวไวลดการเสียวฟันกินได้ทุกอย่างแบบมั่นใจคุณผู้ชมเอาโปรนี้ไปกดเบอร์ให้ทันค่ะ02-161-3244หรือ LINE @dc99 ตอนนี้สายเข้ามาเท่าไหร่แล้วอ่ะพี่ให้ไป99ปลา187สายแล้วอ่ะ
2: โอ้ยโอ้โหมันเกินแล้วอ่ะ
0: ไม่เป็นไรดีอ่ะ
1: จะบอกทุกคนนะว่าน้ำยาบ้วนปากอันนี้คือดีมากนะเพราะว่าเขาช่วยในเรื่องของการขจัดหินปูน
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็เอาไปแช่ฟันปลอมหรือว่าแช่รีเทนเนอร์ได้ด้วยเพราะว่าเขาให้หนิงไปอ่ะหนิงเอาไปแช่รีเทนเนอร์หนิงรีเทนเนอร์ไม่เป็นคราบเลย
0: แม่อู้แช่ฟันปลอมแม่อู้72ใช่ป่ะแม่บอกว่าไอ้หินปูนที่เกาะที่เพดานฟันปลอมหลุดเธอยังไงดีอะไม่ได้แล้วหรอ
1: ทำไมคะ
0: ไม่ได้แล้วหรอ
1: โอ๊ยตายแล้วตอนนี้เดี๋ยวก่อนนะทุกคนค่ะขออนุญาตดูนิดนึงนะคะแอดมินจะทยอยตอบนะคะเพราะราคา499เนี่ยยกความมีความชอบให้คุณพูดนะคะที่ตอบคำถามขอราคาน
0: ี้อย่าเพิ่งเอาโปลง
1: อย่าเพิ่งเอาโปลง
0: อย่าเพิ่งเอาโปลงเพราะอู๋บอกไปแล้ว
1: ไลน์แอดเนี่ยกำลังแตกมาก
0: กดมาก่อนกดมาก่อน
1: กดมาก่อนเท่ากับวันนี้คุณจะได้ไป5ชิ้น499บาทนะคะจากราคาเต็มเนี่ย 4,999 ลดไป 90% กดไปที่ LINE @dc99 หรือว่าสแกนเคอร์โค้ดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือว่าเบอร์โทรศัพท์02-161-3244นะคะ
0: 40วินาทีสุดท้าย
1: 40วินาทีสุดท้ายไม่จนกว่ารายการคุยแซ่บโชว์จะหมด
0: อุ๊ยพี่หนิงขออีก
2: ได้หรอ
0: พี่หนิง
1: เอาแบบนั้นดีกว่า
0: พี่หนิง
1: เอาแบบนั้นดีกว่า
0: ทุนไม่ได้เ
1: นอะไม่เพราะฉันต้องเกทับพุทฉันไม่ยอมไม่พุทความ
0: มีความ
1: ชอบ
2: คุณผู้ชมถึงรายการจบนะสำหรับโปรนี้นะได้ทั้งหมด5ชิ้น499
0: งั้นอู๋ทวนเบอร์อีกทีนะคุณผู้ชมนะ02-161-3244หรือ LINE @dc99 กลิ่นจากอาหารฟันที่เหลืองน้ำลายที่บูดไม่มั่นใจดีเด้นรับจบกดเบอร์หน้าจอ02-161-3244หรือ LINE @dc99 ค่ะ
1: ค่ะปกติไม่เคยลด 90% นะนี่ครั้งแรกในรายการรีบกดเลยค่ะทุกคนค่ะแต่เที่ยงวันแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีดีเด้นเสร็จแล้วนะนิ่งหิวข้าวมากแล้วตอนนี้วันนี้นึกยังไงไม่รู้อยากจะกินผัดไทยทุกคนอยากกินผัดไทยเหมือนกันมั้ยเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่คนไทยจะชอบมากๆแต่ยุคนี้ไม่ต้องไปกินตามร้านที่ไหนที่บอกว่าเชฟดังอะไรไงเอาวันนี้นะเป็นผัดไทยที่จะส่งตรงถึงบ้านแล้วอร่อยเหมือนเชฟดังทำให้กับที่บ้านคุณเองเลยเพราะเขาคิดมาแล้วนะคะกับผัดไทยแอนตี้แมมผัดไทยค่ะ
2: และตอนนี้ครับผมอยู่กับเจ้าของแอนตี้แมมผัดไทยพี่นุ่มแม
3: มสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: พี่ป๊อปปี
2: ้สวัสดีค่ะ
1: จะบอกว่าเห็นในโซเชียลแบบว่ามันนานมากแต่น้องสาวไม่เคยมีโอกาสได้กินเลย
0: 02-113-1234
1: เก่งมาก
0: อู๋มันบอกเบอร์ก็เลยจำเบอร์ของอู๋มาบอก02-113-1234ถ้าอยากซื้อโทรตอนนี้เลยจ้ะ
2: ปล่อยโปรเลยเหรอปล่อยโปรเลยใช่ไหม
1: ปล่อยโปรเลย
2: โอเค
1: 12-690พูดอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ปกติ1ซองเนี่ย98บาท1ซองเพราะฉะนั้นใน1กล่องมันมี10ซองก็เกือบพันเน
2: าะ
0: แต่วันนี้ป๋ามาเอง

0: ก็เลยบอกว่าเอาชิดทุนก็ได้วะชิดทุนเอาไป690บาท12
1: แล้วก
2: ็คือชื่อว่าผัดไทยอ่ะมันทำยากไหมครับพี่หนูแม่ม
0: ผัดไทยในซอยไม่ยากผัดไทยตามซอยไม่ยากเพราะว่าเราคุ้นชินแต่ว่าถ้าผัดไทยที่เป็นสำเร็จเหมือนพี่หนูแม่มทำแบบนี้กว่าจะเสร็จมาเกือบ5ปี
1: แม่อะไรที่ทำให้แม่มาทำธุรกิจนี้แม่อยู่ในวงการมาแบบนานๆๆๆๆๆๆมากอ่ะแล้วทำไมถึงเป็นแลนดิ้ง
0: แลนดิ้ง
1: จริงๆเหรอแม่
0: เปล่าๆๆๆพูดเล่นเอาอย่างงี้คือพวกเรากินมาเยอะพวกเราสัมภาษณ์คนมาเยอะพี่บ๊อบบี้อะค่ะเติบโตมาในธุรกิจของอาหารมีร้านอาหารไทยอยู่ที่อเมริกาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะกรอบของผัดไทยอ่ะทำไมมันหยุดอยู่แค่การทำเส้นแห้งกับน้ำซอสทำไมไม่มีใครต่อทั้งที่ผัดไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลกทำไมเราเห็นชาวต่างชาติอยากทำผัดไทยแต่พอเวลาเห็นซอสแล้วทุกคนก็แบบว่าเข้าใจว่าการเอาซอสมะเขือเทศกับซอสพริกมาผสมกันแล้วคุกกับเส้นแล้วเรียกว่าผัดไทยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องต่อดิเราก็เลยใส่แบบนี้ไว้เลยใส่ในถุง
1: ไว้แบบขออนุญาตแกะในถุงเนี่ยคือเป็นเส้นที่ทำสุกมาอยู่แล้วถูกไหมคะ
2: มันคือแบบมันคือสุกมาแล้วเลยพี่หนูแม่
0: สุกมาเลยสุกมาเลยค่ะพี่พุทธ
2: คือทุกคน
0: มันจะออกมาเป็นแผ่นๆอย่าง
2: น
0: ี้นะ
2: อย่างนี้เลยคือมันประหยัดเวลาในการแบบทำผัดไทยมาก
0: เสร็จแล้วเรียบร้อยมาพร้อมซอสกลิ่นมันเข้มข้นนิดนึงไม่ต้องกังวลใจเวลาคุณคลี่เสร็จแล้วอ่ะพี่พูดขาม
2: ันจะเป็นแบบนี
0: ้ให้คลี่ให้หน่อยคลี่เส้นก่อนลงกระทะ
2: คลี่เส้นให้เป็นแบบนี้นะ
0: ใช่วิธีการคือทำเนื้อสัตว์และไข่ของคุณให้สุกก่อนทุกอย่างสุกก่อนแล้วเส้นสุดท้ายเวลาเส้นลงไปแล้วค่อยเอาผักลงไปพระเอกของเราคือน้ำเปล่
1: า
0: ไม่ต้องการซอสอะไรอีกแล้วค
2: ุ
0: ณไม่ต้องใส่ซอสอะไรเพราะฉันปรุงให้เรียบร้อยแล้ว
1: เติมน้ำเปล่าร
0: สชาติเข้มข้นน้ำเปล่า 2-3 ช้อนโต๊ะเต้าหู้ด้วยเฮียเสร็จแล้วเนี่ยเอาทุกอย่างที่คุณอยากใส่ลงไปได้เลย
2: จานซอสพูดไปฮะเดี๋ยวทางนี้ช่วยเองฮะ
0: จานนึงเนี่ยกินได้ 2-3 คนเวลาเราใส่เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจานมันจะใหญ่มากนิ่ง
1: แม่เราเส้นมีทั้งหมดกี่แบบ
0: มี2เส้นเส้นแรกคือพระเอกของเราคือเส้นจัน
1: เส้นจันก็คือ
0: เส้นเล็ก
1: ก็คือที่เฮียเขาผัดอยู่
0: ถูกต้องและมีวุ้นเส้น
1: ขออนุญาตหน่อยค่ะ
0: ขออนุญาตด้วยพี่พุทธจ๋า
2: วุ้นเส้นครับ
1: วุ้นเส้นเอามาทํา
0: เป็นละมุนเนาะวุ้นเส้นนะอันนี้วุ้นเส้นพอคลี่ออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี
2: ้
0: ใช่อันนี้ไม่ได้ใช้ละขออนุญาตเอามือเนาะไม่ได้ใช้ละมันจะเป็นอย่างงี้ค่ะนี่อย่างงี้เมื่อกี้ไม่ได้ถูกมือมาใช
1: ่
2: นี่คือเสร็จแล้วพี่หนูแม่
0: เรียบร้อยแล้ว
2: ป่าเร็วมากทุกอย่างคือแบบจบเร็วมาก
0: ปรุงน้ำตาลนิดนึงให้ยังคะนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตปรุงน้ำตาลให้พี่พุทธนิดนึง
1: คือเอาง่ายๆนะทุกคนค่ะวันนี้การกินผัดไทยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเส้นที่เราได้ไปเป็นถุงแบบนี้มี2แบบก็คือเป็นเส้นผัดไทยวุ้นเส้นกับเป็นเส้นจัน
0: ถูกต้อง
1: นะคะคุณก็แค่เอามาคลี
0: ่ๆ
1: แล้วก็เอาไปผัดแล้วค่อยเติมเนื้อสัตว์เติมอะไรใดๆทั้งสิ้นดังนั้นรสชาติมันอร่อยอยู่แล้วพระเอกคืออะไรรู้ไหมแค่ขอมีน้ำเปล่าที่เป็นน้ำช้อนโต๊ะแบบเนี้ยพอเวลาผัดเราใส่น้ำอย่าง
0: นี้เลย
1: น้ำดื่มอย่างนี้สัก2หรือ3ช้อนโต๊ะอร่อยเลยทันที
0: พวกเรารีบไปไหนกันหรือเปล่าร
1: ายการจะหมดแล้วดังนั้นตอนนี้แม่จัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับคนในรายการแล้วสามารถสั่งซื้อที่ไหนแม่ลุยเลยค่ะ
0: หน้าจอตอนนี้บอกช่องทางทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น LINE ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นตรงไหนก็ตามแต่ถ้าต้องการซื้อตอนนี้021131234 021131234โทรเดี๋ยวนี้ค่ะทั้งหมด10ซอง690บาทคละเส้นได้แยกเส้นได
1: ้ซึ่งปกตินะคุณผู้ชมขาซองนึงเราจะขายกัน98บาทนะ
0: ครับ
1: 10ซอง980แต่วันนี้ให้ไป10ซอง690ค่ะเส้นได้เลยนะคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วก็จัดส่งให้ฟรีไหมแม่จัดส่งฟรีนะ
0: จะส่งฟรีไหมพวกเรา
1: จะส่งฟรีนะ
2: จะส่งฟรีด้วย
0: มีเก็บปลายทางมีเก็บปลายทางส่งฟรีเก็บปลายทาง021131234ค่ะ
1: คุณผู้ชมขอบคุณมากนี่เลยนะคะ LINE นะคะที่ @antimem นะคะ Facebook
0: TikTok
1: @antimem เหมือนกัน IG @antimem brand เหมือนกันนะคะทุกคน
0: ใช่แล้วฝากไว้ทุกคนด้วยนะคะหรือไม่ช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็น Instagram ก็สามารถเข้าไป
1: พี่พูดลองชิมให้หน่อยรสชาติเป็นยังไงบ้าง
2: ผมเพิ่งเคยเจอคนทำผัดไทยที่เร็วมากนี่ยังไม่ถึง5นาที
0: ไม่ถึง5นาที
2: คือเสร็จแล้วนะ
0: ไม่ถึง5นาที
1: จะบอกว่าซื้อไปฝากใครจะหิ้วไปเมืองนอกลูกหลานที่ได้หมดเลยนะ
0: ที่ขายต่างประเทศด้วยค่ะแล้วก็บรรดาคนที่มีลูกๆอยู่ต่างประเทศอะค่ะหอบไปเป็นลังเลย
1: แล้วช่องทางปกตินอกจากทางออนไลน์แม่ไปวางขายที่ไหนยังไง
0: ก็จะมีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นกรูเม่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมีริมปิงแล้วก็วิลล่าซูเปอร์มาร์เก็ต
2: ความเลิศมันคืออะไรรู้ไหม
0: ความเลิศคือ
2: เส้นมันคือมันมีรสชาติเข้มข้นของมันมาอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากกินเผ็ดคือแค่ดรอปพริกป่นลงไป
0: ดรอปป่นลงไป
1: ใครชอบหวานดรอปน้ำตาล
0: ชุดได้ชุดพริกเลย
2: ไม่เป็นไรครับ
0: ไม่เป็นไร
2: รู้สึกว่ามันอร่อยมากแล้ว
0: มันพอดีแล้ว
1: แต่ง่ายๆตอนนี้

0: ไปที
1: ่12นะ
0: กรุงแน่ไม่ต้องไปวิลล่าสั่งซื้อในรายการเราบอกเลยว่าโปรโมชั่นถูกกว่าไปซื้อข้างนอกแน่นอนเพราะว่าปกติ1ซองนะคะจะขายราคา89บาทแต่ว่าวันนี้1ซอง98บาทแต่วันนี้1ซอง69บาท
2: ตกแค่แม้เองค่ะซื้อไปเป็นแพ็คเอาไว้กินหลายๆวันดิฉันเชื่อว่าถ้าคุณกินแล้วคุณจะอยากแบ่งให้เพื่อนอยากเอาไปให้ลูกคุณจะคิดถึงอร่อยที่สุดคือผัดไทยของอันตี้แมงผัดไทย
0: ทุกคนดูนะว่าแพ็คเกจจิ้งก็น่ารักมากหรือจะซื้อเป็นกล่องแบบนี้ไปเลยก็ได้นะคะ
2: ใช่เป็นของขวัญได้021131234โทรตอนนี้แล้วก็แพ็คกล่องตอนนี้แล้วก็ส่งตอนนี้เลยค่ะ
3: ทุกคนผมเคยทำผัดไทยกินเองจากเส้นแบบอันนี้เลยอ่ะแล้วผัดกว่าจะคุกซอสอ่ะกว่าจะได้กินเป็นชั่วโมงกว่าเส้นจะแบบจะกินซอสเข้าไปกว่าจะแบบมีรสชาติ
2: อันนี้เป็นอีกอันนึงค่ะอันนี้เป็นอีกอันนึงที่เราอ่ะรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่อ่ะเขาผัดไม่ได้เนื่องจากว่า1สกิลเราเหมือนเราเวลาเราจะทำเส้นต้มกี่นาทีวะแล้วเราจะต้องแช่อีกกี่นาทีแล้วมันจะต้องกวนกับน้ำซอสกี่นาทีมันลุ้นตลอด
0: แต่วันนี้สำเร็จรูปให้เลยนะคะแล้วก็มี2รสชาติที่เลือกนะคะมีเส้นกับว่า
2: สองเส
0: ้นจันกับวุ้นเส้นนะคะก็เลือกเอาตามความชอบแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่า10ซองเนี่ยสามารถคละเส้นได้จะเลือกเส้นจันครึ่งนึงวุ้นเส้นครึ่งนึงก็ได้นะคะ
3: ใช่แล้วค่ะรสชาติอร่อยมากนี่ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนะ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าอยากได้021131234ค่ะมีเก็บปลายทางค่ะแล้วก็ส่งฟรีด้วยค่ะ
0: ค่ะช่องทางนะคะติดต่อได้นะคะถ้าทาง LINE @นะคะAnty
2: แหม่มไทยใช่แล้วค่ะ
0: Anty แหม่มนะคะ Facebook TikTok Anty แหม่มค
2: ่
0: ะ
2: IG
0: Anty แหม่ม Brands นะคะ
2: นี่ผัวฉันนะกำลังสะกดจิตพุทธอยู่บอกว่าอึ้งเลยใช่มั้ยอึ้งเลยใช่มั้ย
3: คือจะบอกว่าใครจะบอกว่า
4: ทําประเทศฝรั่ง
3: ชอบมากเลยใช่ไหมรสชาติคือของเส้นเนี่ยมัน
2: จะมี
3: ความเค็มความหวาน
2: มีทั้งเค็มมีทั้งหวานถ้าอยากได้เปรี้ยวบีบมะนาวเอง
3: บีบมะนาวเพิ่มไปใครอยากได้เผ็ดใส่พริกป่นจบเลย
0: ใช่แล้วใช่แล้วพูดเลยว่าอร่อยถูกใจคนไทยแน่นอนนะคะรีบๆโทรกันไปได้เลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้เอาว่าโปรโมชั่นเนี่ยใครเปิดมาดูย้อนหลังทางออนไลน์ก็ให้โปรโมชั่นนี้ไปด้วยนะคะแม่ค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ให้เลยไหลๆไหลๆไปเลยค่ะไหลๆไปเลย
0: โทรเลยนะคะที่เบอร์นี่021131234นะคะแม่จ๋าวันนี้ขอบคุณที่อุตส่าห์เอาโปรโมชั่นดีๆมาให้รายการนะคะ
2: นี่พวกเธอไม่รู้จะรีบไปไหนมีรถอะไรมันจะออก
0: ไม่ใช่รายการหมดเวลาแล้ว
2: อ๋อเหรอเอาไปแล้วไป
0: แม่ปิดรายการให้หนูหน่อย
2: อ่ะวันนี้คุยแซ่บโชว์ของเราหมดเวลาแล้วนะติดตามได้ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์11:30ค่ะ
5: เดี๋ยวGolden Song All Star อาทิตย์นี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
6: อีรักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก1594โทรออก

0: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ในค่ำคืนที่แสงดวงดาว
2: เรียกเสียงตบมือได้ทุกฉากเลยอ่ะ
3: กระแสเธอเหมือนโคตร
4: ดาวจะเล่นให้เด็กมันดู
5: ดีที่ใหม่ของวงการละครเวทีเลย
2: ตลกมีทุกรสชาติ
6: ดีนี่ดีมากดีเลิศดีบันเจิดชนะเลิศทุกสิ่งอย่าง
2: แอบน้ำตาคลอด้วย
7: อย่าบอกให้รู้ดาวสวยงามแค่
2: รัชดาลัยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: หรอค่ะค่ะอ๋อคือบัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเมื่อคืนนี้บัวผ่าคลอดกระทันหันนะคะตายแล้วคือไฟล์นั้นมันอยู่ในโน้ตบุ๊กที่บ้านนะคะแล้วบัวไม่ได้ส่งมิวไว้ด้วยอ่ะเอางี้ดีไหมคะเดี๋ยวบัวให้สาวไปให้เลยค่ะนะคะโอเคค่ะ
1: นี่บัวคุณเพิ่งคลอดนะยังนอนเจ็บอยู่ขนาดนี้ที่ออฟฟิศยังโทรมาใช้งานอีกเหรอเนี่ยนี่คุณทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้หรอกบัวมันจะพังหมดไปดูลูกก่อน
0: แล้วเมย์จะให้บัวลาออกเหรอ
1: ก็ไม่รู้สิเอาจริงนะผมคิดว่าถ้าเกิดคุณลาพักตั้งแต่แรกเนี่ยคุณคงไม่ตกเลือดแบบนี้หรอกลูกก็ไม่ต้องไปนอนในตู้อบคิดเอาเองนะบัวที่ออฟฟิศคุณไม่มีคุณคนหนึ่งเขาก็หาพนักงานใหม่ได้แต่ผมกับลูกไม่มีคุณไม่ได้คุณต้องเลือกแล้ว

0: วันนั้นเนี่ยผมโกรธมากเพราะผมรู้สึกว่าที่ทำงานของบัวเนี่ยเอาเปรียบเขาไม่ได้ห่วงเขาเลย
1: คุณพูดแต่คำว่าเป็นห่วงแต่คุณไม่เคยทำอะไรที่เป็นการช่วยจำเลยเลยคุณต่อว่าเธอด้วยซ้ำใช้อำนาจในการเป็นสามีกดดันให้จำเลยทำในสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่สนเลยว่าเธออยากทำหรือไม่อยากทำคุณเอาแต่อารมณ์และความคิดของตัวเองเป็นใหญ่ถูกต้องไหมครับ
0: ไม่ถูกผมเห็นว่าลูกชายของผมป่วยเพราะว่าเมียของผมเนี่ยบัวแต่จะทำงานผมเป็นพ่อจะให้ผมทำยังไงปล่อยทุกอย่างมันเป็นแบบนี้ต่อไปเหรอผมก็ต้องหาวิธีแก้ปัญหาบ้าง
1: แต่คุณแก้ปัญหาด้วยการชี้นิ้วสั่งไงครับหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวคือการนำพาครอบครัวเดินไปข้างหน้าไม่ใช่พอเดินไปเจอปัญหาก็โยนความผิดให้อีกฝ่ายที่คุณทำ
0: ถ้าผมถอนแทนบัวได้ผมทำไปแล้วผมไม่ปล่อยให้ลูกของผมเป็นอย่างนี้หรอก
2: ท่านครับทนายจำเลยจงใจใช้คำพูดยั่วยุโจทย์ผมขอพักศาลเพื่อให้โจทย์ได้พักด้วยครับ
3: อนุญาตให้พัก15นาที

0: ม่ใจเย็นๆก่อนสิคะ
1: บัวคุณไปพูดกับเขาได้ไงว่าคุณตกเลือดเพราะผมอ่ะ
2: พี่พลดูแลลูกความพี่ด้วยครับ
1: ผมจะคุยกับบัวแต่ก่อนไม่ว่าอะไรในบ้านคุณก็ให้ผมเป็นคนตัดสินใจแต่วันนี้คุณมากล่าวหาผมว่าผมเนี่ยบังคับและกดดันคุณเหรอผมกดดันคุณตรงไหนบัว
3: พอเถอะครับ
0: ไม่เห็นต้องไปสนใจเลยค่ะแม่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนไม่ดีจริงๆเขาจะมียื้อไว้ทำไม
4: นั่งฟังอยู่ตั้งนานที่เธอยังไม่เข้าใจอีกเหรอฉันก็แค่อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าฉันไม่ได้เป็นแบบที่เมธกล่าวหา
3: คุณต้องควบคุมอารมณ์มากกว่านี้นะครับคุณยิ่งโกรธศาลจะยิ่งเชื่อว่าตอนอยู่ที่บ้านคุณก็เป็นแบบนี้เหมือนกันและฝ่ายนั้นจะยิ่งดูน่าสงสาร
0: ใจเย็นๆนะคะแม่

0: ี๋ยวอีก5นาทีเนี่ยเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะนั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยห้ามส่งเสียงดังด้วยเดี๋ยวครูมาค่ะ
1: เดี๋ยวมานะลูก
2: เหมือนเสียงผู้หญิง
3: ทำไมอ่ะ
4: ก็สองคนนั้นน่ะมาล้อเราว่าเราไม่มีแม่แล้วเราอ่ะก็แอบเอางูปลอมไปใส่ในกระเป๋ามันเปิดเจอแล้วฉี่แตกเลยอ่ะไปดูดาวกันนด
3: โอเค

0: เป็นอะไรหรือเปล่านด
1: วันนี้แม่เราขึ้นศาลกับพ่อวันแรก
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพ่อเราเก่งช่วยแม่เธอได้อยู่แล้ว
1: แต่เราอยากให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอ่ะ
0: อยู่ด้วยกันแต่ไม่รักกันก็ไม่มีความสุขหรอกเหมือนพ่อกับแม่เราไง
1: แล้วตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเธอมีความสุขมากกว่าหรอ
0: ก็ไม่นะแต่ก็ไม่ต้องได้ยินพ่อแม่เสียงดังใส่กัน
1: แต่ว่าพ่อแม่เราไม่เคยเสียงดังใส่กันเลยนะ
0: เขาแค่ไม่ทำให้เธอเห็นหรือเปล่า
1: เมื่อกี้เราเห็นข้างนอกมีห้องเยอะเวลาเราคิดว่าเราย้อนเวลาได้จริงไหม
0: ไม่จริงหรอกไม่เห็นมีใครทำได้เลย
1: แต่เราอยากทำได้เราไม่อยากให้พ่อแม่ทะเลาะกันอะ

0: คุณทราบหรือเปล่าครับว่าหลังจากที่ภรรยาคุณคลอดลูกเธอมีอาการป่วย
1: ทราบครับหลังคลอดบัวมีอาการซึมเศร้าผมเป็นคนพาบัวไปหาหมอเองครับ
0: แต่คนแรกที่รู้ก็ไม่ใช่คุณใช่ไหมครับทั้งที่คุณอยู่ใกล้ชิดเธอที่สุดอยู่กับเธอทุกวันแต่คุณกลับไม่สังเกตเห็นจนกระทั่งมีคนมาบอกคุณ

แม่มานะลูกไม่ต้องร้องร้องไม่เป็นไรนะลูกนะแม่มาแล้วแม่มาแล้ว

0: ป็นอะไร
1: เฮ้ยแกเป็นอะไรอ่ะแกร้องไห้ทำไม

มาก่อนมาเอาหลานมาบัวแค่ไม่มีน้ำนมเองจะร้องไห้ทำไม

0: ฉันก็ยังเป็นแม่ที่ไม่ได้เรื่องอยู่ดี
1: แอลนะบัว
0: ใครบอกอะว่าพ่อเรามีลูกแล้วผู้หญิงทุกคนก็จะพร้อมเป็นแม่เองไงทำไมฉันไม่เห็นรู้สึกแบบนั้นเลยอะ
1: บัวมันก็แค่คำพูดสวยๆที่ไม่ให้คนเขากลัวการเป็นแม่มันไม่มีอยู่จริงหรอกแก
2: ต้องคิดมากนะบัวนะแต่มันก็ดี
0: เหน
2: ื่อ
0: ย
2: บัวไม่เอาดิ
1: บัวฉันว่าแกกำลังป่วยว่ะเดี๋ยวฉันจะบอกเมธให้พาแกไปหาหมอนะ
3: เท่าที่หมอได้คุยกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่น่าจะมีอาการของโรคซึมเศร้าหลังคลอดนะคะ
4: เดี๋ยวนะครับแล้วเกิดขึ้นได้ไงครับอยู่ดีภรรยาผมจะมาเป็นได้ไง
3: โรคซึมเศร้าหลังคลอดเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะเช่นระดับฮอร์โมนที่ลดลงอย่างรวดเร็วเพราะระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงจะเพิ่มขึ้น10เท่าแล้วพอคุณแม่คลอดน้องฮอร์โมนก็จะลดลงทันทีเคยได้ยินคำว่าเบบี้บลูส์ไหมคะ
5: ค่ะเคยอ่านเจอในหนังสือค่ะ
3: เบบี้บลูส์จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับคุณแม่หลังคลอดทุกคนนะคะเป็นแล้วก็หายเองแต่ก็มีเหมือนกันค่ะ1ใน10ของคุณแม่ที่เป็นเบบี้บลูเนี่ยที่จะมีอาการซึมเศร้าหลังคลอดแต่ปัจจัยภายนอกก็มีผลนะคะอย่างเช่นสามีคนรอบข้างที่กดดันสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจหรืออาการป่วยของลูกพอได้ยินว่าน้องคลอดก่อนกำหนดใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับปนุชเนี่ยเขาต้องนอนอยู่ในตู้อบ2 เดือนครับ
3: นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ให้คุณแม่เครียดแล้วก็เป็นกังวลว่าจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นเรามีทางรักษาให้หายได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะไม่ต้องเป็นกังวลนะคะแรกๆเนี่ยเดี๋ยวหมอจะนัดคุณแม่มาคุยทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็จะให้ยาต้านซึมเศร้าที่ไม่มีผลกับการให้นมบุตรแต่หลังจากนี้คุณพ่อก็ต้องดูแลคุณแม่ไม่ให้เครียดแล้วก็อย่าปล่อยให้รับมือกับภาวะการเครียดจากการเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะ

ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: พิชชูแมสเฟรนด์กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกพิชชูแมสเฟรนด์จากอังกฤษ
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
2: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
5: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
6: กลับบ้าน
7: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
8: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเรนเสียพี่
8: เบนโต
10: เผ็ด

0: จนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
1: Promise สินเชื่อส่วนบุคคลสมัครง่ายได้ทุกที่เงินไม่พอบอก Promise
2: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเนื้อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้

0: เมืองมันยาเดอะมิวสิคัลเปิดแสดงถึง27กันยายนนี้เท่านั้น
1: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
2: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
3: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
2: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
2: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
4: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
5: จัดเต็ม
6: ว้าว
5: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
4: ผลผลิตดี
7: เต็มไ
5: ปปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
8: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
9: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
10: เนสกาแฟ Rich Aroma
11: สูตรใหม่
10: เพิ่มกาแฟ
11: เติมนม
10: อร่อยไปอีก
12: เติมกาแฟ
10: สูตรใหม
13: ่ลองหน่อยนะ
9: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหลายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานดัชไชไบแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
14: ผู้เสียหาย43รายเข้าแจ้งความตำรวจไซเบอร์หลังซื้อการสะสมผ่าน Facebook โอนเงินแล้วแต่ถึงกำหนดกลับไม่ได้สินค้าและติดต่อผู้ขายไม่ได้รวมความเสียหายกว่า26ล้านบาทตำรวจเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีย
15: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
16: ่แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
17: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
18: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
19: สงสัยมือถือแบตหมด
20: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
21: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครีมอาบน้ำช่วงกุบุสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื่นขึ้นซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ
22: เหนื่อยว้าไม่เอาดิ
23: กลัวฉันว่าแกกำลังป่วยว่ะเดี๋ยวฉันจะบอกเมธให้พาแกไปหาหมอนะ
22: เท่าที่หมอได้คุยกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่น่าจะมีอาการของโรคซึมเศร้าหลังคลอดนะคะ
24: เดี๋ยวนะครับแล้วมันเกิดขึ้นได้ไงครับอยู่ดีภรรยาผมจะเป็นได้ไง
22: โรคซึมเศร้าหลังคลอดเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะเช่นระดับฮอร์โมนที่ลดลงอย่างรวดเร็วเพราะระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนในระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงจะเพิ่มขึ้น10เท่าแล้วพอคุณแม่คลอดน้องฮอร์โมนก็จะลดลงทันทีเคยได้ยินคำว่าเบบี้บลูส์ไหมคะ
25: ค่ะเคยอ่านเจอในหนังสืออะค่ะ
22: เบบี้บลูส์จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับคุณแม่หลังคลอดทุกคนนะคะเป็นแล้วก็หายเองแต่ก็มีเหมือนกันค่ะ1ใน10ของคุณแม่ที่เป็นเบบี้บลูส์เนี่ยที่จะมีอาการซึมเศร้าหลังคลอดแต่ปัจจัยภายนอกก็มีผลนะคะอย่างเช่นสามีคนรอบข้างที่กดดันสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจหรืออาการป่วยของลูกเพราะได้ยินว่าน้องคลอดก่อนกำหนดใช่ไหมคะ
24: ใช่ครับปนุษย์เนี่ยเขาต้องนอนอยู่ในตู้อบ2 เดือนครับ
22: นี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณแม่เครียดแล้วก็เป็นกังวลว่าจะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีนะคะ
25: ถ้าอย่างนั้นเรามีทางรักษาให้หายได้ไหมคะ
22: ได้ค่ะไม่ต้องเป็นกังวลนะคะแรกเนี่ยเดี๋ยวหมอจะนัดคุณแม่มาคุยทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็จะให้ยาต้านซึมเศร้าที่ไม่มีผลกับการให้นมบุตรแต่หลังจากนี้คุณพ่อก็ต้องดูแลคุณแม่ไม่ให้เครียดแล้วก็อย่าปล่อยให้รับมือกับภาวะการเครียดจากการเลี้ยงลูกคนเดียวนะคะ
24: ครับ
26: เมียแกเลี้ยงลูกจนเป็นบ้างั้นเหรอ
24: วัวเขาไม่ได้เป็นบ้าแม่แต่มันเป็นอาการซึมเศร้าหลังคลอดเข้าใจไหมนี่หมอเขาก็บอกนะว่าผู้หญิงทุกคนก็มีสิทธิ์เป็นทั้งนั้นนะครับ
6: แล้วทำไมแม่ไม่เห็นเป็นฮะหลังจากที่พ่อแกตายฉันก็เลี้ยงแกคนเดียวมาตลอดทำไมฉันไม่เห็นเป็นซึมเศร้าอะไรเลยสำออยหรือเปล่า
24: ถ้าหมอเขาบอกผมอย่างนั้นนะแม่เอาไปว่าแม่พอจะมีเวลาไหมครับมาดูแลหลานหน่อยเวลาที่บัวต้องไปหาหม
6: อแล้วทำไมแกไม่เลี้ยง
24: ก็ผมต้องทำงานหรือเปล่าวะ
6: แล้วมันใช่หน้าที่ฉันหรือเปล่าล่ะ
25: แม่คะถ้าคุณแม่ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวบัวหาคนอื่นมาช่วยดูลูกเอง
6: จะบ้าหรือไงจะให้ใครมาดูหลานฉันได้ยังไงคะเดี๋ยวแม่ดูให้ก็ได้แค่ตอนที่แม่บัวไปหาหมอเท่านั้นนะ
24: โอเค
6: แล้วรีบๆหายล่ะอย่าให้คนอื่นต้องเดือดร้อนนาน
7: หลังจากนั้นแม่ของโจทก็มาช่วยจำเลยเลี้ยงลูกแต่กลับยิ่งทำให้จำเลยเครียดหนักกว่าเดิมสุดท้ายหมอต้องแนะนำวิธีทำให้จำเลยหายเครียดด้วยการจดบันทึกพัฒนาการเติบโตของลูก
25: เก่งมากนี่นอนแล้ว

0: aqui. โน้นไหนแม่ขออีกทีได้ไหมลูกเมื่อกี้โน้นเรียกว่าอะไรนะโน้นเรียกแม่ใช่ไหมโน้น
1: สุดท้ายคนที่ทำให้ภรรยาคุณหายป่วยและกลับมาเป็นปกติได้ก็คือลูกทั้งที่ควรจะเป็นสามีอย่างคุณคนที่บกพร่องในหน้าที่ก็คือคุณไม่ใช่จำเลยผมมีคำถามครับ

0: ช่วงที่จำเลยป่วยคุณเคยสังเกตเห็นไหมครับว่าเธอมีอาการอารมณ์แปรปรวนเบื่ออาหารนอนไม่หลับและแอบร้องไห้แบบไม่มีสาเหตุ
1: เห็นครับผมคิดว่ามันเป็นสภาวะหลังคลอดคือเหมือนกับว่าบัวเนี่ยเขามีอารมณ์แล้วก็อาการเซนซิทีฟ
0: นี่เป็นรายงานทางการแพทย์ที่ระบุว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเกิดจากความไม่สมดุลของสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานในร่างกายมาจากหลายสาเหตุเช่นพันธุกรรมความผิดปกติของฮอร์โมนหรือพฤติกรรมของคนไข้และอาจไม่เกี่ยวข้องกับความเครียดจากภายนอกเลย

0: นั่นหมายความว่าอาการป่วยของจำเลยอาจไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโจทก์แต่ทางกลับกันสามีบางคนอาจไม่สามารถทนอยู่กับภรรยาที่มีโรคนี้ได้แต่โจทก์กับเลือกที่จะอยู่ดูแลจำเลยและลูกอย่างดีที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทำได้ผมหมดคำถามครับ
1: หลังจากที่จำเลยลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกคุณก็ไม่เคยช่วยเธอเลี้ยงลูกเลยถูกต้องไหมครับ
2: ผมต้องทำงานครับก็จริงครับว่าบัวเนี่ยเขาต้องเลี้ยงลูกอย่างหนักแต่นั่นมันก็ช่วง 3-4 ปีแรกพอที่นทเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยบัวเขาก็อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เหนื่อยอะไรมาก
1: ผู้ชายส่วนใหญ่คิดแบบนี้แหละครับแต่มาดูกันว่าอยู่บ้านแล้วเหนื่อยไหมผมขออนุญาตอ่านบันทึกประจำวันของคุณบัวบงกตซึ่งยื่นไว้เป็นหลักฐานในคดีถ้าผมอ่านผิดตรงไหนค้านผมได้เลยนะครับตีห้าตื่นนอนตีห้าครึ่งทำอาหารเช้าให้ลูก6โมงปลุกลูกไปโรงเรียน7โมงขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียน9โมงไปจ่ายตลาด11โมงกลับมาซักผ้าทำความสะอาดบ้านทำงานบ้าน4โมงไปรับลูกที่โรงเรียน5โมงพาลูกไปหาหมอ6โมงเย็นกลับมาทำอาหารเย็นให้ลูก

0: โน้ต
1: การที่โจทำงานนอกบ้านไม่ได้หมายความว่าจำเลยที่อยู่บ้านจะไม่เหนื่อยตรงกันข้ามเธอมีความเครียดที่ไม่สามารถระบายให้ใครฟังได้ซึ่งสาเหตุนั้นก็เกิดมาจากการกระทำของโจเองด้วยผมหมดคำถามครับ
2: โจเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าวันๆที่โจออกไปทำงานโจต้องทำอะไรบ้าง
3: ได้สิครับทุกวันเนี่ยผมก็ตื่นประมาณ 5:00 ครับทำธุระอะไรเสร็จก็ต้องรีบขับรถออกไปเพื่อที่จะไปถึงที่ทำงานให้ทัน 8:00 พอถึงแล้วเนี่ยผมก็ต้องมานั่งเคลียร์เอกสารเก่าๆให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะประชุมต่อช่วงบ่ายแต่ว่าบางวันเนี่ยก็ต้องมีออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อหน่วยงานต่างๆจนบางครั้งแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้กินข้าวกลางวันเลยด้วยซ้ำซึ่งในหลายครั้งเนี่ยก็ต้องกลับเข้ามาเพื่อประชุมต่ออีกประมาณอย่างน้อย3 ชั่วโมงหลังจากเสร็จงานก็ไม่ได้ไปไหนครับขับรถกลับบ้านเลยแต่กว่าจะถึงบ้านเนี่ยก็รถติดอย่างน้อยก็2-3 ชั่วโมง
2: แค่ฟังก็เหนื่อยแทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โจทย์กลับถึงบ้านแล้วไม่สามารถช่วยภรรยาดูแลลูกหรือแบ่งเบาภาระที่บ้านได้ก็ไม่ใช่ความผิดของโจทย์ผมหมดคำถามครับ

0: อีกสักครู่ติดตามชมสงครามสมรสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: คุณผู้ชมโปรติดดาวมาแล้วค่ะแล้วจอยนะขอเป็นตัวแทนนะคะของ GMMO Shopping ส่งต่อความรักความห่วงใยช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพนะคะต้องใส่ใจดูแลตัวเองเพราะว่าอาจจะมีภัยเงียบที่มันซ่อนอยู่ภายในเนาะคุณผู้ชมขาสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะสามารถวัดแล้วก็จับสัญญาณได้อย่างแรกเลยนั่นก็คือเครื่องวัดความดันโลหิตควรจะมีติดบ้านไว้แล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับแบรนด์ Allwell นะคะซึ่งมาพร้อมกับรุ่นใหม่ต้องบอกว่าใช้งานง่ายมีเสียงภาษาไทยอ่านค่าให้ด้วยต้อนรับตัวแทนแบรนด์คุณกิ๋วเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: ตอนนี้รุ่นใหม่เลยใช่ไหม
2: รุ่นใหม่ค่ะแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าใช้งานง่ายค่ะกดปุ่มเดียว
1: ค่ะ
2: พูดภาษาไทยให้เหมือนมีพยาบาลอยู่ข้างๆเลย
1: เนาะเพราะบางทีแล้วเครื่องวัดความดันหลายคนจะรู้ว่าหุ้ยตัวเลขตัวอักษรภาษาอังกฤษสัญลักษณ์เยอะไปหมดชาวบ้านอย่างเราอ่ะคือดูแล้วไม่เข้าใจ
2: ใช่
1: เนาะงงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้เขาอัปเกรดมาแล้วแล้วเข้าใจปัญหาของคุณค่ะแก้ไขปัญหามาให้แล้วเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีเสียงภาษาไทยอ่ะเชื่อไม่เชื่อเดี๋ยวลองตั้งใจฟังนะนี่จะสาธิตให้ดูเปิดเครื่องปุ๊บ
2: กดปุ่มแค่ปุ่มเดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: อ่ะแล้วเขาก็จะพูดแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะ
3: ให้นั่งสบาย
2: สบายเหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลเลยค่ะเขาก็จะบอกว่านั่งสบายสบายก่อนนะคะเหมือนมีพยาบาลอยู่ข้างๆอุ่นใจได้เลย
1: มีเสียงแนะนำด้วยแล้ววันนี้โปรติดดาวจัดโปรพิเศษมาให้ด้วยนะคะพี่กิ๋ว
2: ใช่ค่ะปกติตัวนี้พี่กิ๋วขายอยู่ที่ 1,199 บาทค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่พิเศษวันนี้ลด200บาทค่ะเหล
1: ือ
2: 999
1: แต่
2: จำกัดนะคะมีจำกัดอยู่90เซตค่ะต
1: ้
2: องรีบโทรแล้ว
1: รีบโทรเลย1252วันนี้พิเศษจริงๆค่ะเราแถมฟรีที่ตัดเม็ดยาให้ด้วยนี่นะคะตัวนี้เนี่ยแถมให้ไปด้วยทั้งหมดนี้จริงๆปกติอะถ้าราคาเต็มนะ 2,900
2: ใช่
1: ลดมากที่สุด1,199วันนี้ลดให้เพิ่ม200จ่ายแค่999ไม่ถึงพันและรับประกัน1ปี Allwell เขาดูแลบริการหลังการขายให้ครบเลยจ่าย999จบเลยนะคุณผู้ชมแค่คุณกด1252ให้ทันนะคะ
2: รวมทั้งตัวนี้นะคะ
1: ค่ะ
2: นี่เครื่องวัดความดันต้องเลือกแบบมีมาตรฐานของ Allwell ค่ะและมาตรฐานผ่าน อย. นะคะ
1: ม
2: ี อย. รับรองมั่นใจได้ได้ของแท้การันตี
1: นี่ต้องดูนะเพราะว่าบางทีเครื่องวัดความดันมันอาจจะมีเยอะแต่ตัวนี้ได้มาตรฐาน อย. นะคะแล้วการใช้งานง่ายด้วย
2: ใช้งานง่าย
1: วิธีการวัดเนี่ยต้องบอกว่ารุ่นนี้เขาพิเศษออกแบบมาใหม่คือสำหรับคนที่แขนใหญ่ก็ใช้ได้
2: ใช่ตัวนี้ผ้าพันแขนนะคะเขายาวขึ้นถึง10เซน
1: ค่ะ
2: ได้ทั้งบ้านเลยนะคะวิธีใช้งานค่ะก็คือพันแขนเข้าไปรวมถึงตัวของสายวัดให้อยู่ด้านหน้าอย่างน
1: ี้แบบนี้
2: ค่ะแล้วกดปุ่มแค่ปุ่มเดียว
1: กดปุ่มแค่ปุ่มเดียวคือปุ่มใหญ่นี่นะคุณผู้ชมปุ๊บและรอนะคะเด
2: ี๋
1: ยวเรามาดูว่า
2: ตัวนี้เขาจะบอกในค่านะคะก็จะได้ค่าบน
1: ค่ะ
2: ค่าล่างนะคะแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจ
1: คือว่าเราเห็นตัวเลข3บรรทัดใหญ่ๆแบบนี้เน
2: ี่
1: ยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วนอกจากนั้นเขามีสัญลักษณ์ต่างๆ
2: ใช่ถ้าหัวใจของเราอะค่ะเต้นผิดปกตินะคะเขาก็จะถ้าเขาดีเทคได้เขาจะมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนซึ่งตัวนี้สำคัญทำให้เรารู้ตัวก่อนนะคะไม่เป็นในเรื่องของความภัยเงียบต่างๆ
1: ภัยเงียบที่มันซ่อนอยู่ภายในหรือแม้กระทั่งแถบสีวันนี้อ่านค่าง่ายเพราะว่าเขามีแถบสีเขียวสีเหลืองสีแดงแบบนี้หมายถ
2: ึ
1: ง
2: ตัวนี้ถ้าเกิดความดันของเรานะคะปกติมันจะขึ้นเป็นสีเขียวรวมทั้งเขาก็พูดกับเราว่าหัวใจเต้นปกติ
1: ใจลุ้นของจอยมาแล้ว
2: อ้าวน้องจอย
1: เนี่ยของจอยคือ
2: ความดันสูงค่ะสีแดง
1: ค่ะแปลว่าความดันสูง
2: ใช่
1: ตายแล้วคุณผ
2: ู้
1: ชม
2: ตัวเนี้ย
1: เห็นไหมล่ะบางทีเราไม่รู้นะ
2: ไม่รู้ตัวความดันจริงไม่รู้ตัวเลยว
1: ่
2: าเรามีค่าความดันของเราเป็นยังไงซึ่งถ้าปล่อยให้สูงมากๆนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อัมพฤกษ์อัมพาต
1: นี่เรื่องใหญ่เลยนะ
2: เรื่องใหญ่มาก
1: เพราะฉะนั้นทุกบ้านควรมีนะคะและวันนี้เป็น Allwell รุ่นใหม่ย้ำว่ามีเสียงภาษาไทยเขาบอกค่าอ่านค่าให้เสร็จสับเรียบร้อยเข้าใจง่ายใช้งานง่ายในปุ่มเดียว1252นะได้ทั้งเซตเลยแล้ววันนี้แถมฟรีที่ตัดเม็ดยาให้ด้วยเฉพาะคนที่โทรทานนอกจากเสียงภาษาไทยตัวนี้ก็คือเขาว่าแถบจะใหญ่ขึ้น
2: ยาวขึ้น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
2: ได้ทั้งบ้าน
1: แขนใหญ่คุณผู้ชายซื้อเครื่องเดียวใช้ได้ทั้งบ้านเลย
2: ใช้ได้ทั้งบ้านเลยใช่ค่ะรวมถึงนะคะตัวของเครื่องเนี่ยใช้เ ตัวของถ่านก็ได้
1: ใช่ใส่ถ่านได้นี่นะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสามารถจะชาร์จก็ได้หรือจะใส่ถ่านก็ได้นะคะ
2: พกไปวัดที่ไหนก็ได
1: ้เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศพกไปด้วยได้เลยนอกจากเราวัดค่าณตอนนี้แล้วเราสามารถที่จะบันทึกค่าย้อนหลังได้ด้วย
2: ได้ด้วยค่ะตัวนี้ได้ทั้งหมด2เกสด้วยกันก
1: ็
2: คือเป็นคุณพ่อท่านหนึ่งคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะได้ท่านละ199ค่ะ
1: คุณผู้ชมสาธิตให้ดูนี่สีน้ำเงินสมมุติเป็นคุ
4: ณพ่อ
1: คุณแม่นะคะและเกสอีก1คนบันทึกได้ถึง3บุคคลนะคะและยังไม่พอ
2: 199ค่ะ
1: 199ค่าหมายถึงอะไรสมมุติว่าจอยจะดูค่าของคุณพ่อใช่ไหมคะแล้วดูย้อนหลังด้วยนะ
2: ได
1: ้วันก่อนเป็นยังไงมะรืนเป็นยังไงนี่กดดูตรงนี้นี่ค่ะอันนี้คือเมื่อกี้คุณพ่อวัดเป็นแบบนี้เอาวันก่อนอุ๊ยสีแดงย้อนหลังไปอีกอ๋อสีเขียวเอ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเจอความผิดปกติแบบนี้อยากให้คุณเนี่ยยกเครื่องนี้อาจจะไปหาคุณหมอ
2: ใช่
1: คุณหมอก็จะได้ใช้ประกอบในการวินิจฉัย
2: ใช่
1: ใช่ไหมคะ
2: ซึ่งเครื่องเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งบ้านเลย ให้คุณหมอดูของคุณพ่อนะคะให้ดูของคุณแม่ได้เลยไม่ต้องมีสมุดจดแล้วค่ะ
1: จริงบางคนนะจดผิดจดถูกนะคะเดี๋ยวการอ่านค่า
2: อ่านค่า
1: จะเพี้ยนได้เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้จบเลยนะคะคุณผู้ชมย้ำนะคะวันนี้999บาทเท่านั้นเพราะเราลดเพิ่มให้200บาทนะคะได้ที่ตัดยาไปด้วยมีจำนวนจำกัดและออลเวลรุ่นนี้รับประกันให้1
2: ป
1: ี
2: เต็ม
1: มีบริการหลังการขายคุณมั่นใจได้นะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยมีพกพาได้เพราะว่าเรามีถ่านไปให้ด้วย
2: ใช่
1: ค่ะตัวนี้เหมาะมากๆนะใช้ได้ทั้งบ้านเลย
2: แล้วเป็นรุ่นเดียวกับที่โรงพยาบาลเลือกใช้เลยนะคะ
1: นี่ไงคุณผู้ชมค่ะ
2: ไป
1: ย้ำ
2: ถ้ามีอสมไปที่บ้านเขาอาจจะ
1: รุ่นนี
2: ้นำรุ่นนี้ไปวัดให้ถึงบ้านเลย
1: ใช่ไหมคะแล้วย้ำนะคะว่าสำหรับตัวนี้เนี่ยเรามีเครื่องหมายแบบนี้คุณมั่นใจเลยเห็นแบบนี้อ่ะเครื่องหมายอย.นี่ค่ะนี่ชัดๆเลยตรงกล่องตรงนี้นะย้ำนะตัวนี้เนี่ยคือเขามีมาตรฐานยุโรปต่างๆด้วยใช่ไหมพี่ถึงด้านล่างนี้
2: ใช่
1: นะคะสำหรับออเวลเนี่ยคือเราออกแบบแล้วก็คัดสรรมาให้แล้วเป็นสิ่งที่ทุกบ้านควรจะมี
2: ใช่ใช้งานง่ายพูดภาษาไทยได
1: ้นี่แหละอันนี้ที่ชอบมากๆเลยนะเห็นว่ามีน้องอยากจะซื้อให้คุณแม่ที่บ้านแต่ว่าอยากจะทดลองก่อนด้วย
2: ได้เลยจะได้รู้ว่าใช้งานได้ง่ายขนาดไหนด้วย
1: ใช่ค่ะคือหลายคนตอนนี้เนี่ยอาจจะลังเลอยู่นะเดี๋ยวให้น้องทีมงานหนูอยากดูให้คุณแม่ใช่ไหมเชิญค่ะเชิญเลย
2: คุณแม่อยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองดูว่าใช้งานง่ายขนาดไหนที่จะเอาไปให้คุณแม่ใช้งานอยู่ที่บ้านนะคะวิธีการก็คือใส่แขนพันแค่นี
1: ้
2: แล้วลองกดปุ่มแค่ปุ่มเดียวค่ะปุ่มด้านหน้าปุ่มใหญ่ๆปุ่มเดียวเท่านั้น
1: ค่ะ
2: แล้วก็เดี๋ยว
1: รอค่าดูซิว่าเป็นยังไง
2: ฟังค่าดู
1: คือจริงๆเนี่ยใช้ได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมจะแบบวัยทำงานวัยรุ่นวัยเรียนคุณพ่อคุณแม
2: ่
1: มันไม่ใช่ว่าจะต้องเฉพาะคนสูงวัยเท่านั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เมื่อกี้เอาจริงนะคือถ้าออฟไมค์นะเบื้องหลังอะใจเพิ่งคุยกับพี่กิ๋วไปว่าเดี๋ยวนี้เราเจอความผิดปกติของความดันในคนที่อายุน้อยมากยิ่งขึ้นเหรอคะ
2: ใช่ค่ะในงานวิจัยนะคะเขาบอกค่าความดันแต่ก่อนคิดว่าเป็นเฉพาะผู้สูงอายุ
1: ค่ะ
2: แต่เดี๋ยวนี้อายุน้อยลงเรื่อยๆอ
1: ายุน้อยก็เจอ
2: 30กว่าก็เริ่มเป็นแล้วนะคะ
1: นั่นไง
2: เพราะอะไร
1: ที่เป็น
2: เพราะอาหารเพราะพฤติกรรมของคนในวัยนี้ไม
1: ่
2: ค่อยได้ออกกำลังกาย
1: มีความเครียดพักผ่อนน้อยแบบนี้คุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นตัวบ่งชี้อย่างนึงเป็นสัญญาณประตูด่านแรกเลยคือถ้าเรามีก่อนเราก็จะรู้ตัวก่อน
2: ใช่รักใครชอบใครนะคะเป็นห่วงใครเครื่องวัดความดัน
1: ซื้อให้
2: ซื้อให้เลย
1: ผลเป็นยังไงบ้างเอ่ยน้องพลอย
2: น้องพลอยค่ะ
1: เฮ้ยสีแดงความดันสูง
2: ความดันสูงค่ะน้องพลอย
1: เฮ้ยหนูกินอะไรมาลูก
5: หนูกินของมันชานมไข่มุก
1: นั่น
4: ชานมไข่มุก
1: ชานมไข่มุกเอ่ยของทอดเอ่ย
2: ค่ะ
1: แล้วบางทีเราคิดว่าเฮ้ยฉันอายุน้อยๆวัยทำงานจะไม่เป็นอะไรบางทีเราดูไม่รู้นะคุณผู้ชมแค่ข้างนอกกับข้างในร่างกายเครื่องนี้แหละที่จะเป็นตัวบ่งชี้และบอกสัญญาณได้ส่วนหนึ่งเหลือ25เซตสุดท้ายคุณผู้ชมไม่อยากให้ฟังเพลินนะคะเพราะโปรโมชั่นวันนี้ดีมากๆเลยค่ะเครื่องวัดความดันรุ่นใหม่ของออลเวลมีภาษาไทยมีรับประกันให้1ปี999บาทแถมฟรีที่ตัดยาอีก1ชิ้นแบบนี้ครบเซตเลยคือคุณไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะย้ำ1252ตอนนี้ของจะหมดแล้วเหรอคะโหคือขอบคุณมากเลยและดีใจที่คุณผู้ชมโปรติดดาวทุกคนอ่ะเป็นคนใส่ใจสุขภาพนี่แหละความน่ารักวันนี้ขอต่อนะตัวเวลาให้เพิ่มได้ไหมพี่กิ๋วหา
2: ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ต่อให้อีก10นาทีนะคะ
1: โอเคต่อให้ ให้เพิ่มอีก10นาทีคุณผู้ชมยังโทรมาสั่งได้นะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่องที่ควรจะมีติดทุกบ้านจริงๆนะอยากให้คุณผู้ชมได้ใส่ใจสุขภาพสัญญาณของตัวเองและคนที่คุณรักรีบโทรมาสั่ง1252เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วสวัสดีค่ะ

0: LifeWorth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต Systema X Proxy พร้อมทุกซี่คนเจนใหม่ใช้ Systema
1: Waco แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวเพื่อคุณและโลกของเรา Waco
0: มีโปรไบโอติก40ล้านล้านตัว Feel Good Everyday Riches Yogurt
2: ตัวเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าวันๆที่โจออกไปทำงานโจต้องทำอะไรบ้าง
3: ได้สิครับทุกวัน

0: ผมก็ตื่นประมาณตีห้าครับทำธุระอะไรเสร็จก็ต้องรีบขับรถออกไปเพื่อที่จะไปถึงที่ทำงานให้ทัน8โมงพอถึงแล้วเนี่ยผมก็ต้องมานั่งเคลียร์เอกสารเก่าๆให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะประชุมต่อช่วงบ่ายแต่ว่าบางวันเนี่ยก็ต้องมีออกไปข้างนอกเพื่อไปติดต่อหน่วยงานต่างๆชนบางครั้งแทบจะไม่มีเวลาที่จะได้กินข้าวกลางวันเลยด้วยซ้ำซึ่งในหลายครั้งเนี่ยก็ต้องกลับเข้ามาเพื่อประชุมต่ออีกประมาณอย่างน้อย3ชั่วโมงหลังจากเสร็จงานก็ไม่ได้ไปไหนครับขับรถกลับบ้านเลยแต่กว่าจะถึงบ้านเนี่ยก็รถติดอย่างน้อยก็2ถึง3ชั่วโมง
1: แค่ฟังก็เหนื่อยแทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โจทย์กลับถึงบ้านแล้วไม่สามารถช่วยภรรยาดูแลลูกหรือแบ่งเบาภาระที่บ้านได้ก็ไม่ใช่ความผิดของโจทย์ผมหมดคำถามครับ

0: ฉันถามตรงๆนะคะเมื่อเช้าที่ซักเมฆเนี่ยถือว่าเราแพ้เขาไหมคะ
1: ผมว่าเสมอกันนะครับเพราะมีทั้งเรื่องที่เขาโดนเราตีตกแล้วก็เรื่องที่เขาคานเราขึ้นมาได้พอๆกันเดี๋ยวช่วงบ่ายจะเหลือพยานโจทย์อีกแค่คนเดียวผมคิดว่าผมน่าจะทำให้พยานคนนี้ถูกตีตกได้คุณบัวไม่ต้องเครียดนะครับ
0: คุณรู้ได้ไงคะว่าฉันเครียด
1: ผมทำคดีแบบนี้มาเยอะครับมีหลายคู่ที่โกรธแล้วก็ด่ากลางศาลแล้วก็มีหลายคนที่นิ่งเงียบคิดว่าเป็นความผิดตัวเองแบบคุณครับ
0: ฉันก็แค่เศร้านิดหน่อยนะคะแม่บอกว่าเขาไม่มีความสุขในชีวิตแต่งงานมันเหมือนกับว่า15ปีที่อยู่มาด้วยกันฉันคิดไปเองคนเดียวว่าชีวิตคู่ของเรามีความสุขดี
2: มัวแม่มันก็ต้องพูดให้ตัวเองดูดีดูน่าสงสารปะวะ
0: แต่มันก็ไม่แน่นะสาฉันเคยสงสัยตัวเองนะว่าฉันจะเป็นแม่ที่ดีได้ไหมแต่พอฉันพยายามเป็นแม่ที่ดีฉันก็กลับเป็นภรรยาที่ดีให้สามีไม่ได
2: ้มันก็ไม่ใช่ผัวที่ดีเหมือนกันแหละ
1: ในศาลคนที่ตัดสินคุณบัวได้มีคนเดียวเท่านั้นนะครับคือผู้พิพากษาแล้วต่อให้ศาลตัดสินว่ายังไงผมก็เชื่อนะครับว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทกับชีวิตคู่ของคุณที่ผ่านมามันดีที่สุดแล้วครับ

0: ่สั่งแบบไม่ใส่แตงกวาดองค่ะ
1: เอาวะอย่างน้อยขึ้นศาลครั้งนี้บัวก็ไม่ได้เป็นคนที่ยอมอะไรง่ายเหมือนเดิมแล้ว
0: ท่านค่ะ
2: ครับผม

0: สวัสดีค่ะแม
1: ่ไม่ต้องไหว้ฉันหรอกเพราะเธอไม่ใช่ลูกสะใภ้ฉันแล้ว
0: ที่โบไหว้ไม่ใช่เพราะเป็นสะใภ้แต่เพราะแม่เป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่า
2: ความแก่มันได้มาฟรีนะบัวถ้าทำตัวไม่น่าเคารพไม่น่านับถือก็ไม่ต้องไปไหว้หรอก
1: ศีลเสมอกันดีจริงๆเลยนะอยากพูดอะไรก็พูดไปวันนี้ฉันจะทำให้ทุกคนเห็นว่าเธอเป็นเมียที่ไม่ได้เลือกอ่อนแอสร้างแต่ปัญหาแล้วก็ชอบขวางความเจริญของผัว

0: โอ้ยนุลิน
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณปวีณาครับผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าให้แต่งตัวธรรมดาไม่ต้องดูดีมาก
0: นี่ดูดีน้อยที่สุดแล้วนะคะใจคอจะแต่งตัวซอมซ่อมมาขึ้นศาลได้ยังไงต้องให้เกียรติสถานที่เขาหน่อยสิคะ
2: แต่ผมอยากให้ศาลเห็นว่าคุณคือแม่ผัวที่น่าสงสารถูกลูกสะใภ้กดขี่จนเป็นทุกข์นะครับ
0: เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงค่ะฉันทำให้ศาลเชื่อได้แน่นอน
2: อย่าลืมที่ซักซ้อมกันไว้นะครับพูดเท่าที่ผมทำ
0: ค่ะ

0: พยานรู้จักกับจำเลยมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: เกือบ10ปีแล้วค่ะตั้งแต่ตอนที่ลูกชายพาเขามาแนะนำ
0: จากที่รู้จักมาพยานเห็นว่าจำเลยเป็นคนยังไงครับ
1: ภายนอกก็ดูเรียบร้อยอ่อนหวานดีค่ะแต่พอผ่านไปอ่ะก็แสดงท่าแท้แม่บัวเนี่ยเห็นแก่ตัวค่ะคิดถึงแต่ตัวเองเขาไม่เคยคิดถึงความสุขของสามีเลยค่ะเขาทิ้งขว้างให้ลูกชายฉันน่ะอยู่ต่างจังหวัดเพียงลำพังส่วนตัวเองอ่ะก็มาเสวยสุขอยู่ที่กรุงเทพโถน่าสงสารเหลือเกินแม
0: ่แล้วจำเลยได้ทำอะไรให้พยานคิดว่าโดนดูหมิ่นเหยียดหยามครับ
1: บัวมงกตไม่เคยให้ความเคารพฉันเลยค่ะเมื่อกี้เจอกันน่ะก็แทบจะชนฉันกระเด็นแล้วเวลาที่ฉันไปหาหลานเนี่ยนะคะก็ไม่ยอมให้ฉันเข้าใกล้หลานอ่ะหนักๆนี่ยิ่งหนักเลยค่ะวี่ด่าประชดประชันฉันทุกคำว่าฉันเนี่ยแก่กะโหลกกะลารอวันใกล้ตายจนฉันยังไม่กล้าโผล่หน้าไปหาหลานเลยค่ะคิดดูสิคะฉันแก่ผมงอกเนี่ยความสุขเดียวที่มีก็คือหลานแต่กับโดนสะใภ้กีดกันไม่ให้เจอลูกชายฉันน่ะต้องอยู่กับผู้หญิงแบบนี้โอ้มีแต่จะทุกข์ใจไปตลอดชีวิตค่ะ
0: ครับผมหมดคำถามครับ
2: คุณคือถามคำถามแม่ผมแค่นี
0: ้แม่คุณตอบคำถามโอเวอร์ไปหมดเกินให้พูดเยอะกว่านี้จะดูไม่สมจริง
3: ชุดพยานสวยดีนะครับไม่ทราบว่าซื้อจากที่ไหนล่ะครับ
0: ขอค้านครับทนายจำเลยถามนอกประเด็นครับ
3: คำถามนี้เกี่ยวข้องกับคำเบิกความของพยานโดยตรงครับ
4: ศาลอนุญาตพยานตอบคำถามด้วย
1: ฉันจำไม่ได้แล้ว
3: จำไม่ได้เพราะว่าพยานไม่ได้เป็นคนซื้อชุดนี้เองใช่ไหมครับแล้วใครเป็นคนซื้อให้พยานครับ
1: ลูกสะพ้าย
3: ช่วยตอบเสียงดังๆด้วยครับว่าจำเลยเป็นคนซื้อชุดนี้ให้พยานใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
3: นี่เป็นหลักฐานว่าจำเลยซื้อชุดนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดกับพยานเมื่อเร็วๆนี้ถ้าลูกสะพ้ายเกลียดชังดูหมิ่นให้ร้ายแม่สามีอย่างที่พยานบอกแล้วทำไมจำเลยถึงซื้อของขวัญราคาแพงๆให้กับพยานอยู่เลยล่ะครับ
0: ขอค้านครับการที่จำเลยซื้อของขวัญให้กับพยานในวาระพิเศษไม่ได้หมายความว่า

0: จำเลยจะประพฤติตนดีกับแม่สามีครับ
1: ถ้าอย่างนั้นนี่แหละครับหลักฐานบัญชีที่จำเลยโอนเงินให้พยานในช่วง1ปีที่ผ่านมามีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นทุกครั้งที่พยานร้องขอจำเลยไม่เคยปฏิเสธแบบนี้จะเรียกว่าจำเลยประพฤติตนดีกับแม่สามีได้หรือไม่ครับ
2: ดียังไงคะถึงแม่บัวจะให้เงินฉันก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้เต็มใจให้อ่ะแล้วทุกครั้งก็ชอบบ่นนู่นบ่นนี่โอ้ยหนักๆเข้านี่ก็มีด่าฉันด้วยอ
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าอะไรครับ
2: ก็เลือกเล่นไพ่อ่ะ
1: สรุปว่าพยานเอาเงินที่ได้จากคุณบัวบงกตไปเล่นการพนันถูกต้องไหมครับ
2: ฉันก็แค่เล่นเพื่อฝึกสมองกลัวเป็นอัลไซเมอร์นะคะแต่ว่ามันก็คนละเรื่องกับที่ฉันถูกลูกสะใภ้ดูหมิ่นเหยียดหยามนะคะ
1: ผมมีคำถามครับ

0: แม่ขับเล่นแล้วทำไมไม่บอก
1: ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่ามีอะไรให้บอกผมให้หมดถ้าผมรู้ก่อนผมจะได้ไม่ส่งคุณป้าขึ้นเป็นพยาน
2: ก็ฉันไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวด้วยนี่นุลินแม่ขอโทษด้วยนะลูก
0: บัวแม่ไปขอเงินคุณแล้วทำไมคุณไม่บอกผมอ่ะ
3: ก็แม่คุณไม่ให้บอกถ้าบัวบอกแม่คุณก็ต้องว่าบัวแล้วคุณก็ต้องไปทะเลาะกับแม่คุณอีก
0: ก็เลยจะปล่อยให้แม่ผมกลับไปติดการพนันอย่างนี้หรอ
4: ผมว่าการกระทำของแม่คุณไม่ได้เกี่ยวคุณบัวนะครับ
0: อันนี้มันเรื่องของครอบครัวอย่าเพิ่งยุ่งได้ไหม
3: ก็ไหนคุณบอกเองไงว่าครอบครัวเรามันมีมาตั้งนานแล้วลืมแล้วเหรอ
5: คุณพาวินก็เป็นทนายของบัวเขาพูดแทนบัวก็ถูกแล้วนี่คะแม่ตัวเองขี่พนันเข้าสิงเองจะมาว่าคนอื่นได้ไง
0: สา
5: ถ้าบัวมันจะผิดอ่ะมันก็ผิดอยู่อย่างเดียวเนี่ยคือมันเลือกผัวผิดเลยได้แม่ผัวแบบนี้แถมมาด้วยไงน้องพี่ยินดีด้วยนะว่าที่แม่ผัวดีดี
2: ฉันอยากให้แม่ผัวเธอมาเห็นเธอตอนนี้จังจะได้รู้ว่าลูกสะใภ้แย่แค่ไหน
5: ไม่มีแม่ผัวค่ะเวลาเลือกผัวเนี่ยหนูก็เลือกแบบว่าแม่ตายกำพร้า
0: แม่ครับท่าน
6: สวัสดีครับคุณบัว
5: สว
6: ัสดีครับคุณลิง
1: ขอบคุณมากนะครับท่านที่อุตส่าห์สละเวลามาให้ทำให้ท่านลำบากหรือเปล่าครับ
6: ไม่หรอกครับตอนที่เจ้าสัวโทรไปผมประชุมที่กระทรวงเสร็จพอดี
2: นี่ท่านมาเป็นพยานให้กับแม่เหรอคะโอ้ยคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคนดีจริงๆเลยงั้นเชิญท่านไปนั่งพักข้างในก่อนค่ะเชิญค่ะมาค่ะ
7: มีเวลาไปซื้อยาดมเกือบเป็นลม
4: คุณช่วยเล่าเรื่องผู้ว่าผมฟังด่วนเลยครับ

0: พยานเป็นหัวหน้าของโจทก์ทำงานใกล้ชิดกันพยานช่วยอธิบายหน่อยครับว่าโจทก์เป็นคนยังไง
1: รองเมธเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงครับตั้งใจทำงานในเวลาราชการเขาก็ทุ่มเทเต็มที่พอวันหยุดก็ออกไปพบปะกับชาวบ้านคอยช่วยเหลือพวกเขาภาระหน้าที่ของรองเมธนี่หนักหนามากนะครับสำหรับผมรองเมธเป็นลูกน้องที่ดีเรื่องชีวิตส่วนตัวเขาก็เป็นสามีที่ดีนะครับคอยให้ความรักดูแลเอาใจใส่ลูกเมียเป็นอย่างดีผมไม่ค่อยเห็นใครที่ทำได้ดีอย่างเขา
0: พยานช่วยเล่าถึงภรรยาของโจทย์นะครับว่าเธอเป็นคนยังไง

0: คุณบัวบงกตตอนที่ย้ายมาอยู่ที่วสันต์บุรีแรกๆผมยังมองว่าเธอน่าจะเป็นหลังบ้านที่ดีให้กับรองเมธได้เพราะว่าเธอสุภาพอ่อนโยนแต่ว่าพออยู่ไปสักระยะหนึ่งผมก็เห็นว่าเธอไม่ค่อยเป็นมิตรครับมีชาวบ้านหลายคนเนี่ยมาบ่นให้ฟังว่าเธอยิ่งไม่ยอมคบใครจนหลังๆนี่ชาวบ้านเริ่มลุกลามไปมองรองเมธไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
1: แล้วชีวิตของโจทที่ต้องอยู่วสันต์บุรีเพียงคนเดียวหลังจากที่จำเลยกลับมากรุงเทพแล้วล่ะครับ
0: รองเมธโหมงานหนักมากครับทำงานหนักแล้วพอไม่มีภรรยาคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆเนี่ยเขาก็คงเหนื่อยใจครับเหนื่อยหนักเข้าไปอีกมีครั้งหนึ่งเขาโหมงานหนักมากถึงขนาดล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับ
2: ขอค้างครับท่านเรื่องที่พยานบอกว่าโจทย์เข้าโรงพยาบาลไม่มีหลักฐานมายื่นประกอบถือว่าเป็นเพียงแค่คำพูดลอยๆไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานได้ครับ
3: ศาลอนุญาตไม่ต้องบันทึกคำให้การเกี่ยวกับเรื่องอาการป่วยของโจทย
1: ์แล้วหลังจากที่จำเลยกลับไปกรุงเทพพยานเคยเห็นจำเลยไปที่วสันต์บุรีบ้างไหมครับ
0: ไม่เคยเลยครับพูดตามตรงนะครับชาวบ้านแล้วก็คนในสารกลางเนี่ยเขาคิดว่ารองเมธหย่ากับภรรยาแล้วด้วยซ้ำ
1: ผมเปิดคำถามครับ

0: คมไฟดีขนาดนี้คุณเผามันจะซัดนิ้วเนี่ย
1: ตอนที่จำเลยอยู่วสันต์บุรีกับโจพยานได้ไปกินข้าวที่บ้านของโจบ่อยๆใช่ไหมครับ
2: อาทิตย์ละ2-3ครั้งครับ
1: แล้วจำเลยมีท่าทีเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ดูแลไปตามมารยาทนะครับคือผมพอจะมองออกนะครับว่าใครเต็มใจหรือว่าไม่เต็มใจให้เราไปที่บ้านเขาบ้างคุณบัวเนี่ยเขาดูหงุดหงิดตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเราไปถึงบ้านครับผมรู้ว่าเธอไม่ค่อยชอบหน้าผมเท่าไหร
1: ่คุณเจอคุณบัววงกตครั้งสุดท้ายคือเมื่อ2 อาทิตย์ก่อนถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าเจอกันได้ยังไง
3: ท่านครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยครับ
1: คำตอบของถามนี้จะชี้ให้เห็นว่าจำเลยมีความรู้สึกยังไงกับพยานกับท่าน
4: ศาลอนุญาต
5: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
6: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
7: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
6: ภูเขาไฟลาวา
7: Formos Omega Smart Super Go
8: มิวเป็นไรอ่ะ
9: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
8: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
10: Nescafe Rich Aroma
11: สูตรใหม่
10: เพิ่มกาแฟ
11: เติมนม
10: อร่อยไปอีก
11: เติมกาแฟ
10: สูตรใหม
12: ่ลองหน่อยนะ
13: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป้าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
14: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี
15: ้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับ Allianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
16: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
17: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
18: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจั

0: ฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
1: ่เบกกิ้งโซดาก
2: ระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลดได้ส่งเลย
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: แม่เก่งปั่นจักรยานได้แล้ว
6: ถ้าพ่อเห็นคงดีใจ

ที่ผ่านมาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: แบคเหรอ
1: แม่มีแบคทีเรีย
2: ไหนไม่เห็นมีเลย
0: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบคในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
3: ทีเด็ดเบอร์พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
5: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
6: ชิมซะหมดเลย
7: เมื่อไอมีเสมหะ
8: ละลายเสมหะขับออกง่าย
7: บรรเทาไอ
8: ใช้โซแมท
9: มีคาร์โบซิสเตอีน
10: อันตรายกว่าใช้ยา

0: วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
2: ว้าวว้าวว้าว
1: อร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
3: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
4: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
3: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
4: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
6: ใครก็ได
7: ้ขอบคุณนะคะที่ช่วย
8: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
7: เงาคู่ชัดชัด
9: สวยเป็นต่องานเขา
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา16:00พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออก
11: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์4ตอนสุดท้าย
12: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยหนูต้องรีบนะ
13: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะจีนตกมาได้ยังไง
14: ไม่รู
13: ้คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
15: มันอาจจะเป็นเอเจ
13: ตอนที่เอเจออกไปเจอจินน่ะจินตกลงไปแล้วนะคะ
15: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
12: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
13: กูจะเป็นลูกคุณเหรอคะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแปะ
15: ลูกมึงแม่งโรคจิต
12: ว่าลูกกูโรคจิตเออ
16: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
12: ีที่ดี
10: วิมานอากาศ
12: Sky Castle Thailand
10: วันจันทร์อังคาร
12: เวลา
10: 20:00
12: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
10: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
17: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชล Dutch Mill
18: เรื่องที่พยานบอกว่าโจทก์เข้าโรงพยาบาลไม่มีหลักฐานมายื่นประกอบถือว่าเป็นเพียงแค่คำพูดลอยๆไม่สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานได้ครับ
19: ศาลอนุญาตไม่ต้องบันทึกคำให้การเกี่ยวกับเรื่องอาการป่วยของโจทก
20: ์แล้วหลังจากที่จำเลยกลับไปกรุงเทพพยานเคยเห็นจำเลยไปที่วัดสันบุรีบ้างไหมครับ
21: ไม่เคยเลยครับพูดตามตรงนะครับชาวบ้านแล้วก็คนในสารกลางเนี่ยเขาคิดว่ารองเมธหย่ากับภรรยาแล้วด้วยซ้ำ
20: ผมเปิดคำถามครับ

0: าไฟดีขนาดนี้คุณเผามันจะซับนิ้วเนี่ย
1: ตอนที่จำเลยอยู่วสันต์บุรีกับโจพยานได้ไปกินข้าวที่บ้านของโจบ่อยๆใช่ไหมครับ
2: อาทิตย์ละ2ถึง3ครั้งครับ
1: แล้วจำเลยมีท่าทีเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ดูแลไปตามมารยาทนะครับคือผมพอจะมองออกนะครับว่าใครเต็มใจหรือว่าไม่เต็มใจให้เราไปที่บ้านเขาบ้างคุณบัวเนี่ยเขาดูหงุดหงิดตั้งแต่ครั้งแรกที่พวกเราไปถึงบ้านครับผมรู้ว่าเธอไม่ค่อยชอบหน้าผมเท่าไหร
1: ่คุณเจอคุณบัววงกตครั้งสุดท้ายคือเมื่อ2อาทิตย์ก่อนถูกต้องไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าเจอกันได้ยังไง
3: ขอบคุณครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยครับ
1: คำตอบของคำถามนี้จะชี้ให้เห็นว่าจำเลยมีความรู้สึกไงกับพยานกับท่าน
4: ศาลอนุญาต
1: คุณบัววงกตไปพบพยานเพื่อคุยเรื่องอะไรหรอครับ
2: เธอมาร้องเรียนเรื่องรองเมธผิดวินัยราชการครับ
1: ถ้าอย่างนั้นจำเลยก็เห็นพยานเป็นที่พึ่งให้ความเคารพนับถือไม่ใช่ไม่ชอบหน้าพยานสิครับ
2: มีคนไม่น้อยนะครับที่เข้าหาผมก็เห็นแก่ผลประโยชน์และอยากให้ผมช่วยเหลือในกรณีของคุณบัวบงกตเนี่ยเธอทราบดีครับว่าผมมีอำนาจหน้าที่ที่จะลงโทษรองเมธให้เธอได
1: ้แต่พยานก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้กับจำเลยถูกต้องไหมครับ
2: ผมเรียกรองเมธมาตักเตือนครับแล้วเขาก็ไม่มีประวัติเสียหายอะไรพูดตามตรงนะครับในมุมมองของผู้ชายเนี่ยผมเข้าใจเขาครับพวกเราทำงานหนักออกไปพบปะผู้คนมากมายจะเหนื่อยจะเครียดแค่ไหนก็บ่นไม่ได้พอกลับมาถึงบ้านก็อยากจะมีกำลังใจสนับสนุนจากภรรยาแล้วต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่าต่อให้รักกันมากขนาดไหนก็คงหมดรักอะครับรองเมธอาจจะผิดก็คงจะผิดที่เขาไม่เด็ดขาดแต่แรก
1: คุณคิดว่าสิ่งที่โจทก์ทำถูกต้องแล้วทั้งที่คุณก็ได้รับการร้องเรียนจากจำเลยถูกต้องไหมครับ
2: ผมไม่ได้มีหน้าที่มาตัดสินว่าใครถูกใครผิดครับในความคิดของผมนะครับถ้าถึงขนาดที่ภรรยามาฟ้องร้องสามีของตัวเองโดยไม่คิดคำนึงถึงอนาคตหน้าที่การงานของเขาแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันต่อไปแล้วล่ะครับการหย่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด

0: จะมาเคลียร์คิวทำไมสาฮะ
1: ไม่ว่างก็ไม่ต้องไปไม่ต้องห่วงนะ
2: นี่ใครจะไปปล่อยให้แกโดนถล่มอยู่คนเดียววะ
3: แต่ละคนนี่ก็หอบมาจากสวนสัตว์อุ๊ย
0: เอาหน่าแค่นี้ก่อนนะฉันถึงบ้านละ
4: โน้ตโน้ตโน้ตลูกทำอะไรอะลูก
5: ซักผ้าไงครับแม่กลับมาก็ดีเลยจะได้ช่วยโน้ตตาก
4: โน้ตซักผ้าเองเลยเหรอลูกโน้ตใช้เครื่องซักผ้าเป็นเหรอ
5: ไม่เป็นหรอกครับโน้ตก็เลยเสิร์ชหาในเน็ตมันก็ไม่ยากนะครับ

0: โน้ตนี่ลูกเอาเสื้อพ่อมาซักด้วยหรอ
1: ครับ
0: ลูกไปเอามาจากไหนอะ
1: โน้ตเห็นพับอยู่ในห้องทำงานพ่อครับพ่อผมเปลี่ยนแล้วก็ลืมเอามาใส่ตะกร้าครับ
0: โน้ตโน้ตอยากเจอพ่อหรือเปล่าลูกนี่แม่บอกพ่อให้ได้นะ
1: อยากเจอสิครับแต่แม่ไม่ต้องบอกพ่อหรอกนะคะนุชก็อยู่ที่บ้านเราไม่ได้ย้ายไปไหนถ้าพ่ออยากเจอพ่อก็มาหานุชเองถูกอยู่แล้วเนี่ยค่ะแม่
0: พูดจาเป็นผู้ใหญ่แล้ว
1: โอ้ยแม่นุชผมยุ่งหมดแล้ว
2: แล้วทำไมเราเลิกเรียนแล้วนี
1: ่ไ
2: หนเป็นหนุ่มแล้วเหรอแล้ว
1: โอ้ยแม่นุชโตแล้วนะคะไม่ใช่เด็กๆแล้วนะแม่
2: เป็นหนุ่มไม่ขาดไม่ได้อะหอมใช่ไหม
1: หน
2: ุ่มไม
1: ่ขาดแล้ววันนี้ที่ศาลแม่โอเคไหมคะ
0: โอเค
1: ไหวนะคะ
0: ไหวครับลูก

0: ากำลังคุยกับแม่เธอเรื่องคดีไม่ต้องห่วงบอกแล้วไงว่าพ่อเราเก่ง
1: ทำไมผู้ใหญ่ชอบทะเลาะกันก็ไม่รู้นะ
0: ยิ่งเป็นผู้ใหญ่นี่แหละยิ่งทะเลาะกันเราไปยุ่งไปบอกให้เขาทำแบบที่เราอยากได้ไม่ได้หรอกคิดดูขนาดเพื่อนเรายังไปบอกให้เขาทำแบบที่เราต้องการไม่ได้เลย
1: ทำเป็นเก่งแล้วตอนเธอจะทำยังไง
0: ก็เตรียมใจให้ดีทำตัวให้ดี
1: เออจริงๆพูดง่ายแต่มันก็ทำยากนะ
0: ใช่แต่มันคือสิ่งที่เราทำได้ไงแค่นี้พ่อแม่ก็ปวดหัวมากแล้วแหละคืนให้มาปวดหัวเรื่องเราอีกก็น่าสงสารพ่อแม่นะตั้งใจเรียนเถอะ
1: เหรอแต่เธอคิดเลขข้อนี้ผิดนะไม่ตั้งใจเรียนแล้วเหรอเนี่ยอุ๊ย
2: อีกสักครู่ติดตามชมสงครามสมรสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาวคุณผู้ชมเอาจริงนะช่วงนี้คือผิวแบบว่าคันแห้งลอกแล้วก็เป็นขุยมากๆแล้วคือผิวที่เป็นขนาดนี้ไม่ใช่ว่าใช้ครีมอะไรเราก็จะหายนะคะมันต้องครีมที่แบบคุณผู้ชมเคยได้ยินสรรพคุณของนี่ไหมครีมบัวหิมะโอ้โหสรรพคุณเขาดีมากนะแต่มันติดตรงไหนรู้ไหมหายยากราคาสูงแต่วันนี้มีมาให้นี่คุณผู้ชมดูนี่นะกระปุกไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้ทาได้ทั้งตัวไปเลยค่ะในราคาหลัก10 1252เริ่มกดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยถูกไหมคุณป้อง
4: สวัสดีค่ะพี่เดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือครีมแก้คันบัวหิมะไข่มุกนะคะตามหากันมาเพราะว่ามันหาซื้อก็ยากของแท้บางของปลอมบางไม่รู้อ่ะแต่วันนี้เอาบัวหิมะของแท้มาให้ทากันใครที่แบบหลังอาบน้ำเสร็จปั๊บเฮ้ยมีอาการคันมันคันยิบยิบยิบจะนอนปุ๊บนอนไม่ได้เลยเดี๋ยวคันตัวคันตัวคันเต็มไปหมดเลยให้เอาบัวหิมะเลยนะครีมธรรมดาไม่พอแล้วเอาไม่อยู่นะแม่ๆต้องเอาเป็นบัวหิมะไข่มุกคน50 60 70ทาไปเลย
3: ค่ะ
4: เพราะตัวนี้ทาปั๊บมันจะลดคันนี่คือครีมลดคันเอาบัวหิมะจบจบเลยไม่ต้องไปเสียตังอะไรแพงๆพี่เดียแล้วเนื้อมันเข้มข้นแบบนี้เลยนะ
3: จริงนี่คือเนื้อแบบคุณผู้ชม

0: ไปเนี่ยรู้สึกได้เลยความชุ่มชื้นแต่นี่คือซึมไปแล้วนะ
1: ใช่
0: ดูคุณผู้ชมซึมไปแล้วแล้วอยากให้คุณผู้ชมเทียบดูนี่สอง
1: โอ้
0: หุยคุณป้อง
1: ผุยเลย
0: หุยอันนี้คือความกระจ่างมันต่างกันมากนะ
1: ใช่พี่เดียเดี๋ยวป้องให้ดูแม่ก้อยวาสนาสิทธิเวชจะ70แล้วนะแม่ก้อยตอนนี้ให้ดูคือตอนแรกผิวแกแห้งพอคน60 70น่ะผิวมันจะแห้งอาบน้ำเสร็จมันมีอาการคัดดูผิวสวยมากพี่เดียดูสิใช่คือแกทาบัวหิมะตัวนี้แหละแกบอกว่าเนี่ยแต่ตอนแรกมันแห้งกระด่างกระดำเห็นไหมมันเป็น
0: พอผิวแห้งปั๊บแบบผิวมันจะดูไม่สดใสนะคุณผมแต่นี่คือแบบหลังไทยโอ้โห
1: สวย
0: วันนี้ขอโปรเมื่อกี้เดียบอกไปแล้วนะว่ากระปุกตกหลักสิบอะ
1: ใช่จากกระปุกหลักพันนะฮะบัวหิมะราคาไม่ถูกนะฮะกระปุกหนึ่งเป็นพันนะฮะเดี๋ยววันนี้ป้องให้หลักสิบกระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้องให้ไปเลยทั้งหมดนะหมดนี่เลย4กระปุกนะฮะคือกระปุกหนึ่งอะขาย1,290เดี๋ยววันนี้ให้ไป4กระปุกใช้ไปเลยยาวๆ6เดือนอะครึ่งปีใช้ไปเลยและเดี๋ยวป้องจะให้ตัวสบู่ตัวนี้สำหรับใครที่แบบมีกลิ่นตัวแรงๆช่วงนี้ฝนมันตกอับๆนะแล้วมันเริ่มมีกลิ่นตัวเอาสบู่ตัวนี้ไปอาบมันเป็นสบู่ตัวหอมแล้วพออาบเสร็จปั๊บใช้ครีมแก้คันบัวหิมะต่อจบรู้เรื่องใครโทรตอนนี้ลด300จาก 1,290 ลดไปอีกนะคะเหลือ999บาทมีแค่120ชุดคว้าโทรศัพท์แล้วกด1252ค่ะ
0: นี่คือบัวหิมะที่มีราคาหลัก10นะคุณผู้ชมเอาให้ทันในโปรติดดาวนี้ในเวลาไม่กี่นาทีนี้คุณต้องได้เป็น1ใน120เซต1252กดมาส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: นี่คือครีมแก้คันบัวหิมะที่บอกหาซื้อยากๆสมัยก่อนต้องไปฝากเขาหิ้วตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคือกระปุกมันเข้มข้นแบบนี้เลยนะเห็นปะคือเนื้อเข้มข้นมากเดี๋ยวต้องทาเลยด
0: ีก
1: ว่าคือตอนนี้พออาบน้ำเสร็จปั๊บคว้าทาเลยแม่เพราะว่ามันใครที่มีอาการคันนะให้คว้าตัวนี้ทาพอทาเสร็จปั๊บนะเดี๋ยวแม่ให้ป้องจะให้แม่ดูผิวสวยปะดูดิผิวสวยปะ
0: คุณป้องคือผ่องขึ้นไปอีกอะดูดิ
1: คือผิวมันจะเนียนมันจะผ่องแล้วนุ่มแล้วมีกลิ่นตัวหอมมากเพราะฉะนั้นแม่ที่มีกลิ่นแก่กลิ่นอาบกลิ่นเหมือนกระดาษเขาไอ้เขาเรียกว่าตัดกระดาษเก่าๆนี่พี่ที่เดียวปังใจดูแม่ท่านนี
0: ้ค่ะ
1: คือแม่แกเนี่ย72นะ
0: เนี่ยคอเคยทาไปเลยพี่เดียวนะ72
1: จริงๆแล้วดูขาแม่ก็สวยมากเห็นขานึกว่า
0: แบบขา72หรอคะ
1: แม่ทาทุกวันมีวินัยมาก
0: โอ้ดูผิว
1: ผิวดีดูๆๆดูเนียนๆเห็นไหมเนียนใสเลยเห็นไหมแม่เขาบอกเดี๋ยวนี้ไม่คันแล้วนะจ๊ะแต่ก่อนอาบน้ำเสร็จปุ๊บคันยิบยิบยิบพอทาครีมแก้คันบัวหิมะเข้าไปปั๊บนะคะ
0: คนปั๊บปาดไป
1: เลยเนี่ยทาปุ๊บแล้วมันเย็นสบายตัวสดชื่นคอเคอนะแขนขาทาไปหมดเลยแบบนี้เลยพี่เดีย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้สายแตกเลยพี่เดีย
0: คุณผู้ชมเหลือ79เซตแล้วนะจาก120เซตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บัวหิมะในราคาหลัก10ที่คุณจะได้ไปจริงๆบัวหิมะนี่คือ1หายาก
1: จริง
0: 2คือราคาสูงมาก
1: หาซื้อก็ยากราคาก็แพงของแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้นะคะเอาตัวของแท้กระปุกใหญ่ๆนะคะครีมแก้คันบัวหิมะเอาไปทาเลยแม่กลางคืนถ้ารู้สึกว่าหลังอาบน้ำเสร็จผิวมันแห้งมันแตกมันลอกมันคันแม่เอาไปทาเลยถ้ารู้สึกมีกลิ่นตัวเหม็นๆอับๆคาวๆเอาตัวนี้ทาเลยตัวหอมเลยแม่กระปุกใหญ่250กรัมนะคะให้ไป4กระปุกจริงๆเนี่ยมัน 4,000 กว่าบาทแล้วนะแล้วถ้าโทรทันนะเดี๋ยวป้องให้สบู่ตัวหอมเพราะช่วงนี้ฝนมันตกแม่มันมีอากาศอับๆชื้นๆแล้วมันมีกลิ่นตัวเอาสบู่ดับกลิ่นตัวให้ไปอีก6ก้อน10ชิ้นนะแม่วันนี้เอาไปเต็มเลยปกติ10ชิ้นในหลายพันนะวันนี้ต้องให้แบงค์เทามีตังทอด999บาทค่ะ
0: เอาให้ทันนะคุณผู้ชมขาคือวันนี้อย่างที่บอกเลยนะคุณจะได้บัวหิมะไปในราคาหลัก10และเฉพาะวันนี้นะที่ลดไป300ในรายการโปรติดดาวอันนี้คือขอมาเป็นพิเศษจากคุณป้องเลยคุณป้องลดให้อีก300เพราะฉะนั้นคุณจะได้ไป999 1252รีบกดมาค่ะ
1: พออายุ40 50 60ผิวมันแห้งแม่ผิวมันลอกเป็นแผ่นเป็นขาวดูสิเนี่ยแกบอกอยู่ไม่ได้เลยนะอาบน้ำเสร็จปั๊บเลยบอกแม่จ๋า50แล้วแกมีอาการผิวแห้งมากถ้าไม่ทานี่นอนไม่ได้ทุกวันนี้ทาทุกวันติดเนี่ยแกทาแขนทาขาแล้วผิวยิ่งทายิ่งสวยยิ่งทายิ่งผ่อง
0: เห็น
1: ทายิ่งใส
0: เออ
1: หุยขาสวยมากเลยอ่ะ
0: เออคือเห็นเขาทาไม่ไหวแล้วอ่ะคุณป้องมันต้องขอทาบ้าง
1: พี่เดียทาแล้วผิวสวยมากเลยอ่ะใช่คือผิวดีมากแล้วตอนนี้กลิ่นตัวหอมมาก
0: เออนี่เดียหอมอ่อนๆคือแบบอุ้ยดีมากเลยอ่ะแล้วเวลามันแบบทาไปอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันไม่ทิ้งเหนียวเนินอ่ะที่ผิวเลยนะ
1: แล้วคนมีกลิ่นแก่กลิ่นเหมือนเสื้อผ้าไม่ได้ซักเหมือนกระดาษเก่าๆดอกไม้แห้งเก่าๆให้เอาตัวนี้ทาอุ้ยพี่เดียแขนสวยคูเดี๋ยวๆๆกล้องซูมคือแขนคนละสีเลยนะ
0: จริง
1: ข้าง ที่ไม่ได้ใส่นาฬิกาเนี่ยข้างเนี้ย
0: ใช่ข้างเนี้ยค่ะคุณผู้ชม
1: ผ่องแบบเนียนผ่องขึ้นมาเลยสเต็ปนึงแม่แล้วผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมา1สเต็ปผิวผ่องขึ้นมา1สเต็ปใครอยากดับกลิ่นแก่เอาไปทาใครอยากลดอาการคันเอาไปทาเป็นยังไงพี่เดีย
0: หอมมากคุณป้องแล้วมันเป็นหอมแบบหอมอ่อนๆ นะถ้าเกิดว่าตัวเรามีกลิ่นครีมตัวนี้ทั้งตัวอุ้ยมันหอมมาก
1: นี่คือกลิ่นดอกพีโอนี่วันนี้คุณผู้ชมขาบัวหิมะขายกันเป็นพันนะฮะ
0: ค่ะ
1: กระปุกนึงเนี่ยหลายพันนะฮะวันนี้ขอหลัก10วันนี้ขอหลัก10พอป้องให้กระปุกไปเลย4กระปุกใหญ
0: ่ค่ะ
1: ป้องให้ไปเลยสบู่ตัวหอมอีก6ก้อน10ชิ้นวันนี้แบงค์เทาไม่ตังทอนอ่ะ999บาท
0: แล้วมันทาได้ทั้งตัวคุณผู้ชมเราจึงให้กระปุกไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณได้ไปนะคุณทาไปเถอะทั้งตัวตั้งแต่คออะไรลงไปแบบให้มันหมดเลยนี่เดียทาไปหมดเลยนะตั้งแต่คอแผ่นหลังหัวไหล่เลยพวกน
1: ี้คือพี่เดียพอทาปั๊บพี่จะผ่องหนึ่งสเต็ปเพราะอะไรต้องใส่ตัวผงมหาดต้องใส่ตัวไข่มุกพวกนี้มันทำให้ผิวพองแล้วทำไมดับกลิ่นแก่พี่เพราะว่ามันมีพวกไข่พีโอนี่ไงกลิ่นดอกไม
0: ้
1: แล้วทำไมถึงไม่คันไปดูคุณยายแดงคุณผู้ชม1252ตอนนี้สายแน่นมากๆนะคะคุณยายแดง80นะ
0: ค่ะ
1: อายุ80หลังอาบน้ำมาช่วงหลังบอกนอนไม่ได้มันแห้งแล้วมันแสบมันคันเลยบอกยายแดงให้เอาตัวนี้ทาหลับแล้วหลับแล้วให้ด
0: ู
1: นี่พอหลังใช้เห็นมั้ยเห็นมั้ยเนียนเนียนเลยพี่80นะ
0: โอ้โหนี่ผิว80เอาจริงๆนะพอผู้สูงวัยนะคะพอเวลาคันบางทีอ่ะจะชอบไปอาบน้ำคิดว่าเราคันจากอะไรที่มันสกปรกแต่จริงๆแล้วอะค่ะผิวเราแห้งผิวเราเป็นขุยเราต้องทำให้ผิวเราชุ่มชื้นก่อนด้วยสารสกัดโดยเฉพาะบำรุงจากบัวหิมะแบบนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วคุณจะสบายตัวเพราะจริงๆเดียรู้สึกว่าสรรพคุณเขามีอะไรคุณป้องทำไมมันรู้สึกสบายตัว
1: ตัวนี้นะที่ไม่คันเพราะว่าเรามีตัวน้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกน้ำมันมะรุมน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันอะโวคาโดโจเจอร์บาร์ออยอาร์แกนออยคือตัวนี้เป็นครีมแก้คันเป็นดีฟมอยเจอไรเซอร์ใครที่มีอาการผิวคันๆลอกๆแห้งๆกลางคืนนอนไม่ได้เอาตัวนี้ทาแล้วดูนะพอยิ่งทาปั๊บนะเนี่ยป้องทากลิ่นตัวหอมมากแล้วใครมีกลิ่นแก่นะต้องบอกเลยตัวนี้หอมติดผิวทาครีมแก้คันบัวหิมะ
0: โอ้ยคุณป้อง
1: แล้วดูผิวนี่คือสวยผิวสวยผิวเนียนผิวผ่องแม่ดูดิแล้วตอนนี้ชุ่มชื้นมากแล้วแห้งเลยนะไม่เหนอะหนะนะแม่ไม่ต้องกลัวบอกอุ้ยที่บ้านมันไม่ได้เปิดแอร์ไม่ต้องกลัวเลยนะทาปุ๊บเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวไปเลยไม่ต้องกลัวเหนียวเหนอะหนะเลยแม่
0: ใช่ค่ะโอ้ยอันนี้คือเหมาะกับใครบ้างคุณป้องย้ำอีกทีเลยตัวนี้
1: อ้าวนี่คือครีมแก้คันบัวหิมะหาซื้อยากๆวันนี้นะคะอุ้ยตายแล้วอีกทีเดียวเองพี่ดีอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เอ้าใครที่รู้สึกว่าผิวแห้งก้านนี่แบบนี้แม่ก้อยวาสนาเอาไปทาใครลอกเป็นแผ่นเป็นขุยเอาไปทาใครหมองคล้ำดำโทรมเอาไปทาใครมีกลิ่นอับกลิ่นแก่กลิ่นข้าวเอาไปทาเอาไปใช้เลยนี่คือครีมบัวหิมะแก้คันหาซื้อยากวันนี้เอาไปเลยนะคะแบงค์เทามีตังทอน999บาทต้องว่าใช้อย่างต่ำ6เดือนนะเนี่ย
0: ใช่อันนี้คือใช้ได้นานมากๆแล้วคุณผู้ชมสังเกตนะปกติบัวหิมะที่ขายกันเนี่ยจะเป็นกระปุกเล็กๆนะแต่ว่าอันนี้เป็นกระปุกไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้กดมานะคะ1252คุณทาได้ทั้งตัวทาไปเลยทั้งตัวเลยเนี่ยมันไซส์ใหญ่มากจริงๆคุณผู้ชมแล้วดูเนี่ยเนื้อครีมคือเข้มข้นมากๆเห็นไหมเข้มข้นมากๆคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้น1252รีบกดมาวันนี้เหลืออีกอุ้ย10วินาทีสุดท้าย
1: คุณผู้ชมรีบเลยนะใครใช้อะไรมาอยู่มันเอาไม่อยู่มันไม่พอแล้วนะแม่มันต้องใช้ครีมแก้คันบัวหิมะถึงจะจบเอาอยู่แม่จะต้องไปเสียเงินแพงๆซื้ออะไรแบรนด์เดมแพงๆไม่ต้องนะต้องบอกเลยบัวหิมะตัวจบถ้าอะไรไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วบัวหิมะตัวจบค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวขอไปทาแขนซ้ายต่อก่อนนะคุณป้องขอบคุณมาก
1: ขอบคุณนะคะ
0: คุณผู้ชม1252กดมาจ้า
1: ส่งฟรีนะส่งฟรี1252

0: ฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งออกจากห้องแม่ที่โรงแรมฉันรับไม่ได้ที่เขานอกใจฉันก็เลยไม่มีอะไรกับเขาอีกเลย
1: แต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรอยู่ดีนะครับคุณสาก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณถือว่าเป็นพยานที่ไม่มีน้ำหนักถ้าไปพูดในศาลก็จะโดนพี่พลตีตกแล้วก็จะไม่เป็นผลดีกับฝ่ายเราด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเหตุผลอื่นจะพอไหมคะ
1: ต้องลองดูก่อนครับเดี๋ยวผมจะซักคุณแก้ประเด็นเรื่องที่เขาบอกว่าเขาต้องดูแลคุณด้วยการแจงเงินเดือนของคุณที่มากกว่าเขาก่อนที่คุณจะลาออกแต่คุณต้องยอมเสียสละลาออกเพื่อครอบครัวของคุณแต่คุณต้องตั้งสติให้ดีนะครับพี่พลเขาอัดเราหนักแน่เขาชอบเล่นกับอารมณ์และความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามด้วย
0: ใช่ค่ะฉันจำได้ศาลที่แล้วเขาก็ทำพอเจอเข้าจริงๆฉันก็อดเครียดไม่ได้จริง
1: ๆถ้าคุณเครียดต่อไปให้ทำแบบนี้นะครับ

0: ทำแบบนี้ประมาณ5นาทีแล้วก็ทำสลับข้างกันจะทำให้คุณสงบขึ้นเพราะว่านิ้วก้อยเชื่อมโยงกับสมองแล้วก็ประสาทสัมผัสครับ
1: มีหน้าล่ะเวลาที่เราจะสัญญาหรือว่าขอคืนดีเขาถึงได้เกี่ยวก้อยกันเพราะมันทำให้จิตใจสงบใช่ไหมคะ
0: ขอสัญญานะครับว่าผมจะทำให้ทุนชนะคดี

0: การที่จำเลยยอมลาออกจากงานทั้งที่เงินเดือนสูงกว่าสามีแสดงให้เห็นว่าจำเลยก็ต้องเสียสละชีวิตส่วนตัวเพื่อครอบครัวตัวเองเหมือนกันหน้าที่ของภรรยาก็เหนื่อยพอๆกับสามีนะครับแต่กลับไม่ค่อยมีคนเห็นค่าหลังจากที่คุณลาออกจากงานเป็นแม่บ้านชีวิตของคุณเป็นยังไงบ้างครับ
1: ฉันก็ต้องเลี้ยงลูกทำความสะอาดบ้านทำอาหารทำทุกอย่างในบ้านนั่นแหละค่ะแต่ฉันมีความสุขดีนะคะแต่แค่บางครั้งก็อดนึกเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนที่ยังทำงานอยู่ไม่ได้เวลาที่เขาได้เลื่อนขั้นได้ก้าวหน้าสำหรับฉันการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดคือการเลือกซื้อผักในตลาดความภาคภูมิใจในตัวฉันมีอยู่เท่านั้นแล้วมันก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆตอนที่ฉันได้รับของขวัญจากสามีเป็นพวกเครื่องใช้ในบ้านพวกหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านที่รีดผ้าไอ้น้ำหรือว่าชุดเครื่องครัวอะไรแบบนั้นน่ะ
0: ของพวกนั้นทำให้ความภาคภูมิใจของคุณลดลงยังไงครับ
1: ก็พวกของพวกนั้นมันแสดงให้เห็นว่านั่นคือคุณค่าที่สามีเห็นในตัวฉันนะคะฉันเป็นแค่คนทำความสะอาดบ้านเป็นคนซักผ้ารีดผ้าเป็นคนทำกับข้าวเป็นคนเลี้ยงลูกฉันเป็นเท่านั้นสำหรับเขาค่ะฉันถึงได้รับของพวกนั้น
0: จำเลยซื้อเสื้อผ้าให้ตัวเองครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ
1: ตอนนี้ฉันท้องค่ะฉันก็ซื้อพวกชุดกลุ่มท้องแต่พอฉันลาออกจากงานแล้วฉันก็เลิกซื้อของให้ตัวเองแล้วค่ะฉันไม่อยากเป็นภาระของสามีหลังจากลูกชายฉันโตแล้วก็เข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยเพื่อนสนิทฉันก็แนะนำให้ฉันกลับไปทำงานให้หาเงินได้ด้วยตัวเองอ่ะเขาก็เลยแนะนำให้ฉันไปสมัครงานฉันยังจำได้เลยนะคะว่าฉันดีใจมากแค่ไหนที่ได้งานใหม่

0: เสร็จยังลูกเร็วพ่อมาถึงแล้ว
1: บัวบัวจะบัว
0: ไปเนี่ยอะไรของแม่เนี่ย
1: ก็ผมมีเรื่องเซอร์ไพรส์จะบอกคุณนะเอ้าแล้วนี่ทำอาหารฉลองอะไรกันอ่ะนี่อย่าบอกนะว่ารู้เรื่องผมแล้วอ่ะ
0: เรื่องอะไรเหรอ
1: เอ้าก็เรื่องที่ผมจะย้ายไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดวสันต์บุรีไง
0: เดี๋ยวเมธกำลังจะย้ายไปเป็นรองผู้ว่าวสันต์บุรี
1: อ่าฮะใช่จ้ะบัวรู้ไหมวันนี้ตอนที่เขาจะประกาศเนี่ยผมลุ้นแทบตายเลยนะเพราะว่ารอบนี้มีคนที่แต่งตั้งได้เนี่ยแค่30กว่าคนเท่านั้นเองแล้วก็ต้องอบรมอะไรตั้งเยอะกว่าที่จะสมัครได้อะนี่ต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะสบายแล้วนะบัว
2: เราจะสบายแล้วจ้ะ
1: นอนลูกนอน
0: คุณพันดีคือไม่เห็นเคยบอกบัวเลยว่าไม่ไปสมัครอ่ะ
1: ก็ผมอยากจะเซอร์ไพรส์คุณกับลูกอ่ะนอนลูกพ่อกลับมาแล้ว
0: แม่แล้วแบบนี้เราไม่ต้องย้ายไปวสันต์บุรีกันหมดเลยเหรอ
1: ที่นู่นเนี่ยเขาจะมีบ้านพักให้เราผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยววีคเอนด์นี้เนี่ยเราไปดูกันนะแล้วก็พาเจ้าน็อตเนี่ยไปดูโรงเรียนใหม่ด้วยแล้วลูกของเราเนี่ยก็จะได้เล่นทะเลทุกวันสมใจอย่างที่มันอยากแล้วนะจ๊ะนอนลูก
3: ครับพ่อ
1: มาเร็ว
3: ครับ
1: น็อต
3: ครับพ่อ
1: จำได้ไหมที่น็อตเคยบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะเล่นน้ำทะเลทุกวัน
3: จำได้ครับ
1: พ่อทำสำเร็จแล้วลูก
3: จริงเหรอวะ
1: ใช่แล้วเราจะได้ย้ายไปอยู่ใกล้ๆทะเลแล้วนี่เดี๋ยววีคเอนด์นี้นะพ่อจะพาแม่กับน็อตเนี่ยไปดูบ้านพักที่นู่นแล้วก็แวะเล่นน้ำทะเลสักหน่อยแต่ก็ต้องแวะดูโรงเรียนใหม่ด้วยนะโอเคไหม
3: โอเคค
1: ่
3: ะ
1: โอเคโหแล้วนี่แม่ทำอะไรกินเยอะแยะเลยเนี่ยแล้วเราทำอะไรอยู่ทำไมต้องลงมา

0: สมัครมาไม่ได้ทำไมไม่บอกผม
1: บัวสมัครมาเมื่อวีคที่แล้วอ่ะสาวเขาแนะนำมาบัวก็เลยลองดูวันนี้เขาเรียกบัวไปสัมภาษณ์อ่ะแล้วบัวผ่านแล้วด้วยนะนี่เขาให้เงินเดือนบัวทั้ง 30,000 บาทแน่บัวก็เลยคิดว่าบัวอยากกลับไปทำงานอ่ะจะได้ช่วยแม่ด้วยอีกแรงนึงไง
0: แล้วผมก็ต้องไปอยู่ที่วสันต์บุรีคนเดียวงั้นเหรอ
1: คุณก็ขอเขากลับมาทำงานกระทรวงเหมือนเดิมไม่ได้หรอคะ
0: บัวเพื่อนรุ่นเดียวกันกับผมเนี่ยเลื่อนขั้นไปเป็นระดับผู้บริหารกันหมดแล้วนะมีแต่ผมที่ยังไม่ได้ย้ายไปไหนเพราะผมเกรงใจคุณกับลูกแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความก้าวหน้าของครอบครัวนะบัวคุณทำเพื่อผมบ้างไม่ได้เหรอ
1: ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยบัวก็ทำเพื่อคุณมาตลอดนะคะบัวยอมลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกมาดูแลคุณเนี่ยมันยังไม่พออีกหรอ
0: ก็แล้วแต่คุณละกันว่าจะเห็นงานกับครอบครัวไหนสำคัญกว่ากัน

0: ฉันยอมรับค่ะว่าฉันผิดหวังมากหลังจากนั้นเราก็คุยกันน้อยลงมันเหมือนกับว่ามันมีกำแพงระหว่างเรามันเลยพานทำให้ฉันไม่อยากจะคุยกับเขาไม่อยากเจอหน้าเขาน
1: ี่เป็นเอกสารที่ยื่นไว้เป็นหลักฐานในคดีครับผลตรวจร่างกายของคุณบัววงกตที่แสดงว่าเธอไม่ได้มีความผิดปกติที่ทำให้เธอมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แต่การที่เธอไม่อยากมีเพราะเธอถูกสามีเพิกเฉยละเลยจนส่งผลต่อจิตใจจึงไม่เข้าข่ายมาตราที่1516วงเล็บ10ที่ว่าสามีหรือภรรยาที่มีสภาพร่างกายที่ทำให้สามีหรือภรรยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาลอีกฝ่ายถึงฟ้องหย่าได้และการที่จำเลยกับโจทแยกกันอยู่2ปีกว่านั้นเป็นเหตุจากการทำงานของโจทซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีคำพิพากษาในคดีเดียวกันว่าการแยกกันอยู่เพราะการทำงานไม่สามารถใช้เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้สรุปก็คือโจทไม่มีเหตุผลที่จะสามารถฟ้องหย่าจำเลยได้ตามกฎหมายครับ
2: ตอนที่สามีจำเลยย้ายไปทำงานที่วสันต์บุรีจำเลยได้อยู่ที่นั่นแค่6เดือนแล้วก็พาลูกย้ายกลับมากรุงเทพใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: จำเลยย้ายเพราะลูกต้องหาหมอที่กรุงเทพถูกต้องไหมครับ
0: ค่ะเพราะถ้าลูกฉันจะต้องไปหาหมอที่กรุงเทพถ้าลูกฉันป่วยมันอันตรายเกินไปค่ะฉันก็เลยคิดว่าต้องพาลูกมาอยู่ที่กรุงเทพเพราะมันสะดวกกว่าปลอดภัยกว่าน
2: ี่เป็นเอกสารที่ยื่นเป็นหลักฐานในคดีแสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลประจำจังหวัดวสันต์บุรีมีหมอเด็กที่เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเหมือนกับที่กรุงเทพถูกต้องไหมครับ
0: แต่หมอประจำของลูกชายฉันอยู่กรุงเทพนี่คะฉันไม่อยากให้ลูกต้องมาเริ่มต้นรักษาใหม่ฉันสงสารลูก
2: หมอเก่งๆมีเยอะแยะนะครับแต่ครอบครัวของคุณมีแค่ครอบครัวเดียวการที่คุณทำแบบนี้แสดงว่าคุณเลือกหมอมากกว่าเลือกครอบครัวแล้วหลังจากที่คุณกลับมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วคุณก็ไม่เคยกลับไปเยี่ยมสามีคุณอีกเลยถ้าสาเหตุของการย้ายคืออาการป่วยของลูกคุณเมื่อลูกคุณหายคุณก็ควรจะกลับไปเยี่ยมสามีบ้างนะครับกรุงเทพวสันต์บุรีขับรถแค่ชั่วโมงกว่าๆรถติดในกรุงเทพยังนานกว่าเลยแต่นี่คุณกลับไม่สนใจทอดทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวสามีที่มีภรรยาแบบนี้เนี่ยน่าสงสารนะครับ
0: ฉันไม่ชอบวสันต์บุรีฉันอยู่แล้วฉันไม่มีความสุขที่

0: แต่ว่าบ้านพักเราใกล้ทะเลไหมคะ
1: บ้านพักเรากับทะเลเนี่ยห่างกันแค่5นาทีเองลูก
0: โหงั้นแปลว่านกก็มาทะเลได้ทุกวันเลยสิคร
1: ับ อ้าวก็ถ้าเกิดนกอยากมาทะเลทุกวันเนี่ยพ่อก็พามาได้ทุกวันแหละ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะพ่อ
1: รักลูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ตื่นเต้นไหมลูก
0: ตื่นเต้นมากเลยครับ

0: ครับ
1: น่าอยู่มากเลยครับ
0: มามาดูกันเร็ว
1: ครับ
0: นี่เขาเพิ่งสร้างเสร็จไม่นานเองนะเข้าไปดูข้างในไหม
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเสร็จแล้วเราจะไปเที่ยวทะเลกันดีไหมลูก
1: คร
0: ับ
1: โอเคคร
0: ับ เดี๋ยวว
2: ันแรกที่ฉันไปถึงที่นั่นพอฉันเห็นลูกมีความสุขฉันก็คิดว่าฉันตัดสินใจถูกที่ฉันยอมทิ้งงานแล้วก็ยอมไปอยู่ที่วสันต์บุรีจนวันที่ฉันเริ่มเห็นสังคมที่นั่น

0: คุณนายป้าน่ะอยู่บ้านข้างๆนี่แหละเห็นมะม่วงหลังบ้านมันสุกกว่าจะเน่าคาต้นเปล่าๆก็เลยมาช่วยเก็บแล้วคุณนายแต่งกับรองเมธมานานหรือยังคะ
1: ก็10กว่าปีแล้วค่ะ
2: อ้าวอยู่แต่บ้านเหรอไม่ต้องทำงานเลยเหร
1: อก็เมธเขาอยากให้อยู่ดูแลบ้านดูแลลูกอะค่ะ
0: สบายดีนะพ่อเนย
2: รองเมธเขาเงินเดือนเยอะเดือนหนึ่งถึงแสนไหมล่ะ
1: ขอตัวก่อนนะคะพอดีทำงานค้างไว้ค่ะ
3: ผักเพิ่งนี่มาจากสวนลุงคุณนายเอาไว้ทำกับข้าวให้รองเมธกินนะครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณ
3: คนกันเองครับคุณนาย เดือนหน้าที่มีงานกาชาดพระสันบุรีอ่ะผมอยากได้ล็อกใหญ่ด้านหน้าแต่จองไม่ทัน

0: คุณนายให้รองเมธช่วยลุงหน่อยสิ
1: น้ำหอมจากอังกฤษค่ะป้าให้ลูกชายที่ว่าฝากคุณบัวนี่เขาเพิ่งเรียนจบรัฐศาสตร์จากออกฟอร์ดมาค่ะถ้ารองเมธต้องการคนช่วยทำงานบอกป้าได้นะคะลูกชายป้าพร้อมค่ะ
2: ขอบคุณป้าแววมากๆเลยนะคะแต่ว่าโบคงรับอะไรไม่ได้จริงๆค่ะ
3: พอฉันไม่รับของเขาบ่อยๆชาวบ้านก็พากันซุบซิบนินทาว่าคุณนายรองผู้ว่าหญิงไม่คบค้ากับใครจนหลายๆครั้งเข้าสามีฉันก็เริ่มหงุดหงิดกับเรื่องเหล่านี
4: ้คุณไม่ได้ไปปฏิเสธชาวบ้านเขาแบบนั้นเลยนะบัวเขามีน้ำใจเอาของมาให้เราเราควรจะรับเอาไว้
3: เขาให้เราเนี่ยก็เพราะเขาอยากได้คืนจากเราไงแม่รับไปก็ลำบากใจแล้วก็เป็นหนี้บุญคุณกันเปล่าแล้วสุดท้ายนะถ้าเราทำไม่ได้แบบที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะหาว่าเราหลอกลวงได้อีก
4: คิดเยอะไปไหมบัว
3: ต้องคิดสิเมธเราควรช่วยเขาเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราไม่ใช่ช่วยเพราะเขามาเอาใจเราและนี่ไงแทนที่จะเลือกคนจากความสามารถกลับไปเลือกเพราะสนิทกันน่ะบ้านเมืองมันถึงได้ไม่พัฒนาสักที
4: ไม่ต้องซีเรียสถึงขนาดนี้ก็ได
3: ้ก็
4: บัวที่นี่มันคืออนาคตของผมแล้วถ้าเราจะอยู่ที่นี่แล้วต้องการเติบโตเนี่ยแล้วคุณจะอยู่ให้เป็น
3: คำพูดของสามีในวันนั้นมันยิ่งทำให้ฉันรู้สึกแย่กับสังคมที่นั่นฉันรู้สึกว่าที่นั่นเหมือนไม่ใช่ที่ของฉันออกงานด้วยกันแต่ละครั้งฉันก็แค่ทำหน้าที่ภรรยาก็เท่านั้น
4: ท่านสิบัว
5: ท่านรองท่านผู้ว่าให้เชิญครับ
4: ขอ
5: ทุกท่านด้วยนะครับ

0: สวัสดีค่ะพี่ชื่อนรุมนค่ะเป็นภรรยาของท่านสรพงษ์เรียกพี่ว่าพี่มนก็ได้ค่ะสวัสดีจ้ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดูน้องบัวไม่ค่อยสนุกเลยนะคะ
1: คือบัวแค่ไม่ชินกับงานแบบนี้นะคะ
0: ไม่ชินหรือว่าไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะบอกพี่ได้นะคะพี่ไม่บอกรองเมธหรอก
1: ก็หนักไปทางไม่ชอบค่ะ
0: น้องบุ๊คคงต้องทำใจหน่อยนะคะเพราะว่างานผู้ว่ากับรองผู้ว่าเนี่ยไม่เหมือนกับคนอื่นงานพบปะสังสรรค์แบบนี้ก็ถือว่าเป็นงานเหมือนกันเป็นงานนอกเวลานะคะ
1: ท่านผู้ว่ายายมาแล้วหลายจังหวัดเลยพี่มนคงจะชินแล้วใช่ไหมคะ
0: มีบางอย่างที่พี่ไม่ชินแล้วก็ไม่ชอบแต่ก็ดีนะคะที่นานๆจะได้ออกงานร่วมกันที
1: ที่หมายความว่าท่านผู้ว่ากับพี่มนไม่ได้อยู่ด้วยกันที่นี่หรอคะ
0: พี่อยู่กับลูกที่เชียงใหม่ค่ะพี่จะมาร่วมงานท่านก็แต่เมื่อเป็นงานสำคัญสำคัญเท่านั้นแหละ
1: เอาเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ว่าโอเคเหรอคะ
0: เพราะชอบซะมากกว่าแต่พี่ก็ว่าดีนะคะห่างกันจะได้ไม่รู้เรื่องกันมากไม่มีเรื่องให้ทะเลาะกัน
1: พี่มนทำใจได้ยังไงคะเนี่ย
0: พี่ก็ปิดตาข้างหนึ่งไงคะการทำแบบนี้ทำให้พี่มีความสุขมากกว่า

0: ีกหน่อยน้องบัวอาจจะต้องฝึกทำบ้างนะคะ
1: หลังจากวันนั้นฉันก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็ทำใจกับงานของเขาจนถึงวันที่ฉันเจอเรื่องที่ฉันรับไม่ได้
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเรนเสียพี่
2: เบนโต
4: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: ฝุ่นเยอะจังครับด้วย
6: เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วยมาจิกคลีนเก็บลงถังซะ
5: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
6: สัมผัสสบายเท้า
7: ฝุ่นคราบเยอะ
6: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
8: มาจิกคลีน
9: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
10: แม่จะทำอะไรอะคะ
11: ก็จะสอยมะม่วงสิ
10: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
11: สั่งลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
9: มันไม่เหมือน
12: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
13: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
11: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
12: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
14: ค่อยๆเดินนะแม
11: ่อุ๊ยหลางร้าย
10: แม
12: ่ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่1ถึง2รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่1ถึง2รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่3ถึง4รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
9: ยังไหวอยู
12: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
9: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
11: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
9: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
12: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065540ไทยประกันชีวิต
15: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
16: รับชุดไหนดีครับ
17: เอาชุด
18: ออสตางค์
19: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
20: ้เบลซีนต่อไป
21: กลิ่นปากหมา
22: ขาโดนเมา
23: ส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟ
24: ที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปาก
25: หอมทันทีเลยครับ
26: และอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
27: เมื่อไอมีเสมหะ
28: ละลายเสมหะขับออกง่าย
27: บรรเทาไอ
28: ใช้โซแมท
27: มีคาร์โบซิสเตอีน
28: อันตรายกว่าใช้ยา
29: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
30: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
29: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
30: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
31: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และ D-Ribon
32: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
33: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
34: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
33: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
34: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
35: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาว

0: ากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลงเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
6: ่ทำไงจะรสดีจัง
7: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
8: ซิทคอมฮอตตัวดีจะลงจอให้ได้ชมตอนแรกวันที่19กันยายนนี้แล้วนะคะหนุ่มป๊อปปี้รัชพงศ์พระเอกของเรื่องขอการันตีความสนุกที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ
9: เติบโตแล้วมีประสบการณ์มากแล้วก็ดูเรื่องนี้ได้เพราะคุณจะรีเลทไปกับลุงลงแน่นอนแต่ถ้าคุณมีคนวัยเดียวกับผมคุณก็จะรีเลทไปกับผมและน้องๆเจนซีก็ดูได้เพราะว่าก็จะมีน้องเจนซีที่เล่นด้วยมุกของเขาในเวของเจนซีเหมือนกันอยากให้ทุกคนได้ดูครับ
10: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
11: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
12: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
13: ้ขออนุญาตครับท่านขออนุญาตครับ
14: บอกเลยว่าท่านนี่สุดยอดจริงๆครับตอนแรกนึกว่าจะนานกว่านี้แต่ว่า
15: ทุกคนช่วยกันทำงานก็สำเร็จ
16: ให้บทท่านลงเติมให
14: ้
16: คร
14: ับ ขอบคุณท่านจุ๋ยมาครับพี่หมูมะนาวครับฝีมือของภรรยาผมครับ
17: คุณบัวครับน้ำแข็งหมดแล้วครับ
18: อุ้ยไม่ต้องคุณบัวเดี๋ยวพี่ไปเอาให้เนี่ยคุณบัวทำกับข้าวมาทั้งวันแล้วเหนื่อยแย
14: ่ไม่เป็นไรพี่พาบัวก็ทำได้อยู่แล้วใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะขอบคุณมากจ้ะ
15: สบายมากเลยจัน
18: ค
15: ่
18: ะ
15: ขอหมูมะนาวผมหน่อยสิจ๊ะ
18: ได้เลยค่ะท่าน
14: ทานได้ไหมอ
15: ร่อยมากเลย
18: ค่ะขอโทษนะคะท่าน
15: ไม่เป็นไร
18: จานนี้ซุ่มซ่ามอย่าถือสาเลยนะ
15: ไม่เป็นไรแล้วไว้ค่อยทำโทษทีหลัง
18: เขามอง
14: ถ้าติดใจฝีมือหาคนบุญมาก็ได้ไปบ่อยเลยนะครับ
18: โอ้ยินดีค่ะยินดี
14: ค่ะเห็นจะแปลกตรงไหนเลยบัวคุณจันเนี่ยเขาก็เป็นเด็กท่านผู้ว่า
18: เด็กหมายถึงเมียน้อยเหร
14: ออย่าไปพูดแบบนี้ให้ใครเขาได้ยินนะ
18: แต่ท่านผู้ว่ากำลังนอกใจภรรยาอยู่นะเมธมีหน้าล่ะพี่มนถึงได้ไปอยู่กับลูกที่เชียงใหม
14: ่นี่ความจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ว่ากับเมียเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วนะแต่มันก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณจันหรอกก่อนที่ท่านจะมาอยู่ที่เนี่ยตอนท่านรับราชการอยู่ที่อื่นท่านก็เคยมีเด็กคนอื่นมาก่อนก็คงมีคนอยากดูแลท่านเยอะท่านคนใจกว้าง
18: นี่แม่แบบนั้นเขาเรียกว่าใจกว้างเหรอแม่เขาเรียกว่าไม่ซื่อสัตย์ขนาดภรรยาตัวเองหักหลังได้เลยแล้วกับชาวบ้านน่ะจะไม่ยิ่งทำยิ่งกว่านี้อีกเหรอ
14: นี่มันไม่เหมือนกันนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาอะ
18: มันเรื่องส่วนตัวยังไงเมธเอาเมียน้อยมาเป็นเลขาเนี่ยนะ เงินเดือนที่ได้ก็ต้องมาจากภาษีของประชาชนถูกไหมทำไมทุกคนโอเคกับเรื่องที่มันไม่ถูกต้องแบบนี้มีชู้เนี่ยผิดวินัยราชการไม่ใช่หรอ
14: โหบัวนี่อยู่ดีจะมาโกรธมาคือเป็นแค้นแทนเมียผู้ว่าเนี่ยนะนี่นอนเถอะนะครับผมเหนื่อยแล้ว
18: มันไม่ถูกต้องอะ ตอนนั้นฉันหนึ่งเข้าใจว่าทำไมภรรยาท่านผู้ว่าถึงให้ฉันปิดตาข้าง
19: คุณไม่พอใจกับชีวิตและสังคมที่วสันต์บุรีเลยเลือกที่จะกลับมาอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมครับ
18: ก็คุณก็ได้ยินแล้วนี่ว่าสังคมที่นั่นมันเป็นยังไงคุณยังจะคิดว่าฉันควรจะชอบที่นั่นอีกเหรอ
19: แต่คุณก็ควรจะอดทนเพื่อสามีและลูกไม่ใช่เหรอครับแยกกันอยู่แบบนั้นแสดงว่าคุณไม่สนใจเลยว่าสามีของคุณจะเหงา จนมีคนอื่นใช่ไหมครับ
18: แล้วคุณคิดว่าถ้าฉันอยู่กับเขาเขาจะไม่มีคนอื่นแล้วหรอ
19: คุณเป็นจำเลยมีหน้าที่ตอบคำถามไม่ใช่ตั้งคำถามครับ
18: ไม่ค่ะต่อให้อยู่ด้วยกันมันก็ไม่มีอะไรการันตีหรอกเขาจะไม่นอกใจ
19: ตอบแค่ว่าสนใจหรือไม่สนใจครับ
18: ไม่สนใจ
19: แล้วการมีเพศสัมพันธ์สำคัญกับชีวิตคู่ของคุณไหมครับ
18: สำคัญค่ะแต่มันยังมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าอย่างความรักความเข้าใจการให้อภัยและที่สำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์ที่สามีภรรยาควรจะมีให้กัน
19: แล้วตอนที่คุณแต่งงานกับเขาคุณได้บอกสามีคุณไหมครับว่าคุณต้องการแค่คนรักเข้าใจให้อภัยและซื่อสัตย์กับคุณเพียงคนเดียวถึงแม้ว่าคุณจะไม่ยอมมีความสัมพันธ์ทางเพศกับเขาก็ตามถ้าคุณบอกเข้าไปแบบนั้นผู้ชายคนไหนจะแต่งงานกับคุณ
4: ขอค้านครับ
19: ผมถอนคำพูดก็ได้ผมหมดคำถาม

0: มาทำไม
1: แม่มาเอาของ
0: แล้วทำไมไม่บอกฉันก่อนอ่ะ
1: ทำไมต้องบอกล่ะก็นี่ก็บ้านแม่วันนี้สนุกดีเน
0: า
1: ะ
0: อะไร
1: ก็ที่เธอยอมให้ฉันไปฟังเรื่องเธอกับเมฆมันนี่ทำให้ฉันเห็นว่าเมฆเขาเป็นผู้ชายที่น่าสงสารแค่ไหนมีเมียไม่ได้เรื่องแต่ก็ยังทนอยู่ได้ตั้งนาน
0: ไม่ใช่แค่เขาที่ต้องทนฉันก็ต้องทนขอให้เธอทนได้มากกว่าฉันก็แล้วกัน
1: แน่นอนเพราะว่าฉันกับเมฆเราไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยความอดทนเราอยู่กันด้วยความรักดูสิเลย
0: แม่ว่าหลังจะมาบอกบัวก่อนนะทุกอย่างไม่ได้เหมือนเดิมแล้ว
2: ไม่ต้องเก็บเอาไว้หรอกนะ
0: บัวเอาไปขายแล้วแต่มันไม่ได้ราคาไงบัวก็เลยเก็บเอาไว้ไว้เตือนสติตัวเองเก็บไปให้หมดเลยนะจะได้ไม่ต้องมาบ่อย
2: ก็ไม่แน่หรอกบัวอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้ที่ต้องย้ายออกจากบ้านเนี่ย

0: อีกสักครู่ติดตามชมสงครามสมรสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: รถไฟลุกรถจุกๆวันนี้วันเดียวแล้ววันนี้ค่ะยังจะชวนคุณผู้ชมเช็คร่างกายกันนิดนึงใครเป็นสายชอบกินชอบหวานวันนี้เอาความขมมาไล่ความหวานกับมะระขี้นกกันบอกว่ากินไม่ได้ขมๆถามคนนี้เลยคนนี้กินเก่งมากแม่อ้วนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: แม่อ้วนมาแล้วไหนมาเห็นนะว่าไป
2: เหรอไปเที่ยวไปเที่ยวเมืองซาลาลับเป็นชายแดนประเทศเยเมนใช่ไปเที่ยวไปแอดเวนเจอร์ไปคนเดียว
1: โอ้รถมา
3: เที่ยว
2: เที่ยวเดียวเที่ยวเดียว
1: รถ
2: คือบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบแบบว่าเหมือนวิธีการใช้ชีวิตแบบเราใช่ป่ะ
1: ทำไมเราก็ไปเที่ยวอ่ะ
2: โอ้โหเนื้อไม่เที่ยวแต่เธอรู้ไหมว่าอาหารทางอาหรับเนี่ยมันหวาน
1: ใช่ไหมล่ะมันกินไม่อร่อยอ่ะ
2: คือเธอไม่อร่อยฉันอร่อย
4: โรตีสามชิ้นเหรอ
2: ไม่ใช่สามชิ้นโรตีเนี่ยเธอรู้ไหมโรตีเนี่ยฉันกินไปประมาณครึ่งถาดเลยนะ
1: อู้ถ้าจะอร่อย
2: อ
1: ัน
2: นี
1: ้
2: ซาอูอันนี้กินที่ซาอูของหวานนี่คือมันหวานจริงๆมันอร่อยจริงๆ
1: หวานมันบันเทิงเลย
4: ทำทุกทริปใช่ไหม
2: ใช่
4: แล้วทีเนี้ยแม่หลังจากที่กินขนาดเนี้ยเที่ยวขนาดเนี้ยแล้วแม่ดูแลตัวเองยังไง
2: ก็กินเยอะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองเธอดูเดี๋ยวย้อนกลับไปภาพเมื่อกี้เน
1: ี่
2: ยอ
1: ันไหนอันโรตี
2: ย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่มีส้มตำ
1: มาเดี๋ยววนกลับมา
2: เธอดูอันนี้นะ
1: อุ้ยนี่เป็นโรตีแป้ง
2: ไม่ใช่ที่นั่งกับพื้นนะอันโอ้โหอันนี้โรตีเธอดูนะว่าฉันกินหนักๆแต่ในถาดมีอะไรรู้ป่ะ
1: อะไร
2: มะระขี้นกอยู่ในถาด
1: โอ้กินเป็นประจำเลย
2: คืออย่างนี้จะพูดให้ฟังนะคนอาหรับเนี่ยเขากินหวานกินอะไรต่ออะไรเขาก็มีความรู
1: ้
2: เขากินมะระขี้นกอยู่ในถาดมะระขี้นกเห็นไหม
1: บ้านเราเนาะมะเหมียวเนาะกินกับน้ำพริกเน
2: า
1: ะ
2: เขากินคือประเทศเขาอะมันเหมือนไม่มีมะระสกัดใช่ไหมเขาก็กินมะระขี้นกแทนแต่นี้พอเสร็จแล้วเราเนี่ยเป็นคนกินน้ำมันกินมะระขี้นกของมะระพลัสตัวนี
1: ้
2: เพราะว่ามะระตัวนี้เวลากินเข้าไปเนี่ยม
1: ัน
2: ไปช่วยปรับสมดุลน้ำตาลได
1: ้
2: คนที่หลีกเลี่ยงการกินข้าวกินหวานกินอะไรต่ออะไรไม่ได้อะจะต้องเอาความขมไปไล่ความหวานด้วยกินมะระพลัสตัวนี้
1: ต้องมีเทคนิคเนาะ
4: คือจริงๆนะใน1แคปซูลของมะระพลัสอะค่ะไม่ได้มีแค่มะระขี้นกนะคือตัวเนี้ยมะระขี้นกเขาจะมีสารซาแลนตินอันนี้ไปปรับสมดุล
1: ค่ะ
4: เขายังมีสมุนไพรอื่นๆอีกเยอะมากช่วยกันทำงานซึ่งวันเนี้ยรถไฟลุกมันต้องจึ้ง
1: คุ
4: ณแม่อันนี้คือโปรที่ไม่เคยมีที่ไหนเลย3กระปุกแถม3กระปุกแบบหกกระปุก
1: เลยอะ
2: จริงๆไม่เคยมีเลยนะ6กระปุกเนี่ยตั้งแต่ขายมาก็ยังไม่เคยเจอกินกัน6เดือนนะคะ 1,099 บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรให้ทันนะ1252หรือว่าสแกน QR โค้ดหน้าจอหรือว่าไลน์แอปได้หมดทั้งหมดเลยนะ
1: ต้องรีบเลยเพราะเราให้แค่150เซตเนาะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมขาสายเนี่ยคือไหลไปเยอะแล้วนะคะตอนนี้เหลือสินค้าอยู่แค่120กว่าเซตเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครดูอยู่ตอนนี้นี่คือรถไฟลุกรายการนี้ต้องโทรให้ทัน1252เก็บเงินปลายทางค่ะ
2: แม่อ้วนกินอย่างนี
1: ้
2: คือบอกเลยว่าหลายคนก็บอกแม่อ้วนกินจริงไหมนะคะคือที่กินเนี่ยนะคะเพราะอย่างนี้ค่ะกินคือมันเป็นแคปซูลที่เป็นธัญพืชแบบนี้กินง่ายแล้วคนที่กินขมไม่ได้เนี่ยกินตัวนี้เข้าปากนี้
1: ก็ไม่ต้องเจอความขมใช่ไหม
2: ไม่ต้องเจอ
4: วันละเม็ดนะคะก็คือพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะใน1เม็ดเนี่ยนะคะมีสารสกัดอื่นๆมีมะระขี้นกที่มีซาแลนตินช่วยปรับสมดุลน้ำตาลมีโครเมียมมีส่วนช่วยในการทำงานของอินซูลินในการนำกลูโคสเข้าเซลล
1: ์
4: วิตามิน B12 ช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากเมตาบอลิซึมตามปกติและทั้งหมดเนี้ยรวมอยู่ใน1เม็ดที่แม่อ้วนกินไปเมื่อกี้ลดมาก
1: แล้วแม่อ้วนอ่ะกินมาเป็นระยะเวลานึงแล้วรีวิวให้ฟังหน่อย
2: โอ
1: ้
2: โหเดี๋ยวนะคือตั้งแต่ฉันเป็นคนรักสุขภาพมากทุกคนรู้ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: คือฉันเนี่ยกินตัวนี้มันน่าจะไม่ต่ำกว่า3ปีนะ
4: โอ้ใช่ใช่
2: สามปี
1: ตั้งแต่เรามาตั้งแต่
2: มะระขี้นกมาเลยเพราะว่าจริงๆเราเป็นคนรู้ว่ามะระขี้นกมันจะมีตัวซาแลนตินและตัวซาแลนตินตัวนี้มันจะมีอยู่เฉพาะในมะระขี้นกเท่านั้นแล้วที่กินมะระพัดตัวนี้เพราะว่ามันในมะระพัดตัวนี้มีซาแลนตินจริงๆอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีข้อมูลทางโภชนา าการตรงนี้เลย
4: ค
2: ือตั้งแต่กินมานะฉันพูดนะสำหรับตัวฉันเนี่ยอาการแบบอย่างนี้อย่างเงี้ยมันไม่มีขับรถเองแล้วก็อาการที่ว่าลุกเข้าห้องน้ำฉี่กระปิกกระปอยปัจจุบันเนี้ยคือมันดีขึ้นจนกระทั่งแบบว่าใช้ชีวิตปกติได้เธอรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้ำตาลมันคือยาพิษที่อร่อยที่สุดนะ
4: มันหลอกล่อเราไงแต่ว่ามันทิ้งอะไรมากมายไม่ได้
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยการกินตัวมะระพัดตัวเนี้ยมันคือการตอบโจทย์เพราะว่าฉันน่ะอยากเป็นคนแก่ที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยจะเที่ยวอีกหลายๆปีแล้วเวลาอยากกินอะไรเนี่ยเราก็สามารถกินได้แต่ต้องตามด้วยมะระพลัดตัวนี
1: ้โอ้โหแต่แม่ขาระหว่างแม่พูดให้เหลือ45เซนต์นะคะคุณผู้ชมใครที่รู้สึกว่าอุ๊ยแม่อ้วนเขาใช้ชีวิตดีเขายังได้เที่ยวเขายังกินอะไรก็ได้แต่เขามีวิธีการในการดูแลตัวเองนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วกับ6กระปุก6กระปุกนี่คือเยอะที่สุดนะคะปกติโปรเนี้ย 4,000 กว่าบาทไม่ได้มาง่ายๆต้องรอกับ 1,099 บาทวันนี้คุณอยากได้โทรด่วน1252ส่งฟรีค่ะ
2: ส่งฟรีกันกับไปทางได้ด้วยตัวนี้เน
4: า
2: ะ
4: สแกน QR code ก็ได้ไปเป็นเสริมไปเป็นเสริมคือใครๆก็กินแล้วอย่างพี่ตากล้องของเราเนี่ยนะคะก็คือเรามานี่แหละเรามาขายเรามาทายอินเขาบอกว่า
1: ฟังเราทุกคน
4: มีพฤติกรรมแบบนี้เลยผมชอบกินหวานเขาก็อ่ะเอารอให้เขาลองทานเขากลับมารีวิวว่าเฮ้ยพี่ผมรู้สึกได้ว่าก่อนกินกับหลังกิน
2: อ
4: ่ะมันต่าง
2: แน่นอนแล้วก็หลายคนอย่าชะล่าใจนะเธอคิดว่าเธอตัวเล็กแบบน
1: ี้
2: แบบน
1: ี้
2: จะไม่มีนะไม่ได้นะคะ
1: ต้องกินไหมแม่เริ่มได้หรือยัง
2: มันควรจะเริ่มตั้งแต่กินของหวานกินแป้งเพราะฉะนั้นใครที่นะคะลดเลี่ยงแป้งไม่เลี่ยงแป้งไม่ได้ขนมถุงไม่ได้ขนมของหวานไม่ได
1: ้
2: มันจะต้องกินตัวนี้เข้าไปเพราะว่าพอกินเข้าไปมันจะสามารถปรับได
1: ้
2: นะคะแม่อ้วนน่ะอยากใช้ชีวิตท่องเที่ยวไม่อยากไปนอนในห้องที่มีคนมาเยี่ย
1: ม
2: นะคะแล้วก็อยากใช้ชีวิตที่มันสดใสแบบนี้นี่เธอดูฉันเตือนทานทั่วโลกคนเดียวอ่ะ
4: นี่คือสูงวัยในฝัน
1: ใช่จริงสูงวัยในฝันได้ไปไหนก็อยากไปก็ได้ไป
4: แล้วเขาสดใสนะแล้วเขาสดใสแล้วเขารับงานเองนะไม่ว่าจะเที่ยวในประเทศเที่ยวต่างประเทศคุณแม่มีความสุขมาก
1: เอาเป็นว่าเราตอนนี้อยู่ที่บ้านอ่ะแม่ก็คือกลางคืนก็ตื่นตลอดเวลานอนหลับไม่สนิทอะไรแบบนี้ก็เป็นทุกนะคนเป็นลูก
2: คือหลายๆคนจะบกลงเลงลงเลงแล้วก็ไม่กล้าขับรถใช่ไหม
1: ไม่ได้
2: แล้วบางคนก็ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำบ่อย
1: ๆใช่ค่ะ
2: ลุกไปครั้งนึงกว่าจะกลับมานอนหลับที่มันยุ่งยาก
1: ไม่หลับแล้วค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพี่แม่อ้วนนะบอกว่าณตอนนี้เกือบจะ 90% คือไม่ลุกขึ้นไปฉี่กันแล้วกันเพราะฉะน
4: ั้
2: นถ้าเกิดใครอยากได้มะระพลัดตัวนี้ที่แม่อ้วนกินแล้วก็คนทั้งประเทศกินวันนี้โกดังแตกแน่นอนเพราะว่าไม่เคยขายถูกขนาดนี้มาก่อนนะคะเป็นตกได้ไป6กระปุกเลย
1: แล้วแอบกระซิบว่าดีกว่าออนไลน
4: ์
1: แน่ตอนนี้ต้องรีบนะคุณผู้ชมเห็นไหมแม่อ้วนนี่คือแบบทนไม่ไหวเพราะมันจะหมดเวลาแล้วของก็จะหมดตอนนี
4: ้
1: 24เซตสุดท้ายถ้าใครดูอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้คุณต้องโทรวันนี้1252ถึงจะได้โปรนี้นะเฉลี่ย183บาท
2: นี่ฉันขายอยู่ในออนไลน์ของฉันนะ
1: ค่ะ
2: 2กระปุก500ไปดูได้เลย
1: เมื่อกี้กรี๊ดเลยนะพอบอกว่าถูกต้องซื้อให้ทันนะคุณผู้ชม
4: แม่สรุปให้หน่อยว่ากินไปกินไปแล้วเป็นยังไงบ้างดี
2: ค่ะคือตัวนี้นะคะมันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปผลลัพธ์ที่ได้มานะคะแล้วก็ทำให้เรามั่นใจนะคะในการใช้ชีวิตไม่ใช่ตัวเราคนเดียวนะคะเรารักใครเรารักสามีรักพ่อรักแม่เราให้กินเลย1เม็ดนะคะเพื่อเป็นการดูแลนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะจัดอาหารให้สมดุลออกกำลังกายด้วยแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสำหรับพี่อ้วนมั่นใจเชื่อใจนะคะมะระพัดตัวนี
1: ้
2: ใครอยากได้โทรด่วน1252ถูกที่สุดเท่าที่เคยขายมาค่ะ
1: แต่ถ้ามั่นใจจริงๆเนี่ยต้องทำอย่างนี้ให้ดูอีกรอบ
4: สดใสมาก
1: เนาะถ้าเป็นผู้ใหญ่ทำแบบนี้ไม่ได้นะ
2: นี่ฉันอายุ
1: ได้
2: ฉันอายุเกือบ70แล้วนะยังทำอย่างนี้ยังรับงานยังขับรถแล้วก็สดใสขนาดนี้ใครอยากสดใสใครอยากดูแลตัวเองนะคะ1252โทรเลยมะระพัดค่ะ
4: ใช่แล้วอุ้ยกับอีกกี่เซตน่ะล่ะ
1: ค่ะ
4: 15
1: 15เซตสุดท้ายคุณผู้ชมโทรให้ทัน1252วันนี้เฉลี่ยแล้วแค่183บาทต่อกระปุกวันนี้เก็บเงินปลายทางโทรก่อน1252 1,099 บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะ
2: โทรด่วนๆนะคะคืออย่างนี้ค่ะใครที่ว่าหลีกเลี่ยงของที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายไม่ได
1: ้
2: กินวันละ1เม็ดเท่านั้นนะคะลงทุนกับตัวเองมันถูกมากๆเม็ดนึงไม่กี่บาทต่อวันนะคะดีกว่าที่จะไปแก้ปัญหาภายหลังดีกว่า
4: จริงเหลือรังเหลือรังวันนี้โทรได้เลย1252โปรนี้วันนี้เท่านั้นไม่ได้มาบ่อยๆทั้งหมดนี้พันกับ99บาทค่ะ
1: ค่ะ
4: โทรมานะคะ1252
1: เอ้าๆๆไม่นะเพลงก็ไม่ได้เปิดแต่เขาเต้นเอง องได้นะคุณผู้ชม
2: ไปแล้วไปแล้ววิ่งหาย
1: ไปแล้วไปแม่อ้วนคุณผู้ชมรีบโทรมานะ1252ย้ำว่าโปรวันนี้โคตอนนี้ทั้งหมด6ขวดค่ะ
4: อย่าลืมนะคะทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายด้วยแล้วเสริมด้วยมะระพร้าวตัวนี้ค่ะโทรมา1252วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขอโทษนะครับผมเห็นประตูบ้านเปิดทิ้งไว
1: ้คุณมาได้ไงอ่ะ
0: คุณสาโทรไปบอกให้ผมมาดูคุณนะครับพอดีเพื่อนไปตีแบดกับเพื่อนข้างบ้าน

ได้ยินนิ้มเมธพาออนอลินมาที่นี่โชคดีนะที่หนูไปค่ายอ่ะ

0: ฉันเห็นแกตัวจังเลยนะอยู่บ้านเขาแต่ฉันกลับไล่เขามาเก็บของออกจากบ้านไม่ได้ทำหน้าที่เมียที่ดีแต่กลับหวังให้เขาเป็นสามีที่ดีของฉันนี่ถ้าเมียรู้ว่าถ้าเขารู้ก่อนมันจะเป็นแบบนี้เขาแต่งงานกับฉัน
1: ก่อนแต่งงานไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าชีวิตจะเจอกับอะไรคุณบัวอย่าโทษตัวเองเลยนะครับ
0: การเป็นเมียที่ดีแล้วก็การเป็นแม่ที่ดีเนี่ยมันยากจังเลยนะคะคุณรู้ไหมฉันจะบอกอะไรคุณให้นะจริงๆแล้วอะฉันไม่ได้ชอบทำกับข้าวฉันไม่ชอบทำงานบ้านแต่พอฉันแต่งงานแล้วฉันก็ต้องทำพอฉันมาเป็นแม่ฉันก็โดนคาดหวังอีกว่าให้เป็นแม่ที่ดีดูแลลูกดูแลสามีแล้วก็ยังต้องดูแลตัวเองห้ามปล่อยตัวเองโทรมห้ามแก่ห้ามอ้วนแล้วก็ห้ามขาดเรื่องบนเตียงอ่ะฉันก็ไม่ได้อยากให้มันขาดแต่ฉันเห็นแม่มีคนอื่นฉันเห็นแม่นอนกับคนอื่นฉันก็ทำใจนอนกับเขาไม่ได้แล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นฉันที่บกพร่อง
1: คุณบัวไม่ต้องไปฟังคนอื่นหรอกนะครับ
0: Heh.

0: ก็จำเป็นต้องพิสูจน์ด้วยวิธีนี้นะครับ
1: ฉันขอโทษนะคะคือฉันไม่เคยเป็นแบบนี้ฉันไม่ควรทำแบบนี้กับคุณเลยอ่ะคือฉันขอโทษจริงๆฉันก็แค่อยากให้คนอื่นดูว่าฉันก็เป็นเหมือนผู้หญิงทุกคนน่ะฉันเป็นเหมือนผู้หญิงคนอื่นทั่วไปคุณเข้าใจไหม

0: คำพูดท่านผู้ว่านี่น่าเชื่อถือมากทำให้ศาลคิดว่าบัวมงคลเป็นแค่เมียเห็นแก่ตัวที่ทอดทิ้งสามีซึ่งเป็นข้าราชการน้ำดีทำงานหนักเพื่อชาวบ้าน
1: นี่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดผมชนะคดีเนี่ยผมก็จะสามารถมีสิทธิ์แบ่งสินสมรสเองได้ใช่ไหม
0: ตามกฎหมายทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาอยู่คนละหมวดกับการสิ้นสุดแห่งการสมรสครับมีบางคดีที่ศาลอาจจะมีคำสั่งมาในคำพิพากษาเลยแต่ก็ไม่เคยมีว่าถ้าฟ้องหย่าชนะจะได้รับสิทธิ์ในการแบ่งทรัพย์สินแต่ผู้เดียวศาลจะแบ่งสินสมรสคนละครึ่งแต่ถ้าไม่แน่ใจว่าอะไรคือทรัพย์สินก่อนสมรสหรือทรัพย์สินส่วนตัวก็ให้ถือว่าเป็นสินสมรสไว้ก่อนครับ
2: ขออนุญาตนะคะของขวัญจากท่านชัดชัยมาส่งแล้วค่ะบอส
0: ขอบคุณมากสักครู่นะครับครับท่านผมได้รับแล้วครับยินดีครับท่านเย็นนี้พบกันที่ร้านครับ
3: คุณชัดชัยนี่ใช่คนเดียวกันกับว่าที่รัฐมนตรีช่วยหรือเปล่า
0: ครับก็คดีสินบนที่เป็นข่าวนะครับผมเพิ่งเคลียร์ให้ท่านเสร็จส่วนมากแล้วเนี่ยลูกความไม่อยากเสียเวลาขึ้นศาลหรอกครับจบง่ายๆในห้องไกลเกลี่ยได้ดีที่สุด
3: แต่คดีฉันขอยากๆแล้วก็แรงๆแล้วกันนะคะยิ่งถ้าทำให้บัวบงกตเป็นลมกลางศาลได้คุณเลือกรถคันใหม่ไปได้เลย
0: จัดให้ครับ

0: พอดีเพิ่งส่งลูกเสร็จอะค่ะก็เลยมาช้าแล้วรถก็ติดด้วย
1: ไม่เป็นไรครับพี่กินข้าวมาหรือยังครับ
0: เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคุณนะคะ
1: เหมือนกันครับงั้นเชิญข้างในครับ

0: ตอนนี้เราถือว่าเสียเปรียบในคดีอยู่นะครับเพราะคำให้การของผู้ว่ามีน้ำหนักมากพยานที่จะช่วยเราได้มีสองแบบคือพยานที่จะยืนยันความจริงให้กับคุณและสร้างความน่าเชื่อถือกับคุณกับพยานที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายนู้น
1: คือนอกจากสารแล้วก็มีป้าหมูที่อยู่ข้างบ้านฉันนะคะ
0: คุณสาคุณป้าน่าจะช่วยยืนยันได้ว่าคุณไม่ได้เป็นในแบบที่สามีคุณกล่าวหาเดี๋ยวผมจะขอนัดเจอกับแกหน่อยนะครับ
1: ค่ะงั้นฉันโทรนัดเลยแล้วกันค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องรีบขนาดนั้น

0: ผมเข้าใจนะครับว่าระหว่างเรามันแปลกเมื่อคืนที่คุณบอกว่าคุณไม่เคยเป็นแบบนั้นผมก็ไม่เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันครับ
1: พูดตรงนี้จังเลยนะคะ
0: จะได้ไม่อึดอัดไงครับคุณเป็นลูกความผมก็ไม่ควรทำแบบนั้นกับคุณเฉาก๊วยไหมครับเพื่อคุณจะได้รู้สึกดีขึ้น

0: บอกว่าผู้ว่ากับภรรยาเขาแยกกันอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะพี่มนเขาแยกไปอยู่ที่เชียงใหม่เขาเคยบอกฉันว่าอยู่ห่างกันจะได้ไม่ทะเลาะกัน
0: แสดงว่าเขาสองคนน่าจะมีปัญหากันถ้าเราได้ตัวภรรยาผู้ว่าช่วยมาเป็นพยานให้น่าช่วยหักล้างคำให้กางผู้ว่าได้นะครับ
1: แล้วเขาจะยอมมาเป็นพยานให้เราเหรอคะ
0: ไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับ
1: แต่เขาอยู่เชียงใหม่เลยนะคะ
0: งั้นได้เวลาไปเที่ยวเชียงใหม่กันแล้วครับ

0: ชิญ
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเลนเสียพี
1: ่เบนโต
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
5: ์ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
6: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
8: เล็กค่ะเทวดา

0: อย่าลืมทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: Give me more

0: าแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเติมเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
1: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่การให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำ
2: ลูกเป็นไข้
3: แย่แล้วลืมเขย่าขวด
2: จะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
4: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
5: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
6: เป็นฉลากก่อนใช้ยา
7: ของคุณป้าครับ
8: ป้าเหรอ
9: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต

0: ุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3 นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส

0: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
1: เล็กเตอร์ไซส์300มิลลิลิตร Be your original เล็กเตอร์ไซส์ original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเล็กเตอร์ไซส์อร่อยคุ้มค่า It's real
2: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
3: หมดค่ะ
2: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโตะ
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: หนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
8: ใช้ครีมตามสัญญา
9: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
8: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
10: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
9: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
11: จูเลียนแอนด์จูเลียน
12: คืนนี้เวลา20:30
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594เลยโทรออก
14: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
15: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
14: ภูเขาไฟลาวา
15: Formos Omega Smart Super Go
16: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่มนติดธุระด่วนนะคะเขาก็เลยขอเลื่อนให้เราไปเจอที่บ้านเขาตอน18:00แทนคุณว่าเขาจะเบี้ยวเราไหมเนี่ย
17: เขาให้ที่อยู่เราไว้แล้วครับถ้าเบี้ยวจริงเราค่อยไปดักที่บ้านเขาแล้วกัน
16: นี่ถ้าเมฆกับคุณอนรินทร์รู้ว่าเรามาขอให้พี่มนไปเป็นพยานให้เราเขาจะขัดขวางเราอีกไหมคะ
17: เมื่อกี้คุณถ่ายรูปโน้ตไว้ใช่ไหมครับผมขอยืมโทรศัพท์คุณไ
14: ปมาแล้วค่ะมาแล้วครับ
17: ขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปรถเช่าก่อนนะครับแล้วเราจะได้ไปเก็บของกัน

0: ัวครับนี่ห้องของคุณบัวกับนกนะครับส่วนห้องของผมกับเพลินอยู่ห้องข้าง
1: ขอบคุณค่ะ
0: นกเพลินช่วงเช้าพ่อกับน้าบัวว่างเด็กๆอยากไปเที่ยวไหนกันครับ
2: สวนสัตว์ค่ะ
1: โอเคงั้นเรารีบเอาของไปเก็บที่ห้องกันแล้วเดี๋ยวจะได้ไปสวนสัตว์นะ
2: ครับ
0: เพลินอย่าวิ่งลูกเพลิน
2: เพล
0: ิน เพลิน
1: นก
0: ขอโทษด้วยนะครับ
3: อ้าวบัวว
1: ี
3: นกใช่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่เจอตั้งนานจำอาได้ไหมครับ
1: นี่อวีเพื่อนพ่อไงลูก
2: สวัสดีครับอากวี
3: สวัสดีครับแล้วนี่มาเที่ยวกันเหรอแล้วไอ้เมธอ่ะ
1: เมธไม่ได้มาด้วยอ่ะงั้นบัวขอตัวไปเก็บของนะ

0: นาดเนี้ยเราเรื่องฟ้องหย่าไปถึงไหนแล้วคะลองมีชนะหรือยัง
1: ยังครับ
0: อ้าวแบบนี้ลินก็ยังอยู่สเตตัสเดิมสิสเตตัสเดิมอะไรของแกนี่พอเลยให้มาปั่นจักรยานไม่ได้ให้มาปั่นกันเอง
1: ต้องหัวนะครับคุณเกรซที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยผมเลิกลินอยู่แล้วแล้วผมก็จะทำทุกอย่างที่ถูกต้อง
0: สวัสดีค่ะทุกคน
2: ค่ะ
0: เซ็ตไบค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ Let's start walking slow ขวาซ้าย right left right left move your hands in three ยืนขึ้นมาได้เลยค่ะ
1: เชียงใหม่หนาวยังมึงแน่ใจนะว่าเป็นบัวใจมากเพื่อน
0: เก่งมากค่ะทุกคน Keep going นะคะไปต่อเลย

0: มีอะไรคะ
1: ภูเก็ตเป็นไงบ้าง
0: นี่วีโทรบอกคุณแล้วเหรอ
1: คุณไปเชียงใหม่ทำอะไรกับบัว
0: ก็บัวสงสารลูกที่ลูกรอคุณน่ะบัวก็เลยต้องพามาเที่ยว
1: แล้วจะลงรูปทำไมว่าอยู่ภูเก็ตทั้งที่อยู่เชียงใหม่

0: บัวแท็กโลเคชั่นผิดอ่ะ
1: ไม่ต้องมาโกหกนะบัว
0: ไม่มีอะไรสำคัญก็แค่นี้นะ
1: เดี๋ยวคุณไปกับลูกสองคนอ่ะ
0: บัวจะมากับลูกหรือมากับใครมันก็ไม่เกี่ยวกับเมย์นะ
1: งั้นผมขอคุยกับลูกหน่อย
0: บัวถามลูกก่อนนะโน้ตพ่ออยากคุยโทรศัพท์กับโน้ตอ่ะโน้ตอยากคุยไหมลูก
2: ครับครับพ่อ
1: เป็นไงบ้างโน้ตสบายดีไหมลูก
2: สบายดีครับทำไมพ่อไม่มาหาโน้ตเลยอ่ะ
1: คือช่วงนี้พ่องานยุ่งอ่ะเดี๋ยวให้พ่อจะหาเวลาไปหานะแล้ววันนี้แม่จะพาลูกไปไหนบ้าง
2: สวนสัตว์ครับ
1: พ่อเคยพาโน้ตไปแล้วนี่นี่จะไปอีกเหรอ
2: ครับ
1: โอเคงั้นก็หาหมวกใส่ด้วยแล้วกันอากาศมันร้อนนะลูก
2: ครับ
1: โน้ตเรานัสสากับต้นน้ำเนี่ยเข้าไปด้วยหรือเปล่า
2: เปล่านะคะ
1: แล้วแม่เขาพาใครไปด้วยอ่ะ
2: พ่อกับแม่กำลังจะหย่ากันโน้ตไม่ควรบอกอะไรเกี่ยวกับแม
1: ่นี่แม่เขาสั่งให้โน้ตไม่บอกพ่อ
2: เปล่าครับโน้ตบอกเองถ้าพ่อไม่มีอะไรแล้วแค่นี้ก่อนนะครับ
1: โน้ตโน้ต
0: โน้ตมีอะไรหรือเปล่าลูก
2: ไม่มีอะไรหรอกครับโน้ตไปตามนาวินกับเพื่อนดีกว่าจะได้ไปสวนสัตว์กันนี่ครับ

0: ก็โทรมาเขาบอกว่าเจอบัวกับนนท์อยู่ที่เชียงใหม่แต่บัวเขาลงรูปว่าเขาอยู่ที่ภูเก็ตผมก็เลยอยากรู้ว่าเขาไปเชียงใหม่ไปทำอะไร
1: จะเชียงใหม่หรือภูเก็ตมันก็เรื่องของเขาไหมคะไม่เห็นต้องไปสนใจเลย
0: ก็เพื่อนผมบอกว่าเขาเจอบัวกับผู้ชายคนนึงแล้วมีลูกติดมาด้วย
1: แล้วไงอะคะแม่หึงเหรอ
0: ลิงครับดูผมงงไงว่าบัวเขาจะโกหกทำไมว่าอยู่ที่ภูเก็ตถ้าทางที่จริงแล้วก็อยู่เชียงใหม่แสดงว่าที่เชียงใหม่เนี่ยมีอะไรสำคัญ
1: หรือว่าเมียคุณเข้าไปกับทนายของเขาค่ะเห็นคุณพลเขาเคยบอกลินนะคะว่าคุณทนายภาวินเนี่ยเขามีลูกติดคนหนึ่งเป็นลูกสาวแหมเป็นทนายที่ดูแลใจใส่ลูกความจังเลยนะคะถ้าไม่รักคดีนี้ก็คงรักอย่างอื่น
2: คุณคิดว่าคุณบัวไปเชียงใหม่กับวินเพราะเรื่องคดีเหรอครับ
0: ครับ
2: แล้วคุณมีใครรู้จักอยู่ที่เชียงใหม่หรือเปล่า
0: ก็ไม่มีนะ
1: หรือว่าให้ฉันโทรบอกพ่อให้ส่งคนตามไปดูไหมคะ
2: ไม่ต้องครับผมว่าคุณบัวกับวินน่าจะไปหาเมียผู้ว่า

0: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงนี่จากสสส
3: Like the soy 300 ml Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 ml
1: Like the soy อร่อยคุ้มค่า It's real
4: BlueScope Sac คุ้มค่าถึงอนาคต
1: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
5: คิดให้ดี
4: คิดเผื่ออนาคตด้วย
5: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
4: เลือก Metal Sheet BlueScope Sac สบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
6: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืน Vicks Vaporub Ointment บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต์ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
7: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
8: มแม่ช่วยประหยัด
9: ซื้ออะไรมาพี่
10: ซื้อนมมาให้ลูก
9: นมอะไรอีก
10: นมแม
7: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
9: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
8: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
11: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
12: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีก ไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
14: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
16: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUHT รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองHi QUHT แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ Hi QS School
17: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
18: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
19: ้ GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
6: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
19: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
7: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
6: พี่ยังจีบเมามันชุดอยู่เลย
19: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
3: ผู้รหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
11: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
11: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหงื่อนี่จากสสส.
10: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่า Forecast พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
4: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
15: เข้าพรรษานี้แล้ววินัยจะเลิกเล่าก
12: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
15: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
2: ตำรวจปปปให้ประกันตัว2เจ้าหน้าที่ DSI คดีแอบอ้างช่วยโกงสอบท้องถิ่นวางเงินสดคนละ 200,000 บาท
20: มีเงื่อนไขห้ามยุ่งเหยิงพยานหลักฐานห้ามข่มขู่พยานพร้อมส่งทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จากการกระทำผิดให้ปปง.ตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินขยายผลเพิ่มเติม
21: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
22: เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของวงการบ้างตั้งแต่คุณเต๋าเริ่มทำงานใหม่ๆมาจนถึงวันนี้เลย
23: ทั้งเศรษฐกิจและการเงินเปลี่ยนแปลงเยอะ
22: ที่เราเคยมี GDP แบบเป็นเลข2หลักได้เรายังมีโอกาสจะกลับไปเจอยุคทองแบบวันนั้นไหมคะ
23: จนกระทั่งผมตายก็ยังไม่น่าจะมี 10%
22: ที่บอกว่าไทยเนี่ยคือเสือตัวที่5ของเอเชียนะคะ
23: ไอ้ตัวที่5ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าวันนี้เสือมี7ตัวไปแล้ว
24: แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: ฮิปโป
1: เพื่อนอยากดูอะไรอีกอ่ะเนี่ยมันจะมียีราฟมีแคทแล้วก็สิงโต
2: นะอุ๊ยอยากดูหมดเลยอ่ะ
1: นี่ดูดิมีฮิปโปด้วยมาดู
0: เบาๆระวังล้มลูก
1: ครับครับไปครับนี่ค่ะขอคนตาบอดด้วยลงไปดูข้างล่างกันไปๆๆเดี๋ยว
3: จะไปไหนนี่แม่ว่าเราพักทานข้าวก่อนดีกว่านะนี่แม่เห็นมีอยู่ตรงนู้นเนี่ย
1: โอ้แต่หนูยังไม่หิวเลยนะคะแม่
2: ใช่ค่ะเพื่อนก็ยังไม่หิวเลย

0: โอ้แต่น้าหิวแล้วนะปวดท้องมากเลยเนี่ยน้าว่าเราพักกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยไปดูต่อดีกว่าไหมครับ
1: โอ้ยเพื่อน
0: พ่อปวดท้องมากเลยเพื่อน
1: กินข้าวด้วยสงสารไปเลย
2: โอ้โหได้ผลด้วยอะ acting เก่งนะคะเนี่ยคุณทนาย
0: พาวินการละครครับ

0: ไม่เคยมาที่นี่แล้วหรอถึงรู้หมดเลยว่าสัตว์แต่ละตัวอยู่ตรงไหนบ้าง
1: เราเคยมากับพ่อ
0: พอพูดถึงพ่อก็หน้าบูดเลยเป็นอะไรหรือเปล่า
1: เมื่อกี้อ่ะพ่อโทรมาแล้วก็ขอคุยกับเราแต่เราว่าพ่อไม่ได้อยากคุยกับเราจริงๆหรอกพ่อจะถามเรื่องแม่มากกว่า
0: อ้าวทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะ
1: ก็เมื่อกี้พ่อถามเราว่าเรามากับใครใช่ละสาหรือเปล่าพ่อเราไม่บอกพ่อก็โกรธอ่ะจริงๆพ่อไม่ได้คิดถึงเราหรอก
0: แต่อย่างน้อยหนูก็ยังได้คุยกับพ่อนะของเราแม่ไม่เคยโทรหานอกจากเวลาอยากได้เงินจากพ่อ
1: จริงเหร
0: อพ่อเราสอนแบบว่าเศร้าได้แต่อย่านานหนูก็เหมือนกันอย่าเศร้านานเดี๋ยวหน้าบูดเป็นตูดลิง
1: โอ๊ยเห็นหน้าทำไมเนี่ยไม่ได้หน้าบูดแล้ว
0: ก็จริงไหมล่ะ
1: แต่ว่าคนอะไรมันจะหน้าบูดแล้วกลายเป็นสองก้อนเหมือนตูดลิง

0: ยิ้มหน่อยเร็วขอบคุณครับดูตัวนี้สิคุณบัวกังวลเรื่องคุณนฤมลเหรอครับ
1: ค่ะก็แม่รู้เรื่องแล้วแบบนี้ฉันกลัวว่าพี่วุฒิจะไม่ยอมให้เราเจอ
0: แล้วเขาได้ส่งอะไรมาบ้างหรือยังครับ

0: ผมเคยอ่านเจอนะครับว่าเพนกวินเนี่ยเป็นหนึ่งในสัตว์ที่รักเดียวใจเดียว
1: เหรอคะฉันคิดว่ามีแต่นกเงือกกับมาน้ำซะอีก
0: เขาบอกว่าเวลาหาคู่เพนกวินตัวผู้จะหาก้อนหินที่สวยที่สุดจากก้อนหินเป็นล้านๆที่อยู่บนชายหาดเพื่อเอาไปให้เพนกวินตัวเมียที่มันรักแต่ถ้าเพนกวินตัวเมียมีใจให้มันก็จะรับก้อนหินก้อนนั้นแล้วเอาไปไว้ในรังของมันและทั้งสองก็จะถือว่าเป็นคู่รักกันแบบออฟฟิเชียลแล้วก็จะอยู่กินกันไปตลอดชีวิตครับ
1: น่าอิจฉาจังเลยนะคะยิ่งฟังในวันที่โดนสามีฟ้องหย่าแบบนี
0: ้ผมทำให้คุณเศร้าหรือเปล่าครับ
1: ฉันเศร้าไม่ได้หรอกค่ะตอนนี้ต้องสู้อย่างเดียว
0: แต่คุณไม่ได้สู้คนเดียวนะครับ

0: ได้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวบัวเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
1: คุณวินคะนี่พี่มุนบอกว่าเขาเสร็จธุระแล้วอ่ะกำลังกลับเข้าบ้านเรารีบไปกันเถอะค่ะ
2: ไปครับเด็ก
1: ๆไปลูกไป
3: ฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันที่คุณทำอะไรอ่ะฉันยังไม่ยุ่งเลย
4: พี่เขารู้แล้วนะว่าเธอมาหาพี
0: ่บัวขอโทษนะคะที่มารบกวนพี่มนนะคะบัวทำให้พี่มนต้องมีปัญหาหรือเปล่าคะ
3: ปัญหาน่ะมันมีอยู่แล้วก็แค่เพิ่มอีกเรื่องนึงก็เท่านั้น
0: นี่คุณภาวินค่ะทนายของบัวค่ะ
5: สวัสดีครับมันคงทราบแล้วใช่ไหมครับเรื่องที่คุณบัวถูกสามีฟ้องหย่า
0: ที่บัวมาหาพี่มนก็คิดว่าพี่น่าจะเข้าใจบัวค่ะตอนนั้นที่พี่เคยแนะนำบัวให้บัวปิดตาข้างหนึ่งบัวทำแล้วนะคะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ไหวจริงๆค่ะบัวก็เลยต้องแยกไปอยู่กรุงเทพจะได้ไม่ต้องเห็นสิ่งที่ไม่อยากเห็นแต่มันก
3: ็มันไม่ได้ผลใช่ไหมถึงจะไม่เห็นแต่เรายังคิดยังรู้สึก
0: ค่ะบัวพยายามอดทนพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาครอบครัวไว้แต่พอมาถึงวันนี้มันกลับกลายเป็นสิ่งที่เขาเอามาอ้างว่าเป็นเพราะความผิดบัวครอบครัวถึงไปต่อไม่ได้
6: เอาเอาเฉย
3: แล้วลูกรู้ไหมว่าพ่อกับแม่ขึ้นศาลฟ้องหย่ากัน
0: รู้ค่ะบัวพยายามปิดลูกแล้วแต่สุดท้ายลูกก็รู้จนได้ค่ะบัวจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาความรู้สึกของลูกค่ะ
3: ที่พี่ทนได้ทุกวันนี้ก็เพื่อลูก
5: ท่านผู้ว่าขึ้นให้การเป็นพยานรองเมธถ้าคุณไม่ขึ้นเป็นพยานมันไม่ใช่แค่คุณช่วยคุณบัวนะครับแต่มันคือการประกาศจุดยืนของคุณว่าคุณไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ว่าและรองเมธทำนะครับ
3: แต่ถ้าฉันทำแบบนั้นมันก็หมายความว่าฉันประกาศเป็นศัตรูกับสามีตัวเองนะสิ
7: ถึงไม่ไปพ่อก็ไม่ได้ดีกับแม่อยู่แล้วนี
3: ่จะไปไหนอะลูก
7: ที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เห็นความสำคัญของแม่อยู่แล้วนี่แม่อยากทำอะไรอะก็ทำไปเถอะค่ะทำมันปิดหูปิดตามองไม่เห็นปัญหาแต่ความจริงแม่ไม่มีความสุขเลยแม่จะทำไปเพื่ออะไรอ่ะหนูจะมีความสุขถ้าเห็นแม่มีความสุขเหมือนกัน

0: อีกสักครู่ติดตามชมสงครามสมรสหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะโปรติดดาวมาแล้วคุณผู้ชมและตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตั้งใจฟังและเอาให้ทันใครปวดใครเมื่อยใครชานอนแล้วหูมันต้องตื่นกลางดึกนะวันนี้ต้องลอง

0: เลยบาร์มเฮิร์บสุกายะและย้ำว่า1252เดี๋ยวสายแน่นเพราะโปวันนี้ปังจริงๆโปรแรกในรอบปีเลยใช่ไหมคะคุณป้องคะ
1: สวัสดีค่ะพี่โจ้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพ่อจ๋าแม่จ๋านี่ขายมา5ปีแล้วนะแม
0: ่
1: ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเขาโยทิ้งไปตั้งแต่วันแรกแล้วนะวันนี้สมุนไพรเข้มข้นถ้าแม่ใช้อะไรมาไม่หายนะเอาตัวสุกายะบาร์มเข้มข้นกระปุกนี้ไปใช้จบป้องบอกเลยนะถ้าบาร์มสุกายะไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วจริง
0: ๆนี่ยอดขายขายดีตลอด5ปีแล้วเติมของให้แล้วหลายคนบอกว่าติดมากๆคุณป้องตัวเนี้ย
1: ถูกแม่แม่ดูนะนี่มาเป็นแผ่นทองแบบอย่างเงี้ยแม่เห็นไหมแล้วนี่คือเนื้อสมุนไพรแบบเข้มข้นแบบนี้ปวดใช่ไหมแม่กระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อปวดตรงไหนตัวนี้มันคือยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยทาเสร็จปั๊บแม่ทิ้งไว้สัก5นาทีนะป้องขอ5นาทีแม่ไม่ต้องออกแรงในการนวดทาทิ้งไว้ปั๊บแป๊บเดียวเย็นแป๊บเดียวโล่งแป๊บเดียวหยุดหลุดสบายเลยแม่และวันนี้พี่จ้อยแม่จ๋ากระปุกใหญ่ๆแบบนี้ป้องขายอยู่กระปุกละ600กว่าบาททุกครั้งมากี่ทีแม่4กระปุกพัน
0: 4กระปุก5กระปุก
1: 5กระปุกพัน
0: โปรนี
1: ้โปรนี้นะแม่นะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เดินไปได้5กระปุกใช่ไหมแม่เอางี้พี่จ้อย
0: จ๋า
1: เอาให้แม่กระปุกนึง
0: ฮะ
1: เอาให้แม่กระปุก
0: ให้เพิ่มอีกเหรอ
1: ให้เพิ่มอีกกระปุก
0: 6กระปุกอย่างนี้เหรอ
1: พ่อจ๋าแม่จ๋าเอาไปเลย6กระปุกแล้ววันนี้นะใครเคยได้ครีม2อาบน้ำช่วงนี้ใครตัวเหม็นกลิ่นอับพอฝนมันตกมันมีกลิ่นอับใช่ไหม
0: ทั้งฝนทั้งร้อน
1: ให้เอาครีมอาบน้ำสมุนไพรน้ำแร่ไปอาบแม่จะผิวนุ่มชุ่มชื้นกลิ่นแก่แม่จะไม่มีทุกทีแม่จะได้22วันนี้นะแม่วันเดียวนะขอวันเดียวนะขายมา5ปีไม่เคยให้อะไรแบบนี้เลยนะแม
0: ่ค่ะ
1: เอาไปอีก22จริงจริงจริ
0: งจริงทั้งหมดเป็น42
1: จริงจริงให้วันเดียว5ปีไม่เคยแจกแจกวันนี้วันเดียวเพราะฉะนั้นแม่จะได้บาร์มสุกายะไป6กระปุกแม่จะได้ครีมแบบน้ำตัวหอมไป42เป็นเสร็จวันนี้46ชิ้นครั้งเดียวในรอบ5ปีวันนี้วันเดียวเท่านั้น 6-7,000 แม่ไม่ต้องจ่ายกระปุก600กว่าบาทวันนี้เดี๋ยวให้ฟรีอีกกระปุกนึงเป็น6กระปุกครึ่งโหลแม่ใช้ไปเลย6เดือน
0: กด1252จำกัดจำนวนแค่90เซตและโปรนี้คุ้มสุดในรอบปีแล้วนะคะ1252รวมมาได้เลยนะเอาให้ทันนะคุณผู้ชม
1: ส่งฟรีด้วยนะ
0: ค่ะ
1: พี่จอยบ่นปวดหลังใช่ไหม
0: เนี่ยเราคือสะพายกระเป๋าน
1: ี่ไงแม่ใครที่ชอบบ่นปวดหัวบ่นปวดหลังนะจับไปปั๊บนี่ให้แม่เอาตัวบาร์มสุกายะกระปุกนี้นะแม่นะ
0: ค่ะ
1: แล้วหยิบตัวบาร์มขึ้นมานิดนึงแผ่นทองแบบนี้ตรงเนี้ยหูยเดี๋ยวนะพี่จอยหลังแข็งปากเลย
0: หูยเขินเลยอ่ะ
1: คือแบบเนี่ยแม่ใครนะสาเหตุไมเกรนนะออฟฟิศซินโดรมเดี๋ยวนะนี่จับไปไม่เจอเลยเจอเป็นแบบว่ากล้ามเนื้อมันแข็งแม่ทาเห็นไหมแม่เอาบาร์มสุกายะทาแบบนี้ไม่เกิน1นาที2นาทีพี่จ้อยจะรู้สึกถึงความเย็นนะคะสมุนไพรฤทธิ์เย็นทำงานตอนนี้ไพรทำงานนะคะถาวรเปลี่ยนทำงานนะคะ
0: สบาย
1: พอทาเสร็จปุ๊บจริงๆสูตรนี้ไม่ต้องไปออกแรงนวดเยอะยิ่งออกแรงนวดยิ่งระบมเดี๋ยวยิ่งช้ำยิ่งเขียวอายุบางทีแม่ผิวพรรณมันจะยิ่งแก่ตัวนี้กดลึกเข้าเส้นกดลึกได้ถึงเส้นสมุนไพรทาเสร็จปั๊บเดี๋ยวมันจะซึมเข้าผิวซึมเข้าเส้น
0: ค่ะ
1: ต้องบอกเลยนะตัวนี้เป็นตัวจบแม
0: ่สบายผิวมากเลยพี่จ้อยชอบกลิ่นมันมากเลยตอนนี้เหมือนจ้อยอยู่ในสปาเนี่ยคือหลับตาอยู่นะ
1: ตอน
0: ฝากรายการกับคุณป้องด้วยนะ
1: แล้วใส่ตัวน้ำมันมะพร้าวแม่ที่มีปัญหาผิวคันผิวแห้งแห้งเป็นขุยจนเกานะให้เอาตัวนี้ไปทาพ
0: ี่
1: จ้อยดูหมอประสานคืออย่างนี้หมอประสานเนี่ยแกอยู่ที่โพธารามราชบุรี
0: ค่ะ
1: แกเอาตัวบาร์มสุกายะไปใช้นวดให้คนที่มาคนไข้อ่ะผู้ป่วยบางคนต้องกายภาพอ
0: ่ะ
1: แล้วเชื่อไหมตอนเนี้ยทุกคนตามหาหมดเลยบอกหมอคือโอเคถ้าทางกายภาพส่วนหนึ่งแต่ไอ้ยาที่หมอทาให้อ่ะหมอทายาอะไรให้อ่ะถามกันหมดเลยใครที่ต้องนวดกายภาพนะ
0: ค
1: นนวดปุ๊บแป๊บเดียวมันจะรู้สึกเย็นสบายตัวเนี้ยเราใส่ตัวยาสมุนไพรเข้มข้นมากไม่ได้เอาน้ำมาต้มสมุนไพรแบบว่าบางๆทาไปก็งันๆไม่เห็นผลไม่ใช่น
0: ะ
1: ตัวเนี้ยตำรับหมอยาไทยนี่คือสูตรหมอยาไทยนะ
0: และที่จะชอบคือเอาจริงๆนะคือคนไปทำงานอย่างเราอ่ะบางทีเราควรตั้งไว้ที่โต๊ะเลยคุณผู้ชมพอนั่งนานๆแล้วแบบ
1: หุ
0: ยปวดเมื่อย
1: พี่จอย
0: คุณผู้ชมพอไปด้วยนะแล้วเวลาทามันไม่ได้ทิ้งความมันที่ผิวคุณพ่อแล้วมันสบายแล้วมันหอมมากเลยตัวนี้ย้ำโปรวันนี้รอบแรกรอบเดียวในปีนี
2: ้สายเข้าไม่หยุด
1: เลยอ้าวสายเข้าไม่หยุดเลยนะแม่วันเดียวนะคะ5ปีไม่เคยให้ขนาดนี้มาก่อน5ปีให้วันนี้วันเดียวใครเคยซื้อ5กระปุกวันนี้กราบขอประทานอภัยขอให้กระปุก600กว่าบาทไปอีกกระปุกนึงแม่เอาไปเลย6กระปุกพี่จอยเชื่อไหมมีคนนึงซื้อไปกระปุกนึงเขาเอาไปใช้นวดคนที่แบบเจ็บขามากๆอ
0: ่
1: ะตอนนี้กลับมาซื้อยกลังจริงๆ
0: ต้องตุน
1: มันดีจริงๆ
0: ค่ะ
1: แล้วครีมแบบน้ำปกติได้ยี่

0: 20ซองวันนี้ได้40ซอง
1: ได้เยอะมาก
0: เทียบเท่าขวดใหญ่ๆที่เขาขายกันขวดละ 5-600 อ่ะพี่จอย
1: ค่ะวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมย้ำ1252รีบโทรให้ทันนะ
0: คุณเปิ้ลเอาเชิญนิดนึงค่ะคุณเปิ้ลตอนนี้นะฮะพี่จ้อยเดี๋ยวขอบามหน่อยนี่ชอบบ่นปวดหลังแล้วบ่นปวดหัวปวดไมเกรนก
1: ิน
0: ยาพาราทุกวันเลยบอกคุณเปิ้ลใจเย็นนะดูที่ว่าเราปวดจากอะไรปรากฏจับหลังไปคุณพระช่วยแล้วบ่นปวดกล้าวลงคอนะไม่รู้เป็นอะไรไม่หายสักทีปวดเรื้อรังเลยบอกคุณเปิ้ลจ๋าให้เอาตัวบามพวกนี้นะคะทาไปแบบนี้นี่แบบนี้นะเนี่ยป้องไม่ได้ใช้เยอะเลยนะแม่เนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยแบบนี
1: ้อุ้ยมันหอมมาก
0: เนี่ยเห็นไหมคะต้องทาไปแบบนี้นะสูตรนี้ยิ่งใครที่แบบว่าอายุเยอะๆกลัวว่าจะแสบร้อนร้อนเผาผิวไม่ต้องกลัวนะนี่มันไม่เป็นสูตรแสบร้อนเผาผิวนี่คือใส่ตัวยาแน่นๆเลยนะสูตรหมอยาไทยสมุนไพรร้อยกว่าปีนะใส่ตัวไผ่เถาวัลย์เปียงนะคะกาวเครือแดงเถาเอ็นอ่อนแล้วกลิ่นนะหลังแข็งๆบ่าแข็งๆเป็นลูกนวดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันหลุดนวดแป๊บเดียวเดี๋ยวมันคลายนวดแป๊บเดียวนะพี่เอ้ยจะสบายตัวบอกไปทุกคนเลยค่ะเนี่ย
1: ตอนนี้
0: เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงคะ
2: โอ้มันเบามันโล่งเลยค่ะ
0: แสบผิวไหม
2: ไม่แสบเลยค่ะเย็นสบายกลิ่นหอมเลยค่ะ
0: ตัวนี้แม่เคยเข้าสปาหรูๆที่เขาเสียคอร์สเป็นพันๆ
1: ไง
0: ที่เขาเสียคอร์สกันหลายพัน
1: แบบเป๊ะเลยอ่ะ
0: ตัวนี้คือกลิ่นที่เข้าสปาร้านหรูๆแพง
1: ๆ
0: แล้วบ่นปวดหัวบ่อยตอนนี้อาการเป็นยังไง
2: มันโล่งอะเบา
0: เนี่ยนะเปิ้ลนวดแบบนี้ทุกวันนะอาการปวดหัวจะดีขึ้นนวดแบบนี้ทุกวันไอ้ที่มันแข็งแข็งขึ้นลูกแบบนี้นะมันจะโล่งมันจะคลายตัวขึ้นเอาเนี่ยแค่5นาทีเนี่ยรู้สึกเย็นลึกเลยเหมือนเป็นหมอยาไทยมานวดประคบมานวดให้เลยแล้วมันเส้นมันจะวิ่งฟีดเลยตอนนี้รู้สึกไง
2: เบาโล่งแล้วก็กลิ่นหอมค่ะสบายตัว
0: อ้าวขอบคุณมากค่ะ
1: นี่พี่จ้อยนี่นะเปิ้ลก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแบบลูกค้าประจำแล้วใช้ตลอดย้ำคุณผู้ชมตอนนี้เหลือกี่สาย25เซตสุดท้าย
0: สายแน่นมากพี่จ้อย
1: รอบนี้รอบเดียวของปีย้ำนะคะปกติไม่ได้6นะได้แค่5กระปุกนะจ๊ะวันนี้ให้ไปถึง6แล้วถ้าโทรทันให้ครีมอาบน้ำไปอีก40ซอง
0: ปกติคุณผู้ชมช่วงนี้ฝนตกอากาศอับชื้นมันจะเริ่มมีกลิ่นตัวแล้วมันจะคันสูตรนี้คือสูตรดับกลิ่นแก่ดับกลิ่นตัวและอาการคันเพราะมันมีรังจืดภูคาวทองผัดช่างเหงือกปลาหมอแล้วมันเป็นน้ำมันอาบน้ำแบบสมุนไพร8น้ำมันเพราะฉะนั้นแม่ผิวแห้งๆเอาไปอาบแล้วขอโทษนะแม่จ๋าเป็ดเจ็บเข่าใช่ไหมตอนนี้ใครที่นอนแล้วเจ็บเข่าบ้างใครที่นอนอยู่บ้านแล้วปวดเข่าบ้างแม่เชื่อป้องนะแม่เอาสมุนไพรสุกายะนะป้องไม่รู้แม่จะใช้อะไรมาแต่วันนี้สุกายะเดี๋ยวปิดจบให้แม่แม่ทาไปแบบนี้นะสูตรนี้มันเป็นสูตรที่แม่ไม่ต้องไปออกแรงนวดเยอะยิ่งตรงเข่ามันเป็นข้อต่อกระดูกถ้าแม่ไปกดไปออกแรงนวดเยอะมันเจ็บมันระบมแม่นวดไปแบบนี้เสร็จปั๊บแล้วแม่ดูนะการย่อเหยียดการยืด
1: มันจะเบาสบายเลยล่ะ
0: พี่จ้อยแม่ขวัญจิต70กว่าใช้ทุกวัน
1: นี
0: ่76แม่บอกว่าแม่เนี่ยนะไหล่ติดยกแล้วมันยกแล้วมันไม่ขึ้นแล้วดูตอนนี้แม่ใช้ยกซ้าย
1: โอ้โห
0: ดูตอนนี้แม่ใช้ยกขวาพี่จ้อยยกสองข้าง
1: แล้ว70ได้แบบนี้คุณผู้ชมรออะไรอยู่ถึงบอกคือหลายคนบอกวิทำงานบ้านทำสวนทำกับข้าวแล้วมันปวดมันเมื่อยมันล้านี่ต้องเซตวันนี้เท่านั้น1 2 5 2 15เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกลัวมันจะหมดจังเลยกลางรายการเอาเป็นว่า1 2 5 2ไม่ต้องลังเลแล้วโปรวันนี้คือคุ้มที่สุดคัดมาให้แล้วโปรเดียวในรอบปีเลย
0: แม่จ๋าต้องอยากเห็นแม่หลับสบายนอนก็นอนให้เต็มตื่นถ้าแม่นอนแล้วปวดเข่าแม่นอนแล้วปวดหลังแม่แข็งเป็นลูกเป็นก้อนแม่จ๋าไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานแม่เอากระปุกนี้นะนี่นะแล้วนวดที่บ่าที่ไหล่ที่มันแข็งๆนะแม่แล
1: ้
0: วแม่นวดถูๆคึงๆไปแบบนี
1: ้ตอนนี้สายแน่นมากเลยอ่ะ
0: วันนี้นะป้องอยากให้แม่ทุกคนได้ไปพ่อทุกคนได้ไปไม่อยากให้พ่อแม่เจ็บปวดนะนี่คือตัวยาสมุนไพรหมอยาไทยเราเก่งแม่สมุนไพรไทยเราดีป้องใส่แต่ของดีและของเข้มข้นต้องขายมา5ปี
1: โปรดีมากสายแน่นต่อเวลาแล้วก
0: ันขออนุญาตละกันแม่เดี๋ยวป้องจะยังให้6กระปุกอยู่กระปุกครึ่งโหลเนี่ยยังให้อยู่นะสบู่อาบน้ำยังให้40ซองอยู่นะแต่โทรภายใน10นาทีนี้1252 1252 10นาทีนี้บอกเขาว่าเอาโปรบาม6กระปุกเอาโปรบาม6กระปุกนะแม่เอาแบบนี้นะเอาตัวนี้ถ้าตัวนี้ไม่จบไม่มีอะไรจบแล้วตัวนี้ดีจริงๆแม่ขายมา5ปีแล้วยืนยันการันตีเลยค่ะ
1: ต้องโดนต้องลองโดนตกกันทั้งตึกแล้วตอนนี้ทั้งคนช้อปปิ้งแล้วก็ใช้กันหมดแล้วคุณผู้ชมรีบโทร1252ต่อเวลาให้แล้วนะคะเหมือนมีหมอยาที่บ้านสบายมากเลย
0: สบาย
1: เวลาแล้วนะสวัสดีค่ะ

0: แม่ครับเมื่อกี้น้องเห็นเขาเล่ามีห้องเล่นเกมด้วยครับน้องขอไปเล่นเกมได้ไหมครับ
1: ว่าแล้วเชียว
2: นะคะน้องปวดอยู่เพิ่งเล่นเป็นเพื่อนน้องเอง
3: รีบเลยนะแอบนัดกันมาใช่ไหมเนี่ยสารภาพ
1: เป็นต้นคิดวันนี้แน่เลยอยากไปก็ไปแต่ให้แค่20นาทีนะคะไปรีบไปรีบมา
3: ระวังด้วยนะ
1: โอ้ยนี่ไม่ต้องรีบขนาดนั้นลูกก็ว่าทำไมรีบทานข้าวจังดูสิ
3: บางทีเราก็ตามเด็กๆไม่ทันแล้วนะครับ
1: ค่ะหลายครั้งนะคะที่ฉันคิดว่าลูกโตที่ฉันคิด

0: ูกสาวพี่มนเนี่ยเขาคงเห็นว่าแม่โดนอะไรมาเยอะนะคะเขาก็เลยพูดแบบนั้นนะคุณว่าพี่มนจะใจอ่อนช่วยเราไหมคะ
1: ตอบยากเลยครับคุณนฤมลอยู่เงียบๆไม่มีปากเสียงมานานนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะครับก็อยู่ที่เขาแล้วครับว่าเขาจะกล้าก้าวออกมาจากโลกใบเดิมของเขาไหมตอนนี้เรามีพยานก็คือคุณป้าข้างบ้านคุณสาแล้วถ้าได้คุณนฤมลใหม่คนเนี่ยเราก็ไม่สิทธิ์ชนะนะครับถ้าคุณชนะคดีคุณจะอยากปรามเมียนไหมครับ
0: นี่คุณถามในฐานะทนายหรือว่าอะไรคะ
1: ผมถามในฐานะผู้ชายคนหนึ่งครับผมรู้ว่าตอนนี้มันไม่เหมาะเพราะว่าผมเป็นทนายของคุณแต่ผมก็ต้องชัดเจนความรู้สึกของผมครับ
0: อย่าค่ะฉันจะอยากกับเมฆ

0: รถพยาบาลมาทาง
1: นี้ทางนี้ค่ะทางนี้นี่ค่ะเดี๋ยวบ้านบ้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปเลยนะคะ
2: ป้าหมูเกิดอะไรขึ้นคะป้าหมู

0: โน้ตเดี๋ยวเอาเสื้อผ้าออกมาให้แม่ซักเลยนะลูก
1: ครับแล้วลุงวุฒิจะเป็นอะไรไหมอ่ะคะแม
0: ่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ว่าป้าหมูพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็น่าจะโอเคล่ะไม่น่าจะเป็นไรมั้ง
2: คุณบัวเจอป้าหมูแล้วเตือนแกหน่อยนะครับว่าพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปหาจะได้ซ้อมก่อนส่งขึ้นเป็นพยาน

0: ่ะคุณ
1: เป็นไรหรือเปล่าครับผมเห็นคุณถึงสักพักแล้วแต่ไม่ย่องลงมาสักทีอ่ะ
0: ฉัน
1: เครียดเหรอครับ
0: ตอนนี้ก็เหลือพยานอยู่แค่2คนฉันกลัวว่าจะไม่พอทำให้ศาลเชื่อนะคะแล้วฉันก็ฉันกังวลอ่ะว่าวันนี้คุณกนกพลจะพูดให้ฉันออกมาเป็นผู้หญิงแบบไหนอีก
1: ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรเนี่ยมันก็เปลี่ยนตัวคุณไม่ได้นะครับเราต่อให้ศาลเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเราตัดสินให้คุณแพ้คุณก็ไม่ได้เป็นในแบบที่เขาว่าอยู่ดีนะ
0: แต่ถ้าฉันแพ้คดีฉันจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะแม้แต่ศักดิ์ศรีของตัวเอง

ศักดิ์ศรีของคุณอยู่ที่คุณนะครับไม่มีใครเอาไปได้อย่าเพิ่งเครียดล่วงหน้านะครับสู้กันไปทีละสเต็ปเหมือนที่คุณเล่นเกมกับลูกสู้กันไปทีละด่านจำได้ไหมว่าถ้าเครียดต้องทำยังไง

0: พวนนะครับเครียดหนักขนาดนี้แค่นิ้วก้อยของตัวเองคงไม่พอแน่เธอลูกความทนายให้ยืมนิ้วก้อยได้หนึ่งวัน
1: นั่นเมียเก่าคุณกับทนายเขานี่คะดูท่าทางเขาสนิทกันจังเลยนะคะหึงเหรอเมธ
2: ไร้สาระนะครับเลนไปเถอะ
3: สาส่งข้อความมาบอกว่าเลื่อนนัดลูกค้าไม่ได้นะคะแต่ยังไงเจ้ารีบตามมาตอนบ่ายยังทันใช่ไหมคะ
0: ทันครับ
4: ไหนคุณบอกว่าพ่อคุณจัดการเรียบร้อยแล้วไหม
0: สวัสดีครับ
5: ไม่เจอกันสนานนะคะรองเมธ
2: สวัสดีครับคุณนาย
5: ไม่คิดว่าต้องเจอกันแบบนี
2: ้ครับ
0: เชิญคุณนรมนก่อนดีกว่าครับ

0: พยานก็แยกกันอยู่กับสามีเหมือนจำเลยช่วยอธิบายการแยกกันอยู่ระหว่างคุณกับสามีนะครับ
1: ครอบครัวดิฉันกับบัวบงกตคล้ายกันค่ะเราแยกกันอยู่กับสามีเพื่อลูกต้องไปดูแลลูกที่เรียนอยู่อีกจังหวัดนึงแต่เราก็ไม่ละเลยสามีนะคะเรายังไปมาหาสู่กันเสมอตามข้อตกลงของเราค่ะ
0: พยานคิดยังไงกับสามีภรรยาที่ต้องแยกกันอยู่ครับ

0: เป็นเรื่องปกติค่ะมันเป็นการแยกกันอยู่เพื่อที่จะทำหน้าที่ของตัวเองหลายคู่ก็ทำเช่นนั้นคู่ที่ฉันก็เช่นเดียวกันค่ะ
1: พยานช่วยเล่าหน่อยครับว่าตอนที่คุณบัวบงกตอยู่วสันต์บุรีเธอเป็นยังไงครับ
0: เป็นคนเงียบๆค่ะมีมารยาทคุณบัวไม่ค่อยข้องแวะกับใครแต่อัธยาศัยดีการเป็นหลังบ้านของข้าราชการต้องช่วยงานเป็นหน้าเป็นตาให้กับสามีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะห้ามบกพร่องเพราะมันจะส่งผลกระทบให้กับหน้าที่การงานของสามีสำหรับดิฉันคิดว่าบัวบงกตพยายามทำหน้าที่ได้ดีแล้วค่ะ
1: ผมคำถามครับ

จำเลยเคยพูดว่าสามีของพยานกับเลขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันจนพยานทนไม่ได้ต้องแยกไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งใช่หรือไม่ครับ

ไม่ใช่ค่ะมีหลายคนที่พยายามจะพูดถึงความสัมพันธ์ของสามีฉันกับผู้หญิงคนอื่นแต่มันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือดิฉันไม่ได้ไปจากที่นั่นด้วยเหตุนั้นคุณบัวอาจจะฟังอะไรมาผิด

0: พยานบอกว่าจำเลยไปฟังอะไรมาผิดๆนั่นหมายความว่าปกติแล้วจำเลยหูเบาใช่ไหมครับ
1: ค่ะเพราะตอนที่อยู่วสันต์บุรีหลายครั้งที่คุณบัวพูดทั้งที่ไม่รู้ความจริง
0: พยานอยู่ที่เชียงใหม่ส่วนสามีอยู่ที่วสันต์บุรีช่วยอธิบายหน่อยครับว่าที่ผ่านมามีการไปมาหาสู่กันกี่ครั้งต่อเดือนครับ
1: เดือนละ2-3ครั้งค่ะดิฉันจะกลับไปที่วสันต์บุรีต่อเมื่อมีงานสำคัญที่ต้องช่วยสามีเท่านั้น
0: งานสำคัญที่พยานบอกคืองานที่จำเลยควรจะต้องไปด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พยานเคยเจอจำเลยที่งานแบบนั้นกี่ครั้งครับ
1: ครั้งเดียวค่ะ
0: ตอนที่โจทก์ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้ข่าวว่าพยานไปเยี่ยมพยานไม่เจอจำเลยที่นั่นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะตอนนั้นนี่ฉันยังคิดเลยว่าคุณบัวบงกตได้เลิกกับรองเมธเรียบร้อยแล้ว

0: ในฐานะของภรรยาข้าราชการซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพยายามช่วยตอบชัดๆด้วยนะครับว่าอย่างจำเลยเนี่ยถือว่าเป็นภรรยาที่ดีของสามีหรือไม่ครับ
1: ไม่ค่ะเพราะบางสิ่งที่บัวบงกตทำดิฉันไม่ทำแน่นอน
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังถูกท้าทายจากภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะหลายประเทศก้าวไปข้างหน้าในขณะที่ประเทศไทยถูกมองว่าเติบโตต่ำกว่าศักยภาพและถูกแซงไปเรื่อยๆจากที่เคยถูกคาดหมายจะเป็นเสือตัวที่5ต้องกลายเป็นผู้ป่วยแห่งเอเชียส่งผลให้คนไทยจำนวนไม่น้อยค่ะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็หมดหวังกับประเทศโดยมีปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นส่วนประกอบสำคัญสะท้อนผ่านผลสำรวจ What Worries Thailand ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ของ Ipsos ที่ติดตามประเด็นความกังวลของคนไทยระบุว่ามีความกังวล3จาก5อันดับแรกเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินทั้งนั้นเลยค่ะที่สำคัญในผลสำรวจเดียวกันยังมีข้อมูลอีกเรื่องชี้ว่าช่วงครึ่งแรกของปีนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่คนไทยกว่า 56% มองว่าประเทศกำลังเดินไปในทิศทางที่ผิดอะไรคือกับดักที่ทำให้ประเทศไทยไม่เติบโตอย่างที่ควรจะเป็นแล้วคีย์ซักเซสที่จะเป็นทางรอดของเราคืออะไรร่วมถอดรหัสประเทศไทยกับคุณบรรยงพงพาณิชย์นักการเงินที่ผ่านชีวิตและสั่งสมมุมมองทางความคิดจากหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทยและเศรษฐกิจโลกมาเกือบ50ปีคุยให้ลึกเล่าให้คิดกับศรีสุภางค่ะขอบคุณคุณบรรยงที่ให้เกียรติกับศรีสุภางนะคะ
1: ยินดีครับ
0: ค่ะวันนี้ก็คงจะได้คุยในเรื่องของแน่นอนมุมมองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การเมืองด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นอยากทำความรู้จักกับคุณเตาบรรยงก่อนว่าเออเราเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนนิยามของเด็กชายบรรยงในวันนั้นในอดีตเป็นยังไง
1: จริงๆต้องเล่าให้ฟังว่าผมเป็นคนใต
0: ้ค่ะ
1: มาจากนครศรีธรรมราช
0: ค่ะ
1: ผมเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณพ่อเป็นชาวยะลาแต่มาแต่งงานคุณแม่ที่เป็นชาวนครแล้วก็เรียนหนังสืออยู่ที่นครศรีธรรมราชจนอายุ10ขวบแล้วถึงจะมาเรียนที่กรุงเทพก็เหมือนเด็กต่างจังหวัดทั่วไปเลยครับเวลาเรียนเราก็อาศัยบ้านพักอยู่กับญาติแต่เป็นโรงเรียนประจำแล้วพอจบมัธยมศึกษาปีที่5สมัยนั้นเขาเรียกม.25แล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยจุฬาคณะเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นคณะที่เพิ่งจะก่อตั้งมาไม่นานผมนี่รุ่น5นะวิชาเศรษฐศาสตร์สมัยนั้นยังเป็นวิชาที่ค่อนข้างใหม่ก่อนหน้าเศรษฐศาสตร์จุฬาก็รู้สึกจะมีแค่เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยท่านปรีดีนะครับแล้วก็จบเศรษฐศาสตร์ก็ขออนุญาตสารภาพว่าสมัยเรียนหนังสือนี่ไม่ตั้งใจเรียนนะครับกว่าจะจบก็ใช้เวลา5ปีจบมาด้วยคะแนนเฉลี่ยแค่ปริ่มๆ 2.03 เพราะฉะนั้นกว่าจะหางานได้ก็ใช้เวลามากกว่าจนกระทั่งได้งานที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พัฒนาธนกิจต้องใช้คำว่าเป็นเสมียนข้อกระดานเงินเดือนเบื้องต้น 2,400 แล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาตามลำดับเมื่อต้นเดือนเนี่ยผมก็ทำงานมาครบ49ปีแล้วทำงานอยู่บริษัทเดียวเลยครับอยากเสมียนก็ไต่เต้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น CEO เป็นประธานปัจจุบันก็เป็นประธานบริษัทหลักทรัพย์พัฒระแต่มาควบรวมกับธนาคารเล็กๆธนาคารเกียรตินาคินก็เลยเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒระซึ่งผมตอนวันนี้ก็เป็นประธานกรรมการบริหารแต่ทำงานน้อยลงเยอะแล้วอายุ72แล้วครับ
0: ค่ะเกือบครึ่งศตวรรษเลยนะคะในการทำงานเนาะเกือบ50ปี
1: 49ปีเต็ม
0: 49ปีเต็มนะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรของวงการบ้างตั้งแต่คุณเตาเริ่มทำงานใหม่ๆมาจนถึงวันนี้เลยโดยเฉพาะในแวดวงการเงินของประเทศไทย
1: ทั้งเศรษฐกิจและการเงินนี่เปลี่ยนแปลงเยอะปีที่ผมเริ่มทำงาน2520คือ49ปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังมีขนาดเล็กที่สำคัญไม่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกสักเท่าไหร่แต่พอพัฒนาไปเรื่อยๆเราก็เริ่มเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกมากขึ้นพอดีมันผ่านยุคโลกาภิวัตน์ตั้งแต่2528เป็นต้นมาเศรษฐกิจเราก็เลยเชื่อมเป็นเศรษฐกิจส่วนหนึ่งของโลกส่วนในด้านการเงินเนี่ยธุรกิจการเงินของไทยตลาดการเงินเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมากจากเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยตลาดการเงินไทยเนี่ยมีขนาดแค่ 120% ของ GDP ประเทศในเวลานั้นวันนี้เรามีขนาด 320%
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นถึงแม้เศรษฐกิจโลกจะมีภาวะชะงักงันไปมาถึงแม้เศรษฐกิจไทย จะเติบโตในอัตราที่ต่ำแต่ตลาดการเงินยังเติบโตในอัตราที่สูงเพิ่งจะมาชะลอตัวใน 4-5 ปีหลังนี่เอง
0: ค่ะทีนี้ถ้าดูอย่างเอาลองคุยกันนะวันนี้เลยนะคะทิศทางเศรษฐกิจหรือการเงินของประเทศเอาแบบระยะสั้นแล้วกันนะคะคุณเตาของปีนี้เนี่ยคุณเตามองว่ามันจะมีทิศทางขับเคลื่อนไปยังไง
1: ทุกคนก็คาดการณ์ได้ว่าปีนี้ไม่ใช่ปีที่ดีของเศรษฐกิจไทย
0: ค่ะ
1: จากภาวะของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวด้วยจากภาวะของสงครามการค้าและทำให้เกิดสงครามเย็นภาวะของสงครามในตะวันออกกลางทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นมากเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็คาดว่าจะเติบโตได้อย่างดีก็แค่ 2% และใน 2% เนี่ยที่น่ากังวลก็คือมันจะกระจุกตัวด้วยครับซึ่งอันนี้เลยเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าจะมีปัญหาสังคมตามมาหรือเปล่า
0: ไอ้เศรษฐกิจกระจุกตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเราพูดในแง่แบบภาษาชาวบ้านรวยกระจุกจนกระจายหรือความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยเนี่ยมันบ่มเพาะมาอย่างยาวนานแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสักช่วงปี2530หรือถึง35ช่วงนั้นที่เราเคยมี GDP แบบเป็นเลข2หลักได้แต่เลข10อย่างเงี้ยค่ะเรายังมีโอกาสจะกลับไปเจอยุคทองแบบวันนั้นไหมคะ
1: พูดแบบซื่อสัตย์นะจนกระทั่งผมตายก็ยังไม่น่าจะมี 10% ยกเว้นว่าจะมีวิกฤตก่อนหน้านั้นที่ทำให้ติดลบไปเยอะแต่เราก็ไม่อยากได้เศรษฐกิจไทยเชื่อไหมครับว่าใน20ปีหลังเนี่ยมีอยู่2ปีเท่านั้นเองที่เราเติบโตสูงกว่าเฉลี่ยโลกผมต้องอธิบายนิดนึงนะคือจะเฉลี่ยโลกนี่หมายความว่าทั้งประเทศพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาประเทศด้อยพัฒนาปกติแล้วเนี่ยเศรษฐกิจในระยะหลังจากโลกาภิวัตน์เนี่ยเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนามักจะโต2เท่าของประเทศพัฒนาแล้วซึ่งก็จะโตประมาณเท่าครึ่งของเฉลี่ยโลกแต่ของประเทศไทยอย่างที่ผมบอกมีอยู่2ปีเท่านั้นเองที่เราเติบโตมากกว่าเฉลี่ยโลกเลยต้องบอกว่าประเทศไทยนี่นับได้ว่าเติบโตช้าที่สุดในหมู่ประเทศกำลังพัฒนา
0: เฉลี่ยโลกคือที่เท่าไหร่คะ
1: เฉลี่ยโลกในยุคที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดสงครามการค้าถ้าปีที่ไม่มีวิกฤตเฉลี่ยโลกจะประมาณ 5%
0: ซึ่งเราประเทศกำลังพัฒนามันควรจะบวกไปอีกเท่าหรือเท่าครึ่ง
1: ใช่ประมาณ 8%
0: เราแทบจะโหแบบไม่เห็นมานานจริงๆก็แทบจะทำไม่ได้เลย
1: เราไม่เห็นมาตั้งแต่ปี2539เป็นปีสุดท้าย
0: หลังจาก
1: 2539เรามีเติบโตเกิน 5% 2ครั้งและมักจะเป็นครั้งหลังจากวิกฤตเช่นปีหลังจากน้ำท่วมเป็นต้นถ้าถามผมนะปัญหาสำคัญของประเทศไม่ใช่ปัญหาฝีมือการบริหารแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างสถาบัน
0: ค
1: ุณจะโครงสร้างสถาบันสำคัญมีอยู่5อย่างอย่างที่1ก็คือความเป็นประชาธิปไตยอย่างที่2ก็คือการไม่มีการทุจริตโคดโกงคือคอร์รัปชันอย่างที่3คือการเป็นระบบเสรีนิยมที่แท้จริงที่ทุกคนมีโอกาสแข่งขันอย่างเท่าเทียมอย่างที่4ก็คือการมีระบบการศึกษาที่พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ได้ดีและอย่างสุดท้ายคือที่เขาเรียกว่า rule of law คือหลักนิติธรรมของประเทศไทยนะต้องพูดว่าน่าเสียดายที่ในระยะ10ปีที่ผ่านมาทั้ง5ด้านมันเสื่อมถอยทุกด้าน
0: ค่ะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เราเคยมีคำพูดหรือตอนนี้ต้องใช้คำว่าเป็นความฝันที่บอกว่าไทยเนี่ยคือเสือตัวที่5ของเอเชียนะคะแต่ว่าวันนี้ในสายตาของคุณเตามองว่าจริงๆอ่ะเรายังมีโอกาสนั้นไหมหรือเราอาจจะเป็นได้แค่แมวหลับหรือเป็นแมวที่เป็นผู้ป่วยแห่งเอเชียไปแล้วจริงๆ
1: ผมต้องบอกว่าไอ้ตัวที่5ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าวันนี้เสือมี7ตัวไปแล้วขอโทษ6ตัวผมขออนุญาตไล่ให้ฟังเสือตัวที่1คือญี่ปุ่นตัวที่2คือสิงคโปร์ตัวที่3คือเกาหลีใต้ตัวที่4คือไต้หวันตอนนั้นเขาคาดว่า
0: เราจะเป็นตัวที่5
1: แต่วันนี้ตัวที่5เป็นมาเลเซียเสือหมายถึงเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเกิน 13,000 เสือตัวที่5วันนี้เนี่ยเป็นมาเลเซียไปแล้วเสือตัวที่6ก็เป็นจีนไปแล้วจีนแผ่นดินใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คงต้องไล่ที่จะเป็นตัวที่7เราอาจจะยังมีรายได้ประเทศไทย 8,000 แล้วก็การเป็นประเทศพัฒนาแล้วต้อง 13,000 เพราะฉะนั้น จะเห็นว่าเรายังห่างไกลและถ้าโตแค่ 2% ไปเรื่อยๆอีก15

0: ปีนะครับแล้วถ้านิยามไม่ได้เลื่อนด้วยถ้าเขาเลื่อนจาก13,000เราก็ยิ่งไปยากไง
1: ค่ะคือถ้าตั้งเป้าเนี่ยต้องเป็นตัวที่7แต่ในความเป็นจริงคงไม่ง่ายนะแต่ว่าถ้าดูสายตาของพี่เตาอ่ะตอนเนี้ยในทวีปเนี้ยใครมีแนวโน้มที่จะเป็นเสือตัวที่7ได้ต่อจากมาเลเซีย
0: ถ้าถามผมเนี่ยยังไม่มีวี่แววเลยมาเลเซีย
1: อ่ะคู่แข่งเราตอนเนี้ย
0: เวียดนามที่บอกเป็นคู่แข่งไทยเนี่ยต้องบอกว่ายังห่างไกลเวียดนามวันนี้ 5,000 เองนะ
1: ค่ะ
0: ต่อคนนะครับแต่เนื่องจากเขามีคนมากกว่าเราขนาดเศรษฐกิจคงใหญ่กว่าเราได
1: ้
0: แต่กว่าต่อคนจะสูงกว่าเราเนี่ยผมอาจจะตายไปแล้วก็ได้
1: ใน 4-5 ปัจจัยที่คุณเตาบอกอะค่ะมันมีปัจจัยอะไรอีกไหมคะที่มันทำให้เหมือนไทยเราตอนนี้กำลังตกขบวนจากเพื่อนๆที่เป็นคู่แข่งไปเรื่อยๆแล้วอะค่ะ
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
3: ่หากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
4: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3 นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส

0: ถามหน่อยดิ
1: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
2: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
2: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
4: ไอ้ปู
3: ่มึงหลอกกู
2: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่งต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม่
6: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
7: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
8: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
7: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
9: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
8: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
9: เ
7: ฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
10: ์ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17ถึง20กันยายนนี้
11: พรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
12: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
11: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน

0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
1: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
2: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
3: ไม่ทันแล้วค่ะ
1: ต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
4: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยสั่งปิด3น้ำตกดังเชียงใหม่ได้แก่น้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกหมอกฟ้าหลังปริมาณน้ำเพิ่มสูงและเปลี่ยนเป็นสีขุ่นแดงแหว่งกระทบน้ำ

0: ไหลแรงเกิดน้ำป่าไหลหลากเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวเมืองต้นสั่งปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิด
1: จูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 20:30
2: ใน 4-5 ปัจจัยที่คุณเตาบอกอะค่ะมันมีปัจจัยอะไรอีกไหมคะที่มันทำให้เหมือนไทยเราตอนนี้กำลังตกขบวนจากเพื่อนๆที่เป็นคู่แข่งไปเรื่อยๆแล้วอะค่ะ
3: ในปัจจัยเชิงสถาบันเนี่ยที่ผมกังวลมีอยู่2อันอันแรกซึ่งเป็นเรื่องมีความข้องเกี่ยวกันด้วยนะ
2: ค่ะ
3: อันแรกก็คือเรื่องคอร์รัปชัน
2: ค่ะ
3: ของเรานี่ผมขออนุญาตไล่ให้ฟังตอนที่ผมเนี่ยไปช่วยคุณดุสิตนนทนาคอนตั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนี่15ปีที่แล้วตอนนั้นเราอยู่อันดับ76นะและตั้งองค์กรมา15ปีวันนี้อยู่อันดับ116ลองคิดดูสิครับ
2: คือถอยเราจะใช้ว่าอะไรจะถอยหลังก็ไม่เชิงเพราะว่าคะแนนเราจริงๆอ่ะมันเท่าๆเดิมถูกไหมคะที่เวลา
3: ลดลงแต่ลดลงไม่มาก
2: แต่เพื่อนเขาคะแนนดีขึ้นอย่างนี้ได้ไหมแล้วเพราะอะไรคนอื่นเขาถึงแก้ปัญหานี้ได้คะแนนเขาดีขึ้นในขณะที่เราเนี่ยแก้ไม่ได้ทำให้เราถูกจัดอันดับร่วงลงมาม
3: ันมีองค์ประกอบเยอะคือความเป็นประชาธิปไตยมันก็เรื่องแต่เราจะแปลกใจว่าประเทศอย่างเวียดนามอย่างจีนซึ่งไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแต่อันดับเขาแซงเราได้อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้นำที่ประชาชนยังมีอำนาจที่ทำให้ผู้นำเนี่ยเขาต้องทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง
2: ค่ะถ้าเทียบเคียงกับบ้านเราเนี่ยในห้วงเวลาที่สังคมไทยเนี่ยมีช่วงนึงเลยเชียร์รัฐประหารเลยอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีรัฐประหารมีรัฐบาลทหารเข้ามานะคะซึ่งหลายคนมองไปในเชิงลักษณะของอำนาจเบ็ดเสร็จที่จะมาแก้ปัญหาของประเทศแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ทำไม่ได้คุณเตามองยังไงคะ
3: เพราะว่าบริบทมันเปลี่ยนผมเล่าให้ฟังว่าช่วงที่1960เรา101เหรียญต่ำที่สุดแล้วเราแซงหลายประเทศคนจะเข้าใจผิดเพราะว่าจาก1960นี่10ปีแรกนี่เราอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการสลิดถนอม
2: ประ
3: พาสแต่ประเทศดันเติบโตดีในช่วงจังหวะนั้นแล้วหลังจากนั้นก็เป็นประชาธิปไตยล้มลุกคลุกคลานแล้วเรากลับไปอยู่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยครึ่งใบ
2: คุ
3: ณแจ็คจำได้ไหมรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์พลเอกเปรม10ปีซึ่งช่วงนั้นขอโทษประเทศดันเติบโตทางเศรษฐกิจดีมันเลยทำให้คนเข้าใจผิดแล้วหลายคนเลยยังเชื่อว่าระบบแบบนั้นดีกว่าระบบประชาธิปไตยแต่ขอโทษนะเผด็จการคนสุดท้าย8ปีไม่ไปไหนเลย นี่โตแค่ 1% ครึ่ง ต่อปีโดยเฉลี่ย อ
2: ัน
3: นี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบริบทที่เปลี่ยนมันก็จะเป็นแบบเดิมไม่ได
2: ้สุดท้ายมันเหมือนคนไทยไม่มีทางเลือกเลย
3: จริงๆมีครับอำนาจทุกอย่างในที่สุดอยู่ในมือประชาชนแน่นอนแต่ต้องเป็นประชาชนที่ตื่นรู้ประชาชนที่มีการศึกษาตามสมควรประชาชนที่สามารถที่จะชี้นำการพัฒนาของประเทศได้ผมเชื่อว่ายังไงก็ตามอำนาจอยู่ในมือของประชาชน
2: ค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในการเลือกตั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนพยายามที่จะสั่งสอนนักการเมืองและออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะคะแต่ว่าในด้านหนึ่งก็ถูกมองว่าคนไทยเจอกับดักของรัฐธรรมนูญอีกเช่นเดียวกันจึงทำใหเสียงข้างมากของประชาชนนั้นยังไม่มากพอที่จะเลือกผู้นำที่แท้จริงของตัวเองได้ค่ะคุณเตามองยังไงคะ
3: ก็มีส่วนถูกแต่เราต้องไม่ท้อถอยครับอย่างน้อยมีนิมิตหมายที่ดีว่าประชาชนจำนวนมากมหาศาลมีความเชื่อว่าเราต้องแก้ไขกติกาประชาธิปไตยแต่การดำเนินงานก็ยังไม่มีก็ถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องให้การดำเนินกับแก้รัฐธรรมนูญเป็นไปได้
2: ค่ะ
3: เพราะว่าผมขออนุญาตพูดให้สอดคล้องเรื่องปัญหา5ด้านประเทศไทยใน1ประชาธิปไตยไม่จริงชิงกันโกงทางโล่งทุนใหญ่ไม่ฝ่ายการเรียนเซียนคุมศาลอันนี้เป็นขอโทษนะผมเอาภาษามาเพื่อให้มันสอดคล้องจะได้จำง่ายประชาธิปไตยไม่จริงก็คือดิโมเครซีซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตเชื่อไหมครับว่าเราเคยอยู่อันดับ80ในอินเด็กซ์หนึ่งที่ชื่อว่า IDEA มันคือ Institution of Democracy and Electoral Assistance เราเคยอยู่อันดับ70กว่าตอนนี้อยู่อันดับ132ส่วน

0: อันที่สองคือชิงการโกงก
1: ็
0: คอร์รัปชันพูดไปแล้วว่าจาก76เป็น116อันที่สามคืออีโคโนมิกฟรีดอม
1: ทางโล่งทุนใหญ
0: ่ทางโล่งทุนใหญ่ก็คืออีโคโนมิกฟรีดอมซึ่งเขามีอินเด็กซ์วัดเราเนี่ยไม่มีเสรีในการแข่งขันกันจริงยังมีทุนผูกขาดยังมีทุนที่ออลิโกโพลีโมโนโพลีเยอะโอเคกีดกันการแข่งขันอันที่4การศึกษาคุณรู้อยู่แล้วไม่ว่าจะวัดโดยปีซ่าหรือ Economy Education Index เนี่ยเราแพ้ลาวไปแล้วด้วยซ้ำส่วนอันสุดท้ายที่ผมใช้คำว่าเซียนคุ้มสารมันคือ Rule of Law ซึ่งเราเคยอยู่อันดับ50ตอนนี้ก็ไหลไป80กว่า82ซึ่งอันนี้ก็เห็นความเสื่อมถอยทุกด้าน
1: ยิ่งอยู่ในสภาวะ
0: ผมเพิ่งไปงานมีอินเด็กซ์หนึ่งที่เราดีขึ้น
1: ค
0: ืออะไร
1: เ
0: นี่ย Environmental Performance Index คือเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมประเทศไทยสามารถ improve จากอันดับ90มาอยู่70อันนี้เป็นเรื่องที่ดีก็ยังมีบ้างครับ
1: แต่หลักๆเลยเนี่ย 4-5 เรื่องหลักที่ดูเหมือนจะเป็นกับดักของประเทศเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ดีขึ้นเนี่ยแต่ดูเหมือนจะแย่ลงในภาวะที่ตอนนี้คนตั้งคำถามเยอะถึงรัฐบาลชุดนี้สีน้ำเงินที่มองว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังถูกกินรวบอยู่หรือเปล่าแล้วมาเชื่อมโยงที่พี่เต่าพูดถึงเซียนคุมสารหรือหลักของทุนใหญ่ที่กำลังครอบครองประเทศอยู่นะคะถ้ามันจะหาทางออกจากเรื่องนี้มันจะต้องแก้ด้วยวิธีการไหนหรือจะต้องรอจนถึงเลือกตั้งใหม่เลยเหรอคะ
0: ถามผมนะจริงๆแล้วนี่เป็นความเห็นนะเรื่องแรกเลยคือต้องลดขนาดของรัฐขนาดรัฐคือขนาดบทบาทและอำนาจต้องลดทั้งสามอย่างผมยกตัวอย่างให้คุณแจ็คฟังคุณเชื่อไหมรัฐไทยเนี่ยงบประมาณอาจจะไม่เยอะแค่ 25% 24% ของ GDP แต่เรามีรัฐวิสาหกิจที่ใหญ่กว่างบประมาณอีก2เท่าตัวซึ่งอันนั้นอยู่ในการบริหารจัดการของนักการเมืองและข้าราชการทั้งหมดอันนั้นก็คือขนาดที่ใหญ่บทบาทก็คือรัฐทำมากไปอย่างเช่นรัฐวิสาหกิจหลายแห่งมันควรจะให้เอกชนหรือปลดปล่อยรัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชนแล้วเราก็ไม่ทำและอันสุดท้ายคืออำนาจกฎหมายไทยนี่จำนวนมหาศาลเคยได้ยินเรามีกฎทั้งพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงแล้วก็คำสั่งที่ออกตามกฎหมายที่ประชาชนต้องปฏิบัติตามคุณแจ็ครู้ไหมมีกี่ฉบับ120,000ฉบับจำนวนมันต้องเลิกซะบ้างเพื่อจะลดอำนาจถ้าเราเลิกกฎหมายได้เราก็จะเลิกลดขนาดรัฐได้และลดอำนาจรัฐที่นำไปสู่การคอร์รัปชันได้
1: คือลดสิ่งที่อาจจะต้องใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐเพ
0: ื
1: ่อแก้ปัญหาการคอร์รัปชันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะไอ้กฎหมายเหล่านี้ในมุมนึงสุดท้ายทุกวันนี้มันอาจจะกลับไปมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียกรับเงินของผู้มีอำนาจได้
0: ถูกแล้วผมขออนุญาตไล
1: ่
0: ให้ฟังว่าข้าราชการไทยก่อนเลยเรามีข้าราชการ3,200,000 คนนี่เติบโตมาจาก2,200,000 คนเมื่อ10 ปีที่แล้วเราขยายไม่หยุดยั้งและข้าราชการเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่า 1. ท่านไม่ค่อยมีงานทำ 2. เป็นองค์กรที่ไม่มันเป็นโมโนโพลีมันก็ไม่มีประสิทธิภาพ 3. รายได้ต่ำไม่พอที่จะดำรงชีพก็เลยต้องไปหาเศษหาเลย อันนี้เป็นต้นตอของทุกอย่างแต่ถ้าถามผมนะครับมันต้องเริ่มที่ลดกฎหมายลดกฎหมายได้ก็ลดข้าราชการได้
1: แล้วก็จะเชื่อมโยงไปถึงงบประมาณที่ใช้ในการดูแลข้าราชการที่ตอนนี้กำลังเป็นปัญหากันอยู่ด้วยนะคะ
0: ตอนนี้เราใช้เยอะมากแต่ถ้าเราลดจำนวนก็ใช้น้อยลงและแต่ละคนก็จะได้มากขึ้น
1: ถ้าดูสถิติที่มีการสำรวจมาของต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าคนไทยจำนวนมากเลยกำลังมองว่าประเทศไทยเนี่ยเดินไปผิดทางในมุมของคุณเตามองเรื่องนี้ยังไงคะ
0: คือคำว่าผิดทางผมไม่คิดว่าผิดทางแต่เราเดินไปแบบมีกระสอบมากไปหน่อยเ
1: ขาจะแบกน้ำหนัก
0: ตัวถ่วงมากไปตัวถ่วงก็พวกนี้กฎหมายที่มากเกินไประบบประชาธิปไตยที่เอื้อประโยชน์อย่างบิดเบี้ยวทำไมคนถึงตะเกียกตะกายเข้าหาอำนาจรู้ไหมครับเพราะอำนาจเนี่ยมันสามารถให้ประโยชน์โดยมิชอบได
1: ้
0: คนเลยตะกายเข้าหาอำนาจเราวิธีแก้ก็คือเอาความไม่ชอบออกไปทุนนิยมเนี่ยไม่ได้เลวด้วยตัวมันเองแต่ทุนนิยมที่เราเป็นเนี่ย มันเลวมันเรียกได้ว่าเป็นทุนนิยมสามัญเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำไม่ใช่เลิกเป็นทุนนิยมนะแต่เอาความสามัญออกจากทุนนิยมไทยอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียกร้องมาตลอด
1: ค่ะถ้าเอามันออกไปได้เนี่ยเราอาจจะกลับมาถูกทางก็ได้นะแบบที่หลายคนกังวลนะคะอีกเรื่องก็ดูเหมือนจะสอดคล้องกับที่คุณเตาบอกทุจริตคอร์รัปชันที่คนไทยเป็นห่วงมากที่สุดเลยคือ 49% ความยากจนความไม่เท่าเทียมกันของสังคมซึ่งมันอาจจะกลับมาตอบโจทย์เรื่องทุนนิยมสามานี้ด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับจริงๆคอร์รัปชันไม่ใช่สาเหตุเป็นผลด้วยซ้ำ
1: ค่ะ
0: เพราะระบบที่แย่ที่บิดเบี้ยวมันทำให้เกิดคอร์รัปชันได้และถ้าคนโกงแล้วไม่มีโทษคนโกงแล้วมั่งคั่งคุณจะใครจะไม่โกง
1: ก็ถึงเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะคะยังจัดการไม่ได้นี่คะสำหรับประเทศเราอ่ะมันจะมีวิธีการไหนไหมในมุมของคุณเตาที่มองว่าเราจะสามารถจัดการกับคนโกงในประเทศนี้ได้ในฐานะที่เราสร้างองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันมาจนถึงวันนี้แล้วก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ไปถึงจุดที่หลายคนฝันไว้ค่ะ
0: อันแรกก็คือต้องอันนี้ถือว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันที่ผมเล่าให้ฟังยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ไม่ถึงกับล้มเหลวทีเดียวเชื่อไหมครับเมื่อ10ปีที่แล้วถ้าทำสำรวจถามว่ายอมรับการโกงได้ไหมประชาชนร้อยละ65บอกว่ารับได้ถ้าทำประโยชน์บ้างเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มี 20% เองที่ยอมรับนี่ก็ทำให้ถือว่าคนตื่นรู้ขึ้นมาบ้างแล้ว
1: ค่ะฝากถึงรัฐบาลหน่อยได้ไหมคะมีอะไรที่อยากจะฝากไหมคะ
0: คือรัฐบาลเป็นเรื่องที่ไม่จีรังอยู่แล้วอย่างสักวันหนึ่งเขาก็ต้องไปนะให้พยายามสร้างประวัติศาสตร์โดยการทำความดีนะอย่างที่บอกให้กล้าหาญผมดีใจนะครับว่านายกก็พูดว่าหมดยุคคอร์รัปชันตอนนี้ก็กำลังเฝ้าดูอยู่ว่าท่านทำจริงหรือเปล่านี่ผมก็ส่งวิธีการไปให้ท่านไม่รู้เปิดอ่านแล้วยังโอเคครับยังก็ฝากบอกด้วยใครเจอก็บอกให้ดูวิธีปราบคอร์รัปชันหน่อย
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณเตามากๆเลยนะคะที่มาคุยให้ลึกเล่าให้คิดกับสีสุภางนะคะขอบพระคุณค
0: ่
1: ะจบสีสุภางแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะอยากให้รอชมรายการถัดไปคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชวนทุกท่านรับชมรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล2569สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยมาร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความหวังกำลังใจและพลังแห่งการให้พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชค่ะ

0: ค่อนข้างเยอะนะครับมีคนรอรับสายอยู่เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ด้านหลังผมเนี่ยนะครับไม่มีใครปรึกษาปัญหาสุขภาพเลยคร
1: ับ คนไทยแข็งแรงเหรอคะ
0: แข็งแรงมากเลยครับไม่ต้องพึ่งคุณหมอถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากสอบถามโทรมาเลยนะครับ022702555นะครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่นั่งรอให้คำปรึกษาอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะและในช่วงต่อไปนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับรายการเจาะใจตอนพิเศษเป็นเรื่องราวของสิริราชกับความหวังของผู้ป่วยมะเร็งและความก้าวหน้าของการรักษาโรคมะเร็งด้วยนะคะผ่านการบอกเล่าของท่านคณบดีและท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชนะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นเคสที่เข้ามารักษาเยอะมากจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนตั้งใจดูนะคะไม่ว่าเราจะเป็นโรคมะเร็งหรือว่ามีคนในครอบครัวหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ยังโชคดียังไม่ได้เป็นมะเร็งก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆเอาละค่ะเราไปชมรายการเจาะใจตอนพิเศษกันเลยค่ะ
0: เชิญครับ
2: ท่านผู้ชมครับมาสู่ช่วงเจาะใจสัมภาษณ์พิเศษเนื่องในวันมหิดลนะครับในเรื่องที่เราจะคุยกันนั้นต้องยอมรับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันของการเจ็บป่วยในสังคมไทยในประเทศไทยของเราเนี่ยมีโรคร้ายที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมและมีปริมาณผู้ป่วยที่มากขึ้นกว่าเดิม

0: สิ่งนี้ทำให้ความจำเป็นของอุปกรณ์ทางการแพทย์เทคนิคพิเศษความรู้ชั้นสูงทางวิชาการและความสามารถของบุคลากรต่างๆกลายเป็นเรื่องจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆตามวันเวลาที่ผ่านพ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคร้ายชนิดหนึ่งที่เรารู้จักคุ้นเคยก็คือโรคมะเร็งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ว่าศิริราชพยาบาลเป็นหนึ่งในสถานที่ดูแลรักษาโรคมะเร็งในอันดับต้นๆของประเทศไทยและศิริราชมีการพัฒนาสิ่งใดมารองรับการดูแลรักษาโรคชนิดนี้กันบ้างเราจะคุยกับ2ท่านครับท่านแรกเป็นท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลสวัสดีครับคุณหมอครับและท่านหนึ่งนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชครับศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนอักษรครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมเชื่อว่าในอันดับโรคร้ายที่คนเป็นแล้วพูดถึงกันเสมอมะเร็งก็น่าจะไม่เกิน1หรือ2ในสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมของประเทศไทยมะเร็งอยู่ในสถานะแบบไหนอย่างไรครับ
2: อันนี้บอกว่ามะเร็งนี่ฆ่าชีวิตคนไทยและคนบนโลกนี้น่าจะอันดับต้นๆนะอย่างประเทศไทยเนี่ยวันนึงเรามีคนไข้ใหม่ที่เป็นมะเร็ง400คนนะฮะ
0: ทุกวัน
2: ในแต่ละวันปีนึงเคสใหม่เนี่ย 140,000 คนและในจำนวนนี้กว่า300รายเสียชีวิตต่อวันแล้วก็บอกเลยว่ามะเร็งเหล่านี้เป็นมะเร็งที่เราเห็นอยู่เช่นมะเร็งตับท่อน้ำดี
0: ครับ
2: มะเร็งปอด
0: ครับ
2: มะเร็งทางเดินอาหาร
0: ครับ
2: สุขภาพสตรีก็เต้านม
0: ครับ
2: แล้วก็ปากมดลูก
0: ครับ
2: 4-5โรคมะเร็งเนี่ยเจอบ่อยในคนไทยมากที่สุดครับ
0: ครับ
2: สาเหตุจริงมันมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องครับพันธุกรรมอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเราเองด้วยครับบุหรี
0: ่
2: ก็แน่นอนที่สุดคือมะเร็งปอดปิ้งย่างก็เหมือนกันเราชอบนะฮะป
0: ิ้
2: งย่างมันจะมีสารก่อมะเร็งส่วนหนึ่งอาจจะทำให้เกิดมะเร็งลำไส้แล้วที่สำคัญสุดคือมลภาวะ PM 2.5 อันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะนั้นสิ่งสำคัญสุดคือถ้าเราสามารถสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ความรู้ให้กับประชาชนได้โดยเพราะพฤติกรรมความเสี่ยงจากการดูแลเรื่องของพฤติกรรมตัวเองอ
0: ัน
2: นี้สำคัญที่สุด
0: คร
2: ับ
0: อ
2: ันที่2แน่นอนสุดแพทย์ยังเป็นคนที่สามารถที่ช่วยดูแลเราได้ถ้าเรามีอาการผิดปกติหรืออย่างน้อยปีนึงเราควรจะไปตรวจร่างกายประจำปีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับทำให้คุณหมอสามารถที่จะวินิจฉัยในเบื้องต้นได้การรักษาก็จะง่ายขึ้น
0: คุณหมอยงยุทธมีอะไรจะเสริมอันนี้ฮะภาพรวมก่อนคือผมไม่รู้ว่าเหมือนสมมติโรงพยาบาลเรามีคนไข้เกี่ยวกับมะเร็งเข้ามากี่เปอร์เซ็นต์เป็นแบบเป็นน้อยๆหรือเราเจอเป็นแต่เป็นเยอะๆอันไหนมันมากน้อยกว่ากันหรือภาพรวมมันเป็นยังไงฮะ
1: โรคมะเร็งเป็นโรคที่รักษาด้วยเรียกว่าสาขาวิชาชีพ บางโรคดีต่อการผ่าตัดบางโรคดีต่อการให้เคมีบำบัดบางโรคดีต่อการฉายแสงแต่เวลาคนไข้คนหนึ่งไปพบแพทย์เนี่ย บางครั้งกว่าจะไปถึงจุดที่ใช่เนี่ยครับมันอาจจะมีเวลาที่เสียเวลาไปพอสมควรตรงนี้ยังเป็นปัญหาใหญ่ถ้านับที่ศิริราชเองเนี่ยเนื่องจากเราเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิดังนั้นส่วนใหญ่ของเคสของคนไข้ที่เรารับมาเนี่ยมักจะเป็นเคสที่ยากๆหรือว่
0: าส่ง
1: ต
0: ่อมา
1: ใช่ครับดังนั้นเนี่ยโรคมะเร็งผมว่าถ้าเกิดเราแก้หรือว่าป้องกันเนี่ยเราต้องเริ่มตั้งแต่โรงพยาบาลระดับที่เป็นระดับต้นเลยเราทำการวิจัยเราเพราะว่าเวลาที่เสียตรงนี้ครับมันวิ่งแข่งกับระยะการเจริญของโรคขึ้นไปอีกเราอยากเจอในภาวะต้นๆ
0: นี่คือภาพรวมให้ท่านผู้ชมได้เห็นเราพัฒนาอะไรขึ้นมาที่เป็นรูปธรรมขณะนี้ที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังครับคุณหมอยงยุทธฮะเห็นมีสถานวิทยามะเร็งศิริราช
1: อ๋อครับอันนี้เป็นเรียกว่า
0: ส่วนหนึ่งที่ทำสิ่งนี้ไหมฮะ
1: จริงๆอันนี้เป็นหน่วยงานที่เทียบเท่าภาควิชาครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับหน่วยงานนี้ตั้งมาถึงวันนี้70ปีแล้วนะครับ
0: ครับ
1: การตั้งยูนิตนี้ขึ้นมาหรือหน่วยงานนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าข้อดีก็คือว่าเป็นตรงกลางที่ไว้ประสานงานเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลตรงสถานวิทยามะเร็งเนี่ยครับจะเป็นศูนย์กลางที่จะทำให้มีการรวมตัวกันของแพทย์แขนงวิชามารวมกันจนถึงด้านวิจัย
0: คุณหมอกำลังจะบอกว่าการรักษามะเร็งเนี่ยใช้แพทย์เกือบทุกแขนงเลย
1: ต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะสู้กับเขาเนี่ยครับไม่จำเฉพาะเรื่องรักษานะเราจะต้องเอาแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านวิจัยมาด้วยคนที่ทำเรื่องยีนเรื่องต่างๆเนี่ยจะต้องมาผนวกกัน
0: อ๋อต้องรู้เหตุให้ได้ก่อนไอ้ผลที่เราอยากได้จึงจะตามมาได
1: ้เขาจะเอาสิ่งที่เราตรวจพบในคนไข้ไม่ว่าเป็นเลือดเป็นเนื้อโดยที่เราขออนุญาตคนไข้ถูกต้องนะครับเอาไปวิจัยเพื่อจะค้นหาว่ามันมี2เรื่องใหญ่ๆครับเรื่องสาเหตุกับเรื่อง

0: ของการรักษา
1: จริงแล้วทางสถานพยาบาลมะเร็งเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราล้อมรวมคุณหมอที่มาทำงานแบบ one stop service
2: ครับ
1: เพราะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะรักษาคนไข้ได้เนี่ยต้องมีหมอที่วินิจฉัยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพยาธิแพทย์รังสีแพทย์เข้ามาตรงจุดนี
2: ้
1: เสร็จเรียบร้อยพอรักษาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าผลการรักษาเป็นอย่างไ
2: ร
1: เพื่อจะได้ follow ต่อไปอย่างนี
2: ้
1: และแน่นอนสุดคือเราได้ผลของการรักษาในแต่ละอย่างทำให้มีข้อมูลในการที่เราจะมาพัฒนาต่อว่าโรคมะเร็งแต่โรคมะเร็งเนี่ยจะมีโอกาสพัฒนาได้อย่างไรบ้างเพราะนั้นเราเองพยายามจะต้องใช้การวิจัยเข้ามาช่วยจับนะซึ่งเดี๋ยวนี้มีนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจเรื่องนี้มากแล้วปัจจุบันนี้เรามีข้อดีคือเรามีเทคโนโลยีเช่น AI ปัญญาประดิษฐ์ทำให้การคิดหรือว่าการหาวิธีใหม่ๆเนี่ยมันมีโอกาสที่ดีขึ้นและเร็วขึ้นด
2: ัง
1: นั้นทุกอย่างที่ประเทศอื่นที่พัฒนาแล้วเนี่ยประเทศไทยเรามีหมดทุกอย่างครับแล้วเราเองไม่ได้ทำงานโดยเฉพาะศิริราชเราทำงานทั้งทั่วประเทศช่วยกันมองว่าใครมีความเข้มแข็งด้านไหนก็ช่วยกันรวมถึงเพื่อนต่างประเทศด้วยครับเพราะว่ามะเร็งมันเหมือนสงครามครับพี่ดู
2: ครับ
1: ยังไม่จบฮะคือเราจำเป็นที่จะต้องหาองค์ความรู้ใหม่ครับที่จะมาสู้กับมะเร็งเพราะว่าอย่างที่ว่ามะเร็งมันยังมีโอกาสพัฒนาอีกเยอะมากตั้งแต่ระดับเซลล์ระดับยีนหลายๆอย่างมันมีหลายอย่างที่เราจะต้องช่วยกันล้อมรวมพลังในการตรงจุดนี
2: ้ผมว่านี่เป็นคำตอบชัดเจนว่าเราในฐานะประชาชนคนไทยจะปล่อยให้ศิริราชลุยเดี่ยวไปแล้วก็เวลาเราป่วยแล้วก็วิ่งไปหาว่าช่วยจะหน่อยอะไรเงี้ยกับถ้าท่านกำลังยังมีกำลังแข็งแรงมีกำลังที่สามารถเจือจุนได้เราจะเจือจุนเพื่อให้คุณรบกับมะเร็งต่อไปอย่างนั้นนี่คือฝั่งของการรักษาOne stop service ฟังรีเสิร์ชล่ะฮะคุณหมอฮะ
0: คืออย่างรีเสิร์ชเนี่ยครับจะไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีการเชื่อมโยงกัน
2: ครับ
0: อย่างผมเสริมในสักครู่นี้เรื่องการรักษาครับว่าจริงๆเป็นการจัดให้มีเวทีด้วยครับว่าที่เราเรียกว่าเป็น tumor clinic tumor แปลว่าเนื้องอกก็คือว่าเวลามีคนไข้1รายเราดูทุกคนเท่าเทียมกันหมดครับถ้ามี1รายที่มีความซับซ้อนเนี่ยคุณหมอทุกสาขาจะมานั่งรวมกันประชุมร่วมกันครับว่าเคสนี้เนี่ยควรจะมีการวางแผนการรักษาอย่างไร
2: ครับ
0: บางรายต้องให้เคมีก่อนแล้วย้อนมาผ่าตัด
2: ครับ
0: ไปฉายแสงต่อ
2: ครับ
0: พวกนี้เป็นการวางแผนร่วมกันของสาขาวิชาชีพและหลังจากนั้นฝั่งวิจัยจะเอาเลือดไป analyze อะไรเนื้อที่เราตัดออกมาฝั่งวิจัยจะไปตรวจนะครับว่าในเชิงระดับโมเลกุลาร์เลยหรืออณูวิทยาเลยครับว่ามันมีจีนอะไรบ้างที่จะมาใช้และ respond ต่อ
2: ครับ
0: ยาตัวไหน
2: ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยปิดทองหลังพระของจริงเลยคนไข้ก็ไม่เคยรู้จักแต่คนไข้อาจจะได้รับยาหรือได้รับอะไรกระบวนการต่างๆที่เกิดจากงานวิจัยเหล่านี้ซึ่งมันเหมือนทํางานโดยไม่รู้ว่าจุดจบอยู่ตรงไหนอ่ะเขาจะทําไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าอีกกี่วันมันถึงจะสําเร็จออกมาแล้วใช้งานดูแลรักษาผู้ป่วยได้แต่ก็ต้องทํา
1: ซึ่งมาตรฐานนี้จริงๆเราสามารถให้กับโรงพยาบาลอื่นในประเทศไทย
2: ได้ด้วย
1: มาใช้บริการที่เรารวมถึงในภูมิภาคด้วย
2: เ
1: ราไปทั้งอินโดนีเซียไปทั้งเวียดนามก
2: ็
1: เขาเชื่อมั่นในสิ่งที่เราได้พัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิจัยและบริการครับตอนนี้เราก็มีเพื่อนบ้านเราสามารถนำเงินเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของระบบนิเวศของการรักษาแล้วก็การทำวิจัยต่อไปในอนาคตนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ
2: ครับสุดท้ายอยากให้ฝากถึงผู้ป่วยมะเร็งจะให้ความเชื่อมั่นหรืออะไรก็แล้วแต่ถึงกลไกที่ศิริราชพยายามทั้งหมดเพื่อดูแลท่านครับ
1: เราในฐานะที่โรงพยาบาลของแผ่นดินเราดูแลคนไข้ทุกสิทธิ์แต่ว่าต้องยอมรับความจริงว่าบางครั้งเองก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมการรักษานั้นได้ก็ด้วยน้ำจิตน้ำใจแล้วจิตเมตตาของประชาชนที่ได้นำเงินมาบริจาคช่วยผ่านทางมูลที่โรคมะเร็งหรือศิริราชมูลนิธิก็จะทำให้เราสามารถใช้เงินตรงจุดนั้นมาช่วยชีวิตช่วยทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นขอให้พวกเรามั่นใจในระบบสุขภาพของเราครับถ้าเรามีโอกาสแล้วสงสัยมีอาการไปหาคุณหมอดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเร็วแต่สำคัญที่สุดก็ต้องดูแลตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตออกกำลังกายประจำพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันในการไม่เกิดมะเร็งต่อไปก็อยากฝากกำลังใจให้ทุกๆคนดูแลตัวเองครับสำคัญที่สุดเลยครับ
2: ครับขอบพระคุณท่านคณบดีครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีราชนะครับคุณหมออภิชาติคุณหมอยงยุทธครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับในช่วงนี้ครับขอบคุณคร
1: ับ
3: ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือจากท่านขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินพร้อมรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศครับ
4: ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชพร้อมรับธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกด้วยการบริจาคได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศเพราะทุกการให้ยิ่งใหญ่เสมอ
5: ยังมีผู้ป่วยด้วยโอกาสอีกจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือจากท่านขอเชิญชวนทุกท่านเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคเงินพร้อมรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศมาช่วยกันต่อลมหายใจของพวกเขากันนะคะ
6: มาร่วมเป็นผู้ให้เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชบริจาคเงินพร้อมรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศเงินทุกบาทของท่านสามารถต่อชีวิตพวกเขาได้สอบถามโทร02-414-1414ครับ
7: มาช่วยกันต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชบริจาคเงินพร้อมรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศเพราะการบริจาคหนึ่งครั้งสามารถส่งต่อการรักษาให้อีกหลายชีวิตเลยนะคะสแกนบริจาคผ่าน QR code ด้านล่างได้เลยค่ะ
8: เนื่องในโอกาสวันมหิดล24กันยายนของทุกปีครับขอเชิญชวนทุกท่านมาเป็นผู้ให้มาร่วมกันบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชนะครับพร้อมกับรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันครับที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศครับ
9: เนื่องในโอกาสวันมหิดล24กันยายนของทุกปีค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคสมทบทุนผู้ป่วยด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะโดยผู้ที่บริจาคจะได้รับธงที่ระลึกเนื่องในวันมหิดลนี้ด้วยนะคะบริจาคได้ทุกวันค่ะที่ศิริราชมูลนิธิหรือธนาคารทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้แอดไลน์หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
10: มาร่วมเป็นผู้ให้ให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชกันนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมบริจาคเงินค่ะและจะได้รับธงมหิดลเป็นของที่ระลึกไปนะคะคุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารทั่วประเทศมาร่วมเป็นผู้ให้กันค่ะ
11: ขอเชิญชวนมาร่วมบริจาค กันนะครับผู้ช่วยเหลือนะครับผู้ป่วยด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับพร้อมรับธงวันมหิดลเป็นที่ระลึกด้วยนะครับด้วยการบริจาคได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธินะครับและก็ธนาคารทั่วประเทศด้วยเพราะผู้การให้ยิ่งใหญ่เสมอนะครับมาร่วมส่งต่อการให้ไปด้วยกันนะครับ
10: ร่วมต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชด้วยการบริจาคเงินพร้อมรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ทุกวันที่ศิริราชมูลนิธิและมาร่วมกันบริจาคเยอะๆนะคะ
12: ยังคงอยู่ในรายการถ่ายทอดสดของเราอยู่นะครับแล้วเราก็หวังว่าระหว่างที่ท่านติดตามชมข้อมูลเรื่องราวต่างๆนั้นท่านจะร่วมกันบริจาคเข้ามานะครับที่หมายเลข02-270-2222แล้วก็ในช่วงเวลานี้เราก็มีผู้มีจิตอันเป็นกุศลมากจะมาบริจาคถึงในห้องส่งเลยนะครับให้ได้เห็นเลยว่าบริจาคเท่าไหร่อย่างไรนะครับท่านคณบดีครับคุณหมออภิชาติอัศวมงคลกุลจักรกรุณาเป็นผู้รับมอบครับเริ่มบริจาคจากรายแรกนะครับธนาคารกรุงเทพครับโดยคุณพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่คุณวรนุชศิรธารนซีเนียร์ไวซ์เพรสิเดนต์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบัตรเครดิตมอบเงินกว่า55ล้านบาทนะครับจากการใช้บัตร B First Smart PTN ศิริราชหรือบัตรเครดิต Visa Platinum ศิริราชนะครับและมีการส่งมอบให้กับศิริราชอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนกว่า660ล้านบาทแล้วครับปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
13: ลำดับต่อไปนะคะดร.กัลยาโลรัตนเสน่ห์โดยดร.เฉลิมพลโลรัตนเสน่ห์บริจาคเงิน1ล้านบาทค่ะ
12: ดร.กัลยาโลรัตนเสน่ห์นะครับขอบคุณครับต่อไปครับบริษัท Ensis จำกัดโดยคุณวราลีกันมนคุณทิพวรรณแสงพุทธเงินฐานะและคุณนารีรัชโลธรบริจาคเงิน1ล้านบาทครับ
13: ลำดับต่อไปนะคะบริษัทบางกอกเทรดดิ้งคอสเมติกจำกัดลายโดยคุณอาวุธสุดดีบริจาคเงิน 500,000 บาทค่ะ
12: ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับรายที่5ครับบริษัทน้ำตาลมิตรผลจำกัดโดยนาวาโทนายแพทย์คมเดชธนวชิรศิลป์บริจาคเงิน 300,000 บาทครับขอบคุณครับ
13: และลำดับต่อไปค่ะบริษัท fujicream.com จำกัดนะคะผู้จัดจำหน่ายครีมภูเขาเฮเซลสโนว์โดยคุณสุธีตาบุญนาคกรรมการผู้จัดการบริษัท fujicream.com จำกัดผู้จัดจำหน่ายครีมภูเขาเฮเซลสโนว์บริจาคเงิน 250,000 บาทค่ะ
12: ขอบคุณครับท่านผู้หญิงอรสาล่ำซ้ำโดยคุณพิสุทธิ์ศิลอาภาบริจาคจำนวน 200,000 บาทครับขอบคุณครับ
13: และลำดับต่อไปนะคะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนโดยคุณวรวิทย์วงประภารัตน์บริจาคเงิน 200,000 บาทค่ะ
12: Immortal Thailand โดยคุณสุรศักดิ์โสพลนาบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทครับมีคุณสันธยาโพเกตด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
13: และลำดับต่อไปนะครับบริษัท Pink Diamond Property จำกัดค่ะโดยคุณสุรพงษ์และคุณจินตนาอัจฉริยะอนุชนบริจาคเงิน 200,000 บาทค่ะ
12: ขอบคุณครับต่อไปครับคุณรัตดานภาพฤกษ์ชาติบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทครับ
13: และลำดับต่อไปนะคะบริษัทพรมสุวรรณธุรกิจจำกัดโดยคุณเพิ่มศักดิ์และคุณเบญจรัตน์สิงห์สมบุญบริจาคเงิน 100,000 บาทค่ะ
12: ขอบคุณครับต่อไปครับบริษัท SAT Land จำกัดบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทครับขอบคุณครับ
13: และบริษัทเอเชียเมทัลจำกัดมหาชนบริจาคเงิน 100,000 บาทค่ะ
12: ขอบคุณครับต่อไปครับบริษัท LED Lighting Company Limited โดยคุณดร.ทิพวรรณจากเพชรครับบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทครับ
13: และคุณดารณีบัณฑิตยานนท์ค่ะโดยคุณสุพินดาโชคชัยนิรันดร์บริจาคเงิน 100,000 บาทค่ะ
12: ขอบคุณครับบริษัท12 Victory Exchange จำกัดบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาทครับคุณชนาพรคุณทรัพย์ฮิรันครับ
13: และบริษัทเทคโนเมดิคอลจำกัดมหาชนโดยคุณสุนทรีจันลงบุตรบริจาคเงิน 100,000 บาทค่ะ
12: และคุณวิวัฒน์คุณชมพูนุชเตชะไพบูลย์โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สมชายลีลากุศลวงศ์หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ครับบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทครับครบถ้วนกราบขอบพระคุณท่านคณบดีเป็นอย่างสูงนะครับและเรื่องราวต่อไปของเราก็เป็นความน่าประทับใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนความกลัวเป็นความหวังนะครับ
13: เป็นเรื่องราวของเด็กน้อยหัวใจแกร่งค่ะคุณผู้ชมคะที่ต้องเผชิญกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ณวันนี้รักษาจนโรคสงบแล้วขอเชิญรับชมได้เลยนะคะ

0: ที่น้องเขาเริ่มป่วยนะคะก็คืออายุ1ขวบ8เดือนนะคะมีไข้พอเจาะเลือดออกมาปุ๊บเนี่ยก็พบว่าค่าเลือดอะมันผิดปกติผลมันสอไปทางว่าจะเป็นมะเร็งพอเขายืนยันว่าผลเลือดอะมันเป็นตามนี้จริงน้องอะเข้าขั้นวิกฤตค่าเลือดทุกอย่างมันแย่หมดเลยถามว่าตอนนั้นอะมันแบบใจเราไม่คิดอะเพราะว่าลูกเราเพิ่งจะขวบ8เดือนเอาง่ายๆเลยคือแบบมันยังไม่มีความทรงจำเกี่ยวกันเลยอะเรารู้สึกว่าทำไมลูกเราแบบเป็นแบบนี้ได้อะไรเงี้ย
1: ทีมเราก็เรียกว่ากังวลเนื่องจากตัวโรคเนื้อแท้เขาเองเนี่ยหายขาดค่อนข้างยากเขามียีนบางจำพวกที่บ่งบอกว่าโรคมักไม่ดีโรคดื้อต่อยาทุกๆตัวค่ะเราก็เลยรู้ว่ากำลังสู้รบปรบมือกับคนไข้ที่น่าจะหายยากทีเดียวค่ะทางทีมเราก็เลยเสนอให้ยารักษาที่หนักขึ้นคนไข้ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนมากมายก็มีปัญหาเรื่องไขกระดูกฟอคนไข้ติดเชื้อลง ICU แล้วก็ต้องนอนโรงพยาบาลหลายเดือนค่ะ
0: คือค่ามะเร็งเขาอะกลับขึ้นมาอีกจบคอร์สแรกก็โรคกลับผ่านไปอีก2คอร์สโรคก็กลับอีกเราก็เริ่มแบบรู้แล้วว่าลูกเราอะมันไม่ได้เป็นแบบแค่ธรรมดาคือหมอบอกว่าจริงๆอะโรคมันไม่ได้น่ากลัวนะคุณแม่เราก็ให้เคมีบําบัดไปเด็กบางคนอะเขาก็โรคสงบเขาก็อยู่ต่อได้ถ้าคนไข้ที่มีการโรคกลับก็จะต้องเตรียมตัวที่จะต้องปลูกถ่ายไขกระดูกเอารายชื่อน้องค่ะเข้าสภากาชาดไว้เพื่อที่จะเตรียมตัวหาผู้ปลูกถ่ายไขกระดูกให้สุดท้ายมันต้องรอผู้บริจาคจากสภาทุกครั้งที่เขาโทรมาเราได้ยินเสียงอะเราก็จะแบบมันน้ำตามันจะไหลเลยแบบว่าดีใจเฮ้ย

0: เรื่องราวของน้องอั่งเปานะคะท่านผู้ชมเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะแล้วก็หวังว่าจะสามารถสร้างกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังดูอยู่ได้นะคะแล้วก็ทุกท่านคะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้ยังสามารถโทรเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะต้องการพวกเราเนี่ยยังต้องการเสียงโทรศัพท์ที่ดังเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะคะเพราะนั่นหมายถึงเงินที่ได้รับบริจาคเนี่ยจะนำไปเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะสามารถโทรมาที่เบอร์022702222นะคะแล้วก็ถ้าหากต้องการพูดคุยกับคุณหมอค่ะเรื่องสุขภาพนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์022702555ค่ะคุณหมอทุกท่านตรงนี้นะคะพร้อมให้คำปรึกษาค่ะและในช่วงต่อไปนะคะเราจะไปกับที่พี่เปิร์ลและพี่กระแตค่ะพูดคุยกับท่านที่ให้เกียรติมาร่วมรับสายโทรศัพท์กับพวกเราในวันนี้ค่ะ
1: เชิญครับพี่กระแตครับ
2: ตอนนี้นะคะกระแตอยู่กับพระเอกช่อง7นะคะน้องโหนธนากรสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างนี่คือคาสายอยู่เลย
3: อันนี้คาสายนะครับถ้าคนทางบ้านดูอยู่ต้องขออภัยด้วย
2: ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวขอคุยกับโหนแป๊บนึงเป็นยังไงบ้างคะคึกคักขนาดไหนวันนี
3: ้ครับก็ถือว่าโหนเป็นตัวแทนของนักแสดงแล้วก็แฟนละครช่อง7 HD นะครับทุกคนที่มาเป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะครับก็ตอนนี้ก็คือทุกคนแบบมือระวิงมากเลยในการรับสายนะครับทุกคนน่ารักมากเลยนะครับ
2: เชิญชวนหน่อยดีกว่าค่ะให้ทุกท่านโทรมาบริจาคเผื่อจะติดเครื่องโหนนะ
3: ครับผมโหนนะครับแล้วก็น้องปูเป้นะครับสวัสดีนะครับ
4: สักครู่นะคะสวัสดีค่ะปูเป้เกษรินค่ะนักแสดงจากช่อง7ค่ะ
3: เราสองคนก็ถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับท่านใดที่สนใจร่วมบริจาคนะครับก็เรียนเชิญนะครับคนละเล็กคนละน้อยรวมพลังกันแล้วยิ่งใหญ่ครับผม
2: ได้ค่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่จากช่อง7เท่านั้นนะคะจากช่อง3ก็มีเหมือนกันนะคะคุยกันต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวส่งไมค์ผ่านให้กับน้อง Enjoy นะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: น้องแนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
4: ค่ะ Enjoy นะคะก็ตัวแทนจากช่อง3ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมบริจาคเยอะๆค่ะก็ไม่ว่าจะเล็กจะน้อยหรือว่าเชื่อว่าเป็นการส่งมอบโอกาสแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยหลายท่านด้วย
2: แล้วเป็นยังไงคะบรรยากาศการรับสายตั้งแต่เปิดชั่วโมงมา
4: ดีใจค่ะเราก็ตื่นเต้นมากๆแบบน่ารักมากแบบพอเราได้ยินเสียงหัวเราะจากทุกคนที่โทรมาเรารู้สึกฟูลฟิลแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะ
2: คือคนบริจาคก็แฮปปี้คนรับสายก็แฮปปี้นะคะคนได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ก็แฮปปี้ด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณเอนจอยนะ
4: คะ
2: ตอนนี้ส่งต่อให้คุณเปิร์ดดีกว่าเพราะว่าแถวหน้าก็คือคักไม่แพ้กันค่ะ
1: มาที่ท่านคณบดีบ้างนะครับท่านคุณหมออภิชาติอัศวมงคลกุลนะครับเมื่อสักครู่เป็นยังไงบ้างครับสายโทรศัพท์
5: วันนี้คึกคักเช่นเดิมแล้วครับก็มาทาง QR code แล้วก็โทรศัพท์เข้ามานะครับไม่หยุดหย่อนเลยครับผมเองก็ต้องขอขอบคุณแทนผู้ป่วยที่ศิริราชนะครับในจิตเมตตาแล้วก็ความตั้งใจทุกท่านนะครับพวกเราชาวศิริราชทั้งคุณหมอแล้วก็พยาบาลทุกคนก็ขอเป็นสะพานบุญที่จะนำเอาความตั้งใจที่ทุกท่านจะช่วยเหลือคนไข้นะครับนำไปทำให้คนไข้หายและสามารถที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่หรือว่าดำเนินชีวิตได้เหมือนกับพวกเราทุกๆคนครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาบริจาคเยอะๆนะครับเพื่อผู้ป่วยที่ศิริราชของเราครับ
1: ถ้าคุณผู้ชมติดตามมาโดยตลอดเนี่ยนะครับเราจะเห็นหน้าท่านคณบดีติดต่อกันมาหลายปีสมัยก่อนก็เป็นอาจารย์ประสิทธิ์ก่อนหน้านั้นก็เป็นคุณหมออุดมตอนนี้ก็มาเป็นคุณหมออภิชาติซึ่งได้ยินว่าคุณหมอกำลังจะfarewell
5: ใช่ครับ
1: ตำแหน่งคณะบดี
5: ครบวาระ
1: ครบวาระเร็วๆนี้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือครั้งสุดท้ายแล้วป่ะครับในฐานะคณะบดี
5: คุ
1: ณหมอเชิญชวนบริจาคหน่อยครับ
5: เยอะๆเลยครับก็แน่นอนที่สุดก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์นี้เราก็จะได้ไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็ซื้อวัตถุพันธ์ในการช่วยเหลือคนไข้เยอะๆครับยิ่งมากยิ่งดีครับเพราะคนไข้ที่ศิริราชจำนวนมากเลยเกินครับจำเป็นที่จะต้องมีใช้งบประมาณต่างๆที่ไปช่วยเหลือคนไข้ต่อไปครับ
1: พอพูดจบปุ๊บเสียงโทรศัพท์ดังที่หน้าท่านคณะบดีเลยนะคร
5: ับ
1: ขอบคุณนะครับ
5: ขอบคุณมาก
1: ครับ
6: ลูกสดานะฮะ
1: มีใครโอ้แต่ละท่านไม่ว่างเลยนะครับกำลังรับสายโทรศัพท์กันหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะขอคุยกับทางคุณหมออุดมบ้างนะครับ
6: เบอร์โทรที่ติดต่อได้เบอร์อะไรหรือเปล่าจะมาโทรสั่งครับ
1: คุณหมอครับเชิญชวนบริจาคครับผมทำหน้าที่นี้แทนให้ครับเอาโทรศัพท์มาครับคุณหมอ
7: ผมกำลังจะออกใบนิดนะเดี๋ยวพูดกับคุณเปิร์นนะคร
1: ับ
7: ได้ครับครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะครับวันไม่ดนนะครับที่สำคัญคืออยากจะเรียนงี้ว่าศิริราชมีความมุ่งมั่นนะ

0: ครับที่อยากให้คนไข้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าถึงการรักษาใหม่ๆการรักษาที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายสูงตรงนี้ครับต้องการการสนับสนุนจากท่านครับว่าอยากให้ท่านบริจาคเข้ามาในรายการวันไม่ด่วนวันนี้นะครับเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเราเอาไปใช้กับคนไข้ทุกบาททุกสตางค์ครับอยากให้ท่านได้รับการรักษาซึ่งมีผลการรักษาที่ดีขึ้นด้วยเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆครับและเป็นการที่จะตอบสนองและระลึกถึงเจ้าฟ้าไม่ด่วนนะครับซึ่งเป็นท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของเรานะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ
1: อนุโมทนาบุญนะครับเดี๋ยวเรียนสายกับคุณหมออุดมนะครับสักครู่ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับคุณหมอครับอันนี้ครับอันนั้นสคริปต์อันนั้นสคริปต์ผมครับคุณหมอสวัสดีครับมาที่ศาสตราจารย์คลินิกเกรียงชัยประสงค์สุการนะครับท่านเป็นเจ้ากรมแพทย์ทหารบกนะครับสวัสดีครับเป
3: ็
1: นย
3: ัง
1: ไงบ้างครับสายโทรศัพท์ที่โทรมาวันนี้ครับ
3: วันนี้มาเยอะเลยครับผมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ว่าได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในร่วมเป็นสะพานบุญอันยิ่งใหญ่นะคร
1: ับ
3: ผมอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อโอกาสและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนนะครับทุกการให้แม้เพียงเล็กน้อยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่มีความหมายต่อชีวิตของผู้ป่วยมากเลยนะครับ
1: ครับ
3: ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคนะครับเพื่อวันมีดลของเราครับ
1: ขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณนะครับมาอีกที่หนึ่งท่านนะครับพลเรือตีบริพลสุวชิรัตน์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพเรือนะครับซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชรุ่นที่95ด้วยนะครับจบปี2533นะครับสวัสดีครับคุณบริพลครับ
4: ศิริราชบุญกี
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: ผมนายแพทย์บริพลแต่ว่าไปอยู่ที่กองทัพเรือครับ
1: ครับ
5: ก็เลยเป็นศิษย์เก่าแล้วก็เป็นผู้แทนกองทัพเรือแล้วก็กรมแพทย์ฐานเรือมาร่วมรับบริจาคในวันนี้ครับ
1: ครับ
5: ร
1: ู้สึกเชิญชวนผู้ชมครับ
5: รู้สึกก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยแล้วก็โรงพยาบาลศรีราชครับที่จะมีผู้ใจบุญแล้วก็มีผู้จิตกุศลที่จะร่วมบริจาคเพื่อต่อชีวิตแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสได้เห็นวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับเป็นวันนี้คึกคักมากครับขอบคุณมาก
1: เร
5: ีย
1: กได้ว่ามาครบเลยนะครับกรมแพทย์ทหารบกกรมแพทย์ทหารเรือนะครับเป็นศิษย์เก่าจากโรงพยาบาลศิริราชด้วยนะครับกลับไปที่ศิษย์ปัจจุบันครับคุณหมอเนิร์ฟครับ
6: ค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณหมอทางด้านนี้กันบ้างนะคะตั้งแต่รับสายมามีเคสที่เข้ามาปรึกษาทางด้านอะไรบ้างคะ
7: ดีครับก็วันนี้ก็จะมีครับเป็นผู้หญิงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดขาปวดเข่าปวดหลังครับผมครับ
6: ค่ะเดี๋ยวรับสายก่อนได้เลยค่ะไหนฝากท่านนี้นะคะช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะมีเคสอะไรบ้างไหมคะที่เข้ามาปรึกษาซะส่วนใหญ่ค่ะ
8: ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นปวดหัวครับก็คือมีปวดหัวแล้วก็ปวดตามร่างกายแล้วก็มาถามเรื่องยาที่ทานอยู่อะไรประมาณนี้ครับผม
6: มีเคสยากๆบ้างไหมคะ
8: ก็ที่ถามมาตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยากมากครับผมเป็นเคสทั่วไป
6: ยังไงก็ขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ช่วยมาให้คำปรึกษาในวันนี้นะคะโอเคค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะความหวังของผู้หญิงที่จะได้เป็นแม่คนนะคะเกือบถูกปิดกั้นด้วยความเจ็บปวดจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะคะแต่ที่ศิริราชผู้ป่วยพร้อมที่จะถ้าผู้ป่วยพร้อมที่จะสู้ไปพร้อมกันนะคะทางทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องก็พร้อมที่จะสู้ไปกับท่านค่ะอย่างเคสต่อไปนะคะเคสของแม่ปิ่นค่ะที่จะนำเสนอในเจาะจงตอนพิเศษช่วงที่2นี้นะคะเชื่อว่าจะเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับภาวะโรคแบบที่คุณปิ่นกำลังเผชิญอยู่หรือว่าที่ผ่านมาแล้วอย่างแน่นอนค่ะจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยค่ะ
9: ท่านผู้ชมครับมาสู่ช่วงของเจาะใจสัมภาษณ์พิเศษในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้นอกจากเรื่องราวทางวิชาการที่แสดงให้เห็นขีดความสามารถของศิริราชพยาบาลแล้วจะเป็นเรื่องราวที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกท่านในการผ่านพ้นวิกฤตการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนะครับแขกรับเชิญของเราเป็นสุภาพสตรีที่ป่วยเป็นโรค SLE ผู้แพ้ภูมิตนเองมาตั้งแต่อายุ17อายุยังน้อยแล้วก็เป็นหนักมากผ่านการรักษาผ่านการผ่าตัดผ่านการดูแลเกิน10ครั้งแล้วก็ถ้าจะพูดคำว่าผ่านพ้นวิกฤตเกือบถึงชีวิตเนี่ยก็หลายครั้งทีเดียวนั่นเป็นเรื่องนึงแต่หลังจากที่เธอคิดว่าความหนักหนาเหล่านั้นน่าจะผ่านพ้นไปแล้วอาการดีขึ้นเกือบจะเป็นปกติ ก็กับครอบครัวว่าอามน่าจะมีลูกพอมีลูกไปแล้วปรากฏว่าเมื่ออายุครรภ์ประมาณ6เดือนก็ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดร้ายแรงซึ่งแน่นอนมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับบุตรในท้องเกี่ยวข้องกับชีวิตตัวเองด้วยซ้ำไปเรื่องนี้น่าจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการผ่านพ้นโรคร้ายต่างๆและกลับมาเป็นปกติได้จอดใจขอต้อนรับคุณนิรินยาอัครพัสราโรจน์คุณปิ่นสวัสดีครับ
6: สว
9: ั
6: สดีค่ะ
9: และอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นคุณหมอทางด้านสาขาวิชาโลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสิตานันท์ปรีชาทวีกิจสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
9: ทบทวนให้ท่านผู้ชมได้รู้จักทั้งสองท่านดีขึ้นนะครับคุณปิ่นเนี่ย2ปีก่อนเคยมาออกเจาะใจ
6: ถูกต้อง
9: ตอนนั้นเราคุยกันเรื่อง SLE ว่าโอ้มีผ่าตัดมีฟอกไตอ่ะทุกคนให้ฟังก่อนว่ามันหนักหนาขนาดไหนก่อนเดี๋ยว
6: ก็จริงๆเบื้องต้นเนี่ยปิ่นก็คือป่วยเป็นแพ้ภูมิตัวเองนะคะตั้งแต่อายุ17เลยแล้วก็รักษามาเรื่อยๆนะคะจนพอเรียนจบละกันเรียนจบเนี่ยเราก็มีการผ่าตัดข้อกระดูกสะโพกขวาเพราะว่ากระดูกหัวสะโพกมันตายนะคะครั้งนั้นเป็นผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกแล้วก็รักษามาเรื่อยๆสักแป๊บนึงค่ะเริ่มลงไตไตอักเสบจนไตวายเฉียบพลันพร้อมกับSLE ขึ้นสมองพร้อมๆกันตอนนั้นก็เรียกว่าเฉียดตายอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สลบไปเลยแล้วก็พอเราฟื้นขึ้นมาเราก็ต้องฟอกไตเกือบๆ4ปีแล้วก็ได้ปลูกถ่ายไตค่ะเมื่อปี60ที่ผ่านมา
9: เสร็จปุ๊บมันดีขึ้นแล้วตอนนั้นมันออกต่อใจแล้ว
6: ถูกต้อง
9: ทำเพจด้วย
6: ใช่ค่ะทำช่อง Happy SLE
9: ก็คือให้ความรู้ประสบการณ์ที่เธอเจอทั้งหมด
6: ใช่เกี่ยวกับ SLE แล้วก็เรื่องของไตปลูกถ่ายไตทุกอย่างค่ะ
9: พอมันดีขึ้นก็คุยกับครอบครัวว่าเรามีลูกได้งั้นผมไม่รู้ย้อนถามคุณหมอได้ไหมว่าคนป่วยเป็น SLE แบบเยอะแบบเขาเนี่ยเราสามารถมีบุตรได้ไหมแล้วอะไรถึงจะปลอดภัยกับลูกปลอดภัยกับตัวเขาเองหรืออะไรยังไงครับ
6: ที่จริงถ้าผู้ป่วย SLE เนี่ยก็สามารถมีบุตรได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากตัวโรค SLE เองเนี่ยก็ถ้าเวลาตั้งครรภ์ก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนบางอย่างเพิ่มมากขึ้นเช่นครรภ์เป็นพิษหรือว่าถ้าสมมุติว่าโรค SLE กำเริบระหว่างที่ตั้งครรภ์ก็ต้องมียากดภูมิที่ต้องปรับแล้วก็อาจจะมีผลต่อตัวคุณแม่แล้วก็ตัวน้องในท้องได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสมมุติว่าจะตั้งครรภ์อันนี้ก็ต้องรอให้โรคสงบก่อนอย่างน้อย6เดือนแล้วก็ทีนี้เรื่องยากดภูมิที่ใช้อยู่อะค่ะบางตัวจะมีผลต่อเด็กในครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าวางแผนว่าจะท้องอันนี้ต้องมีการคุยกับคุณหมอที่ดูแลต้องมีการปรับเปลี่ยนยาเป็นตัวที่มีผลต่อเด็กน้อย
9: อ๋อแปลว่าหยุดยาเป็นศูนย์เลยไม่ได
6: ้ต้องแล้วแต่กรณีไป
9: อ๋อแล้วแต่กรณีนะครับท่านผู้ชมปรึกษาคุณหมอตามขั้นตอนทุกอย่าง
6: ทุกอย่างค่ะก็ปรับเปลี่ยนยากดภูมิที่ปลอดภัยกับเด็กในท้องแล้วก็พร้อมที่จะตั้งครรภ์ก่อนประมาณ1ปีเปลี่ยนยาทุกอย่างค่ะเพราะว่าปิ่นปลูกถ่ายไตด้วยเพราะปลูกถ่ายไตเนี่ยเราก็เลยจะต้องกินยากดภูมิด้วยนะคะซึ่งคุณหมอ
9: ปฏิเสธไต
6: ถูกต้องค่ะยังไงก็ต้องกินโรคแพ้ภูมิตัวเองสงบแล้วเนกาทีฟแล้วถึงจะเริ่มตั้งครรภ์วางแผนแล้วก็ไตก็ทำงานดีในระดับหนึ่งเลยค่ะก็คือทุกอย่างคุมได้ในที่เรียกได้ว่าปลอดภัยที่จะสามารถที่จะตั้งครรภ์ได้แต่ถามว่าเรารู้ความเสี่ยงไหมก็รู้ค่ะรู้บ้างแต่ก็ทุกอย่างก็คือปรึกษาให้รอบครอบก่อนนะที่จะตั้งครรภ
9: ์โอเค6เดือนเจออะไรครับ
6: เจอมะเร็งต่อมน้ำเหลืองตอนนั้นอาการ
9: เจอเลยอ๋ออ
6: าการผิดปกติแรกนะคะคือมันไม่ได้แบบอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นเลยนะพี่ดูเพราะอย่างที่พี่บอกตอนแรกมันดูปกติมาก
9: กำลังแฮปปี้แล้วล่ะเอาแล้ว
6: เราเที่ยวได้เราอะไรได้เราไปท้องไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีมันก็เหมือนแบบมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยเหมือนเป็นหวัดธรรมดาแล้วก็กินยาฆ่าเชื้อกินยาแอนตี้ไบโอติกปกติครบ1โดสแล้วก็เอ๊ะมันก็ไม่เจ็บคอแล้วนะทุกอย่างอาการปกติแต่เหมือนกับว่าทำไมส่องคอค่ะแล้วต่อมทอนซิลข้างซ้ายเนี่ยเหมือนในคอมันโตอยู่ข้างเดียวเหมือนทุกที่เราจะส่องเราก็ส่องเห็นคอแดงถูกต้องไหมฮะแต่นี่มันเหมือนมันโตเป็นก้อนๆเป็นกลมๆแล้วมันก็เอ๊ะมันโตขึ้นเรื่อยๆภายในระยะเวลาแค่อาทิตย์เดียวปิ่นส่องแล้วมันเห็นแบบชัดเจนแล้วเวลากลืนก็รู้สึกเหมือนแบบมันเหมือนมีอะไรแบบติดคอนิดหน่อยแล้วพี่ก็เลยเสิร์ชแบบ Google เลยค่ะง่ายๆก็แบบเอ้ยต่อมทอนซิลโตข้างเดียวแล้วมันก็ขึ้นมาว่าเป็นเกี่ยวกับมะเร็งหรือเปล่าปิ่นก็เอ๊ะเลยรีบไปหาคุณหมอ
9: กลับมาคุณหมอสิตานัน
6: ค่ะ
9: มันคืออะไรยังไงแล้วมันมาแบบไหน มันเกิดอะไรยังไงได้บ้างครับ
10: ก็คือต้องบอกก่อนว่าตัวต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็เป็นอวัยวะหนึ่งที่ช่วยกำจัดเชื้อโรคอะค่ะแล้วก็อยู่ทั่วตามร่างกายของเราแต่ว่าทีนี้ถ้าสมมติว่ามีความผิดปกติของการแบ่งตัวของเซลล์

0: เช่นตัวเซลล์ในต่อมน้ำเหลืองมันโตเร็วขึ้นมันก็จะกลายเป็นตัวมะเร็งขึ้นมาได
1: ้แล้วคนธรรมดากับคนท้องพอเราเจอว่าเอาล่ะเป็นขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าจะต้องระวังเยอะกว่าเดิมเยอะเลยไหมฮะ
0: มากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ในแง่ตัวคุณหมอเองที่จะรักษา
0: การรักษาของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่จริงมันก็จะมีหลายๆแบบนะคะการให้ยาเคมีบำบัดให้ยามุ่งเป้าฉายแสงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นหลักๆในผู้ป่วยที่ไม่ได้ตั้งครรภ์แล้วชนิดของคุณปิ่นเป็นชนิดเบอร์กิตลิมโฟมาเป็นชนิดที่รุนแรง
1: ค
0: ือมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจะมีหลายชนิดอะค่ะทีนี้ถ้าชนิดที่รุนแรงหมายความว่าจะค่อนข้างโตเร็วเช่นว่าถ้ามีก้อนดอดก่อนก็โตเร็วเป็นเร็วมากขึ้นมีอาการรุนแรงได
1: ้
0: ตอนนั้นก็เลยคุยกันในทีมหนักกันอยู่เหมือนกันว่าทางที่เราจะทำได้หนึ่งเนื่องจากตอนนั้นคุณปิ่นประมาณ6เดือนเนาะซื้อเวลาไปก่อนเราคอยติดตามอาการ
1: ให้
0: เด็กแข็งแรงขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ค่อยมารักษาอีกทีนึงหรือว่าของคุณปิ่นอาการจะให้เลยไหมอะไรเงี้ยค่ะ
1: สรุปได้ว่า
0: สรุปตอนนั้นก็คือหลักๆเจอที่ทอนซิลเป็นหลักแล้วก็จากอันตราซาวกับตัวน้ำไขสันหลังไขกระดูกของคุณปิ่นไม่ได้เจอว่าลามไปที่อื่น
1: โอ้โชคดี
0: ค่ะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจร่วมกัน
1: โดยการ
0: ว่าขอรอเวลาไปก่อนแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าคุณปิ่นมีอาการอะไรผิดปกติ
1: เป็นไปได้ไหมคุณหมอรอจนเข้าคลอดเลย
2: คือเราลุ้นไปแบบว่ายังไม่มีกำหนดเลยแหละคือถ้ามันผิดปกติเมื่อไหร่เราก็ค่อยพิจารณาเมื่อนั้นเลย
1: อ๋อนี่คือที่เขาเรียกว่ามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเดือนนี้แหละ
2: ถูกต้องเราลุ้นกันทุกวันจริงๆปิ่นไปโรงพยาบาลทุกอาทิตย
1: ์
2: อาท
1: ิ
2: ตย์นึงแบบ 1-2 ครั้งอะช่วงนั้นอะ
1: ค
2: ือเจาะเลือดหรือปิ่นมีอะไรผิดปกตินิดเดียวคุณหมอก็มาเลยคือแบบคือลุ้นกันจับมือลุ้นจริงๆค่ะ
1: อยู่อย่างนั้นตั้งแต่6เดือนก็ต้องไปอีก3เดือน
2: สุดท้ายยื้อได้ถึง8เดือนค่ะพี่หนูเพราะว่าเริ่มมีอาการผิดปกติประมาณเกือบ8เดือนตอนนั้นมีก้อนในอีกต่อมทอนซิลอีกฝั่งนึงอะค่ะก้อนเนื้องอกขึ้นมาอีก1เซนแล้วส่องคอแล้วเจ
1: อ
2: ก็คุณหมอก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาแสดงว่าโรคมันเริ่มแอคทีฟอีกรอบนึงแล้วก็เลยเหมือนอีกก็เลยตัดสินใจว่าน่าจะต้องเอาน้องคลอดก่อนช่วง8เดือน8เดือนเขาคลอดออกมาก็แข็งแรงไม่ได้เข้าตู้อบเลยแล้วก็ทุกอย่างน้ำหนักก็คืออยู่ในเกณฑ์แทบจะเหมือนเด็กปกติเลยค่ะ 2.9 ตัวใหญ่ทุกอย่าง
1: ชื่อน้องอะไรครับ
2: สกาย
1: อายุเท่าไหร่แล้ว
2: 10เดือนแล้วค่ะ
1: 10เดือนแล้วกำลังจะพูดและกำลังจะเดิน
2: ใช่ค่ะ
1: ถามเผื่อเด็กน้อย ครับคุณหมอครับเป็น SLE ด้วยแล้วมาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองด้วยมันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับเด็กที่โยงจากแม่ไปในทางว่าเอ้ยได้เป็นด้วยหรืออะไรยังไงหรือไม่ต้องเป็นก็ได้ทั้ง2แบบใช่ไหม
0: ก็โดยทั่วไปไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรรมพันธุ์นะคะแล้วก็อย่างตอนที่คุณปิ่นท้องก็ไม่ได้รับยาหรือว่าไม่ได้รับพวกรังสีอะไรเพิ่มเติมอะค่ะก็เลยคิดว่าไม่น่าส่งผล
1: เป็นคุณแม่ได้ผู้ป่วยก็เป็นคุณแม่ได้ทั้ง2โรคเลยแต่ว่าทั้งหมดต้องอยู่ในการดูแล
0: ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
1: คุณหมอมีอะไรจะฝากให้กับท่านผู้ชมที่อาจจะเป็น SLE หรือว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรืออะไรเหล่านี้ครับมีคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยอะไรยังไงไหมครับ
0: ก็รู้สึกว่าที่จริงทุกโรคอะค่ะแม้ว่าชื่อมันจะฟังดูน่ากลัวนะคะแต่คิดว่าทุกโรคในปัจจุบันแนวทางการรักษาของเราก็ดีขึ้นมากๆแล้วนะคะก็เลยคิดว่าไม่ว่าจะยังไงเนี่ยนอกจากตัวผู้ป่วยเองนะคะก็จะมีคุณหมอที่ดูแลประจำนะคะแล้วก็คุณหมอหลายๆแผนกที่พร้อมที่จะช่วยดูแลผู้ป่วยให้ผ่านพ้นทุกปัญหาไปได้ค่ะ
1: ครับอย่าคิดว่าคุณสู้อยู่คนเดียว จะมีทีมที่จะคอยช่วยเหลือดูแลคุณอยู่คุณปิ่นอย่าบอกอะไรผู้ป่วยท่านอื่นไหมครับ
2: อยากให้ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เหมือนกับเรียนรู้ละกันที่จะอยู่กับมันยังไงให้เรามีความสุขมากที่สุดใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะเหมือนให้อยู่กับโลกไปให้ได้ละกันนะคะแล้วก็และที่สำคัญก็คือก็ทำตามที่คุณหมอบอกแนะนำนะคะมีอะไรก็คืออยู่ใกล้ชิดคุณหมอให้ได้มากที่สุดค่ะก็เขาก็จะช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้ในทุกๆอย่าง
1: เป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมแพทย์มากๆเลยครับคุณหมอสิตานันท์คุณปิ่นนะครับแล้วก็น้องสักการขอบค
0: ุ
1: ณมากครับ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะหวังว่าเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้ติดตามชมไปนั้นจะเป็นประโยชน์กับใครก็ตามที่มีคนรู้จัก

0: มีญาติมีใครก็ตามที่เจ็บป่วยอยู่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับทุกท่านมีโอกาสสู้ได้กลับมาเป็นวันที่ดีของเราในด้านสุขภาพได้เนื่องจากวันนี้จริงๆในรายการของเราเนี่ยมี20คู่สายและมีคุณหมอมากกว่า20คนมีเกือบร้อยเลยมั้งที่จะมาตอบปัญหาสุขภาพของท่านในหมายเลข022702555 20คู่สายแต่ว่าตอนนี้สายมันค่อนข้างแบบเบาบางลงเราเลยถือว่ามันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการเอาความรู้จากคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อท่านที่จะประเมินแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองอาจจะได้ไม่ต้องมาหาหมอหรือนานๆหาที
1: ใช่ค่ะเสียงโทรศัพท์ไม่ค่อยดังมันก็มอง2มุมให้ดู
0: ครับ
1: คนไทยสุขภาพดีไม่ต้องโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาสุขภาพ
0: 2คนไทยฉลาดรู้แล้วไม่ต้องถามอะไรเงี้ยหรอ
1: แต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราจะได้พูดคุยกันจะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าคุณหมอแต่ละท่านก็คือจะมีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านที่แตกต่างกันออกไป
0: แต่ท่านยังโทรได้นะครับ022702555คุณหมอผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาก็จะอยู่ที่นี่หมอของศิริราชอยู่ที่นี่มากมายเลยทีเดียว
1: ค่ะ
0: เรียนขอคุยกับคุณหมอกิรติกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชนะครับผู้เชี่ยวชาญเป็นหมอกระดูกใช่ไหมครับออร์โธปีดิกผมถามตรงนี้เลยครับที่คุณหมอรักษามาหลายสิบปีคุณหมอผ่าเขาเรียกเข่ามา
2: ครับ
0: เป็นหมื่นเลยมั้งฮะ
2: ครับหลายหมื่นครับ
0: จริงๆหลายหมื่นแล้วก็จะถามคุณหมอว่ามันเกิดจากอะไรคนไทยเป็นอะไรตรงไหนมากที่สุดแล้วควรจะระวังอะไรครับ
2: ครับคนไทยเราเข้าสู่สังคมสูงอายุนะครับ
0: ครับ
2: สูงอายุก็คือ5คนมี1คนละและอีก10ปีข้างหน้าจะ2คนใน5คนเลยนะครับแล้วสูงอายุเป็นโรคข้อกระดูกข้อต่อทุกคน
0: ครับ
2: พอทุกคนเนี่ยเคยมาโรงพยาบาลปีละหนกลายเป็นปีละ 3-4 หนเพราะว่ามีข้อเข่าข้อสะโพกกระดูกสันหลังยุบและสำคัญคือผู้สูงอายุหกล้มเนี่ยนะครับหักทั้งนั้นเลยนี่ก็คือสิ่งที่ต้องพึงระวัง
0: พึงระวังถ้าท่านเป็นผู้สูงอายุอย่าล้ม
2: ใช่ครับ
0: อย่าไปถึงกันหัก
2: ครับ
0: อะไรที่ทำให้เข่าเราเสื่อมกิจกรรมอะไรหรืออะไร
2: น้ำหนักตัวน้ำหนักตัวสำคัญมากเลยครับต้องดูแลให้ดีนะครับอย่าโอเวอร์เวทแล้วก็อย่าอ้วนในภาวะอ้วนแล้วก็อย่าไปพฤติกรรมที่ทำให้สึกมากคือนั่งยองๆนั่งกับพื้นเนี่ยครับขัดสมาธ
0: ินั่งยองๆ
2: เพียบก็จะทำให้เสี่ยงสูงครับ
1: ผู้สูงวัยแบบนั่งสมาธินั่งนานๆนั่งแท้ท่าเดิมนานๆอันนี้ก็เสี่ยง
2: กดต่อข้อเข่าสูงมากครับก็เลยจะสึกเร็วครับ
0: เออจริงเหรอคุณหมอ
2: ครับชาวเราเนี่ยชาวตะวันออกเป็นมากกว่าชาวตะวันตกด้วยเรื่องข้อเข่าเนี่ยครับเพราะเราใช้ชีวิตกับพื้นเป็นส่วนใหญ่นั่งพื้นก็จะต้องคุกเข่าขัดสมาธินั่งยองๆแน่นอน
0: จริงๆเรามีไม่กี่ท่าเองนะพับเพียบขัดสมาธิน
2: ั่ง
0: ยองๆซึ่งไม่ดีสักท่า
2: ไม่ดีสักท่า
1: อ๋อเหรอคะ
2: ครับต่อข้อเข่านะครับ
1: ต้องยืดเหยียดขาบ่อยๆใช่ไหมคะ
2: สำคัญที่สุดคือยืดเหยียดคือยาที่ดีที่สุดยาอายุวัฒนะโมชั่นการขยับขับเคลื่อนคือยาที่ป้องกันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับ
1: ค่ะตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่เราควรเฝ้าระวังเรื่องของข้อเข่าคะคุณหมอ
2: ข้อเข่าก็ตั้งแต่อายุ 3-40 ก็ต้องเริ่มดูแลรักษา
1: เขาแล้วใช่ไหมคะ
2: ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอดูแลดีๆพักผ่อนทานอาหารให้ดีเขาจะแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆกระมวลกระดูกจะหนาแน่นมากครับแล้วพอเราอายุสูงขึ้นเรื่อยๆก็จะป้องกันกันที่ล้มแล้วไม่หักแล้วก็แข็งแรงครับไม่ล้มครับ
0: ครับออกกำลังกายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมครับ
2: ส่วน
0: ไม่ใช่วิธีคิดว่าไม่ใช้มันจะได้ไม่เจ๊งง่าย
2: โอ้กระดูกแปลกนะครับไม่ใช้กับยิ่งบางลง
0: ไม่ใช้ยิ่งบาง
2: ครับเขาต้องทำงานต้องขยับขับเคลื่อนเขาถึงจะทั้งกล้ามเนื้อและกระดูกก็จะแข็งแรงก็จะทำให้อวัยวะส่วนอื่นๆแข็งแรงไปด้วยเพราะโครงสร้างของกระดูกเนี่ยจะผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวซึ่งทำให้เกล็ดเลือดทำให้อวัยวะอื่นแข็งแรงแรงผลิตเลือดสำคัญมากก็คือกระดูกครับเราก็ต้องดูแลกระดูกให้แข็งแรงครับโดยการขยับขับเคลื่อนดูแลเขาครับ
1: ค่ะวันนี้มีคนโทรศัพท์มาปรึกษาเรื่องอะไรบ้างคะคุณหมอ
2: มีมะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับแล้วก็โรคข้อเนี่ยครับเยอะมาก
0: โรคข้อ
2: เยอะมากครับ
0: ย้ำว่าเดี๋ยวโทรมาได้นะครับคุณหมอยังตอบคำถามอยู่นะครับยังช่วยอยู
2: ่ครับ
0: ขอบพระคุณคุณหมอกิรติครับ
2: ขอบพระคุณครับ
3: สวัสดีครับ
0: เราจะรบกวนคุณหมอวรวง
1: ศ์
0: แต
1: ่
0: ว่าคุณหมอปรึกษาอยู
1: ่รองศาสตราจารย์ในแพทย์วรวงศ์
0: กิรติรับ
1: ให้ภัทรกรนะคะ
3: สวัสดีครับ
0: ครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วรวงศ์สฤทธิ์อัฏฐกร
1: สฤทธ
0: ิ์อัฏฐกรนะครับ
1: คุณหมอสวัสดี
0: ครับคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนครับ
3: ผ่าตัดหัวใจครับ
0: ผ่าตัดหัวใจมันมีปัญหาว่าเดี๋ยวนี้ในภาวะหนึ่งในประเทศเรามีคนแบบอยู่ๆก็หัวใจขาดเลือดอะไร
3: ครับ
0: มีอะไรที่เราจะป้องกันหรือมีอะไรที่พึงระวังหรือมีอะไรที่ควรจะตรวจตอนอายุเท่าไหร่ยังไงบ้างไหมครับ
3: ก็โรคหัวใจนี่ก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่2ของประเทศนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีปัจจัยเสี่ยงนะครับปัจจัยเสี่ยงเช่น

0: เบาหวานความดันไขมันหรือสูบบุหรี
1: ่
0: หรือมีประวัติในครอบครัวที่เป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยแนะนำให้ไปตรวจไปพบคุณหมอหัวใจเพื่อจะทำการตรวจฮะพออายุสัก 40-50 เนี่ยแนะนำให้ไปตรวจนะครับ
1: ตรวจอะไรฮะ
0: ตรวจเรื่องหัวใจเช่นเบื้องต้นอาจจะมีการเช็คคลื่นหัวใจหรือตรวจหินปูนที่เส้นเลือดหัวใจพวกนี้นะครับ
1: หินปูนที่หัวใจ
0: ที่เส้นเลือดหัวใจ
1: เส้นเลือดหัวใจ
0: ครับผมครับนะฮะ
1: มันโหดไหมฮะต้องเจาะเข้าไปอะไรยังไงไหมฮะ
0: ไม่ครับก็คงจะเป็นการเอ็กซเรย์ทั่วๆไปนะครับเอ็กซเรย์ไปถ้ามีปัจจัยเสี่ยงโดยที่คุณหมออายุรแพทย์หัวใจจะเป็นคนดูประเมินก่อนว่าจำเป็นจะต้องตรวจแบบนี้ไหมนะครับจะมีการตรวจประเภทที่ใช้เดินสายผ่านเพื่อจะดูว่าหัวใจทำงานเป็นอย่างไรเวลาที่มีการกระตุ้นอะไรพวกนี้ครับ
2: ครับ
1: อันนี้ควรจะทำทุกคนเมื่ออายุถึงไหมคือผมยังไม่เคยทำเลยคุณหมอ
0: ครับผมว่าน่าจะไปตรวจครับน่าจะไปตรวจ
1: น่าจะไป
0: ครับผม
1: หมอที่อันต้าซาวตรง
0: ที่คอ
1: เส้นเลือดตรงคอนี
0: ่
1: คืออะไรฮะ
0: อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของเส้นเลือดที่จะไปสมองครับเพื่อจะดูเช่นว่ามีในผนังเส้นเลือดมีพวกไขมันหรือหินปูนอะไรไหมที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดพวกไอ้ริ่มเลือดไปที่สมอง
1: อันนั้นต้องตรวจไหมครับ
0: อยู่ที่ปัจจัยเสี่ยงเช่นกันครับอยู่ที่ปัจจัยเสี่ยงเช่นกันครับ
1: ปัจจัยเสี่ยงก็อันที่หมอบอกไปแต่แรก
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ว่าตรวจหรือไม
0: ่
1: ถ
0: ้
1: ามีเหล่านั้น
0: ครับ
1: มันจะมีอะไรเป็นอาการบ่งที่ไหมครับเจ็บหน้าอกอะไรอย่างนี้มีไหม
0: เจ็บหน้าอกจะเป็นอาการที่พบบ่อยเลยฮะพบบ่อยเลยครับก็จะมีสองแบบหนึ่งก็คือเช่นเราทำงานแล้วมีเจ็บแน่นหน้าอกนะครับหรือขึ้นบันไดมีเจ็บนั้นหน้าอกอย่างเงี้ยเราก็แนะนำไปพบแพทย์นะครับแต่อย่าปล่อยให้ประเภทที่ว่าอยู่ดีเจ็บเฉียบพลันแล้วก็ไปห้องฉุกเฉินอันนี้จะเหนื่อยหน่อยจะเหนื่อยหน่อยก
2: ็
0: แต่แนะนำว่าถ้าเกิดมีอาการก็รีบไปโรงพยาบาลครับผม
2: ค่ะ
0: นะฮะ
2: อย่างร่างกายของเราอวัยวะส่วนอื่นๆนะคะเราออกกำลังกายเราบริหารได้ใช่ไหมคะอย่างหัวใจอย่างเงี้ยค่ะเราจะออกกำลังกายหัวใจหรือทำยังไงให้หัวใจเราแข็งแรง
0: ใช่ครับคือการออกกำลังกายหัวใจก็จะเป็นการออกกำลังกายไปในตัวอยู่แล้ว
2: ค่ะก็คือการออกกำลังกายคาร์ดิโอบ่อยๆให้เหมาะสมกับร่างกายของเราใช่ไหมคะ
0: ครับผม
2: มากเกินไปก็ไม่ดี
0: หนักหักโหมไปก็ไม่ดี
2: หักโหมไปก็ไม่ดี
1: โอเค
2: ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับคุณหมอวรวงศ์ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณคร ับ
1: ต้องดูแลนะครับอย่าปล่อยไว้ท่านที่3ครับแพทย์หญิงเมธาวีอุรานวงศ์
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ค
4: ุ
1: ณหมอเป็นหมอสู
4: ใช่ค่ะ
1: หมอสูตินารีแพทย์นะครับคุณผู้หญิงมี
2: ส่วนใหญ่ผู้หญิงเวลาไปพบคุณหมอค่ะมักจะมีปัญหาเรื่องไหนบ้างอะคะ
4: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาเรื่องประจำเดือนผิดปกติค่ะแล้วก็จะมีตกข่าวหรือฤดูข่าวผิดปกติค่ะ
2: เป็นเรื่องที่บางคนมักจะอดทน
4: ใช่ค่ะ
2: เวลาไม่ปกติเวลาปวดท้องเวลามาไม่ตรงเวลาก็อดทนคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา
4: ใช่
2: จริงๆเราไม่ใช่ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
2: คุณหมอแนะนำยังไงบ้างอะคะ
4: จริงจริงก็ปกติประจำเดือนของคนเราควรมาสม่ำเสมอค่ะเดือนนึงเนี่ยควรมาแค่ครั้งเดียวหรือว่าแต่ละรอบเนี่ยควรขั้นต่ำเลยควร21วันบางคนคิดว่ามา1รอบ1เดือนมามากกว่า1รอบเป็นเรื่องปกติอะค่ะต้องคอยสังเกตตัวเอง
2: สาวๆบางคนก็อายค่ะไม่กล้าไปตรวจ
4: ค่ะ
2: คุณหมอแนะนำยังไงดีคะ
4: จริงๆเป็นเรื่องต้องลองครั้งแรกก่อนค่ะว่าไม่ต้องอาย
1: คุณหมออายุมันเป็นข้อบ่งชี้ไหม
4: จริงๆก็แนะนำเริ่มตรวจตั้งแต่มีเพศสัมพันธ์ก็ได้ค่ะหรืออายุขั้นต่ำ25ปี
1: ก็ไม่เกี่ยวกับอายุเท่าไหร่นะแต่ก็ยังสาวอยู่เลย
4: จริงๆความผิดปกติมีทุกช่วงวัยเลยค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อมีทุกช่วงวัย
2: ค่ะค่ะแล้ววันนี้ได้รับโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะ
4: วันนี้ยังไม่ได้รับเกี่ยวกับทางสูนะคะ
2: ค่ะยังไม่ได้รับเรื่องตรง
4: ใช่ค่ะเรื่องทั่วไปเรื่องเกี่ยวกับการปัสสาวะผิดปกติเรื่องเกี่ยวกับไขมันในเลือดค่ะ
2: อืมค่ะ
1: โอเค
2: ค่ะ
1: ขอบพระคุณครับคุณหมอครับผมดีใจที่ท่านผู้ชมพอเรามาคุยกับคุณหมอแล้วก็โทรมาปรึกษากันเยอะขึ้นวางคืนได้เลยครับเดี๋ยวรับได้แล้วก็คือเราอยากให้ท่านได้ประโยชน์จากการชมรายการเรามีเวลา2ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มต้นการถ่ายทอดสดเพราะว่าถ้าเราทุกคนทำให้ทุกช่วงเวลาทุกช่องทางเนี่ยเกิดประโยชน์กันท่านผู้ชมเราก็จะรู้สึกดีใจมาก
2: ใช่ค่ะพี่ดูคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเรามี VTR ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะเป็นเรื่องราวของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมนะคะเป็นมะเร็งที่พบในอันดับต้นๆของสุภาพสตรีเลยบางคนก็เป็นตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะพี่ดูเรื่องของการรักษาเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่าถ้ารักษาภายใต้ความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือในการตรวจรักษาอาจจะสามารถกลับมาสดใสและใช้ชีวิตกันได้เหมือนปกติเลยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมวิธีอันนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
5: ทุกวันมีผู้คนจำนวนมากเดินเข้ามายังโรงพยาบาลศิริราชด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือความหวัง

0: 0611คุณสิรินทาเข้าห้องตรวจค่ะ
1: ที่เราตรวจร่างกายกันแล้วก็ทำอันตราซาวด์เบื้องต้นคุณหมอคิดว่ามีความเสี่ยงในระดับหนึ่งที่คุณสิรินทาอาจจะเป็นเนื้อร้ายหรือที่เราเรียกว่าเป็นมะเร็งเต้านม

คำเจอมาสักพักแล้วค่ะรู้สึกว่ามันโตเร็วมันใหญ่ขึ้นเร็วแล้วก็แข็งก่อนหน้านั้นไม่มีอาการอะไรเลยค่ะไม่เจ็บไม่ปวดแค่มันโตเร็วพ่อวันนี้ฝากร้านก่อนนะเดี๋ยวไปธุระแป๊บมาที่บ้านก็มีแต่คนแก่กับเด็กนะพี่พ่อแม่ก็แก่ขึ้นลูกๆ ก็ยังเล็กๆทุกคนครอบครัวถ้าขาดหนูไปคนนึงจะทำยังไง

0: เชิญคุณศิรินทาสวัสดิ์จันทร์ค่ะจะเชิญด้านในได้เลยนะคะค่ะแต่ยืนตรงนี้นะคะเดี๋ยวท่านต้องมาหาหนูนิดนึงนะเดี๋ยวจะทำการเอ็กซเรย์เต้านมนะคะเจ็บตึงนิดนึงนะคะไม่เกรงนะเอามือจับตรงนี้ไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะทำการเอ็กซเรย์นะคะยืนนิ่งไม่ขยับนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณศิรินทรานะคะอันเดี๋ยวขออนุญาตทำอัลตราซาวด์นะคะ
2: อันนี้จะเป็นแมมโมแกรมของคุณศิรินทราที่ตรวจไปเราเห็นเรื่องของที่ชัดๆเด่นๆ เลยคือก้อนนี้ต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้แล้วก็จะเห็นก้อนที่เต้านมเป็นจุดตรงบริเวณข้างขวาบนที่เห็นโดยคร่าวๆเนี่ยมันดูเหมือนจะมีมากกว่า1จุดแล้วก็ตรงจุดที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นเหมือนก้อนที่อยู่ในท่อน้ำนมหรือกระจุกของท่อน้ำนมคือตัวนี้ประมาณเซนกว่าๆดังนั้นเราเห็นอย่างน้อย3จุดซึ่งตัวเนี้ยมันเริ่มมีการกระจายไปที่ตัวต่อมน้ำเหลืองเนาะชนิดของมะเร็งที่คุณศิริธาเป็นชนิดที่เราเรียกว่าตัวเฮอร์ทูมันอาจจะแบ่งตัวเร็วนิดหน่อยแต่ว่ายาที่เราจะได้เนี่ยมันเป็นยาดีมันเป็นเคมีบำบัดบ่มมุ่งเป้าเวลาที่ให้ไปคนไข้ครึ่งมีโอกาสที่ก้อนมันจะยุบจนหายหมดแต่ถามว่าไม่ผ่าได้ไหมไม่ได้ยังคงต้องผ่า
3: คุณหมอคะไอ้ก้อนที่3จุดที่คุณหมอพบมันสามารถเก็บเต้าได้ใช่ไหมคะ
2: ถ้าผล MRI ที่ตรวจไปยืนยันว่ามีแค่นี้หรือมันกระจุกอยู่ที่เดียวกันคุณหมอให้เก็บเต้าได้ค่ะปลอดภัย
3: ว่าไงดีวะบอกแม่ว่าไงดี
4: กลับไปได
3: ้พี่ให้โทรมาแน่เลย
5: สิ่งที่เธอต้องเผชิญเธอเลือกไม่บอกใครในบ้านบอกแค่สามีเพียงคนเดียวและเลือกฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่โรงพยาบาลสิริราช
3: บอกว่าหนูเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้ายแรงมากหรอกแต่ไอ้ที่หนูเป็นเนี่ยมันต้องใช้เหมือนยาเคมีอะแม่แต่ว่ามันจะมีผลข้างเคียงนะบอกไว้ก่อนมีข้างเคียงอาจจะผมร่วงอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่มันไม่ร้ายแรงอะไรมากแต่ว่าช่วงที่หนูรักษาอาจจะหาไปหาหมอบ่อยหนูก็จะให้แม่ขายของให้ก่อนได้ไหม
6: ได้อะไรไปรักษาตัวที่หายลูก
3: ตอนนั้นหนูไม่รู้เลยว่าการรักษามันจะต้องผ่านอะไรบ้างหนูรู้แค่ว่าหนูจะต้องผ่านไปให้ได้และสู้ให้ถึงที่สุด
5: แผนการรักษาที่วางไว้ค่อยๆดำเนินไปทีละขั้น
2: ในการผ่าตัดของคุณหมอจำเป็น

0: ต้องมีอุปกรณ์มาตำแหน่งชี้เป้าคราวนี้ตัวที่ว่าเนี่ยบางทีเราก็เรียกกันว่าเป็นคริปพอดีตอนนี้ที่ศิราชเนี่ยมีอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่ทั่วโลกใช้เพื่อใช้ในการบอกตำแหน่งหรือมาร์กตำแหน่งของตัวก้อนที่คุณสุเรชาเป็นเพื่อที่จะเอาเนื้องอกออกให้ได้หมดโดยที่ความแม่นยำในการออกศูนย์โอกาสที่จะต้องผ่าตัดซ้ำก็ลดลงราคาตัวคริปตัวนี้มันจะค่อนข้างสูงเทียบกับคริปปกติทั่วไปทางศิราชให้โอกาสในการใช้คริปตัวนี
1: ้ตอนหนูให้คีโมหนูคิดว่าหนูจะผ่านไม่ได้ด้วยดี4เข็มแรกหนูไม่มีอาการแพ้อะไรเลยแต่4เข็มหลังคือจุดเปลี่ยนสำหรับหนูมันทำให้หนูปวดไปทั้งตัวลุกนั่งเข้าห้องน้ำก็ต้องมีสามีคอยพยุง
2: ปวดตั้งแต่หัวยันขาไม่อยากจะร้องให้ใครเห็นมันคือความอ่อนแอไม่อยากจะแสดงความอ่อนแอให้คนในบ้านเห็นร้องให้เสร็จแล้วค่อยออกไปยิ้มเหมือนเดิมอาการหนูหนักมากหนักจนลูกถามว่าแม่เป็นมะเร็งใช่ไหม
3: แม่
2: แ
3: ม่เป็นมะเร็งเหรอ
2: แม่ไม่ได้เป็นใครว่าไปเล่นกับน้องไปจับ

0: ทุกข้อมูลที่ได้จากการติดตามผลคือสิ่งที่ช่วยให้ทีมรักษามั่นใจว่าการวางแผนตั้งแต่วันแรกกำลังพาผู้ป่วยเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผ่าตัดกันเนาะนะคะอย่างที่คุยกันไว้ว่าผลการรักษามันดีเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยไม่ใช่งานยากละนะคะเดี๋ยวเราผ่าตัดเอารอยโรคเอาต่อมน้ำเหลืองออกกันตื่นมาเสร็จเลยนะคะไม่ได้เจ็บเยอะมีอะไรกังวลเพิ่มเติมไหมไม่เนาะโอเคไม่ยากค่ะ

0: ลังจากที่ผ่าตัดเสร็จแล้วหนูก็ได้รับการฉายแสงพร้อมกับยามุ่งเป้าครบทุกเข็มตามที่คุณหมอให้ตอนนี้หนูรักษาเสร็จทุกขั้นตอนแล้วหนูกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม
1: เข็มสุดท้ายแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะ
2: ดีค่ะ
0: ตอนที่หนูต่อสู้กับมะเร็งหนูต้องแอบร้องไห้คนเดียวทุกวันในห้องน้ำเพื่อที่จะไม่อยากให้คนอื่นเห็นน้ำตาของตัวเองกลัวลูกจะเครียดกลัวพ่อแม่จะคิดมากเลยต้องยิ้มไว้ก่อนแต่ตอนนี้หนูยิ้มได้จริงๆแล้วนะคะ
3: ขอบคุณสิริราชและพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำให้หนูกลับมาอยู่คนที่หนูรักได้อีก

0: ำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส
1: ์การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกันนะครับในข่าวเย็นช่องวันครับวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายนกับพี่อ๊อฟชัยนนท์และผมยศนัสรุต

0: ครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของหนูน้อยคนหนึ่งนะครับอายุเป็นแค่4ขวบนะ
1: ครับ
0: น้องเนี่ยฝันอยากจะเป็นหมอนะครับแต่ว่าน้องประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วสุดท้ายเนี่ยเจอภาวะสมองตายนะครับครอบครัวตัดสินใจสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่ตามหน้าจอนะครับต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับอีก2ชีวิตเลยทีเดียวเรื่องราวอันน่าสะดุดีครั้งนี้เกิดขึ้นกับน้องสันนาเด็กหญิงวัยเพียง4ขวบนะครับน้องเคยมีความฝันที่บอกกับครอบครัวเอาไว้ตอนที่ยังมีชีวิตว่าหนูอยากเป็นหมอแต่เส้นทางความฝันยังไม่ทันได้เริ่มต้นขึ้นเนื่องจากเกิดเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดน้องประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตก่อนเวลาอันสมควรด้วยภาวะสมองตายแม้ว่าน้องจะไม่มีโอกาสได้สวมชุดกาวทำตามความฝันแต่ครอบครัวครับได้ตัดสินใจครั้งสำคัญด้วยการบริจาคอวัยวะของน้องสันนาให้กับผู้ป่วยที่รอรับการรักษาไตของน้องสองข้างได้ถูกส่งต่อให้กับผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายถึง2รายครับทำให้ผู้ป่วย2ชีวิตมีโอกาสได้รับการรักษาและกลับไปใช้ชีวิตอีกครั้งคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งการให้ที่จะส่งต่อถึงกันได้นั่นคือกิจกรรมดีๆเนื่องในวันมหิดล2569ปีนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับเชิญชวนทุกท่านสัมผัสเรื่องราวแห่งความหวังกำลังใจและพลังแห่งการให้พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชผ่านรายการพิเศษศิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์และทางออนไลน์ครับทั้งทาง Facebook YouTube จนถึงเวลา 18:00 นของวันนี้ตามหน้าจอนะครับซึ่งช่องวัน31ของเราก็เพิ่งถ่ายทอดสดจบไปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมยังพอมีเวลาส่งต่อการให้ได้อีกประมาณ30นาทีนะครับผ่านช่องทางโทรศัพท์หมายเลข022702222หรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับเรามาต่อกันที่สสสครับที่เชื่อว่าการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ปลอดภัยนั้นจำเป็นต้องเริ่มต้นจากระบบอาหารที่มั่นคงครับซึ่งล่าสุดก็ได้เดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับ
2: คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารผ่านการจัดเสวนา Safe Food Journey เส้นทางอาหารสู่จานเรางานนี้มุ่งเน้นการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังความปลอดภัยตั้งแต่การคัดกรองการนำเข้าผักและผลไม้เพื่อตรวจสารตกค้างภายใน24ชั่วโมงพร้อมเร่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตให้สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
3: มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆว่าอาหารที่เรากินทุกวันเนี่ยมันมีความปลอดภัยไหมเราจะกำกับดูแลตั้งแต่ต้นทางจนถึงจานของเราเนี่ยได้อย่างไรอาหารที่เรากินเนี่ยมันต้องปลอดภัยไม่มีสารปนเปื้อนไม่มียาฆ่าแมลงอะไรต่างๆทางสสส.เนี่ยช่วยสนับสนุนในการแค่สื่อต่างๆเหล่านี้ออกไปได้ครับ
4: เราต้องไปช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็มีการภาครัฐตรวจจับแล้วก็ไปจัดการที่ต้นทางคนที่อยู่ในกระบวนการของห่วงโซ่อาหารทั้งหมดเนี่ยต้องมาช่วยกันปรับสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อสุขภาพที่เราได้กลับแย่เหล่านั้นครับ
2: ทางด้านสสส.ในฐานะหน่วยงานหลักที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเร่งขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยครอบคลุม36จังหวัดทั่วประเทศมุ่งยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาดวิถีหรือสตรีทฟู้ดและร้านอาหารในศูนย์อาหารให้สะอาดได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารที่ดีพร้อมผลักดันเมนูชูสุขภาพให้เป็นทางเลือกที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเพื่อลดความเสี่ยงจากกลุ่มโรค NCD นอกจากนี้ยังได้ร่วมสร้างเครือข่ายนักสืบอาหารและพัฒนาระบบแจ้งเตือนไทยลาฟเพื่อเปิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบอาหารของประเทศไทยให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
1: คุณผู้ชมครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดนะฮะแต่หลายพื้นที่ก็เจอกับฝนที่กระหน่ำตกลงมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่บางพื้นที่ครับส่งผลกระทบต่อสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะฮะส่วนที่จังหวัดเชียงรายครับก็ล่าสุดเนี่ยสามารถจับมือรื้อบิ๊กแบ็คริมแม่น้ำสายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ

0: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลินMotion for Life
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: ป้าข้าจะมา
4: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
5: ไม่มี
2: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
6: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ
7: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
8: เราเลยวันนี้ผิวสวยไว
9: แต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสึกพลาอยู่ที่ Olay
10: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
11: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
12: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQ UST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเองไฮคิวเอสทีแม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQS Cool
13: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
14: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
13: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
15: ต้องขาดใจร้อยไทยหอมสมุนไพรทั่วกรุงลงกาใครได้ลองไปต้องสยบแค่กล่องเดียวจบหอมทั่วพัสดุจะรู้จักไหมแกงพะแนงรอยไทยสตูเข้มข้นจนเกินห้ามใจหอมใบมะกรูดซีซัสถึงใจเกิดมาชาติไหนก็ยังต้องขอชิมน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
16: อัมพลฟู้ด
17: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
18: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับสีเท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
19: ดาวนี่ลักษ
3: ์มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Award 2024และรางวัล Superior Taste Award ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
4: มองเฟลอร์โอมิรัล
9: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
15: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
9: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
8: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
15: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
9: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์สู้ฟ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
0: ้ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
6: ้งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ
7: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
12: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
10: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
16: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยM150 ผสม B12 และดีไรโบน
19: มิวเป็นไรอ่ะ
20: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
19: ไม่มี
21: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
22: มาฟังบทเพลงเพราะๆของแชมป์และเหล่าผู้ท้าดวลกันแบบจุใจพร้อมกับเรื่องราวของเหล่านักสู้ฝันที่ขอคว้าโอกาสครั้งสำคัญของชีวิตในดีที่สุดประจำสัปดาห์ของดวลเพลงชิงทุน
23: มาทำบีทได้ยังไงครับ
24: ความชอบเหมือนกันนะครับฟังแบบเฟี้ยวชอบอะไรแบบนี้แบบโดนใจเลยครับใช่ไห
25: มดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียโทรออก
26: AI EcoMaster ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
27: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
26: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
28: คุณผู้ชมครับในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้หลายพื้นที่เจอกับฝนแล้วหรือยังนะฮะพื้นที่ไหนตกพิมพ์มาพูดคุยกันหน่อยนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราจะยังคงเจอฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ครับและก็ล่าสุดเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องมีการสั่งประกาศปิดน้ำตกเอาไว้ก่อนเลย
29: ไม่ปิดได้ไง
28: สภาพกลายเป็นแบบนี้ครับ
29: ครับ
28: สีน้ำนี่ขุ่นชัดเจนเลยนะฮะนี่คือน้ำตกคุณผู้ชมครับน้ำตกหมอกฟ้าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่นะฮะหลังจากต้นน้ำเนี่ยมีฝนตกหนักต่อเนื่องครับทำให้เกิดน้ำป่ารุนแรงอย่างที่เราเห็นภาพกันซึ่งล่าสุดวันนี้ทางอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยครับสั่งประกาศปิดชั่วคราว3น้ำตกดังนะฮะทั้งน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกครับแล้วก็น้ำตกหมอกฟ้าหลังจากปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับสีก็เปลี่ยนเป็นขุ่นแดงเข้มเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยวก็เลยมีการประกาศปิดเป็นการชั่วคราวเอาไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์นั้นจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับและที่สำคัญนะฮะต้องปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกันด้วยจากเชียงใหม่ไปต่อที่จังหวัดน่านกันหน่อยครับไปดูภาพมุมสูงกันนะฮะจุดนี้เนี่ยมันเห็นถึงภาพความเสียหายครับของโรงเรียนดอยติ้วในบ้านดอยติ้วนะฮะอยู่ที่อำเภอท่าวังผาคือมันเป็นลักษณะของหน้าผาคุณผู้ชมครับที่เกิดดินถล่มลงไปใกล้กับอาคารเรียนนะฮะโหจุดนี้แล้วอีกนิดเดียวนี่คือตัวอาคารเรียนแล้วทำให้ณตอนนี้หลายคนเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะฮะและจุดนี้เนี่ยยังคงเกิดแผ่นดินทรุดดินถล่มต่อเนื่องด้วยรอยถล่มเนี่ยเดิมกว้างเพียงประมาณ2เมตรครับตอนนี้ขยับเป็น100เมตรแล้วนะฮะและนอกจากนี้ยังพบดินแตกร้าวหลายจุดด้วยครับขณะที่อาคารโรงเรียนสิ่งปลูกสร้างเริ่มมีรอยร้าวแล้วก็ได้รับความเสียหายไปแล้วโดยเจ้าหน้าที่ครับก็เลยต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายกันหน่อยนะครับพบว่าดินเนี่ยยังมีการเคลื่อนตัวครับตลอดช่วงฤดูฝนแบบนี้และพบรอยแตกเพิ่มเติมด้วยซึ่งโรงเรียนเนี่ยอยู่ในเขตนะฮะกรมทรัพยากรธรณีก็มีการประเมินครับว่ามีโอกาสเกิดดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงมากด้วยตอนนี้ก็เลยเดี๋ยวต้องเร่งประเมินความปลอดภัยของโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบก่อนนะฮะเพราะว่ายังคงเจอฝนตกหนักอาจเกิดดินถล่มซ้ําและกระทบต่อเด็กนักเรียนคุณครูรวมไปถึงชาวบ้านกันด้วยขณะที่หน่วยงานครับตอนนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมทํารายงานแล้วก็ข้อเสนอแนะนะฮะเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไปครับส่วนอีกหนึ่งจุดที่แม่สายคุณผู้ชมครับจำกรณีชายสูงอายุคนนี้ได้หรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็พยายามจะเรียกร้องว่าเนี่ยคนเนี้ยชอบมีพฤติกรรมไปรื้อบิ๊กแบ็กตามแม่น้ำสายจนทำน้ำทะลักเนี่ยท่วมชุมชนนะฮะซึ่งมันเป็นที่เอือมระอาของชาวบ้านในพื้นที่มากๆก็มีการแจ้งความเอาผิดกันไปล่าสุดวันนี้เลยครับตำรวจนำหมายสารเข้าไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลครับอยู่แถวๆตึกแม่สายคอมเพล็กซ์นี่แหละจุดที่มีการไปรื้อบิ๊กแบ็กนั่นเองซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านร้องถึงพฤติกรรมของชายคนนี้ทำเอาแนวป้องกันน้ำเนี่ยพังเสียหายน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนจนสร้างความเดือดร้อนกันไปหมดแล้วนะฮะแต่เรื่องมันยังไม่จบเพียงแค่นี้ครับเพราะว่าตำรวจยังพบว่าชายคนนี้มีคดีเก่าติดตัวด้วยเพราะว่าถูกหลานชายของตัวเองนะฮะมีการไปแจ้งความเอาผิดครับโดยบอกว่าชายคนนี้เนี่ย เคยยัดยาบ้าให้กับหลานตัวเองเหตุผลหลักๆคือไม่พอใจพ่อของหลานพี่น้องกันเองนี่แหละคุณผู้ชมครับจนทำให้เขาเนี่ยถูกขังนานกว่า60วันก่อนจะมีการต่อสู้คดีจนได้รับคือจนต้องบอกว่าจนได้รับอิสรภาพเพราะเขาสามารถยืนยันความบริสุทธิ์ได้จึงเป็นที่มาของการแจ้งความเอาผิดครับ
3: เป็นฝากไปสอบปากคำครับที่ผมหมายเรียกเนี่ยเดี๋ยวลงไปสอบถามสอบปากคำครับ
4: สอบนะ
3: ครับผมนะแต่งตัวรอๆไปให้หน่อย
4: เออเน
3: า
4: ะ
3: นะ
4: ปัญหาดีเลยเนาะ
3: ครับผม
4: โอเคเดี๋ยวผมครับเนาะเดี๋ยวขอโทษ
3: ได้ครับอัดลุงอ้ํานั่งที่ไหนบ้าน
28: งานนี้ก็โดนข้อหาไปเลยนะฮะแกล้งผู้อื่นให้ต้องรับโทษหรือว่ารับโทษหนักขึ้นครับแล้วก็เรื่องของการครอบครองยาเสพติดก่อนจะมีการคุมตัวส่งศาลจังหวัดเชียงรายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนคดีรือบิ๊กแบ๊กนี่เป็นอีกหนึ่งคดีที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะฮะ
8: ครับขยับมาที่พะเยานะครับฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองพะเยานะครับบางพื้นที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างน้ำก็ระบายไม่ทันกระทบการจราจรช่วงเย็นวันนี้จุดที่หนักหน่อยนะครับบริเวณหน้าวัดศรีคมคำหน้าแขวงทางหลวงหน้าขนส่งพะเยาตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเร่งลงพื้นที่แก้ปัญหาแล้วนะครับเห็นว่าล่าสุดเนี่ยทุกจุดกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดเจอฝนตกหนักซ้ำส่วนที่พัทยาชลบุรีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายท้องฟ้ามืดครึ้มมืดครึ้มอยู่แบบนี
28: ้ครับ
8: แล้วก็เทลงมาอย่างหนักนะครับทำให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังจุดที่หนักกว่าเพื่อนครับซอยนาน้อยเนี่ยมีน้ำไหลเข้าท่วมผิวถนนนะครับการสัญจรได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำแล้วในจุดนี้นะครับส่วนทางใต้ครับหนักไม่แพ้กันครับกระบี่สุราษฎร์สงขลาเจอฝนตกหนักต่อเนื่อง2ชั่วโมงน้ำเริ่มท่วมขังแล้วบนถนนชาวบ้านบอกว่าฝนยังตกต่อเนื่องเหมือนกับไม่มีวันจะหยุดเลย
28: ครับ
8: แต่ยังโชคดีที่วันนี้วันเสาร์นะฮะทำให้หลายคนไม่ต้องออกไปทำงานก็เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมอยู่นะครับ
28: นะฮะหลายพื้นที่จะเจอฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากกันแต่งานนี้คุณผู้ชมครับอาจารย์เสรีสุภราทิตย์นะฮะออกมาเตือนเลยบอกอย่าชะล่าใจเด็ดขาดเพราะประเทศไทยมีโอกาสเจอภัยแล้งแน่นอนครับเพราะหลังจากนี้ฝนจะลดลงอย่างรวดเร็วและทิ้งช่วงนานด้วยนะฮะโดยจะเริ่มทิ้งช่วงตั้งแต่สัปดาห์ที่3ของเดือนกันยาครับก็คือประมาณวันที่20กันยาเป็นต้นไปและจะทวีความรุนแรงขึ้นนะฮะเป็นเอลนีโญเต็มรูปแบบช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็จะส่งผลกระทบไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าด้วยและสิ่งที่น่าเป็นห่วงครับแม้ว่าฝนตกหนักในช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีน้ำเก็บไว้ใช้เพียงพอนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานครับซึ่งมีมากกว่า 70% เมื่อฝนหยุดตกอากาศร้อนขึ้นน้ำในดินและแหล่งน้ำก็จะลดลงอย่างรวดเร็วครับและผลกระทบที่ตามมาคือน้ำไม่พอทำการเกษตรผลผลิตเสียหายและอาจจะกระทบต่อน้ำกินน้ำใช้ด้วยครับ
11: ตุลานี่คาดการณ์ว่าฝนจะน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นมันก็เข้าสู่โหมดของเอลนีโญแล้วมันน่าจะแต่ระดับสูงสุดเดือนธันวาก็นับไป6เดือนนะคือผลกระทบมันจะอยู่ช่วงนั้นก็แน่นอนว่าอุณหภูมิมันจะสูงมากคือพืชมันทนอุณหภูมิสูงไม่ได้ไงนี่คือสิ่งที่เสียหายผลผลิตจะเสียหายเนื่องจากว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่สามารถรับได้กับอุณหภูมิสูง
28: คือบอกว่าแม้ว่าวันนี้เราจะเห็นภาพว่าหลายพื้นที่ฝนตกน้ำท่วมแต่สิ่งที่ต้องเตรียมการรับมือเอาไว้เลยคือฝนอาจจะหายภัยแล้งตามมานะฮะดังนั้นต้องเร่งกักเก็บน้ำเอาไว้ให้ได้มากที่สุดครับขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเตือนนะฮะว่าโลกกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะรุนแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีแล้วก็จะส่งผลกระทบนะฮะทำให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นและร้อนที่สุดเป็นประวัติการยาวนานไปจนถึงช่วงต้นปีหน้ากันด้วยแต่ในเดียวกันก่อนที่เราจะไปเจอซูเปอร์เอลนีโญกันคุณผู้ชมครับมาดูทางกรมอุตุนิยมวิทยาของไทยกันหน่อยเพราะยังคงเตือนฝนตกหนักนะฮะตามหน้าจอนะคุณผู้ชมนะฮะไปจนถึงวันพรุ่งนี้ครับพื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือพื้นที่ภาคใต้ประจวบชุมพรระนองและก็พังงาครับส่วนภาคกลางภาคตอนออกก็เนี่ยตามหน้าจอเลยนะคุณผู้ชมนะฮะยังคงเจอฝนตกหนักกันอยู่ส่วนเหนือและอีสานฝนจะเริ่มลดลงครับขณะที่กรุงเทพปริมณฑลจะเจอฝนประมาณ 70% ของพื้นที่ระวังฝนตกสะสมจนช่วงเย็นถึงค่ำด้วยนะฮะ
8: ครับคุณผู้ชมข่าวต่อไปเนี่ยหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ใจสลายนะฮะลูกเข้าโรงพยาบาลเป็นไข้นอนอยู่10วันปรากฏพอจะได้ออกผู้ช่วยพยาบาลครับเอากรรไกรมาตัดเทปพันสายน้ำเกลือพลาดไปตัดนิ้วลูกขาดนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าตอนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเย็นย่ำแบบนี้กับปลาสลิดทอดกรอบตราลำดวนทำจากเนื้อปลาสลิดแท้ทอดกรอบพร้อมทานมาพร้อมกับโปรพิเศษติดตามจากคุณเดียครับ
0: ขอบคุณพี่ๆแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะคุณผู้ชมอยากกินปลาสลิดไม่ต้องรอให้หิวให้อยากแล้วค่อยหาคุณต้องซื้อไปไว้ก่อนเลยเพราะตัวนี้ฉีกปั๊บเปิดซองกินได้เลยกรอบไร้ก้างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้1 2 5 2เอาให้ทันใน7นาทีนี้ใช่ไหมคุณป้อง
5: สวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฝนตกรถติดไฟดับน้ำท่วมแก๊สหมดมีข้าวกินค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเอาตัวปลาสลิดทอดกรอบไร้

ไร้น้ำมันฉีกซองปุ๊บเอาเข้าปากได้แล้วมื้อนึงเอาไปทานเลยค่ะวันนี้นะคะมาแบบชิ้นใหญ่บิ๊กเบิ้มไม่ได้มาเป็นเศษปลาฝุ่นปลานะคะให้ดูนิดนึงค่ะเทียบกับมือป้องแบบนี้นะคะ

0: สวยร้อนๆแบบนี้นะคะพี่เดียกำลังจะกินกับอะไรคะตอนน
1: ี้ใช่แล้วค่ะกินเปล่าๆนี่แหละค่ะเวลาเราหิวจะได้ฉีกปั๊บแล้วเราก
0: ็งำหูยมันกรอบเหลือเกินเป็นไงพี่เดียมันเป็น
1: กรอบมากแล้วดูดิค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมกินใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้นี่ปิดตามิดเลยนะคุณผู้ชมดูโอ้โห
0: นี่ไงนี่ไงอย่า
1: อ
0: ย่ารอช้าพกติดบ้านไว้เลยอยู่บ้านคนเดียวมีลูกเด็กเล็กแดงมีผู้เฒ่าผู้แก่ซื้อติดบ้านไว้เถอะอยู่ได้ต้องหลายเดือนแน่ห่อนึงเนี่ย 4-5 ตัวโลนะคะอยู่ได้ประมาณเนี่ยหลายเดือนขายอยู่590เต็มที่ลดสุดๆ2ห่อพันห่อใหญ่นะ 4-5 ตัวโลนะพวกทีเนี่ยมันจะได้2แถม2คือ4ห
1: ่อ
0: ใครโทรทันวันนี้เดี๋ยวลด200แล้วให้ไปอีกห่อละ590อีกห่อนึงเอ้าเบ็ดเสร็จวันนี้เอาไป5ห่อลดอีก200เหลือ999คว้าโทรศัพท์ให้ทันแล้วกด1252
1: 120เซ็นคุณผู้ชม1252นะย้ำกันเรื่อยๆแบบนี้หรือว่าสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยคือตัวนี้มันทานง่าย
0: ม
1: ันแบบเปิดซองแกะปั๊บคุณกินได้เลย
0: ใช่
1: นะชอบเอาไปกินกับน้ำพริกบางที
0: ก็
1: ม
0: ี
1: อย
0: ่
1: างเงี้ยแล้วเราก็โรยแทนแบบ
0: อ
1: ะไรนะพวกแบบหมูกรอบหรือแบบแกะหมูอะไรพวกนี้เราเอาอันนี้แหละเราได้เนื้อปลาสลิดล้วนๆเลย
0: จริงแล้วหลายคนเอาไปกินเป็นกับแกล้มก็อร่อยนะคะหรือบางคนเนี่ยคือข้อดีมันคือเปิดซองแล้วกินเลยอ่
1: ะ
0: ไม่ต้องมานั่งล้างไม่ต้องมานั่งถอดไม่ต้องมานั่งเตรียมมือเหม็นข้าวก้างเกิ้งที่มืออีกแล้วมันกรอบมันอร่อยมันเคี้ยวเพลินข้าวสวยข้าวต้มของกินเล่นกินไปเลยไม่ต้องไปเข้าครัวโอ้โหแม่จ๋าวันนี้โอ้โหต้องทำกับข้าวอีกเหนื่อยทำงานบ้านก็เหนื่อยแล้วมาเข้าครัวอีกนี่ไงนี่ไงอะไรอีกนี
1: ่เนี่ย
0: ต้มของอันนี้นะคือต้มนิดเดียวแล้วเอาปลาหย่อนลงไปจบพร้อมกินร้อนๆนิ่มๆอร่
1: อ
0: ยใส่น้ำปลาใส่มะนาวใส่พริกหน่อยไหมเป็นยำ
1: ปลาสลิดแล้ววันนี้นะ
0: ใส่แน่นมากเลยอ่ะ
1: คนซื้อเก็บเลยอ่ะ
0: สายแตกมากเลยอ่ะว้ายเร็วๆคือพี่เดียไม่ได้ทำมาเยอะแล้วของหากินยากส
1: ่
0: วนใหญ่ถ้าไปซื้อก็ต้องไปซื้อไอ้ที่ปลาที่มันเป็นดิบๆที่มันฟรีซแช่แข็งอ่
1: ะ
0: แต่ตัวเนี้ยไม่ต้องมาฟรีซแช่แข็งเขาทอดให้แล้วปกติ4ห่อ 1,200 วันนี้ลด200ให้ห่อใหญ่อีกห่อนึง
1: นี่
0: 5ห่อเหลือ999ติดตู้เย็นไว้เหอะให้แม่ได้กินอะไรอร่อยๆให้ลูกได้กินข้าวผงข้าวผัดอ้ำโอ้โหพี่เดียเป็นยังไงรสชาติโอ้โหเสียงกรอบนี่มันเข้าหูเลยนะ
1: คุณป้อมพูดไปเรื่อยๆได้เลยคืออร่อยมากไม่ว่าเอาไปทำเมนูอะไรอันนี้คือยำนะ
0: ยำใส่น้ำมะนาวใส่พริกใส่เกลือใส่หอมหน่อยใส่กระเทียมหน่อย
1: ได้เลยอ่ะความนัวของปลาสลิดอ่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้เค็มแสบอะไรเลยนะมันนัวกลมกล่อมอร่อยแล้วไร้ก้าง
0: ชื่อเลือกๆคือหลักๆอ่ะมันสะดวกม
1: ัน
0: ง่ายมันอร่อยแล้วมันไม่เสียเวลาแล้วมันตัวใหญ่ๆมากแทนที่จะต้องไปเข้าครัวมีอย่างน้อยชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะวันนี้ฉีกซองขอ2วิอ่ะนี่พี่เดียกินอะไรคะเนี่ยลาบหรอ
1: ตัวนี้ลาบลาบปลาสลิดทอดกรอบคุณผู้ชมดูนะน่ากินไหม
0: เมื่อ
1: ก
0: ี้
1: เอาไปคลุกกับแบบลาบแบบนี้คุณผู้ชม
0: แล้ว
1: ก็โรยหอมแดงอะไรแบบนี
0: ้น้ำลาย
1: แล้วตอนนี้ชิ้นนั้นก็คือง
0: ามโอ้โหหิวขอข้าวหน่อยหิวตอนนี้ใครหิวหยิบโทรศัพท์แล้วกด1252 1252แม่วันนี้อยากกินต้องได้กินอยากกินปลาสลิดต้องได้กินข้าวต้มไหมขนมจีนไหมล่ะ
1: ขนมจีนกินกับปลาสลิดน่ากิน
0: บอกเลยว่าน่ากินมากเนี่ยไม่ต้องไปเหนียวไม่ต้องไปขี้เหนียวเลยปลาสลิดของเรา 4-5 ตัวโลเรามีต้อง5แพ็
1: ค
0: ไม่ต้องไปกินกระมิกกระเมียนขี้เหนียวทำงานเหนื่อยแล้วอยากกินอะไรต้องได้กินแกงส้มปลาสลิดเป็นยังไง
1: นี่มา
0: น้ำลายไหลอ่ะพี่
1: แกงส้มปลาสลิดทอดกรอบ
0: อ้ำงึม
2: สายแตก
0: โอ้ยพี่เดียผลิตไม่ทันคุณผู้ชมวันนี้ทำมาน้อยมากตัวนี้ต้องบอกเลยนะติดตู้เย็นไว้ยังไงได้กินแน่นอนใครที่บ้านมีผู้สูงอายุอยู่บ้านนะมีข้าวต้มจานเดียวอยู่ได้เลยมื้อหนึ่งบ้านไหนมีเด็กนะเช้าๆเนี่ยผัดข้าวพงข้าวผัดเถอะแล้วใส่ปลาสลิดจบเลยวันนี้ไม่ต้องง้อลูกหลานอยู่บ้านคนเดียวมีข้าวกินไม่ต้องขอให้ใครทำกับข้าวให้เรากินแล้วตัวใหญ่มากห่อหนึ่งเนี่ย4ตัวโล5ตัวโลขายห่อละอยู่ละ592ห่อล่อไปพันนึงแล้ววันนี้ให้ไป2แถม2 4ห่อไม่พอลด200แถมห่อละ590ให้อีกห่อนึงเบ็ดเสร็จเอาไปเลย5ห่อกินได้ต้องหลายเดือนนะลดอีก200ด้วยเนี่ยๆๆลด200
2: 32เซตสุดท้าย
1: 32เซตสุดท้ายคุณผู้ชมและที่เดียชอบนะมันเป็นปลาสลิดทอดกรอบที่เป็นเนื้อปลาสลิดล้วนๆไม่พอมันมีการอบไล่น้ำมันด้วยเพราะฉะนั้นคนอย่างเดียก็กินไปเลยจ้ะ
0: คือสูตรนี้นะเราแกะก้างออกเลาะก้างออกหมดเลยทอดอบนะคะไล่น้ำมันอบไล่ความชื้นเพราะฉะนั้นกินเข้าไปปั๊บได้ความกรอบอร่อยได้ความนัวแล้วที่สำคัญคือมันปอกเปิด

0: ินไปเลยกลิ่นเนี่ยหอมมากเคี้ยวนี่เพลินมากข้าวสวยร้อนๆมาสักจานหนึ่งข้าวต้มร้อนๆมาสักหน่อยไหมหรือคนที่แบบว่าต้องเดินทางไปต่างจังหวัดระหว่างเดินทางติดรถติดอะไรไว้ได้กินแน่น
1: อ
0: นพี่เดียลด200แล้วเพิ่มอีก590ให้อีกห่อคิดดูดิมันไม่มีอีกแล้วแล้วตัวนี้ขายดีแล้วหาซื้อยากทำมาก็น้อยปลาก็แพงของก็ขึ้น
2: ของให้ได
0: ้ไ
2: หมของหมด
0: อ้ายตายแล้วได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร
2: ่
0: 50เซตจัดมาแม่ใครโทรทันหยิบโทรศัพท์ไว้ก่อนอย่าเพิ่งวาง1252 1252ค่าส่งไม่มีค่าส่งไม่เก็บลด200ลด200เอาวันนี้วันเดียวเอาให้ได้กดให้ทันอย่างเดียวเลยตอนนี้ค่ะ
2: ถูกต้อง1252เพราะวันนี้เท่านั้นที่ลด200นะเอาให้ทันจริงๆตอนนี้เพิ่มเซตให้แล้วคุณป้องขอบคุณมากๆค่ะอร่อยจริงๆไม่รู้จะพูดยังไง1252ค่ะ
0: ส่งฟรีนะ
3: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับสกายนานี S to the N แฟนคอน
4: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
5: ่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ติดตามข่าวเย็นช่องวันกันต่อคุณผู้ชมครับแม่ใจสลายเลยนะฮะลูกชายวัย1ขวบถูกผู้ช่วยพยาบาลตัดเทปพันสายน้ำเกลือพลาดทำนิ้วขาดนะครับล่าสุดเนี่ยอาจารย์หมอของโรงพยาบาลแห่งใหม่ช่วยต่อนิ้วให้แล้ว
7: ครับ
6: นะผ่าตัดสำเร็จด้วยดีนะครับแม่เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุลูกป่วยเป็นไข้หวัดเข้ารับการรักษา10คืนจนหมอบอกหายดีแล้วให้กลับบ้านได้แต่คนที่มาตัดเทปพันสายน้ำเกลือเนี่ยเป็นผู้ช่วยพยาบาล
7: ครับ
6: ตัดพลาดนิ้วขาดและต่อนิ้วแล้ว
7: ใช่นะคุณแม่บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าช่วงเช้าที่ผ่านมามีกระเช้าผลไม้มาเยี่ยมแล้วเงินที่เหลือ 4,000 บาทคุณปู่มองเลยว่าเรื่องนี้มันคือความสับเพร่าอย่างร้ายแรงเดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวมีการพูดคุยหารือกันอีกครั้งนึงนะฮะ
6: ล่าสุดนักข่าวลงพื้นที่ไปโรงพยาบาลจุดเกิดเหตุนะฮะเจอแต่แม่บ้านครับแม่บ้านบอกว่าปิดไฟช่วยรัฐประหยัดพลังงานอยู่ฮะแล้วไม่มีใครตอบคำถามนักข่าวได้เลยนี่มืดเลยนะฮะผอ.ก็ยังไม่ตอบนะครับอ่ะเดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงจากโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งครับ
7: ครับผมเอาละครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
9: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พบกับความพิเศษที่จะทำให้คุณฟินไปกับบทเพลงเพราะๆจากแชมป์และเหล่าผู้ท้าดวลพร้อมเรื่องราวสุดประทับใจมากมายที่จะทำให้คุณอิ่มเองหัวใจในดีที่สุดประจำสัปดาห์ของดวลเพลงชิงทุน

0: ใหม
1: ่มันเริ่มยังไงความดื้อของเราตอนเด็ก
2: ๆตอนนั้นติดเพื่อนครับ
1: เสียดายไหมวันเวลาที่เกเรไป
2: เสียดายครับถ้าอยากมันย้อนไม่ได้เลยครับแต่เสียดายมากครับ
1: เหนื่อยไหมกับการต้องพัดถิ่นมาอยู่ไกลบ้านไกลครอบครัวอย่าง
3: น
1: ี
3: ้ก็เหนื่อยค่ะมีเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็คุยกับยายก็หายเหนื่อยค่ะ
1: มาทำบีทได้ยังไงครับ
4: ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีรายการฮิปฮอปฟังแบบเฟี้ยวชอบอะไรแบบนี้แบบโดนใจเลยครับช่วงนั้น
1: ส่งมาเลยมันเริ่มมีความเฟี้ยวชอบ

0: วันนี้ผมและน้องเชฟอร่อยดีพาคุณมาดูว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยฟรีจ้าและที่ขึ้นอยู่นะตอนนี้คือรายชื่อของลูกค้าที่ใช้ทั้ง10ท่านที่สแกน QR Code ลงทะเบียนและส่งรหัส14หลักผ่านทาง LINE @อร่อยดีมีทั้งพระนครศรีอยุธยาบุรีรัมย์และเชียงรายรับไปเลยรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาทส่วนนี้คือ10รายชื่อของร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีที่ส่งคูปองในรังมีทั้งสระแก้วชัยภูมิและสุราษฎร์ธานีรับรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาทจ้าขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะลูกค้าที่ใช้เราเปลี่ยนกติกาใหม่เพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR Code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วก็กดส่งรหัสได้เลยร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในรังส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ตรงด้านล่างนี้หรือเห็นกล่องรับชิ้นส่วนแบบนี้ที่ไหนก็หย่อนเข้ามาได้เลยจ้ามาลุ้นเป็นผู้โชคดีแบบนี้ตลอดสัปดาห์5วัน5ภาคทั่วไทยรีบส่งเข้ามาครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสรับโชคทองรายวันโชครายเดือนและโชคใหญ่แบบจัดเต็มครับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
1: 300 milliliters. Be your original. Like the soy, original number one brand Thailand. 300 milliliters.
2: Like the soy, อร่อยคุ้มค่า. It's real.
3: เครมิลลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินเครมิล2 in 1ไม่ต้องเขียว
4: เคไหมอ
3: ัศลักษณ์ชัยยะ
5: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
7: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: เคยไหมเวลาจะลุกจะเดินหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่คล่องตัวปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากวันนี้เรามีตัวช่วยกับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หรือผู้สูงวัยหรือกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าในการทำกิจกรรมต่างๆ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าช่วยพยุงกล้ามเนื้อรอบเข่าช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252
10: เพียงแปะสายรัด2สเต็ปก็เรียบร้อยแล้วครับและไม่ตึงจนเกินไปสามารถทำกิจกรรมได้ทั้งวันแต่ถ้าจะออกไปข้างนอกก็อยู่ในกางเกงนะครับใช้นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆวันครับ
11: ใส่ครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่าเนื้อผ้าบางเบาสบายยืดหยุ่นได้ดีใส่แล้วรู้สึกว่าไม่อึดอัดเลย
9: นอกจากนี้ยังเหมาะกับกลุ่มคนที่ใช้งานเข่าหรือผู้ที่ต้องยืนเดินหรือลุกนั่งบ่อยตลอดทั้งวันโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นมูลค่า 2,580 บาทแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอุปกรณ์สวมเข่า2ชิ้นกระเป๋าคาดอกคาดเอวผ้าขนหนูนาโน2ชิ้นไปเลยจากราคาปกติรวมของแถม 6,530 บาทพิเศษคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นรับของก่อนจ่ายส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: คิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล
1: ใช่ครีมตามสัญญา
2: เกียวว่าคนบ้านคงบุริมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
1: มึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
3: สงครามระหว่างมนชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
2: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
4: จูเลียนแอนด์จูเลียน
5: คืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594โทรออกช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 น.พบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 น.พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 น.พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 น.พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกกองพร้อมกันทางช่องวัน31
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
10: ้ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
11: ไม่บาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ส่งต่อลักให้การเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
13: กลับเข้าสู่ดีที่สุดประจำสัปดาห์ของโดนเพลงชิงทุนประเดิมช่วงนี้กันด้วยบทเพลงเพราะๆจากนักร้องหนุ่มมากความสามารถแชมป์โดนเพลงชิงทุน50สมัยเพชรคทาวุฒิกับเพลงยิ่งโดนยิ่งเดิน

มาสนุกกันต่อกับบทเพลงจากนักร้องสาวฉายาหมอลำมหาลัยปลายกนกพรกับเพลงใหม่สุดม่วนอย่างเพลงเคบอล

0: ช่วงหน้ายังมีบทเพลงเพราะๆพร้อมเรื่องราวสุดประทับใจอีกมากมายห้ามพลาดนะครับ
1: กระทิงแดงแจกทองคำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกเงินทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
2: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
3: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
4: ้ปากเหม็นแน
5: ่ๆอีข้าวเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกตเกลือ
6: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
7: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
6: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
8: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
7: พี่ยังจีบน้องชุดอยู่เลย
6: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
9: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
11: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97%ต้องโหนกคาร์เนชั่น UHT
12: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
13: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
14: ผมจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม่
15: เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
16: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
15: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
17: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
15: นี่มันกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
16: ผมเป็นนักเลง
18: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
15: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
17: ไอ้ปู
16: ่มึงหลอกกู
15: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
16: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
15: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
16: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น
17: หนูขอโทษนะแม
19: ่พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
20: สองสาวมิงมิงเนปจูนจากจูเลียตแอนด์จูเลียตเขาการันตีซีรีส์ในคืนนี้เรื่องราวเข้มข้นขึ้นเท่าตัวเลยค่ะ
21: เรื่องราวเนี่ยเข้มข้นขึ้นแน่นอนโรแมนติกมากขึ้นดราม่ามากขึ้นด้วยอยากให้ทุกคนไปติดตามกันค่ะ
22: ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะจูเลียตแอนด์จูเลียต EP 2นะคะ
23: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
24: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
25: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
26: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
27: ปุ๋ยตามงกุฎขยัน
28: จัดเต็ม
27: ว้าว
28: ข้าวรวงใหญ่ข้าวโพดหนักเมล็ดเต็มอ้อยลำใหญ่โตไวด้วยสูตร15ทับทิมและสูตรฮิต1888
27: ผลผลิตดี
29: เต็มไ
28: ปปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
30: หัวหน้าตาไปโดดอะไรมาครับ
31: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
32: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
26: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวสวยและรวยกับจุฬาเหอะรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: กลับเข้าสู่ดีที่สุดประจำสัปดาห์ของดวลเพลงชิงทุนกับช่วงที่จะได้พบกับบทเพลงเพราะๆกันแบบเต็มอิ่มพร้อมเรื่องราวของเหล่านักสู้ฝันที่ขอจับไมค์เพื่อคว้าโอกาสครั้งสำคัญในชีวิต ในช่วงนี้เรามาฟังบทเพลงเพราะๆจากน้ำพึ่งแชมป์เสียงหวานจากร้อยเอ็ดที่เรียกได้ว่าถ้าได้ฟังต้องหลงรักเธอคนนี้อย่างแน่นอนครับ

0: พลงดีมากๆครับแล้วก็วันนี้ได้มานั่งตรงนี้ได้มาฟังเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งเพลงนี้มันสื่อทุกๆอย่างได้ดีมาก
1: ๆหนูเป็นคนมีครบมากๆเลยกับการเป็นนักร้องหรือว่าเป็นหมอลำแค่เสียงยิ่งร้องยิ่งรู้ว่าโอ้โหคนฟังจะรู้สึกเหมือนครูหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มันรู้สึกว่าโอ้โหโอ้โหเนี่ยคือเนื้อเสียงดีมากลูกแล้วก็เป็นเนื้อเสียงที่มันมีน้ำหนักและเป็นน้ำหนักที่เพราะ
2: ครับ
3: ช่วงหน้ายังมีบทเพลงเพราะๆพร้อมเรื่องราวของเหล่านักสู้ฝันบนเวทีชีวิตอีกมากมายห้ามพลาดนะครับ
4: เศรษฐีอร่อยดีเกิดขึ้นแล้วทั่วไทยและเรายังมีโชคของให้ลุ้นกันอีกมากกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3และตอนนี้ผมกับน้องเชฟอร่อยดีมากับทองคำที่พร้อมแจกโชคให้กับว่าที่เศรษฐีหน้าใหม่ทั่วประเทศสำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงกดรหัสสติ๊กเกอร์สแกน QR code ส่งรหัส14หลักทาง LINE @อร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคทองคำแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่และเบอร์โทรลงบนคูปองในลังหย่อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาก็ได้เลยครับเพียงเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นรับโชคทองและทองคำที่อยู่ข้างหน้าผมกับน้องกะทิตอนนี้คือโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาทที่จับแจกจนถึงสุดโชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำ

0: 1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี3
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: สแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์ 2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
1: ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: อืมนิดเดียว
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: ต้องบีบเต็มแปลง
5: เพื่อโฟลายที่มากกว่าไม่พอแก
6: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
7: ยังเบื่อง
8: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่

0: time night.
1: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ของคุณป้าครับ
4: ป้าเหรอ
5: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: ครีมิว
8: ลดกรดขับลมแบบ2 in 1บรรเทาอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนจากกรดเกินครีมิว2 in 1ไม่ต้องเขียว
7: เคมั้ยอ
8: ัศลักษณ์ชยา
9: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช็อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
10: รับชุดไหนดีครับ
11: เอาชุด
12: อสตาง
13: ค์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
14: ้ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
15: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
16: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
15: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
16: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
14: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
18: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
19: เจลกูมีแผน
20: มึงไม่ต้องช่วยกูต่อแล้วอะ
19: เอ้าที่ผ่านมากูโกหกมึงอะกูไม่ได้รู้เรื่องพ่อต่ออะกูแค่อยากให้มึงช่วยจีบมิวอะแล้วกะจะแต่งเรื่องต่อๆเอาอะเป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย
20: มิวไอ้เจลมันชอบมึงมาตั้งนานแล้วอะ
21: วินต้องลุยทำความสะอาดบ้านเพื่อแลกงานใหญ
22: ่ถูทั้งนอกและก็ถูใต้โต๊ะสีสะอาดบ่สะอาดคอยเป็นคนตัดสินเองตามมาตรฐานของคอย
23: สุภาพบุรุษสุดซอยเป็นรายการต่อไป
24: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
25: เซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
26: ช่วงที่แล้วเราได้ฟังบทเพลงเพราะๆจากแชมป์เสียงหวานอย่างน้องน้ำพึ่งที่เธอขอใช้ทุกโอกาสบนเวทีในการป้องกันแชมป์เพื่อสะสมเงินทุนไปปิดหนี้ให้ครอบครัวที่เธอรักเรามาประเดิมช่วงนี้ไปกับผู้ท้าดวลหัวใจสู้อย่างแนทหนุ่มนักเรียนกศน.ที่ขอ

0: มหาทุนปิดหนี้แทนพ่อแม่หวังชดเชยความผิดพลาดในอดีต
1: ปัจจุบันผมทำอาชีพรับจ้างเข้าไปครับทำก่อสร้างครับก่อสร้างก็ไปช่วยพ่อครับช่วยแบกปูนช่วยผสมปูนผสมทรายครับบ้านผมมีอาชีพทำนาด้วยครับมี10ไร่แล้วก็เป็นที่นาตัวเองด้วยครับระหว่างที่ข้าวจะโตเราก็ต้องดูแลเรื่อยๆครับไม่ให้หญ้าขึ้นแล้วก็ไปเวลาหญ้าขึ้นก็ไปถอนหญ้าออกถ้าในนาน้ำน้อยมีปัญหาครับถ้าน้ำในนาเยอะไปมันจะมีที่ระบายน้ำออกจากนาครับต้องดูแลต้องคอยเช็คเรื่อยๆครับว่าท่อมันจะตันหรือเปล่าที่อยากแบ่งเบาภาระช่วยพ่อแม่ให้มากที่สุดตอนนี้ผมก็เห็นพ่อแม่แก่ลงทุกวันปัจจุบันนี้ผมเรียนกศน.ควบคู่ไปด้วยครับเพื่ออยากได้วุฒิไปเรียนต่อในสิบทหารครับเพราะผมเคยเป็นทหารมาแล้วครับเป็นทั้งหมด2ปีครับตอนที่ผมเป็นทหารมีระเบียบวินัยมากขึ้นครับทำให้มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตด้วยครับผมอยากเป็นทหารเพราะผมเชื่อว่าจะทำให้ครอบครัวมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับตอนนี้ทางครอบครัวผมติดปัญหาเรื่องหนี้สินครับเอาที่ไปจำนองครับไปจำนองกับธนาคารครับจำนองมาสร้างบ้านใหม่ครับรายได้ในแต่ละครั้งทั้งหมดเราต้องมาแบ่งจ่ายหนี้ในทุกๆปีครับบางปีถ้าหากไม่ทันเราต้องผัดผ่อนเขาไปก่อนครับดอกเบี้ยจึงมีการบานปลายจากตอนแรกที่ครอบครัวกู้มา 200,000 บาทแต่ตอนนี้รวมทั้งต้นทั้งดอก 300,000 กว่าแล้วครับเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงยิงทุนในวันนี้ผมอยากได้เงินทุนไปปิดหนี้ที่กู้มาทำบ้านตรงนี้ครับจำนวน 300,000 บาทรายได้ของครอบครัวมันไม่แน่ไม่นอนครับบางปีที่ขายข้าวได้พอจะส่งเสียเขาแต่บางปีที่ขายข้าวไม่ได้เราต้องผัดดอกเขาไปอีกมันก็ยิ่งจะทำให้เงินต้นบวกดอกเพิ่มขึ้นไปอีกครับ
2: ยังไงมันเริ่มยังไงความดื้อของเราตอนเด็ก
1: ๆตอนนั้นติดเพื่อนครับ
2: ติดเพื่อน
1: ใช่ครับติดเพื่อน
2: ดูไปเป็นกลุ่มมันเท่ดี
1: ใช่ครับส่วนมากโดดที่ข้าไม่ชอบเรียนครับ
2: โดดเรียนไปทีนึงโดดไปทำอะไรกันบ้าง
1: โดดก็โดดไปนั่งเล่นเกมครับ
2: จบม.3 มาเรียนต่อไหมครับ
1: ยังไม่ต่อครับไปช่วยพ่อแม่ก่อสร้างครับ
2: คราวนี้แหละเป็นจุดที่ทำให้ได้สำนึก
1: ใช่ครับ
2: หลังม.3 ทำรับจ้างทั่วไปอยู่นานแค่ไหนครับ
1: นานถึงอายุ19ปีครับ
2: 19ปี
1: ใช่ครับ
2: จากนั้นไม่ทำอะไรต่อ
1: สมัครเป็นทหารครับ
2: ไม่รู้สึกอึดอัดเหรอการที่ต้องทำอะไรตามกิจวัตรที่เป็นระเบียบวินัยขนาดนั้น
1: ตอนแรกก็อึดอัดครับตอนแรก
2: แล้วทำยังไงถึงผ่านมาได
1: ้ก็อยู่กันกับเพื่อนครับทำก็ทำตามเขาเพราะมันฝึกไม่นานครับ
2: มันส่งผลดีกับชีวิตยังไงบ้าง
1: รู้สึกว่าเงินมันมั่นคงดีครับมันช่วยพ่อแม่ได้หลายอย่างครับ
2: ถ้าอาชีพทหารนี่มันน่าจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้
1: ใช่ครับ
2: เลยลงเรียนกศน.
1: ใช่ครับ
2: เสียดายไหมวันเวลาที่เกเรไป
1: เสียดายครับถ้าอยากมันย้อนไม่ได้เลยครับแต่เสียดายมากครับ
2: ชีวิตคนเรามันย้อนกลับไปแก้อะไรไม่ได
1: ้ครับ
2: เนาะ
1: ใช่ครับ
2: มีแต่มีโอกาสที่จะทำวันข้างหน้าให้มันดีขึ้นได้
1: ใช่ครับ
2: และแนทพร้อมทำไหมครับ
1: พร้อมครับ
2: สัญญากับแม่สิ
1: สัญญาเด้อสิบ่เกเรอีกจักเทื่อ
3: ครับผม
2: ลู
3: กตั้งลูกตั้งใจทำให้ดีเลยมื้อนี้ขอให้ย่าให้พลาด
1: ครับ
3: ถึงแม่ว่าสิแพ้หรือชนะก็ตามขอให้ลูกตั้งใจ
1: ครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับน่ารักมาก

0: คนต่อมาพบกับเรื่องราวของมายสาวอีสานพลัดถิ่นที่ขอใช้เสียงร้องเพลงมาแลกทุนเพื่อปิดหนี้ให้กับตายายสุดที่รัก
1: ปัจจุบันทำอาชีพฟรีแลนซ์ค่ะ PC คือพนักงานเชียร์ขายสินค้าค่ะไปตามห้างท้องถิ่นเป็นห้างชั้นนำอย่างเงี้ยค่ะไปออกตั้งบูธค่ะแล้วก็เชียร์สินค้างานหนูไม่ได้มีทุกวันค่ะหางานตามกลุ่มค่ะจะมีกลุ่มใน Facebook หรือว่าจะมีกลุ่มตาม LINE ถ้าสมมติว่าตรงเนี้ยมันใกล้บ้านเราเราก็ทักไปหาพี่คนที่ติดต่องานนะคะแล้วก็ถามพี่เขาว่าได้คนหรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาชีพเสริมก็คือขายเสื้อผ้าค่ะถ้าเป็นวันหยุดบ้างหนูก็จะไปตลาดนัดค่ะไปขายแบบเทขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ไลฟ์สดแล้วก็ถ่ายรูปลง Facebook หรือกลุ่มไลฟ์ขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเคยขายเสื้อผ้ามาก่อนตอนนั้นหนูอายุ19ปัจจุบันครอบครัวหนูอาศัยอยู่ที่ยโสธรก็จะมีตามียายแล้วก็มีหลาน2คนค่ะส่วนพ่อกับแม่แยกออกไปอยู่บ้านสวนค่ะทุกวันนี้ทำงานหนักเพื่อตากับยายค่ะตากับยายก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆค่ะเวลาบอกว่าเหนื่อยยายก็จะบอกว่าสู้ๆมันก็อย่างนี้แหละชีวิตถ้าอยากพักผ่อนก็กลับมาบ้านกลับมาอยู่บ้านยายก็จะบอกว่าสู้ๆเป้าหมายที่มาในรายการดวลเพลงชิงทุนวันนี้นะคะหนูก็อยากจะได้รับโอกาสค่ะอยากจะได้ทุนเพื่อที่จะไปปิดหนี้ธกส.ให้ตากับยายนะคะประมาณ 500,000 บาทค่ะเรามีจุดหมายว่าเราอยากทำให้เขาสบายค่ะขอกำลังใจทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะรวมถึงตากับยายด้วยนะคะรักตากับยายค่ะ
2: ที่ร้องไห้นี่ก็คิดถึงตายายเนาะตายายดูแลเราดีแค่ไหนตอนเด็กๆเล่าให้ฟังหน่อย
3: ตากับยายดูแลดีมากเลยค่ะตั้งแต่หนูจำความได้เลยค่ะ
2: เรารู้สึกยังไงบ้าง
3: ก็รู้สึกว่าโตไปก็ต้องหาเงินให้ได้เยอะ
2: ๆ
3: จะไม่อยากให้เขาลำบาก
2: หนทางของหนูก็คือการศึกษาถูกต้องไหมพยายามเรียนให้ดีที่สุดระหว่างนี้ก็ทำงานไปด้วยงานขายของนี่มาเจอได้ยังไงคะ
3: ลองเอาเสื้อผ้าตัวเองมาขายดูค
2: ่
3: ะ
2: ในขณะเดียวกันการขายเสื้ออย่างนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะตลาดมันก็ไม่ได้เปิดได้แล้วก็ขายได้ทุกวันถูกต้องไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ต้องหาอาชีพเสริม
3: ใช่ค่ะ
2: ทำไมมาเจออาชีพเสริม PC นี้ได้ยังไงคะ
3: ก็มีเพื่อนแนะนำบอกว่าเอองานเนี้ยได้รายได้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะลอง
2: เหนื่อยไหมกับการต้องพัดถิ่นมาอยู่ไกลบ้านไกลครอบครัวอย่างนี
3: ้ก็เหนื่อยค่ะมีเหนื่อยบ้างแต่ว่าก็คุยกับยายก็หายเหนื่อย
2: พูดอะไรกับตายายผ่านจอช่องบันไปหน่อยแล้ว
3: รักค่ะรักมากค่ะ
2: อยากจะขอบคุณอะไรบ้าง
3: ขอบคุณค่ะที่เลี้ยงดูหนูมาอย่างดีค่ะค่ะ

0: แต่น้ำผึ้งก็ไม่ยอมแพ้เพื่อรักษาบัลลังก์แชมป์เอาไว้เธอจึงขอโต้กลับด้วยบทเพลงที่ถนัด
1: เป็นอย่างคือเห็ดแนวนี้มันบ่ดี

0: ร้องดีค่ะเพลงนี้ร้องดีแล้วก็คือน้องเขาเป็นคนที่เสียงแข็งแรงมากอะเนาะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีแล้วก็มีพรสวรรค์มาก
1: ๆเด่นที่หนูเหมือนเล่าเรื่องตัวเองมันรู้สึกมันดูจริงมากซึ่งครูจะชื่นชมเสมอกับคนที่เสียงดีมีพรสวรรค์มากเวลาร้องตั้งใจเล่าอารมณ์ให้เราได้รู้สึกซึ่งน้ำพึ่งเป็นแบบนั้นกับเพลงนี
2: ้ผู้ท้าดวลคนต่อมาพบกับเรื่องราวของนายหนุ่มแรปเปอร์แดนใต้ที่ขอจับไมค์ขึ้นเวทีลูกทุ่งหวังชิงทุนเรียนปริญญาตรีด้วยตัวเอง
3: ปัจจุบันผมเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1ครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชครับคณะวิทยาการจัดการครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิตอลครับผมเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ด้วยโควต้าความสามารถทางการร้องเพลงครับและก็ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ครับเป้าหมายสูงสุดของผมก็คืออยากสร้างเกมครับแล้วก็ปล่อยวางขายในแพลตฟอร์มต่างๆครับงานนี้เป็นงานที่ท้าทายสำหรับผมมากครับความตั้งใจของผมคือการเรียนรู้ให้มากที่สุดครับแล้วก็ต้องทำมันให้สำเร็จครับนอกจากการเรียนแล้วอาชีพเสริมของผมก็คือการเคาะบีทดนตรีขายครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นเด็กมัธยมปลายครับที่อยากเริ่มแต่งเพลงอยากเริ่มแร็ปอะไรแบบนี้ครับ
4: เห็นบอกว่าบางครั้งเคยแอบไปทำงานพาร์ทไทม์เล่าพี่ฟังหน่อย
3: ตอนนั้นที่ไปแอบไปออกบูธคุณแม่ดุเพราะว่างานมันค่อนข้างหนักครับและตอนนั้นผมอายุยังน้อยมากด้วยครับสิ่งหนึ่งที่แม่ไม่เคยดุผมเลยคือการร้องเพลงครับและก็เกี่ยวกับดนตรีครับผมคิดว่าผมจะใช้ความสามารถในการร้องเพลงเพื่อหาเงินในการแบ่งเบาภาระคุณแม่ครับเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ครับคืออยากช่วยแบ่งเบาภาระแม่ในการจ่ายค่าเทอมค่าที่พักค่ากินครับในตลอดระยะเวลาจนจบปริญญาตรีครับถ้าได้เงินก้อนนี้มาคงแบ่งเบาภาระคุณแม่ผมไปได้เยอะเลยครับผมเลยอยากจะมาหาทุนตรงนี้เพื่อซัพพอร์ตคุณแม่ด้วยครับ
5: มาทำบีทได้ยังไงครับ
6: ก็ความชอบเหมือนกันนะครับก็คือช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่มีรายการฮิปฮอปฟังแล้วแบบเฟี้ยวชอบอะไรแบบนี้แบบโดนใจเลยครับจังหวะนั้น
5: ส่งมาเลยเฮ้ยมันเริ่มมีความเฟี้ยวชอบอ่ะมันเฟี้ยวมันเฟี้ยวดี
6: ใช่ครับ
5: แล้วทำยังไงถึงได้เรียนรู้ได้ยังไง
6: เสิร์ชใน YouTube เลยครับวิธีการอัดเพลง
5: วิธีการอัดเพลง
6: แค่นั้นเลยครับ
5: แค่นั้นเลย
6: ใช่ครับ
5: นานมากี่ชิ้นจนกว่ามันจะเริ่มมั่นใจว่าเฮ้ยเราน่าจะทำขายได
6: ้ประมาณ50ถึง60ชิ้นอยู่ครับ
5: จากประสบการณ์จากค่าตัว100เดียวตอนนี้ขึ้นมาเป็น
6: 200ครับ
5: ทำไมไม่ขายแพงกว่านี้
6: ใจนึงก็อยากมีฐานลูกค้าเยอะๆครับแล้วก็อยากให้แบบน้องๆที่แบบทุนไม่มากพอสำหรับการทำดนตรีอะไรแบบนี
5: ้
6: ได้ลองทำด้วยครับ
5: ตอนนี้มีช่องอยู่
6: ใช่ครับ
5: มีกี่ช่อง
6: มี2ช่องคร
5: ับ นี่มี2ช่องช่องนึงเป็นช่องแร็ปของเรา
6: ใช่ครับ
5: อีกช่องนึงเป็นช่องอะไร
6: ช่องเพลงลูกทุ่งครับ
5: เนื้อหา2ช่องไม่เหมือนกัน
6: คนละขั้วเลยครับ
5: คนละขั้วเลยคนละขั้วเลยผลงานสำเร็จเรียบร้อยรู้สึกยังไงบ้าง
6: ดีใจมากครับผมที่ได้ทำเป้าหมายที่เราแบบอยากทำให้มันสำเร็จแล้วทำมันได้แล้วครับ
5: อืมขอให้เราศึกษามันโลกมันพร้อมจะสปอร์ตเราเสมอมันจะมีวิทยาลัยที่ดีๆในทุกวันเริ่มใหม่ขึ้นเสมอขอให้เราเจอแรงบันดาลใจของเราและไปอย่างเขาคนนี้9K

0: คนต่อมาพบกับน้องทับทีมสาวน้อยเรียนดีกิจกรรมเด่นที่ขอคว้าเงินทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระพ่อแม
1: ่ทุกวันนี้หนูก็จะเรียนเป็นหลักค่ะจันทร์ถึงศุกร์แต่ถ้าช่วงไหนมีการประกวดหรือการทำกิจกรรมหนูก็จะใช้เวลาพักเที่ยงหรือเวลาหลังเลิกเรียนค่ะส่วนช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หนูก็จะฝึกร้องเพลงแล้วก็รับงานร้องเพลงบ้างค่ะนอกจากการร้องเพลงหนูก็จะทำงานบ้านช่วยแม่ค่ะเช่นล้างจานกวาดบ้านซักผ้าค่ะนอกจากการทำงานบ้านหนูก็จะช่วยพ่อแม่ทำงานด้วยค่ะทุกวันนี้หนูก็จะช่วยพ่อแม่ในการรีดทองค่ะแล้วก็จะช่วยเหลือเท่าที่หนูทำได้ค่ะแรกๆที่หนูฝึกนะคะหนูก็จะทำไม่ค่อยเนี๊ยบมากเท่าไหร่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาช่วยเก็บงานทีหลังค่ะปัจจุบันหนูก็งานเนี๊ยบประมาณนึงแล้วค่ะแต่หนูก็ต้องฝึกต่อไปเรื่อยๆค่ะครอบครัวหนูมีกัน5คนมีคุณอาคุณพ่อคุณแม่พี่ชายและตัวหนูเองค่ะอุปสรรคของครอบครัวในตอนนี้นะคะช่วงนี้ทองราคาขึ้นรายได้ของครอบครัวก็เลยลดลงตามค่ะอะไรที่หนูช่วยพ่อแม่ได้หนูก็อยากจะช่วยเต็มที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำงานที่บ้านหรือการประกวดร้องเพลงอะไรที่หนูทำได้หนูก็อยากจะช่วยพ่อแม่ค่ะทุกวันนี้หนูก็ตั้งใจเรียนหนังสือค่ะเพื่อพ่อแม่และตัวหนูเองค่ะหนูอยากเรียนให้เก่งอยากเรียนสูงๆเพื่อที่จะได้มีงานดีๆทำค่ะจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่และคนที่เรารักเป็นอย่างดีค่ะเป้าหมายที่มาในรายการนวลเพลงชิงทุนวันนี้หนูอยากได้ทุนสักก้อนเพื่อที่จะไปจ่ายค่าเทอมที่ติดไว้ค่ะและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตค่ะ
2: หนูรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าหนูติดค่าเทอมเขาอยู
3: ่รู้ตั้งแต่ตอนประมาณป.4ป.5ค่ะ
2: ป.4ป.5ตอนนี้ป.6แล้วตอนที่รู้ว่าที่บ้านมีปัญหาตอนนั้นได้คุยกับคุณแม่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
3: คุยค่ะคุณแม่มาบอกหนูเองค่ะ
2: ว่าไงคะ
3: ตอนนั้นเหมือนช่วงปิดเทอมอะค่ะเขาจะไปรับสมุดพกอะค่ะสมุดใส่เกรดแล้วทีนี้คุณแม่ก็ไปเอาแล้วคันนี้ครูประจำชั้นบอกว่ายังรับไม่ได้เพราะว่าหนูยังจ่ายค่าเทอมไม่หมดค่ะ
2: คราวนี้รู้สึกว่ามันเรื่องใหญ่แล้วก็เลยพยายามจะช่วยที่บ้านถูกต้องไหม
3: ใช่ค่ะ
2: มีพี่คนนึงเขาไปเปิดหมวกหนูก็สนใจอยากจะเปิดหมวกกับเขาด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้หนูก็หัดเปิดหมวกอยู่แล้วได้รายได้เป็นยังไง
3: ก็ไปร้องกับเพื่อน

0: ชื่อว่าหลายคนอยากเป็นกำลังใจให้กับหนูอยากดูหนูสู้เพื่อครอบครัวหนูพร้อมสู้ไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ดีแล้วค่ะงั้นวันนี้ครับลัคกี้เฟรมมอบชุดลำโพงและไมค์สำหรับการเปิดหมวกให้กับทัพทีมไปเลยนี่คือเซอร์ไพรส์จากลัคกี้เฟรม
2: ดีใจกับน้องทัพทิมด้วยนะครับที่ได้ลำโพงเอาไปเปิดหมวกหลังจากนี้หวังว่าจะมีแต่เรื่องดีๆกับน้องทัพทิมนะครับอีกหนึ่งผู้ท้าดวลสุดหินที่น้ำพึ่งต้องเจอคือพลพ่อค้าหมึกย่างที่ขอหาทุนต่อยอดร้านหวังเพิ่มทางเลือกตอบแทนลูกค้า
3: เฮ็ดอาชีพขายปลาหมึกย่างครับชื่อร้านว่าเป็นนึ่งปลาหมึกย่างครับผมร้านนี้ก็เฮ็ดกับหมู่2คนครับเพื่อนซื้อนึงก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้านว่าคําว่าเป็นนึ่งปลาหมึกย่างครับก็แบ่งหน้าที่กันครับกับหมู่หมู่ก็อยู่หน้าร้านผมก็เป็นคนย่างของอยู่ด้านหลังครับผมเปิดขายมาประมาณ10กว่าปีได้แล้วครับผมก็หน้านี้ก็พอมีเงินเก็บอยู่ครับขึ้นมาช่วงที่ขายดีนะครับแต่พอมาเจอโควิดแล้วหลังโควิดเนี่ยก็คือเงินที่เก็บนี่ก็ถึงดึงออกมาใส่เป็นต้นทุนครับผมเงินเก็บก็เลยทยอยออกไปเรื่อยๆจนตอนนี้เหลือหน่อยครับผมเป้าหมายที่มาในรายการดวลเพลงชิงทุนก็คืออยากมีเงินทุนหมุนเวียนในร้านปลาหมึกย่างนี่แหละครับแล้วก็อยากสิมาโปรโมทร้านให้ผู้คนได้รู้จักหลายขึ้นกว่านี้ครับผมถ้าสมมติว่าร้านเกิดกลับมาขายดีอีกก็จะมีเป็นเงินทุนที่ต่อชีวิตให้ร้านได้อีกยาวนานครับผม
4: เมื่อก่อนจะมีปลาหมึกอาเจนหนวดปลาหมึกกระดองมีครบหลายอย่างเลยครับ
0: มีครบหลายอย่างเลย
4: ครับผมแต่พอเจอวิกฤตโควิด
0: เลยจำเป็นต้องยกเมนูบางเมนูออก
4: ครับเพราะว่ามันต้นทุนมันสูงมาก
0: เพื่อให้มันสต็อกมันอยู่ได้ให้ต้นทุนมันอยู่ได
4: ้ครับ
0: วันนี้ก็เลยอยากจะกอบกู้กิจการอยากได้เงินทุนเท่าไหร่ครับไปดูแลกิจการ
4: สักแสนหนึ่งก็พอครับผม
0: สักแสนหนึ่ง
4: ครับ
0: อยากเป็นผู้ร่วมลงทุนบ้าง
4: ครับผม
5: ช่วยคอยคุ้มกันความฝันรอฉันได้ไหมอย่าด่วนลืม

0: แสนบาทแชมป์17สมัยไปเท่าไหร่ดีไปตอนนี้อยู่ 170,000 บาทฮะสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาท ทุนเดิม 5 มีอยู่ 170,000 บาทมีรับทุนใหม่จากไมโครเวฟลัคกี้เฟรนไปอีก 5,000 บาททำไปตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมอยู่ 175,000 บาทจากลัคกี้เฟรมส่งต่อลักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดนตรีชิงเธอ
1: เรียกได้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ฟังบทเพลงเพราะๆและได้พบกับเรื่องราวสุดซึ้งของเหล่านักสู้ฝันบนเวทีนี้มากมายสัปดาห์หน้าน้ำพึ่งจะสามารถฝ่าฟันเหล่าผู้ท้าดวลเพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งแชมป์20สมัยได้หรือไม่ห้ามพลาดนะครับ
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
3: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี

0: มันจะดีเหรอพี่ไรเอากับข้าวบ้านเขามากินแบบนี้ฉันเกรงใจน้องๆเขาอะ
1: อุ้ยน้องเอิร์ททำไม่เยอะแกก็กินพอนี่แกตักไก่มากินทั้งเล้าเลยเหรอพี่ตักมากินซะขนาดเนี้ยไม่สมควรเลยแหละที่ต้องเกรงใจเขาอะ
0: ไม่ต้องมาพูดเลยนะฉันนะนานๆกินทีไม่เหมือนพี่ไรหรอกมากินบ้านเขานี่อย่างกะโรงทานนี่จะว่าไปแล้วเขาไม่อยู่กันบ้านมันก็เหงาเนอะ
1: แกไม่รู้อะไรซะแล้วมากินข้าวบ้านเนี้ยไม่เหงาแต่ต้องใช้ทักษะ
0: เดี๋ยวทักษะอะไร
2: บังวินบังวินบังวินจบเพียงเดียวก่อน
3: พอเป็นเฮ้ยพี่แล้วไ
2: ปจะซื้อแต่มาส่งกระป๋อง
3: บอลเล่นคอยเขาอีลีฮะเกิดมาเนี่ยคอยมึงงูวะเจ้าเนี่ยเป็นคนปากเกือคอยเสียวเขียนตีปากเจ้าให้เจ้าว่าให
2: ้ได้โอ้ยอย่าเข้ามาดิอย่าเข้ามาดิมาขายอินคอยยักดาบเจ้าดิ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ก่อนน้องเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาถึงก็ลงไม้ลงมือกันเลยเนี่ย
3: ก็วันนี้ครับผมไปพรีเซนต์งานที่บริษัทไอเอิร์ธมันแล้วต้องแข่งกับเอเจนซี่อีก10เจ้าเลยแล้วมันเป็นพี่ผมแทนที่จะพูดเชียร์ผมให้กับคุณชมดาวได้ฟังว่าไอวินเนี่ยมันเก่งมากนะครับผมมันกลับเงียบไม่พูดสักคำมันเป็นคนปากกึก
2: บอกใครบอกมันงานเจ้าบอกมันงานคอยซีให้เขาไว้ให้ยัง
3: โอ้อยากให้เขาพูดสักคำก็ได้ไหมฮะ
2: โอ้ได้ดีดีดีดีดีดีดีดีดี
3: ดี
2: ดีดีดีดีดีดี
4: พี่ไม่เล่นพี่จะสอนให้เชอรู้ว่าแมงสาบมันสกปรกนะ
5: โอ้ยอย่าแกล้งเชอชัดเลยค่ะงั้นก็เอานี่ไปเลย
4: นี่เชอยกไปเลยนะพี่เชออย่าแกล้งพี่นะ
5: ว
4: ้
5: าวปากเลยเดี๋ยวเชอโยนเข้าปากเลย
2: ว้าวเศร้าเศร้าเศร้าเศร้าเศร้าเศร้าเชอหนูเอาไข่จิ้งจกกับแมลงสาบมาจากไหนคะนี่ลูก
5: ขนสัตว์ประจำบ้านเนี่ยคะห้องพี่วินห้องพี่วินนะคะบอกเลยมีตั้งแต่มดหนูจิ้งจกแมลงวันยันแมลงสาบ
4: เอาเป็นว่ามีทุกชนิดมีแทบทุกตัวบนโลกยกเว้นอย่างเดียวไม่มีความสะอาด
2: เฮ้ยบอกกี่ครั้งกี่หูแล้วทำไมแกไม่ยอมทำความสะอาดห้อง
3: ก็ฉันต้องทำงานไงฉันต้องไปทำเสนอพรีเซนต์ให้คุณชมดาวฟังบริษัทที่มีญาติอยู่ในนั้นแต่กลับไม่ช่วยฉันเลยฉันเลยต้องทุ่มเทงานอย่างเต็มที
2: ่ประชัน
0: นี่ถามจริงเลยน้องวินแค่นะคิดภาพว่าต้องนอนกับแมลงสาบเนี่ยนะมันก็ขนลุกแล้วอ่ะ
2: ใช่ไงนะผมก็บ่นไม่รู้จะบ่นยังไงแล้วครับเอาจังสิเจ้าอยากได้ง่ายบริษัทข่อยมันบ
3: ่แม่นตัวเนาะ
2: ข่อยสิเบ้าไห
3: ้เฮ
2: ้ยแต่ต้องมีข้อแรกเปลี่ยน
3: เนี่ย
2: เจ้าต้องทำความสะอาดของเจ้าแล้วก็บ้านหลังนี้เบิดหลังเลย
3: ฮะ
4: โอ้ยไม่มีทางคนอย่างพี่วินเนี่ยนะจะทำได้
3: เฮ้ยเอาจอนี่เอาไปก่อน
4: พี่จอนี่
3: ใช่
2: มีสีพร้อม
3: ก็ฉันเลี้ยงมา
2: จังไดขันเจ้าเฮ็ดได้ขันเจ้ารับปากนี่คอยสิว่าน้ำคุณชมดาวให
5: ้ถ้าพี่วินเนี่ยเปลี่ยนนิสัยได้ก็คงดีนะคะห้องเนี่ยจะได้มีไข่จิ้งจอกกันเดียวไอ้ยาตัดยาไป
0: ไม่เหงาจริงๆด้วยพี่ไร
4: ได
0: ้เฮ้ยไปกินตอนไหนเนี่ย
1: นี่แหละทักษะในการอยู่บ้านเนี้ยเดี๋ยวก็เถียงกันเดี๋ยวก็ตีกันถ้ามัวไปสนใจไม่รีบกินก็จะอดกินอย่างแกเนี่ยแหละนี่ฉันหาเอาไว้ให้แกหนึ่งอันนะเนี่ย
0: โอ้ยขอบคุณน้ำใจ
6: อ้าวเปาๆทำไมเข็นกล่องลังมาเยอะแยะอย่างนี้ล่ะคะเนี่ย
7: ไม่ใช่แค่กล่องค่ะ
6: โอ้ยน้องเชอทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะคะเนี่ยเชอเป็นแบบนี้ก็พอรักต้องเชอมีความรัก
5: ไม่ใช่ค่ะ
6: นี่พี่ๆรู้หรือยังคะเนี่ย
5: คือเชอหมาย
6: คนรักกันเขาไม่ทำกันอย่างนี้นะคะ
5: โอ้ยพี่อ้อมใจเย็นก่อนค่ะคือเชอไม่ได้หมายถึงความรักค่ะเชอหมายถึงรักดี
6: รักดี
5: ค่ะก็เธอเรียนวิชาพละค่ะเชอต้องเรียนรักดีทั้งต้องวิ่งต้องฝึกรับลูกเหนื่อยจนเดินไม่ไหวแล้วค
6: ่
5: ะ
6: โอ้โห
7: อ่อนแอจริงๆเลยเชอมีหุ่นแบบเราก็จบแล้วปะโยนบอลแรงๆไปใครชนเราก็ไม่ล้มบอกเลยเนี่ยหลักวีทางของพี่สุดๆ
5: จ้าคุณพี่คุณพี่ก็ช่วยเข็นน้องให้ถึงบ้านด้วยนะคะน้องเหนื่อย
7: ไปก่อนนะคะพี่อ้อมเดี๋ยวต้องเอารถเข็นไปคืนลุงคนสวนอีก
6: จ้า
5: สวัสดีค่ะ
6: เด็กสมัยนี้เรียนหอดหลักบีเนาะปัจจุบันข่อยเรียนจากกระบี่กระบอง
8: เห็นคุณวินรับปากว่าจะทำความสะอาดบ้านก็ไม่คิดว่าจะจัดเต็มขนาดนี้นะคะเนี่ย
9: คุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะ ผมจะทำให้มันดูไงว่าผมก็ทำได้เหมือนกัน
2: แต่ว่าการเฮ็ดความสะอาดนี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการแต่งตัวอย่างเดียวบอกวิน
9: ท่านคอยเฮ็ดได้แกต้องไปคุยงานให้ฉันนะเว้ย
2: คอยรับปากแล้วคำใดคำนั้นแต่เจ้าตัวเฮ็ดเบิดบ่าเลยเด้เริ่มจากห้องนอนเจ้าก่อนเลยไปเลย
9: เบิ่งโลดบักกระเทยเถ่า
10: โอ้เดี๋ยวนี่ถ่ายไว้ให้ลูกหลานดูค่ะภาพหายากยิ่งกว่าเอเลี่ยนบุกโลกซะอีก
2: ว้าวเย็นเย็นอันนี้ขยันนี่ของเจ้าเบิร์ดเลยดิ
9: แมน
2: เมื่อเป็นโจเอาแกงเอาเอียงไปยัดให้เจ้าได้เฮ็ดงานดิ
10: ไม่ได้แกงค่ะขยะจริงๆทั้งนั้นไม่ได้ยัดอะไร
9: เชื่อพี่วอลลาซะ
10: มีทั้งไม้เสียบลูกชิ้นถุงพิษน้ำปลา
9: เออเดี๋ยวพี่รู้ได้ไงเนี่ยผู้อยากจะตายเห็น
10: โอ้ยไม่รู้ได้ไงนะคะเนี่ยย้อยมาเป็นทางเลยเนี่ยเลื่อนลาดมาตามบันไดเลยเนี่ย
9: เฮ้ยเฮ้ยโ
2: อ้โหบักวินบักผีปอบห้องเจ้ากับห้องเจ้าฮะอันนี้เฮียเต็มเฮียเลยไปเก็บเลย
9: อ๋อถุงมันรั่วไง
2: เอออย่าเว้าหลายไปเก็บ
9: เออ
2: เร็วนี่มันกระดูกไก่
9: กูแล้วกูแล้วกูแล้ว
10: ไงรู้สึกยัง
9: โอ้โหน้ำยาล้างห้องน้ำก็คิ้วค่ะพี่แสบดังมาแล้วผมเข้าใจความรู้สึกพี่เลยนะโทษๆพี่ผมต้องขอบคุณพี่มากๆเลยที่ดูแลบ้านผมเป็นอย่างดีขอบคุณมาก
10: ขอบคุณได้ค่ะแต่ระวังก้านสุนซ่วมจะโดนหน้าอีกแล้วเนี่ยฮะโอ้โหขอเช็คงานก่อน
9: เออไปเช็คเลยพี่สะอาดอยู่แล้ว
10: คุณเอิร์ธฝากไว
9: ้ระดับนี้ผมขาดจนกล้ามขึ้นหมดแล้วเนี่ย
10: โอ้ย
9: สะอาดไหม
10: เหม็น
9: เหม็น
10: ยาล้างห้องน้ำมากจ้ะไม่มีความสะอาดอะไรเลย
9: ฮะ
10: โอ้โหไม่ผ่านมาตรฐานของคุณเอิร์ธแน่นอนค่ะ
9: โอ้โหพี่เดี๋ยวผมขอพักก่อนผมเหนื่อยแล้วเนี่ย
10: นี่ถามจริงทำขนาดนี้แน่นะฮะเพราะงานโฆษณาบริษัทคุณชมดาวเนี่ยเยอะหรอ
9: ทั้งงบเยอะแล้วก็หลายตัวด้วย
10: โอ้ถ้าหลายตัวขนาดนี้พี่ว่าต้องให้ดอกคุณมาช่วยแล้วล่ะค่ะถือว่าทำเพื่อบริษัท
9: เออผมว่าดอกคุณเขาขับกราฟหาเงินด้วยพี่แล้วอีกอย่างเขาก็ควรมีเวลาอยู่กับแฟนเขาด้วย
11: ใช่ตอนนี้ผมอยู่กับแฟนคุณควรจะต้องรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรอ่ะแล้วจะให้ผมไปหาตอนนี้เลยนะดอกคุณเดี๋ยวเราต้องกลับก่อนนะพอดีว่ามีงานด่วนเข้ามา
10: คุณวินโอ้ยเป็นไรกันเนี่ยฮะไหวปะเนี่ย
9: ไหวพี่สบายอยู่แล้ว
2: ดอกวิน
10: เอาแล้วดู
9: อะไร
2: คอยตรวจห้องเจ้ามาหน่อยนะ
9: สะอาดปะ
2: สะอาดจังไดมุ่มห้องใต้เตียงเจ้าบ่กวนบ่ถูเลย
9: ต้องสิกวาดให้หยังแกนอนใต้เตียงหรือไง
2: นี่แม่นบ่ถึงนอนใต้เตียง
9: เออ
2: แกมันบ่พอไงถ้ามันมีฝุ่นเดี๋ยวไรฝุ่นก็มาแมงสาบก็จะมาด้วยบ่พานไปเห็นไหม
9: ข่อยว่ามันสะอาดแล้วเด
2: ้สะอาดบ่สะอาดนี่ข่อยตัดสินใจเองตามมาตรฐานของข่อย
10: บ้านสะอาดหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้ๆพี่น้องได้บู๊กันแน่ห้องน้ำสกปรกมาก
2: จริงเหรอ
9: ฮะป้อนทำไม
10: ไปดู
4: ใครยังไม่กดน้ำมันมวยขวดนี้ลงตะกร้านะครับรีบกดเลยนะครับ1ขวด2ขวด5ขวด10ขวดก็ได้ถ้าใช้ไม่หมดนะครับก็เอาไปฝากญาติพี่น้องได้รับรองประทับใจแน่นอนแต่วันนี้นะครับโอ้โหยอดคนดูเนี่ยเกือบจะถึง500อยู่แล้วแต่ไม่ถึงไม่เป็นไรรอบหน้านะครับผมไลฟ์ใหม่เนี่ยตามคนมาดูเยอะๆผมจะได้ถอดซิกแพคโชว์ทุกคนนะวันนี้ขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่รอบหน้ากดลงตะกร้าด้วยนะครับบ๊ายบาย
10: โอ้น้องซานเป็นไงเกือบได้ถอดเสื้อโชว์เลยเหรอฮะคนดูเกือบ500เลยเหรอ
4: โอ้ถึงอะไรแล้วพี่50ยังไม่ถึงเลยเนี่ย
10: จริงดิ
4: รู้อยู่นี้เป็นไรเนี่ยยอดตกเอาเนี่ยพี
10: ่เห็นได้ยินเขาว่าแบบตอนนี้แอปมันเปลี่ยนอัลกอริทึมนะไลฟ์ไหนที่คนดูน้อยมันยิ่งปิดกั้นไม่ให้คนเห็นรู้ปะแล้วตอนนี้นะพวกอินฟูเนี่ยแย่งชิงยอดเอนเกจกันใหญ่เลย
4: โหพี่แต่เดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาไม่ได้ดูแค่ยอดขายไงมาดูยอดเอนเกจด้วยไงว่ายอดคนดูไลฟ์เท่าไหร่คนกดไลค์เท่าไหร่คนคอมเมนต์เท่าไหร่เขาเช็คหมดอ่ะ
10: ก็ยังดีนะคะที่อย่างน้อยก็ยังมีงานอีเวนต์งานนักข่าวเออนี่เตรียมฟิตหุ่นไว้ด้วยนะเผื่อถ้ามีงานเดินแบบของคุณเก้ไงเราจะได้พร้อมตลอดเวลา
4: โอ้โหนี่ต้องหัวริวกล้ามนี่นี่แน่นอยู่แล
10: ้วโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
4: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเชิญไม่เป็นไร
7: ไม่น่าหน่อยอ่ะถ้าจะโยนให้เรารับได้นะเราคงต้องบินไปรับแล้วแหละ
10: นี่สอบวิกหน้าจะรอดมั้ยเนี่ย
7: งั้นเชิญตั้งใจซ้อมรักบี้ไปก่อนนะเราขอไปรักตัวเองก่อน
10: อ้ายอ่ะ
7: สอบซ่อมวิกไงยังไม่ผ่านเลย
12: น้องสันน้องสันก็ช่วยน้องสิฮะไหนๆตัวเองก็ต้องฟิตหุ่นอยู่แล้วเป็นครูซ้อมให้น้องหน่อย
13: แต่ว่าถ้าพี่สันไม่ว่างเนี่ยไม่เป็นไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเชิญซ้อมคนเดียวได้ค่ะ
14: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ซ้อมให้ก็ได้ซ้อมกับเพื่อนยังไม่รอดเลยซ้อมคนเดียวได้ที่ไหนโอ้เรื่องรักดีเนี่ยพี่ถนัดอยู่แล้ว
15: Love I need somebody love
12: นั่นมันบี้สุกิ
14: จอ้าวก็ต้องรักดีไม่ล่ะถึงจะร้องได้เนี่ยโถ
12: ไม่ใจไม่ใจ
0: แป้ง
16: ครับ
0: เดี๋ยวพอซาเล้งมานะแกเอาไปขายให้ฉันด้วยนะ
16: ได้ครับนาครับ
0: เออ
16: เอ้ยจริงๆแล้วน่ะนาดูไม่เหมือนคนอายุ50เลยนะครับ
0: แป้งก็ชมเกินไปคือฉันรู้ตัวนะเว้ยว่าฉันน่ะแข็งแรงยังดูฟิตปึ๋งปังแน่นเปี้ย
16: เหมือนคนอายุ80มากกว่าแต่เมื่อกี้แป้งเห็นนากำลังก้มพับกระดาษก็ร้องโอยพอลุกขึ้นมาก็ร้องโอยตอนเดินนี่ก็งดเงียบๆๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยครับ
0: นี่เลยมานี่กันนี่80หลา
16: ครับ
0: แต่ฉันก็มีแรงถีบแกแปกระโชกนี่คนทำงานหนักอ่ะมันก็ต้องมีปวดเมื่อยบ้างเว้ย
16: ครับ
0: เออแหมแต่ฉันก็แข็งแรงกว่าแกก็แล้วกัน
16: ไม่เชื่อ
0: เออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแปงช่วยตะคิวกิน
16: เฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเป็นไรนะ
0: ตะคิวกิน
16: เดี๋ยวผมช่วยดัน
0: โอ๊ยดันเข้าดันเข้าตะคิวตะคิวตะคิว
16: นี่แล้วเป็นตะคิวแล้วเป็นตะก้อโดนผมเตะแล้ว
0: เอางั้นเลยเหรอ
16: ครับ
0: โอ๊ยเดี๋ยวอะไรนะไม่ช้อนแกงช้อนหน้าไอ้แปง
16: นะ
0: หายแล้ว
16: กลับเลยกลับเอง
17: กระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีใครก็ได้ที่ไม่ใช่เจ้าหัวหน้าเจ้าเต็มไปด้วยตีนกา
12: เดี๋ยวแกก็เจอตีนซะหรอกไม่มายุ่งอะไรด้วยเฮ้ยตะเด่น
0: จะไม่ให้ยุ่งได้ไงพี่ไรฉันเห็นพี่ไรนะส่องมาไม่รู้เท่าไหร่นะกี่รอบแล้วนะเป็นร้อยรอบแล้วมั้งถาม
12: ม
0: ีส่องอะไรนักหนาม
12: ันเรื่องของฉัน
8: ไม่ใช่แค่ส่องกระจกนะนะเติมลิปเติมแป้งทำหนึ่งก็จะไปออกเดท
0: อันแน
12: ่เดทเดทอะไรฉันก็แค่ดูแลตัวเองเป็นปกติอ่ะและทุกวันก็ดูแลอย่างนี้อยู่แล้ว
8: โอเคโอเคนะปกติก็ได้แต่ว่าคนนั้นอ่ะไม่ปกติ
18: ถ้ามาในลูกนี้เป็นยังไงบ้างแม่นาง
19: เห็นบอกว่าจะแวะเอาขนมไหว้พระจันทร์มาให้ไม่คิดเลยนะคะว่าจะจัดเต็มซะขนาดนี
18: ้พอดีต้องไปงานปาร์ตี้แฟนซีที่บริษัทต่อครับแล้วก็เนี่ยขนมสุดเลอค่าแด่แม่นางสุดเลอโฉม
20: ส่วนฉันอยากเลอ
19: ขอบใจนะจ๊ะ
18: ต้องขอโทษด้วยที่ข้าต้องไปก่อนเอาว่าหากมีเวลาเราสองจะนั่งสนทนาจิบชากันข้าขอตัว
19: มาเร็วไปเร็ว
8: เดี๋ยวนะ
19: อะไร
8: มีอะไรทำไมเสี่ยผมยังตามจีบนะอยู่อ่ะ
12: เขารู้เราไม่ใช่หรอกว่าน้ามีผัวแล้ว
19: ก็รู้น้าก็แค่บอกไปว่าไม่ค่อยได้เจอกันห่างๆกันอยู
8: ่แม่พูดอย่างนี้ตั้งใจเปิดทางให้เขาจีบต่อใช่เปล่า
19: ไม่ใช่ฉันก็แค่เล่าไปตามความจริงแค่นั้น
0: เจ้าชู้หัวหมูแกตันหากลับคำเนี้ยนะพี่ไรนะด่าฉันมาเป็นร้อยๆรอบเลยนะแต่ตัวเองดันมาทำซะเอง
19: โอ้โหเด่นฉันแค่คุยกับเขาแบบแค่ขำๆแค่นั้นแหละแล้วไม่ได้จริงจังอะไรเลยจริงๆนะสาบานก็ได้
8: โอ้ยระวังนะนะตอนนี้นะแค่ขำๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเลยเถิดขึ้นมานะเองนั่นแหละที่จะต้องเป็นคนเสียใจรู้ไหม
19: พวกแกคิดอะไรกันเลยเถิด
21: ว้าววู้วู
22: ้เอาเงินแล้วมาตรวจเบิ้ง
21: อีลีติ
22: เ
21: ลยนี
22: ่บอมีฝุ่นชักเม็ดเลย
21: พี่แล้วไหวแถมปกติข่อยเฮ็ดเองนี่ครึ่งคนมือเลยดิ
22: ก็แกไม่เก่งไงฉันเก่งแล้วก็ทำไวด้วย
21: ปวด
22: ยังแกนะกว่าจะทำความสะอาดก็ต้องเต้นไปเช็ดไปจะไปกับแสงสีจะไปกับสวยสวย
21: ปล่อยบริเวณฐานี่
22: อยู่กับผ้าไม่ได้แกอยู่กับผ้าไม่ได้
21: เล่น
22: กับผ้าตลอด
21: เกี่ยวเลยว่าเกี่ยวเลย
22: เฮ้ย
21: ออกมาดู
22: ยัง
21: แล้วอีลีติเลยนี่เช็คงานมึงดู
22: โอ้ยเต็มซิปให้ซิป
21: โอ้ชั้นวางไม่มีฝุ่น
22: พูดแล้วเป็นไงล่ะ
21: แม่ไปยกใจกันออกมามันมีฝุ่นไง
22: แล้วจะไปยกทำไมฮะถ้าแกไม่ยกเนี่ยก็ไม่เห็นแล้ว
21: ก็ค่อยยกแล้วมันเห็นแกไม่ได้เอาของออกก่อนค่อยเช็ดนี่หว่าดูสิเนี่ยฝุ่นอ่ะเนี่ยอายุเห็นบ่นี
22: ่ขันอยากปอดฝุ่นหลายเนี่ยฮะกันเลี่ยรถเลี่ย
21: เฮ้ยมันสกปรกสกปรก
1: เดี๋ยวๆๆแค่เช็ดชั้นวางก็ทะเลาะกันได้ในคนบ้านนี้เนี่ย
21: ก็มันเช็ดไม่สะอาด
3: เธอรักบี้เนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะวิ่งไปแล้วก็ส่งไปข้างๆนะเดี๋ยวเราลองซ้อมดูอ่ะไปวิ่งอะแล้วอ่ะชอบเอามาเอามามาอีกทีนึงอีกทีนึงอ่ะวิ่งเต็มตัวนะรับเจออ่ะวิธีการรับเนี่ยนะเชอเรากางแขนออกมากางแขนอย่างงี้สมมุติบอลมาอย่างเงี้ยกางแขนออกมาแล้วเราใช้ตัวเราเนี่ยช่วยประคองไปด้วยเหมือนแบบเข้าซองเนี่ยเงี้ยเงี้ยบอลมันจะได้ไม่ปิ้น
1: เนี่ยค
3: ่
1: ะ
3: อ่ะเชื่อพี่อ่ะเชื่อลองโยนให้พี่พี่จะโตไปที่นิวซีแลนด์เลยเนี่ยเห็นไหมเชื่อลองดูมาตั้งใจนะเชื่อรับเฮ้ยเชื
1: ่อ
3: นิ้วโดนเหรอ
1: ม
3: ัน
1: โดนนิ้วอะค
3: ่
1: ะ
3: เฮ
1: ้
3: ย
1: โอ้ยเดี๋ยวข้างนอกดูรักกันดีแต่ข้างในนี่จะตีกันตายแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ไปเอายาหม่องมาให
3: ้นะนิ่งๆใช่นิ่งๆ
1: โอ้ย
3: อย่า
1: เพิ่งอย่าเพิ่ง
3: นิ่งๆ
1: น้องตันทำน้องเบาๆนะ
22: แกงควายแล้วจอมแกงควายแล้วจอมแกงควายแล้ว
21: โอ้เด็กแกง
22: เช็ดอีกรอบเช็ดอีกรอบ
21: โอ้เด็กแกงเสียวผมงั้น
22: โอ้ย
1: ผมงั้นโอ้ยอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวบ้านนี้มันน่ากลัวกลัวกลัว
21: ไหวบักเวนเพชรควบสะอาดมากเงือออกเต็มตัวสิเป็นนั่งโซฟาเดี๋ยวจังไหนมาสิเปื้อน
22: บ่เปื้อนดอกคอยห้องพาไว้แล้วนี่
1: โอ้ยคนอะไรยอมนอนบนผ้าขี้ริ้วถามเลยค่ะที่ทำความสะอาดบ้านมาตั้งเยอะเนี่ยมันไม่ซึมเข้าสู่เซลล์สมองมั้งเหรอไอ้การรักความสะอาดเน
22: ี่
1: ยฮะ
22: โอ้ยลูกคนนี้เหนื่อยพี่เข้าใจมากขอพักแป๊บนึง
21: จม
22: นี่เ
21: หรอปวดยัง
22: ถ้าแกฉันทำงานหนักแบบนี้ทั้งอาทิตย์นะ
21: ทำไม
22: ฉันจะเอาเวลาไหนไปทำงานของฉันเองวะฮะเฮ้ยลดหน่อยได้ไหม
21: บ่ได
22: ้นี่แกจำได้ไหม
21: ยัง
22: ตอนม.4อ่ะตอนที่แกตกท่อฉันเป็นคนช่วยแกพาแกไปห้องพยาบาลเลยเว้ย
21: ก็แกนั่นแหละที่ถีบฉันตกท่อ
22: เอาหรอ
21: เออเต็มดากอยู
22: ่ไอ้ตอนนี้เอ้ย
21: ฟัง
22: ตอนที่แกนอนป่วยอยู่เนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนออกไปซื้อข้าวซื้อน้ำกลับมาให้แกกิน
21: ก็ใช่สิวะก็ที่บ้านไม่มีอะไรกินเลยเพราะแกกินหมดไง
22: เอาหรอ
21: เออมาขึ้นจมบ่ต้องมาล่ำเลิกบนคุณเอียงเลยตอนนี้ฮะสัญญาต้องเป็นสัญญาขันเจ้าบ่เฮ็ดตามสัญญาบ่เฮ็ดความสะอาดบ้านคอยกับบ่าวน้องคุณชมดาวไ
22: ห้เฮ้ย
21: บอต่อมาเบาเลยรับโทรศัพท์ก่อนครับผมอ๋อได้ครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวหาเอกสารให้นะครับโอเคโอเค
1: ฉันเจ็บทุกการกระทำที่ทำใจอ่อนเสียใจเอาทรมานแค่ไหนใครจะรู้ที่ผ่านมา
22: โอ้พี่ไปเถอะพี่ผมไม่มีแรงกัดกับพี่แล้วนะ
1: ร้องกล่อมไม่ได้หรอร้อง
22: อย่า
21: วะล่ะ
1: เอ้า
21: เอออยู่ไหมอ
1: ยู่ค่ะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวก็ลงมามั้งค่ะมีอะไรป่ะคะเนี่ย
21: อ๋อผมจะมาคุยกับมันเรื่องจดทะเบียนอะ
1: นี่สินะยุคแห่งความเท่าเทียมหาใครไม่ได้กินกันเองแล้วเหรอคะ
21: รอจ่ายการ์ดเลยนะจะป้าเหรอจดทะเบียนรถยนต
1: ์เอาเหรอ
21: ผมเพิ่งซื้อรถมือสองมาเอ้าเสียเวน
22: อ
21: ๋
22: อเป
21: ็
22: นไงครับ
21: สวัสดีครับเป็นไงเนี่ยทำไมสภาพเป็นงั้นอะเนี่ยบอกแล้วว่าเหนื่อยเพราะงานลุมเนี่ย
22: ลุมอะไรเลยพี่เดือนนี้มีอยู่งานเดียว
21: เอ้าแล้วงานบริษัทไอเอิร์ธอ่ะฮะ
22: หมายความว่าไงพี
21: ่นี่ไอเอิร์ธยังไม่ได้ฟังเหรอ
22: เล่าอะไรครับ
21: เอ้าก็มันยังบ่นกับพี่อยู่เลยว่ามันต้องบากหน้าไปเชียร์วินที่คุณชมดาวน่ะถึงได้งานโฆษณารถใหญ่มา
22: ฮะ
1: เอ้านี่คุณเอิร์ธไปคุยกับคุณชมดาวมาแล้วเหรอคะ
21: อืม
1: เอ้าแล้วที่ให้คุณวินทำความสะอาดบ้านก่อนหน้านี
22: ้โอ้ขอบคุณพี่ตุ๋ยมากนะครับที่บอกเรื่องนี้เดี๋ยวผมพาไปเลี้ยงข้าวหลังนะครับ
21: เอ้ยดี
22: แต่ผมขอว่าอย่าเพิ่งบอกเรื่องที่ผมรู้แล้วเนี่ยกับไอ้เอิร์ธไปนะครับ
21: ทำไมอ่ะ
22: คือผมอยากจะทำอะไรดีๆตอบแทนมันหน่อยนะครับ
1: ยิ้มแบบเนี้ยหาดีไม่ได้แน่
22: ฮะ

0: 회사 마디 화이트닝 로션 퓨 수어 등쇼
1: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
2: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
4: ่เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
5: หมดแก้วหมดค่ะ
4: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
6: Give me more

0: เรทสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
1: หนูจะตั้งใจเรียนเป็นตำรวจจะได้ปกป้องแม
2: ่เรายังมีฝันเหมือนกันไม่แดง
3: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
2: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
4: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่อดทนรออีกนิดเดียว
2: นี่แหงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
3: ผมเป็นนักเลง
5: ที่นี่แม่งจะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
2: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูกไอ้ปู
3: ่มึงหลอกกูไอ้แดง
2: ลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
3: หนูไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
2: ่แม่คงดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
3: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
6: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก

0: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: น้องแม่ช่วยลดภูมิแพ้
2: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
3: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
4: ไม่ทันแล้วค่ะ
2: ต้องกินตั้งแต่เกิด
1: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
5: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
6: เนี่ยโกงนะ
7: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
6: อักเกศสองเป็นรักแรกของอ้วน
8: หรือ
6: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเกศสองเป็นใคร
5: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
9: ว่าไหมอากงนะรักที่นี่ขนาดไหน
10: ป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
11: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่กับน้องเอง
12: สิทธิ์พร้อมขอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็น
13: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
14: แผนลับอัพเลเวลหนูนาเป็นนักล่าความเร็วแสงสายตาความเร็วจังหวะกระโดดลูกตบสายฟ้าเป็นลูกตบสายฟ้าฟาด
9: ลูกตบยาวขนาด
15: เรื่องดึงตัวนักกีฬาบ้านโคกปังมีเด็กตกลงย้ายโรงเรียนแล้วนะครับ
16: อีสานแชมเปี้ยนชิพปีนี้สนุกแน
17: ่สงสัยเนี่ยไปยกทีมแน่เลยครับคุณยาย
16: ไปคุยกับผู้ปกครองเด็กมาเขามีท่าทียังไงบ้าง
18: เด็กๆจะไม่ให้คำตอบแบบนี้ถ้าใครจะอยู่กับทีมต่อผมให้ใส่ชุดซ้อมมา
17: ถ้าหากว่าใครไม่ใส่ชุดซ้อมมาก็จะย้ายโรงเรียนเหรอครับ
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
20: ที่เดียว
19: และตบวัดข้อบัง
20: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
19: เวลา 1:00 น.
20: พิเศษลูกค้า AS
19: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
20: เพียง99บาท
19: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
20: โทรออก
21: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
22: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
23: It's real
24: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อไหมผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
25: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งทายไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
24: เพราะเราคู่ควร
26: อยู่คนเดียวก็ฟังฟัง
27: บ้านกรองน้ำเครื่องกรองน้ำคุณภาพดีการันตีของแท้ 100%
28: วันเกิดอย่าไปทำอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
29: เลือก Metal Sheet Blue Scope แสงสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต

0: นบ้าอะไรเนี่ยไอเด่น
1: ไม่ได้เล่นกำลังให้อาหารยีราฟอยู่ก็เห็นทำคอยื่นคอยาวเชียวนี่ถามจริงกำลังรอเสียพลมาหรือไง
0: ก็ใช่น่ะสิอุ้ยนัดเข้ามาวันนี้กะว่าจะบอกเลิกวันนี้ให้เด็ดขาดไปเลย
2: ดีมากเลยสุดยอดเลยอย่าทำเป็นคนแก่ตันหากับที่ชอบทำร้ายจิตใจคนรักหนึ่งคนแถวนี้เน
1: า
2: ะ
1: พี่แก่ก็ไม่น่าไปว่าอีมาเลย
3: ว่านะนั่นแหละ
4: นางลี่ไม่ต้องห่วงนาหรอกนะยังไงนะกับไอ้จันเนี่ยอยู่กันมานานผ่านความเหนื่อยยากกันก็มาเยอะแยะแล้วนาเนี่ยไม่ลืมไอ้จันหรอกอยากไม่ต้องกลัวนี่ใจแข็ง
5: พี่ไรครับ

0: ัสดีค่ะ
1: โอ้สวัสดีครับ
2: หอบอะไรมาเยอะแยะเลย
1: ก็เสื้อผ้านะครับก็เมื่อคืนงานแฟนซีปาร์ตี้ที่บริษัทผมนั่นแหละฮะลูกน้องผมมาหาร้านซักรีดผมเลยอาสาเอาชุดทั้งหมดมาให้พี่ไรเองเลย
0: โอ้ทั้งหมดนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณมากนะคะคุณพล
1: ช่วยเปลี่ยนคำขอบคุณเป็นคำว่า I love you ดีกว่าไหมครับ
3: ทำอะไรนะ
0: ก็แค่กวักให้เขามานั่งตรงนี้เพราะว่ามีเรื่องจะคุยกับเขาเชิญค่ะคุณพล
1: ได้ครับผมอ๋อได้ครับเดี๋ยวจะมีคนมาส่งของครับผมแล้วก็จะบอกพี่ไรว่าพอดีเนี่ยผมไม่ได้มีแค่2กระสอบนี้เท่านั้นนะครับพอดีว่าผมไปคุยกับเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นเจ้าของร้านอาหารแล้วก็รุ่นน้องผมที่เป็นเจ้าของเกสต์เฮาส์อีก2ที่ผมจะให้เขานะเอาผ้าทั้งหมดมาซักที่ร้านพี่ไรให้หมดเลยต้องขออภัยพี่ไรด้วยนะครับผมไม่ได้แจ้งพี่ไรก่อนมันเลยอาจจะทําให้พี่ไรเหนื่อยแต่ถ้าพี่ไรเหนื่อยผมจะหาคนมาช่วยพี่ไรนะครับ
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
1: พี่ไรจะได้ไม่ลําบากเนาะโอเคนะครับผมไปนะครับฮัลโหล
4: อยู่กับพี่จันผ่านแต่ความเหนื่อยยากแต่พอคนนี้มาถึงก็บอกว่าต่อไปนี้พี่อะไรจะไม่ลำบากเลยนะครับนี่จะไม่เอาไว้จริงๆเหรอนั่นแน่นิ่งแสดงว่าหวั่นไหว
0: นิดนึง
5: ไม่ได้
6: อย่าให้มารพจนมาครอบงำความดีของเรานะนะ
5: ไม่ไม่มีทาง
6: ต่อให้เขาจะหล่อจะเด็ดแค่ไหนนะนะจะต้องท่องไว้ต
5: ัด
6: ให้ขาด
5: ตัดให้ขาดตัดยังไงอะที่มา2ถุงใหญ่มาเลิกขนาดนี้เดี๋ยวตามมาอีกเพียบเลยมันตัดไม่ขาดหรอก
2: แน่นอนยังไงก็ตัดไม่ขาดเพราะอะไรไหมเพราะเขาต้องหล่อทั้งเด็กแล้วก็รวยยังไงก็ตัดไม่ขาด
6: นี่ก็บิ้วจังเลยเดี๋ยวก็แทงซะเลย
2: แทงด้วยอะไร
6: นี่ไงกันไกลนี่ไง
2: ฉันก็ขอนทุบ
6: เอากระดาษไปกินอะไรหรอ
7: เชอะเชอะ
8: พี่ฟันแล้วเมื่อไหร่จะได้โยนคะเนี่ย
7: ก็พี่กะแรงไม่ถูกอ่ะกลัวนิ้วเชอร์โซนิกอ่ะ
8: โอ้ยไม่เป็นไรละค่ะที่เจ็บเมื่อกี้หายแล้วใช้งานได้ปกติละค่ะโยนมาเลย
7: เอางั้นนะมาเชอะ
8: โอ้ยพี่ฟันโยนแบบนี้เด็กป.4ก็รับได้ค่ะโยนมาแรงๆเอาแบบแรงปกติเลยค่ะ
7: เดี๋ยวมันจะแรงไปแล้วพี่ทำเชอะเดือดร้อนอ่ะ
8: เหมือนไม่เคยทำงั้นแหละ
7: พี่ทำเชิญเดือดร้อนตอนไหนอะ
8: ก็หลายทีอะค่ะเวลากลับบ้านมาดึกๆทีไรนะคะตอนอาบน้ำเนี่ยก็ร้องเพลงเสียงดังเชิญสะดุ้งตื่นตลอดอะเชิญพูดไม่เป็นไม่ใช่แค่พูดไม่เป็นนะคะร้องก็ไม่เป็นค่ะก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะกลับมาจากทำงานก็คงเครียดอะอยากจะระบายเธอเข้าใจค่ะ
7: เธอเข้าใจพี่ก็เข้าใจเหมือนกันแหละเธอเวลาเธอเนี่ยห่อผ้าอนามัยไว้แล้วลืมเอาไปทิ้งเนี่ยพี่เจอเนี่ยพี่ก็ต้องหยิบไปทิ้งให้หูรู้ไหมขนาดแม่พี่ยังไม่เคยทำให้เลยนะแต่เป็นน้องสาวพี่ต้องมานั่งทำให้เนี่ยแต่พี่ก็เข้าใจว่าเป็นวัยรุ่นนะเนาะมันก็ต้องมีซกมกกันบ้าง
8: ซกมกหรอคะแต่ก็คงไม่เท่าพี่ซันหรอกนะคะชอบฉี่แล้วก็ไม่ยกฝาชักโครกขึ้นเนี่ยกระเด็นไปกระเด็นมานึกว่าออกมาจากสปริงเกอร์ขี้เหนียวแห้ง
7: ขี้เหนียวเหรอพี่นี่ปอดที่ต้องขี้เหนียวอ่ะเวลาพี่อาบน้ำต่อจากเชิญเนี่ยไอ้ท่อระบายเนี่ยมันต้องเต็มไปด้วยผมเชิญนะแก่แล้วเหรอผมร่วงขนาดนั้นอ่ะพี่เนี่ยต้องเอาเท้าไปคีบหยิบขึ้นมาแล้วเอาไปทิ้งทีละเส้นโอ้โหคนเลยพี่จูออนผมพี่สั้นตัวนี้มันจะเป็นยังไงมันยาวอย่างเงี้ยยาวเป็นผีจุอ่อนเนี่ย
8: แกเลยค่ะผม
7: ลุก
8: ม
7: ันรวย
9: โอ้ขยันแข็งอีลีถูทั้งนอนและถูทั้งในไตตัวดำเด้อ
10: รับทราบครับพี่ชาย
9: เออนั่นละจังสั้นละไตโซฟ้าดำเด้อ
10: ได้ครับไม่ต้องห่วงครับบราเธอร
9: ์ท่านไม่มอบดำก็เอามาสักเด้ออย่าสักแต่ถู
10: ผมเตรียมมาแล้วครับพี่ชายครับเชิญนั่งพักก่อนได้เลยครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมทำงานบ้านอย่างเต็มที่แข็งขันแน่นอนครับเชิญครับ

0: งสัยหม้อน้ำยาถูพื้น
1: เป็นเด็กดีจนหน้าขนลุกคนอย่างคุณวินเนี่ยต้องวางแผนจัดหนักคุณเอิร์ธอยู่แง
2: ต้องแรงขนาดนี้เธอจะได้คะแนนดีๆไง
3: งั้นเอาเกรด A ไปเลยไหมคะ
2: เชิญมึงเข้าหน้าพี่เลยนะ
3: ก็พี่สันบอกว่าให้โยนแรงๆอ่ะ
2: เฮ้ยเธอมันแดงหมดเลยอ่ะเธอพี่ต้องใช้หน้าพี่ทำงานนะไหนจะอ่านข่าวไหนจะไลฟ์ขายของแล้วเดินแบบอีกอ่ะนี่พี่เดือดร้อนนะเชิญงานพี่มันสำคัญกว่าวิชาพละกิจกรของเชิญตั้งเยอะนะ
3: พี่สัน
2: เฮ้ย
3: พังเลยเนี่ยถ้างานพี่สันดีจริงอ่ะคนก็คงดูเยอะไม่ต้องมาบ่นเรื่องเอ็นเกจตกหรอกค่ะ
2: เชิ
3: ญไม่ซ้อมแล้ว
2: เชิญ

0: มาผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: มีนิดเดียว
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: ต้องบีบเต็มแปลง
5: เพื่อโฟลายที่มากกว่าด้วยโฟเก
6: ตเมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
7: เลิกค่ะเทวดา

0: ลืมลุกทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่
2: า
1: ช้าหรือยัง
2: ใ
1: ครตะโกนแบบมาวันแม
3: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
4: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100%

0: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
1: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
0: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
2: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
1: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
0: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
3: ์หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
4: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
5: ใหม่กดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในหลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3

0: กองบังคับการปราบปรามเร่งแกะเส้นทางการเงินจากมูลนิธิของอดีตเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังพบพิรุธไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้และเงินถูกโยกเข้ากระเป๋าตัวเองทำให้สงสัยว่าอาจเกี่ยวกับการฟอกเงินคล้ายวัดดังในพื้นที่จังหวัดลพบุรีขณะนี้เร่งขอข้อมูลจากปปง.เพื่อหาหลักฐานทั้งหมด
1: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น
2: Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Future Mass Friend จากอังกฤษ
3: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
5: ข้าวเกรียบกุ้งสุดคุ้มตราคู่ชีเพื่อนสีทุกเรื่องราวแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ไทยลักส์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู
6: ่มันใช่เวลาดูรูปสาวไหมจ๊ะ
7: เด้ฉันไม่ได้ดูให้ตัวเองนะฉันดูให้พี่จันทร์เขา
6: ห
7: ือนี่ฉันดูทรงจากพี่ไรแล้วนะพี่ไรนะคงตัดใจจากเสียผลไม่ได้ฉันก็เลยจะหาเมียใหม่ให้พี่จันทร์เขาวินวิน
8: มันจะมากไปแล้วไอ้เด่นให้บอกแกว่าฉันตัดใจไม่ได้ที่ทำให้แกดูว่าฉันน่ะซื่อสัตย์ต่อไอ้จันทร์ไม่เคยวอกแวกกับผู้ชายคนไหนทั้งนั้น
7: จะด
9: ูสุดยอดเลย
10: ขอขังที่ได้ตามหามาแล้วครับ
8: ครับว่าไงคะคุณพล
10: เห็นพี่ไรบอกอยากได้ผมเลยไปบูชามาให้หนอนใบหวยอาจารย์คงครับของแท้แน่นอน
8: จริงป่ะคะของแท้เลยคะเนี่ย
10: ของจริงเลยครับเนี่ยอาจารย์ท่านบอกมานะครับว่าวันที่หวยออกเนี่ยหนอนในกล่องนี้นะครับจะขดเป็นตัวเลขให้เห็นชัดๆเลยครับนี่ผมไปแย่งมาแทบตายเลยนะครับผมบูชามาให้พี่ไรเลยครับ
11: คนอื่นเขาแสดงความรักด้วยดอกไม้แต่คู่นี้เขาชนะใจด้วยหนอนใบหวย
8: คุณพลคุณพลรู้ไหมคะนี่มันขาดตลาดอยู่นะเนี่ยตายแล้วอุตส่าห์ไปบูชามาให้คงจะหลายบาทสิท่า
10: สบายมากครับเพื่อพี่ไรแล้วเนี่ยเต็มที
8: ่น่ารักจัง
12: ตายตายตายตายสนับสนุนด้วยการพนันแบบนี้นะไรใจอ่อนชัว
10: ถ้าพี่ไรอยากได้อะไรอีกแกบอกผมเลยนะครับผมจัดให้
8: ถ้าอย่างนั้นพี่ขออะไรอีกสักอย่างสิ
10: ได้ครับ
8: พี่ขอให้พลเนี่ยเลิกยุ่งกับพี่ซะพี่ซึ้งใจมากนะที่พลดีกับพี่แล้วก็ช่วยเหลือพี่มาตลอดแต่พี่มีสามีแล้วแต่ถ้าสามีพี่รู้ว่าพี่มาสนิทสนมกับพลอย่างเงี้ยเขาคงไม่สบายใจแน่ๆพลไปหาคนอื่นเถอะนะ
11: พูดจาเนื้อบนทางเอกช่องวัน
10: พี่ไรคงรักสามีพี่มากเลยใช่ไหมครับผมเข้าใจครับ
8: พี่ต้องขอโทษพลด้วยนะที่พี่ไม่ได้บอกอะไรตรงๆไปเลยอ่ะพี่ขอให้พลเนี่ยเจอคนที่รักนะ
10: ผมขี้เกียจหาครับพี่นายก็รักสามีพี่นายไปผมก็มีหน้าที่รอของผมไปเผื่อวันหนึ่งพี่นายเปลี่ยนใจหันกลับมามองตรงนี้ก็ยังเห็นผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับ
11: นี่ก็พระเอกช่องวันอีกคนน่าจะสองคนนี้ไปเล่นซีรีส์วาย
12: แบบนี้แล้วนะวาย
11: วายชนไม่ไหนก็ตาย
6: นี่เสี่ยพลคะ
10: ครับ
6: สรุปว่าเสี่ยพลจะไม่เลิกยุ่งกับนารายจริงๆหรอคะ
10: ใช่ครับนานเท่าไหร่ก็รอเธอสั่งให้รอฉันก็รออย่างมีจุดหมาย
11: หมายจุดหมายจุดหมาย
10: รอไม่มีใครทำให้ใจ
13: คุณวิน
14: ห
13: ือเอาอะไรใส่กาแฟให้คุณเอิร์ทคะ
14: เฮ้ยพี่เห็นด้วยเหรอ
13: นั่นไง
14: ผมก็แค่ใส่ความรักให้พี่ชายผมไงนะ
13: ไม่ต้องมาทำเป็นเล่นค
14: ่
13: ะขวัญล่าเห็นนะคุณวินจับขวดน้ำปลาอยู่อ่ะ
14: อ๋อก็ขวดน้ำปลามันไงพี่ผมได้เช็ดออก

0: โอ้ยกล้าพูดนะไม่เชื่อหรอกค่ะ
1: เอ้า
0: คนอย่างคุณวินเนี่ยแหละจะรักความสะอาดแกงทำเป็นดีให้คุณเอิร์ธนั้นตายใจแล้วก็จะให้คุณเอิร์ธอะลิ้นเสียเพราะเค็มใช่ไหมคะ
1: ไอเอิร์ธเค็มหรือเปล่าผมไม่รู้แต่พี่ได้เค็มแน
0: ่แม่
1: นี่คุณบิดเบอร์เตอร์กินกาแฟหน่อยนะทำงานหน่อยอะกาแฟดำร้อนร้อน
0: อย่ากินค่ะกินไม่ได้ไม่น่าไว้ใจ
1: มาฟังคนเพ้อเจ้อมานี
0: ่
1: กินกินกินเฝ้ากินนี่มาห่อนแล้ว
0: โอ้ยมันไม่ร้อนหรอกค่ะแต่มันเค็ม
1: โอ้ยอย่ายุ่ง
2: ยังโสฮะมือสีแท่งตาคอยแล้วทำไมในกาแฟมีอะไร
1: โอ้ยอย่าไปเชื่อพี่วันล่าได้ไหมฮะฉันไม่ได้ใส่อะไรทั้งนั้นแหละ
2: อีรีดิ
0: ไม่เชื่อค่ะคุณเอิร์
2: ธอ
0: ย่ากินนะคะอย่าไปเชื่อคนอย่างคุณวินเนี่ย
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมานี
0: ่ไม่ต้องกิน
1: มานี่
0: เชื่อพอล่าง
1: ั้นพี่ก็กินเองเลยมา
2: พี่พอล่าพอล่า
3: อยู่ดีไม่ว่าดีกลายเป็นแมงวันหัวเขียวเลยเนี่ย
4: สวัสดีค่ะ
3: ว่าไงเปา
4: เชิญนัดเปาติวไว้ค่ะเชิญอยู่บ้านไหมค่ะ
3: ไม่รู้อะไม่อยากพูดถึง
4: โหนี่ซ้อมกันจนลูกรักบี้แตกเลยเหรอคะ
3: ไม่อยากพูดถึงอะ
4: แล้วหัวพี่ซันไปโดนอะไรมาคะ
3: พี่ต่อยหัวตัวเองเล่นมั้งเนี่ย
4: ไม่เป็นไรค่ะเปาไม่อยากพูดถึงแล้วเปาก็จะไม่ซื้อของในไลฟ์พี่ซันแล้วดีกว่า
3: เฮ้ยนี่เราซื้อมาใช้ด้วยเนี่ย
4: ใช่ค่ะเปาซื้อ5หลอดเลยนะคะ
3: วันนี้มันใช้ดีขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ใช้ดีไหมไม่รู้อะค่ะแต่เชอบอกให้บ้านเปาซื้อทั้งบ้านเลยนะคะ
3: จริงเหรอ
4: ใช่ค่ะพี่ซันไม่รู้อะไรเวลาพี่ซันไลฟ์แต่ละทีเนี่ยเชอจะไลน์มาเตือนพวกเปาแบบบอกว่าเข้าไปดูด้วยนะแล้วก็บอกให้กดหัวใจยิกๆบอกว่าเพิ่มเอนเกจให้พี่ซันนะคะ
3: พูดจริงไหมเนี่ย
4: ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เปานะคะเพื่อนที่โรงเรียนก็โดนหมดเลยค่ะใครอยากให้เชอช่วยติวการบ้านให้ต้องแลกด้วยการกดไลค์กด follow พี่สันก่อนค่ะ
3: ก็ว่าหลังๆเนี่ยมีเด็กๆมากดติดตามพี่เยอะขึ้นเยอะเลยพี่นึกว่าเจาะกลุ่มเด็กเจนซีได้แล้วเนี่ย
4: ความจริงอ่ะเชอขี้เกียจติวให้เพื่อนจะตายค่ะเพราะว่าตัวเองต้องอ่านหนังสือเหมือนกันแต่เห็นพี่สันเหนื่อยเรื่องการเพิ่มเอนเกจอะค่ะเลยอยากช่วย
3: เชออยู่ข้างในบอก

เยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: คุ้น
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: หอม
4: อะไร
3: ถั่วอยาก
4: ขั่ว
5: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
6: คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบที่ช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายขึ้นเพียงแค่กดปั่นถูและมือคุณจะไม่ต้องโดนน้ำสกปรกอีกต่อไป
7: จริงๆสิ่งที่ไม่ชอบถูบ้านที่สุดก็คือมือต้องเลอะน้ำสกปรกแบบนี้เนี่ยแหละค่ะบางทีใช้แค่มือก็ไม่ถึงใต้โซฟาและที่สูงด้วยนะ
6: ลืมการถูพื้นแบบเก่าไปได้เลยวันนี้คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบแค่กดปั่นถูบ้านก็สะอาดได้อย่างง่ายดายแค่คุณมีคอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบโปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศรับของก่อนจ่ายที่เบอร์1252คอมโปรชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ

0: กในการยกไปใช้งานวัสดุถังพลาสติก ABS ขนาด5ลิตรทนทานด้วยถังปั่นสแตนเลสช่วยรีดน้ำแทนมือคุณ
1: ไม้ถูพื้นแบบนี้แหละที่ช่วยแม่บ้านแบบเราได้จริงๆ
0: ใช้งานง่ายทำความสะอาดหมดจดได้ทุกซอกทุกมุม
1: ยืดได้แบบนี้ก็ทำความสะอาดใต้โซฟาหรือที่สูงๆก็สะดวกดีนะคะ
0: ผ้าไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำและสิ่งสกปรกได้ดีใช้ทำความสะอาดสิ่งสกปรกได้หลากหลายชนิดมีรูระบายน้ำทิ้งเบาแรงไม่ต้องยกเทเคลื่อนที่ได้สะดวกด้วยล้อ4จุด
1: ทำความสะอาดง่ายๆเพียงแค่กดปั่นถูด้วยชุดถังปั่นไม้ม็อบคอมโปชุดนี้เลยค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษซื้อชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบ2ชุดแถมไปอีก1ชุดและผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนแต่ถ้าโทรตอนนี้แถมเพิ่มลูกกลิ้งทำความสะอาดไปอีก1ชุดจากราคาปกติรวมของแถม 3,070 บาทโทรตอนนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศที่เบอร์1252
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
4: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
5: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
4: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
6: ่เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
7: หมดแก้ว
8: หมดค่ะฮัช
6: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้

0: พื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: จริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
2: จูเลียแอนด์จูเลียคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งหลังข่าวในราชสำนัก
3: อยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรี
4: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบแสบเท่าเส้น
5: ข้ายีนซันคิสบลูมิ่งซักสะอาดหอมนาน15สัปดาห์ลองเลย
6: หน้าลงไปดิ้นกับพื้นเลยเสื้อเปื้อนหมด
7: ก็ใครพี่โอเวอร์แอคติ้งอ่ะฮะผมถามหน่อยผมก็บอกจนปากแข็งว่ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็จะให้มีให้ได
6: ้ก็คุณวินที่พอลล่ารู้จักไม่ใช่แบบนี้นะคะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นจ้องจะเอาคืน
7: โอ้
6: นี่หรือแผนไม่ได้อยู่ที่กาแฟคะ
7: หืออ
6: ยู่ที่อะไรคะบอกมาเลย
7: ผมจะทำไปทำไมผมไม่ได้แค้นอะไรเอ่ยมาซะหน่อย
6: จริงเหรอ
7: เออ
6: ทั้งที่โดนหลอกให้กวาดบ้านเก็บบ้านอันนี้ไม่แค้นเขาหร
7: อหืม
6: ทั้งที่รู้ว่าได้งานแล้วแต่ก็ยังล้างจานถูบ้านให้เขาไม่ได้ทำเพื่อตบตาเหรอเพื่อที่จะรอเอาคืนอ่ะ
7: อืม
6: แล้วทำไปเพื
7: ่อเอาแล้วทำไมผมจะทำไม่ได้พี่บักเอิร์ดบักเอิร์ดเอ้ยดิวได้แล้วก็มาทำเนียนพูดง่ายๆตั้งแต่แรกก็จบแหละ
8: มันก็ไม่ง่ายนะวินรู้เปล่ากว่าที่เอิร์ดมันจะกล้าไปพูดกับคุณชมดาวอ่ะมันไปฝึกพูดอยู่บ้านพี่นะเป็นวันๆเลย
7: อ๋อเหรอครับ
8: อืมแล้วก็ถามพี่อยู่นั่นนะบอกจะฝากน้องชายยังไงดีไม่ให้ดูน่าเกลียดอ่ะ
7: แล้วพี่ตุ๋ยว่าไงครับ
8: พี่ก็บอกไปว่าก็พูดไปเถอะยังไงก็ทุเรศจริงมะล่ะให้พูดยังไงอะนะสุดท้ายอ่ะไอเอิร์ธมันก็อดที่จะรู้สึกผิดไม่ได้หรอกคนอย่างไอเอิร์ธอ่ะมันไม่ใช่พวกชอบเล่นเส้นเล่นสายอยู่แล้ว
7: ถ้าในเมื่อไอเอิร์ธเนี่ยมันยอมทำในสิ่งที่มันไม่อยากทำได้ผมก็ต้องลองทำในสิ่งที่ผมไม่อยากทำบ้างก็แค่นั้น
6: คิมิโนโตะพี่น้องรักกัน
7: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรักเลิกอะไรรักเลิกอะไรพี่ฮะผมก็แค่ไม่อยากให้มันเนี่ยมันล้ำเลิกบุญคุณกับผมก็แค่นั้นเองรำคาญโอ๊ยทำไร
6: ไม่ตรงกันจริงด้วย
7: อะไร
6: แค่ลองวัดดู
7: ว่า
6: ปากไม่ตรงกับใจจริง
7: โอ้แล้วใครมันตรงกัน
9: คุณจ้ำเสร็จแล้วเด้อใครอยากกินมาเด้อ

0: เลยไอ้วินมารีลาเดี๋ยวมันได้กินเดี๋ยวมันก็หิวเองนี่เอาไข่ไปด้วยถ้าไม่มีไข่ไอ้วินไม่กินเร็วๆเดี๋ยวมันหายร้อน ยิ้มอะไร
1: ชื่นชมความใส่ใจของแม่เสียเรือนประจำบ้านค่ะ
0: โอ้โหจะโขกหรือกระบวยเสียดีไหม
1: ชื่นชมไง
0: ฮะฮะแล้วแม่เสียเรือนอะไร
1: น้องเชอร์ค่ะถ้าคิดยังไม่ออกมากินก๋วยจับก่อนไหมคะรับรองว่าพอกินอิ่มปุ๊บคิดออกหลับปุยแท่นก็คิดออกนี่แหละค่ะนะเก็บของกันมาแล้วเดี๋ยวมากินด้วยกันเก็บก่อนเนาะนี่ดูไลฟ์ของน้องซันเพื่อเพิ่มยอดเอนเกจให้พี่เหรอคะ
2: มือมันคงไปโดนอะค่ะไม่ได้ดู
1: จริงเหร
3: อกินกับใคร
1: ไปๆเดี๋ยวไปเอาถ้วยอาจารย์มาให
2: ้โอ้โหกะจะมาชวนซ้อมรักบี้เจออย่างนี้เราท้องร้องเลย
0: หมอเปล่าท้องร้องก็ไม่ติดไม่หยุดนะคะสวัสดีค่ะพี่ก็ทำให้เพียบเลยมองเริ่มเทิม
2: แต่ว่าวันนี้จะไม่ได้ซ้อมแล้วเปล่าคือลูกรักบี้มันแฟบไปแล้วอะเดี๋ยวเราต้องไปยืมลูกใหม่ที่โรงเรียนอ่ะพี่สันเขาซ่อมแล้วนี่เดี๋ยวเรามา
0: เชียร์ผมก็มาแล้วนี่
2: ขอบคุณค่ะ
0: นี่เลยนี่เลย
1: เฮ้ย
0: เอาบอกสั้นโอ้โหหน้าผา
4: เดี๋ยวก็ใช้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไปซื้อใหม่ให้อ่ะต้องไปคืนโรงเรียนไหมหรอ
2: ค่ะ
4: โอเคนี่อะไรเนี่ย
0: ก๋วยจั๊บหมูตาแล้วทอดเลย
4: เก็บไว้ให้ผมด้วยเดี๋ยวผมต้องไปประชุมก่อน เดี๋ยวเก็บแต่ถ้วยเปล่าไว้ให้แล้วกัน อะไร
2: อะไรเนี่ยพี่วีนก็เก็บตักไว้สิ
4: ตักไว้ก่อนเลยดีกว่า
2: เดี๋ยวเช
4: ิญไม่สบายใจตักไปมันก็ไม่อร่อย
0: เด
4: ี
0: ๋ยวมันเย็นหน่อยเ
4: ลยเฮ้ยใครมาเฮ้
0: ก็จะบาดสมองซีนแน่นอนเขาขายเขาขายนั่งนั่งเอาดิเซนมา
4: เซนดูดิ
5: ดูย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียว

0: ของรางวัลที่1ของหมู่บ้านสุดซอยงวดประจำวันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา1ทุ่มตรง
1: น้องสันถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1 10ใบ60ล้านบาท
2: เอาไปเลยคนละแสน
3: รวยไม่ไหวรวยไม่ไหวรวยไม่ไหวไปเลยไปเลย
4: ครับจริงๆเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำ
5: จูเลียตแอนด์จูเลียตคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่งหลังข่าวในราชสำนัก
6: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิมแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอส
2: สวัสดีครับข่าวข้ามช่องวันกับผมอ๊อฟชัยนนท์มาแล้วครับวันนี้เราตามกันต่อนะครับกับคดีทุจริตโกงสอบท้องถิ่นหลังจากที่ตำรวจได้รวบตัวเจ้าหน้าที่เดียวใส่2รายมาดำเนินคดีนะครับล่าสุดทั้ง2คนนั้นขอประกันตัวสู้คดีครับตำรวจปปป.ได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายอนุรักษ์และนายอิทธิพล2เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ในฐานความผิดเรียกรับเงินในกระบวนการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยทั้งคู่นั้นปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหายื่นขอประกันตัววางเงินสดคนละ 200,000 บาทนะครับพนักงานสอบสวนเห็นว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนให้ความร่วม

0: ือและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจึงอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและห้ามข่มขู่พยานพร้อมส่งทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ให้ปปง.ไปตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมหลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตนะฮะว่าตอนที่ตำรวจไปจับเนี่ยสองคนนี้ดูหน้าตาเรียบเฉยนะครับบางช่วงเนี่ยยังยิ้มยังหัวเราะด้วยซ้ำไปนะครับขณะที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยก็ได้เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ของนายอนุรักษ์ก่อนนะนายอนุรักษ์เนี่ยเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในการสอบสัมภาษณ์สายบริหารท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี64มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจ่าพิชิตอดีตผอ.กองยุทธศาสตร์เทศบาลแห่งหนึ่งที่เพชรบูรณ์ที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสอดรับกับข้อมูลของทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์นะครับที่ได้รับข้อมูลมาว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง2รายคืออนุรักษ์กับอิทธิพลเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานคอยหิ้วเงินสดระหว่างลูกค้าไปให้จ่าพิชิตที่เป็นตัวกลางของกระบวนการทั้งหมดอีกทีนึงนะครับมีการเรียกเก็บเงินจากผู้ที่ต้องการได้โควต้าเพิ่มอีกเท่าตัวเห็นไหมฮะเนี่ยจาก 250,000 ก็ต้องเบิ้ลเป็น 500,000 นะครับโดยอ้างว่าเป็นค่าดำเนินการเพิ่มเติมและยังพบว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโกงสอบนั้นเป็นเงินสดจึงไม่มีหลักฐานที่เป็นเส้นเงินแต่เจ้าหน้าที่ไปพบหลักฐานอื่นครับคือคลิปเสียงการสนทนาผ่านไลน์รวมถึงภาพถ่ายวันเวลาและข้อมูลอื่นๆที่ใช้ประกอบเป็นพยานหลักฐานจนนำมาสู่การออกหมายจับนะครับขณะที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่2นายนี้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วหลังพบข้อมูลว่ารู้จักกันส่วนตัวกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ของเดียไซในการร่วมกระทำความผิดพร้อมให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกในการจับกุมค้นหาพยานหลักฐานและขยายผลอย่างเต็มที่ก็คือพูดง่ายว่าเดียไซนั้นพร้อมให้ความร่วมมือนะครับนะแล้วก็จะไม่ปกป้องคนผิดอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามข่าวในพระสำนักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวค่ำช่องวันกันต่อครับ
1: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatic Plus
2: การเดินทางและการผจญภัยครั้งใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดกับ Sky Nani S to the End FanCon
1: แอป 1D คอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
3: Head & Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
4: ไม่มี
5: Head & Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head & Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14 ถึง 16 กันยายน 2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับเป็นหนึ่งในมิตรประเทศอาเซียนที่มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยทั้งสองประเทศได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคม2519ประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจึงมีวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีส่วนสำคัญยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศให้เพิ่มพูนโดยเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง20พฤศจิกายน2535ตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นยังคงตราตรึงในดวงใจของประชาชนทั้งสองประเทศความตอนหนึ่งว่า
1: ชาวไทยและชาวเวียดนามมีแนวทางดำเนินชีวิตละไม้เหมือนกันหลายอย่างคือต่างรักความเป็นอิสระเสรีรักวิถีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีศรัทธาแน่ตระหนักถึงคุณค่าของสันติสุขทั้งยึดถือคันติธรรมความเคารพยกย่องและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบเป็นหลักในการจะลงสัมพันธไมตรีระหว่างชาติด้วยเหตุนี้ประเทศของเราจึงมีความเข้าใจอันดีและปรารถนาดีต่อกันประชาชนชาวไทยนั้นกำลังเฝ้าดูความเจริญก้าวหน้าอันต่อเนื่องของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยความสนใจยิ่งและต่างได้แลเห็นพร้อมกันว่าความเจริญก้าวหน้าเช่นที่ประจักษ์แล้วเป็นผลบังเกิดจากความเพียรพยายามอันยิ่งใหญ่และความตั้งใจอันแน่วแน่ของชาวเวียดนามในอันที่จะประกอบกรณียกิจเพื่อชาติบ้านเมือง
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการเป็นครั้งที่2ระหว่างวันที่5ถึง9กันยายน2540ตามคำทูลเชิญของนางเหวียนถี่ปิงรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ผ่านมาได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในเมืองต่างๆของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แก่กรุงฮานอยนครดานังนครโฮจิมินห์นครเว้เมืองเดียนเบียนฟูและเมืองฮาลองโดยทรงนำไมตรีจิตของชาวไทยไปมอบแก่ชาวเวียดนามในทุกหนแห่งที่เสด็จพระราชดำเนินถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการทั้งสองครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเปรียบเสมือนการสร้างหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนับแต่นั้นพระบรมวงศานุวงศ์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งซึ่งล้วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีนำมาซึ่งความร่วมมือด้านต่างๆซึ่งยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามในเวลาต่อมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นคำเรียกพระสงฆ์ที่สวดพระอภิธรรมเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนมี4รูปพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งวัดละ1สำรับละ4รูปปัจจุบันมี10วัดเวลา 11:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกซึ่งการสวดพระอภิธรรมสอนให้ผู้ฟังพิจารณาและเห็นสัจธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ว่าไม่มีใครหลีกหนีความตายได้พ้นทั้งยังเป็นการอุทิศกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์รวม8รูปธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลแก่ผู้ล่วงลับในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับผู้ล่วงลับรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัดองค์กรรักศิลปวัฒนธรรมไทยอาเซียนคณะแม่บ้านและตำรวจชุมชนกองพลที่1รักษาพระองค์คณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์และโรงเรียนห้วยผากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1องคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีวันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญบัติพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีที่วัดทิพภาวาสเขตลาดกระบังทั้งนี้ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญบัติตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ
ให้พระวชิระวุฒาจารย์เป็นพระราชวชิระวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1พระครูสังฆรักษ์1พระครูสมุ1และพระครูใบดีกา1ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569องคมนตรีประชุมและติดตามงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจสถานีวิจัยดอยปุยพร้อมตรวจพื้นที่ปรับปรุงร้านรอยัลโปรเจกต์ทีเฮาส์แอนด์คอฟฟี่พลเอกกัมปนาทรุจดิตองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงไปประชุมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจภายในพื้นที่สถานีวิจัยดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเมื่อเดือนสิงหาคมและกันยายน2568ที่ผ่านมาโอกาสนี้องคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานฟื้นฟูและปรับปรุงพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติดังกล่าวรวมทั้งรื้อถอนโรงเรือนเฟิร์นที่ชำรุดและเสียหายเสื่อมสภาพ5โรงเรือนและอยู่ระหว่างก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ใหม่และปรับปรุงอาคารสำนักงานรวมทั้งมีแผนก่อสร้างโรงเรือนเฟิร์นใหม่โครงการพัฒนาเฟิร์นเศรษฐกิจมีพื้นที่1ไร่3งานมีภารกิจในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์เฟิร์นจากทั่วโลกมากกว่า350ชนิดและงานผลิตเพื่อจำหน่ายเชิงการค้ารวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเฟิร์นองคมนตรีได้รับทราบความก้าวหน้างานทดสอบเพื่อศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์เฟิร์นรัศมีโชติที่เป็นเฟิร์นลูกผสมใหม่ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยมูลนิธิโครงการหลวงจากการผสมพันธุ์ระหว่างกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีความหมายว่าแสงแห่งความรุ่งเรืองลักษณะเด่นได้แก่ใบอ่อนสีทองลำต้นอวบน้ำเจริญเติบโตเร็วและเติบโตได้ดีทั้งในที่สูงและที่ราบที่ผ่านมาพบปัญหาสปอของเฟิร์นรัศมีโชติเป็นหมันจึงหาวิธีการเพาะสปอกูดดอยใบมันกับกูดดอยบราซิลที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่เหมาะสมในการงอกสปอเฟิร์นรัศมีโชติปัจจุบันอยู่ระหว่างการย้ายและคัดแยกต้นกล้าจากการผสมสปอประเมินและคัดเลือกต้นเฟิร์นที่มีลักษณะเดียวกับเฟิร์นรัศมีโชติเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมพื้นที่ร้าน Royal Project Tea House and Coffee ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อให้บริการเครื่องดื่มชาและกาแฟโครงการหลวงที่มีเอกลักษณ์จากแหล่งปลูกต่างๆในพื้นที่โครงการหลวงพร้อมพัฒนาเป็นพื้นที่เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านชาและกาแฟตั้งแต่กระบวนการผลิตการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพสู่ผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้คุณค่าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของโครงการหลวงหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามและวัดสังกระจายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติสภายุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิสมพรเทพสิทธาเพื่อศาสนาและพัฒนาสังคมบริษัทรุ่งบุญโรจน์ก่อสร้างจำกัดนายกิติพงษ์แซ่เจงและคณะสมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดดอนขวางวัดชัยมงคลวัดวิปัสสนารังกาใหญ่วัดซ่าเลือดวัดบึงวัดป่าหนองบัววัดประชาคมารามและวัดพายัพ
สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท USP Group นางวาสนามาศศรีและนายชนาภัทรพันธุ์สุขและคณะสมาคมสมาพันธ์ SME ไทยนางวันดีชาวนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดตรีทศเทพวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สมาคมคณิตศาสตร์ศึกษาประเทศไทยมูลนิธิดั่งพ่อสอนบริษัทแคทเรดิโอจำกัดโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงและสถาบันกวดวิชาครูชุคารุมาดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุราธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคโพธารามจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1จังหวัดมหาสารคามสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากรจำกัดคณะนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนห้วยผากสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์จังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบนิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
1: ท่านธรรมยังติสรณะธรรมนะปาทัง
0: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
2: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้ของต่ายอรทัยไทยพงศธรแม่ชอบมากเลยอ่ะ
0: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252รวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
3: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
0: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
4: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
0: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์หอนาคเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานต่ายอรทัย
5: ไ
0: ทยพงศธร
6: รู้ไหม
0: มนแคนแก่นคูน
6: เจ้าตัวว่าฮัก
0: สิริพรอำไพพง
7: เป็นสิ่งของ
0: หมายไทยใจตะวัน
7: ใจบ่มักดี
0: วันนี้รวมไว้ครบในกล่องเดียวกล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง899บาทส่งฟรีรับประกัน1ปีโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
8: ติดตามข่าวข้ามช่องวันกันต่อนะครับแต่ว่าก่อนจะไปติดตามข่าวนะครับมาที่ซีรีส์เรื่องดังอย่าง Class Crush Crisis เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อเพราะว่าเดินทางมาถึงบทสรุปแล้วครับจากคำว่าเพื่อนครับมาถึงวันที่ต้องถามตัวเองว่าหัวใจคิดเกินกว่านั้นหรือเปล่ากับเรื่องราวของลีอิดและพัตเตอร์ที่เริ่มต้นจากความเป็นคู่กัดก่อนที่ความใกล้ชิดในทุกๆวันจะค่อยๆเปลี่ยนความสัมพันธ์และทำให้คำว่าเพื่อนสนิทเริ่มไม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับทั้งความวุ่นวายในโรงเรียนมิตรภาพโมเมนต์ชวนเขินและความรู้สึกที่ค่อยๆเติบโตขึ้นทีละนิดทุกอย่างเดินทางมาถึงตอนจบแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูหรือว่าอยากจะกลับไปย้อนเก็บตั้งแต่ EP 1จนถึงบทสรุปนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวันดีแล้วดูต่อเนื่องยาวๆก็ได้เลยย้ำนะครับรับชม Class Crush Crisis เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อครบทุกตอนย้อนหลังที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นสำหรับลูกค้า AS ห้ามพลาดครับนี่คือโปรแรงสุดพิเศษประจำเดือนกันยายนนี้นะครับสำหรับลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะครับคุณผู้ชมครับฝนตกทั่วไทยนะครับหนักจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นอย่างน้อยหลายพื้นที่ฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะที่แม่สายจังหวัดเชียงรายเพราะว่าแนวบิ๊กแบ็คที่ทำไว้เนี่ยมีคนมือบอลนะครับไปดึงออกไปทำลายมันล่าสุดเจ้าหน้าที่จับตัวได้แล้วและพบว่ามีคดีค้างเก่าด้วยครับ
9: ตอนนี้ปะเป็นปากไปสอบปากคำครับที่ผมหมายเรียกเนี่ยเดี๋ยวลงไปสอบถามสอบปากคำครับ
10: ครับ
9: ครับผมนะแต่งตัวรอไปให้หน่อย
10: เออเน
9: า
10: ะ
9: นะ
10: ปัญหาดีเลยเนา
9: ะครับผม
10: โอเคเดี๋ยวผม
9: ครับ
10: เนาะเดี๋ยวครบเดี๋ยวขอตัว
9: ได้ครับอับลุงอาบน้ำที่ไหน
10: บ้าน
9: เน
10: ี่ย
9: โอ้โหตัวเนี้ยปะ
8: เป็นการจับแบบละมุนละม่อมนะฮะมีกอดตำรวจด้วยนะแต่ว่าเป็นวินาทีที่ตำรวจนะฮะต้องไปพาตัวชายสูงวัยคนนี้นะเพราะว่าไปก่อเหตุลักลอบขุดเจาะแนวบิ๊กแบ็กหน้าตึกแม่สายคอมเพล็กซ์หลายครั้งจนน้ำท่วมชุมชนแม่สายนะครับชาวบ้านเนี่ยเอือมระอาหมดแล้วเพราะเนี่ยมันกลายเป็นรูแบบเนี้ยแล้วก็มีภาพจังหวะที่ลุงเนี่ยนะฮะเคยไปก่อเหตุด้วยล่าสุดตำรวจก็เลยนำหมายสารไปควบคุมตัวลุงนะครับที่ไหนล่ะก็ที่หน้าตึกแม่สายคอมเพล็กซ์เลยฮะจุดที่ไปรื้อบิ๊กแบ็คนั่นแหละนี่เห็นไหมซ้ายมือตอนรื้อขวามือตอนโดนจับแถมยังพบว่ายังมีคดีเก่าติดตัวด้วยนะครับเพราะหลานชายลุงเนี่ยเคยแจ้งความว่าถูกลุงกลั่นแกล้งด้วยการเอายาบ้า400เม็ดไปผูกไว้ใต้ท้องรถแล้วหลานเนี่ยถูกตำรวจตรวจค้นดำเนินคดีถูกกักขังนานกว่า60วันทั้งที่หลานก็ยืนยันมาตลอดว่าตัวเองไม่เกี่ยวนะครับสุดท้ายเนี่ยต่อสู้จนได้รับอิสรภาพตำรวจแจ้งข้อหาลุงนะแกล้งผู้อื่นต้องรับโทษหรือรับโทษหนักขึ้นและครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่งคุมตัวส่งสารจังหวัดเชียงรายดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนคดีรื้อบิ๊กแบ็คอ้าวแน่นอนนะฮะก็ต้องถูกดำเนินคดีอีกหนึ่งคดีเช่นกันส่วนที่น้ำตกหมอกฟ้าครับ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ผู้ชมฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงนะครับน้ำตกกลายเป็นน้ำป่านะล่าสุดวันนี้ครับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยต้องปิดชั่วคราว3น้ำตกมีน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกแล้วก็น้ำตกหมอกฟ้าหลังปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนสีเป็นสีแดงขุ่นนะครับประกาศปิดการท่องเที่ยว3แห่งชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับส่วนที่ชลบุรีพัทยาครับฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่บ่ายวันนี้เช่นกันนะครับดูฮะทำให้หลายพื้นที่นะครับน้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณซอยนาน้อยพบมวลน้ำไหลเข้าท่วมผิวถนนแบบนี้แล้วมาเร็วมาแรงทำให้การจราจรได้รับผลกระทบนะครับภาคใต้ครับหลายจังหวัดก็เจอฝนหนักไม่แพ้กันสุราษฎร์สงขลากระบี่ครับเจอฝนตกหนักนาน2ชั่วโมงทำให้น้ำเริ่มท่วมขังแล้วชาวบ้านบอกว่าฝนตกแบบดูเหมือนจะไม่หยุดเลยแต่โชคดีที่วันนี้วันหยุดนะครับทำให้หลายคนก็เลยไม่ต้องไปทำงานภาพรวมครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนครับฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้เป็นอย่างน้อยนะครับภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพก็เสี่ยงฝนตกหนักสูงถึง 70% ของพื้นที่ครับคุณผู้ชมตามกันต่อครับกรณีอดีตพระโชติและสีกาเอนะครับล่าสุดเนี่ยตำรวจบอกว่าน่าจะมีผู้ร่วมขบวนการอีก 1-2 คนส่วนมูลค่าของกลางตอนนี้สูงกว่า700ล้านบาทแล้วและพบว่าการจัดตั้งมูลนิธิของอดีตเจ้าอาวาสนั้นอาจจะไม่ถูกต้องครับคดีนี้ไม่น่าจะจบแค่2คนนี้แล้วล่ะครับหลังจากที่ทั้งอดีตพระโชติและสีกาเอถูกส่งตัวเข้าเรือนจำไปแล้วตำรวจยึดทรัพย์อดีตเจ้าอาวาสในกุฏิมาได้เกือบ500ล้านส่วนสีกาอีก200กว่าล้านรวม2คนเนี่ย720ล้านตำรวจเนี่ยต้องตรวจสอบต่อนะครับส่วนแรกคือพฤติการของอดีตเจ้าอาวาสที่เอาเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ออกใบอนุโมทนาในนามของวัดส่วนที่2คือเส้นเงินที่อาจจะมีคนทำผิดร่วมด้วยนะครับมีหลักฐานเป็นใบอนุโมทนาการบริจาคใบอนุโมทนาจากการออกใบเช่าพระและเงินที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงวัดนะครับเงินส่วนนี้ประมาณ92ล้านบาทตำรวจบอกว่าคดีนี้ครับอาจจะมีผู้ต้องหาเพิ่มอีกประมาณ 1-2 คนแต่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานว่าจะเป็นพระหรือเป็นคฤหัสถ์กันแน่นอกจากนี้วันนี้ประเด็นใหม่คือตำรวจเนี่ยไปแกะเส้นทางการเงินจากมูลนิธิของอดีตพระโชติที่ตั้งขึ้นมาช่วงปี68ก็พบพิรุธว่ามูลนิธิยังตั้งไม่ถูกต้องไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้เมื่อเงินเข้ามูลนิธิก็ถูกโอนออกมาบัญชีตัวเองเจตนาที่แท้จริงของการจัดตั้งมูลนิธิยังไม่สามารถระบุได้นะครับแต่จากพฤติการที่พบทำให้สงสัยว่าอาจมีการเอาเงินเข้ามาฟอกเงินในมูลนิธิแล้วการกระทำบางอย่างคล้ายกับข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้ของอดีตเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุที่เคยถูกจับไปแล้วเรื่องนี้ครับผู้บังคับการปราบปรามบอกว่าขณะนี้กำลังขอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.จะมาไล่ดูเลยนะครับทั้งเส้นเงินเข้าออกต้นทางปลายทางรวมถึง

0: รายได้จากการเช่าพระและวัตถุมงคลด้วยเพราะบางส่วนเป็นเงินสดบางรายการก็ไม่ได้ระบุรายละเอียดดังนั้นตำรวจจึงต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ชัดเจนครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลุ้นกันต่อเลยนะครับกับซีรีส์จูเลียตแอนด์จูเลียตเรื่องราวความรักสุดหน่วงหัวใจซึ่งเป็นรักต้องห้ามที่ส่งต่อปมความแค้นจากรุ่นพ่อ2ตระกูลทั้งคงปุริมและมนชัยตระกูลครับ EP แรกออนแอร์ไปโอ้โหเสียงตอบรับดีมากนะครับความเข้มข้นฟุ้งกระจายมีครบแทบทุกโหมดด้วยเคมีที่ลงตัวของหมิงหมิงเนปจูนจนได้รับคำชมมากมายจากทั้งนักแสดงรุ่นใหญ่ในวงการและแฟนๆที่ได้ชม EP 1ไปนะครับเตรียมมาสัมผัสความสนุกกันต่อใน EP 2หลังจบรายการข่าวค่ำช่องวันก็คือตอนนี้เลยครับดูทีวีทางช่องวัน31ครับและรับชมเวอร์ชันอันคัทย้อนหลังทางแอปพลิเคชันวันดีห้ามพลาดนะครับเพราะฉะนั้นรีบไปดูซีรีส์กันดีกว่านะครับผมไปแล้วคุณผู้ชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
2: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
3: มาใหม่ก็อาศึกษาบ้างดิว่าที่นี่เขาอยู่กันแบบไหน
4: ถ้าเป็นมาเฟียถึงจะมีที่นั่งเรียนได้อะ
5: มีเจ้าใหม่มายื่นแข่งกับเราแล้วมันได้ไป
6: เจ้าไหน
5: มนชัยตระกูล
4: เข้ามาคุยด้วยตอนนี้เจ้าอะไรอ่ะ
3: ก็เห็นนั่งทำคนเดียวก็เลยมาคุยเป็นเพื่อน
4: ใครอยากเป็นเพื่อนกับเธอ
3: ถามได้นะดิเราเป็นเพื่อนกันได้ยัง
7: จริงเราใส่เสื้อตัวเดิมกลับบ้านก็ได้นะ
4: หรืออ้วกเราขนาดนี้จะใส่ได้ไง

0: ใครที่มันคบค้ากับพวกมนชัยตระกูลห้ามมาเหยียบบ้านคงบุรีเด็ดขาด
1: จะรีบหนีพ่อไปไหนวันนี้หนูยังไม่ให้พ่อกอดเลยนะ

0: 叫你啊，婆，你最近当炒呢？
1: 叫。哦，去到那里。
2: นั่งเลย
0: มีอะไร
2: แกจำลูกสาวร้านข้าวมันไก่ท้ายตลาดได้ปะวันก่อนเว้ยพี่ไปเดทกับเขามาพี่นะเปิดพูลวิลล่าเลี้ยงทั้งเขาเลี้ยงทั้งเพื่อนเขาสรุปคือตอนนี้มันไม่ตอบไลน์พี่พี่โทรไปมันก็ไม่รับบอกเบอร์พี่ไปยังก็ไม่รู้คือรู้สึกเหมือนโดนเทเลยว่ะทำไมมันหลอกแดกฟรีเฉยๆวะ
0: ก็ไม่แปลกวะดูพี่ทำตัวดิชอบไปเสลอเขา
2: ฮะพี่เนี่ยนะเสล
0: อแค่นี้หรอที่จะพูดอ่ะ
2: เฮ้ยเดี๋ยว
1: นั่งก่อน
2: พี่อะเล่าความลับให้แกฟังละต่อไปอะตาก็เล่าของแกบ้างแหละกฎของเราอะความลับแลกความลับไม่ใช่หรอ
0: ไม่มีอะไรหรอก
2: มันจะไม่มีได้ไงพี่เห็นแกยืนคุยหน้าเครียดกับพ่ออยู่

0: หรือมีใครแกล้งอะไรแกที่โรงเรียนป่ะเนี่ย
1: ไม่มี
0: แน่ใจนะหรือว่าแกแอบไปทำอะไรรับหลังพ่อมาอีก
1: จริงๆก็แอบใช้ชื่อพี่ไปเที่ยวร้านเหล้ามา
0: ว่าแล้วไง
1: แล้วก็เกือบโดนตำรวจรวบ
0: เรื่องแค่นี้แกจะเครียดทำไมเนี่ยคราวหลังมีอะไรก็บอกพี่ดีความลับของเราอ่ะพี่ไม่พอรู้หรอก

0: พี่เกียวถามอะไรหน่อยดิวันก่อนที่บอกว่าหลีบ้านเรากลับมานี่หมายความว่าไงวะ
1: ก็แค่ทักทายเรื่องธุรกิจอะไม่มีอะไรหรอก
0: หรอ
1: โปรโมชัยตระกูลน่ะมันเป็นพวกพ่อค้าชอบกดหัวชาวบ้านแต่พอมันสู้บ้านเราไม่ได้นะมันก็เพ่นหนีตายจากจังหวัดได้หมดแล้ว
0: แค่นั้นเหรอเพ่นหนีตายอะไรนี่พี่อี้เติมหัวไปเนี่ย
1: แกเป็นเด็กอย่ายุ่งเลยวะถ้าพวกพี่ยังอยู่นะแกไม่ต้องสนใจเรื่องพวกนี้หรอกทีมะ
0: แล้วทำไมจะรู้ไม่ได้วะเกี่ยวว่าคนหนึ่งในคงบุรินทร์บอกว่า

0: โหคือแฟนมึงพาถึงโรงเรียนเลยเหรอ
1: แผนเก่า
0: ใครจะสนว่าเก่าไม่เก่าสแลนมาถึงนี่รีบจัดการเถอะเดี๋ยวกูไปรอที่โรงอาหารนะ
1: ต้องมาให้ทำไมอ่ะ
2: คือเราแค่อยากจะขอมาคืนอ่ะ
1: ไม่ต้องมาคืนหรอกทิ้งไปเลยก็ได้คงเปิดไม่ติดแล้วอ่ะ
2: ก็บูเล่นบล็อกเราหมดเลยอ่ะเราแค่อยากจะแน่ใจว่าโรงเรียนใหม่บูโอเคหรือเปล่าอ่ะมันดีเหมือนตอนอยู่กับเราไหมฮะ
1: จะดีจริงหรือไม่ดีก็ไม่เกี่ยวกับเธอกลับไปเถอะขอบคุณนะที่เอามาคืน
2: ก็ต้องมาคืนดิก็มันเป็นของขวัญที่พ่อบูให้ไม่ใช่หรอ

0: ซักมาคืนใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มให้เรียบร้อยใส่ครีมตามสัญญา
1: ขอบคุณนะมึงทำการบ้านยังเอาของกูไปลอกไ
0: ปไปกินข้าวเช้าป่ะ
1: รีบทำด้วยนะเดี๋ยวแป๋วก็แดกหัวหรอก
0: นี่คนเขาพูดด้วยไม่ได้ยินเหรอ

0: เมื่อวานกูเห็นมึงไปขุกอยู่ในห้องสมุดตั้งนานนึกว่ามึงกับมันจะดีกันแล้วซะอีกไงมึงทะเลาะเพื่อนใหม
1: ่กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าเพื่อนได้ไหม

0: รู้ข่าวยังไอ้บริษัทที่จะทำท่าเรือใหม่อ่ะเขาจะไล่คนงานเก่าออกหมดเลยนะ
1: สามีครูอิงก็โดนเหมือนกันรู้ยัง
2: แต่ถ้าเสียช็อตแล้วเราจะไปหาเงินกู้จากไหนได้ล่ะ
1: เกลียดพวกมนชัยว่ะทำคนอื่นลำบาก
3: ให้เริ่มเลยไหมคะ
2: เอ้าเริ่มเลยสิรออะไรล่ะ
3: สวัสดีค่ะเพื่อนๆห้อง 6/3 ดิฉันพักจีรามนชัยตระกูลวันนี้
2: มนชัยตระกูลเหร

0: อะไรของพวกแม่งวะมึงยังไม่รู้เหรอ
1: นี่ไงมวลแชร์ประมูลท่าเรือได
0: ้เป็นไปได้ไงวะพ่อเห็นเคยบอกเลยนี่ใช่ครอบครัวของที่ยังอยู่ที่นี่เหรอ
1: จะใช่ได้ไงครอบครัวฝั่งตุลไม่มีใครเขาใช้นามสกุลกันแล้วก็ตั้งแต่พ่อประสูติอะจะได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุลแม่นานแล้วค่ะมวลแชร์ตระกูลมีแค่บ้านมีคนเดียวเนาะแล้วเพื่อนในห้องมันเป็นไงบ้างอะตอนเจ้าก็อยู่ห้องเดียวกันไม่ใช่หรอ
0: ก็ทำเมินใส่กูเลยไงกูใส่เพราะเรื่องเนี้ย
1: แปลกๆนึงขนาดไอ้โต้ไม่เคยจะมาเห็นเดียวมึงยังไม่เห็นใจอะไรขนาดนั้นเลยไม่เกิดแค่เพื่อนใหม่อะไรขนาดนั้นเลยจริงๆกูคิดว่ามึงกับตอนเจ้าจะไม่ถูกกันจริง
0: ไม่รู้อะคงไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่มั้งแล้วแต่มันแล้วกัน

สัมปทานท่าเรือที่นี่คือยังไง

0: มึงว่าสงครามระหว่างมวลชัยตระกูลกับคงบุริมใครจะชนะวะ
1: กูว่าเดี๋ยวก็ได้รู้แล้วว่าใครจะชนะเอาคะแนนโรงเรียนก็พอตระมวลชัยตระกูลหรือคงบุริม

0: เชื่อพาลาไปไหนวะ
1: หนักพวกนี้แม่งเล่นแรงว่ะ
0: กูไม่ทนละมึงรู้ไหมว่าใครทำกูจะได้เอาคืนถูกคน
1: มึงนี่ยังจะทำเก่งเนาะมึงตัวคนเดียวนะจะไปสู้พวกมันได้ไง
0: แล้วมึงไม่ช่วยกูหรือไง
1: ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวกูเรียนไม่จบไม่อยากเรียนม.6ปีที่3มึงก็เหมือนกันถ้าอยากได้โควต้ามหาลัยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะมึงใส่เสื้อนักเรียนไปก่อนก็ได้นะกูไม่ว่าหรอก

โถงสามเข้าแถวฝั่งนี้โถงแปดแยกมาอีกแถวเร็วเร็วเร็วพัชราโถงสามเธอ

0: ป็นบ้าอะไรเนี่ยช่วยทำตัวให้เป็นปกติเหมือนเพื่อนคุณหน่อยได้ไหมสร้างแต่ปัญหาง
1: ั้นครูก็ช่วยไปบอกคนอื่นให้ทำตัวปกติหน่อยได้ไหมล่ะคะใครมีปัญหาอะไรก็ให้ออกมาคุยกันต่อหน้า
0: อย่าทำแบบนี้เลยนะนี่เธอจะมีปัญหาทางครอบครัวเลยใช่ป่ะ
1: ครูก็เป็นกับเขาด้วยเหรอคะ
0: นี่ถ้าเธอยังไม่หยุดนะครูจะตัดคะแนนเธอ

0: ครจะมีปัญหาอะไรกับบูปะ
1: พงษ์ปุริมเกียรติมนชัยตระกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
2: Farmhouse Royal Bread สไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของ Farmhouseยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread
3: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic Clean
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี่
4: เบนโต
6: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
3: เอาโปรดกันตะพลซึ้งใจในความรักที่แฟนๆมอบให้กับซิงเกิลใหม่สุดข้างรักอย่างฉันไม่รู้จักชื่อดอกไม้แต่จะหาว่าให้เธอจนยอดวิวพุ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะ
7: คือผมรู้สึกอภิเชษอยู่แล้วกับทุกคนคือเขาจะมีแบบว่าการแบบเปิดบ้านแบบไปนั่งฟังอะไรเงี้ยดูอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกเขาทุ่มเทนะเพราะว่าเขารู้สึกว่ารอเฝ้ารอผลงานของเราแล้วอันนี้มันมีความหมายกับศิลปินมากๆเลยนะ
8: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
9: ้ภาคที่2เป็นรักแรกของอัวต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกภาคที่2เป็นใคร
10: ถ้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
11: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติมาเกย์สอง
12: หลังอะไรแน
13: ่ๆมาไหลก็
14: สิทธิ์ความหอมตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
15: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100%

0: เจ้าที่เธอซื้อมาไม่อร่อยเจ้านี้อร่อยกว่า
1: เรียกว่าเธอจะไม่คุยกับรอนซะแล้วขอบคุณนะเรื่องที่โรงยิม
0: ถ้าให้พูดจริงๆก็ทำตัวไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะ
1: พงปุริมเกียรติมนชัยตระกูลขนาดนั้นเลยเหรอ
0: จริงเราสองคนไม่ควรเป็นเพื่อนกันด้วยซ้ำนี่ว่าอะไรอ่ะขอดูด้วยดิสวยจังผมว่างนะ

0: คนที่นี่ดูรักคงปุริมเนาะแล้วที่ผ่านมามาอยู่ที่นี่ได้ไงวะ
1: ก็บ้านฝั่งแม่กูเขาอยู่กันเงียบๆใครจะเหมือนมึงอะเพิ่งมาถึงก็หาเรื่องคนอื่นเขาไปทั่วเลยเนี่ย
0: เอ้าสรุปมึงอยู่ฝั่งใคร
1: กูอยู่ฝั่งคนชนะดิ
0: ถ้าแม่ไม่ขอให้กูมากูไม่มาหรอกกูไม่เข้าใจว่าพ่อจะมาหาเรื่องในที่ที่เขามีเจ้าถิ่นอยู่แล้วทำไม
1: เอานะคิดซะว่ามาดูกิจการที่บ้านลูกคนหนุ่มเขาทำกันมึง
0: ไรวะมึงพี่คะเดี๋ยวจอดข้างหน้าเลยค่ะ
2: โอ้ทุกคนใจเย็นก่อนนะครับ

0: เอาไปว่าผมจะจ่ายเงินเดือนเดือนสุดท้ายให้ทุกคนรวมถึงชดเชยให้อีก3เดือน
1: ได้เงินมันก็ดีแต่พวกเราอยากได้งานมากกว่า
2: ใช่ๆพวกเราอยากมีงานทำ
0: ใจเย็นๆนะครับการที่คนงานทุกคนต้องถูกเลิกจ้างเนี่ยเพราะว่าสัญญาที่ทางภาครัฐทำกับพวกคงปูริมอ่ะมันสิ้นสุดลงแต่ทางมนชัยคอนสตรัคชั่นกำลังจะเปิดรับคนงานล็อตใหม่และทุกคนที่มีความสามารถจะได้รับการพิจารณาแต่มีข้อแม้อยู่ข้อเดียวที่เราจะไม่รับก็คือคนคนนั้นเป็นคนของพวกคงปูริมที่โรงเรียนเป็นไงบ้างนะครับปรับตัวได้หรือยังแล้วหอพักเป็นไง
3: พ่อไม่ต้องทำมาเป็นถามเรื่องนู้นเรื่องนี้หรอกแต่ก่อนไม่เห็นเคยจะถามหนูอยากรู้ว่าทำไมพ่อไม่ยอมบอกว่าจะย้ายมาทำท่าเรือที่นี
0: ่ก็มันเรื่องของผู้ใหญ
3: ่พ่อบ้านเราทำธุรกิจที่นู่นก็ดีอยู่แล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ใช่หรอแล้วทำไมพ่อจะต้องย้ายมามีเรื่องกับมาเฟียจังหวัดด้วยอะ
0: ลูกคงไม่ได้ไปยุ่งกับลูกบ้านของบูริมใช่ไหม
4: ไอ้บูยังไม่มีเพื่อนเลยค่ะอามีแต่หนูนี่แหละที่ตัวติดมันตลอด
5: ก็ไม่ได้สนิทกันแค่อยู่ห้องเดียวกันเฉย
6: เราให้น้องเราย้ายห้องดิไหมพ่อ
7: มึงจะบ้าเหรอทำไมต้องเป็นน้องเราที่ย้ายวะ
6: จริงของมึงถ้างั้นเราให้ผอ.เด้งเด็กนั้นออกหมดเลยดีกว่า
7: โอ้ยมึงโง่ปะเนี่ยทำไมไม่ให้น้องเราไปติดสนิทกับลูกบ้านนั้นแล้วมาอยู่ใกล้ๆตัวเวลาทำอะไรมันจะได้ง่ายๆไง
6: ก็กูไม่อยากให้น้องเราไปติดสนิทกับพวกมนชัยนี่หว่าแต่ถ้ามันจะเป็นวิธี
8: พวกมึงคิดจะทำอะไรเนี่ยหาถามความสมัครใจของน้องมันบ้างว่าไงลูกหนูคิดยังไงกับเด็กบ้านมนชัยตระกูล

0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สีโพดามพุทธนี้
3: พบกับไพ่ใบพิเศษเซียนระเมื่อหนุ่มไทยบ้านต้องมารับบทหุ่นชายสุดหล่อ
4: สาวกระโปรงเหี้ยนเมื่อนี่ไปเรียนแล้วก็ไปฮอดโรงเรียนมโนหรือแม่นไปรอผู้บ่าว
5: อันนี้เป็นเสือหลุยครับผม
6: ทำไมอ่ะไม่มีอะไร
7: ผู้ชายดูไม่ค่อยสะดวกนะคะ
5: พอดีว่าผมติดครับ
7: ติด
5: กางเกงเหรอฮะ
4: ใช่
2: งานนี้จะรักษาบ้านคุณดีได้นานแค่ไหนหรือจะม่วนจนบ้านแตกหนีสี่ทุ่มทางช่องวัน31
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
9: Give me more.

0: อาทิตย์นี้ติดตามชม
1: เป๊กของน้าเราเป็นยังไง
2: เกาหลีผิวสีขาวมีซิกแพคเยอะๆค่ะ
0: จริงรู้ไหมจะตรวจสอบอาทิตย์26อาทิตย์นี้ครับดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
3: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียร์เพียง99บาทต่อเดือนกดดับจาน59สี่เหลี่ยมโทรออก
4: วิมานากาสกายแคสเซิลไทยแลนด์4ตอนสุดท้าย
5: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยไม่ต้องรีบนะ
6: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะจีนตกมาได้ยัง
2: ไง
6: คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
7: มันอาจจะเป็น AJ
6: ตอนที่เอเจออกไปเจอจินน่ะจินตกลงไปแล้วนะคะ
7: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
8: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
9: กูจะเป็นลูกคุณล่ะค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแตก
10: ลูกมึงแม่งโรคจิต
8: ว่าลูกกูโรคจิตเออ
11: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
12: วิมานอากาศ
13: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
0: วันจันทร์อังคาร
13: เวลา
0: 2:00 น.
13: พิเศษลูกค้า AS
0: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
14: เดี๋ยวไปเล
15: ยไซเ
16: รนเสียพี
17: ่เบนโต
18: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
0: สนับสนุนโดยใหม่ Samsung Galaxy C48 A New Shape Unfold ไซส์ใหม่ก่อนใคร

0: เป็นไรฮะไม่เห็นมึงทำหน้าบี้ไปมาหลายวันแล้ว
1: เออไรสรุปจะไปไหมเนี่ยโมเวลาเด็กหัวไปก็รีบบอกกูจะได้ไปจองที
0: ่เอาดิกูไปแต่ไม่เอาที่ข้างหน้ามากแล้วมึงกูปวดคออ่ะ
1: พูดมึงอย่าเพิ่งพูดถึงงานมูฟี่ไนท์ได้ป่ะกูเครียดอ่ะ
0: คนอย่างมึงมีอะไรต้องเครียดวะเงินก็มีหน้าตาก็ดีที่บ้านซัพพอร์ตอีก
1: ก็ที่กูเครียดเพราะมันมีเรื่องที่ถ้ากูทำไปที่บ้านต้องไม่ชอบแน่ๆเลยไงกูไม่รู้จะทำไงดีเนี่ย
0: งั้นมึงก็ไม่ต้องทำไงยังไงมึงก็เลิกที่บ้านอยู่แล้วป่ะเสี่ยโปกับพี่อี้ให้มึงทำอะไรมึงก็ทำไปดิง่ายออก
1: โอ้เครียดเพราะมันไม่อยากทำตามที่บ้านบอกไงถ้ามันยอมทำไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องเครียดอย่างเงี้ยไปตลอดอ่ะ
0: งั้นมึงก็ทำไปไม่ต้องให้เขารู้แค่นั้นเอง
1: แล้วมึงจะไปยุมันทำไมมันโดนที่บ้านด่ามามึงจะช่วยมันไหม
0: เอาแล้วมึงมีความคิดที่ดีกว่านี้ไง
1: โอ้โห
0: ไม่ล่ะ

好啊，犀利，犀利。嗯，犀利的犀利。

0: คือเราว่าเราชอบรู้อ่ะ
1: ฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรดสไลซ์หนาเนื้อนุ่มหอมที่สุดของฟาร์มเฮาส์ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรด everyday bread
2: like the soy 300 milliliters be your original like the soy original number one brand Thailand 300 milliliters
3: like the soy อร่อยคุ้มค่า
2: it's real
4: นายกรัฐมนตรีสั่งขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังมีผู้ไม่ได้ลงทะเบียนทำให้มีวงเงินเหลือราว 4-5 หมื่นล้านบาทโดยให้นำวงเงินที่เหลือมาใช้ต่อเพื่อช่วยลดภาระประชาชนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะนี้รอพิจารณาระยะเวลาขยายโครงการที่ชัดเจน

0: ็บแต่ข้อมูลสนามอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ต้องเก็บหัวใจปกขอบคนสวยมาด้วยล่ะ
1: น้องนาทำอย่างนี้ไม่ได้นะพี่ทำให้สนามนี้ต้องปิดตัวไม่เหลือแม้แต่ชื่อเลย
2: หัวใจของสนามกอล์ฟคือ L O B E
3: ขอบคุณปวีนะคะที่บอกรักนา
4: ทำไมโปรวีถึงออกมาจากห้องคุณนาน่าแต่เช้าแบบนี
5: ้ก็น่าอยากรู้ว่าวันหยุดโปรที่เขาอยู่กับกอล์ฟทั้งวันเขาทำอะไรกันบ้าง
6: น่าขอตามโปรวีหนึ่งวันได้ไหมคะ
7: กูไม่ได้รู้เรื่องพ่อต่ออะกูแค่อยากให้มึงช่วยจีบมิวอะแล้วกะจะแต่งเรื่องต่อๆเอาอะ
8: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้นี่เราต้องจริงจังขนาดนี้เลยเหรอแค่งานดูหนังเนี่ยนะ
9: จริงจังดิมึงก็เด็กหอเรากว่าจะได้ออกไปข้างนอกแม่งก็ต้องรอตั้งสองอาทิตย์อย่ามัวแต่นั่งเฉยมาช่วยกูเลือกชุดก่อน
3: โอ้ย
9: อันนี้น่ารักปะกับตัวนี้ไหนเซลกันน่าจะตัวนี้เนาะกูก็ว่างั้นแหละ
4: จีเข้าก่อน
10: พักจิราคืนนี้เธอเข้าร่วมงานมูฟี่ไนท์ไม่ได้นะเธอต้องถูกกักบริเวณครูพละเขามาร้องเรียนกับครูว่าเธอยังติดทันบนเรื่องค่าพละอยู่
9: โอ้อะไรอะครูไหนครูบอกจะไม่เอาเรื่องไอ้บูมยังไงหรือถ้าจะกักบริเวณก็ไปกักบริเวณมันอื่นก็ยังดี
11: พักจิราเธอห้ามไปงานบุกวิ่งในคืนนี้นะโทษฐานแต่งกายไม่เหมาะสมในคาบพละเธอต้องโดนกักบริเวณและเขียนเรียงความสำนึกผิดมาส่งครูพรุ่งนี้เช้าห้ามขัดคำสั่งเด็ดขาด

0: ไฟก็สวยสุดๆอะเที่ยวคนมานานแล้วก็ไม่คิดว่าคงจะแน่นอนดิหนังคลาสสิกเลยใครๆก็ไม่อยากดูจริงๆช่วงวันนี้ข้าวตกไม่ได้จริงๆไม่รู้เลย
1: มากันนานยัง
2: นานแล้วมั้ง
1: แต่บูมาไม่ได้ว่ะคือปัญหาแม่งไม่จบก็เลยกักไปเว้นไอ้บูแม่งเลย
2: มีเช็คปะ
1: ไม่เคค่ะเรื่องจริงแต่กูสงสารไอ้บูมันว่ะตอนเนี้ยโดนขังอยู่คนเดียวอ่ะ
2: ช่างมันเถอะมึงเราไปกินขนมกันดีกว่าไอ้เหี้ยอะไรวะ
1: อร่อยสุดๆเดี๋ยว
3: ไปไหนอ่ะกูจะไปห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวมานะ
1: เดี๋ยวกูทำไป
3: เออ

0: มาไงเนี่ย
1: คือเราปีนขึ้นมา
0: อะ
1: คือเรามีเรื่องอยากจะคุยกับบลูอะ
0: ตอนนี้เนี่ยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกัน
1: ไม่ได้เราอยากคุยกับบลูตอนนี
0: ้อืมงั้นมีอะไรก็รีบพูดมาอยู่แบบนี้มันอันตรายอะ
1: โอเคคือเราคือเราว่าเรา
0: ฮะงั้นเดี๋ยวค่อยบอกพรุ่งนี้แล้วกันเนาะ
1: คือเราว่าเราชอบบลูอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกแบบนี้มันจะเรียกว่าชอบได้ไหมแต่ว่าทุกครั้งเวลาที่เราอยู่กับบลูอ่ะไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่เรารู้สึกว่าใจเราไม่เต้นเราไม่เคยอยากให้วันไหนๆที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะมันจบลงไปเลยเราก็เลยคิดว่าเราชอบบลูอ่ะแต่ว่าถ้าบลูจะไม่ได้รู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกก็ไม่เป็นไรนะเราแค่รู้สึกว่าเราอยากบอกสิ่งที่เรารู้สึกให้บลูได้รู้เฉยๆอ่ะ

0: เกียวว่าคนบ้านคงกุลิมเกียวจะไม่ไปยุ่งกับเด็กบ้านมนชัยตระกูลนั่นหรอก
1: หนูเป็นเพื่อนกับบ้านคงกุลิมแล้วพ่อจะทำไง
2: ลูก
1: พ่อบอกเองไม่ใช่หรอว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มันปัญหาอะไรระหว่างสองบ้านก็ไม่เกี่ยวกับเด็กอย่างหนู

0: ถ้าบ้านเราสองคนรู้เรื่องเรานะเกิดสงครามกลางเมืองแน่เลย
1: งั้นเราก็รู้กันแค่สองคนพอ
2: ลุงมีแฟนเหรอ
3: พวกมึงคิดว่าระดับมาเฟียของจังหวัดสองตระกูลที่ไม่ถูกกันมาคบกันเองเนี่ยมันจะไปกันรอดเหรอวะ
4: ตอนนี้พวกยี่ปัวมันยกเลิกดีลขนส่งบ้านเราหมดพ่อจะปล่อยให้มันหยามเราแบบนี้ไม่ได้นะ
5: งั้นมึงลองไปเจอลูกสาวมันไหม

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: หลังจากนี้กูไม่น่าจะเป็นหัวหน้าบ้านเบสแล้วนะกูอยากเอาเวลาไปดูแลบัว
2: โอเคยังไงมึงกับกูก็เพื่อนกันอยู่นี
3: ้กูให้บ้าเป็นซีเครตกูกูอยากรู้จังว่ากูเคยเป็นซีเครตของมันบ้างไหม
4: เจล
5: นะ
4: วันนี้ถ้ากูทำให้มิวชอบมึงได้มึงต้องรีบบอกเรื่องข้อต่อโอเคปะ
5: เออ
4: ชัวร์นะ
5: เออ
6: มิชชั่นน่าจะคอมพลีทนะกูโคตรร่างทองขนาดเนี้ยดูดิดูทรงผมดูเสื้อดิกูอยากให้เขาเห็นแล้วชอบเลยอ่ะทำไงดีหรือกางเกงกูยังไม่พร้อมวะ
4: ชอบแล้ว
6: มึงช่วยอ่ะ
4: เยอะนะมึงอ่ะไปร้อน
6: โอ้มึงจะไม่เข้าใจแหละคนไม่มีความรักไอ้เขาทักมาแล้ว
7: เรารออยู่ที่สยามสเกปนะ
6: ออกไงดีอ่ะ
4: ทำไม
6: เฮ้ยขอดูด้วย
4: แอคหน่อย
6: ขอดูดิ
4: มือไงอยู่นิ่งๆไปเลย
6: ความน่ารักจะไปถึงไหมสักทีกูกลัว

0: มึงเย็นมากหน้ามึงแดงหน้ามึงพวกตะโกนว่าชอบเขาอ่ะ
1: ฮะหน้าแดงหน้าโคตรแดงเลยโอ้ยกูหยุดไม่ได้อ่ะทำไงทีหน้ากูแดงมากเลยอ่ะ
0: มาใกล้ๆ
1: อะไร
0: หันขวาดิ
1: อืม
0: ซ้ายอืมพวกเราไปรีจูรันมาเชียร์ป่ะแดงเหมือนกันจะได้เนียน
1: อืม
2: กว่ามึงขอ

0: ไปลุย
1: เจอกู
2: ทำไม่ได้กูทำไม่ได้
0: เจล
2: เขาน่ารักเกิน
0: หยุดเดี๋ยวมึงแค่หันไปมองแล้วทักมันแค่นั้นเองไป
3: โย
0: โยโยเมียว
4: โย
3: โยโยโย
0: เป็นไงบ้างมาถึงนานยังเนี่ย
4: สักพักละ
0: โทษทีพวกกูไปทำดีจุฬาเรียนมาร้อนแย่เลยงั้นไปเลยปะจะได้ไม่ร้อนนานมาแล้วนะ
4: ได
0: ้ปะ
4: ไป
3: ได้ดิ

0: ะไร
1: กูคิดดีไม่ได้เลยอ่ะเขาน่ารักชิบหายแขนเขาทุ่งมากเลยอ่ะ
0: มึงแค่แขนเจ๊ชู
1: ใจกูฉวยโอกาสกับแขนเขาตลอดเลยอือ
0: แจ๋งโง่เงี้ยกลับไปอยู่ที่เดิมเลยไป

0: กูจะจีบเขายังไงดีอ่ะเบฟช่วยกูหน่อย
1: จีบไงไม่รู้นะแต่ถ้ามึงนั่งอยู่อย่างเงี้ยจีบไม่ติดค่ะ
0: ก็มึงก็บอกวิธีหน่อยดีกูจีบไม่เป็น
2: น้ำกล้วยๆกับกล้วยมัมมี่ได้ละค่ะ
1: ครับมาละครับ
0: เฮ้ยนั่งนั่งก่อนเดี๋ยวมิวมาแล้วเจือนกลัวไม่อยากอยู่กับมิวสองคน
1: เอางี้มึงไปชวนมันเขียนโพสต์อีทแล้วหาเรื่องคุย
0: ไม่เอาอ่ะเชยมากกูจะล่าแม่
1: เงียบเบาๆเอางี้ถ้ามึงไม่ไปมันกินกล้วยมังมี่หมดแน
0: ่โอ้ยเบฟเบฟไม่เอาไม่เอา

0: ขียนอะไรอ่ะมองหน้ายังไม่กล้าเลยไม่เห็นเก่งเหมือนในชั้นเลยจ้างใครมาคุยหรือเปล่าเนี่ย
1: เฮ้ยนั่งลงทุนขนาดนั้นเลยเหรอ

0: เจลน่าจะทำเล็บเก่งเนาะทำให้หน่อยดิ
1: งั้นเราขอมือมิวหน่อยได้ไหมงั้นเราเริ่มทำแล้วนะ
0: เจลเฮ้ยเจล
2: เจล
0: เจลทำไมเล็บตัวเองทำไม
3: แหมก็มีคนได้บาดจับมือศูนย์บาทขนาดเนี้ยมือแต่ใจลอยคิดว่ากลับบ้านไปจะไม่ล้างมือดิ
1: พูดมากนะมึงอ่ะเมื่อกี้เรากลัวแกเจ็บอ่ะเราเลยลองขูดของเล็บตัวเองดูก่อนงั้นครั้งนี้เอาจริงแล้วล่ะ
0: เอาเลย

0: เดี๋ยวสิ่งนี้ต่อยน่าสวยนะ
1: ได้ดิงั้นเราเริ่มทานเลยนะ
0: จะหวังเจล
1: เฮ้ยเจลแกล้งเราปะเนี่ย
0: เฮ้ยกูว่ามันไม่น่าแกล้งนะเว้ยมันน่าจะตื่นเต้นมากกว่าว่ะดูมือมันดิสั่นขนาดเนี้ยปกติมันทำเก่งมากเลยนะเว้ยอันนี้มันก็ทำให้กูหมดเลยนะเว้ย
1: โ
0: อ้โหใช่ปะล่ะ
1: มีดาวด้วย
0: ดูแล้วกูยังงงเลยว่าคิดได้ไงวะ
1: ครีเอทีฟสุดๆว่ะ
0: ปกติมันสอนกูมาตลอดนะเว้ยหรือว่าวันนี้กูขอทำเถอะนะกูอยากลองใช้วิชาที่มึงสอนกูไง
1: เออก็ได้กูก็อยากเดบิวต์ลูกศิษย์พอดีอ่ะ
0: ไปครับจาน
1: ขอบคุณนะ

0: ทำไมเก่งจังเลยเนี่ย
1: ก็บอกแล้วอาจารย์เขาสอนมาดีมูลไลท์ต่อไปเลยหัวใจป่ะใช่ป่ะที่มึงเคยเปิดให้กูดูอ่ะโคตรสวยทำอย่างยากเลยมึงสอนกูตั้งนานกว่ากูจะทำได
2: ้ปั้นเป็นรูปหัวใจลงสีแดงนะ
1: พอกูทำให้เลือกของยากใช่นะกูต้องใช้ด้านไหนวะด้านนี้ปะ
2: เออถูกแล้ว
1: โทษทีรีเช็คอาจารย์

0: จลกูมีแผนเดี๋ยวมึงเอาเสื้อตัวเนี้ยเข้าไปลองตอนมันกลับมา
1: เออ
0: ได้เดี๋ยวกูอ่ะปล่อยให้มันอยู่กับกูสองคนกูจะแกล้งทำเป็นหลุดพูดอยู่นะว่าเนี่ยมึงอ่ะชอบมันมาตั้งนานแล้วไอ้มันจิ้นสุดๆฮอปไม่ไหวมึงเชื่อกูดิเดี๋ยววันเนี้ยมันก็บอกชอบมึงเองเฮ้ยจ่อยไร
2: เบฟคือมึงไม่ต้องช่วยกูต่อแล้วอะ
0: เอ้าไม่วะ
2: คือที่ผ่านมากูโกหกมึงอะกูไม่ได้รู้เรื่องพ่อต่ออะกูรู้เรื่องพ่อมึงถึงแค่นั้นนะกูแค่อยากให้มึงช่วยจีบมิวอะแล้วกะจะแต่งเรื่องต่อๆเอาอะแต่กูทำไม่ลงอ่ะกูขอโทษ

0: เป็นอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยเศร้าอย่างเลย
1: มิวกูมิวจะบอกคือไอ้เจอมันชอบมึงมาตั้งนานแล้วลองชวนมาหน่อยดิกูเชียร์คู่มึงสองคนนะเว้ย

0: เฮ้ยเจล
1: อื
0: ค
1: ม
0: ือเราขอโทษนะจริงๆเราไม่ได้ชอบแกเราชอบบีบี้เราชอบตั้งแต่มอต้นแล้วเราไม่ได้ชอบเมย์แมนแมนแบบเจลอะแต่เราชอบคิคูหวานหวานแบบบีบี้อะ
2: เอ้ยชิวชิวชิวเราก็ไม่ชอบแกขนาดนั้นอะแต่จริงๆเราก็ลองคุยหลายๆคนไปอะถ้ามีอะไรก็ทักมาได้นะ
0: งั้นเราไปก่อนนะ
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย

0: รำคาญเออกูมีอะไรนั่งหนาวะ
1: คุณช่วยโทรหา
2: โทรเรียบร้อยครับ
3: หาแมวอยู่เหรอคะ
4: ผลงานก็ไม่มี
5: ทางนู้นเหรอเฮ้ยดีขึ้นยาวแล้ว
6: ยายปากหัวผิดอ่ะหนุ่มเลยมาหน่อยได้ไหมนิดเดียว
7: ขอบใจนะจ๊ะ
8: พร้อมอยู่ข้างๆในทุกเวลาที่สำคัญขอบคุณที่มีกัน AIS
9: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
10: ใหม่ S Shoot Salty Lemonade เปรี้ยวซ่า Salty มีวิตามิน B Complex ซ่าทะลุกราฟใหม่ S Shoot
9: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
11: ไม่นอนมาล้านอ่ะ
12: เฮ้ยอร่อยเสร็จใจ
13: รสซุปหม่าล่าเผ็ดร้อน
14: รสซุปทงคัตสึหอมกลมกลม
15: สี่ก้อนอร่อยเหมือนล้าน
16: รสจีซุปก้อนอันวันซีรีส
17: ์ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
18: ช่องวัน31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุดทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช็อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20กันยายนนี้
19: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี่
19: เบนโต
20: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
21: เด็กว่านั่นคนมุงมากกว่าเติร์ดนายแล้ว
22: มีอะไรให้หนูเตะตัดไข่เด็กนี้ได้หนูทำเลยนะ
23: อันนี้ผมเหมือนเล่นเป็นเอ็กซ์ต้าเลยครับ
21: ไม่ทำก็ไม่ต้องทำ
24: มึงเล่นเป็นใครเนี่ยนี่ถ่ายรูปเป็นสกาย
25: เมื่อไหร่จะเริ่มทำตัวโง่ๆสักที
26: ถ้าไม่ชอบผมก็ไม่ต้องยุ่งกันดิ
27: จริงๆที่ทำเกียรติแอบชอบปะ
28: เล่นบ้าอย่างคุณเนี่ย
29: อย่าต่อต้านเลยปะกูไม่อยากพัง
30: อาจจะเป็นเพราะต้องทำกับมึงมั้งกูเลยไม่อินอ่ะ
31: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 น.พบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 น.พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 น.พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 น.พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 น.พบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 น.พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 น.พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 น.พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31

ใหม่ S-Juice Salty Lemonade ซ่าทะลุกราฟรสดีสุปก้อนรสซุปหม่าล่าอร่อยเสกไดซ์ฮาตาริวินบัดดี้เพื่อนสีสายคูลเยี่ยนฉ่ำทุกโมเมนต์

有麦我礼拜，有麦我礼拜啊，每天都给你撒那天，I stand you。

0: Lo vale.
1: Baby มีคนฝากของมาให้อ่ะ
2: อ๋อขอบคุณมึง
3: รู้สึกผิดมากมายถึงเพียงนี้สำนึกผิดทันทีดังที่เห็นบุคคลหนึ่งที่ขอโทษใครไม่เป็นเชิญเปิดหน้าต่อไป

0: มิวมีไปสยามกันปะ
1: สยามหมอเกียรติได้ปะ
0: ไปหน่อยอยากไปไหน
2: สยามก็ได้นะ
1: จนไปทำอะไรอ่ะทำเล็บแค่ทำเล็บทำ
0: มันไกลบ้านอ่ะมันไกลบ้านค่อยๆกิน
2: เดี๋ยวก็ติดคอ

Ơi ơi, mình nhảy giang đi không cô? Ơi, mình chào bên này.

0: ดูหน่อยดี
1: มึงอย่าลืมเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน

ตอนนี้กูทำให้มึงเสียใจแต่มึงเคยทำกูเสียเลือดตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบพื้นคอนกรีตมันคงแข็งแรงไม่โดนเหยียบย่ำใช่แค่17ปีมันจะไปมีความหมายอะไรการให้ที่ดีที่สุดคือให้อภัย

0: รำคาญ
1: เออกูผิดอะไรนักหนาวะไม่ดีก็ไม่ต้องดีกูก็รำคาญเหมือนกัน

0: เออบอกแล้วไง
1: ไม่มีใครแย่งกินหนังไก่ทอดแล้วเนี่ยพ
0: ่
1: อ
0: เออเอออยู่กับลูกเนี่ยว่าไงนะฮะเขาต่อสัญญาเหรอ
2: ดีดิโหอย่างนี้เรียกว่าตัวท็อปเมกา
3: เนอค่าเพอร์เฟกต
0: ์ไร้ที่ติเจิดจรัสพรีเมียมท็อปเทียเพชรเม็ดงามสูงส่งไม่ต้องเจรไนสูงสุดของห่วงโซ่อาหารมรดกโลกส่องสว่างด้วยตัวเองที่สุดของจักรวาลเป็นวาสนาใครสักคนล้ำค่าไม่มีหน่วยวัดหัวแถวสุดๆคิดถึงนะได้ดิเดี๋ยวบอกให้เออไม่มีปัญหาโอเคโอเคได้

0: ครับ
1: สวัสดีครับพ่ออ
0: ้าวเจลอะไร
1: เบบี้อยู่ไหมครับ
0: เบบี้เห็นอยู่ในห้องนอนทั้งหมดนะไม่หรออ่ะจะพาไป
1: ไม่เอาพ่อ
0: ไป
1: ไม่เอา
0: ไปเถอะไป
1: พ่อช่วยหน่อยได้ไหม
2: ไปขึ้นไปเลย
1: พ่อขึ้นไปด้วยหน่อยดีมันโกรธหนูอ่ะนะโ
0: อ้เดี๋ยวเบบี้มันก็หายมัน
1: ไม่หายหนูขอโทษมันไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยมันใจร้ายที่สุดเลยมันเป็นบ้ามันเป็นหมาบ้ามันเป็นโรคจิตหนูไม่ชอบมันเลยหนูเกลียดมันที่สุดเลย

0: งั้นเดี๋ยวพ่อไปบอกมันให้นะ
1: อุ๊ยอย่าไปบอกมันมันโกรธหนูแล้วมันน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่อยากให้หนูขาดใจตายมันอยากให้ชีวิตหนูมืดมนมันอยากให้หนูมีความสุขอ่ะ
0: แล้วจะให้พ่อทำไง
1: ไม่รู้อ่ะ
0: รู้
1: หนูไม่รู้จริง
0: ๆถ้าไม่รู้จริงๆวันนี้กลับไปก่อนแล้วมาใหม่นะไป
1: ไม่เอาไม่เอาพ่อช่วยหนูด้วยขอร้อง
0: แน่ใจนะจะให้พ่อช่วยอ่ะ
2: กูรู้นะว่าเป็นมึงไปไหนก็ไปกูไม่อยากเห็นหน้า
3: เฮ้ยวันนี้พี่พ่อมึงเลยเหรอ
4: เป็นไงจุกเฉิน
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเรนเสียพี
7: ่เบนโต
8: เผ็ดจนหน้าแดงมาก

0: เนสเล่เอ็กซ์ตรีมโคนเจนใหม่อร่อยล้ำเกินเบอร์โคนดับเบิ้ลช็อคบราวนี่ซอสกรุบส่งบราวนี่บราวนี่ส่งช็อคช็อคส่งโคนเซอร์ไพรส์ทุกคำอร่อยล้ำทุกโคนเนสเล่เอ็กซ์ตรีมต้องลอง
1: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำ
2: ๆพี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
1: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
3: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
2: พี่ยังจีบน้องมันชุดอยู่เลย
1: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
4: ์ไม่โดนมันล้านอ่ะ
5: เฮ้ยอร่อยเสียใจ
6: รสซุปหม่าล่าเผ็ดร้อนรสซุปผงกระสือหอมกลมกล่อม
7: สี่ก้อนอร่อยเหมือนล้าน
8: รสดีซุปก้อนอร่อยเสียใจ

0: ใหม่ S Shoot Salty Lemonade เปรี้ยวซ่า Salty มีวิตามิน B Complex ซ่าทะลุกราฟใหม่ S Shoot
1: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
2: แผนลับอัพเลเวลหนูนาเป็นนักล่าความเร็วแสงสายตาความเร็วจังหวะกระโดดลูกตบสายฟ้าเป็นลูกตบสายฟ้าฟาด
3: ตบดาวหาง
4: เรื่องดึงตัวนักกีฬาบ้านโคกปังมีเด็กตกลงย้ายโรงเรียนแล้วนะครับ
5: อีสานแชมเปี้ยนชิพปีนี้สนุกแน
6: ่สงสัยเนี่ยไปยกทีมแน่เลยครับคุณยาย
7: ไปคุยกับผู้ปกครองเด็กมาเขามีท่าทียังไงบ้าง
8: เด็กๆจะไม่ให้คำตอบวันนี้ถ้าใครจะอยู่กับทีมต่อผมให้ใส่ชุดซ้อมมา
9: ถ้าหากว่าใครไม่ใส่ชุดซ้อมมาก็จะย้ายโรงเรียนเหร
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: ที่เดียวนักตบวัดข้อบัง
12: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
13: เวลา1ทุ่มตรง
14: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
15: เพียง99 บาท
14: ต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
16: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์4ตอนสุดท้าย
17: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยหนูต้องรีบนะ
18: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะตีนตกมาได้ยังไง
19: ไม่รู้
18: คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
20: มันอาจจะเป็น AJ
18: ตอนที่ AJ ออกไปเจอจินน่ะจินตกลงไปแล้วนะคะ
20: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
17: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
18: กูจะเป็นลูกคุณล่ะค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแปะ
20: ลูกมึงแม่งโรคจิต
17: ว่าลูกกูโรคจิตเออ
21: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
11: ีที่เดียวว
12: ิมานอากาศ
13: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
14: วันจันทร์อังคาร
15: เวลา
14: 2ทุ่มครึ่ง
15: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออก
22: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชูชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได้โชกุบุตสึปักเป็นแฟนเอาไว้ใน
23: ปากยูเซรินเจลทูโฟมเจลโฟมช่วยลดสาเหตุของการเกิดสิวและช่วยลดความมันบนใบหน้า
24: ขอบคุณที่มีกัน AIS

0: sendiri.
1: เอาเลยพ่อ
2: เจลเขามาหาว่าอะไรกันอ่ะ
1: พ่ออะไรมันกลับไปเลยไม่อยากคุยด้วย
2: จังหวะนี้แหละเขามาง้อดูก็รู้ว่ามีใจ
1: โอ
2: ้เลิกเล่นตัวได้แล้วไปบอกรักมันเลยไป
1: โอ้ถูกินหมด
2: พ่อกับสิบนี่มันดังตรงไหนเนี่ยบอกรักมันเลยไปจะได้ชอบมันสักทีไง
1: พ่อกลับไปเลยตอนนี้ไม่อยากเป็นเลยกับมัน
3: น
1: ะ
3: ง้อหน่อยเหรอ
1: เพื่อนก็ไม่อยากเป็น
3: โอ้ย
1: กูรู้นะว่าเป็นมึงไปไหนก็ไปกูไม่อยากเห็นหน้า
0: เฮ้ยตอนนี้มีพ่อมึงเลยเหรอ
1: โอ้พ่อ
4: นะเนี่ยสองคนนะเดี๋ยวพ่อเกี่ยวไปทางเดียวกัน
1: พ่อ

Babe. Babe. มันอาจจะยังมีข้อมูลที่มึงอยากรู้อยู่ในนี้ก็ได้นะกูว่าความลับมันอยู่ในโทรศัพท์เสมอเว้ยกูทำยังไงมันก็ชาร์จไม่ติดอ่ะกูพยายามแล้วนะ

0: คุณรู้ใช่ไหมว่ากูแคร์มึงมากอะมึงจะขออะไรมึงต้องการอะไรกูทำให้มึงหมดเลยกูไม่เคยปฏิเสธมึงเลยนะเว้ยแล้วดูมึงทำกับกูดิ
1: กูขอโทษก็นี่ไงกูหาหลักฐานมาให้มึงแล้วเนี่ยเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยกูหามาให้มึงแล้วมึงเลิกบล็อกกูเถอะกูขอร้องเลยเบฟ

0: เออทำเล็บให้กูคืนเลย
1: เออก็ได้แต่มันไม่สวยนะ
0: มันก็เล็บตี
1: โอ
0: นก
1: ู้ ยโหอันนี้ยากกว่าอีกเล็บตีนมึงเล็กนิดเดียวอ่ะแถมกูไม่อยากจับเท้าด้วยมันสกปรกกูมีเรื่องจะบอกอ่ะนิวมันชอบมึงนะมันบอกกูแล้ว
0: ฮะ
1: แต่กูว่ามึงไม่ต้องไปชอบมันหรอกว่ามันไม่ได้น่าชอบขนาดนั้นอ่ะ
0: แหมทีมนะ
1: ก็กูไม่อยากให้มึงมีแฟนแล้วเวลาไปทำเล็บกัน3คนมันลำบากอ่ะ
2: มึงทำยังไงดีอ่ะม .1 ครูอ่ะไม่ให้กูกับมึงอยู่ห้องเดียวกันแล้วอ่ะ
3: มึงอ่ะไม่ตั้งใจเรียนอยู่ห้องบวยไปเลย
2: มึงนั่นแหละตั้งใจเกินแทนที่จะทำให้มันพอดีเดี๋ยวแยกห้องอ่ะมึงก็ไปสนิท กับคนอื่นชัว
3: โอ๊ยห้ามอยากกับกูกับมึงไม่เจอกันอีกแล้วมั้ง
2: งั้นเรามาทำเล็บด้วยกันทุกเดือนไหมอย่างน้อยๆก็ได้เจอกันเดือนละครั้งนี่ไม่ได้ถามความคิดเห็นนะนี่บังคับ
3: เออ
2: โอเคสัญญานะถ้ามึงผิดสัญญากูขอให้มึงเล็บหลุด
3: บ้าเจ็บตาย
2: นี่ไงมึงวางแผนจะเบี้ยวแล้วอ่ะ
3: โอ๊ยนี่ไงนี่ไงวันนี้สินี่โอ้ย
0: เห็นป่ะกูบอกแล้วพอกูจะมีแฟนเป็นมึงก็รู้สึกกูเลยไม่อยากหาแฟนให้มึงไง
1: เออกูจะไม่มีแฟนละกูจะมีมึงคนเดียวนี่แหละแล้วมึงก็ห้ามมีใครสนิทมากกว่ากูแล้วกันโอเคป่ะ
0: เออพรุ่งนี้กูย้ายที่นั่งก็ได้ไม่นั่งใกล้มันหรอก

0: ี๋ยวกูทำเล็บให้พอกูไม่อยู่แล้วไม่ทำเลยนะล่นหมดแล้วเนี่ยแต่มึงห้ามรีเควสไลน์นะตามใจกู
1: เออแล้วมึงเลย

0: นานขนาดนั้นว่าพ่อมึงทิ้งไปแล้วมั้ง
1: เจลกูเจอแล้ว
0: ไหน
2: เคล็ดลับความสดชื่นเหรอนี่เลยครั้งแรกของลักเจอบน้ำบัพปูหอมเฟรชเหมือนเติมน้ำให้ผิวกับสถานการณ์ไหนโบก็ยังร้อนหูเฟรชมากอ่ะหอมเฟรชเลยล่ะลักเจอบน้ำบัพปูซื้อเลยห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วยมาจิกคลีนแอคทีฟบูสเตอร์ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนัก

0: 我就当见你的更累，这里不帮咩？
1: เรายังมีฝันเหมือนกันไหมแดง
2: หนูสัญญาว่าหนูจะกลับมาหาแม
1: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆแบบนั้นด้วย
3: เสร็จงานเนี้ยแล้วก็จะสบายกันแล้วแม่แม่ให้อดทนรออีกนิดเดียว
1: นี่แดงกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ย
2: ผมเป็นนักเลง
4: ที่นี่แม่จะสร้างมึงแต่มันก็จะเล่นมึงเหมือนกัน
1: ยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งอันตรายกับตัวลูก
3: ไอ้ปู
2: ่มึงหลอกกู
1: แดงลูกอยากเป็นเหมือนเพื่อนลูกอย่างนั้นเหรอ
2: มึงไม่สนอีกแล้วถ้ามันจะต้องแลกเพื่อแม
1: ่แม่ต้องดูแลตัวเองนะลูกแม่กลัวแดงตายไปจริง
2: ๆถ้าวันนั้นผมตัดสินใจอีกแบบหลายๆอย่างในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นหนูขอโทษนะแม
5: ่พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
6: ใหม่ S ชุดซอลตี้เลมอนเนทเปรี้ยวซ่าซอลตี้มีวิตามิน B คอมเพล็กซ์ซ่าทะลุกราฟใหม่ S ชุด
7: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
8: สั่งตั้งทีมเคลื่อนที่เร็วใน21จังหวัดเร่งกำจัดปลาหมอคางดำเปิดทางให้หลายหน่วยงานประสานงานและลงพื้นที่จับปลาได้ทันทีลดขั้นตอนด้านเอกสารเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมงบกลางประมาณ350ล้านบาทสนับสนุนการทำงานเชิงรุกและแก้ปัญหาอย่างครอบคลุม

0: สังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้แขกรับเชิญของเราครับผม
2: เย้
1: รถประกาศ
3: ปูนาคาเกตัวใหญ่ซะไม่มี
1: นี่เอาละขี้เป็ดครับพี่
4: โทษนะ
1: ไอรายการเนี้ย
5: ไม่
1: ไอไม่เซตดินสไลด์ไว้ครับพี่บอก
6: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกปิมเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่นอน
7: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
1: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
8: เนี่ยโกงนะ
9: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
8: อาเกสองเป็นรักแรกของอัวต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอาเกสองเป็นใคร
10: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
11: แกรู้บ้างไหมอาโกงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
12: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่ของน้องเอง
13: ซิกความขอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็น
14: ไม่นอนเหมือนล้านอ่ะ
15: เฮ้ยอร่อยเสียใจ
16: รสซุปหม่าล่าเผ็ดร้อนรสซุปทงคัตสึหอมกลมกล่อม
17: สี่ก้อนอร่อยเหมือนล้าน
18: รสจีซุปก้อนฮอตวันซีรีส
19: ์ปักเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่าว
20: เซอร์ไพรส์ทุกคำอร่อยล้ำทุกคนเนสเล่เอ็กซ์ตรีมต้องลองครั้งแรกของลักซ์เจลอาบน้ำบับเบิ้ลหอมเฟรชเหมือนเติมน้ำให้ผิวหอมเฟรชเลยล่ะ
21: ไปเอาโทรศัพท์พ่อมึงดีมาเพื่อยังใช้งานได้พ่อมึงเก็บไว้ไหนวะ

0: เบฟมันจะมีจริงเหรอวะ
1: มีดิวะกูต้องมีพ่อกูเก็บไว้หมดแหละ
2: เก็บทุกเม็ด
0: นานขนาดนั้นว่าพ่อมึงทิ้งไปแล้วมั้ง
2: เจลกูเจอแล้ว
0: ไหน
2: กูอันเนี้ยแหละพ่อกูชอบเก็บของเก่าๆไว้ในนี
0: ้ไหนเชี่ยเก่าว่ะ
2: มันก็ต้องเก่าเบอร์นี้แหละถึงจะชาร์จติด
0: แต่กูว่าพ่อมึงน่าจะทิ้งโทรศัพท์ไปแล้วมั้งน่าจะเหลือแค่สายชาร์จว่ะ
2: หรอ

0: ดับเฉย
1: เดี๋ยวมันจะพังวะเครื่องก็เก่าแล้วเนี่ย
0: กลัวไม่พังหรอกก็โทรศัพท์มันเก่าขนาดเนี้ยรอให้ชาร์จเต็มก่อนก็ได้มั้งไม่น่านานปะค่อยมาดูก็ได้
1: เออรออย่างเงี้ยแหละ

0: หน้าแดงมากอ่ะเขินกลัว
1: อะไรไม่ได้เขินเลย

0: มึงกูจะบอกว่า
1: ถ้ามึงไม่พูดกูทำอีกนะ
0: คือกูจะบอกว่าปักเป็นแฟนเอาไว้ได้เปล่า
2: คือมึงจะรักกูเหรอ
3: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
4: เนสเล่เอ็กซ์ตรีมโคนเจนใหม่อร่อยล้ำเกินเบอร์โคนสตรอเบอรี่ซันเดย์อัลมอนด์ส่งซอสซอสส่งครีมสตรอสตรอส่งโคนชมพูเซอร์ไพรส์ทุกคำอร่อยล้ำทุกโคนเนสเล่เอ็กซ์ตรีมต้องลอง

0: ช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าแอนติดฟาร์มเบอร์รี่เวจี้พลัสน้ำผักผงชงดื่มทานง่ายอร่อยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลฟาร์มเบอร์รี่เวจี้พลัสไฟเบอร์สูง
1: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาร์มเบอร์รี่เวจี้พลัส3กล่องแต่ถ้าโทรมาตอนนี้แถมเพิ่มอีก3กล่องพิเศษเหลือเพียง799บาทเท่านั้นส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าจัดส่งนะครับฉะนั้นรีบโทรเลย1252โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: เคล็ดลับความสดชื่นน่ะหรอ
3: นี่เลย
4: ขันแรกของลักเจอบน้ำปะปูหอมเฟชเหมือนเติมน้ำให้ผิว
5: สถานการณ์ไหนโบก็ยังรอด
6: หอมเฟชมากอ่ะ
4: หอมเฟชเลยล่ะลักเจอบน้ำปะปูซื้อเลย
7: คุณช่วยโทรหา
8: โทรเรียบร้อยครับ
9: หาแมวอยู่เหรอคะ
10: ส
9: ั
10: ญญาณก็ไม่มีทางนู้นเหรอโอ๊ยพี่ประกันแล้ว
11: ยายปากหนูผิดอ่ะหนูเลยมาหน่อยได้ไหมนิดเดียว
12: ขอบใจนะจ๊ะ
13: พร้อมอยู่ข้างๆ
14: ขอบค
13: ุ
14: ณนะครับ
13: ในทุกเวลาที่สำคัญขอบคุณที่มีกัน AIS
15: ขอโทษที่เดินชนคุณด้วยครับคุณชื่ออะไรครับ
16: เอยี่ค่ะถ้าเบอร์บางทีก็ดีเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้น
15: yeah! ทำไมทุกอย่างที่คุณพูดมันโดนใจผมหมดเลยผู้หญิงที่ชื่อเอยี่เนื้อคู่ผมใช่ไหม
16: ฉันเป็นแฟนกับคนที่อยู่นอกลัทธิไม่ได้ค่ะ
17: อิชบาจะตามหลอกหลอนฉันไปถึงไหนอะ
18: จำใส่กระโหลกแกไปด้วยนะฉันไม่ได้รักเธอแล้ว
19: ต้องใช้ไม้ตายสินะ
20: ขอให้อีหมอเย็บเสียตัวให้ฉัน
21: หมอเย็บเป็นไงไม่รู้ว่ะ
22: โดนของเข้าก็วะ
23: เซลเซลเซล
24: เซลเซลเซล
25: Give me more.

0: ไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ย
1: ไอ้นั่นน่ะทำ
2: แต่ว่ากูจะเริ่มที่พี่สาวสุดที่รักของมึงก่อนเลย
3: ไอ้ชอบไปเฮ้ย
4: พิพากษาว่า

0: ได้ชดใช้หนักแน่
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
2: ใต้ล่า
1: ทุกวันพุธ
2: และพฤหัสบดี
1: เวลา 20:30
3: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99บาท
3: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
4: ที่นี่คือ The Crow ครับอีกาสมาคมรับศพทุกปัญหาที่มีคนมาจ้างงานก็คืองานหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ต้องโดนไล่ออก
5: คืนนี้พี่อยู่กับรักได้ไหม
6: ผมยินดีร้องให้ที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาที
5: คุณคือแมทเทอเรียลที่สูงมันแบบที่สุดผมอยากจะจ้างคุณ
7: ในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้าง
8: หลิงจริงที่ทำเกียรติแอบชอบปะ
9: อย่าต่อตาได้ปะกูไม่อยากพังอ
10: าจจะเป็นเพราะต้องทำกับมึงกูเลยไม่อินอ่ะ
11: ปักเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่าว
8: คือกูจะบอกว่าเมื่อไหร่มึงจะทำแบบเมื่อกี้อีกทีอ่ะ

0: Chiều.
1: Ừ.
0: của là

วันหนึ่งเราต้องเลิกกันแบบพ่อๆกูอ่ะกลัวว่าถ้าเราแบบคบกันไปแล้วแม่งต้องเลิกกันแบบที่พ่อกูต้องแบบหายที่ต้องเจ้าแต่กูชอบมึงจริงๆนะ

啊。그 문자 깎고

0: ึงอยากรู้เรื่องพ่อมึงนักใช่ไหมได้เอาจริงๆกูรู้เรื่องพ่อมึงทั้งหมดแหละกูกลัวมึงอึ้งไงกูเลยบ่ายเบี่ยงไปมาไม่อยากให้มึงรู้ก็เท่านั้นแหละ
1: ฮะ
0: เฮ้ยเจลมึงจะไปไหน

Hello test check my 1 2 3 4 5 6 หลอกขนาดเนี้ยทำไงไม่รู้หลอกอย่างกับโกโจซาตูหลอกอนิเมะเป็นแม่ผีซ่าซ่าเนี่ยใช่ไหมหลอกเป็นแฟนซ่าทำอะไรตลอดสมัครตลอดไม่ต้องรับแฟนมาบอกกระจกที่บ้านยังทนไม่ไหวมันหลอกทำโคตรหลอกหลอกที่สุดในเซิร์ฟคนจะเป็นที่เลิฟเป็นที่หนึ่งในเอิร์ธมีใครคงใจไม่เคย

0: ดหนี้เลยเหรอ
1: พอดีจะเอาเงินไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อนอะ
2: นี่กูจะบอกว่ามึงกับกูเป็นแฟนกัน
3: โกหกแค่กูนั่งระแวงอะไหนความไว้ใจอะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: คนนี้นะแววแมสมาแน
1: ่ลูกกูพร้อมชนละ
2: ขอโทษครับพี่เชอร์ที่ผมมาสาย
3: การแสดงไม่ใช่การไปปั้นหน้าปั้นตาแล้วก็ใช้อารมณ์หน้าเซ็ตนะ
4: ผมไม่สนหรอกนะว่าคุณจะเข้าวงการนี้มาด้วยเหตุผลอะไรแต่ผมจะชอบความไม่เป็นมืออาชีพของคุณว่ะ
2: ขอทางเลยครับขอทางเลยครับมองมาที่นี่นะครับเป่าลมมาที่นิ้วผม

0: อุ๊ยเด็กมันอยู่เป็นนะเนี่ยแย่งซีนเก่ง
1: ก็มัวแต่หาวิธีแบบเนี้ยแทนที่จะเอาเวลาไปอ่านบทอ่านนิยายพอถึงเวลาจริงแม่งเล่นไม่ได้
0: แล้วอยู่ให้ทำไงอ่ะ
1: ก็เอาออกเลยดิง่ายกว่างานของอยู่กับไอจะต้องไม่พังด้วย
0: โอเคพรุ่งนี้เรียกประชุมเลย
2: เมื่อกี้สายพี่รายงานมาว่าวันนี้เขามีประชุมใหญ่เรื่องว่านก็เมื่อวานอ่ะว่ามันทำเกินหน้าเกินตาคนอื่นเขาอ่ะศึกเนี้ยใหญ่แน
3: ่งั้นพี่ก็ไปใช้เวทมนต์ในแบบของพี่หนูรู้ว่าพี่ทำได้ส่วนเรื่องว่านหนูจะพาน้องมาใช้เวทมนต์ในแบบของหนูสู้นะคะพี่ว่านลูก
2: นางฟ้าคนเดียวเลยแล้วฉันก็ต้องกลายเป็นตัวร้ายโอ้วันนี้วันอะไรอีกอะเป็นคนร้ายลูก
3: มาเร็ว

0: มึงได้เกิดใหม่ละได้ข่าวว่ามีอินเตอร์แฟนเดี๋ยวพ่อครูจะสวดเป็นภาษาอังกฤษให้แล้วกัน
1: พ่อครูงั้นเกาหลีญี่ปุ่น
0: สบายมากอีเดฮาร์ดสปริกนาเดอร์วูดสปริกฮาร์ดเอ็กซ์สแครเบรกฮัลโหลฉันงูแค่ไหนก็มึงอันดีคือก็จะมึงกูนั่งดิสก์แกเขาแค่ไหนมึงจะกินฮึอะไรก็มึงร้องฮาร์ดมาเลยก็ได้ฮึอะไรก็ว่าสุดฮาร์ดวันวันที่สปริกเดย์สแครสปริกฮัลโหลได้รับพลัง
2: เต็มๆครับ
0: เลือดออกตามลายฟันนิดหน่อย
1: เราไปละ
3: คือวาดเล่นเป็นสกายไม่ได้อะค่ะเราควรต้องเปลี่ยนแคสน้องไม่ใส่ใจไม่จำบทแล้วก็ไม่อ่านนิยายมาก่อนและที่สำคัญน้องมาสายค่ะโค้ชจะไม่มีคุณสมบัติของการเป็นนักแสดงที่ดีเลยค่ะ
4: เติร์ดกับนายก็บอกแต่จะให้ทำยังไงอ่ะถ้าเด็กคนนั้นยังเล่นเป็นสกายอยู่พี่ว่าซีรีส์ของเราจะถูกลดคุณภาพลงเล่นแข็งอยู่คนเดียวชิบหายทั้งเรื่อง
3: แล้วเราก็ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะคะหวังว่าถ้าเราได้เด็กที่มีสกิลมาเลยเนี่ยมันจะไม่ง่ายกว่าหรอคะ
4: เห็นด้วยค่ะเพราะว่าบทสกายเนี่ยยังเปลี่ยนได้อยู่แล้วพี่เองก็มีน้องคนหนึ่งชื่อน้องไทม์ซึ่งวันนั้นก็ไปแคสก็ทำได้ดีด้วย
5: ไทม์ที่มาแคสเป็นฮาร์ดป่ะใช่ไหม
4: ถูกต้องค่ะ
5: น่าสนใจ
6: แต่ผมว่าอิมเมจของน้องไทม์เนี่ยยังไม่ได้เหมาะกับบทสกายนะครับ
5: ก็เอาเขาไปปรับคาแรคเตอร์ให้เข้ากับสกายก็ได้นี่ครับมันง่ายกว่าไหมอ่ะผมขอเลยเอาน้องไทม
3: ์รถได้ค่ะ
7: รวมตัวกันเนี่ยคุยกันต้องจะว่านออกใช่ไหมตอนนี้เด็กที่มีกระแสที่สุดในเดอะดีฟอะไม่ใช่ว่านหรอกหรอ
8: กระแสที่สุดอะไรมึงงงปะเนี่ย
7: ไม่งงมึงอะงงวันวันที่แต่วางแผนจะเอาเด็กคนอื่นออกมึงได้ดูกระแสโซเชียลบ้างไหม
5: กระแสครับมันมามันก็หายแต่ก็ต้องขอบคุณว่านนะที่ทำให้คนเขารู้จักเดอะดีฟมากขึ้นแต่คือผมตัดสินใจแล้วไง
7: ได้งั้นเล่นจีออกด้วยแล้วพี่ก็ไม่ค่อยจะแน่ใจนะว่าช่วงเนี้ยนอได้คุยกับทางต้าเซียงมาหรือเปล่าข้อความอะไรที่เขาส่งมาให้อ่ะเคยเปิดดูบ้างไหม
5: ไม่ต้องเช็คอ่ะ
7: ไม่รู้เหมือนกันแต่แนะนำว่าคุณเปิดดูนะจ๊ะ
9: Once viral right now. Good job.

0: พี่ใช่ไหมแต่พี่ต้องไปกรูมเด็กพี่ให้ดีก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาของว่านก็คือเรื่อง acting แล้วก็เรื่องวินัยแล้วถ้ายังไม่พัฒนาอีกอะผมจะแถลงว่าว่านไม่พร้อมแล้วก็อธิบายเหตุผลตามความจริงไปเลย
1: ในมุมของผู้กำกับนะครับผมว่าว่านเป็นเด็กมีของครับแล้วที่เวิร์กช็อปมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าว่านเล่นไม่ได้เลยนะครับอีกอย่างนึงอะเราก็มี acting coach มีพี่หลวงแล้วดูจากชุดที่ใส่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมีความสามารถระดับชั้นครูเลยนี่ครับทำได้ไหมครับ
2: งั้นก็ตามนี้เลยนะคะขอตัวก่อนค่ะพอดีเสียเวลามาคุยอะไรแบบนี้เนี่ยโหไม่ได้คุยแบบกับลูกค้าที่แบบจะติดต่องานว่ามาเป็น10เลยล่ะค่ะ
3: แต่เรื่องไทม์นอตพูดแล้วนะถึงไม่ใช่บทสกายอ่ะก็ต้องหาบทอื่นให้น้องเล่นไม่งั้นพี่ยอมนะ
0: ครับผมบอกแล้วไงพี่ว่าให้เล่นก็ต้องได้เล่นไงพี่ไผ่ฝากด้วย
1: จบที่กูอยู่ดี
4: ว้ายว่าเนยมูปุ๊บงานเข้าปั๊บ2เดือนเป็นคนดังมีอยู่จริงเหมือนที่พี่วุฒิบอกเลยลูกค้าชูดแล้วนะงานอีเวนต์
5: พี่หวงสวัสดีครับพี่แพรสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: ค่ะฮัลโหล
5: สวัสดีครับ
4: เดี๋ยวพี่ไปรับเล่นสิก่อนนะ
8: ครับผม
9: หมดอ่
8: าน
9: ไหนมาทวนไหนซิว่าตรงไหนที่มันรวมอยู่อยากให้ลองดูกล้องมา
5: ไปลงคลิปเดียวก็แม้เลยนะว่าน
8: แม้อะไรพี่ไม่แม้หรอก
5: โอ้ยอย่ามาถ่อมตัวเลยเรามาน่าเอ็นดูแฟนคลับของชอบแหละ
8: พี่นายน่ารักน่าเอ็นดูกว่าผมเยอะเลยครับ
5: นี่ชมพี่เกินไปปะเนี่ย
8: จริงๆครับถ้าผมจะขอเซฟี่กับพี่นายได้ไหมครับ
9: ว่านจะเอาลงโซเชียลหรือเปล่า
8: ป้าครับผมอยากถ่ายไว้ดูเฉยครับ
9: อย่าดีกว่าไหมเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าว่านเป็นสะแสงชุบตัวนะ
8: พี่ผมไม่ใช่สะแสงนะ
9: สะแสงที่ไหนเขาบอกว่าตัวเองเป็นสะแสงบ้างเหรอว่าน
8: ผมเป็นแฟนคลับพี่นายจริงๆผมไม่เคยทำตัวเป็นสะแสงนะผมสาบานได
9: ้ตอนนั้นก็พูดแบบนี้อะไรนะโดนจ้างมาถ่ายรูปหรอ
5: ไม่เป็นไรแม่
9: อย่ามาแอบฉันรู้ทันหมดแหละ
8: ผมขอโทษเรื่องวันนั้นด้วยนะครับพี่นายผมไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นจริงๆผมไม่ถ่ายแล้วก็ได้ครับ

0: เชี่ยมีอะไรกับผมปะมองทำไมหรือว่าผมรอโคตรแอ๊ะโคตรเบียวก็มองผมซะนานเปล่าเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวคุณพูดแล้วเดินหนีเหรออ
1: ะไรไอ้คนฟอลไอจีก่อน
0: ถ้าเขาไม่สั่งให้ผมฟอลก่อนผมก็ไม่ฟอลหรอก
1: แต่คุณฟอลก่อนไงนี่คิดอะไรผมมันเนี่ยจริงๆที่ทำมันเกลียดแอบชอบปะ

ใช่จริงๆผมชอบคุณอ่ะล้อเล่นโง่ไปเลย

0: ร้อยยี่สิบบาทค่ะ
1: เชี่ยเท่ากันหรือเปล่า
2: เลยคุณจ่ายตังค์มาเลยนะค่าทำให้คุณดังอ่ะ
3: Hmm.

รู้ป่าวว่าทำผิดนะวิธีช่วยของผมไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ฉลาดเลยแค่นี้ก็จำไม่ได้แบบนี้แหละเท่ละ

0: ก็กระโดดลงจากเวที
1: ก็คนเขาเป็นลมอ่ะก็ต้องช่วยป่ะ
0: คิดแค่จะช่วยคนเหรอ
1: ก็เออดิคนอย่างคุณอ่ะมันไม่เคยคิดจะช่วยใครบ้างไง
0: ก็มีนะคุณไง
1: เออก็ไม่เห็นต้องด่าผมโง่เลย
2: คุณดีกันบ้างก็ได้
0: โอเคครับคุณเก่งมากครับแต่วันหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะครับเพราะว่าถ้าข้างล่างเนี่ยมีคนที่ไม่หวังดีกับคุณเนี่ยคุณจะเป็นอันตรายได้นะครับพูดแบบนี้โอเคขึ้นไหมครับ
1: เป็นไรอ่ะไม่ชิน
0: สรุปนี้คุณจะเอาไงเนี่ยผมเป็นห่วงคุณนะเนี่ย
1: แค่นี้นะ

0: ลาดไอ้บ้า
1: น่าโหดเลยเสียหมด
2: มึงเล่นเป็นใครเนี่ยมึงเอาอินเนอร์สกายมาใช้หน่อย
3: เอ็นเกจเมนต์ตกเหวขนาดนี้มึงคิดว่าลูกค้าคนไหนจะอยากซื้อพวกเรา
4: ถ้ามันจะพังเพราะเรื่องแค่นี้ก็ปล่อยมันพังเถอะ
5: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาติเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
6: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
7: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
7: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
10: GDS ชวนคุณมาเขินซ้ำๆ
11: พี่ชอบน้องน้องก็ชอบพี
10: ่กับหนังรักขายขำของคนขยันลืม
12: เคยมีแฟนด้วยเหรอ
11: พี่ยังจีบน้องมาชุดอยู่เลย
10: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้17 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: ไม่ทราบว่าจะได้รับข่าวดีเมื่อไหร่ครับ
1: ถ้าภาษาพร้อมพรุ่งนี้ก็แต่งได้ครับ
2: ช่วงนี้มีแต่คนพูดถึงเรื่องท้องกันเยอะจังเลยอ่ะ
3: ก็เพราะว่าพัดน่ารักไงถ้าเป็นลูกที่เกิดจากพัด
4: Not One อังคารนี้เวลา 22:30 นาทีเสนอเป็นตอนจบ
5: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand 4ตอนสุดท้าย
6: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยหนูต้องรีบนะ
7: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะจีนตกมาได้ยังไง
8: ไม่รู้
7: คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
9: มันอาจจะเป็น AJ
7: ตอนที่ AJ ออกไปเจอจีนน่ะจีนตกลงไปแล้วนะคะ
9: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
6: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
7: คงจะเป็นลูกคุณแหละค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแตก
9: ลูกมึงแม่งโรคจิต
6: ว่าลูกกูโรคจิตเออ
10: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
12: วิมานอากาศ
13: Sky Castle Thailand
11: วันจันทร์อังคาร
12: เวลา
11: 20:00
12: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
14: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoing Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจาก Oriental Princess
15: ไม่แข็งเว้ย
16: สวย
15: เท่มาก
17: เหมือนเป็นบิวตี้ช็อตไปเลย
18: ที่ว่าร่างกายมันเหมือนแบบ

0: รู้ไปได้เลยไม่อาจจะไม่ได้เจอหน้าเพื่อน
1: อ่ะไปด้านข้างดีดีดีน่ารักพี่โอเคแล้วนะได้ทุกมุดแล้วได้ได้ดีเดี๋ยวเติร์ดเข้ามาถ่ายคู่เลย

0: แกล้งก็ได้เออแบบพี่ขอลองสลับกันได้ไหมเอาเป็นเติร์ดลองง้อนายบ้างที่อยากได้อีกมุมหนึ่งแบบนายงอนแล้วแบบเออไม่เออ
1: one
2: ครับ
1: ทำดีๆเราเป็นดาราแล้ว
3: ใช้ไม่ได้เลยสักรูปอ่ะ
1: เออน้องอย่าหลับตาได้ปะ
3: เออกูดูมึงถ่ายรูปกูอยากหลับมากเลยตอนเนี้ย
2: ครับ
1: โอเคมาอีกทีนึงนะ1 2 3 1 2 3 1 2
3: โอ้โหมึงยืนเป็นเสาธงเลยมึงขยับได้ครับไม่ได้ห้ามครับ
1: 1 2 3 1 2 3
3: โอ้โหไอ้ว่านมึงเล่นเป็นใครเนี่ยมึงเอาอินเนอร์สกายมาใช้หน่อยนี่ถ่ายรูปเป็นสกายมันไม่เป็นสกายอ่ะมึงเอาอินเนอร์สกายมาดิ
4: แล้วผมต้องทำยังไงครับ
3: มึงลองจินตนาการนะว่าคนที่มึงเกลียดมึงอยู่อ่ะมาจ้องหน้ามึงอ่ะมึงรู้สึกยังไงนึกออกไหมมีคนที่เกลียดไหมมีไหม

0: ดีขึ้นเออแล้วมึงจินตนาการต่อนะจินตนาการว่าไอ้คนที่มึงเกลียดเนี่ยมายืนอยู่ตรงหน้ามึงแล้วประชันหน้ากับมึงแล้วทำหน้ากวนกวนตีนมึงอะดีโหไว้เลยโหไว้ energy นี้ดี
1: 1 2
0: โหไว้โหอารมณ์ไว้โหอารมณ์ไว
2: ้ขันข้างแล้วจับปกเสื้อแบบเท่กูเท
1: ่ดีนะดีนะ1 2 3
0: ดีมากดีมากแต่เหมือนแบบแขนไม่ขยับเลยเนาะ
1: โอ้สกายมาก
0: เออสกายมากถึงไหนแล้วมึงยังไงเออไม่ต้องให้บอก
1: 1 2 3
0: ดีดี
1: 1 2
0: ชอบชอบอันนี้มากไปเลยนะครับ
2: เอ๊ะพี่ขอซูมตัวด้านข้างด้วยด้านข้าง
0: ขนลุกแล้วขนลุกแล้วมัมหมี่กรี๊ดแล้ว
2: อีกด้านนึงครับอีกด้านนึง
0: เกลียดเกลียดคนที่มึงเกลียดโหไว้โหไว้แต่ energy นี้โหไว้คนที่มึงเกลียดงั้นมองหน้าจิ้มก่อน
1: เออดีดีดี
2: พี่เล็ก
3: หล
2: ัง กันแล้ว
0: เออเหมือนจะเกม
3: ลองใช้หลังหัวดิหลังหัวครับหลังหัวหลังหัว

0: วิวนี่พี่เชอร์เอ AR พี่เอง
1: วิวน้องว่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เชอร์เวลาทำงานก็ฝากพี่ว่านด้วยนะคะ
3: ได้เลยไม่ต้องห่วงนะแต่เวลาอยู่บ้านพี่ฝากวิวดูหน่อยนะแล้วก็ถ้าพี่ตามว่านไม่ได้เนี่ยอาจจะขอตามจากน้องวิวนะคะ
2: ได้ค่ะพ.ส.
4: นั่งก่อนพี่เชอร์ชิว
3: ๆคือพี่ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกอยากมาทำความรู้จักน้องวิวไว้เพราะว่าพี่คงทำงานกับว่านอีกนาน
2: เอาแล้ววันนี้ไปฟิตติ้งใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะ
5: ก็พอไหว
3: พอไหวอะไรล่ะอย่าให้พี่พูดเลยว่านตัวแข็งมากวันนี
2: ้โอ้ยพี่โอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆนะต้องทำให้ดีกว่านี้ดิเนี่ยวันนี้พี่เจก็ให้ดูที่เจอแฟนคลับที่มหาลัย
4: อันนี้จ้ะขนม
6: ขอทาหูแมวหน่อยได้ไหมจ๊ะ
4: หูแมวอย่างนี้หูแมว
6: น่ารัก
0: หูแมว
4: ใช
2: ่ไม่เลิศอ่ะ
3: ไม่เลิศจริงด้วย
2: เปิดคอร์สเลยค่ะพ.ส.
0: แล้วกูไปนอนก่อนนะไปนอนกันนะ
2: เอ้ยดึกอะไรจะไปไหน
0: กูง่วงอ
2: ่
0: ะ
2: ไปเข้าคอร์สก่อน
3: คอร์สดารา101เริ่มค่ะ
2: ไหนทำท่าหูแมวสิหูแมวอ่ะ
0: มันดึกแล้วว
3: านหูแมว
2: โอ้ยอย่ากึ่งดิเนี่ยทำตาม1 2 3
3: ว่าน
2: เร็วสิ
3: เร็วเคเคเ
2: ลิศๆๆ
3: ถูกอ่ะงั้นรวมมิดจุ๊บเริ่มจากเบสิกจุ๊บเหมียวจุ๊บเหมียวจุ๊บกระต่ายเคหูหมาจุ๊บปลาดาว
7: มึงยังอยากเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่ไหมเอ็นเกจเมนต์ตกเหวขนาดนี้มึงคิดว่าลูกค้าคนไหนจะอยากซื้อพวกเราแฟนๆเขาอยากดูโมเมนต์ต่อแต่ทุกวันนี้แฟนๆต้องเอากล้องขยายมาส่องดูว่าวันนี้พวกมึงคุยกันหรือยัง
8: แฟนเขาเขาไม่เห็นจะบ่นอะไรเลยมีแต่พี่นี่แหละ
7: เขาไม่บ่นเพราะเขาอดทนอยู่ไงแต่ถ้าไม่อยากทำ
8: ผมทำได้ครับ
7: ถ้าทำได้ทำเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้รู้ไหมว่าลูกค้าโทรมายกเลิกงานไป1งานแล้วคนที่ได้งานไปคือใครรู้ไหมว่านค่ะ
8: แล้วว่านเขาขายจิ้นยังไง
7: ก็ไม่ได้ขายจิ้นแต่เขามีกระแสไง
8: น
7: ั่
8: นแปลว่ามันก็มีวิธีที่ไม่ต้องขายจิ้นแต่ขายได้ไง
7: จะบอกให้นะว่าสิ่งที่มันทำอ่ะเขาเรียกว่าวูบเดี๋ยวก็ว่าถ้าพวกมึงยังนั่งคิดซับซ้อนกันแบบนี้แต่สิ่งที่คุณทำง่ายๆซิมเพิลแล้วไม่ทำจะไปไหนยังคุยไม่จบกูไม่รู้จะสู้กับมึงยังไงแล้วเติร์ดเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไม่ใช่ทีมเดียวกันเราก็พังทั้งคู
8: ่ถ้ามันจะพังเพราะเรื่องแค่นี้ก็ปล่อยให้มันพังเถอะ
7: มึงอย่าคิดว่ามีอำนาจต่อรองจนขนาดที่กูจะต้องยอมมึงทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่มึงให้กูมากูไม่เอาก็ได้กูไม่มีมึงกูก็มีคนอื่นกูก็ปั้นคนอื่นมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วอย่าสำคัญตัวเองผิด

0: อย่าต่อต้านได้ปะกูไม่อยากพัง
1: กูจะโฟกัสแค่งาน
0: มึงโฟกัสแค่งานกูก็ทำอยู่เหมือนกันแต่สิ่งที่กูโฟกัสอ่ะมึงก็ต้องทำด้วยปะเพราะมันคืองานเหมือนกัน
1: อาจจะเป็นเพราะต้องทำกับมึงมั้งกูเลยไม่อินอ่ะ
0: งั้นมึงก็ต้องอินแล้วนะ
2: หยุดทะเลาะ กันดิคุยกันดีๆบ้างได้ปะแบบนี้จะไปกันรอดได้ไงวะโดนอะไรมา
0: เรื่องเดิมอ่ะส่วนเรื่องใหม่งานหลุดโดนเด็กมันปาด
2: ใคร
0: วาน
2: ทำ
3: ผมเหมือนเล่นเป็นเอ็กซ์ตร้าเลยครับ
4: ไม่ทำก็ไม่ต้องทำ
5: ขอโทษครับ
6: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
7: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
8: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoin Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจ้ะ Oriental Princess Give me more

31แอปวันดีเชิญชวนทุกท่านพบกับงานวันยกช่องสร้างสุขทั่วไทย2569พบกองทัพศิลปินดารานักแสดงมากมายที่จะยกขบวนกันมาเพื่อสร้างความสนุกความบันเทิงให้ทุกท่านแบบเต็มอิ่มรวมถึงร้านเด็ดร้านดังจากทั่วไทยพร้อมสินค้าชั้นนำที่มาออกบูธให้ทุกท่านได้ชมช้อปชิมจับจ่ายใช้สอยกันได้ที่ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลวันที่17-20 กันยายนนี้

0: จบกันไปแล้วค่ะกับรู้ไหมใครสดตะลุยออฟฟิศ2026ครั้งที่6ณอาคารสินธรบรรยากาศภารกิจตามหาความรักให้สาวโสดเต็มไปด้วยความสนุกและโมเมนต์สุดประทับใจแล้วเตรียมพบกันใหม่กับภารกิจครั้งต่อไปนะคะ
1: ครั้งหน้าเรายังมีกิจกรรมดีๆอยู่ติดตามกันได้นะฮะที่อาคาร NT โทรคมนาคมแห่งประเทศไทยนะฮะแจ้งวัฒนะนะครับวันที่24กันยายนนี้นะครับติดตามกันด้วยนะจ๊ะ
0: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
2: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในร่มผ้าจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
3: นี่อยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริงหรอวะ
4: ก็จริงดิวะ
5: โทษให้โชว์ขอมาเซอร์เวย์หน่อยแล้วกัน
6: 1ห้ามนินทา2ห้ามโมโห3ห้ามพูดยาบ
7: ติงๆพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
4: ิติงคุยกับใครเนี่ย
8: คือพี่โชเขาจับได้ว่าพี่ติงทำงาน2ที่
9: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
10: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีก ไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก

0: อันนี้ผมเหมือนเล่นเป็นเอ็กซ์ตร้าเลยครับ
1: ก็ต้องเป็นเอ็กซ์ตร้าก่อนนี่แหละจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ต้องทำเพราะตอนมาแคสเราทำไม่ได้เองพี่ก็ช่วยเต็มที่แล้วขออย่างเดียวอย่าสร้างปัญหาก็พออยู่ให้เป็นวางตัวให้ดีเดี๋ยวขายงานครั้งหน้าจะง่ายขึ้น
0: ได้ครับ
1: หมดเรื่องแล้ว
0: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับดีครับดีครับ

0: อยู่ดูปะวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับแอร์บ้าง
1: Why the mood ฮะ
2: เรื่องเด็กว่านตอนนี้คนมุงมากกว่าเติร์ดนายแล้ว
3: เด็กมันหาซีนเก่งนะพี่คนมุงไม่แปลกหรอก
1: อ่ะจะได้ลมดีขึ้น
0: เติร์ดไม่ความร่วมมือกับไอเลยไอว่าอยู่ต้องใช้อำนาจบ้างนะ
2: ว่าอีเด็กเนี่ยมันแอปโง
3: ่แอปอยู่แล้วมีอะไรอยู่เตะตัดขายเด็กนี้ได้หนูทำเลยนะ
2: ได
1: ้ What do I get in return
0: Save
2: หาจังหวะที่มันมีดราม่าแล้วมูฟนั้นแล้วก็เอามันลงให้ได้
3: หนูจะบี้มันให้เลิศๆเอง

0: วันนี้นอกจากออกกำลังกายแล้วอะเราต้องถ่ายงานด้วยนะทำหน้าให้มันดีๆหน่อยเราเป็นดาราแล้วเผื่อใครเขาไม่แอบถ่ายรูปลงโซเชียล
1: โหพี่เมื่อคืนพี่ก็ไม่ยอมให้ผมนอนเช้ามาพี่ก็ปลุกผมแต่เช้าอีก
0: ปกติพี่เธอออกกำลังกายบ้างไหม
2: เฮ้ยให้มันลุกก่อนพี
0: ่งั้นวันนี้เจอแน
2: ่วิ่ง7โลขั้นต่ำ
0: เอ้าไหนบอกไม่ออกกำลังกายไงวิ่งเลยอยู่นะ
2: โอ้ยมันวิ่งหนีแล้วดิ
1: ขอโทษครับพี่หน้าเหมือนดาราอยู่นะเนี่ย
3: อ
1: ุ๊ยไอ้เติร์ดนี่คุณแอบตามผมเหรอ
3: หลงตัวเองอ่ะ
1: คุณมาทำอะไร
3: นี่คือคำถามจริงเหรอโง่ป่ะเนี่ย
1: ก็แค่ตอบมามาวิ่งมาเดินมาดูนกมา
3: เสือก
1: เฮ้ยพูดดีเด้เชี่ยไอวิวมันจะตามมาเห็นลูกมันปะวะ

0: หอยเดี๋ยวคนมาเห็นมันก็เป็นเรื่องหรอก
1: แบบนั้นไม่เป็นเรื่องหรอกแบบนี้เป็นแน่เขินปะ
0: ไม่

0: แล้วคุณน่ะเขินปะ
1: ไม
0: ่แต่ผมคิดว่าคุณเขินอยู่นะ
2: เฮ้ยแกนั่นเขินปะไม่ใช่จริงด้วยอ่ะ

0: ยู่ที่ไหนเนี่ยพี่เชอบอกให้มาถ่ายรีวิวให้ลูกค้า
1: เดี๋ยวถ่ายเอง
2: ว่านแต่มันต้องส่งให้ลูกค้าแอปพูฟนะ
3: จะถ่ายยังไง
4: เออถ่ายได้นะ
1: ฝากบอกพี่เชอด้วยเดี๋ยวส่งให
3: ้พี่ว่าน
1: แค่นะ
3: เอ้าเอาอะไรอ่ะแปลกๆป่ะ
4: คุณไปเหอะ
5: ให้ช่วยไหม
4: ได้เหรออ
5: ืม
4: ก็ดีไม่งั้นพี่เชิญน้องสาวผมที่เป็นเมนคุณก็ต้องมา
5: ฮะนี่ครอบครัวแฟนคลับเหรออ
4: ืมแต่ผมบอกเลยนะถ้าวิวมาได้ยินอ่ะมันได้เปลี่ยนเป็นแอนตี้แน่ผมในฐานะแฟนคลับสิ่งที่คุณพูดเนี่ยถือว่าไม่เลิศรู้ไหมการพูดตรงอ่ะไม่ได้มีข้อดีนะเว้ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างตรงกับเลวเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยก็ไม่ได้เสียหายปะคนที่เป็นแฟนคลับเขาทุ่มเทคุณมากขนาดไหนคุณก็มอบพลังบวกให้เขาบ้างไม่ใช่มอบแต่พลังบวกเชิงลบคนฟังมันก็เครียด
5: คุณ
4: พูดจริงนะคุณน่ะการแสดงเนี่ยถือว่าโคตรเลิศไม่เอาเป็นค่อนข้างเพอร์เฟกต์พอแต่ถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนนะคนเขาจะไม่ชอบคุณถึงแม้ว่าคุณแสดงเก่งหรอกเว้ยเชื่อผมดิเขาดูกันที่ทัศนคติด้วยอืม
5: ด่าแล้วยังจะใช้อีก
4: ทำไปอย่าบ่นเอาไปเลย
5: หันซ้ายหน่อยคุณหันอีกนิดนึงหันมาแค่หัว
4: อ๋อ
5: แค่หัวแค่หัว
4: อ๋อ
5: ผมก็ได้แล
4: ้
5: ว
4: โอเคมาบ้านพกยาดมเปปเปอร์มินต์ฟิลแบ็กอินเฮลเลอร์โรเลอร์ยาดมหัวลูกกิ้งหลอดสีดำพกติดตัว
5: คุณพูดรวบเลยดิเฮ้ยว่านพกเปปเปอร์มินฟิลแบ็กอินเฮลเลอร์โรเลอร
6: ์ยาดมหัวลูกกิ้งหลอดสีดำ
5: พกติดตัวไว้ตลอดผมท่องมาก่อน
4: ทำไมแตกคุณทำงานมาเยอะแล้วนี
5: ่มา
4: ว่านพกยาดมเปปเปอร์มินฟิลแบ็กอินเฮลเลอร์โรเลอร์ยาดมลูกกิ้งสีดำติดตัวไว้ตลอดไม่หวั่นทุกการทำงาน
5: ครับผมว่าได้แล้วนะ
4: ไหนผมขอดูหน่อยหน้าหล่อดีเดี๋ยวผมขอส่งให้พี่เชอส่งให้ลูกค้าคอนเฟิร์มก่อนนะ
5: มันเสร็จดังผมจะกลับบ้านละ
4: รอก่อนผมส่งให้พี่เชอดูก่อน

0: ทำท่าอะไรของคุณ
1: ผมไปฝึกวิชาอ้อมเลยนะได้ฝันปะเ
0: ฮ้ไม่ผ่านอ่ะต้องไปฝึกเยอะเลย
1: เอา
2: ได้แล้ว
3: ยิ้มล่ะ
1: ก็นึกว่าจะเก่งไปซะทุกเรื่อง
3: ตัวเองก็ทำไม่ได
1: ้ทำได้เว้ยเฮ้ยไอ้เติร์ดอะไรเนี่ย
4: หนุ่มเทสดีต้องมีอิชิตันไอซ์ทีเลมอนท้าเทสดูสไตล์โคบรูแบบใดเทสเข้มถึงรสชาเด่นชัดเทสนุ่มสัมผัสละมุนลิ้นเทสจัดจ้านเปรี้ยวหวานเต็มรสชาติไม่ว่าจะชอบเทสไหนใหม่อิชิตันไอซ์ทีเลมอน
5: สไตล์โคบรูลองเทสเลย
6: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: 4โพดำพุธนี้
1: พบกับไพ่ใบพิเศษเซียนระเมื่อหนุ่มไทยบ้านต้องมารับบทหุ่นชายสุดหล่อ
2: สาวกระโปรงเหี้ยนมื้อนี้ไปเรียนแล้วก็ไปฮอดโรงเรียนมโนหรือแม่นไปร้องผู้บ่าว
3: อันนี้เป็นเสือหลุยครับผม
4: ทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลย
5: ชายดูไม่ค่อยสะดวกนะคะ
3: พอดีว่าผมติดครับ
6: อ๋อติดกางเกงเหรอฮะ
2: ใช่
0: งานนี้จะรักษาบ้านผู้ดีได้นานแค่ไหนหรือจะม้วนจนบ้านแตกพุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1D
8: ที่นี่คือ The Crow ครับอีกาสมาคมรับศพทุกปัญหาที่มีคนมาจ้างงานก็คืองานหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ต้องโดนไล่ออก
9: คืนนี้พี่อยู่กับรักได้ไหม
10: ผมยินดีร้องให้ที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาที
9: คุณคือแมททีเรียลที่สมบูรณ์แบบที่สุดผมอยากจะจ้างคุณ
11: ในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้าง
12: อักเสบสองเป็นรักแรกของอ้วนต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเสบสองเป็นใคร
13: ข้าหรือช่วยอ้วนอ้วนจะยอมไปเกิดใหม่เลย
14: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติอาม่าอักเสบสอง
15: หลังอะไรแน่ๆ
16: วันไหลก็
17: สิทธิ์ความหอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น

0: อันเนี้ยแม่สั่งพิเศษมาหลายอย่างเลยลูก
1: ครับแม่
0: อย่างกุ้งเนี่ยแม่สั่งมาจากภูเก็ตโดยเฉพาะเลยนะ
1: อ๋อครับ
0: นะแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยปลาเนี่ยบินมาเลยนะตอนเช้าวันนี้เลยสดสดเลยลูก
1: มึงมาทำไม
0: เติร์ดลูกนี่แม่สั่งของโปรดให้เราเพียบเลยไปนั่งทานด้วยกันเร็ว
2: ก็เราทำงานด้วยกันนายก็อยากรู้จักกับครอบครัวเติร์ดให้มากขึ้นถึงแม้ว่าจะรู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วก็เรียนที่เดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันก็เถอะนะ
0: แม่รู้ว่าเรียนที่เดียวกันแต่แม่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเป็นเพื่อนสนิทกันด้วย
2: ใช่ครับแม
0: ่แบบนี้ยิ่งดีเป็นพาร์ทเนอร์กันยิ่งสนิทกันไว้ก็ยิ่งดีปกติเจอนายตามงานแต่พอได้มานั่งคุยแบบนี้นายเป็นเด็กน่ารักมากเลยนะลูก
2: ขอบคุณมากครับคุณแม่ อ๋อแม่ครับนายขอถ่ายรูปพวกเรา3คนหน่อยได้ไหมฮะ
0: ได้สิ
2: ขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับ1 2 3
3: จะขอดูนะครับท่านนายหนึ่งสองสาม
2: โอเคเดี๋ยวคุณแม่ลองเช็คดูนะครับว่าได้ไหม
0: โอ้มุมสวยแสงสวยมากผมถ่ายเซลฟี่เก่งมากเลยอ่ะ
2: ขอบคุณครับเดี๋ยวผมเอาไปแต่งเพิ่มนิดนึงได้เลยครับ
0: หนูรู้มุมดีมากเลยลูก
1: มีธุระด่วนเหรอขอตัวนะ
2: ครับ

0: วันนี้คุณครูจะสอนตีขาโอเคไหม
1: ใช่ครับ
0: จับขอบสระเอาข้อศอกติดกำแพงเลยแล้วเหยียบขาไปข้างหลังตีขาให้มีเสียงลองดู
1: ดี
0: เติร์ดตีขาแรง
1: โอเคดีดี
0: เติร์ดตีขาแรงๆหน่อย
1: ดีดีดี
0: โอเคพักพักก่อน
2: ครับ

0: ยิ้มเลย
1: ก็นึกว่าจะเก่งซะทุกเรื่อง
0: ตัวเองก็ทำไม่ได
1: ้ทำได้เว้ย
0: แล้วแน่ใจนะว่าที่หน้าถ่ายไพลอตจะว่ายน้ำได
1: ้ผมว่ายได้อยู่แหละต้องห่วงหรอกคุณนั่นแหละตีขายังไม่รอดเลย

0: รู้ไหมว่าลูกค้าโทรมายกเลิกงานไป1งานแล้วคนที่ได้งานไปคือใครรู้ไหมวานวานค่ะ
1: มาซ้อมต่อ
2: ครับ
1: ตีขาต่อนะ
2: ครับ
1: ตีขาแรงๆตีขาแรง
2: ๆครับ
3: ผมขอทำได้ไหม
1: มาสิได้มา
2: ไม่เอาครับครู
1: เชื่อใจเพื่อนหน่อยเติร์ดรอไว้ก่อนนะเดี๋ยวกูไปเข้าน้ำก่อน
2: ได้ครับเฮ้ยไอ้เติร์ดทำอะไรเนี่ยฟอยฟอยฟอยฟอย
1: เล่นบ้าอย่างคุณเนี่ย

วันวันวันวันพี่เมตาคิวช่วยหน่อยอ๋อช่วยหน่อยช่วยหน่อยวันวันพี่เมตาคิวอ่ะ

0: ือครั้งนี้มึงเล่นแรงไปนะเป็นชีวิตคนนะเว้ย
1: กูไปจะคิว
2: อ่านในแพลนมาไม่มีบทนะเอ็กซ์ตาปะ
3: ขอโทษครับพี่ไ
4: พว่านหลายเทคแล้ว
5: พี่ก็ยินยันว่าถ้าจะว่านออกพี่ก็จะฟ้อง
0: แล้วที่คุณเล่นไม่ได้เพราะอะไร
6: น่าตื่นเต้นแล้วก็กดดันอะ
0: คุณสนใจแค่คู่ตัวเองก็พอมองแค่ผมฟังแค่ผม

0: เดอะโกลเด้นซอฟออลสตาร์อาทิตย์นี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
1: อีรักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D พรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน 59 สี่เหลี่ยมโทรออก
2: Give me more

ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ด

0: ไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแพ็คเซลบายโอช้อปปิ้งบอกเลยวันนี้ความสบายมาเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วแบบนี้เลยจ้ะแม่กับซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมีย
2: ร์ยืนอะไรได้ขนาดนั้นอันนี้ก็
1: อันนี้
2: ก็ซาบีน่ารุ่นเก่าของนุ้ยนะ
1: แล้วยังไง
2: ไปได้แค่นี้อ่ะแม่
1: ไปได้อีกมันต้องไปได้อีก
2: มันไม่ได้
1: แล้วหัวยังไงล่ะจ๊ะ
2: มันติดบ่าติดไหล่แล้วคือใส่ยากมาหู
1: เป็นยังไงล่ะจ๊ะแม่
2: ใส่ยากนะแม่ตัวเนี้ยเพราะอะไร
1: ถูก
2: เนี่ยมันต้องใส่สวมหัวหรือไม่ต้องใส่ขึ้นข้างบน
1: อันนี้เป็นตะขอจ้ะไม่ต้องสวมหัวใส่แบบชุดชั้นในปกติแล้วเป็นตะขอ3แถบ3ตา
2: เฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนตัวนี้ฉันก็ซื้อมาแพงนะ
1: อ
2: ้
1: าวตัวนี้ก็แพง
2: มากเกือบพันนะตัวเนี้ย
1: เปลี่ยนได้แล้วค่ะใส่มาแล้วกี่ปีชุดชั้นในเนี่ยนะเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกๆปีเลยจริงๆ6เดือนเนี่ยก็ควรจะโละทิ้งได้แล้วนะจ๊ะแล้วตัวนี้นะจ๊ะโปรดีมากจ้ะแม่จ๋าอยากให้ดูข้างหลังอย่าคิดว่าทั้งหมดที่เห็นอยู่วันนี้มาเป็นพันแน่เลยใช่ไหมแม่แม่คิดใหม่แม่ทำอะไรอยู่แม่หยุดก่อนหยุดเพื่อดูก่อนว่าวันนี้ได้กี่ตัวแล้วกี่บาท
2: ใช่เพราะปกติเราขายเสื้อชั้นในกันนะคะ3ตัววันนี้ได้3ตัว3สีสีฟ้าสีชมพูสีน้ำตาลซึ่งนุ้ยค่อยขาย3ตัวเนี่ย999
1: ใช่
2: แต่วันนี้เห็นกางเกงชั้นในไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: ให้เพิ่มอีก4ตัวคลาสสีแล้วขายเท่าเดิม999บาท
1: เฮ้ยดีงามมาก999บาทจำกัดเพียงแค่100เซตนะจ๊ะพี่ๆจ๋าแม่ๆจ๋าสาวๆจ๋ารีบยกโทรศัพท์มาก่อน1252หรือว่าสแกน QR Code ที่มุมจอมาเลยก็ได้ค่ะแล้วเก็บเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งจ่ายตังค์ตอนนี้ให้ของไปถึงหน้าบ้านก่อนแล้วค่อยจ่ายตังค์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นนะคะรีบโทร1252เลยจ้า
2: ใช่แล้ว
1: เพราะความสบายแบบนี้นะคะทำได้เฉพาะที่ซาบีน่าตัวนี้เท่านั้นอย่างที่บอกไปว่าเวลาชุดชั้นในของเราเนี่ยถ้ามันอบอับมากๆ มันไม่สบายหน้าอกหน้าใจใช่ไหมแม
2: ่
1: แต่ตัวนี้นวัตกรรมเขาเลิศมากอยากให้ดูเมื่อกี้ยืดให้ดูแล้วเนาะนี่ตัวเดียวกันอันนี้ถ้าซูมเข้ามาใกล้ๆแม่จะเห็นรูระบายอากาศเห็นไหมที่เขาเป็นเอกสิทธิ์ลิขสิทธิ์เฉพาะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์เท่านั้นเลยนะตัวพรีเมียมนี่ด้วยนะเนื้อผ้าก็จะเย็นแล้วก็จะนุ่มมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นนะคะแม่ขาตัวฟองน้ำด้านนี้เขาจะเป็นฟองน้ำที่ไม่ได้หนามากแล้วก็จะมีรูให้เราเนี่ยนำตัวฟอง
2: น้ำสีเดียวกับชุดชั้นใน
1: สีเดียวกันเลยแม่อันนี้คือความพรีเมียมของเขา
2: แล้วฟองน้ำทำไมไม่เป็น2ชิ้นอ่ะ
1: มันไม่แยกจากกันไงอันนี้คือข้อดีหน้าอกของเราจะอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีตัว C curve ที่ล็อกหน้าอกเอาไว้ให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นทรงหน้าอกสาวอ่ะแม่ไม่ว่าแม่จะลูก2ลูก3ลูก4ไม่ว่ามันจะอยู่ตรงพุงหรือยังไงมันจะเก็บกลับขึ้นมาอยู่ที่เดิมแล้วมันจะสวยแบบนี้เลย
2: ใช่แล้วมันก็จะมีรูระบายอากาศใส่แล้วสบายตัวใส่แล้วเก็บเรียบไปหมดแบบนี้ไม่ว่าจะมีหน้าอกน้อยแบบนุ้ยหรือว่าหน้าอกเยอะแบบคุณแม่ท่านนี้นะคะก็ใส่สวยแล้วใส่สบายเหมือนกันเก็บได้หมดเลยเก็บเรียบด้วย
1: ค่ะเขาบอกว่าคนที่แบบดูมีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยจะไม่ค่อยมั่นใจในสรีระตัวเองเวลาที่ใส่เสื้อผ้าแล้วมันจะไม่สวยใช่ไห
2: ม
1: แม่ลองเปลี่ยนชุดชั้นในตัวนี้ดูมันเก็บกระชับได้เนื้อรอบตัวเลยค่ะตอนนี้ใส่เข้าเยอะมากเหลือ6นาทีสุดท้าย
2: ว้ายแล้วอย่าลืมวันนี้ให้กางเกงชั้นในไปด้วยอีก4ตัวขอพูดเรื่องเป้านิดนึงอันนี้เราขายอยู่นะแต่เราแถมไปให้นะคะ
1: อันนี้เราให้ฟรี
2: เราให้ฟรีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นให้ลูกค้าสั่งเป้าเลยแล้วกันคือเนื้อผ้าของเขาดีอยู่แล้วล่ะค่ะแม่แต่ว่าปกติที่เราเคยใส่กางเกงชั้นในมันจะเป็นผ้าที่เย็บทบกันมาแบบน
1: ี้
2: ตรงน
1: ี้
2: จะมีตะเข็บคันมากและเวลาใส่มันยังไงมันก็ปิ้นออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะต้องคอยเปลี่ยนอยู่แต่อันนี้คุณเห็นไหมมันเป็นการถักทอเพิ่มให้หนาขึ้น2ชั้นและมีร่องระบายอากาศได้แบบน
1: ี้
2: เขาโอบอุ้มหมดเลยนะสาวเล็กน้องเล็กน้องกลางน้องใหญ่ไปได้หมดเลย
1: ใช่ยืดหยุ่นมากแล้วก็สะโพกรอบสะโพกนี่ไปได้46บวกแม่ต้องรีบนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นชุดชั้นในที่แม่ไม่ต้องเลือกใส่แล้วเพราะว่าเขาเป็นฟรีไซส์มาให้หน้าอก S M L XL 2 XL ใส่ด้วยกันได้อกยืดได้สุดเนี่ยนะคะกว้างมากค่ะ46บวกสะโพกก็เช่นเดียวกันกางเกงชั้นในได้ถึง46บวกวันนี้จัดมาให้แล้วชั้นในนะคะ7ตัวมีเสื้อใน3กางเกงชั้นในอีก4เท่าไหร่บาท
2: แล้ว7ชิ้นนี้ไม่ถึงพันให้คุณจ่ายแค่999บาทจริงๆแล้วราคาเต็ม7ชิ้นนี้เกือบ 4,000 คูณขาแล้วนี่999บาทซึ่งวันนี้ส่งให้ฟรีตอนนี้เหลือน้อยกว่า
1: 66เซต
2: ในรายการแล้วเฉลี่ยมานะจากตัวละ750
1: อันนะ
2: 142บาท

0: ูใกล้ใกล้ใกล้กว่านี้ได้อีกไหม750บาทต่อตัวจริงๆค่ะไม่ต้องเป็นคนในกระบะเซลแล้วแม่ไม่ว่าเขาจะเซลแค่ไหนนะคะก็ทำราคาได้ไม่เท่าเราไม่ต้องเก็บคูปองไม่ต้องทำอะไรเลยขอแค่ยกโทรศัพท์ขึ้นมา1252กดมานะคะแล้วบอกว่าขอเนี่ยขอเซตนี้เลยน้องอยากได้เพราะว่าอะไรไซส์ที่เราบอกไปอะค่ะชุดชั้นในอย่างตูนกับนุ้ยดูผอมเนาะไซส์ S ไม่เกิน M หรอกแต่ว่าน้องคนนี้เป็นสาวอวบ46บวกบวกทั้งหน้าอกหน้าใจแล้วก็สะโพกนี่เขาใส่ทั้งชุดเลยนะจ๊ะจากซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมตอนนี้กระแสที่เขาเต้นแอโรบิกกันก็ยังมาแรง
1: ใช
0: ่ใส่ตัวนี้ไปเต้นแอโรบิกกับเขาก็ได้แล้วก็คุมเสื้อบางๆตัวหนึ่ง
1: ใช
0: ่
1: ซึ่งปกติแล้วเซตนี้นะคะคู่นี้ราคารวมอยู่ที่ 1,140 แต่วันนี้คุณแม่จ่าย999แต่คุณแม่ได้7ชิ้นนะ
0: อ
1: ันนี้2ชิ้นพันกว่าบาทนะคะ
0: ต้องแล้วเนี่ยดูดิไซส์อ่ะแล้วดูผ้าดิแม่ใครจะทำให้เราได้เท่าซาบีน่าล่ะมันได้ความยืดหยุ่นอันนี้สะโพก46แล้วนะคะ
1: ใช่
0: ตัวหน้าอกก็เหมือนกันเดี๋ยวดูนะมันยังเหลือแม่แล้วขอบขาที่กางเกงชั้นในไม่ต้องห่วงนี่เป็นคำถาม number 1เลยแม่ขอบขามันรัดหรือเปล่าลูกขอดูหน่อยแม่คะดูนี่ค่ะขอบขาเขาย
1: ังเหลือ
0: ที่เหลือเห็นไหมแม่เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะคันจะแสบจะแบบว่ามันอึดอัดอะไรยังไงหน้าอกหน้าใจกับสะโพกเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแบบคีปเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเซตนี้ได้เลยอันนี้อะไรเหรอจ๊ะ
1: ใช่และนี่ที่ดูไม่อยากใส่แล้วเพราะเรือนไม้บ้านเรามันร้อนแล้วพอมันร้อนแล้วเวลาที่เราใส่แล้วเหงื่อมันออกแล้วรุ่นเก่านะคุณผู้ชมพอมันออกเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยระบายอากาศแล้วมันคือแบบอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทมันค่อนข้างตึบ
0: หายไปแล้วเด้อ
1: หายไปแล้วเนี่ยมันตึบไปหมดแล้วอ่ะ
0: มาดูตัวแฮปปี้บาร์พรีเมียมนะคะนี่นะคะค
1: ุ
0: ณ
1: ว้าย
0: นี่ค่ะมันระบายอากาศตลอดเวลาเพราะว่าอะไรฟองข้างในของเขาเนี่ยก็มีรูระบายอากาศตัวชุดชั้นในที่เป็นผ้าด้านนอกของเขาก็ประกอบไปด้วยรูระบายอากาศจำนวนมากนะคะแล้วตัวหนึ่ง750บาทเพราะฉะนั้นแบบนี้เทคโนโลยีดีๆแบบนี้แม่รีบนะคะรีบเหลือ2นาทีสุดท้าย
1: เฮ้ยเวลาผ่านไปไวมากให้ดูตัวราวนี้นิดนึงนะคะคุณได้ไปหมดนี้เลยเสื้อชั้นใน3ตัว3สีนี้สีฟ้าสีน้ำตาลและสีชมพูให้ไป3ตัวนี้ยังไม่พอนะคะให้กางเกงชั้นในไปอีก4ตัว4ตัวนี้นะแม่3แถม4ไปเลย7ชิ้นนี้แล้วราคา999บาทแล้วได้ป้ายห้อยไปแบบนี้เหมือนซื้อในห้างเลยนะ
0: อันนี้แหละคือความพรีเมีย
1: ม
0: และนี่แหละคือของแท้ตูนไม่รู้หรอกว่าแม่จะไปกดอะไรที่ไหนจะไปซื้อตรงไหนจะไปดูตรงไหนมาแต่ว่าตรงนี้ของเรามั่นใจได้นะคะคือของแท้แน่นอนตัวละ750บาทป้ายห้อยแบบนี้โอ้โหแล้วดูไซส์ไม่ต้องตอบคำถามอะไรแล้วถ้าเห็นอันเนี้ย
1: ใช่เอาให้ดูไซส์คนนี้ก่อนอนุสาวไซส์ S ก็จริงแล้วให้ดูคนนี้นี่ใส่เหมือนกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะแต่ว่าให้ดูคนนี้ก่อนคนนี้รอบวงอยู่ที่48นิ้วนะคะ
0: 48เลยเหรอ
1: 48นิ้วคือนุ้ย2เท่าอ่
0: ะ
1: แล้วคุณขาดูนะเนื้อผ้าของเขาก็ยังเหลือๆแบบนี
0: ้
1: เนื้อผ้ายังเหลือๆสาวอวบใส่ได้คนท้อง
0: คุณแม่
1: ที่หน้าอกเขาเริ่มมาใช่ไหมหน้าท้องตรงนี้คือสามารถใส่ได้เนื้อผ้ายังเหลือๆนะเห็นไหม
0: กระชับพุงอยู
1: ่ใช่เพราะมันเหลือๆมันยังกระชับแล้วมันยังใส่สบายไม่รู้สึกอึดอัดขอบคงขอบขาเห็นไหมคะแม่คุณแม่ยังใส่ได้แบบโอ้เดินโหดได้สะดวก
0: สาวๆสาวๆเอาไปใส่ก็ได้นะลูกๆหลานๆเนี่ยใส่ได้อย่างตูเนี่ยไซส์เนี้ยใส่ได้เลยใส่ SM เนี่ยได้ถ้าเกิดเป็นคุณแม่ก็ L XL 2 XL แล้วตัวนี้นะคะออกมาเป็นรุ่นที่ทํามาเป็นสีพิเศษเป็นสีที่ขายดีแห่งปีเลยจะบอกว่าสีที่เราจับมารวมกันตรงเนี้ยเป็นสีสวยๆที่สามารถใส่แล้วโชว์ได้
1: ใช่
0: ไปออกกําลังกายไปวิ่งไปจ็อกกิ้งจะไปเต้นแอโรบิกตรงไหนก็ได้แม่ใส่แล้วแม่สามารถโชว์ได้ใส่เสื้อคลุมลมนิดหนึ่งสวยเชื่อล
1: ูกใช่แล้วกางเกงชั้นในเนี่ยแถมไปให้ถึง4ตัวให้ดูราคานิดนึงที่ให้ไปฟรีๆเนี่ยนะคะตัวละ390ให้ไป4ตัวแล้วเป็นฟรีไซส์นะเนื้อผ้าเดียวกับเสื้อชั้นในเลยนะคะแล้วเป็นฟรีไซส์คือยืดได้ขนาดนี้ใส่ได้ของแถมที่ให้ไปก็ของดีเหมือนกัน
0: แม่เหลือ20เซตสุดท้าย ั่งมาก่อนค่ะตอนนี้เรายังส่งให้ฟรีอยู่แค่30กว่าวินาทีแบงค์พันมีทอน999บาทส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งซาบีน่าของแท้ต้องที่นี่ TO Shopping โปรวันนี้10นาทีนี้เท่านั้นเหลือ10กว่าเซตสุดท้ายแล้ว
1: เหลือแล้วตกแค่ตัวละ142บาทจากตัวละ750เหลือตัวละ142บาทจากตัวละ390แล้วให้ไปหมดนี้เลย7ตัว7ตัวนี้ส่งให้ฟรีรีบโทรมาจองสิทธิ์1252วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระ

0: ายต้องตัดใจนะจ๊ะพ่อเมืองอินและคนในเผ่าของเราไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วทุกคนจำเราไม่ได้แล้ว
1: เราสงสารพ่ออาจารย์ยี่สุนพ่อเมืองอินและทุกคนในเผ่าพนารมต้องกลายเป็นผีหาไปกันหมดเหลือเพียงแค่เรายี่สุนแล้วก็พวกเราอีกแค่ไม่กี่คนที่รอดตายมาได้

0: ราปลุกเสกดอกกุหลาบเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้แม่นายมัทนาและพวกเราหลบซ่อนป่านนี้พวกเราคงโดนไอ้พวกผีหากกัดกินเลือดเนื้อจนกลายเป็นผีหาเหมือนทุกคน
1: พ่อจะทำพิธีไล่มนต์เสกดอกกุหลาบเพื่อให้พวกเจ้าได้ทุกซ่อนตัวโอมมะมะอิมิอิเมอิมังพุทธามหาตุกกะโอมมะมะพุทธะอิมิอิเมอิมังขมามหาตุกกะโอมมะมะตัตยะอิมิอิเมอิมังสังฆามหาตุกกะ

ชิญความศักดิ์สิทธิ์แห่งเดชคาถากับแห่งแก้วจักรชันจงมาปกป้องคุ้มกันดอกกุหลาบขาวแห่งของพนาลุงจากสัพพภัยและพยันตรายทั้งหลายด้วยเถิด

ผ่าพนารมต้องดับศูนย์พ่อเมืองอินและทุกคนต้องกลายเป็นผีหากันไปหมดก็เพราะว่าไอ้เจ้ากาล้องแห่งเมืองขวางทบุรี

ที่เป็นผู้นำเอาผีหาเข้ามาทำลายเผ่าของเราข้าจะไม่มีวันลืมไอ้ปีศาจอีกาชั่วต่อให้แผ่นดินกลบหน้าข้าก็จะลุกขึ้นมาแก้แค้นมัน

0: อาหารกับดอกไม้สมุนไพรที่ชาวบ้านแต่เตรียมไว้ให้เจ้านางกับท่านทั้งสองนำไปใช้ในระหว่างเดินทางที่ไปป่าปีเพศเพื่อหลบหนีเจ้านางก้อนคำ
1: ข้าขอขอบใจท่านพ่อเฒ่าและชาวบ้านที่หมู่บ้านบุพชาติเป็นอย่างมากน้ำใจของทุกคนในครานี้ข้าจะไม่มีวันลืม
0: พระเจ้าค่ะ
2: ถ้าพวกเราไม่ถูกผีเปรตฆ่าตายซะก่อนข้าจะกลับมาตอบแทนท่านพุทธเจ้า
0: ถ้าอย่างนั้นเจ้านางรีบออกเดินทางเถิด
3: วันนี้ลุงไปส่งดอกไม้ในวังใช่ไหมครับ
4: ใช่คร
3: ับ โหดอกไม้รอบนี้สวยมากเลยอะ
4: ดอกไม้ถูก

ไหนมกเย็นแล้วท่านพระเท่าตอนนี้เจ้านางก้อนคำเดินทางมาที่หมู่บ้านของเราแล้ว

0: พ่อเฒ่าเจ้าพี่ก้อนขำเดินทางมาถึงบ้านแล้วพวกข้าควรทำอย่างไรดีถ้าหลบหนีออกไปตอนนี้นางแม่มดสุวรรณมันต้องได้กลิ่นมนุษย์ของท่านบรรเจิดกับท่านเพ่อเป็นแน
1: ่ถ้าอย่างนั้นข้าออกไปรับหน้าเอง

0: หารเมืองขวางตามล่าตัวเจ้าสีดารากับไอ้มนุษย์สองคนนั้นจนทั่วเมืองขวางแล้วแต่ก็ยังไม่พบเหลือเพียงหมู่บ้านบุพชาติแห่งนี้เท่านั้น
1: ถวายบังคมพระเจ้าค่ะเป็นพระมหากรุณาอย่างยิ่งที่เจ้านางก้อนคำเสด็จมาเยือนถึงหมู่บ้านบุพชาติ
2: ลุกขึ้นได้ท่านพระเท่าคูณ
1: ขอพระทัยพระเจ้าค่ะ
2: หมู่บ้านบุพชาติคือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่นี่คือพื้นที่ของเทพเจ้าและข้าก็เห็นว่าท่านพระเท่าคูณดูแลชาวบ้านเมืองบุพชาติเป็นอย่างดีที่ผ่านมาข้าจึงไม่ได้สนใจที่นี่สักเท่าไหร่นักไม่รู้ว่าชาวบ้านหมู่บ้านบุพชาติยังคงจะพักดีต่อข้าอยู่หรือไม
1: ่ชาวบ้านทุกคนพักดีต่อเจ้านางเสมอพวกเรายังคงดูแลดอกไม้เป็นอย่างดีเพื่อส่งเข้าวังไปถวายแด่เจ้านางไม่มีเหตุผลใดที่ชาวบ้านจะกระด้างกระเดืองต่อเจ้านางพระเจ้าค่ะ
2: เช่นนั้น

0: จงพิสูจน์ความภักดีของท่านให้ข้าเห็นด้วยเถิดท่านพ่อเฒ่าคูณ
1: พิสูจน์อย่างไรพระเจ้าค่ะ
2: ไอ้มนุษย์สองคนนี้หลบหนีพิธีบูชายันแด่เวตาลัยทหารเมืองขวางตามล่ามาจนทั่วเมืองขวางแล้วแต่ก็ไม่พบเหลือแต่หมู่บ้านบุพชาติแห่งนี้เท่านั้น

0: านพ่อเฒ่ายังคงภักดีต่อข้าดังเช่นที่พูดจงตอบข้ามาสิว่าท่านพบเห็นไอ้มนุษย์2คนนี้หรือไม
1: ่ข้าไม่เคยพบเห็นมนุษย์2คนนี้มาก่อนเลยจริง
2: ๆถ้าพ่อเฒ่ายืนยันเช่นนั้นข้าก็คงต้องขอค้นหมู่บ้านบุพชาติแห่งนี้เพื่อตามล่าไอ้2มนุษย์นั่นเพราะข้าเกรงว่าท่านพ่อเฒ่าอาจจะมัวแต่ดูแลดอกไม้ในสวนจนทำให้พวกมันหลุดลอดสายตาไปได
0: ้หวังว่าพระเฒ่าคุณคงจะเข้าใจทหารค้นหาไอ้มือสองคนนั้นให้ทั่วหมู่บ้านบุพชาติที่เหลือตามข้ามา
3: ทำอย่างไรดีโมกถ้ายังหลบอยู่ในบ้านเช่นนี้ยังไงเจ้าพี่ก้อนขับก็ต้องเจอตัวพวกข้าแน่

0: พื่อเป็นเกียรติให้กับท่านพ่อเฒ่าข้าจะเป็นคนตรวจค้นบ้านท่านด้วยตัวของข้าเอง
1: ข้ากับท่านพ่อเฒ่าได้เตรียมแผนการเอาไว้แล้วพระเจ้าค่ะถ้าเกิดเหตุจนตัวเช่นนี้เราจึงจำเป็นต้องใช้แผนการที่รุนแรงที่สุด
2: จะแผนไหนก็รีบลงมือเถอะโน่นเจ้าก่อนคำมาถึงหน้าบันไดแล้ว

0: ้องกระหม่อมเองพระเจ้าค่ะ
1: ใครอยู่ข้างในทำไมถึงเปิดไม่ได้

0: 嘛，
1: 快点娘，
0: 等佢妈妈。
2: เล็กน้อยรีบไปเถอะไปไปไป
3: ไม่ทราบเลยพระเจ้าค่ะหมู่บ้านบุพชาติเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ไอ้พวกกลุ่มกบฏวิสาราตีมันทั้งชั่วช้าจริงหมดกันหมู่บ้านบุพชาติ
2: ตามข้ามาดาวข้าขอพักหน่อย
4: งั้นท่านพักก่อนท่านเป็นเจ้า
2: ท่านเป็นไรไหม
4: เหตุใดเจ้าจึงต้องเผาทำลายหมู่บ้านบุพชาติด้วยหมอก
2: เราจำเป็นต้องตัดอวัยวะทิ้งเพื่อรักษาชีวิตพระเจ้าค่ะถ้าเราไม่เผาหมู่บ้านนางแม่มดสุวรรณมันจะได้กินมนุษย์ของท่านมันเจอกับท่านเพิกเป็นแน่แล้วมันก็จะรู้ความจริงว่ากลุ่มกบฏปีศาจราตรีคือชาวบ้านหมู่บ้านบุพชาติ
5: แผนการของผู้เฒ่าคูนนี่ช่างแยบยลจริงๆยิงปืนนัดเดียวได้นกถึง2ตัว

0: าหมู่บ้านเพื่อช่วยกลบกินมนุษย์ให้กับพวกข้าแล้วยังช่วยปิดบังความลับของกลุ่มกบฏปีศาจราตรีได้ด้วย
1: ถูกแล้วท่านเพิก
2: การเสียสละของพวกเจ้าในวันนี้คือการเสียสละเพื่อบ้านเมืองโดยแท้จริง
3: อย่ามัวชักช้าอยู่เลยรีบนำทางพวกเราไปซ่อนตัวที่ป่าผีเพจก่อนเถอะ
1: ตามข้ามา
4: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งวันเนี้ยตื่นเช้ามาส่องกระจกทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี้ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
5: ใช่เลยพี่มาถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วบุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ชมผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่หมาเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
2: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
5: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมคะเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
2: โอ้มันทิ้งตัว
5: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
2: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเน
5: า
2: ะ
5: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
2: โอ้
5: จริงได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
2: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
5: 850บาทคุณผู้ชมขาแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมขาจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายๆคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
2: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากปึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูกไหม
5: มันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มาม ันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม่ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
2: นะ
5: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
2: ใสแน่นมาก
5: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรดู

0: นเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่พลี่เองปีนี้68ค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
0: แต่ผิวนี
1: ้
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหล่นมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอกโอ้เห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
1: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
0: ถูก
1: โอ้
0: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันคุณผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละวันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: หายไป
0: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้ตั
0: วสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
0: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
0: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
0: และตามตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโทรมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
1: ้
0: พี่หยาใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชมดูนะเอาเทคนิคพี่หยาไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค่ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้
0: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอ่ะหน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอ่ะแม่
0: เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหมใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่ยิ่ง80นะแต่พอลี่พี่ม้า
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
0: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมคะขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม
1: ่
0: อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมี่ยวบอกตอนแรกเลยอ่ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่ม้าเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชม อย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทัศน์ผิวเด้งเด้งนุ่มมาก
1: ผิวเด้งผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเส้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม่111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายหลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะกระปุกละ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและ
1: เอา
0: เข้าไปเติมและแม่พอลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊กแบบนี้เลย
1: น้อง
0: และเอาจริงๆนะพี่ม้าตื่นตอนเช้าๆหล

0: ายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่มะมันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันและส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟร์เซลพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
1: สวัสดีค่ะพี่ออย
0: สวัสดีค่ะขายดีจริงๆ
2: ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ยต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมากหนึ่งเลยคุณผู้ชมค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรโมทก่อนได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะปกติแล้ว1ขวด1ลิตร1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านวิทยา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่และน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
0: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
2: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอัมพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมคะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
0: เต็มช้อนขวดนะคุณออยต้องใส่ให้เยอะจริง
1: ๆให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่ออย
0: เลยว่ารออยู่มือสั่นแล้วน่ะ
1: พอนอุ้ยแค่เปิดขวดก็หอมมาก
0: หอมมากชิมเลยชิมเลย
1: ดูนะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
0: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะนุ้ยอยากให้นุ้ยได้ลอง
1: ดูความ
2: อยากปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ยหนึ่งช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานและไม่หวานเปรี้ยว
0: ยังไง
1: หอมหอม
0: หอมในปากม
1: ะหอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีแล้วลื่นคอกลืนง่ายมันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยใช่ไหมขายดี
0: ใช่แล้วที่เธอบอกว่าเราพยายามวิธีการทดสอบน้ำผึ้งยังไงเนี่ยคุณเอา
2: น้ำผ
0: ึ้
2: ง
0: เนี่ย
2: นะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในฤดูร้อนแล้วซึ่งความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึง
0: นะคะตั้งไฟให้ดูกันเลย
2: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผ
0: ึ้
2: งแท้ต้องไม่แพ้ไฟนะคะผู้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจะคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
0: ด้วย
2: นี่คือความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
0: คุณน้อยตอนนี้แม่เตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
2: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตเลสให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้าน รีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
1: ใช่แหละเราเชื่อเธอซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีเอ่ยคุณแม่ของภรรยาเอ่ยซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเนี่ยแหละถือได้ความรักจากฉัน
0: นะยังไงต้องโทรมาก่อน1252
1: ดูดีมาก
0: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่ามันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปแล้วเป็นกาแฟดำที่ใส่น้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟแล้วทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างนึงนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
2: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
0: เอาจริงต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
2: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ดอกกุหลาบ
2: ป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
1: ้โอ้สดชื่นมาก
2: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
1: ใช่
0: แล้วคิดดู
1: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำอัดลมแล้วเชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำอัดลมจะเปลี่ยนน้ำอัดลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
0: และอย่างนึงนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับ GI ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
2: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
0: ยังไงน้ำผึ้งดีแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณบอยขอโปรอีกรอบ
2: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลส5ใบ5ชั้นแบบนี
0: ้
2: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
1: ดูสะอาดสะอาดมากพี่รอยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: รอทีปีหน้าร
2: อทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
0: และเต็มคอขวด
2: นะขวดเลยให้เนื้อเน้นๆสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวด้วย
1: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
2: คะ
1: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วตอนที่คือปีหน้าแล้วนุ้ยเชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
2: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
1: ค่ะใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วเขาให้ไปเนี่ย1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
0: เขาบอกเลยว่าคุณออยตั้งใจเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้

0: อกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999 บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
1: ถูกต้องแล้วค่ะ999 บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
2: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999 บาทส่งให้ฟรีรีบโทรตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าว่างใส่นะ
1: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียว
2: ช่ว
1: งนี้เพิ่งฝ่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890 บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีไทม์สเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999 บาททั้งเซ
0: ็ตส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1252
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้ทายของเราทั้งหมดได้ตายไปเกือบครึ่งพระเจ้าค่ะ
5: ไอ้พวกกบฏปีศาจราตรีมันกล้าบุกมาเผาทำลายหมู่บ้านบุพชาติในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ช่างต่ำช้านะ
4: กระหม่อมและชาวบ้านในหมู่บ้านบุพชาติเฝ้าดูแลดอกไม้ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์มาเกือบร้อยปีไม่เคยเห็นการกระทำอันชั่วช้าเช่นนี้มาก่อนเลยพระเจ้าค่ะ

0: าปากอีกาปากเลยว่าอย่างไร
1: เจ้าการ้องส่งข่าวมาบอกว่าขณะนี้กำลังเร่งเดินทางกลับมายังเมืองขวางทบุรีอีกไม่กี่เพลาก็จะถึงถ้ำเวตาลัยปากทางเข้าเมืองขวางทบุรีเจ้าค่ะ
0: ถ้างั้นเราต้องรีบไปเจรจากับค้างคาวผีเวตาลัยเพื่อให้เจ้าการ้องเดินทางผ่านถ้ำเวตาลัยได้ง่ายขึ้นจะได้กลับมายังเมืองขวางทบุรี
1: เจ้าค่ะ
2: ส่งเสด็จพระเจ้าค่ะ

0: านแน่ใจหรือ
1: ไม่ผิดแน่เจ้าค่ะพ่อเท่าคุณคือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเอ็มมึงสองคนนั่น
2: เจ้านางก้นคำรีบเดินทางกลับวันเถิดพระเจ้าค่ะไม่รู้ว่าไอ้พวกกลุ่มกบฏปีศาจราตรีมันจะกลับมาอีกหรือเปล่า
1: แล้วท่านนี่กลัวกลุ่มกบฏปีศาจราตรีหรือ
2: ถ้าพวกมันกลับมาจริงกระหม่อมและชาวบ้านจะสู้ตายพระเจ้าค่ะ
0: ทหารจับตัวพระเท่าขัวและชาวบ้านเดี๋ยวนี้
3: เจ้าค่ะไนี่อะไรกันอะไรกันพระเจ้าค่ะ
1: เลิกแซงทำเป็นไม่รู้เรื่องสักทีเถอะพ่อเท่าข้าพบเลือดมนุษย์ตรงนั้นท่านคือผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าสีดาราไอ้มนุษย์สองคนนั้นทหารจัดการมัน
3: พระเจ้าค่ะไป
4: ไปไปไปไป
3: ไปไป
4: ไปไป
0: ข้าจะใช้พ่อเท่าคูณนี่แหละเป็นเหยื่อล่อพวกมันอีวันนั้นสีดารามันจะหลบหนีไปที่ใดข้าต้องล่าตัวมันกลับมาให้ได้

0: ถ้าพวกท่านเดินผ่านประตูนี้ไปก็จะพบกับป่าผีเพทป่าที่เชื่อมระหว่างเมืองขวางทบุรีกับดินแดนนรกภูมิเมื่อพวกท่านเดินทางเข้าสู่ป่าผีเพทแล้วพวกท่านต้องระวังตัวกันให้มากเพราะเปรตที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ดุร้ายและมีพละกำลังมหาศาลถ้าพวกท่านพ่ายแพ้เปรตทั้งหลายจะจับพวกท่านทั้งสามลงไปสู่นรกภูมิทันที
1: ท่านพร้อมไหม
2: ได้ก
3: ็ข้าบอกท่านแล้วไงประหลัดข้าคือมนุษย์ครึ่งอสุรกายข้าไม่กลัวความตายอยู่นะ

0: พี่โมกข้ามาถึงแล้ว
1: ข้าให้ลูกน้องของข้าเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้ท่านบรรเจิดท่านเพิกข้าฝากดูแลเจ้าสีดาราด้วยนะท่าน
2: ไม่ต้องห่วงโมกดาวเมียของข้าข้าจะปกป้องดาวด้วยชีวิต
1: ขอให้เจ้านางเดินทางปลอดภัยพระเจ้าค่ะ
3: จะไม่ต้องเป็นห่วงข้านะโมกข้าเจ้านางศรีดาราขอสัญญาต่อเทพพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองขวางทบุรีข้าจะไม่ยอมให้การเสียสละของชาวบ้านหมู่บ้านบุพชาติในวันนี้ต้องสูญเปล่าข้าและสร้อยสุดาเทวีจะโค่นบัลลังก์จากเจ้ากาล้อมเพื่อคืนความสงบสุขให้กับชาวเมืองขวางทบุรีให้จงได
2: ้ราชดา

0: มันเถิด
1: ไม่ต้องกลัวนะดาวข้าจะไม่ยอมให้ผีเปรตมันทำอันตรายเจ้าเด็ดขาดเราต้องรอดเพื่ออยู่รอคอยสร้อยสุดาลูกของเรากลับมา
2: ถ้าเช่นนั้นเรามาสวดพระคาถาพระพุทธเจ้า5พระองค์เตรียมพร้อมทั้งกายและใจเพื่อสู้กับผีเปรตในคืนนี้กันเถอะ

ุทธมราตนาพระธรรมมราตนาพระสังฆมราตนาณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาธาเปิดจิตยักษ์เปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนะโมพุทธายะ

0: กตของฉันเรืองแสงอีกแล
1: ้
0: ว
1: แหวนมรกตของสร้อยก็เรืองแสงเหมือนกันจ้ะ
2: เหมือนในถ้ำนางพายเลยยิ่งแหวนมรกตของสร้อยกับคุณจันทร์เรืองแสงพร้อมกันพี่ยิ่งมั่นใจเลยว่าประหลัดเจิดยังมีชีวิตอยู่เพราะคนที่จะสื่อสารกับแหวนวงนี้ได้ก็มีแต่เจ้าของเท่านั้น
1: แต่ว่าคุณพ่อของเรายังมีชีวิตอยู่เหมือนที่นายเพชรพูดแน่ๆเลยจ้ะสร้อยก็เชื่อว่าเราสองคนจะต้องได้เจอกับพ่อจ้ะพี่จันทร์
3: ประหลัดเจิดยังมีชีวิตอยู่และพี่ไอ้เพิกสิมีชีวิตอยู่บ่ประเพชร
2: น่ะตั้งแต่พ่อของคอยก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่พี่เพชรซอยมีเรื่องจะสารภาพจ้ะ
2: อะไรซอย
1: ทุกคนก็คงได้รู้กันแล้วว่าสร้อยคือเจ้าสร้อยสุดาเทวีธิดาผู้ครองมนต์ชุบชีวิตแห่งเมืองขวางทบุรีส่วนป้าทองคือเสือเท้าทองผู้อารักขาของสร้อย
0: ฮะป้าทองเป็นเสือ
3: แม่นครับคุณจันทร์ผมกับมัสซาเนี่ยเห็นมากับตาเลย
2: เรื่องนี้มันบอกบักเข็มที่มึงมาท่านได้บอกกู
3: แมนกระซอยด้านทุกคนสัญญาประท้องไงซอยก็เลยขอให้กูเนี่ยปิดปากในความลับไปก่อนเรื่องที่ซอยบอกว่านี่เรื่องสิสารภาพก็เพชรเรื่องยังละซอย
1: พี่เพชรซอยกับประท้องเคยเจอในหอยเพิกพ่อของพี่เพชรในเมืองขวางทบุรี

0: 不叫被裁。
1: 听着，ตอนที่ไซกำลังหนีออกมาจากเมืองขวางธบุรีไซได้เจอกับนายฮอยเพิกนายฮอยเพิกคือผู้มีพระคุณของซอยตอนที่ซอยเจอกับนายฮอยเพิกนายฮอยเพิกได้ตายไปแล้วจ้ะซอยได้ใช้มนต์ชุบชีวิตช่วยให้นายฮอยกลับมาฟื้นอีกครั้งนายฮอยเพิกเลยตอบแทนซอยด้วยการต่อสู้กับเจ้าแก้วนาคาเพื่อให้สร้อยกับปะทองได้หนีขึ้นมาที่เมืองมนุษย
2: ์หนีไป
1: ยามของนายฮอยเพิกใบนั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสร้อยเคยเจอกับนายฮอยเพิก

0: จังสีก็แสดงว่าเสือที่ขับยามมันมือนั้นก็คือป่าทอง
1: ใช่จ้ะ
2: เฮ้ยเสือระวังตัวนะเว้ย
3: ยามของพ่อคอยจำได้อีหลี
0: สอยแล้วก้อนที่สอยสนิมเมื่อมนุษย์สอยเห็นว่าลุงเผือกแกสิตายไปแล้วแต่ฉันยังมีชีวิตอยู
1: ่ภาพสุดท้ายที่สอยเห็นคือเจ้าแก้วนาคาพ่นพิษนาคาใส่ในหอยเพิกจ้ะ

0: พิษนาคามันรุนแรงมากเลยเหรอสร้อย
1: รุนแรงมากจ้ะพิษนาคาสามารถทำให้ร่างกายของคนธรรมดาคนหนึ่งเน่าเปื่อยได้ในชั่วพริบตา
2: ไม่หอยเพิ่มขยาภัยพ่อของพี่เป็นผู้มีวิชาแก่งกล้าพี่มั่นใจพ่อของพี่ยังไม่ตายแน่นอนแต่พี่เชื่อว่าพี่ต้องเจอพ่อที่เมืองขวางทบุรี

วใช่ไหมยี่สุนหญิงคนนั้นคือเจ้าสร้อยสุดาเทวีธิดาผู้ครองมนต์ชุบชีวิตแห่งเมืองขวางทบุรีเธออาจจะช่วยชุบชีวิตท่านพ่อและทุกคนในเผ่าพนารมให้เป็นคนได้เหมือนเดิมเรามีความหวังแล้วพี่ยี่สุน

0: นี่เกิดอะไรขึ้นทุกคนหายไปไหนกันหมด
1: ตอนนี้ท่านผู้เฒ่าชาวบ้านถูกเจ้าก้อนคำจับตัวไปแล้วพี่โมก
0: เป็นไปได้ยังไง
2: มันยอมพูดออกมาหรือยัง
3: ไม่เลยพะยะค่ะ
4: ข้าบอกแล้วว่าข้าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้น
2: เลิกแท้ทำเป็นไม่รู้เรื่องสักทีพ่อเท่าคุณข้าบอกแล้วไงว่าข้าพบเลือดมนุษย์ใกล้บริเวณบ้านของท่านนั่นก็แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าสีดารากับไอ้มนุษย์สองคนนั่น
5: และนั่นก็หมายถึง
2: ท่านเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มกบฏปีศาจราตรี
5: กลุ่มกบฏ
2: ที่พยายามจะโค่นล้มบัลลังก์ของเจ้ากาล้องมาตลอดหลายปีนี่ข้านึกไม่ถึงเลยจริงๆว่าท่านพระเท่าคุณจะกล้าทำการชั่วตั้งซุ้มกบฏไว้ในหมู่บ้านของประชาชนพื้นที่ที่เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ
4: ์พวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราทำในสิ่งที่ถูกต้องบัลลังก์เมืองขวางเป็นของเจ้าแก้วนาคารัชทายาทลำดับที่หนึ่งท่านสังหารพี่สาวของตัวเองแล้วแย่งชิงบัลลังก์จากหลานชายท่านนั่นแหละทำการ

ไว้ข้าต้องตายข้าก็ไม่มีวันทรยศเจ้าศรีดาราคนชั่วอย่างท่านน่ะไม่มีทางเอาชนะคนดีอย่างเจ้าศรีดาราได้หรอกจะก้อนกันอ้า

0: อีกสักครู่ติดตามชมดงพญาเย็นหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: จะเห็นกันแดดนะ
2: ใช่
1: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
2: โอ้ยกับตัวนี้เลย
1: ตัวนี้เลยนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
2: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดด
3: ใช
2: ่จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กซุ้มพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
1: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจากแดด
2: โดยตรง
1: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆน
2: ะ
1: วัยรุ่นยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ่ผิวก็จะเปลี่ยนพอเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
2: ี่
1: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
2: เต็มแน่น
1: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
2: เป็นไ
1: งล่ะหน้าดำค่ะ
2: วันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้าง
1: เอ
2: าแบบจึ้งๆนะคะ
1: อ่ะเอาตุ้มๆเลยยูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
2: ี่
1: ตักให้4
2: ยังไม่พอ
1: แถมอีกหนึ่ง
2: ค่ะ
1: เป็น5แล้ว
2: แล้
1: วเรายังมีนี่ครีมประดาว C Star บอกไว้เทนนิ่งครีมตัวนี
2: ้
1: ตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆให้อีก3ซ
2: อง
1: ให้อีก3ซอง
2: 8ชิ้นนี้ทั้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ1,090 บาทราคานี้เลยนะ
1: เท่านั้น1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
2: เฮ้ยรีบ
3: นิดนึงคุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอ่ะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย1,090ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: เฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
2: เท่านั้นหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
3: โอ้โห
2: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
1: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด8-9คนเล่นกอล์ฟนะร
2: ้
1: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
2: ไม่ร้อนมาก
1: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
2: ะ
1: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหสองกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
2: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
1: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
2: 14
1: วันรู้เรื่อง
3: ดูหน้าพี่ตั๊กที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
2: นี่ดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมอ่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
1: ซึมเร็ว
2: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
1: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้ทั้งเช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจากแดด
2: อันนี้มีอะไร
3: สำหรับความพอใจ
1: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ3

0: 10ถึง65
1: ค่ะ
0: 22คนจับมาทดสอบเลย
1: เอามาทาเลย
0: เอาไปใช้เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้
1: จริงจัง
0: เอาว่าถูกต้องเลย
2: นะคะทุกคนเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบน
0: ะ
2: เอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
1: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
0: 190บาทจะให้กี่นาทีอ่ะ
1: ไม่ได้พี่ตั๊ก
0: ไม่ให้เนาะ
1: ไม่ให้ไม่
0: ให้เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดีอ
2: ้าวมันรีบโทรเพราะวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมปาดาวอีก3 8ชิ้นนี้ให้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซ็นต์ในรายการ
1: มันจะทันไหม
2: จากหลอดละเกือบ300บาทเลยแค่100กว่าบาทเท่านั้น
0: เอง
2: วิธีใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
0: ไหนคะใช้เหรอ
2: ใช่
1: ใช้ตอนไหน
2: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
0: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
1: ุ
0: ณก็เติมเข้าไปอีกนิดนึงเติมเข้าไปอีกนิดนึ
2: งก็อย่างนั้นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้าง
1: แล้วก็เจอขาวมาก
0: รับแดด
2: ใช่ตรงนี้รับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
0: ้เราก็ต้องเติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
1: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแล้วแม่ก็โบกได้เลยนะ
2: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคร็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคราบ
0: ไม่เป็นไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ตั๊กบอกว่าเป็นครีมบำรุง
1: เฮ้ยอยากถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
0: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
1: คะ
0: สารสกัดจากสาหร่ายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีนไมล์วิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วมันต้องกลัวหน้าแห้ง
1: ไม่ต้องห่วง
0: โบกเข้าไปช่ำๆ
1: จริง
0: เดี๋ยววันนี้จะไปโบกต่อ
1: กลับบ้านไปก็โบก
0: เมื่อวานนี้ทำห้อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองโบกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็โบกเข้าไป
1: ใช่
0: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
1: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด5หลอดด้วยกันค
0: ุ
1: ณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตุงก็ชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
0: ที่เดียวที่เดียว
1: อันนี้แล้วตูนเอาไปใช้ที่ต
0: า
1: ถ้าตูนใช้ได้นะตูนใช้ได้ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็แพ้ผิวง่าย
0: เอาอย่าง
1: น
0: ี้ดีกว่า
1: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
0: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
2: ไม่แสบเลยพี่ต
0: าไม่แสบไม่แสบ
2: ไม่แสบแล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
1: ค
2: ุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5หลอด
1: น้อยกว่า30เซตแล้ว
2: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมค่ะต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นม
0: ั้ยส่งฟรีทั่วประเทศ
2: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
0: สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
1: ๆ
0: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
1: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
0: เอา
1: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
0: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
1: จริง
0: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได
1: ้
0: ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
1: ถูกต้องค่ะ
2: แล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
0: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพเราก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
1: ้
0: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กเอติก็มา20กว่าปี
1: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
2: ใช่
1: คุณผู้ชม
0: เดี๋ยว
1: ตูนกับนุ้ย
0: เดี๋ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ๊ยไปทำหัตถการโอ้หัตถการนิดหน่อยเท่านั้น
1: ไม่ๆเนี่ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซนแล้วค่ะคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมยุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริงๆรีบโทรนิดนึง1252รถสแกน QR code มาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนหาซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่ออฟฟิศเท่านั้นโทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
2: ใช่แล้วแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
0: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อเรื่องฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
1: ั้
0: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
2: ตัวดีมาก
1: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
0: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหายไม่มีทางหายนะคะ
1: ถูกต้อง
2: เอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง 1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เรา3คนหมดเวลาลงแล้วค่ะ
0: คุณผู้ชมไปก่อนแล้ว
2: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลบายโอช้อปปี้
1: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
0: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลค
1: ุ
0: ณค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตรงน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
1: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
0: ใช่ใช
1: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
0: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
1: 3ปีครับ
0: เฮ้ยไม่เคยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่
0: 1,390 บาทคุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ช
0: ม
1: ดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบลดน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
0: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วเขาก็จะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
0: โอ้ยหอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมนะกินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบลดน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการลดน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวข่าวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนการนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
0: เออเอาให้ว่าเป็นเรื่อง
1: ของเป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
0: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆนุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนที่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไง

0: อ่ะ
1: คนไทยยังไงกินอะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
0: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
0: เอาด่วน
1: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวขอไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
0: ใช่เพราะตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตาแก๊สครับ
0: แล้วดู
1: ความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหหมูอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
1: ้
0: าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บอะล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิชีพไม่ไหวคุณผู้ชม
1: พ
0: อชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
0: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
1: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
0: ุ
1: ณผู้ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
0: ต่อไปอันนี้
1: คือทำอะไรนี
0: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
1: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
0: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กแล้วจบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
1: คุณผู้ชมดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอ่ะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวคนนี้สายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนูเขาเดี๋ยวก็หุงได้หรอ
1: ร้อนนะเธอร้อนนะ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: คุณผู้ชม
0: วิ่งนุ่มมาก
1: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
0: โทษนะ
1: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
0: โทษนะคุณผู้ชม
1: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
0: มีไก่
1: เป
0: ิ
1: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
0: มีปิ้งไก่เรียงกับข้าวข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวสวยไหม
0: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้าเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
1: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนโทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
0: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณผู้ชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
0: ข้าวหมกไก่เอาพร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดี
0: ข้าวสวยข้าวปิ้งแบบ
1: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
0: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่าง 1,390 ได้ฟูลออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้อุ้ยเธอ เค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะคร
0: ับ เฮ้ยเฮ้ยเค้กทำจากหม้อสวยขนาดนี้เลยเหรอ
1: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะเออโรยหน่อย
0: เนี่ยเค้กหน้าไหม้นะ
1: แต่งหน้า
0: คุ
1: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
0: ใช
1: ่โทรตอนนี้เธอ
0: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
1: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ้อมไซสินนี้จะช่วยป้องกันเราจากไอ้พวกผีเปรตได้
1: เก้าเจ้าอย่ากังวลเรื่องพ่อเท่าครูนกับชาวบ้านบุพชาติอยู่ใช่ไหม
2: ข้าไม่อาจลบภาพหมู่บ้านบุพชาติที่ถูกเผาทำลายออกจากหัวได้เลยท่านบรรเจิดเจ้าพี่ก้อนคำกับนางแม่มดสุวรรณใจคอโหดเหี้ยมอมหิตยิ่งกว่าที่ใครๆจะคาดคิดไม่รู้ว่าป่านนี้ท่านพ่อเฒ่าคูณกับชาวบ้านจะเป็นยังไงกันบ้าง
1: ดาวฟังข้านะพวกเราทุกคนล้วนแต่มีหน้าที่เป็นของตัวเองพ่อเฒ่าคูณกับชาวบ้านบุพชาติเสียสละเพื่อรักษาชีวิตของเจ้าพวกเขาได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วเราสามคนก็มีหน้าที่ที่ต้องทำให้ดีที่สุด
3: คือพวกเราจะต้องเอาชีวิตรอดอยู่ในป่าผีเปรตแห่งนี้ให้ได
2: ้ข้าเข้าใจแล้วท่านบรรเจิดข้าจะต้องมีชีวิตรอดเพื่อรอคอยสร้อยสุดาเดินทางกลับมาที่เมืองขวางจันทบุรีแล้วเราจะไปช่วยลูกสาวของเราโค่นบัลลังก์จากเจ้ากาล้อมด้วยกัน

0: มันไปเล่นงานพวกเราแล้ว
1: ไอ้พวกไอ้ผีพวกนี้ไม่สามารถเข้ามาวงล้อมสายสินเราได้ใช่ไหม
0: ใช่ถ้าสายสินไม่ขาดซะก่อนนะ

เร็วเร็วลุกขึ้นลุกขึ้นมาแล้วเร็วเร็ว

0: ซอยเป็นยังซอย
1: เกิดอะไรขึ้น
0: เกิดยังขึ้นอ่ะ
1: ซอยฝันร้ายนะจ๊ะพี่จัน
2: ฝันร้ายแค่ฝันร้ายแค่นี้นะทำไมต้องโวยวายขนาดนี้คนอื่นเขาตื่นหมดเลยเห็นไหมคุณเทพคะไปฉี่เป็นเพื่อนลินจงหน่อยลินจงปวดฉี
3: ่ไม่เอาจะนอน
2: นี่
4: ถ้าไม่ไปฉีดคุณลินจงไม่ช่วยคุณแน
3: ่ไปก็ไปเร็วเลย
4: ลินจงหลับจงนอน
0: เกิดยังขึ้นมาเข้ม
1: สร้อยแล้วสร้อยฝันว่าอะไรบ้างสร้อยฝันเห็นพ่ออยู่กับเจ้าแม่คุณพ่อฝันเห็นคุณพ่อเหรอแล้วในฝันซอยก็เห็นนายฮอยเพิกด้วยนะจ๊ะ
0: พี่ไอ้เพิกมึงเพิกวะ
5: พ่อพ่อของพี่เหรอซอย
1: ใช
0: ่ซอยเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยเขาบอกถึงมึงเพิกกันนะมันจะเป็นไปได้ว่าซอยจะคิดมากจนเก็บเอาไปฝันนะ
1: แต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะพี่เข้มเหมือนกับว่าพ่อเจ้าแม่แล้วก็นายหอยเพิกกำลังวิ่งหนีพวกเป็ดที่ตามฆ่าพวกท่านอยู
5: ่เป็ดเหรอสร้อย
1: ใช่จ้ะสร้อยมั่นใจว่ามันต้องเป็นพวกเป็ดที่อาศัยอยู่ในป่าผีเพ็ดของเมืองขวางทบุรีแน่ๆเพราะถ้าสิ่งที่สร้อยฝันนั้นเป็นเรื่องจริงตอนนี้พ่อกับแม่เราก็คงตกอยู่ในอันตรายถ้าพวกท่านต่อสู้พ่ายแพ้พวกเป็ดก็จะจับพวกท่านลงสู่ดินแดนนรกกับผู

0: เราจะทำยังไงกันดีถ้ามันเกิด
1: ถอยไม่ได้เราก็ต้องสู้ไม่มีวันยอมแพ้หรอกเราต้องรอดเพื่ออยู่พบลูกสาวของเราทั้งยายจันทร์และสร้อยสุดาใช่ยังไงข้าก็ไม่ยอมข้าต้องมีชีวิตรอดกลับไปพบเพชรลูกชายของข้าให้ได้

0: ช่วยข้าด้วย
1: เอาไว
0: ้ธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติช่วยข้า

0: พนมมือแล้วสวดตามผม
1: สู้กับเปรตก็ต้องใช้พระคาถาหัวใจเปรตสู้กับมันพวกท่านสองคนท่องตามข้าทุสานาโส
2: ทุสานาโส
0: ทุสานาโส
3: ทุสานาโส
0: ทุกชีวิต
3: ทุกชีวิต
0: ตัดชีวิต
3: ตัดชีวิต
0: มหาเยสันโน
3: มหาเยสันโน
0: นัทธาน
3: ัทธาม
0: หาเส
3: มหาเส
0: วิชะมเนสุ
3: วิชะมเนสุ
0: โอเคสุ
3: โอเคสุ
0: ทีปัง
3: ทีปัง
0: นากรรมหัง
3: นากรรมหัง
0: อัตโน
3: อัตโน
0: ทุสานาโส
3: ทุสานาโส
0: ตัดชีวิต
1: ต
0: ั
1: ดชีวิตตัดขัดฟ้านี่ขัดฟ้านี่ปะสิทุนานิปะสิทุนานิ
4: สัพพะโส
3: สัพพะโส
4: นิระเย
3: นิระเย
4: ปัจจมานานัง
3: ปัจจมานานัง
4: จักขา
3: จักขา
0: อัตโตภวิสติ
3: อัตโตภวิสติ

พระคาถาหัวใจเปรตสำลีผลแล้วประหลัดช่วยกันขึ้นมาเร็วเร็วช่วยหน่อยเร็วเฮ้ย

0: 萨帕贝达南火度，苏吉达火度，萨帕贝达，可尊不尼，终生的盖贝，汤来汤过，
1: 我海贝汤来汤过，米光

0: เขาว่าคืนนี้เราพักที่นี่แหละ
1: พวกเรา3คนเกือบถูกผีเปรตลากลงสู่ดินแดนนรกกระพุ่งดีนะที่นายฮ้อยเพิกปราบเปรตพวกนั้นจนอยู่หมัดขอบใจนายฮ้อยมากๆนะข้ากับดาวอ่ะเป็นบุญจริงๆที่มีนายฮ้อยเป็นมิตรแท
0: ้โอ้ยไม่ต้องขอบใจขนาดนั้นประหลัดก็เราสาบานกันแล้วไงถ้าเรารอดเราจะรอดด้วยกันแต่ถ้าตายก็ตายด้วยกันไงแต่เมื่อกี้ข้าแปลกใจอยู่อย่างตอนที่สวดคาถาสู้กับเปรตข้าได้ยินเหมือนมีคนสวดพระคาถาหัวใจเปรตไปพร้อมกับพวกเรา
2: ท่านหมายความว่าอย่างไรมีคนช่วยพวกเราอย่างนั้นหรือ
0: ใช
2: ่พวกเขาเป็นใคร
0: ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าเสียงสวดนั้นมีทั้งเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชาย
1: จะเป็นไปได้ไหมดาวที่เป็นสร้อยสุดาลูกสาวของเรา
2: ลูกแม่ถ้าเป็นสร้อยสุดาจริงก็แสดงว่าสร้อยสุดาเดินทางเข้าใกล้เมืองขวางทบุรีมากแล้วเรากำลังจะได้เจอกับลูกแล้วท่านบรรเจิด
1: ข้าก็ดีใจเหมือนกัน
2: ต่อไปนี้พวกเราจะซ่อนตัวอยู่ในป่าผีเพรแห่งนี้เมื่อใดที่โมกมาส่งข่าวว่าสร้อยสุดาเดินทางมาถึงเมืองขวางทบุรีแล้วพวกเราจะออกไปจากป่าผีเพรเพื่อไปสู้รบกับเจ้ากาล้องเพื่อชิงบัลลังก์คืนให้ได้

0: เป็นยังไงบ้างส้อยสบายใจขึ้นบ้างหรือยัง
1: สบายใจขึ้นแล้วจ้ะพี่จันขอบใจมากนะจ๊ะพี่เพชรที่พาส้อยแล้วก็ทุกคนสวดพระคาถาหัวใจเปรต
2: ส้อยไอ้ขอถามนิดนึงนะเป็นยังส้อยขึ้นมั่นใจแท้ๆว่าสิ่งที่ส้อยฝันน่ะเป็นความจริง
1: ส้อยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะจะอธิบายยังไงให้พี่เข้มเข้าใจแต่บางครั้งส้อยก็รู้สึกเหมือนว่าส้อยสามารถสื่อสารกับเจ้าแม่ได้
3: แบบเนี้ยเขาเรียกว่าสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกพี่ก็เคยฝันถึงพ่อพี่เหมือนกันพี่ถึงมั่นใจไงว่าพ่อของพี่ยังมีชีวิตอยู
4: ่ถ้าความฝันของซอยเป็นความจริงอีหลีก็แสดงว่าตอนนี้เจ้าสีดาร่าปรัดเจิดแล้วกับพี่ไอ้เพิกน่าสิมีชีวิตอยู่บ่เสียแรงที่พวกเขาเดินทางดันโดนเขามาในป่าดงพญาเย็นเพื่อตามหาพวกเพิ่นคงสิบ่เสียแห้งเปล่า

0: ผมว่าวันนี้คุณจันกับสร้อยรีบนอนเถอะครับแล้วพรุ่งนี้ตะวันขึ้นผมจะรีบพาทุกคนออกเดินทางเพื่อตามหาทางเข้าเมืองขวางทบุรีให้ไวที่สุดพวกเราจะได้เจอพ่อของพวกเราครับ
1: ขอบใจมากนะนายเพชร

0: ีรู้จักพระคาถาหัวใจเปรตพวกนั้นมีวิชาอาคมแกร่งกล้าดังเช่นที่แม่นายกล่าวไว้จริงๆจ้ะ
1: เรามั่นใจว่าพวกเขาจะช่วยให้ท่านพ่อและทุกคนในเผ่าพนารมที่เป็นผีหาให้กลับมาเป็นคนได้เหมือนเดิมเราจะต้องหาทางถ่วงเวลาให้พวกเขาอยู่ที่นี่ต่อ
0: แต่เขาจะออกเดินทางกันพรุ่งนี้แล้วนะจ๊ะแม่นายเราจะทำอย่างไรกันดี
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮ
4: ะ
3: เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
4: โอ้โหแล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วคราบสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
3: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะอ่ะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
4: ถูไปเลย
3: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซ
4: ัก
3: แบบน
4: ี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
3: า
4: ะ
3: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
4: มือไม่ต้องขยี
3: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากจะทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
4: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจำเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
3: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
4: จ้ะ
3: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปรงไม่ใช่แปรงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
4: ทั้งหมดนี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
3: า
4: ะ
3: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วและก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
4: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายมันสะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชคไปแบบนี้เลย
3: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
4: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการ
3: มันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
4: นี่เลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
3: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
4: จ้ะ
3: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักหน่อยไหมเอาไปซักหน่อยไหม
4: มาซักหน่อย
3: เออ
4: ใช้งานง่ายเนี่ยถัง

0: 330บาทเองนะ
1: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอ่ะคุ้มมาก
0: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
1: จ้ะ
0: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
1: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
0: ี่
1: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
0: ้
1: เพราะหลายๆคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันล
0: ู
1: กกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
0: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่อุ๊ยเลิศอันเนี้ย
1: ถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟาเบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้เนี่ยนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
0: ้
1: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
0: ะ
1: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
0: อ
1: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
0: เรียก
1: กระดาษกาวคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
0: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้ไปอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมาก
1: ๆ
0: คือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆในเอ่ยเห็นป่ะ
1: จ้ะ
0: เนี่ยอยู่ในนี้หมดแล้ว
1: นะ
0: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถูก
1: ไหมถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
0: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
1: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันหนึ่ง ชั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยเอามาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
0: ะ
1: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
0: ะ
1: ด้านนี้คือปั่นน
0: ะ
1: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
0: น
1: ี้แน่นะแล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
0: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
1: เป็นไงคาบอยู่น
0: ู่นมานี่
1: มา
0: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
1: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้งไม้จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
0: ใช
1: ่
0: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
1: อันนี้สะอาด
0: อันนี้คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
1: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถที่จะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์คุณดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
0: จริง
1: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักๆอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ 7-800 ไปเลย
1: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
0: ๆใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
0: อุ๊ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
1: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะ และเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่เราไม่รู้เหลือเท่าไหร
0: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสไม้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
1: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE แอดรบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ รายการโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฟ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านล่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
2: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอร์เอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
0: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิวทาแล้วกันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ
2: ๋เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The AUV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกๆปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The A Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The A สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
0: ๆๆริ้วรอย
2: มาเลย
0: ถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่มั้ยคะ
2: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิ้วเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
0: ี่ย
2: เห
0: ็
2: นแบบนี้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือหน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกทีนี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
0: ึ
2: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได้เป
0: ็
2: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
0: ี
2: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมย
0: ัง
2: ไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอีบีห้าและบีหกลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
0: ัน
2: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
2: ท่อง
0: เอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
2: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตดีนี้เท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจะส่งเนาะพ
2: ี่เอผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่า าทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที่สำคัญไม่สบายผิว
3: อันนี้นะ
2: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
3: พยายาม
2: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
3: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอางเครื่องไม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
2: ถูกต้อง
3: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
2: ้
3: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
2: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
3: ว
2: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
3: ี
2: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
3: ุ
2: ณผ
3: ู้
2: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ้าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
3: หน้าหมอง
2: ม
3: ี
2: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซื้อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
3: 690
2: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
3: ถือคุ้มค่ามากนี่เนาะไม่ได
2: ้และที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
3: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
2: ัน
3: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่แม่ๆดูนะคะ
2: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
3: อันนี้ทาแล้ว
2: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก็คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักๆเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้
3: น
2: ม
3: ี
2: ป
3: ั
2: ญหาหน
3: ้
2: าแห้งมีปัญหาหน้ากร้านทา
3: เลย
2: ไม่เคยติดหน้าถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
3: ่
2: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
3: ุ
2: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
3: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
2: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
3: ั้
2: งความสว
3: ่
2: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
3: ะ
2: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
3: ็
2: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริง
3: ๆเพราะว่ากันได้เลย
2: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
3: เขา
2: จะ
3: เห็น
2: แบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
3: า
2: เนี่ยเราทากันแดดแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
3: หนูสบายใจแล้วบอกตรงๆ
2: ว่าทำไมอ่ะ
3: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะหลอดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
2: คุ้มมาก
3: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดด
2: ได้คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
3: ้
2: ท
3: ั
2: ้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVB และ และที่สําคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
3: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
2: ถูกต้อง
3: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กลบความมันได้อยู่
2: อ้าวคือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา
3: 1

0: แว่นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
1: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR โค้ดมาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับโทรมานะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

0: ู้ชมคะและตอนนี้นะคะไข่มุกได้นั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับท่านเจ้าคุณพระราชยานกวีหรือท่านปิยะโสพลกันนะคะถึงธรรมะข้อนี้ค่ะธรรมะที่ขึ้นชื่อว่าธรรมาธิปไตยค่ะคุณผู้ชมว่าธรรมาธิปไตยเนี่ยคืออะไรและธรรมาธิปไตยเนี่ยมีความหมายและมีความสำคัญกับชีวิตของเราอย่างไรและธรรมาธิปไตยจะสามารถนะคะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงชีวิตของทุกๆคนในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะขอกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะ
1: ขอเจริญพร
0: ท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะวันนี้ไข่มุกสงสัยเรื่องธรรมาธิปไตยเจ้าค่ะว่าธรรมาธิปไตยเนี่ยคืออะไรเจ้าค่ะ
1: ก่อนอื่นก็ต้องแยกคำนิดนึงมาจากคำว่าอธิปไตย
0: เจ้าค่ะ
1: ธรรมะบวกอธิปไตยแปลว่ามีธรรมเป็นใหญ
0: ่เจ้าค่ะ
1: อธิปไตยในพระพุทธศาสนาเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งไว้3ประเภทด้วยกัน
0: เจ้าค่ะ
1: ประเภทที่1เรียกว่าอัตตาธิปไตย
0: เจ้าค่ะ
1: การที่มีตนเป็นใหญ
0: ่
1: ประการที่2ประเภทที่2ก็คือโลกาธิปไตยมีโลกเป็นใหญ่และธรรมาธิปไตยมีธรรมเป็นใหญ
0: ่อ๋อค่ะ
1: ปัญหาของโลกเวลานี้ก็คือว่ามนุษย์ของเราต้องการอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยอ
0: ั
1: ตตาธิปไตยถ้าจะเปรียบเทียบนะก็เหมือนกับการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือคำสั่งเดียว
0: เจ้าค่ะ
1: ห้ามโต้แย้งในสมัยโบราณเนี่ยเราพัฒนาโลกมาด้วยระบอบอัตตาธิปไตย
0: ค
1: ือมีพระราชาสั่งการอย่างเดียวเลยออกรบก็รบไม่ไปไม่ได้ตายเป็นตายนะฮะบางทีก็เกิดความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงบางทีก็ต้องใช้คำสั่งเด็ดขาดนะสร้างปราสาทราชวังสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกล้วนแล้วแต่ใช้อัตตาธิปไตย
0: เจ้าค่ะ
1: ทั้งสิ้น
0: เจ้าค่ะ
1: หรือการรบทัพจับศึกจะมีคำสั่งที่2โต้ยางไม่ได
0: ้
1: หนึ่งเดียวหรือจะเรียกว่าเป็นอำนาจเด็ดขาด
0: เจ้าค่ะ
1: ป
0: ั
1: จจุบันนี้เขาก็ชอบพูดกันว่าเผด็จการ
0: เจ้าค่ะ
1: เผด็จการบางทีมันก็ดีบางทีมันก็เสียส่วนโลกาธิปไตยนั้นก็เพิ่งจะเกิดขึ้นช่วงหลังๆหลังๆก็มาเป็นที่นิยมเราเรียกกันว่าประชาธิปไตยอันเดียวกันโลกาธิปไตยกับประชาธิปไตยนี่อันเดียวกันเลย
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: ไข่มุกสังเกตเห็นไหมว่ากระแสโลกว่าอย่างไรคนส่วนใหญ่ก็จะเฮโลไปตามเราก็จะมาเน้นเรื่องทำอย่างไรถึงจะให้มีความเสมอภาคกันเท่าเทียมกันนะทุกอย่างมีความเท่าเทียมกันให้คนทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันโดยเสียง
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็มีตัวแทน
0: เจ้าค่ะ
1: มีตัวแทนแล้วก็ไปทำหน้าที่มีที่ประชุมมีอะไรสามารถที่จะไปพูดคุยได้เธอเลือกฉันก็แล้วกันนะแสนคนต่อคน1คนอะไรอย่างเงี้ยนะ 70,000 คนต่อคน1คน
0: ใช่เจ้าค่ะ
1: หรืออาจจะปัดเศษบ้างก็ได้
0: ใช่เจ้าค่ะใครมุกคิดว่าทุกๆคนจะค่อนข้างคุ้นเคยกับโลกาธิปไตยใช่ไหม
1: ใช่ฮะใช่
0: แล้วธรรมาธิปไตยเหรอเจ้าค่ะ
1: ทีนี้ธรรมาธิปไตยเนี่ยมันก็เป็นเอาธรรมเป็นใหญ่จะเป็นโลกาธิปไตยก็ได้หรือประชาธิปไตยอัตตาธิปไตยก็ได้ระบบเผด็จการก็ได้นะขอให้มีธรรมเป็นใหญ่อย่างเช่นพระเจ้าแผ่นดินบนในแผ่นดินไทยของเราเนี่ยยังไม่เคยมีประชาธิปไตยเลยนะเพิ่งจะมีมาแค่80กว่าปีเนี่ยนอกนั้นอัตตาธิปไตยบวกธรรมาธิปไตยใช่ไหมฮะไม่มีการเลือกตั้งพระราชาทรงเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการปกครองประเทศดูแลไพร่ฟ้าประชาชนเคาะระฆังป้องพ่อขุนรามก็ออกมาแล้ว
0: ใช่ไห
1: มองค์ท่านก็ดูว่ามีทุกข์อะไรก็พูดคุยกันเขาเรียกว่าพ่อลูกคุยกันในหลวงของเรารัชกาลที่9เราเกิดทันพระองค์ท่านเสด็จไปที่ไหนก็ถวายฎีกาไม่มีน้ำไม่มีถนนไม่มีข้าวปลาอาหารอาชีพการงานสารพัดอย่างในหลวงก็รับฎีกามาส่งคน

0: ไปดูภายใน7วันใครถวายฎีกาในหลวงนะต้องได้รับคำตอบภายใน7วันทั้งหมดไม่ว่าเรื่องอะไร
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้ก็เรียกว่าราชาธิปไตย
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: ที่บวกกับธรรมาธิปไตยเพราะฉะนั้นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยมีความหมายสำคัญไหมสำคัญมากสำคัญตรงไหนตรงที่ว่าจะต้องมีธรรมาธิปไตยเข้าไปเป็นยาช่วยถ้าไม่มีเนี่ยคนมันก็จะทุจริตคอร์รัปชันคนม
1: ัน
0: ก็จะรัดเอาเปรียบคนมันก็จะข่มเหงกันคนมือใครยาวสาวได้สาวเอาเขาเรียกว่าระบบผูกขาด
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเป็นพ่อค้าก็เรียกว่าพ่อค้าผูกขาด
1: เจ้าค่ะอย่างนี้ไข่มุกเข้าใจถูกไหมเจ้าค่ะว่าถ้าในเรื่องการปกครองแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยหรือว่าโลกาธิปไตยในการที่เราจะมีทั้งธรรมาธิปไตยอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยผู้นำจะต้องมีศีล5อย่างครบถ้วน
0: แน่นอนแน่นอนเลยผู้นำจะต้องมีศีลมีธรรมมีความเห็นอกเห็นใจมีพรหมวิหารธรรมเข้าใจสุขทุกข์ของประชาชน
1: เพราะว่า
0: สุขทุกข์ของประชาชนเนี่ยคือผลประกอบการของรัฐ
1: เจ้าค่ะ
0: รัฐใดก็ตามถ้ามองไม่เห็นสุขทุกข์ของประชาชนเนี่ยแสดงว่ารัฐนั้นไม่มีผลประกอบการ
1: เจ้าค่ะ
0: ยกตัวอย่างเช่นบริษัทเอกชนเนี่ยเขาจะดูว่าผลประกอบการของบริษัทนี้ทะลุเป้าไหมถึงเป้าไหมถ้าไม่ถึงก็ปลดนะก็เปลี่ยนคนเลยนะ CEO ต้องเปลี่ยนแล้วนะถือว่า CEO ไม่ไหวเปลี่ยนมาเป็นไข่มุกแทน
1: โอ้โห
0: ไข่มุกก็มาทำหน้าที่แทนโอ้โหผลประกอบการสูงปี๊ดเลยนี่เห็นไหมอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยก็บอกว่าบริษัทสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งโอ้ยค่าโฆษณาปีหนึ่งไม่กี่พันล้านนะพอเปลี่ยน CEO ปั๊บคนเดียวนะฟาดเข้าไป 7-8 หมื่นล้านอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความน่าเชื่อถือมีความมีเครดิตมีเครดิตเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากนะ
1: เจ้าค่ะแต่มุกว่าหลายๆคนที่ใช้ชีวิตประจำวันอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะมีศีล5มีทุกๆวันท่านเจ้าคุณแนะนำยังไงเจ้าคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีศีล5เราจะได้มีธรรมาธิปไตยอยู่ในทุกๆวัน
0: ใช่ฮะคือศีลกับธรรมเนี่ยเป็นของคู่กันศีลคืออะไรคือตัวบทกฎหมายก็เป็นศีลนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ถามว่าสำคัญไหมศีลเนี่ยสำคัญมากอย่างเช่นมีนักธุรกิจแสนล้านคนหนึ่งร่ำรวยมหาศาลมีเกียรติในสังคมพอมีข่าวว่าข้าเสือดำตายถามว่าลำบากไหมลำบากมากเพราะว่าเกียรติยศเนี่ยมันไปทำผิดทางด้านศีลธรรมผิดกฎหมายผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ทำให้เครดิตของตัวเองเนี่ยหายไปสังคมก็ตำหนิติเตียนหรืออาจจะหลุดจากวงโคจรไปก็ได้แต่จริงๆแล้วอาจจะมีโทษหรือไม่มีโทษตามกฎหมายนั่นไม่สำคัญแต่โทษทางสังคมที่สังคมจองจำขึ้นใจในภาพลักษณ์ของคนคนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นก็ยังมีอีกหลายๆกรณีที่ขาดธรรมเป็นแต่เพียงว่าเรายังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเช่นทุจริตคอร์รัปชันเงินทองข้าวของต่างๆของคนอื่นของประเทศชาติขององค์กรเราทุจริตบางคนเนี่ยเครดิตดีเขาฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์เขาฝากไว้เสร็จแล้วก็หลายพันล้านเอาไปเล่นการพนันหมดเกลี้ยงอย่างเนี้ยเงินส่วนรวมนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นองค์กรไหนก็ตามถ้าผู้นำขาดศีลขาดธรรมาธิปไตยศีลาธิปไตยมีศีลเป็นใหญ่ธรรมาธิปไตยมีธรรมเป็นใหญ
1: ่เจ้าค่ะ
0: สังคมนั้นก็จะเต็มไปด้วยตัณหาธิปไตย
1: อันนี้น่ากลัวมากเลยเจ้าค่ะ
0: มีตัณหา
1: ใช่เจ้า
0: เป็นใหญ
1: ่
0: ปัญหาธิปไตยก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิต
1: เจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นน้องไข่มุกคิดดูนะว่าเวลาที่เขาเลือกคนไป สู่ระบอบการปกครองอธิปไตยประชาธิปไตยก็ดีราชาธิปไตยก็ดี เลือกจากใครราชาธิปไตยก็เลือกจากบุคคลที่เป็นนักรบเป็นผู้นำใช่ไหม
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: เป็นผู้นำพาบ้านเมืองพาประเทศชาติเอาละอย่างสมเด็จพระนเรศวร
1: เจ้าค่ะ
0: สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นยังไงล่ะโอ้โหผู้คนชัดเจนเลยว่ากู้ชาติ
1: เจ้าค่ะ
0: จากการปกครองของพม่า
1: เจ้าค่ะ
0: กู้ชาติจากการปกครองของชนชาติอื่น
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างนี้ก็อธิปไตยแปลว่าความเป็นใหญ่โดยพระราชาของผู้นั้นพระองค์ท่านก็ลบทับจับศึกดูแลชายแดนสุขทุกข์ของประชาชนขี่ม้ารอบประเทศ
1: เจ้าค่ะ
0: พระนเรศวรก็ขี่ม้ารอบประเทศพระเจ้าตากสินก็ล่องเรือรอบประเทศเหมือนกันเพื่อจะรักษาชายแดนให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขทุกวันนี้อันนี้ราชาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตยบวกด้วยธรรมาธิปไตย
1: ทุกอย่างก็จะดีเยี่ยมใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: พอมาถึงประชาธิปไตยที่เต็มไปด้วยตัณหาธิปไตยกิเลสตัณหา
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: อันนี้หนักกว่านะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าขาดธรรมะนี่หนักกว่าถามว่าน้องไข่มุกก็คิดว่าหนักกว่ายังไงมันมีการอ้างประชาชนพออ้างประชาชนปั๊บเนี่ยความชอบธรรมมันเกิดขึ้นได้คะแนนได้สิ่งต่างๆขึ้นมาแล้วในที่สุดก็ได้ทำอะไรที่อาจจะไม่ตรงประเด็นอาจจะถูกตำหนิติเตียนแต่ก็ไม่เป็นไรก็มีการตรวจสอบอัตราธิปไตยราชาธิปไตยไม่มีฝ่ายค้านไม่มีการตรวจสอบในเชิงโครงสร้างแต่โลกาธิปไตยหรือประชาธิปไตยเนี่ยมีการตรวจสอบมีฝ่ายค้านฝ่ายทุจริตคอร์รัปชันตรงไหนบ้างเขาก็ตรวจสอบมีองค์กรที่ตรวจสอบเช่นปปช.
1: เจ้าค่ะ
0: ปปช.ปปท.อะไรที่เยอะแยะมากมาย
1: ท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะแล้วไข่มุกมีคำถามเจ้าค่ะพูดถึงองค์กรตรวจสอบแล้วเนี่ย
0: ใครตรวจสอบองค์กร
1: ท่านเจ้าคุณมีคำแนะนำในการตรวจสอบธรรมาธิปไตยของบุคคลอย่างไข่มุกอย่างไรถ้าเราจะตรวจสอบธรรมาธิปไตยของเราเองท่านเจ้าคุณมีเคล็ดลับทิ้งท้ายรายการไหมเจ้าคะว่าจะให้ทุกๆคนที่บ้านเนี่ยตรวจสอบตัวเองอย่างไรว่าวันนี้เรามีธรรมาธิปไตยหรือเปล่าถ้าให้แค่ข้อเดียวท่านเจ้าคุณแนะนำวิธีการอะไรเจ้าคะ
0: ก็คือว่าจะต้องมีเมตตาธรร
1: ม
0: เป็นที่ตั้ง
1: เจ้าค่ะ
0: เมตตาธรรมเป็นที่ตั้งนี่สำคัญมากในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งว่าความยุติธรรมสำคัญกว่ากฎหมายและอยู่เหนือกฎหมายความยุติธรรมเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ความยุติธรรมนี่คืออะไรคือหลักนิติศาสตร์กับหลักรัฐศาสตร
1: ์
0: ที่บวกด้วยเมตตาธรรม
1: สุดยอดเลยเจ้าค่ะใครชอบคำแปลนี้มากเลยเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ฮะ
1: คือนิติธรรมนิติอะไรนะเจ้าคะ
0: นิติรัฐ
1: นิติรัฐกับ
0: รัฐศาสตร
1: ์รัฐศาสตร์บวกกับ
0: เมตตาธรรมบางทีเขายากจน
1: ยุติธรรมนะคะคุณผู้ชม
0: เขายากจนบางทีทำผิดเล็กผิดน้อยก็อภัยได
1: ้เจ้าค่ะ
0: อย่างนี้เป็นต้น
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าสิ่งที่สังคมของเราเรียกหาธรรมาธิปไตยเนี่ยบางทีมันไม่ใช่ตัวบทกฎหมายเขียนเป็นตัวอักษรแต่มันเป็นจิตสำนึกในใจอักษรเนี่ยมันเข้าไปถึงนะอักษรที่เราเขียนเป็นกฎหมายกี่มาตราก็ช่างมันไม่ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ความรู้สึกของมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจะใช้หลักการวินิจฉัยด้วยหลักเมตตาธรรมเนี่ยสำคัญที่สุดสังคมจึงจะร่มเย็น
1: ค่ะท่านเจ้าคุณวันนี้ไข่มุกนะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณนะคะท่านเจ้าคุณนะคะแทนทุกๆคนนะคะที่ชมรายการอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะไข่เราจะตรวจสอบธรรมาธิปไตยในชีวิตทุกๆวันของเราได้ยังไงก็คือตรวจสอบว่าเราเนี่ยมีเมตตามีความยุติธรรมให้กับทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือเปล่าถ้าเรามีแค่ความเมตตาธรรมและถ้าเรามีความยุติธรรมยุติธรรมคือเรายุติธรรมกับตัวเราและตัวเขาด้วยใช่ไหมเจ้าคะก็คือถ้าเรามีทั้งสองอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมเราก็จะมีธรรมาธิปไตยในการใช้ชีวิตประจำวันทุกๆวันค่ะแค่มุขอกราบขอบคุณและนมัสการลาท่านเจ้าคุณณที่นี้นะเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะ

จริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามว่าทำไมเวลาทำบุญเสร็จต้องกรวดน้ำก็ขอตอบว่าประเพณีนี้มีความหมายนะเราถือว่าเวลาที่กรวดน้ำเนี่ยเทน้ำลงดินก็ดีเทน้ำลงในแก้วก็ดีเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยใช้น้ำเป็นตัวสื่อเราไม่มีอย่างอื่นสื่อสารก็ใช้น้ำใจไม่ได้หมายความว่าไม่กรวดน้ำจะไม่ได้บุญนะแต่วิธีกรวดน้ำเนี่ยเป็นวิธีทำให้เกิดเป็นรูปธรรมเช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเวลาที่ประกาศอิสรภาพก็ใช้น้ำหลั่งทักษิโณทกลงดินถามว่าทำไมถึงลงดินเพราะต้องการให้พระแม่ธรณีซึ่งเป็นผู้พิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินหรือภูมิเทวดาเทวดาที่รักษาผืนแผ่นดินเนี่ยรับทราบผ่านน้ำว่าเจตนาของผู้ให้ของผู้ประกาศของผู้อุทิศเนี่ยอุทิศอย่างไรเป็นการยืนยันแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่ตรัสรู้เนี่ยพระองค์ท่านก็สัมผัสดินใช้นิ้วพระหัตถ์เนี่ยสัมผัสดินเพื่อยืนยันว่านี่คือชัยชนะของพระองค์เราจะเห็นบารมีเราจะเห็นพระปรางมารวิชัยนิ้วจะสัมผัสดินภูมิสัมผัสอันนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันว่าภูมิเทวดาก็ดีพระแม่ธรณีก็ดีเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ได้ผ่านการสัมผัสดินการกรวดน้ำก็คือการสัมผัสดินผ่านน้ำนั่นเองขอเจริญพร

0: บอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
1: เนี่ยโกงนะ
2: แล้วโกงให้ผมช่วยอะไร
1: พักเกศ2เป็นรักแรกของอัว
3: หรือ
1: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของรูปพักเกศ2เป็นใคร
4: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
5: ว่าไหมอากงนะรักที่นี่ขนาดไหน
6: ป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
7: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่กับน้องเอง
8: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา 18:00 น.

0: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกกองพร้อมกันผ่านช่องวัน31
1: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลาน
2: ั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้155,000การเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
3: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ดิจิตอลเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็คเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน9974444
4: วันนี้เตรียมตัว

0: ับกี้สดอบสวยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีว่าแซ่บอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 นตรงทางช่องวัน31
1: ขอโทษที่เดินชนคุณด้วยครับคุณชื่ออะไรครับ
2: เอยี่ค่ะถ้าเบอร์บางทีก็ดีเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้น
1: yeah! ทำไมทุกอย่างที่คุณพูดมันโดนใจผมหมดเลยผู้หญิงที่ชื่อเอยี่เนื้อคู่ผมใช่ไหม
2: ฉันเป็นแฟนกับคนที่อยู่นอกลัทธิไม่ได้ค่ะ
3: อิชบาจะตามหลอกหลอนฉันไปถึงไหนอะ
4: จำใส่กระโหลกแกไปด้วยนะฉันไม่ได้รักเธอแล้ว
5: ต้องใช้ไม้ตายสินะ
6: ขอให้อีหมอเย็บเสียตัวให้ฉัน
7: หมอเย็บเป็นไงไม่รู้ว่ะ
8: โดนของเข้าปะวะ
9: เซลเซลเซล
10: เซลเซลเซล
11: เดอะโกลเด้นซองออลสตาร์วันนี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
12: อีรักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันนี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออกคืนนี้ติดตามชม
2: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
3: ได้เลย
2: กูรูบีเอ็ม
4: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
2: เฮ้ย
5: โน่ดู
6: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
2: เพอร์เฟกต์ไปไม่ชอบ
6: ไม่ชอบ
7: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
1: รู้ไหมจะตกตอนที่6คืนนี้ห้ามพลาดดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
9: ตลอดชีวิตที่หนูอยู่บ้านหลังนี้หนูไม่มีความสุขเลย
10: พอเขาติดยาปั๊บนึงเนี่ยเรื่องอื่นมันเบาหมดใช่ไหมสมมติพี่อ้อยกับพี่ชอตเลิกพูดเรื่องอื่นเลยทันใดนั้นที่ได้ยินคำว่าเขาติดยา
9: หนูไม่ได้มีความรักอะไรกับเขาแล้ว
10: แล้วจะอยู่ทำไมอ่ะ
9: มันเป็นบ้านที่หนูเอาเงินเก็บมาสร้างหนูก็เสียดาย
10: บ้านกับชีวิตลูกหนูเลือกอะไร
8: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
0: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ดทอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31

เรามาทำสมาธิเนี่ยเพราะว่าเราต้องการความสงบความสงบของเราอยู่ที่บ้านก็ไม่เหมือนกับออกจากบ้านเราอาจจะคิดว่าที่ทำงานที่โรงเรียนวุ่นวายอยู่ที่บ้านสงบแต่พอเราอยู่บ้านจริงๆเนี่ยมันไม่สงบเราก็ต้องหาที่ใหม่อีกมาที่นี่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่หาความสงบหาความสงบไม่ได้เราก็คิดว่าเราจะไปที่นั่นที่นี่อีกไปอยู่เกาะลันตาไปเที่ยวเกาะพีพีน่าจะสงบความรู้สึกของคนก็จะวิ่งเป็นอย่างนี้แหละหลวงพ่อเคยเห็นนักเขียนคนหนึ่งเขาต้องการจินตนาการต้องการความสงบคือเขาไปเที่ยวหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วเขาต้องการมุมสงบเขาก็มาอยู่ที่ภูเก็ตเช่าห้องอยู่ที่ภูเก็ตวันละ 10,000 บาทห้องเขาเนี่ยวันละ 10,000 บาทนะง่ายๆเช่าที่โรงแรมสูงสุดเลย1เดือนเป็นเงินเท่าไหร่1เดือนเนี่ย

แล้วก็ผลิตหนังสือเขียนหนังสือเขียนจากที่เตรียมพล็อตเรื่องข้อมูลมาทั้งหมดแล้วใช้เวลา1เดือนเขียนหนังสือจบพอดีแล้วก็ส่งต้นฉบับพิมพ์เชื่อไหมว่าได้เงินมากกว่าค่าโรงแรมที่เสียไปใช่ไหมได้หนังสือมาหนึ่งเล่มทำเงินมหาศาลเอาไปสร้างหนังก็ได้ทำเป็นละครก็ได้นั่นเกิดจากอะไรเกิดจากความสงบเพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดคือความสงบแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความสงบนะเพราะเราคิดว่าความสงบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับเราในชีวิตเราเนี่ยไม่มีวันไหนที่ไม่พลุกพล่านจริงไหมไม่มีวันไหนที่ไม่ได้พูดไม่ได้พบปะผู้คนไม่ได้ดูไม่ได้มองต่อให้เราอยู่คนเดียวตอนนี้นะมันบุกเข้ามาถึงฝ่ามือเราแล้วความวุ่นวายข้อมูลข่าวสารเรื่องราวต่างๆมันบุกมาที่ข้อที่ฝ่ามือเราหลวงพ่อก็เลยคิดว่าโลกยุคปัจจุบันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความเร็วความแรงความร้อนเร็วแรงร้อนฉะนั้นถ้าเราต้องการความสงบเนี่ยนะเราต้องกลับมาทบทวนว่าเร็วแรงร้อนสามคำนี้ให้ดีว่ามันมีอยู่ในชีวิตเรามากน้อยเพียงใดวัยรุ่นเร็วไหมแรงไหมร้อนไหมวัยรุ่นนี่โอ้ยกว่าจะเย็นได้โน่นอายุเข้าไปถึง50น่ะ50นี่เย็นละเห็นอะไรก็ปรงอนิจจังทุกขังอนัตตาละ50อายุ50ฉะนั้นภาษาจีนเขาจึงมีคำพูดอยู่คำหนึ่งก็บอกว่า15ปีมั่นเรียนคือตั้งอกตั้งใจเรียน20ปีมุ่งมั่นก็คือเรียนนั่นแหละให้ชัดเจนว่าเราจะทำอะไร30ปีมุมานะมั่นใจต้องรู้นะอายุ30ปีต้องมั่นใจนะว่าเราจะทำอะไรเราชำนาญอะไรพอทำงานแล้วอายุ40ปีต้องมั่นคงแล้วทำงาน10ปีต้องมีความมั่นคงทางด้านจิตใจก็มั่นคงทางด้านครอบครัวมั่นคงมิตรภาพมั่นคงเพื่อนมั่นคง40ปีนี่เปลี่ยนบ่อยๆไม่ได้นะครอบครัวก็ต้องมั่นคงเงินก็ต้องมั่นคงงานก็ต้องมั่นคง40ปีนี่ต้องชัดเจนแล้วใช่ไหมเราเรียน15 20 30ทำงานแล้วใช้เวลาเรียนอยู่15ปีอายุ15ขวบถึงอายุ30เดี๋ยวนี้สมัยโบราณเนี่ยเรียนแค่5ปี20ปีทำงานแล้ว15ปีก็ทำงานแล้วแบกกระสอบข้าวสารแล้วแต่ทุกวันนี้คนจะทำงานได้อายุประมาณเท่าไหร่22 23ทำหรือยังทำแล้ว25มีครอบครัวทำไปแล้วเริ่มทำบางคนโห่นไปทำ30มั่นใจแล้วอายุ30เลือกถูกเลือกผิด40มั่นคงมีใครที่อายุ40ปีแล้วยังไม่มั่นคงทางด้านจิตใจยังไม่มั่นคงทางด้านมั่นคงทางด้านทรัพย์สิน
การงานแต่ว่าจิตใจไม่มั่นคงก็ต้องไปปรับเช่นใจร้อนจนเกินไปขี้โมโหจนเกินไปโกรธเกลียดจนเกินไปอาฆาต

จะเป็นช่วงที่มนุษย์เป็นผู้ใหญ่พอเป็นผู้ใหญ่ปั๊บเนี่ยเริ่มจะทบทวนชีวิตภาษาคนจีนเขาใช้ภาษานี้ว่าเข้าใจฟ้าดินตอนนี้เข้าใจฟ้าดินบ้างไหมเนี่ยมีใครเข้าใจฟ้าดินบ้างไหมยังมืดฟ้ามัวดินยังไม่ได้เข้าใจฟ้าดินโน่นพวกหนูอายุ50ปีหนูจะเข้าใจฟ้าดินว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนี้หรอกไม่ได้เป็นเช่นนี้หลวงพ่อเคยเจอคนหนึ่งโอ้ยจินตนาการสูงมากเรียนเก่งมากอนาคตสดใสแต่พอแต่งงานไปแล้วรักกันแต่งงานกันอนาคตก็คือต้องเป็นผบ.ทอ.เป็นทหารอากาศแต่งไปสักหน่อยหนึ่งปรากฏว่าผู้ชายเป็นมะเร็งตายตั้งแต่หนุ่มเศร้ามากน่าสงสารที่สุดนี่เห็นไหมคนมันไม่แน่ไม่นอนมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งไปเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนเป็นเด็กที่หนีไปตายเอาดาบหน้าปรากฏว่าฝรั่งคนหนึ่งเขามาเจอเขาก็ชอบเขาก็เอาไปแต่งงานชวนไปอยู่ด้วยด้วยความที่ตัวเองไปตายเอาดาบหน้ามุมานะสร้างชีวิตก็เอาดีเข้าสู้ปรากฏว่าเป็นซินเดอเรลล่าได้แต่งงานกับอภิมหาเศรษฐีคนหนึ่งนี่เขามีบ้านหลังเบล่มเลยอยู่แถวหัดแถวเนี่ยไอ้อะไรเขาใหญ่เนี่ยจะไปไหนมาไหนมีเครื่องบินส่วนตัวลูกก็น่ารักสามีก็น่ารักชีวิตพลิกผันหมดเลยโดยไม่คาดคิดมาก่อนคนที่มีความหวังก็ไม่สมหวังก็มีพลิกคนที่ไม่สมหวังในชีวิตไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ในชีวิตแต่พลิกผันก็มีนี่ไงชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละฉะนั้นเวลาที่เราพูดคำว่าเข้าใจฟ้าดินเนี่ยอายุ50ปีเนี่ยเพราะว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาตอนอายุ50นี่จะไม่ค่อยดีใจเสียใจกับอะไรง่ายๆจริงไหมเห็นอะไรก็จ้องมองดูพินิจพิเคราะห์เจาะลึกใช้สติใช้ปัญญาไม่ต้องไปเสียใจกับอะไรมากไม่ต้องไปดีใจกับอะไรมากมองเห็นก็เป็นเช่นนี้แหละอายุ50ปีเข้าใจฟ้าดินพออายุ60ปีเราจะเกิดอะไรขึ้นอายุ60ปีนี่ทบทวนแล้วสมัยโบราณเนี่ยคนอายุสั้นอายุไม่ยืนเหมือนปัจจุบันนี้อายุอย่างเก่งก็60 60เศษไม่เหมือนคนปัจจุบันนี้อายุ70 80 90 100อยู่ไปเถอะอยากอยู่ไม่ถึง100เนี่ยนี่ถ้าเราอายุ30ปีนะเราก็อยู่ได้อีกประมาณ70ปี100นึงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรอยากอยู่ต่อเลยต้องแข็งแรงไว้ฉะนั้นทบทวนชีวิตตอนอายุ60ปีจึงถือว่ามีความสำคัญมากอันไหนควรจะคืนกำไรให้แผ่นดินอันไหนควรจะเอาไปได้ต้องคิดแล้วนะคืนกำไรให้แผ่นดินนามธรรมกับรูปธรรมมาแล้วบุญกุศลมาแล้วเพราะว่าเวลาที่เราอยู่เตียงคนไข้ ICU เนี่ยนะ

วิธีคิดของมนุษย์ไม่เหมือนกันแล้วไม่เหลืออะไรเลยชีวิตและเอาอะไรไปไม่ได้เลยชีวิตเหลือแต่ลมหายใจไม่เหลืออะไรเหลือแต่ลมหายใจเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญซึ่งไม่มีตัวตนบุญบาปในร่างกายนี่ที่คิดว่าเป็นตัวตนของเรานี่เอาอะไรไม่ได้สักอย่างยกเว้นลมหายใจที่ยังมีอยู่และในที่สุดลมหายใจก็จะหมดทรัพย์สินสมบัติทุกชนิดที่มีอยู่ไม่เหลืออะไรเลยนอกจากบาปบุญชื่อเสียงเกียรติยศเอาละสิคราวนี้มันจนตรอกมนุษย์เราจนตรอกด้วยการเวลาหมอก็บอกอีก1เดือนอีก15วันอีก10วันไล่เข้ามาเรื่อยๆอีก5วันอีก3วันอีก2วันอีกวันเดียวนับเป็นชั่วโมงเลยจะเอาอะไรเอาอะไรก็ไม่ทันหลวงพ่อไปเยี่ยมคนป่วยไปบอกคนป่วยใครนอนกอดลมหายใจเนี่ยถือว่านอนกอดมรรคผลนิพพานขอให้หายใจให้เป็นบุญก็แล้วกันหายใจให้เป็นกุศลหายใจให้ได้พละกำลังหายใจให้ได้ปีติพระพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องอานาปานสติคือหายใจเข้าออกให้เป็นบุญนี่พระพุทธองค์ตรัสสอนอย่างนั้นฉะนั้นเราทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงพ่อก็อยากจะให้ทำความเข้าใจว่าเรามาฝึกอะไรเรามาหาความสงบนี่ข้อที่หนึ่งร้อนแรงเร็วโลกที่อยู่ข้างนอกเนี่ยร้อนแรงเร็วเราก็มาบริหารจัดการมันซะและเราจะขจัดความวุ่นวายในอารมณ์ได้อย่างไรนี่เราก็มาบริหารมันซะสมมติว่าเรานอนไม่หลับหลับตาลงเห็นแต่ YouTube ในสมองเราเยอะไหมส่วนใหญ่ YouTube ที่เรามองดูเนี่ยมันคืออะไรเอาล่ะถ้าสมมุติว่าเราดู iPhone หัวแหว่งหัวเว่ยแล้วก็ Samsung ถามว่าเรามี YouTube เยอะไหมในนั้นน่ะมีเยอะมีทุกเรื่องแต่ทราบไหมว่าในหัวแหว่งของเราเนี่ยมีมากกว่ายันใดหัวเว่ย YouTube อ่ะมีมากกว่าเต็มไปหมดเลยโอ้โหอะไรกันเนี่ยลองไม่เชื่อลองหลับตาลงสิล้วนแล้วแต่เราผลิตเองทั้งสิ้นเราตัดต่อเองทั้งสิ้นนักเรียนหลับตาลงเห็นอะไรเห็นห้องเรียนเพื่อนเรียนคุณครูกิจกรรมการบ้านไปสอบไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปนอนร้องเพลงเต้นนี่นักเรียนเด็กๆผู้ใหญ่ก็ทำงานใช่ไหมกิจกรรมต่างๆช้อปปิ้งไปเที่ยวที่นั่นที่นี่แล้วแต่อาชีพของคน YouTube มันเต็มไปหมดเลยYouTube อดีตก็มีอ้าว YouTube อนาคตก็มีนะจินตนาการมี YouTube อนาคตดูไปก่อนเหมือนเขาเอามาให้เราดูเช่นรถเหาะได้นี่ อนาคตเรือเหาะได้คนบินได้น่ามาละ จินตนาการไปก่อนเสร็จแล้วก็ผลิตตามไปใน YouTube ที่มีอยู่ในสมองของเราเนี่ยมันมีมากกว่า YouTube ที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์เสียอีกเพราะลมเราก็ตัดอารมณ์ที่มันวุ่นวายเนี่ยด้วยลมเหมือนกันด้วยลม
นู้นพอไปถึงชั้นบรรยากาศที่มันเบาแล้วเราจึงได้ยินเครื่องเขาประกาศว่าไม่ต้องรับเข็มขัดเข้าห้องน้ำได้เสิร์ฟอาหารได้ใช่ไหมนั่นเปรียบเสมือนกับเราได้ปีติเราได้ปีติโอ้เป็นออโต้สติแล้วเป็นอันนั้นเป็นออโต้ไพลอตอันนี้เป็นออโต้สติสบายเลยทีนี้เราอยากทำอะไรง่ายนะแล้วตั้งคำถามให้กับตัวเองได้ตอบมันจะมีคำตอบอยู่ในตัวมันแปลกมากนี่ก็คือของฝากที่อยากจะให้ทุกคนนำไปปฏิบัติอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยให้คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้านั่งไม่ได้อิริยาบถที่ดีที่สุดก็คือนอนที่เตียงเราเนี่ยเรานอนเลยนะคุณโยมเหมาะสำหรับคนป่วย ICU เพราะไม่มีใครนั่งป่วยนอนป่วยด้วยกันทุกคนเหมาะมากเลยเวลาเราไม่สบายเนี่ยนอนเนี่ยจัดการเลยอย่าเพิ่งนอนหลับทำแบบนี้ก่อนตื่นนอนก็เหมือนกันถ้าที่ทำงานนะเราก็นั่งอย่าไปนอนแล้วหายใจแรงๆอย่าไปหายใจต่อหน้าเจ้านายก็แล้วกันมันจะงงจะมาทำสมาธิต่อหน้าเจ้านายแบบนี้ไม่ได้นะโอเคไหมเข้าใจไหมที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเข้าใจตรงกันนะว่าสิ่งที่หลวงพ่อต้องการเนี่ยก็คือเอาลมหายใจออกมาแล้วว่าฝึกวิธีหายใจใหม่หายใจให้ได้ปีติหายใจให้สมองได้ออกซิเจนได้เลือดที่มีคุณภาพหายใจให้ผ่อนคลายหายใจขับไล่ YouTube นี่มีแค่นี้แล้วความสงบมันก็จะเกิดขึ้นที่เราต้องการความสงบจะเกิดขึ้นแล้วความร้อนความแรงความเร็วมันจะบรรเทาเบาบางลงทุกอย่างมันจะนิ่งค่อยๆนิ่งแต่ในชีวิตประจำวันของเราต้องแรงต้องเร็วจริงไหมในชีวิตประจำวันไม่ใช่ว่าอืดอาดยืดยาดไม่ได้นะแต่ในความสงบเราเนี่ยมันมีช่วงสงบชั่วโมงสงบมันก็ต้องมีมันจะทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่ได้มันต้องมีสวิตช์ออฟปิดบ้างอันนี้ให้ไปเป็นข้อคิดแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้เลยในชีวิตประจำวันวันนี้หลวงพ่อก็ขออนุโมทนาบุญอำนวยพรขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านประสบความสำเร็จความสงบความเย็นความเบาความว่างได้ปีติด้วยกันทุกท่านเทอญ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
1: สวัสดีครับ
0: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีเฟลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
1: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำนำเข้ามีอีสูตร5ต่อ1นะครับพอ5ต่อ1คนกินแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนทีเนี่ยไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน B ความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกเนี้ยมันมีวิตามิน B เราก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมตัวนี้เพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำๆเราเติมมาให้ในสูตรนี้

0: คันคือนอกจากเติมวิตามินบีให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
1: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำลำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
0: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดนี้7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
1: ครับ
0: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
1: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
0: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200นะครับผมเฉพาะในรายการนี
1: ้โอเค
0: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
1: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
0: ครับงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองช่วยได้และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B2 มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
1: อ
0: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำเลยแล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B12 หลายคนได้ดีนอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
0: ภูมิคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำนำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจานอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
1: ครับ
0: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องก
1: ิน
0: ข้าวซ้อมมือ ตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
1: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
0: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ
0: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมากๆ
1: คุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
0: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่รู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
0: เอา
1: จริงสุภาพบุรุษ
0: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ทั่วไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิธีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารนี่แหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับและการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรจานอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือมาม่าผมท่านประการสุภาพบุรุษนะครับ
1: ม
0: าม่าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้มาม่ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่น
0: ะคร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
0: ะครับแล้วตอนนี้มาม่านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะ
1: ครับ
0: นี่มาม่าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้น

0: ไอ้ที่ดูอยู่เรารู้สึกว่าคุณผู้ชม
1: ว่ายน้ำ
0: ม
1: ั่
0: นใจได้ไหมอันนี้คือคุณปอให้คุณแม่ทานเองคุณปอก็ทานเอง
1: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงนึงก็รู้สึกว่าไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
0: ม
1: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอเอาไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
1: ค
0: ุยกับคุณปอต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณปอเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงคุณปอ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพียร์สัตว์สาขาเจสพีประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแลบวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทช.ด้วยแล้วก็มีคลินิกนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาโรซานอลสูงแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราใช้ของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เหลือ20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกำเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็นบีคอมเพล็กซ์ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณปอจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณปอเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณปอด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณปอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณปอลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
4: สภาพนี้เนี่ยนะหน้ายังไม่ล้างฟันให้ด้วยแปรง
5: โอ้ไม่ต้องสนใจหรอกมึงแค่ขับรถไปเฉยๆส่วนล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวกูจัดการให้เองกูเนี่ยทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมจนถึงซอกตูดมึงเลยอ่ะ
4: มึงหยุดเลยนะมึงเที่ยวกลับมาเช้าเองนะเว้ยเพราะนั่งไปเองเลยกูจะนอนต่อ
5: ไม่ไอ้ตั้มถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้ส่งกูนะกูจะโทรไปฟ้องพ่อกูแล้วจะบอกว่ามึงเป็นคนชวนกูไปเที่ยวจนทำให้กูต้องตื่นสายอ่ะ
4: เหรอ
5: เออ
4: เชิญเลยพ่อมึงเชื่อมึงหรอก
5: มึงขู่กูเหรอ
4: เออ
5: มึงคิดว่ากูไม่กล้าเหรอ
4: เออ
5: ได้ไ
6: หัวข้า

0: ขอไปส่งเมียหน่อยนะนะนะนะคือวันนี้เมียมีประชุมอ่ะแล้วประชุมนี้สำคัญมากๆเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าให้เมียไปเรียกแท็กซี่เองนะเมียก็ไม่รู้ว่าแท็กซี่จะรับเมียหรือเปล่าว่านะไม่อยากไปประชุมสายไปส่งหน่อยนะ
1: เออก็ได้แต่มึงก็ทำตามเงื่อนไขกูนะเว้ยต่อไปเนี้ยวันทำงานมึงห้ามกลับบ้านเกิน4 ทุ่มโอเคป่ะ
0: กูขอเที่ยงคืน
1: กูให้5 ทุ่ม
0: กูเอา5 ทุ่มครึ่ง
1: แล้วมึงไปเอง
0: อ่าเดี๋ยวก่อนดิ
2: Be quiet เงียบกันหน่อยได้ป่ะเห่าอะไรกันแต่เช้าวะกูก็นอนไป8 ชั่วโมงเองนะเหลืออีก4 ชั่วโมงถึงจะครบ12อ่ะฮะพวกมึงนี่เกรงใจหุ่นใต้ตากูหน่อยได้ไหม
0: กูก็ไม่ได้อยากจะกวนมึงหรอกนะอีเจ๊แต่มึงดูไอ้ตั้มมันดิกูจะให้มันไปส่งกูอ่ะมึงก็รู้ทั้งนั้นที่กูสายแล้วเนี่ยมันไม่ยอมไปส่งอ่ะ
2: อ
0: ้
2: าวทำไมมึงแรงน้ำใจอ่ะอีตั้มก็ไปส่งมันหน่อยดิวะถือว่าช่วยหมาขี้เลื้อน
0: ดิกูไม่ใช่หมานะ
1: กูไปส่งมันได้เว้ยแต่มันไม่ยอมทำตามเงื่อนไขกูไงตกลงยังไงมึงกลับบ้านก่อน5 ทุ่มทำได้ป่ะ
0: ห้าทุ่มห้าทุ่ม
1: เอองั้นแป๊บนึงกูไปกุญแจรถก่อน
0: ดี
1: โอ
0: ้อุ้ย
2: เนี่ยไปเที่ยวกลับบ้าน5 ทุ่มมึงบ้าปะเนี่ยทุกวันนี้มึงกลับ2 ทุ่มมียังนกเลยคืนกลับ5 ทุ่มกลัวนะมึงบวชชีถือพรหมจรรย์อยู่บ้านดีกว่า
3: แล้วบอกว่าตัวเองฉลาดคนฉลาดเขาต้องรู้สิครับว่าเมื่อกี้ที่กูพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงโง่
0: ใช่ไง
2: คือฟองนี่ตับ
0: อ่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิมึงไม่ได้โง่มึงไม่ได้โง่มึงแค่เพิ่งตื่นสมองมึงยังไม่ทันได้คิดแล้วก็สมองมึงยังไม่ทันได้ทำงานถ้าเกิดว่ามึงไปฟองไอ้ตั้มนะเว้ยมึงจะไม่มีเพื่อนเที่ยวนะ
2: คุณไม่ฟองก็ได้ถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกัน
0: ดีค่ะ
1: หรอแล้วมึงไปเองเลย
0: ตั้มกูก็แค่พูดเอาใจเจ๊เฉยอ่ะอีเจ๊เพราะมึงเลยมึงทำให้ตั้มไม่ไปส่งกูเพราะฉะนั้นหน้าที่ของการไปส่งต้องเป็นมึงมึงต้องไปส่งกู
2: เอากูรับผิดชอบชีวิตใครไม่ได้หรอ
0: เจ๊เจ๊เนี่ยเนี่ยมึงกูสายแล้วนะแต่ไม่มีใครช่วยสายแล้วกูไปเองก็ได้ว่า

0: เฮ้ยนัชนีน้อยเธอกำลังจะออกไปข้างนอกใช่ปะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยดีเลยงั้นแวะไปส่งพี่ที่ออฟฟิศหน่อยสิ
1: ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเอิงต้องเอาของไปส่งให้ลูกค้าค่ะ
0: โอ้ยไอ้เรื่องของลูกค้าเธอเอาไว้ก่อนได้ไหมพี่รีบ
1: เอิงก็รีบเหมือนกันค่ะพี่ต้า
0: จะไปไม่ไปถ้าจะไม่ไปเดี๋ยวฉันจะขับรถเธอไปแล้วนะ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวคุณมาไปส่งก็ได้ค่ะ
0: เธอนี่คนบ้านเนาะพูดดีๆไม่ชอบชอบให้ขู่เร็วๆฉันรีบตายแล้วคนนี้เนี่ยโอ้ยแล้วทำไมไม่รู้จักสตาร์ทรถไว้รอเรา

0: วันเลยเพิ่งมาจากร้านเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเอ้ยน้าเต้มคะเอิ้งขอลาเต้เย็นแก้วนึงนะคะ
0: ได้ครับ
1: คุณสติ๊ดโทรมาง้อเหรอคะคุณเพื่อนออยนี่คุณเพื่อนออยไม่รับสายคุณสติ๊ดหน่อยเหรอคะจะได้เคลียร์กันไงคะ
2: จะคงจะเคลียร์อะไรคะไม่เคลียร์แล้วค่ะเลิกก็คือเลิกคิดดูนะคะนี่บอกเลิกมันไปตั้งกี่วันแล้วมันทำได้แค่โทรมาเนี่ยนะพี่คิดจะบินมาเคลียร์ว่าทำไมถึงขอเลิก
1: ชิ
0: ก็คุณสติ๊ดก็คงติดธุระแล้วก็มาไม่ได้ไงครับหมาดำ
2: รู้เรื่องดีนะเราอ่ะบินมาเป็นเมียมันเลยไหมล่ะ
0: หมาดำก็อย่าใช้อารมณ์สิครับลองใช้เหตุผลดู
2: นี่พี่จะถามว่าฉันไม่มีเหตุผลเหรอฮะได้เดี๋ยวจะไม่มีเหตุผลให้ดูฉันจะหักเงินเดือนพี่แต้ม
0: หักทำไมล่ะครับ
2: ก็ไม่มีเหตุผลไงอยากหักก็หักคุณพระดาวเหมือนกันถ้าคิดจะมานั่งร้านเนี้ยห้ามทำหน้าเด็กกว่าฉัน
1: เดี๋ยวนะคะคุณเพื่อนออยก็องเนี่ยอายุน้อยของคุณเพื่อนออย

0: ว่าสิคะต้องผิดตรงไหนอ่ะ
1: ก็ไม่มีเหตุผลไงไม่ชอบคือไม่ชอบไม่ได้หรอไม่รู้แหละอายุน้อยกว่าแต่อยากให้หน้าแก่กว่า
2: โอ้ยรู้แล้วล่ะครับว่าไม่มีเหตุผลเป็นยังไง
0: เครียดไว้ไปไปไปไป
3: ใจเย็นค่ะ
4: เป็นไรไว้เจ๊มึงคิดอะไรมึงเนี่ยฮะร้านขาดทุนเหรอ
1: ต่อให้ร้านกูขาดทุนสัก10ปีซ้ำซ้อนกันเนี่ยกูก็สบายดีพ่อแม่กูรวยทิ้งสมบัติไว้เยอะไอ้ตั้มกูเครียดมากเลยอ่ะมึงก็ไม่ตั้มมากู 2-3 ยกนี่กูจะหายเครียด
4: ได้กูขออนุญาตแฟนแป๊บนึงนะ
5: เต็งจ๋าเขาขออนุญาตไปตั้มพี่เจแป๊บนึงได้เปล่าน
3: ายฉันถามจริงนะนี่นายไม่เบื่อบ้างหรอวันๆเอาแต่เนียนหยอดฉันเนี่ย
4: เอ้าไม่เบื่อแต่ถ้าเกิดคุณเบื่อเนี่ยคุณต้องกลับมาคบผมสิผมจะไม่หยอดคุณแล้วไง
3: ค่ะงั้นก็เชิญนายหยอดฉันตามสบายเลยค่ะ
6: เนี่ยนี่จริงๆแล้วคุณเอิญเขาอยากจะบอกว่าพูดไปเถอะเสียงหมูเสียงหมาเสียงปลาเสียงไก่เนี่ยเขาไม่เสียงหรอกใช่ไหมครับ
4: เติมเยอะไปแล้วมึง
2: แล้วอ่ะ
1: แป๊กเลยอ่ะเคียบแป๊กแป๊ก
4: เฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยตบหัวกูทำไมเนี่ย
7: ทำไมกูจะตบไม่ได้ฮะเมื่อเช้ามึงไม่ไปส่งกูทำงานเนี่ยก็เรื่องนึงแล้วนะแต่มึงโทรไปฟ้องพ่อกูแล้วที่กูตื่นไปทำงานสายอีกเหรอ
4: ตลกแล้วมึงกูไม่ได้โทรฟ้องพ่อมึงเลย
7: โกหกถ้ามึงไม่ได้โทรฟ้องแล้วจะเป็นใครคะเพราะว่าเรื่องที่กูตื่นไปทำงานสายเนี่ยก็มีแต่มึงกับอีเจสองคนที่รู้อ่ะ
1: พ่อมึงโทรมาด่ามึงเหรอ
7: เออสิมึงจะให้พ่อกูโทรมาชมกูมั้งว่าโอ๊ยพอดีลูกลูกเก่งจังเลยที่ตื่นทำงานสายกูจะบ้าหรือเปล่าฮะ
1: ไม่ใช่ตั้มกับกูโทรว่าใครโทรวะหรือว่าพ่อมึงฝันว่ามึงไปทำงานสายเลยโทรมาด่ามึงไง
7: ถ้าเกิดว่าพ่อกูฝันแน่นขนาดนั้นนะเว้ยกูจะบอกให้พ่อกูเลิกเป็นทหารแล้วไปเปิดสำนักใบหวยเลยนี่อย่าให้กูรู้นะว่าไอ้อีตัวไหนเป็นคนโทรไปฟ้องพ่อกูอ่ะกูจะแหกให้หูรูดขาดเลยมึงคอยดูนะเอ๊ะหรือว่าเธอหรือว่าเธอนะชนีน้อยเพราะว่าเธอก็รู้ว่าฉันไปทำงานสายอ่ะ
3: เออเปล่านะคะพี่ต้าเออเปล่าเออไม่มีแม้แต่เบอร์พ่อพี่ชิต้าเลยค่ะเปล่าค่ะ
7: หรือเบอร์ไอ้เป็ด
4: เป็ดไม่เกี่ยวเป็ดไม่เกี่ยวโอ้โหเป็ดไม่มีเบอร์พ่อพี่ชิต้า
7: น้าถามนะครับหนูแค่ถามไม่ต้องเอามือคุมตูดหนูไปทำอะไรหรอกนะอีนิ่มนิ่มนิ่มนิ่ม
1: อีนิ่มนิ่มยังไม่มา
8: จะไปพันเด็กงานทำไมมาน
9: ี่ไม่มีใครฟ้องกูหรอกกูเห็นด้วยตากูเองนี่แหละ
1: ป้า
10: ครับเสื้อครับนะคะ
1: ป้ากวาดเสร็จแล้วนะป้าไปทำความสะอาดห้องฉันด้วยต่อเลย
11: เมื่อวิมาที่กำลังลุกเป็นไฟ
12: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
11: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
13: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกผมก็ทำชีวิตแล้วอ่ะ
14: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
11: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
15: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
11: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
16: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
17: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
11: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
15: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
18: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
17: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
11: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
19: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
20: ี
19: วิมานอากาศ
20: Skycast Thailand
19: วันจันทร์อังคาร
20: เวลา
19: 2 ทุ่มครึ่ง
20: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
19: เพียง99บาท
20: ต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียน
19: โทรออก
21: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
22: ไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ย
23: ไอ้นั่นน่ะทำ
24: ได้แล้วกูจะเริ่มที่พี่สาวสุดที่รักของมึงก่อนเลย
25: ไอ้ชอบ
26: พิพากษาว่าม
24: ันได้ชดใช้หนักแน่
20: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
0: ใต้ล่า
20: ทุกวันพุธ
0: และพฤหัสบดี
20: เวลา 20:30
0: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
20: เพียง99บาท
0: ต่อเดือนกดดอกจัน 59 สี่เหลี่ยมโทรออก Give me more

0: ็บแต่ข้อมูลสนามอย่างเดียวนะจ๊ะไม่ต้องเก็บหัวใจปกครอบคนสวยมาด้วยล่ะ
1: น้องนายทำอย่างนี้ไม่ได้นะพี่จะทำให้สนามนี้ต้องปิดตัวไม่เหลือไม่ได้ชื่อเลย
2: หัวใจของสนามกอล์ฟคือ LOPE
3: ขอบคุณโปรวีนะคะที่บอกรักน่ะ
4: ทำไมโปรวีถึงออกมาจากห้องคุณนาน่าแต่เช้าแบบนี้
5: ก็น่าอยากรู้ว่าวันหยุดโปรที่เขาอยู่กับกอล์ฟทั้งวันเขาทำอะไรกันบ้าง
6: น่าขอตามโปรวีหนึ่งวันได้ไหมคะ
7: สี่โพดามพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษเซียนระเมื่อหนุ่มไทยบ้านต้องมารับบทหุ่นชายสุดหล่อ
8: สาวกระโปรงเหี้ยนมื้อนี้ไปเรียนแล้วก็ไปฮอดโรงเรียนมโนหรือแม่นไปร้องผู้บ่าว
9: อันนี้เป็นเสือหลุยครับผม
10: ทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลย
11: ชายดูไม่ค่อยสะดวกนะคะ
9: พอดีว่าผมติดครับ
11: อ๋อ
9: ติดกางเกงเหรอฮะใช่
7: งานนี้จะรักษาบ้านผู้ดีได้นานแค่ไหนหรือจะม้วนจนบ้านแตกพุธนี้4ทุ่มทางช่องวัน31
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1D
13: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลาน
14: ั่งเฉยๆ20นาทีเนี่ยไอ้ 155,000 อาการเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
12: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D แอป 1D คอนเทนต์ไทยเพื่อคนไทยพิเศษดูค่า AIS เท่านั้นสำหรับแพ็คเกจดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจอการ
15: นี่ชาตีกูว่านะเว้ยแทนมึงเสียเวลาไปหาคนที่ฟ้องพ่อมึงอ่ะมึงทำตัวเองให้ดีดิวะเพราะถ้าเกิดมึงดีแล้วนะต่อแล้วขับไปฟ้องพ่อมึงเขาก็ด่ามึงไม่ได้
16: ไหนฮะ
15: โหเฮียนี่คนดีจริงๆสมแล้วที่พ่อพี่ชิต้าเนี่ยฝากพี่ชิต้าไว้กับเฮียเนี่ยเปล่ากูเกลียดฝั่งพ่อมันด่าน
17: ี่อย่าให้กูรู้นะว่าใครเป็นคนฟ้องพ่อกูอ่ะกูเอาคืนอย่างหนักแน่กูบอกเลย
15: เออเรื่องมึงเหรอ
18: โอ๊ยอะไรนะพี่อ๋อป้าจิ๋มแม่บ้านลาอะไรมาลาอะไรวันนี้เนี่ยลาป่วยหรือลาออกอ๋อลาป่วยเหรอโอ๊ยแล้วห้องนี้ก็รกมากเลยอ่ะอ๋อขอบคุณที่โทรมาบอกนะคะค่ะไงดีวะห้องก็รกป้า
19: ครับ
18: ป้ามาทำความสะอาดแทนป้าจิ๋มที่รับป่วยไปใช่ไหม
19: ใช่ค่ะ
18: งั้นเดี๋ยวเอางี้เลยป้ากวาดตรงนี้เสร็จแล้วนะป้าไปทำความสะอาดห้องฉันด้วยห้องฉันลกมากเลยนะต่อเลยเออเขาไปทำเธอไม่ได้ทำฟรีๆเดี๋ยวฉันให้500 600ก็ได้อ่ะ600ไป600ไปไปไปตามมาตามมาตามมาเร็วเร็วเร็วห้องมันลกมากเลยไปเร็วป้าตามมาเร็ว
20: ถ้าไม่เข้าไปยายออยไม่ต้องสงสัยเราแน่เลย
21: มาแล้วค่ะ
18: ป้าเดินมาเร็วๆหน่อยเร็วทำงานเร็วๆ
21: จ้ะ
18: นี่ป้าเดี๋ยวแก้วจานอะไรพวกนี้นะป้าเก็บไปล้างให้หมดเลยนะพวกของทำความสะอาดอ่ะนู่นๆอยู่ใต้ซิงค์นั่นนะแล้วเดี๋ยวเอาไม้กวาดเนี่ยกวาดฝุ่นออกให้หมดเลยนะกวาดเข้าไปลึกๆเลยใต้โต๊ะใต้เตียงอะไรกวาดให้หมดเลยนะถ้ากวาดออกไม่หมดเดี๋ยวฉันไม่จ่ายเงินนะรู้ไหมแผ่นสวยๆอย่างเงี้ยเคี่ยวเด้อ
21: ค่ะ
18: แล้วเดี๋ยวฉันออกมาเด้อกวาดให้หมดเลยนะ
21: ค่ะ
18: ที่เมื่อคืนกูกินคนเดียวเหรอเนี่ยกูไปนั่งหมาเหรอหรืออะไรกินเลอะอะไรขนาดนี้เนี่ย
20: รู้ตัวด้วยอยู่ยังกำลังหมาเลยสกปรกซะขนาดนี้นี่ดีนะเป็นเพื่อนลูกถ้าเป็นลูกสะใภ้แล้วก็กูไล่ไปนอนกับหมาหน้าบ้านแล้วจ่าแม่อ๋อจ่าเดี๋ยวพ่อกลับไปแล้วค่อยเล่าให้ฟังนะตอนนี้พ่อติดงานอยู่จ้ะเที่ยวเล้าอะไรล่ะแม่

0: แม่จ๋าเดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยเล่าให้ฟังนะจ๋าจ๋ารักแม่คนเดียวจ๋า
1: เรื่องอะไรจะเล่าให้ฟัง
0: ถ้าเล่าแม่ก็ไม่บ่อยชาตรีอ่ะดิ
1: จะโทรอะไรอีกเนี่ย
0: แม่จ๋ารักแม่คนเดียวจ๋า
2: ถามว่าทำไมพ่อถึงรู้อิชิตะไปทำงานสายก็แบบนี้เนี่ยแม่พ่อเนียนเลยนะอยากเป็นแม่บ้านเหรอ
3: ใช่เดี๋ยวออยจัดให
4: ้ไอ้ตั้ม
5: ไ
4: อ้ไอ้ตั้ม
5: อะไร
4: มึงบอกกูมาเหอะว่ามึงเป็นคนฟ้องพ่อกูอ่ะกูรับรองนะเว้ยว่ากูจะไม่โกรธมึงเลยกูสัญญาด้วยเกียรติของตัวที่สวยอย่างกู
6: โอเคกูบอกความจริงให้มึงก็ได้อีเป็ดโทรไปฟ้องพ่อมึง
4: ไอ้แม
6: ่โอ๊ยมึงหัวโอ๊ยพี่ต้าเป็ดจะโทรไปฟ้องพ่อพี่ชิต้าทำไมล่ะเฮียไม่โกหกพี่ชิต้าทำไมอ่ะอ้าวกูอยากลองไงว่าไอ้เกียรติของตุ๊ดอะไรของมึงเนี่ยมันเชื่อได้เปล่าโอ้แล้วทำไมเฮียไม่ลองเองอ่ะเอ้าถ้ากูลองเองกูโดนถีบเองนี่มึงถามได้โอ้ยอาจารย์ตีกูพูดจริงนะเว้ยพวกกูเนี่ยไม่มีใครฟ้องพ่อมึงหรอกจริง
4: ถ้าพวกมึงไม่มีใครไปฟ้องผีบ้านผีเรือมึงจะฟ้องพ่อกูมั้งแหม
6: จะไปรู้พ่อมึงเหรอ
4: คนตีนะมึงกูบอกไว้เลยนะกูจะสืบให้รู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนฟ้องพ่อกูแล้วกูจะมาเอาคืนพวกมึง
6: เ
1: หนื่อยกว่าออกรบอีกกูมึงรู้นะเนี่ยเวลาใช้พลทหารไปขุดสนามเพราะมันเหนื่อยแค่ไหน
2: แหมนิดๆหน่อยๆทำบ่นนะพ่อนะเดี๋ยวหนูจัดให้อีกชุดหนึ่ง
7: เอานี่ป้าใครบอกให้ไม่นั่งบนเก้าอี้อย่างนั้นน่ะเก้าอี้นั่นน่ะเป็นของเจ้าของห้องเขาโตมาไงเนี่ยไม่มีใครสั่งใครสอนหรอเราอ่ะป้า
8: จ๋า
7: เก้าอี้ตัวนี้ยังสกปรกอยู่เลยอ่ะดูดิยังมีฝุ่นอยู่เลยเช็ดใหม่เช็ดใหม
8: ่
7: เอ้ยอย่าเช็ดแรงอย่าเช็ดแรงหนังแพงนะเช็ดทวนเข็มนาฬิกาสิค่อยๆค่อยๆเก้าอี้มันแพงค่อยๆเช็ดค่อยๆเช็ดอ่ะตรงนี้สะอาดละพลิกพลิกพลิกด้านมาพลิกเฮ้ใช่ใช่ใช่เช็ดล้อด้วย
8: ล้อ
7: เช็ดล้อไงเนี่ยสี่ล้อเช็ดให้หมดเลยทุกล้อ
8: ใครเขาจะพลิกมาดู
7: ฉันไงฉันชอบพลิกดูเช็ดเลยเช็ดเลยเช็ดเลยจะได้สะอาดนี่สี่ล้อเลยสี่ด้านเลยสี่มุมเลยเช็ดเช็ดเช็ดเช็ดเช็ดอ่ะพลิกกลับพลิกกลับ
8: ค่ะ
7: ค่อยค่อยหนังมันแพงต้องค่อยค่อยเช็ดนะอุ้ยตายแล้วป้าตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวโปรดมาเช็ดตัวนี้ดีกว่ามาเช็ดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โปรดมากกว่าตัวนั้นอีกไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ตัวนี้สะอาดแล้วเช็ดกระดุมให้หน่อยกระดุมให้เช็ดให้หมดเอาให้นั่งตรงนั้นอะแล้วสะท้อนเข้าตาว่าบว่าบว่าบว่าบเลยเช็ดเช็ดเช็ดทำงานดีทำงานดีทำงานดีทำงานดีนี่ป้าป้าทำงานคอนโดนี้นานยังอะทำไมฉันไม่เคยเห็นป้าเลยป้าชื่ออะไรหรอ
8: ชื่อตุ๊กตาค่ะ
7: แต่คุณหนูเห็นอย่างป้านี่ไม่น่าชื่อตุ๊กตาหน้าชื่อตุ๊กแกบ้าหอเหรอ
8: เปล่าค่ะปวดเอวค่ะ
7: ปวดเอวแล้วลุกแสลงหนูก็ปวดอีกหรอกอ่ะหายปวดแล้วลงไปเช็ดต่อเช็ดเช็ดเช็ดเช็ด
8: ค่ะ
7: กระดุมเช็ดกระดุมเช็ดกระดุมเงายังอ่ะ
8: เงาแล้วค่ะ
7: ป้านี่แปลกๆเนาะทำไมยิ่งอยู่แล้วยิ่ง

0: ถูกชะตาไงไม่รู้อ่ะเหมือนเราเคยเจอเคยรู้จักกันมั้ยน่ะชาติปังก่อนแน
1: ่เหลือค่ะ
0: เหลืออะไรเหลืออะไรเหลืออะไรชะตาไม่เหลือชะตาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวป้าเนี่ยเช็ดเก้าอี้ถูบ้านกวาดบ้านล้างจานเรียบร้อยแล้วเนี่ยป้าช่วยออกไปเช็ดลูกกองข้างนอกให้หน่อยสิอยู่ที่นี่มานานแล้วไม่เคยออกไปเช็ดเลยอ่ะนะ
1: ลูกกอง
0: ใช่ๆๆข้างนอกอ่ะ
2: นางบอยจ้างกู600ให้กูเช็ดยันลูกกองผมไปตายมันจะคุ้มไหมวะเนี่ย
3: กูบอกอีกครั้งแล้วให้ปิดสวิตช์ก่อนแล้วค่อยถอดปลั๊กมึงถอดปลั๊กเลยแบบนี้หลอดก็ขาดดิวะเร็วๆเลยมึงไปซื้อมาเลยนะเอาแบบนี้นะอย่าพลาดนะมึงถ้ามึงพลาดอีกทีนะกูจะเอาหลอดยัดตูดมึงจริงด้วยหายเร็วๆเร็วๆ
4: หลอดขาด
3: เร็วดึก
4: จะเสียความรู้สึกที่ตูดแล้วเนี่ย
0: อีตั้ม
3: อะไร
0: ตั้มอีตั้มกูรู้แล้วเว้ยว่าทำไมพ่ออิชิตะมันถึงรู้ว่าอิชิตะไปทำงานสาย
3: เขาให้ใครมาสืบบอกวะ
0: เขาปั๊มตัวเป็นแม่บ้านมาสืบเองโว้ย
3: แล้วมึงรู้ได้ไงเนี่ย
0: อ๋อตอนนี้กูก็ให้พ่อทำความสะอาดห้องกูอยู่อ่ะ
3: ไอ้เจ๊บ้าปะเนี่ยรู้ว่าพ่อบอกกับแม่บ้านแล้วมึงให้เขาทำความสะอาดให้มึงเนี่ยนะโคมึงชั่วมากเลยเนี่ย
0: ไม่ชั่วตอนแรกอ่ะกูจะให้พ่อซักแกงในให้กูแต่กูว่ามันชั่วไปอ่ะกูว่าไปแค่พ่อกินไปเช็ดระเบียงให้กูคนเอง
3: โอ้ยไอ้ชั่ว
0: ไอ้ชั่วไอ้ที่ตามมึงจะไปไหนมึงจะไปไหน
3: ก็กูจะไปบอกพ่อไงว่ามึงรู้แล้วแล้วแกล้งเขาอยู่เนี่ย
0: มึงห้ามทำงงๆอย่างเด็ดขาดเลยนะห้ามเลยนะกูไม่ได้อยากให้พ่อเป็นแม่บ้านมาทำความสะอาดห้องกูอย่างเดียวกูมีเหตุผลว่ะ
3: เหตุผลอะไรของมึง
0: อิชิตะอยู่ไหนอะกูจะได้อธิบายทีเดียว
3: มันลงไปข้างล่างไปตามหาคนที่ฟ้องพ่อมันไง
0: ฮัลโหลอิชิตะก็รู้แล้วเว้ยว่าพ่อมึงอะรู้ได้ยังไงว่ามึงไปทำงานสาย
5: พ่อกูรู้ได้ยังไงอะ
0: โอ้ยอิชิตะกูอยู่นี่มึงก็ไม่ต้องรับโทรศัพท์มันเปลืองเงินไหม
5: นี่มึงอย่านอกเรื่องได้ป่ะฮะมึงรีบบอกมาเลยว่าพ่อกูเรียกไงเร็ว
0: ๆมึงคุยกับใครอ่ะกูวางแล้ว
5: เร็วว่ามา
0: พ่อมึงปลอมตัวเป็นแม่บ้านว้อย
5: จริงเหรอ
0: จริง
5: มึงให้พ่อกูปีนระเบียงถ้าเกิดว่าแบบพ่อกูตกลงมาตายทำไง
0: ไม่ใช่พ่อกูนี่พี่อย่าดูกูตกเ
6: ลยอักเสบสองเป็นรักแรกของอัว
7: หรือ
6: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเสบสองเป็นใคร
7: ข้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
3: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติของอักเสบสอง
8: หลังอะไรแน
9: ่ๆมันไหลก่อ
10: สิทธิ์ความหอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
11: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นาทีของมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นาทีพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นาทีพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นาทีพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกก้องพร้อมกันทางช่องวัน31

0: ี่อยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริงหรอวะ
1: ก็จริงดิวะ
2: โคตรให้โชว์ขอมาเซอร์เวย์หน่อยแล้วกัน
3: 1ห้ามนินทา2ห้ามโมโห

0: โอ้สามห้ามพูดยาบ
1: จริงๆพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
2: ิไอ้ติ๊งคุยกับใครเนี่ย
3: คือพี่โชว์เขาจับได้ว่าพี่ติ๊งทำงาน2ที่
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออกไลฟ์เลสซั่นวันนี้พบกับ
5: ต้องขอบคุณเกษตรกรถ้าเราใช้วัตถุดิบที่ดีก็เป็นอะไรที่เราอยากทำต่อสู้ทำธุรกิจ
6: ตั้งเป้าให้มันสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันให้กำลังใจตัวเองทุกวันเออดีว่าดีอยากรวยค่ะโตโต้เราเกิดมากับความจนนะคะแต่เราไม่อยากตายไปกับความจนเราอยากรวยในเมื่อลูกค้ามาทานที่ร้านไม่ได้เมย์จะส่งก๋วยเตี๋ยวของเราไปให้ลูกค้าหน้าบ้านทั่วประเทศ
4: อาทิตย์นี้4โมงเย็น
7: เข้ามาทำไมเนี่ย
8: นี่พ่อมีอะไรบอกผมตรงได้เลยไหม
9: คุยกับมิ้นดีกว่า
10: คืนนี้นะวอกอะ
11: พ่อของวอกบอกอะไร
12: ใครจะ
11: ร้ายไปไหน
13: คุณครับ
14: ขอบคุณนะคะที่ช่วย
13: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
14: เงาโคชัด
11: สวยเป็นต่องานเขา
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: แขกรับเชิญของเราครับผม
16: เย้
15: ลุงปากกาอูนาคากีตัวใหญ่ฉันไม่มี
17: นี
15: ่เอาละขี้เป็ดครับพี่
17: โทษครับ
15: ให้รายการเนี่ย
17: ไม่ไม่เซตดินสไลด์ไว้ก็ไม่บอก
15: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกปิมเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่นอน
18: วันนี้พบกับเฮดยังเซียนหลัง

0: อีเจ๊อีชั่วเนี่ยมึงให้พ่อกูปีนระเบียงถ้าเกิดว่าแบบพ่อกูตกลงมาตายทำไง
1: พ่อมึงไม่ใช่พ่อกูนี
0: ่เลย
1: เดี๋ยวเรียกอีสระมาที่อย่างโง่สินี่มึงจะไปบอกพ่อมึงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่สิก็มึงให้พ่อกูปีนระเบียงขนาดนั้นน่ะถ้ามึงไม่เกรงใจพ่อกูนะเว้ยมึงช่วยเกรงใจยศในพลของพ่อกูด้วย
1: ไอ้ที่เบื่อมากเลยอ่ะอยู่ในดงคนโง่แบบเนี้ยพวกมึงมีสมองมึงช่วยคิดหน่อยสิคะคิดพ่อมึงนี่อุตส่าห์ลงทุนปลอมตัวเป็นแม่บ้านขนาดเนี้ยมันเป็นโอกาสดีของมึงแล้ว
0: โอกาสอะไรของมึงวะ
1: โอ๊ย Buffalo is still Buffalo มึงช่วยเก็บเข่าข้างนึงแล้วฟังกูก่อนได้ไหมคะก็โอกาสที่มึงจะได้สร้างภาพว่ามึงตอนนี้เป็นคนดีขนาดไหนไงพ่อมึงจะได้ไว้ใจมึงไม่ต้องปลอมตัวมาคอยสืบมึงแบบนี้อีกเนี่ย
0: อ๋อว่าเจ๋งฉลาดมากเลยอ่ะ
1: ก็มึงโง่ไง
0: ได้เอาอย่างนี้เดี๋ยวกูกับอีตั้มเนี่ยจะไปรอที่ห้องก่อนแล้วเดี๋ยวมึงค่อยพาพ่อกูไปที่ห้องโอเคป่ะ
1: โอเค
0: ตั้ม
1: เร็วดูดิระเบียงป้าลงมาเถอะลงมาคันคอพอดีตกใจเลย
2: งั้นป้ากลับได้เลยใช่ไหมคะ
1: ยังค่ะพอดีว่าหนูมีงานเพิ่มให้ป้านิดหน่อยป้าตามหนูมาหน่อยนะเร็วป้าตามมาเร็ว
3: มึงจะเล่นอะไรกับกูอีกเนี่ยนางอ้อย
0: มึงช่วยกูคิดหาวิธีการสร้างภาพให้พ่อกูเชื่อใจกูหน่อยได้ไหมพ่อกูจะได้ไม่ต้องตามสืบกูอีกอ่ะ
4: กูไม่ได้บอกนะพวกกูเห็นด้วยกับวิธีของมึงไอ้เจ๊อ่ะ
0: แล้วมึงมีวิธีที่มันดีกว่านี้ปะล่ะคิดสิคิดถ้าคิดไม่ออกอ่ะมึงก็ใช้วิธีนี้แหละนะ
1: ข้ามเอนเข้ามาเลยค่ะป้าตุ๊กตาเข้ามาเลยค่ะเป็นไงคะห้องเพื่อนอาจจะใหญ่หน่อยนะคะเดี๋ยวรบกวนป้าทำความสะอาดห้องเพื่อนอีกห้องหนึ่งเลยนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: ป้าคะป้าครับ
1: มึงป้าคะแต่ถูกแล้วมึงจะพูดครับทำไมพูดครับเดี๋ยวพ่อมันก็จับได้หรอก
0: ป้าคะ
1: มึงมึงพูดค้าแล้วมึงจะแอปแมนทำเตี้ยอะไรวะ
2: ตื่นเต้นนะปกติพ่อกูไม่ชอบให้กูพูดคำว่าค้า
1: ก็นี่ไม่ใช่พ่อมึงไงนี่ป้าตุ๊กตามึงทำพิรุธมากๆพ่อมึงจับใจขึ้นมานะมึง
0: ป้าคะเดี๋ยวป้าทำความสะอาดแค่ตรงโต๊ะนั้นก็พอค่ะ
2: ได้ค่ะ
0: เฮ้ยตั้มเดือนนี้มึงไม่ค่อยมีงานไม่ใช่เหรอวะแล้วอย่างเงี้ยมึงจะเอาเงินที่ไหนส่งไปให้พ่อให้แม่มึงอ่ะเอาอย่างงี้มั้ยมึงเอาของกูไปก่อนป่ะกูยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างอ่ะ

0: งเกรงใจมึงอ่ะมันเลยไม่พูดอะไรมันรักมึงเว้ยแต่มันคงเกรงใจไม่กล้ายืมเงินมึงไงแต่ว่ามึงมีใช่ป่ะมึงมีเงินใช่ป่ะมึงมีใช่ป่ะ
1: กูมีเงินอยู่แล้วเว้ยเพื่อเพื่อนกูมีให้เสมอตั้งแต่ที่กูรับปากพ่อกูว่าถึงแม้ว่ากูจะเป็นตุ๊ดแต่กูก็จะทำให้พ่อของกูภูมิใจในตัวกูตั้งแต่นั้นมานะเว้ยกูก็เริ่มเก็บเงินมาตลอดเลยเว้ยตอนเนี้ยมีแบบพอตั้งหลักได้แล้วอะ
0: มึงนี่มันเป็นลูกที่ดีอะไรขนาดนี้เฮ้ยรับปากพ่อแม่แล้วก็ทำตามได้อย่างที่พูด
1: จริง
0: เฮ้ยเป็นพ่อเป็นแม่มึงกูคงภูมิใจอะถ้าเป็นกูนะเว้ยกูทำไม่ได้แน่ๆเลยอะป่านนี้กูคงยังเที่ยวยันสว่างเหมือนเดิมแน่ๆเลยอะ
1: พูดถึงเรื่องเที่ยวนะเว้ยเมื่อตอนเที่ยงอ่ะพ่อกูโทรมาด่ากูบอกว่ากูตื่นไปทำงานสายเพราะว่ากูอ่ะไปเที่ยวมากูพยายามบอกว่ากูไม่ได้ไปเที่ยวกูไม่ได้ไปเที่ยวกูอ่ะออกไปดูแลลูกค้ามาเลยกลับมาดึกอ่ะแต่พ่อไม่เข้าใจพยายามอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจมึงรู้ไหมว่ากูรู้สึกไงกูอ่ะเสียใจมากเลยนะจริง
0: คงเป็นเพราะว่าพ่อมึงอ่ะคิดว่ามึงชั่วไงแล้วเขาก็เลยชินกับความชั่วนั้นของมึงอ่ะแต่ถ้ามึงมีโอกาสมึงก็โทรไปอธิบายให้พ่อมึงเข้าใจเว้ยเพราะว่าพ่อมึงอ่ะเป็นทหารไม่ค่อยมีเหตุผลเว้ยพ่อมึงต้องเข้าใจอะไรแบบนี้แน่แน
1: ่จริงพ่อกูเป็นคนมีเหตุและมีผล
0: ใช่แน่แน่เขาต้องเข้าใจมึงเว้ย
1: กูอยากจะกลับไปดีกับพ่อมาก
0: ใช่พ่อต้องรักมึงมากถ้ารู้ว่าตอนนี้มึงเป็นคนดีขนาดไหน
2: พี่ชิตาวันนี้อ้องเบื่อๆพาไปเที่ยวหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิจะไปไหนล่ะเฮ้ยเที่ยวอะไรวะเซนซินีน้อยพี่เลิกเที่ยวมาแล้วนะตั้งนานแล้วเลิกเที่ยวแล้ว
2: เลิกเที่ยวอะไรล่ะก็เมื่อคืนน่ะพี่ชิตายังโทรมาชวนออกไปเที่ยวอยู่เลยเป็นไงคะคุณเพื่อนออย
0: คุณเพื่อนกินยานอนหลับมาแล้วเมาใช่ไหมคะเมื่อคืนเนี้ยคุณเพื่อนออยนอนตั้งแต่2ทุ่ม
1: แล้วพี่ก็ออกไปดูแลลูกค้ามา
0: ใช่ไม่มีใครโทรหาคุณเพื่อนออยเลยคุณเพื่อนยามันยังไม่หมดฤทธิ์แน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ระเบียงกัน2คนดีกว่าไปไปไปไปไปไปเลยค่ะโอ้ยเหมือนเมายานอนหลับอะเราอะไปเร็ว
1: ไอ้ตั้มสงสัยภาพลักษณ์กูมันคงจะแย่มากอะเนาะขนาดนางชนีน้อยอะมันเมายานอนหลับอะมันยังคิดว่าตัวกูอะโทรไปชวนมันไปเที่ยวอีกอะ
3: มึงจะหยุดได้ยังถ้ามึงไม่หยุดสร้างภาพนะกูจะบอกความจริงกับพ่อมึงจริงด้วย
1: เฮ้ยตั้มกูว่านะเว้ยเราต้องออกไปดูนางชนีน้อยมันกูว่าตอนนี้อากาศมันหนักมากไป
0: ก็ใช่น่ะสิคะนี่ที่หลังถ้าสวยเราไม่ฉลาดเนี่ยอย่าสวยเลยนะคะมันเสียสถาบันคนสวยหมดอะค่ะ
1: พี่เจ๊มึงจัดการกับอีตัวเมียเสร็จยังถ้ามึงเสร็จแล้วเนี่ยนะกูขอจัดการกับอีตัวผู้ต่อเลยไอ้ตั้มกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่ามึงไม่เห็นด้วยเนี่ยมึงก็อย่ามาขัดกูอะ
4: ก็สิ่งที่มึงทำมันไม่ถูกอะ
1: มันไม่ถูกยังไงก็ในเมื่อพ่อกูปลอมตัวมาเพื่อจะมาสังเกตว่ากูเป็นคนยังไงกูแค่สร้างภาพให้เขารู้สึกสบายใจอ่ะมันผิดเหรอวะ
4: ก็มันผิดตรงที่มันไม่ใช่ความจริงไง
1: มันเป็นเรื่องจริงเว้ยแต่เรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นในอนาคตก็แค่นั้นเองอ่ะ
0: โอ้ลูกสาวเป็นคนแถอะไรได้หน้าด้านดีนะคะแม่ชอบ
4: พี่เจ๊มึงไล่ชาติภาษาอะไรวะฮะมึงถึงส่งเสริมให้มันโกหกพ่อแบบเนี้ย
0: เดี๋ยว

นู่นโอ้ยดาวเคลื่อนมาทางกูแล้วนี่ไงความซวยขึ้นมาหากูแล้วแหมพ่อป๋าคุณเจนนี่กูจะบอกให้นะถึงสิ่งที่อิชิตะมันทำเนี่ย

0: ซึ่งมันทำไม่ได้อยู่แล้วมันไม่เคยทำได
1: ้
0: ถ้าพ่อมันรู้พ่อมันจะเสียใจขนาดไหนถูกไห
1: ม
0: ที่มีลูกชั่วๆลูกที่ไม่เอาไหนแบบมันเนี่ย
2: คุณว่าพ่อคุณเสียใจนะ
0: ใช่มึงรู้ใช่ไหมพ่อกระดาษดังนั้นเนี่ยการที่ชิต้ามันสร้างภาพขึ้นมาเพื่อให้พ่อสบายใจเนี่ยกูว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกแล้วเว
2: ้
0: ย
2: แล้วไอ้เรื่องที่มันผิดอะมึง
0: อ๋อก็คือเรื่องที่มึงโกหกพ่อแท้ๆของมึงไงคะอีควาย
3: มึงไม่คิดบ้างเหรอวะว่าไอ้ทุกสิ่งที่สร้างภาพให้พ่อมันสบายใจวันนี้แล้ววันนึงเขาเกิดรู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกขึ้นมาเขาจะไม่ยิ่งเสียใจเหรอวะ
2: โอ้ยหลบหลบไอ้ตั้มมึงเข้าใจไหมคำว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นหมายความว่ากูทำแน่ๆแต่ในอนาคตไม่ใช่ตอนนี้ไงมึง
0: That's right อีตั้มมึงไม่เคยได้ยินเหรอควายบางตัวเนี่ยมันต้องเคี้ยนมันถึงจะยอมไถนาก็เหมือนอิชิต้าแหละต้องพูดออกมาเพื่อบังคับให้วันนึงมันทำตามคำพูดมันไง
2: จริง
3: ไอ้เรื่องเก่าที่มันบอกว่ามันจะทำให้พ่อมันภูมิใจเนี่ยมันยังไม่ทำเลย
2: มึงรู้ได้ไงครับว่ากูไม่ได้ทำมึงรู้หรือเปล่าว่าเดือนเดือนนึงเนี่ยเงินเดือนกูแบ่งเป็นกี่ส่วน
3: จะรู้มึงเหรอ
2: กูแบ่งเป็นสองส่วนไงส่วนนึงกูเก็บไว้ให้พ่อให้แม่กูอีกส่วนนึงก็เก็บไว้ใช้ส่วนตัวซึ่งไอ้ส่วนที่เก็บไว้ใช้ส่วนตัวเนี่ยกูก็แบ่งไว้อีกครึ่งนึงเพื่อเก็บไว้เป็นเงินเก็บของกูในอนาคต
0: กูถึงว่าหลังๆเวลาไปเที่ยวกูอ่ะมึงให้กูเลี้ยงตลอดนะ
2: ก็กูฉลาดไงก็รู้ว่ามึงรวยด้วยอ่ะ
0: ถ้ากูไม่รวย
3: ก็นี่ไงทำไมมึงไม่เอาเรื่องดีๆแบบนี้ไปบอกพ่อมึงวะ
2: มึงจะให้กูไปบอกเขาว่าไงอ่ะให้กูไปบอกว่าพ่อกับแม่คะคือเงินเดือนของหนูหนูแบ่งเป็นสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยหนูเก็บไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ส่วนอีกส่วนหนึ่งหนูเก็บไว้ใช้ส่วนตัวซึ่งไอ้ส่วนที่เก็บไว้ใช้ส่วนตัวเนี่ยหนูก็แบ่งไว้อีกครึ่งหนึ่งเพื่อเก็บไว้เป็นเงินอนาคตของหนูเพื่อที่จะไปให้คุณพ่อแม่อย่างเงี้ยหรอมันไม่ได้ไงมึงกูก็เลยต้องอ้างไงว่ามึงไม่มีเงินส่งให้พ่อให้แม่มึงใช่ปะเอ้ยเอาเงินกูไปยืมได้นะเพราะว่ากูมีเงินเก็บไงทำให้เขารู้ว่ากูเนี่ยมีเงินเก็บไม่ได้ใช้เงินหมดเข้าใจปะแค่นี้มันก็สวยแล้วไงสวยปะ
3: เออ
2: ถ้างั้นสวยให้รางวัล
3: เฮ้ย
2: ทำไมเรา
3: เออไม่รู้แหละมึงจะจ้างภาพอะไรเรื่องของมึงเลยแต่ถ้ามึงทำไม่ได้ขึ้นมานะกูบอกความจริงกับพ่อมึงจริงด้วย
2: รับปากแต่มึงทุกคนเลยนะหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ากูพูดอะไรเนี่ยพวกมึงแค่เอออโอเคปะ
3: ทำไมไม่เวอร์เกินไปนะเว้ย
2: กูบอกให้อะไรเออ
3: เออ
2: ด
3: ี
2: มากแล้วหลังจากนี้นะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะจับตาดูกูไว้นะจ๊ะกูจะเป็นลูกที่ทำให้พ่อให้แม่กูเนี่ยภูมิใจในตัวกูมากกว่านี้คอยดูว่างป่ะมึงไปดูบ้านตัวอย่างของกูหน่อยดิ
0: ไปดูทำไมวะ
2: กูกะว่าจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งไปดาวบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่กูอยู่อ่ะ
4: ที่นี่คือ The Crow ครับอีกาสมาคมรับศพทุกปัญหาที่มีคนมาจ้างงานก็คืองานหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ต้องโดนไล่ออก
5: คืนนี้พี่อยู่กับรักได้ไหม
6: ผมยินดีร้องให้ที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาที
5: คุณคือแมททีเรียลที่ผมมันแบกที่สุดผมอยากจะจ้างคุณ
7: ในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้าง
8: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15 นาฬิกา 45 นาทีเป็นต้นไปทางช่องวัน 31
9: วิมานอากาศ Sky Castle Thailand 4 ตอนสุดท้าย
10: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยไม่ต้องรีบนะ
11: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะจีนตกมาได้ยังไง
12: ไม่รู
11: ้คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
13: มันอาจจะเป็นเอเจ
11: ตอนที่เอเจออกไปเจอจีนน่ะจีนตกลงไปแล้วนะคะ
13: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
10: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่อ่ะน่าสงสัยที่สุดเลย
11: คงจะเป็นลูกคุณล่ะค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแตก
13: ลูกมึงเนี่ยแม่งโรคจิต
10: ว่าลูกกูโรคจิตอ่ะ
14: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีวิมานอากาศ
15: Sky Castle Thailand
8: วันจันทร์อังคาร
15: เวลา
8: 2:00 น
15: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59ซีเลียนโทรออกคืนนี้ไปตามชม
16: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
10: ได้เลย
16: กูรูบีเอ็ม
17: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
16: เฮ้ย
10: โนดู
18: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
16: เพอร์เฟกต์ไป
18: เพอร์เฟกต์ไป
16: ไม่ชอบ
18: ไม่ชอบ
11: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ

0: 6คืนนี้ห้ามพลาดดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอปวันดี
1: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก
2: ขอโทษที่เดินชนคุณด้วยครับคุณชื่ออะไรครับ
3: เอยี่ค่ะถ้าเบอร์บางทีก็ดีเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้น
2: yeah! ทำไมทุกอย่างที่คุณพูดมันโดนใจผมหมดเลยผู้หญิงที่ชื่อเอยี่เนื้อคู่ผมใช่ไหม
3: ฉันเป็นแฟนกับคนที่อยู่นอกลัทธิไม่ได้ค่ะ
4: อิชิบะจะตามหลอกหลอนฉันไปถึงไหนอะ
5: จำใส่กระโหลกแกไปด้วยนะฉันไม่ได้รักเธอแล้ว
6: ต้องใช้ไม้ตายสินะ
7: ขอให้อีหมอเย็บเสียตัวให้ฉัน
8: หมอเย็บเป็นไงไม่รู้ว่ะ
9: โดนของเข้าปะวะ
10: เซลเซลเซล
11: เซลเซลเซล
12: เดอะโกลเด้นซองออลสตาร์วันนี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
13: อีรักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันนี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
3: แผนลับอัพเลเวลหนูนาเป็นนักล่าความเร็วแสงสายตาความเร็วจังหวะกระโดดลูกตบสายฟ้าเป็นลูกตบสายฟ้าฟาด
4: ลูกตบยาวหาง
5: เรื่องดึงตัวนักกีฬาบ้านโคกปังมีเด็กตกลงย้ายโรงเรียนแล้วนะครับ
6: อีสานแชมเปี้ยนชิพปีนี้สนุกแน่
7: สงสัยเนี่ยไปยกทีมแน่เลยครับคุณยาย
8: ไปคุยกับผู้ปกครองเด็กมาเขามีท่าทีไงบ้าง
9: เด็กๆจะไม่ให้คำตอบวันนี้ถ้าใครจะอยู่กับทีมต่อผมให้ใส่ชุดซ้อมมา
10: ถ้าหากว่าใครไม่ใส่ชุดซ้อมมาก็จะย้ายโรงเรียนละ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
0: ีที่เดียว
11: นักตบวัดข้อบาง
0: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
1: เวลา 1:00
0: น.พ
1: ิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: นี่หายเมายานอนหลับหรือยังนางสนีน้อยเวลาเมาเนี่ยช่วยตั้งสติหน่อยได้ไหมคะไม่ใช่ว่าจะพูดอะไรแล้วทำให้ตั้มมันเข้าใจฉันผิดอะแล้วตกลงเมื่อคืนเนี่ยฉันโทรไปชวนเธอไปเที่ยวหรือเปล่าจ๊ะ
13: ไม่ได้โทรค่ะ
12: อะไรนะไม่ได้ยินเลยเวลาทำผิดต้องพูดดังๆค่ะ
13: ไม่ได้โทรค่ะ
12: ดีมาก
14: พ่อกูฟังอยู่ป่ะ
15: ฟังอยู่ฟังอยู
12: ่เอ้ยตั้มแล้วนี่ตกลงมึงจะยืมเงินกูอยู่ป่ะเนี่ย
16: ยืมดิ
12: เออดีมากคราวหลังนะเว้ยมึงไม่ต้องเกรงใจกูเลยนะเพราะว่ายังไงอ่ะเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่ดีแหละแล้วอีกอย่างนึงอ่ะก่อนหน้านี้นะมึงก็คอยช่วยเหลือกูอยู่ตลอดเลยอ่ะหลังจากนี้นะเว้ยกูจะช่วยเหลือมึงเองแล้วเวลาพ่อกูโทรมาหามึงนะเว้ยมึงก็บอกไปเลยว่าพ่อไม่ต้องมาฝากกูกับมึงแล้วเพราะว่ากูดูแลมึงแล้วอ่ะหลังจากเนี้ยเออ
17: ตอบหน่อยสิอย่าเงียบตอบ
16: จ้าเพราะคุณเก่ง
12: ดีมากเพื่อนรักอีเจ๊พรุ่งนี้มึงว่างปะมึงไปดูบ้านตัวอย่างของกูหน่อยดิ
13: ไปดูทำไมวะ
12: ก็กูคิดว่ากูกะว่าจะเก็บเงินสักก้อนนึงไปดาวบ้านใหม่ให้พ่อกับแม่กูอยู่อะ
13: แล้วทุกวันนี้พ่อแม่มึงนอนใต้สะพานลอย
12: อีเจ๊มึงได้ยินคำว่าใหม่ปะนั่นหมายความว่าพ่อกับแม่กูเนี่ยก็มีบ้านเก่าอยู่แล้วไงคะ
13: อ๋อกูใช้คำผิดบ้านเก่าพ่อแม่มึงไฟไหม้เหรอพ่อแม่มึงรอดปะ
12: อย่ากวนตีดิวะเพื่อนนี่กูจริงจังนะเนี่ย
14: มึงเล่นเตี้ยหรือมึง
12: กูทำเพื่อพ่อกับแม่กูได้เลยอ่ะ
13: สุดยอด
12: จริงๆเออป้าคะเออพอแค่นี้ก่อนแหละค่ะเฮ้ยเจ
13: ๊
12: มึงจ่ายค่าคุณป้าแม่บ้านนี่ไปหรือยังอ
13: ่
12: ะ
13: อ๋อยังก็ทำสองห้องห้องละ600รวม 1,200 มึงจ่ายให้กูหน่อยสิ
12: ได้ดิเหลืออยู่แล้ว

0: เจ๊กูขอยืมเงินมึงพันหนึ่งดิกูมีแค่200อ่ะนะ
1: มึงพูดว่าไงนะ
0: อะไรนะเปล่านี่ไม่ได้พูดอะไรมัน1,200อ่ะกูมีอยู่200ขาดอีกนิดหน่อยขอยืมพันหนึ่งดิ

0: โอ้ยหาตั้งนานอยู่ที่ไหนอยู่กระเป๋าหลังฝั่งขวานี่เองป้าคะนี่ค่าทำความสะอาดค่ะ
1: ขอบใจ
0: ทำงานตั้งนานไม่ได้กินน้ำสักอึกใช่ไหมเนี่ย

0: อีแท มึงเล่นเตี้ยอะไรเนี่ย
1: ก็กูอยากทดสอบอะว่ามึงยังคงเป็นควายที่ IQ สูงที่สุดในฝูงหรือเปล่าและ congratulations มึงยังคงเป็นควายที่ IQ สูงอยู่เลยค่ะลูกสาว
2: นี่ชาติมึงสร้างภาพเซิร์ฟเวอร์วางอลังการขนาดนั้นอะมึงคิดเดี๋ยวว่าพ่อมึงจะไม่รู้อะพ่อเป็นนายพลนะเว้ยไม่ใช่ควายเหมือนมึง
0: คำว่าควายสองคำว่าควายเดี๋ยวมึงคอยดูเถอะจ้ะว่าพ่อกูเนี่ยจะเชื่อกูหรือไม่เชื
2: ่อว่าไงเป็ดอะไรนะใครที่ไม่พอเหรอมึงไม่ได้ขับรถตัวเองไปเหรอวะเออเดี๋ยวกูลงไปแต่ละคนเห็นกูเป็นธนาคารไงเบิกเอาเบิกเอาเนี่ย
0: เบิกแต่ยังไม่ได้เอาเลยค่ะแหม
3: ยิ้มภูมิใจหลอกพ่อแท้ๆได้ที่มึงเป็นลูกประเภทไหนกันแน่วะเนี่ย
0: โอ้โหเจ๊มึงนี่มันก็เป็นไบโพล่าเนาะมึงนั่นแหละเป็นคนยูไอ้กูทำแบบเนี้ย
3: เอาเหรอ
0: โอ
3: ้เออว่ะความดีกับความชั่วนี่ตัวกูนี่มันตีกันอะมึงสับสน
0: มันโว้ใส่มึงว่ะมันโว้ใส่มึงเว้ยเอายังไงดีคะตบไหมคะตบไหมตบไหม
3: ตบ
0: ตบใครตบมัน
3: ตบมึงนี่แหละไปนั่งเงียบๆเลยน่ารำคาญมากโซวันน้อยหาทางเลือกมาให้ไม่นั่งเงียบ
2: เอาแต่แท็กซี่ไอ้เป็ด
0: ไม่มีอ่ะ
2: เอาไม่มีแท็กซี่แล้วมึงเรียกลุงมาหาป้ามึงเหรอ
0: ไม่ได้เรียกมาหาป้าแต่เรียกมาหาพ่อ
2: สวัสดีครับพ่อมาทำอะไรครับ
4: อย่าเนียนฉันรู้ว่าพวกแกรู้แหละ
2: เอาแล้วทำไมเมื่อกี้พ่อไม่ออกมาบอกความจริงแกชาติครับ
4: ฉันก็อยากดูไงว่ามันจะสร้างภาพไปถึงไหน
2: พ่อครับคือมันก็มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับคือตอนนี้ไอชาติมาเริ่มเก็บเงินแล้วจริงนะครับ
4: ไอเรื่องที่มันจะซื้อบ้านให้ฉันกับแม่มันอยู่เหรอ
2: ครับผม
4: ถามจริงคนอย่างมันมีความคิดได้ขนาดนั้นเชียวเหรอ
2: พ่อครับถึงไอ้ชาตรีมันจะดูเป็นคนไม่ค่อยเอาไหนนะครับแต่ว่าในใจมันก็อยากเก็บตังค์ซื้อบ้านให้พ่อให้แม่จริงนะครับสบายใจใช่ไหมครับทีนี้พ่อก็ไม่ต้องแอบปลอมตัวมาเป็นแม่บ้านเพื่อมาสืบอีกแล้วนะครับ
5: ฮะพ่อพิชิตาปลอมตัวเป็นแม่บ้านมาเหรอครับ
4: แล้วมึงจะตื่นเต้นอะไรเบอร์นี้สมัยฉันอยู่ข่าวกรองอะนะฉันเคยปลอมเป็นผีขนุนไปยืนอยู่สนามหลวงฉันก็เคยปลอมมา
5: โอ้แล้วมีคนมาซื้อพ่อไหมอ่ะ
4: ก็
0: ไม่ใช่เวลาถามเนอะ
2: ครับ
4: ไอ้เรื่องที่มันจะซื้อบ้านให้ฉันกับแม่มันอยู่เนี่ยนะก็พอเชื่อได้แต่ไอ้เรื่องที่มันตื่นสายแล้วไปทำงานไม่ทันแล้วบอกว่าดูแลลูกค้าอยู่จนดึกรวมทั้งเรื่องที่แกยืมเงินมันใช้เนี่ยฉันไม่เชื
2: ่อเอางี้ครับพ่ออันนี้เรื่องจริงเลยนะครับไม่โกหกเลยนะครับคือบางเดือนเนี่ยครับมันก็มีบ้างที่ผมจะหมุนไม่ทันนะครับพ่อผมก็ต้องยืมมันครับเอาเป็นว่าทุกวันนี้นะครับ

0: มันไม่ใช่แค่ผมนะครับที่ดูแลมันอย่างเดียวอ่ะมันก็ดูแลผมด้วยครับ
1: ก็ดีแล้วอย่าบอกมันเชียวนะว่าฉันเรียกแกลงมาพบเนี่ยถ้ารู้ว่าแกบอกมันฉันจะเอาปืนมายิงสวนตุ๊กแกจำไว้นะแกด้วย
0: พ่อสวัสดีครับโอ้ยเฮียลูกก็แหกตูดพ่อก็จะยิงสวนตูดพ่อลูกคู่นี้มีปมอะไรเกี่ยวกับตูดไหมเนี่ยเฮีย
2: ตูดเหรอแต่ไม่ถ่ายไม่ค่อยคล่องมั้ง
3: คนลุก
4: ตินายนายว่าพ่อพี่ชิต้าเขาจะเชื่ออย่างที่นายพูดไหม
0: เมื่อกี้คุณดินแอบฟังอยู่นานแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมคุณไม่ออกมา
4: ฉันกลัวว่าออกมาแล้วจะตอบคำถามพ่อพี่ชิต้าไม่ถูกอ่ะดิ
0: เลยที่ผมรับเสือคนเดียวเลยเนี่ยนะโอ้โหใจร้ายจริงๆเลยแล้ววันนี้ที่คุณเบื่อมีเรื่องอะไรเปล่า
4: ก็ลูกค้าฉันนะสิโทรมาสั่งออเดอร์รองเท้าแล้วก็แคนเซิลเนี่ยแล้วฉันนะก็สั่งโรงงานไปแล้วด้วยอ่ะ
0: โอ้โหคุณเรื่องแค่นี้เองคนเก่งอย่างคุณนะแป๊บเดียวก็หาลูกค้าใหม่ได้แล้วว่าแต่แล้วนี่จะออกไปไหนเนี่ยให้ผมไปเป็นเพื่อนไหม
4: ไม่เป็นไรอ่ะพอดีว่าฉันมีคุณเต้ยไปเป็นเพื่อนแล้ว
2: ทำไรเนี่ย
0: รู้ว่าเจ็บไม่เช็ดน้ำตาให
2: ้ไม่ต้องเลยเพราะน้ำตากูเนี่ยตกในไอ้เป็ด
0: ก๊อฟ
2: ไอ้ที่เขาว่าคนเกิดวันอาทิตย์ทำคุณกับคนไม่ขึ้นเนี่ยสงสัยว่าจริงว่ะ
4: โอ้ลิเกนี่นายฉันนัดเพื่อนไว้แล้วแล้วก็ใหญ่ไอ้ก็ไปด้วยนะไปด้วยกันไหม
0: ไอ้เพื่อนคุณนั่งเลยที่เฮียชิ่งไปเหรอครับ
4: ใช่ไปไหม
2: คุณพอดีผมนึกออกว่าผมมีงานค้างที่ต้องรีบขึ้นไปทำเลยอ่ะคุณไปเที่ยวเพื่อให้สนุกนะนะแล้วเจอกันนะเอาก็เวลาแฟนเราออกจากบ้านเนี่ยเราก็ต้องกอดให้กำลังใจเขาไงหรือไงคุณอยากโดนผมหอมแทนหรือเปล่าล่ะผมได้นะผม
0: เดี๋ยวเรานี่ก็หน้าด้านเนอะเฮีย
2: ก็ขัดกูตลอดก่อนเลยนะ
0: ถ้ามึงไม่ขัดเนี่ยนะ
2: เอาไปซะละคุณ
0: โอ้โห
2: มึงเพราะมึงเลย
0: อ่ะ
2: เมื่อกี้กูเกือบจะฟึดนึงแล้วแบบฟึดนึงอ่ะ
0: เฮียนี่เขาเพ้อเจ้อเนอะขนาดกอดก็ไม่กอดเลยจะมาหอมเขาคงให้หรอก
2: ไม่ต้องขัดกูนะเขาหน้าม
4: ัน
5: เจ๊จับเราอยู่ด้วยกันพอดีเลยอ่ะมึงกลัวโดนอีกแล้วอ่ะ
6: มึงโดนคนรู้จักได้มึงเป็นแกล้งเหรอ
5: คือ
6: มึงโดน
5: อีกคุณตานี่มันจะปั้นขวบมันมาอีกแล้วเว้ย

0: อกับรายการของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าซาบีน่าเปิดตัวสินค้าใหม่ที่รับรองว่าใครดูอยู่ก็ต้องโทรซื้อกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเรามีเสื้อในครบแล้วเสื้อสวยๆเสื้อลำลองมีครบทุกสีแล้ววันนี้ยังขาดกางเกงที่ใส่สบายเป็นฟรีไซส์และเนื้อผ้าดีไม่ต้องรีดย้ำว่าออกจากบ้านจะไปทำงานที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอใครสวยดูดีแน่นอนค่ะ
1: ใช่แล้วครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณโทรตอนนี้คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่จะได้ใส่แล้วจัดมาให้เนี่ยตรงสวยใส่สบายไม่ต้องรีดที่สำคัญนะคะเราจัดสีมาให้5ตัว5สีราคาพิเศษต
0: ้
1: องบอกก่อนนะคุณผู้ชมปกติแล้วซาบีน่าราคาแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นห้างราคาต่อตัวคือ790ว
0: ัน
1: น
0: ี้แล้ว
1: ซื้อสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีเบจและสีแดงวาย5ตัว5สีนี้จริงๆต้องขาย 1,699 แต่วันนี
0: ้ลดทันที500บาท
1: ลด500นี่ของใหม่นะ
0: ถูกต้องก็ในฐานะที่เปิด

0: ัวครั้งแรกเราจัดแฟลชเซลล์ไปเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะคะรีบค่ะรีบหยิบโทรศัพท์1252เพราะว่าลด500วันนี้วันเดียว1699ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่1199บาทย้ำๆนะคะจากตัวละ790ใช่ไหมเหลือแค่ตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟรีสายโทรด่วน1252ค่ะ
1: ส่งให้ก็ฟรีด้วยคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูไลน์นิดนึงนะคะเขาจะเป็นผ้าพรีคุณผู้ชมขาผ้าพรีที่ผ้าดีมาก
0: สวยเนาะ
1: เพราะปกติแล้วเนี่ยนิดเคยเจอผ้าพรีที่แบบผ้าจะแบบบางๆพรีแบบพรีแปลกๆจะบางๆแล้วก็ฉากๆแต่อันนี้ผ้าเขานุ่ม
0: สบายเนาะ
1: เขานุ่มแล้วเขาทิ้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วการตัดเย็บของเขาหนูให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
0: เป็นไงบ้าง
1: เขาจะมีการตัดเย็บตรงนี้เขาจะเป็นเอวยางยืดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเย็บยางยืดตรงนี้ล็อกมาให้แล้วทำให้ยางไม่พลิกนะคะแล้วยางใหญ่ไม่เจ็บผู้ชมแล้วด้านในเขาเย็บมาสวยงามเรียบร้อยคงทานทนทานมาก
0: มาตรฐานซาบีน่าเลย
1: ถูก
0: ค่ะ
1: และความสวยงามตรงนี้ยังไม่หมดนะคะขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึง
0: ไหนดูซิ
1: ให้ดูที่ขอบขาเคยเห็นกางเกงพลีที่แบบ
0: เป็นไงคะ
1: ที่เขาอันคัดไหม
0: ก็คือตัดแบบฟรีคัดไปเลยไม่เย็บกันหรอ
1: ฟรีคัดไปเลยแต่อันนี้ให้ดูนะคะ
0: เก็บชายกางเกงเลยใช่ไหม
1: เขาเย็บดีทุกจุด
0: พลิกดู
1: แล้วเขาเย็บสวยโอ้โหสวยยันตะแคง
0: แบบนี้นะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าซักเครื่องสบายปั่นไปเลยค่ะ
1: ที่สำคัญแล้วตรงไหนที่บอกว่าซาบีน่าให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
0: ตรงไหนคะ
1: ซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กซาบีน่าแบบนี้ไปให
0: ้ค่ะ
1: ตัวแล้วเมื่อกี้เราย้ำ
0: ค่ะ
1: เขาซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ดูนิดนึงคุณผู้ชม
0: เป็นไงคะ
1: คือเราซักเราบิด
0: ใช่ไหมขยำ
1: ก็บิดใช่ไหม
0: โอ้บิดขนาดนั้นยับแล้วมั้ง
1: แล้วปล่อย
0: ค่ะเป็นไงคะ
1: เขาไม่ยับคุณผู้ชม
0: นี่แหละถูกใจเราที่สุดเพราะอะไรคุณผู้ชมคะรีบก็รีบเสาร์อาทิตย์นี่ก็อยากจะนอนพักผ่อนไม่มีเวลาหรอกจะมาหากางเกงที่จะต้องรีดเป็นสแลกเรียบโก้ตลอดเวลาการที่เราใส่แบบนี้ออกมาได้เร็วที่สุดแต่สวยที่สุดคุณผู้ชมดูนะคะอย่างแยมเนี่ยคือแน่นอนไม่ชอบกางเกงที่ต้องรีดอยู่แล้ววันนี้คือใส่สบายมากแยมเนี่ยเป็นคนที่สะโพก39นะหนุยคุณผู้ชม
1: ต้องจินตนาการ
0: ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่เป็นผ้าตัดอะแยมจะแบบหน้าท้องเต่งๆนิดนึงแล้วก็ติดก้นติดสะโพกด้านข้างก็คือใส่ไม่ได้แต่วันนี้นะคะเอวยางยืดเนี่ยมันทำให้ใส่สบายแล้วคุณดูนะคะมันเหมือนมีตีเกล็ดเพื่อบังหน้าท้องมาให้ดูเป็นทางการใส่สูททับนี่ไม่รู้เลยนะว่าเอวยางยืดแล้วก็พรางพุงยังไม่พอหันหลังให้ดูไหมคะคุณผู้ชมหันหลังมาปุ๊บสะโพกเนี่ยคือเก็บเต็มพอดีแล้วก็เหลือพื้นที่สบายๆแบบนี้เลยจริงๆยืดได้เยอะมากนะคะค
1: ุ
0: ณผู้ชมที่สะโพกใหญ่40 41 42ก็ใส่ได้แบบน
1: ี้เพราะเขาบอกว่าใส่ได้ถึง49
0: เก็บทรงสวยไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเอวก็ไม่ต่ำไม่สูงเกินไปคือใส่สบายๆที่สำคัญที่ยังชอบมากมีกระเป๋าข้าง
1: อุ้ย
0: เนี่ยคุณผู้ชมมันเหมาะมันใช่มันคือครบทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วก็ใส่ไปทำงานได้ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปเที่ยวก็ได้
1: ใช่แล้วคือจะใส่กางเกงทั้งทีสูทอย่างเดียวไม่พอต้องใส่สบายด้วยแล้วเหมาะกับสีผิวสาวไทยจัดมาให้แล้ว5ตัว5สีสีดำอันนี้เบสิกอยู่แล้วใส่ได้ตลอดช่วงนี้ต้องใส่สีดำรวมไปถึงนะคะมีสีเทาไปให้ด้วยเอาไปแต่งตัวได้ง่าย
0: ๆ
1: สีน้ำตาลก็เป็นสีตาลที่สวยสีแดงวายในจอก็สวยสีเบจที่นุ้ยใส่อยู่จริงๆก็เป็นแบบสีคุณหนูสุด
0: ๆ
1: วันนี้5ตัว5สีตอนนี้เหลือน้อยกว่า63เซตวันนี้ลด500บาทวันเดียวเท่านั้นและให้คุณจ่าย 1,199 จากตัวละ790เหลือตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวนะคะ
0: ย้ำว่าฟรีไซส์เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วโทรมาให้ทันก่อน1252เก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่ 1,199 เท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยและตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่อาจจะตัวใหญ่กว่านุ้ยกับแยมลองมาดูพี่คนนี้ไหมคะ
1: คนนี
0: ้ไซส์อะไรอ่ะ
1: คนนี้ไซส์ 2XL
0: 2XL สะโพกก็น่าจะ40กว่า
1: สะโพก46
0: มาดูกัน
1: 46ให้ดูนะคะคือเห็นว่าเขามีหน้าขานะคุณผู้ชม
0: แต่มัน
1: อยากให้ด
0: ู
1: ตรงน
0: ี
1: ้หน้าขาของเขาก็ยังมีผ้าที่เหลือและยืด
0: ไม่อึดอัดเลย
1: ใช่แล้วสะโพกเขา46ใช่ไหม
0: แบบนี้เอวก็สบายไม่อึดอัดสะโพกก็ไม่ติด
1: เพราะว่าซาบีน่าบอกว่าตัวนี้เอวได้ถึง45สะโพกได้ถึง49
0: ค่ะ
1: นั้นดึงให้ดูว่าน
0: ี่โอ้โห
1: ไปได้อีกคนนี้สะโพก46นะ
0: ดูนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ากางเกงที่บ้านอ่ะเป็นปัญหาเหมือนกันคือแบบตัวเก่าต้องเอาไปพับเก็บเพราะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะลองสั่งแบบนี้ดูใส่สบาย
1: ใช่ใส่สบายจริงใส่สบายและสูทด้วยคุณผู้ชมค่ะ
0: แมทกับอะไรก็สวย
1: ใช่
0: นะคะเปลี่ยนเป็นซาบีน่าเซตเก่าก็ได้นะ
1: ใช
0: ่มาดูกัน
1: ที่สำคัญหลายๆคนกังวลว่าอ้าวให้ไปตั้งหลายสีขออนุญาตซักให้ดูแล้วตั้งใจเลือกสีอ่อนกับสีเข้มสีเข้มที่ไม่ใช่ดำนะสีแดงไปเลยคุณผู้ชมซัก

0: พร้อมกัน
1: ซักรวมซักรวมมา
0: ผ้าเขาให้มาเยอะมากนะ
1: โอ้โหคุณผู้ชม
0: ก็จริงๆกำลังเกือบไม่พอ
1: โอ้โห
0: ต้องรักต่อ
1: เลยนะคะไม่ต้องกลัวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
0: เฮ้ยน้ำยังใสอยู
1: ่ใสกิ้งสีแดงไม่หลุดออกมาแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมปั่นรวมได้เลย
0: ใช่และที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็กังวลมากว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่า
1: อย่ามั่นใจว่าแห้งไวแน่นอน
0: มาดู
1: ค่ะทดสอบกันเลย
0: ให้ดูพร้อมๆกัน1 2 3
1: นี
0: ่แค่วางไปก็พอแล้วแต่ว่าระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่เอาไหวหรอ
1: ไม่ไหวหรอกต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปเลย5ตัว5สีใส่ไปเลยไม่ซ้ำคุณจะไปเที่ยวก็เอาสีสดใสไปใส่คุณจะไปทำงานไปสถานที่ราชการก็เอาสีที่มันคุมโทนดูดีไปสีสุภาพทั้งหมดนี้นะฟรีไซส
0: ์ใช่5ตัว5สีตามนี้เลยวันนี้ลด500ลด500สิทธิ์เหลือแค่37เซตสุดท้ายเท่านั้นแล้วให้คุณจ่ายทั้งเซตนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็ได้บ้านฟรีไซส์ต่างหากตอนนี้โทรมาจองก่อน1252
1: ที่โทรค่ะคุณผู้ชมส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอย่างที่บอกนะคะแล้วคุณก็เอาไปแมทเลยค่ะอยากจะใส่แบบนู้นใส่ดูสีเทาก็สวย
0: อุ้ยสีสวยคุณผู้ชมให้ดูนะดูให้ดูผ้านิดนึงเนื้อผ้าของเขาพลิ้วแบบนี
1: ้ค่ะ
0: พลิ้วเงาและที่สำคัญเขาทิ้งตัวความทิ้งตัวตรงนี้แหละเวลาที่เราใส่แล้วมันดูแพงมันดูแพงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆกางเกงตัวนี้ดูหลักพันหรือเปล่าแต
1: ่
0: 200กว่าบาทแม่
1: เออแต่200กว่าบาทถ้าเกิดว่าวันนี้มีประชุมวันนี้จะเป็นลุคผู้บริหารจะไปเจอลูกค้าจะไปคุยไปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนลูก
0: เลยนะว่าใส่กางเกงเอวยัง
1: สมมติว่ายังจะติดกระดุมตรงนี้นะคะไม่รู้จริง
0: ๆ
1: ต้อนยังยืดเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยสุภาพสวยถ้าเกิดกว้างออกมาจะเห็นเลยว่ามันดูดีจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะใส่กางเกงที่ต้องรีดต้องประคองไปทำไมในเมื่อกางเกงผ้าพลิ้วพลิ้วจากซาบีน่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเสื้อสูทด้านบนเราอ่ะมันร้อนกางเกงท่อนล่างเราสบายแบบนี้เลือกความสบายแบบนี้ไม่ต้องรีดด้วยค่ะ
0: ใช่ละผ้าไม่ยับนี่เคยนะเวลาใส่กางเกงผ้างาไปแล้วมันหงุดหงิดพอนั่งแล้วมันเป็นรอยยับแล้วพอมันเป็นรอยยับแล้วมันทำให้เราดูเสียบุคลิกภาพ
1: เป็นทอนเลยอ่ะ
0: ใช่เนาะเป็นคนไม่เรียบร้อยดูเป็นคนไม่ดูแลตัวเองอ่ะแต่อันนี้พอผ้ามันไม่ยับ
1: จริง
0: ยังไงเราก็ดูแพงคุณผู้ชม
1: ใช่
0: แล้วไม่ต้องมาคอยระวังด้วย
1: ตอนนี้เหลือแค่24เซตแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูราคาเต็มสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณได้ราคาเต็มไปเนี่ยมันจะมาเป็นห่อพร้อมกับป้ายราคาใช่ไหมคะหนุ่ย
0: ใช่
1: เป็นแบบนี้เลยของใหม่แกะกล่องมาเลยเท่าไหร่เนี่ยเขาติด
0: ให้ดูราคาอีกนึงนะคะคุณจะได้ราคาไปเต็มๆแบบนี้ราคาตัวละ790แต่วันนี้เหลือ239จาก790เหลือ239วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือแค่21เซตสุดท้ายกับ44วินาทีใครยังไม่ทันตอนนี้รีบโทรเพื่อมาจองสิทธิ์ก่อน1252
1: ย้ำว่าถ้าเป็นสาวอวบเนี่ยจะหากางเกงราคานี้ไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมตัวละ239บาทปกติก็ต้องเพิ่มผ้าหรือสั่งตัดพิเศษมันก็ต้องจ่ายเป็นพันหรือว่าโอ้ยมีปลายๆอ่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะย้ำว่าทุกสีเนี้ยไปแมทกับเสื้อซาบีน่าเซตเก่าเราได้กลายเป็นเสื้อเซตเลยนะคะหนุ่ย
0: ใช่เป็นเซตโอ้ถูกเพราะว่าซาบีน่าวันนี้เราก็ใส่กันมาอยู่คุณผู้ชมค่ะเราใส่ซาบีน่าเสื้อที่เราขายกันอยู่แล้ววันนี้ลด500จ่าย 1,199 บาทได้ไปเลย5ตัว5สีตามนี้เฉพาะคนที่โทรทันตอนนี้ใครโทรมาจองก่อนได้สิทธิ์นั้นส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
1: 1252โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

0: แลคตาซอยออริจินัล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: กระทิงแดงแจกท้องทำทุนพลิกชีวิตวัยติดปีกปี2แจกเมื่อทุกวันแจกล้านทุกเดือนวันนี้ถึง15กันยายน2569
1: ไอศครีมกะทิสดชาวเกาะสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สวัสดีครับเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์กับผมออฟชัยนนท์ครับนี่เรื่องใหญ่จริงๆนะฮะสะเทือนวงการพุทธศาสนาเลยนะครับกับกรณีจับเจ้าวาดวัดดังที่พระนครศรีอยุธยานะครับอดีตหลวงพ่อโชตินั่นเองนะครับต้องใช้คําว่าอดีตเพราะว่าได้สึกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ครับศาลไม่ให้ประกันตัวทั้งอดีตหลวงพ่อโชติและตัวสีกาที่สนิทสนมกันจนมีคลิปหลุดจากในกุฏิออกมานะครับแต่ว่าย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชมตอนแรกคดีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการเบียดบังทรัพย์ที่เป็นเงินของวัดไปประมาณ92ล้านบาทใช่ไหมครับแต่จนถึงณขณะนี้กลายเป็นว่ามูลค่าทรัพย์สินของกลางพุ่งไปกว่า700ล้านบาทแล้วนะครับคุณผู้ชม

0: นี่คือวินาทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบุกไปจับกุมอดีตพระโชติคาวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขณะกำลังฉันเช้าแต่ก่อนจะฉันเช้าโต๊ะตัวนี้ฉันสีกามาก่อนคุณผู้ชมฮะแล้วกลายเป็นคลิปหลุดฉาวไปทั่วประเทศไทยและไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะฮะมันไปทั่วโลกแล้วครับสื่อต่างประเทศเนี่ยก็เล่นเรื่องนี้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนี่คือเหตุการณ์เมื่อวันพระศุกร์ที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยอดีตเจ้าอาวาสอายุ66ปีสีกาคนสนิทอายุ47ปีเบียดบังเงินวัดไปไม่น้อยกว่า92ล้านบาทนะครับตำรวจเอาผิดอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยหลายข้อหาทั้งเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเนื่องจากว่าการเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยก็เป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะครับร่วมกันฟอกเงินส่วนฝ่ายหญิงก็โดนเหมือนกันนะครับเรื่องการสนับสนุนแล้วก็เรื่องของฟอกเงินทั้งคู่ให้การปฏิเสธนะครับยอมรับเพียงแค่คลิปที่มันหลุดออกมาเท่านั้นแต่ว่าศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งไม่ให้ประกันตัวนะครับเมื่อวานนี้ทั้งสองคนนอนเรือนจำเป็นเรือนจำที่จังหวัดสระบุรีนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานตำรวจก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่ในเรื่องนี้นะครับนำโดยผู้การกองปราบชี้แจงที่มาที่ไปถึงการเข้าไปจับกุมอดีตพระโชตนะครับบอกว่าย้อนไปเมื่อ15กรกฎาคมที่ผ่านมามีพยานเนี่ยมาแจ้งเบาะแสพยานก็เป็นอดีตลูกศิษย์วัดนะครับแต่จริงเมื่อวานเนี่ยผมคุยกับคุณนัทแฟนพันธุ์แท้จตุคามรามเทพเนี่ยคุณนัทบอกว่าไม่แน่นะอาจจะไม่ใช่อดีตลูกศิษย์ด้วยซ้ำอาจจะยังเป็นลูกศิษย์ในปัจจุบันที่เห็นแล้วรับไม่ได้ใช่ไหมเพราะไม่งั้นเนี่ยใครจะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปให้กับตำรวจได้ถูกไหมครับก็อาจจะเป็นคนในวัดนี่แหละนะครับตำรวจบอกว่ามีคนมาแจ้งเบาะแสว่าพฤติการของเจ้าอาวาสเนี่ยไม่เหมาะสม2ประเด็น1คือเนี่ยฮะความสัมพันธ์กับศรีกาเอ๋คนนี้แล้วก็สงสัยเรื่องทุจริตเงินวัดนะครับก็เลยไปตรวจสอบเส้นทางการเงินปรากฏว่าไอ้92ล้านบาทเนี่ยมันแบ่งเป็น2เส้นเงินคุณผู้ชมครับ1มีคนมาเช่าวัตถุมงคล22รายการรวมแล้วประมาณ 2,800,000 บาทยอดนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดแต่เงินไม่เข้าวัดแต่เส้นที่2นี่แหละฮะนี่ก้อนโตเลยครับโอ้ถ้าผมเป็นคนบริจาคนี่ผมร้องไห้แล้วมีคนบริจาคเงินบำรุงวัด89ล้านบาทออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแต่เงินก็ไม่เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวกลายเป็นที่มาของการออกหมายจับนะครับแล้วไปตรวจค้นมากถึง6จุดตามหน้าจอนะครับส่วนแผนประทุษกรรมก็คือเอาเงินเนี่ยโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิที่เจ้าว่าเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อปลายปี68และจำได้ไหมตอนปลายปี68มันมีเรื่องอะไรครับตอนนั้นมีเคสดังของวัดพระบาทน้ำพุที่จังหวัดลพบุรีปรากฏอดีตเจ้าว่าเนี่ยเพิ่งตั้งมูลนิธิตอนมีข่าวของวัดพระบาทน้ำพุนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เอาเงินเนี่ยไปเข้ามูลนิธิเข้ามูลนิธิแล้วก็โอนเข้าบัญชีตัวเองแล้วก็แปรเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่เก็บไว้ที่เจ้าวาดส่วนหนึ่งและเอาไปเปสีกาอีกส่วนหนึ่งครับเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับบอกว่ามันเหมือนกับเคสวัดพระบาทน้ำพุที่ลพบุรีเลยครับและที่สำคัญเงินที่ได้จากการจำหน่ายวัตถุมงคลเพราะว่าอดีตเจ้าวาดพระโชติเนี่ยโด่งดังเรื่องของการปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆปรากฏรายได้ที่ได้มาไม่ได้เข้าบัญชีวัดครับแต่เข้าบัญชีมูลนิธิและเข้ากระเป๋าตัวเองจริงๆเมื่อวานเนี่ยก่อนที่ตำรวจจะเปิดเผยว่าทรัพย์สินที่ยึดมาได้ประมาณ700ล้านใช่ไหมฮะเมื่อวานคุณนัทแฟนพันธุ์แท้ที่คุยกับผมนะฮะบอกกับผมก่อนที่ตำรวจจะเปิดเผยเรื่อง700ล้านนะบอกว่าคุณอ๊อฟเผลอๆนะมันจะไม่ใช่แค่92ล้านไม่ใช่แค่200ล้านมันจะไปถึงมากกว่า600ล้านแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณผู้ชมตอนนี้ของกลางในคดีนี้มากกว่า700ล้านไปแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับที่เมื่อวานผมได้พูดคุยคืออาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมอาจารย์เบียร์ก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะครับบอกว่าไอ้การจัดตั้งมูลนิธิเนี่ยมันไม่ได้ผิดแต่มันผิดเพราะคนที่ไปใช้นั่นก็คือพระนั่นเองครับ
1: มูลนิธิไม่ได้ผิดอะไรเลยมันผิดตรงที่เอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไอ้ตรงนี้ต่างหากเอาไปให้สีกาเอาไปให้สีเกยเอาไปประดับปกแต่งตัวเองเอาไปซื้อกับข้าวเยอะแยะเอาไปปนเปื้อนซื้อโรเลซซื้อทองคำเก็บสะสมอันนี้มันเรียกว่าเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นี่แหละปัญหาของพระกับเงิน
0: ครับ
1: มันไม่ควรที่จะเอาเงินไปถวายกับพระโดยตรง
0: อาจารย์ขณะที่พลตำรวจตรีจรุญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่นะปีที่แล้วเนี่ยก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจำนวนมากส่วนใหญ่เกิดจากสีกาที่มุ่งเข้าหากินกับวัดมาหาผลประโยชน์กับวัดที่มีเงินวัดไหนไม่มีก็ไม่เข้าจนถึงขณะนี้ก็ยังเห็นโยมอุปัฏฐากที่เป็นผู้หญิงจำนวนมากนะครับยืนยันว่าถ้าเจอที่วัดไหนก็จะไม่ปล่อยผ่านครับ
2: วัดไหนมีเงินทองมีอะไรพวกนี้มันก็เป็นที่หมายปองของผมไม่อยากจะพูดว่าพวกนี้เป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับแต่ก็คือเป็นเหลือบไหลที่เข้ามากัดกินบ่อนซ่อทำลายสถาบันพุทธศาสนาต้องหาวิธีป้องกันโยมอุปถัมภ์ที่เข้ามาใกล้ชิดกับพระนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยยังมีพบเห็นอยู่พอสมควรแต่ด้วยความใกล้ชิดกันเนี่ยแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยทุกอย่างมันก็แปรผันไปได้หมดนะครับ
0: ประเด็นที่ผู้การจรูญเกียรติปานแก้วได้พูดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าวัดไหนมีเงินผู้หญิงเข้าหาจริงๆหลายท่านก็พูดกับผมนะฮะบอกว่าผู้หญิงก็รู้ว่าพระรูปไหนเป็นยังไงล่าสุดอีกหนึ่งท่านนะฮะคุณแพรรี่ไพรวันอดีตพระไพรวันเนี่ยก็อัดคลิปเหมือนกันบอกว่าจะเหนือดวงหรือจะเหนือกรรมล่ะคือเพราะว่าอดีตพระโชติเนี่ยเป็นเจ้าของต้นตำรับเป็นผู้ผลิตนะเหรียญเหนือดวงที่มีมูลค่ามากที่สุดเนี่ยประมาณ10ล้านบาทเลยนะครับนี่แพรรี่บอกแบบนี้ครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยชาวพุทธควรจะได้อะไรควรจะเข้าหาพระอย่างถูกต้องถูกวิธีเข้าหาพระปฏิบัติและอย่าไปยึดติดเป็นตัวบุคคลต้องยึดที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าครับ
3: ไปเอาความหลงเป็นคนพุทธแต่พระพุทธเจ้าสอนอะไรไม่เอาสักอย่างขยันแต่จะสร้างเกจิไงมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดแหละถ้าตราบใดสังคมพุทธมันยังขยันปั้นเกจิขึ้นมาน่ะแล้วคารวะช่วยกันปั้นพระภาวนาขึ้นมาสิพระปฏิบัติอยู่ที่ไหนไปหาที่นั่นแล้วก็ไปเอาปัญญาสิอันนี้เข้าหาพระเพื่ออะไรไปเอาความโลภเข้าหาพระก็ไปเอาความโลภอยากได้ความโลภได้โชคได้ลาภไปเอาความหลงไปทำพิธีการทั้งที่ไม่รู้ไม่เข้าใจหรอกว่าทำแล้วมันจะดีกับตัวยังไงหรือมันดีได้จริงหรือเปล่าไม่มีไม่ต้องโทษแต่พระค่ะพวกมึงอะตัวดีเลยคารวาสนั่นนะสรรหาแต่เอากิเลสไปปนเปื้อให้พระนั่นนะส่วนหนึ่งนั่นนะ
0: เนี่ยฮะมันก็เป็นอุทาหรณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาดึงสติกันนะครับว่าเราจะถวายเงินเราจะทำบุญเนี่ยเราต้องทำบุญให้ถูกวิธีและมีสติด้วยเพราะว่าคุณผู้ชมหลายท่านเห็นกองเงินปึกเงินเมื่อวานนี้แล้วตกใจอ่ะเนี่ยคือมากมายมหาศาลนะครับมีข่าวว่าตำรวจเนี่ยเอาเครื่องนับธนบัตรไปนับที่กุฏิของอดีตพระโชตินะเอาไป4เครื่องพังไป2คิดดูว่าแบงค์เยอะขนาดไหนเครื่องนับธนบัตรยังพังไป2เครื่องอะครับดูสิฮะเป็นปึกแบบนี้นี่คือที่ญาติโยมถวายให้ฮะไม่ได้เข้าบัญชีวัดเลยครับซุกอยู่ที่กุฏิตัวเองคุณผู้ชมรวมแล้วนะเฉพาะของอดีตเจ้าอาวาสนะฮะยึดทรัพย์มาได้เนี่ย498ล้านบาทแบ่งเป็นเงินฝากในบัญชี290ล้านบาทเงินสดเป็นปึกๆ138ล้านบาททองคำต่างๆน้ำหนักรวมกว่า 1,000 บาทคิดเป็นเงินก็ประมาณ70ล้านบาทส่วนทรัพย์สินของสีกาคนสนิทที่ตรวจยึดมาได้จากบ้านพักแถวปทุมธานีเงินสดอีก3ล้าน8ทองคำอีก90บาทและยังมีโฉนดที่ดินสมุดบัญชีกรมธรรม์สุขภาพรวมแล้วกว่า220ล้านบาทสีกา220ล้านบาทรวม2คนทั้งโชตทั้งเอเนี่ยอะ720ล้านบาทโอ้โหคุณผู้ชมเอาล่าสุดนะฮะวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าเดี๋ยวจะขยายผลต่อนะน่าจะไม่จบแค่2คนนี้อย่างแน่นอนนะครับคาดว่ามีผู้ร่วมขบวนการนี้อีกประมาณ 1-2 คนแต่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวาสยังบอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ต้องช่วยเหลือกันนะฮะนั่นก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนยังตกหนักทั่วประเทศไทยและไม่รู้เป็นอะไรฝนมันชอบมาตามนัดมันชอบมาตอนบ่ายๆเย็นๆค่ำๆแล้วดูฮะลูกเด็กเล็กแดงต้องอพยพหนีน้ำป่ากันตัวจ้อยแล้วดูโอ้โหกระแสน้ำข้างๆลูกเร็วเดี๋ยวไม่รอดนี่ฮะนี่คือจังหวัดเชียงรายครับคุณครูต้องช่วยเหลือกันแบบนี้ครับ
4: จบไปยัง
5: ได้ค่ะรถชับเลยหรือเจ้าบ้านอยู่น้องมูจิอยู่สนเดลเนาะเขียมูเยอะไปเด็กๆไป
0: แล้วกระแสน้ำแรงมากนะครับคือมีแต่ครูกับเด็กตัวเล็กประมาณ30ชีวิตที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะฮะต้องเกาะไหล่กัน

0: แบบนี้นี่คือภาพเหตุการณ์ที่ตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับคุณผู้ชมแล้วฝนเนี่ยมันตกหนักในพื้นที่ทำให้น้ำในลำห้วยที่อยู่ติดกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลแรงทุกคนก็ตกใจกลัวว่าน้ำป่าเนี่ยจะทะลักเข้าท่วมศูนย์เด็กเล็กนะครับทำให้ครูต้องตัดสินใจครับอพยพก่อนดีกว่านะไม่งั้นเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้ไปที่แม่สายกันหน่อยครับแม่สายเนี่ยเพิ่งครบรอบไปนะครับเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่แต่ปรากฏว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาดูสภาพเนี่ยฝนตกหนักตั้งแต่ต้นน้ำที่ฝั่งเมียนมาทำให้มวลน้ำทะลักลงแม่น้ำสายอย่างรวดเร็วระดับน้ำที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1มีจังหวะหนึ่งคุณผู้ชมช่วงประมาณวันพฤหัสพุ่งสูงถึง 4.33 เมตรคือสูงกว่าระดับวิกฤตที่ 4.30 เมตรไปแล้วน้ำจากบ้านโจตาดาเนี่ยไหลลงมาสมทบต่อทำให้มวลน้ำขึ้นมาแตะถึงใต้สะพานมิตรภาพชาวบ้านต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เคราะห์ดีเหลือเกินคุณผู้ชมเมื่อวานวันศุกร์น้ำมันลดระดับลงไปก่อนนะไอ้ที่มันเกินวิกฤตมานิดนึงเนี่ยมันลดลงไปนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยกันแบบข้ามวันข้ามคืนเนี่ยเอารถแบ็คโฮมาเร่งตักต้นไม้กิ่งไม้กองขยะที่ไหลมาติดใต้สะพานจำนวนมหาศาลเพราะว่ามันมาขวางทางน้ำนั่นเองคุณผู้ชมครับเส้นทางน้ำที่แม่สายเนี่ยมันมีอยู่2จุดเสี่ยงหลักๆนะครับจุดแรกก็คือตึกสีม่วงหรือตึกแม่สายคอมเพล็กซ์ที่เราจะเห็นน้ำเนี่ยมันทะลักออกมาเนื่องจากว่าแนวบิ๊กแบ็คบางส่วนมันรั่วครับคือมันรั่วจากธรรมชาติในส่วนหนึ่งแต่มันก็รั่วจากคนมือดีนะมาลักลอบเปิดมันออกใช้เป็นเส้นทางเข้าออกคุณผู้ชมจุดที่สองครับคือตรงอาคารราชพัสดุซึ่งอยู่ติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรับน้ำนะครับ2จุดนี้ครับเป็นจุดสำคัญว่าน้ำจะเข้าท่วมชุมชนแม่สายหรือไม่เอาไปว่าจนถึงณขณะนี้ครับระดับน้ำสายลดลงแล้วแต่ยังวางใจไม่ได้นะคุณผู้ชมชาวบ้านหลายคนบอกว่าเนี่ยบิ๊กแบ็คบางส่วนอะทำไมมันสภาพเป็นเงี้ยไอ้ที่สร้างกันมาตั้งกี่วันกี่เดือนพอน้ำมาปุ๊บอ้าวเนี่ยชาวบ้านไม่สบายใจทำไมมันเป็นรูอ่ะทำไมมันรั่วล่ะเนี่ยฮะเป็นช่องขนาดใหญ่แล้วพอมวลน้ำมันไหลเชี่ยวก็เลยทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามว่าแล้วถ้าฝนมันตกหนักลงมาอีกครับมวลน้ำมาแรงแบบนี้บิ๊กแบ็กจะเอาอยู่ไหมหรือเป็นเพราะว่ามวลน้ำที่มันไหลแรงทำให้บิ๊กแบ็กมันแตกของมันเองหรือเปล่านะล่าสุดครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแล้วนะครับบอกว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นเป็นจุดที่น้ำทะลักเข้ามาและไหลผ่านแนวบิ๊กแบ็กแต่ฝ่ายไทยเราเนี่ยยังสามารถประคองสถานการณ์เอาไว้ได้เบื้องต้นครับถ้าระดับน้ำลดลงเจ้าหน้าที่เตรียมเสริมแนวป้องกันอย่างวันมะรืนนี้นะครับ14กันยายนก็จะเริ่มวางกล่องเกเบียนและเรียงหินเพื่อทำแนวป้องกันให้แข็งแรงมากขึ้นแต่ก่อนจะถึงวันที่14เนี่ยวันนี้12พรุ่งนี้13ก็ยังต้องเฝ้าระวังใช่ไหมฮะแล้วจะทำยังไงถ้าเกิดฝนมันตกลงมาอย่างหนักอีกครั้งนะครับปรากฏว่ามันมีภาพหนึ่งครับคุณผู้ชมพนังกั้นแม่น้ำสายฝั่งท่าขี้เหล็กอันนี้อยู่ตรงข้ามกับชุมชนวัดเกาะทรายปรากฏมันพังถล่มแตกซ้ำรอบ2ครับทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมฝั่งของท่าขี้เหล็กเมียนมาครับ
1: นี้คือบริเวณวัดเกาะทรายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับแต่ว่าขณะนี้นะครับบิ๊กแบ็กฝั่งประเทศเพื่อนบ้านพังไปอีกรอบนึงแล้วครับทำให้มวลน้ำนะครับไหลทะลักเข้าไปยังตัวเมืองท่าขี้เหล็กครับทำให้แม่น้ำสายลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแต่ก็ฝากความเป็นห่วงถึงพี่น้องทางฝั่งตรงข้ามนะครับ
0: คุณผู้ชมครับนี่ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของทางเมียนมาที่เขาต้องไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับแต่ว่ามันจะส่งผลกระทบกับฝั่งไทยด้วยส่วนที่ลำปางครับฝนถล่มที่อำเภอเถินเกิดเหตุสลดนะครับบนถนนเถินลีทุนสนธยาอายุ42ปีครับขับรถไปรับภรรยาที่ศรีสะเกษกลับบ้านที่ดอยเต่าเชียงใหม่เดินทางมาไกลเกือบพันกิโลปรากฏว่ารถลื่นตกข้างทางครับแต่ทั้งคู่รอดชีวิตนะครับแต่ปรากฏขับต่อไปได้แค่20เมตรก้อนหินขนาดใหญ่ร่วงจากหน้าผากระแทกหลังคารถอย่างแรงทำให้คุณสนธยาเสียชีวิตคาที่ต่อหน้าภรรยาทั้งที่เหลืออีกประมาณ100กิโลเมตรก็จะถึงบ้านอยู่แล้วนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆส่วนที่บึงการครับชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ตกใจเลยครับเพราะว่ามีเด็กน้อยคุณผู้ชมนี่เด็กน้อยถูกกระแสน้ำที่ไหลแรงของน้ำตกนะครับพัดออกจากจุดที่เล่นน้ำตกลงไปในหน้าผาหนูลูกชาวบ้านเนี่ยต้องรีบเข้าไปช่วยกันอย่างโกลาหลนะครับนี่คือน้ำตกถ้ำพระจังหวัดบึงกาฬ เพราะดีนะครับที่มีคนก็ไปช่วยไว้ได้ทันนะนี่ฟ้าตัวไปได้แล้วฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับในช่วงฝนตกหนักน้ำท่วมแบบนี้พัทยาครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเจอฝนถล่มกลางดึกจนน้ำท่วมครับรถเล็กสัญจรลำบากการจราจรติดขัดยาวหลายกิโลครับ
2: สถานการณ์นะครับโอ้ยรายงานสถานการณ์นะครับไปแล้วนู่นน้ำโคตรแรงเลยซอยเขาน้อยนะครับผมอย่างแรงครับอย่างแรงจะมานะครับบอกไว้ก่อนโคตรแรง
0: โอ้บอกไว้ก่อนโคตรแรงนี่ฮะเขาถ่ายคลิปไว้ซอยเขาน้อยพัทยานะครับคุณผู้ชมเป็นอีกจุดหนึ่งที่หนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นว่าจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากที่พัทยานะครับถนนเลียบทางรถไฟตั้งแต่ซอยเขาตาโลถึงซอยวัดธรรมสามัคคีถนนสุวิทย์พัทยาใต้ชาวบ้านฝากนะเร่งแก้ไขหน่อยท่วมทุกปีจริงๆคุณผู้ชมครับแต่แม้ว่าหลายพื้นที่ทั่วไทยจะเจอฝนตกหนักน้ำท่วมแต่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าไอ้ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยจะทำไทยแล้งหนักถึงปีหน้าโดยอาจารย์เสรีสุภาราทิตย์ครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมอรังสิตบอกว่าทั่วไทยเนี่ยฝนจะเริ่มทิ้งช่วงในสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนหรือประมาณตั้งแต่วันที่20กันยายนเป็นต้นไปก็สัปดาห์หน้าและจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นเอลนีโญแบบเต็มรูปแบบในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ส่งผลยาวเลยนะครับตามหน้าจอฮะถึงกลางปีหน้านะ70นะฮะกรกฎาคม70นะครับสิ่งที่น่าห่วงคือแม้ว่าตอนนี้ฝนตกหนักแต่ฝนที่ตกลงมาไม่ได้หมายความว่าจะมีน้ำเก็บไว้ใช้เพียงพอโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานครับที่มีอยู่มากกว่า 70% เมื่อฝนหยุดตกอากาศร้อนขึ้นน้ำในดินและแหล่งน้ำก็จะลดลงอย่างรวดเร็วผลกระทบที่จะตามมาคือน้ำไม่พอทำการเกษตรผลผลิตเสียหายและอาจจะกระทบกับน้ำกินน้ำใช้โดยเฉพาะถ้าฝนตกทิ้งช่วงต่อเนื่องนานหลายเดือนครับ
3: ตุลานี่คาดการว่าฝนจะน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้นมันก็เข้าสู่โหมดของเอลนีโญแล้วมันน่าจะแตะระดับสูงสุดเดือนธันวาก็นับไป6เดือนนะคือผลกระทบมันจะอยู่ช่วงนั้นก็แน่นอนว่าอุณหภูมิมันจะสูงมากคือพืชมันทนอุณหภูมิสูงไม่ได้ไงนี่คือสิ่งที่เสียหายผลผลิตจะเสียหายเนื่องจากว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่สามารถรับได้กับอุณหภูมิสูง
0: คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าตอนนี้จะเจอฝนตกหนักน้ำท่วมแต่สิ่งที่ต้องรับมือคือแล้วถ้าฝนมันไม่มีล่ะมันจะแล้งขนาดไหนตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเพราะว่าไม่ใช่แค่นักวิชาการบ้านเราที่พูดนะครับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเขาก็เตือนว่าเราจะเจอกับซูเปอร์เอลนีโญที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีอุณหภูมิโลกสูงขึ้นอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นอาจจะร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่จะเจอแบบนี้กันทั่วโลกเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเรื่องใหญ่สุดสัปดาห์แล้วนะครับผมและทีมข่าวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
4: มาพร้อมกับแบรนด
5: ์ยูโร
6: วันนี้ปกติจะเห็นกันแดดนะ
4: ใช่
6: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
4: โอ้ยกับตัวนี้เลย
6: ตัวนี้เลยนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
4: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดด
7: ใช
4: ่จริงๆแล้วอ่ะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กทรงพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
6: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจากแดด
4: โดยตรง
6: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆนะวัยรุ่นยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ่ผิวก็จะเปลี่ยนพอเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
4: ี่
6: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
4: เต็มแน่น
6: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
4: เป็น
6: ไงล่ะหน้าดำ
4: ค่ะวันนี้ต้องจองก่อนเลยค่ะพี่ตากวันนี้พี่ตักจัดเซตอะไรมาให้ของเราบ้าง
6: เอ
4: าแบบจึ้งๆนะคะ
6: เอาตุ้มๆเลยยูราแอนตี้เมลาสมาตัวนี้ครีมบำรุงผิวที่จะช่วยเรื่องฝ้ากระจากแดดพ
4: ี่
6: ตักให้4
4: ยังไม่พอ
6: แถมอีกหนึ่ง
4: ค่ะ
6: เป็น5แล้ว
4: แล้ว
6: เรายังมีนี่ครีมประดาว C Star

0: ครับผมไวท์ทีนิ่งครีมตัวนี
1: ้ด้วยนะ
0: ตัวนี้ขายตัวนี้ยังขายอยู่นะขายอยู่ตามที่ต่างๆ
2: ให
0: ้อีก3ซ
1: อง
0: ให้อีก3ซอง
1: 8ชิ้นนี้ทั้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ 1,090 บาทราคานี้แน่นะ
0: เท่านั้น 1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
1: รีบนิดนึง
2: คุณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอ่ะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย 1,090 ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
1: เท่านั้นล้ำตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกําลังจะเป็นฝ้ากาดจุดด่างดําแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
2: โอ้โห
1: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
0: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด8 9คนเล่นกอล์ฟนะร
1: ้
0: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
1: โอ้ไม่สอนมา
0: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
1: ะ
0: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหส่องกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
1: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
0: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจากแดด14วันรู้เรื่อง
1: 14วัน
0: 14วันรู้เรื่อง
2: ดูหน้าพี่ตั๊กที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
1: นี่ดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมอ่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
0: ซึมเร็ว
1: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
0: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้ทั้งเช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจก
1: อันนี้มีอะไร
2: สำหรับความปลอดภัย
0: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30ถึง65 22คนจับมาทดสอบเลย
1: เอามาทาเลย
0: เอาไปใช
1: ้
0: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจ
2: โอ
0: ้
2: โห
0: ผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้
1: โดยสมมติ
0: เอาว่าถูกต้องเลย
2: นะคะเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบน
0: ะ
2: เอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
1: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
0: 1,090 บาทจะให้กี่นาทีอ่ะ
1: ไม่ได้พี่ตั๊ก
0: ไม่ให้เนาะ
1: ไม่ให้
0: เลยไม่ให้เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดีอ่ะ
2: เอามันรีบโทรเพราะว่าวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมปาดาวอีก3 8ชิ้นนี้ให้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซตในรายการ
1: มันจะทันไหม
2: จากหลอดละเกือบ300บาทหรือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
0: ใช่ที่
2: ใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
0: ไหนคะใช้เหรอ
2: ใช้
1: ตอนไหน
2: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
0: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
1: ุ
0: ณก็เติมเข้าไปอีกนิดนึงเติมเข้าไปอีกนิด
2: เลยงั้นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนหนกตรงนี้ค่อนข้าง
1: แล้วก็เจอขาวมาก
2: ที
1: ่
2: ชาตรงนี้รับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
0: ้เราก็ต้องเติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
1: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแล้วแม่ก็โบกได้เลยนะ
2: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินหนาแล้วไม่แคร็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคราบ
0: ไม่เป็นไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ตั๊กบอกว่าเป็นครีมบำรุง
1: งั้นถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงไปดีบ้าง
0: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
1: คะ
0: สารสกัดจากสารหลายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีนไมวิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบโบบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วมันต้องกลัวหน้าแห้ง
1: ไม่ต้องห่วง
0: โบกเข้าไปช่ำๆ
1: จริง
0: เดี๋ยววันนี้จะไปโบกต่อ
1: กลับบ้านไปก็โบก
0: เมื่อวานนี้ทำพ่อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองโบกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็โบกเข้าไป
1: ใช่
0: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
1: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด5หลอดด้วยกันค
0: ุ
1: ณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ
2: ่
1: ไม่แห้งแล้ว แล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตูนก็ชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
0: ที่เดียว

0: อันนี้เราตูนเอาไปใช
1: ้
0: ถ
1: ้
0: า
1: สวยนะใช้
0: ได้นะตูนใช้ได้ตูนเป็นเจ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็ผิวแพ้ง่าย
1: เอาอย่างนี้ดีกว่า
0: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
1: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
2: เมื่อกี้ไม่ทาไม่แสบเลยพี่ตา
1: ไม่แสบ
2: แล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะ
1: ค
2: ุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5
0: เหลือน้อยกว่า30เซตแล้ว
2: เอารีบโทร8ชิ้นนี้ 1,090 บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมขาต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็น
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
0: ส
1: ังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
0: ๆ
1: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
0: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
1: เอา
0: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
1: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
0: จริง
1: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
1: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพเราก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
2: ้
1: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กเอติก็มา20กว่าปี
0: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
2: ใช่
0: คุณผู้ชม
1: เดี๋ยวเด
0: ี๋
1: ยวคนก็จะมาเมาส์ต่ออุ๊ยทำหัตถการโอ้หัตถการนิดหน่อยเท่านั้น
0: ไม่เนี่ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซตแล้วค่ะคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริง
1: ๆ
0: ร
1: ี
0: บโทรนิดนึง1252รอสแกน QR code มาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนหาซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่
2: เท่านั้น
0: โทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
2: ใช่แล้วแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
1: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อเรื่องฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
0: ั้
1: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
2: ตัวดีมาก
0: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
1: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหายไม่มีทางหายนะคะ
0: ถูกต้อง
2: เอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง 1,090 บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เรา3คนหมดเวลาลงแล้ว
1: ค่ะคุณผู้ชมไปก่อนแล้ว
2: สวัสดีค่ะ
3: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
4: เนี่ยโกงนะ
3: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
4: หักเกศสองเป็นรักแรกของอ้วน
5: หรือ
4: ต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของรูปหักเกศสองเป็นใคร
3: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
6: แกรู้บ้างไหมอากงนะรักที่นี่ขนาดไหน
7: ป้าจะช่วยปกป้องหอพักนี้อีกแรง
8: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่กับน้องเอง
9: สิทธิ์ความขอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา 18:00 น.

0: ไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ย
1: ไอ้นั่นน่ะทำ
2: แต่ว่ากูจะเริ่มที่พี่สาวสุดที่รักของมึงก่อนเลย
3: ไอ้ชอบไปเฮ้ย
4: พี่ภาคสาว่าม
2: ันได้ชดใช้หนักแน่
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
6: ใต้ล่า
5: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
6: เวลา2ทุ่มครึ่ง
5: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
7: วันนี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินอบ

0: และปุ๊กกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 น.ตรงทางช่องวัน31
1: เก็บแต่ข้อมูล

0: าทำอะไรกันบ้างน่าขอตามปวีหนึ่งวันได้ไหมคะ
1: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
2: ตลอดชีวิตที่หนูอยู่บ้านหลังนี้หนูไม่มีความสุขเลย
1: พอเขาติดยาปั๊บนึงเนี่ยเรื่องอื่นมันเบาหมดใช่ไหมสมมติพี่อ้อยกับพี่ชอตเลิกพูดเรื่องอื่นเลยทันใดนั้นที่ได้ยินคำว่าเขาติดยา
2: หนูไม่ได้มีความรักอะไรกับเขาแล้ว
1: แล้วจะอยู่ทำไมอ่ะ
2: มันเป็นบ้านที่หนูเอาเงินเก็บมาสร้างหนูก็เสียดาย
1: บ้านกับชีวิตลูกหนูเลือกอะไร
3: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
4: ขอบคุณนะคะที่ช่วย
5: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
4: เนื้อคู่ชัดๆ
6: เป็นต่องานเขา
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4 ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทเดือนกดดอกจัน5 9 4โทรออก
8: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลานั่งเฉยๆ20 นาทีเนี่ยไอ้155,000พนักงานเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์ไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจดีพรีเมียมเพียง99 บาทเดือนกดดอกจัน5 9 4โทรออก
9: ช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็นหนึ่งกับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya 2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้12:20พบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้11:50พบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้11:50พบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้11:50พบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้11:50พบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้11:50พบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้11:50พบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกกล้องพร้อมกันทางช่องวัน31
10: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3 รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
11: ทุกคนของมันดังอ่ะนะ
12: วันนี้เราเอาของดีของเด็ดของดังมาจัดโปรนี่คือสบู่แดงในตำนานสบู่เซรั่มของดร.มัลลิกาที่ตัวดังคือขายดีมากวันนี้มาจัดโปรให้ใช่ไหมคะดร.
11: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะทุกคนตัวนี้ขายดีมากใน TikTok แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มนะคะทุกคนแล้วตัวนี้เป็นสบู่แดงที่เป็นเนื้อเซรั่มมันคือดร.มัลลิกาเซรั่มซอฟต์สกินไวท์เทนนิ่งซึ่งตัวนี้จะสร้างความแบบไวท์เทนนิ่งแล้วก็จะเป็นแบบเซรั่มให้ด้วยแล้วก็จะมีแบบสารสกัดที่ดีๆอย่างเช่นมาจากฝรั่งเศสเงี้ยเอิร์ธมารีนเวอร์เตอร์จีน้ำแร่ธรรมชาติที่เราหาในเมืองไทยไม่ได้อย่างเงี้ย
12: อันนี้คือแบบจริงๆได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยใช่ไหมคะ
11: ใช่ค่ะก็คือตรงไหนมองตรงนั้นเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือขาหนีบสันเนียงสันนอกทุกอย่างจะมองตรงไหนใช้ตรงนั้นเลย
13: ใช้ได้ทั้งตัว
11: ใช่ผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดนะทุกคนผ
13: ู้ชายผู้หญิงธรรมชาตินะ
11: มันธรรมชาติก็คือจะมีอัลฟาอะบูตินมีน้ำหมักดอกกุหลาบแดงแล้วก็มีตัวเอิร์ธมารีนวอเตอร์จีซึ่งเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มาจากฝรั่งเศสใส่ตามกฎหมายอย.กำหนดเลย
12: เต็มโดส
11: ใช่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพวกแบบว่านหางจระเข้แล้วก็ไอตัวของสารสกัดหัวไชเท้าอ่ะ
12: ค่ะ
11: มันกระจ่างใสเพราะว่าหัวไชเท้าส่วนหนึ่งด้วย
13: นี่ไงดร.ก็ใช้เองผลิตเองใช้เอง
11: ใช้ทุกวันตัวนี้เป็นไอเทมแรกของดร.มัลลิกาสกินแคร
12: ์
11: ไอเทมนี้เนี่ยขายจนรวยวันนี้เนี่ยฉันรวยแล้วฉันจึงมาจัดการโอช้อปปิ้งเนี่ย
12: ก็เลยมาคืนกำไรให้ลูกค้า
11: คืนกำไร
13: เท่าไหร่อ่ะคืนกำไรให้เท่าไหร่
12: ปกติเนี่ยก้อนนี้เท่าไหร่คะ
11: 289 บาท
12: ค่ะเคยแฟลชเซลไหม
11: แฟลชเซลก็ปกติแล้วก็ก้อนละ199แฟลชเซลกว่าจะจิ้มได้ก็199เลยเง
13: ี้ย199แล้ววันนี้ราคาวันนี้ให้โอช้อปปิ้งเท่าไหร่
11: ฉันจะให้อย่างนี้นะคะทุกคนซื้อเป็นเซตดีไหม
12: ดี
11: ก็คือว่าเอาไปเลยโหลนึง12ก้อน
12: โอ้
11: โหโหลนึง12ก้อนดร.มัลลิกาให้ไปเลย4+4+4คือโหลเขาเรียกว่าโหลนึงเอาไหม999
12: ค่ะ
13: เฮ้ยเฉลี่ยแล้วตกชิ้นละ83 บาท
11: 999
13: ไม่มีที่ไหนถูกเท่านี้แล้วคุณผู้ชมและให้แค่100เซ็นในรายการเท่านั้นและที่สำคัญราคา999 บาทส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้1252จำกัด100เซ็นเท่านั้นไม่งั้นดร.มัลลิกาไม่เหลืออะไรแล้วค่ะ
11: ใช่ค่ะ
12: จริงได้แค่นี้เท่านั้น

0: หรือสแกน QR code สั่งทางไลน์แอดก็ได้ซึ่งตอนนี้ FC ของสบู่ก้อนเนี้ยเขาโทรรอแล้วนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เขาทราบข่าวแล้วว่าดร.มริกาจะมาขายที่นี
0: ่
1: ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นตัวปล่อยของให้กับช่องวันเท่านั้นเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีและดังมากในพื้นที่ของดร.มริกานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกฝ้าเป็นกระเป็นจุดเป็นด่างเป็นดำเป็นรอยแห้งกร้านรอยหมองคล้ำใช่ถ้าใครหน้าหมองเหมือนผีเขมรเข้านะจัดตัวนี้ไปเลยจัดไปเต็มๆหน่วงๆเลยเด็กเยาวชนคนต่างๆหนุ่มสาวใช้ได้หมดเลยแล้วพวกที่ผิวแก่แล้วก็กลิ่นแก่ออกอ่ะอุ้ยตัวนี้เนี่ยกระจ่างแล้วก็สว่างแจ้งแล้วขณะเดียวกันพวกแบบลดรอยพวกแบบเขาเรียกว่ากลิ่นที่มัน
0: ทั้งกลิ่นทั้งรอยทั้งผิวแห้งต่างๆไม่ชุ่มชื้น
2: แล้วขนาดนี้เนี่ยนี่ถืออยู่คุณผู้ชมกลิ่นหอมมากแล้วก้อนใหญ่มากนะคะก้อนให้ไปขนาดนี้เราได้ขนาดนี้12ก้อนเลยแล้วเขาให้ถุงตีฟองไปทุกก้
0: อ
2: นเขาให้แบบนี้คุณก็ใส่ถุงตีฟองใส่ถุงตีฟองเสร็จจุ่มน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ถู
1: ถุงตีฟองเนี่ยสามารถใช้ในอ่างจักกุชี่ได้เลยนะถุงตีฟองอ่ะแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากได้ฟองเยอะก็สามารถใช้เฉพาะสบู่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ถุงตีฟอง
2: ของเขาละเอียดแบบนี้เลยนะคุณเห็นฟองละเอียดไหมละครยางล้างแบบนี้นะคะ
0: ใช่มากเลยค่ะดร.
2: หูแล้วตรงไหนที่แบบรู้สึกว่าไม่มั่นใจคือตรงข้อศอกอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าข้อศอกเราดำข้อศอกเราด้านใช่ไหมเราก็แค่
0: ไปได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
2: ฟองสิฟองละเอียดมากคุณผู้ชมแล้วขอยางล้างให้ดูชัดๆนะจุ่มลงไปล้างแบบนี้เลยนะ
0: โทรด้วยนะคะสแกน QR code ด้วยนะ1252
1: ใช่ทุกคนกดไปได้เลยนะ1252กดไปได้เลย
2: ให้ดูเฮ้ยแค่นี้ก็ดูขาวกระจ่างใสขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมขาแล้วแขนอีกข้างนึงที่ไม่ได้ล้างด
1: ู
2: คํากว่าและที่สำคัญให้ดูข้อ2นิดนึงข้อ2ที่นุ้ยบอกว่านุ้ยเน้นๆน่ะ
0: โอ้
2: ข้อ2ข้างที่ล้างก็คือแบบดูสะอาดดูขาวใสและที่สำคัญรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นผิวไม่แห้งเฮ้ยมันดีอ่ะผิวไม่หนืดเลยอ่ะ
1: ตัวนี้ดูแลฝ้าจากแสงแดดด้วยนะคะตัวนี้จะเน้นทั้งหน้าทั้งส่วนหมองคล้ำเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่สร้างความกระจ่างใสแล้วฟ้องฝ้าจากแดดแล้วก็กระจุดด่างดำจากบรรดาพวกแสงแดดต่างๆตัวนี้ผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมด
0: แล้วตัวนี้มีสารสกัดอะไรบ้างคะดร.
1: ก็อย่างที่บอกไปว่าตัวนี้จะมีเอิร์ธมารีนวอเตอร์จีจากฝรั่งเศสนะคะเราถึงมีใบอนุญาตแล้วก็มีตัวที่นำเข้าจากฝรั่งเศสจะมีโลโก้ได้นะคะนอกจากนั้นยังมีนะคะตัวว่านหนังจระเข้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นวิตามินอีวิตามินซีอัลฟาอะบูตินที่ปกติมันจะเป็นสารสกัดที่สร้างความกระจ่างมาริซอคั่วและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีตัวเขาเรียกว่าไอตัวสารสกัดจากหัวไชเท้าธรรมชาติบ้านเราแล้วก็ลงไปคนที่ประมาณสัก50อัพเนี่ยทั้งกลิ่นแก่แล้วก็ทั้งตัวที่มันหมองคล้ำเนี่ยแล้วก็ทั้งหน้าที่มันจะมีฝ้ากระขึ้นเนี่ยตัวนี้สำคัญมากตัวนี้จะเป็นตัวที่ไม่ทำให้เสียบุคลิกแล้วก็ตัวนี้ขายดีมากๆในTikTokดร.มริกานะคะทุกคนทะลุปีที่3แล้วนะคะทุกคนตัวนี
0: ้อุ้ยดร.ตอนนี้เหลือน้อยกว่า53เซตแล้วย้ำโปรอีกทีได้ไหมคะตอนนี้โปรแบบคลังแตกมาก
1: ทุกคนเอาไปเลยโหล1 12ก้อน999ไม่เคยขายที่ไหนนะคะทุกคนตัวนี้ยกให้1โหล12ก้อนเอาไปเลยเฉลี่ยก็ละ83บาท
2: ถูกมาก
1: และเป็นสบู่แบบอังกฤษคือก้อนใหญ่100กรัมเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลคุณใช้ไปทั้งหมดเนี่ยก้อนแรก2ก้อนแรกคุณจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนมาก
0: คือเอาจริงนะเคยไปรอกดแฟลชเซลเคยเจอแฟลชเซล
2: เป็นไง
0: ถ้าไม่แฟลชเซลคือ200กว่าบาทแต่ถ้าแฟลชเซลคือ199ยังกดไม่ทันเลย
1: ใช่สมมตินะคะทุกคนตัวนี้ไม่สะอาดมากๆสมมติว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยมีรอยหมองรอยคล้ำสมมติเฉยๆนะว่าสมมติว่าหน้าดร.มริกามีตรงนี้น่ะเป็นรอยๆ
2: เดี๋ยวๆนะคะดร.จะล้างหน้าหรอคะวันนี
1: ้ก็เดี๋ยวล้างให
2: ้เฮ้ยเฮ้ย
1: มานี่เลย
2: นี
1: ่สมมตินะ
2: พอนะคุณผู้ชม
1: สมมตินะทุกคนคืออะไรก็ตามแต่ที่มันแบบสะกิดสะเกาได้นิดๆหน่อยๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยเอาไปเลยอ่ะทุกคนมันจะเกลี้ยงมากมันจะเกลี้ยงมากม
2: ัน
1: จะเกลี้ยงมาก
2: อันนี้แต่งหน้ามีโดยมีช่างคือทารองพื้นมาแล้วด้วยนะ
1: เนี่ยทุกคน
2: อันนี้คือตรง
1: สมมติเฉยๆ
2: น
1: ี่เห็นไหม
2: ใกล้ๆน
1: ิ
2: ดนึงนะคะตรงที่ก็คือสะอาดมากเลยอ่ะ
1: มันจะเกลี้ยงมันจะเนียนมันจะกระจ่างใสมันจะสามารถที่จะทำให้ผิวของคุณเนี่ยเนียนเปล่งปลั่งตัวนี้นะคะคือจริงๆแล้วดร.มริกามาเพื่อโฟกัสเรื่องฟ้องฝ้าแล้วก็กระแล้วก็จุดด่างดำแล้วก็รอยฝ้าจากบรรดาแสงแดดตัวเนี้ยนะคะมันจะช่วยคุณได้ใครหน้าหมองไม่ต้องไปปรึกษาบรรดาพวกแบบหลวงพ่อที่เป็นรถน้ำมนต์แล้วก็เอาผีเข้าเอาผีออกอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยตัวเนี้ยสบู่แดงค่ะจัดการให้คุณได้เลยจัดไปเลยนะคะทุกคน12ก้อนเอาไปเลย999อ่ะ
2: แล้วมาใช้เองใช้จริงคุณผู้ชมนะวันนี้ซื้อ4แถม4แถมเพิ่มอีก4เฉพาะรายการนี้เท่านั้นค
1: ุ
2: ณได้ไปทั้งหมด12ก้อนแล้วไม่พอคุณได้ถุงตีฟองทุกก้อนนะคะ
1: ถ้
2: าเลี่ยแล้วคุณขาจากก้อนละเกือบ300วันนี้คุณได้ก้อนละ83บาท
0: เหลือแค่37เซตไม่โทรคือไม่ทันเพราะว่า FC เก่าเขาเยอะมากโทรได้เลย1252ย้ำนะคะ1252

0: ีแค่4ตัวค่ะแม่ๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญรีวิวแน่นมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ลูกค้าจะเยอะมาก
1: ทุกคนรีวิวในทุกร้านของนักธุรกิจใน TikTok Shop นะคะคือไม่เคยจ้างใครมารีวิวเลยนะคะเพราะว่าเราก็แค่ดูแลตัวเองแล้วก็นี่แล้วใช่มั้ยคะแต่ปรากฏว่าทุกคนรีวิวด้วยความจริงใจหมดเลยแล้วของโซเอาหมดสต็อกไปหลายรอบมากอันนี้แอนนาคุณแอนนาเนี่ยเป็นคนผิวแห้งกร้านอายุ54ปีกังวลต่อเรื่องเกี่ยวกับฝ้าแดดฝ้าต่าง
0: ๆ
1: แล้วก็กลิ่นแก่ของตัวเองเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยสบู่แดงเนี่ยพอเขาใช้กับหน้าเสร็จพอหน้าประสบความสำเร็จเขาไปใช้กับขาหนีบแล้วก็ร่างกายด้วย
2: ตัวไปเลยผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่ผิวจะแห้งง่ายใช่ไหมคะ
1: ใช่
2: แล้วเวลาที่เขาอาบน้ำแล้วเขาเจอสบู่ที่มันแห้งอ่ะเขาจะรู้สึกคัน
0: แล้วมันอยากเกาอ่ะ
2: เออแล้วมันอยากเกาแล้วแดงแล้วมันก็จะยิ่งลอกผิวลอกแล้วพอผิวลอกยิ่งโดยเฉพาะหน้านะโดนแสงดงแสงแดดก็จะยิ่งเกิดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วไม่ใช่แค่คนมีอายุเท่านั้นนะ
1: ค่ะ
2: พวกวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กที่อายุ3ปีขึ้นไปก็ใช้ได้
1: อันนี้ประเภทแบบคนทำงานคนทำงานเนี่ยนะคะเวลาอยู่กับงานเนี่ยมันก็จะกลุ่มอยู่กับคอมพิวเตอร์ต่างตัวเนี้ยซับ25 30เขาใช้กันเยอะมากเลยนะตัวนี้เพราะว่าราคามันเข้าถึงได้ไงเพราะฉะนั้นก็ต้องล้างแล้วก็บำรุงเพราะตัวนี้มันมีสารสกัดบำรุงไปในตัว
0: ลดมากคือมันเป็น first step อ่ะเป็นสเต็ปแรกในการทำความสะอาดด้วยบำรุงด้วย
1: อันนี้หลานโตโต
0: ้
1: โปเตโต้เนี่ยเขาจะเป็นวัยรุ่น15 17เขากิจกรรมกลางแจ้งเขาใช้มา2ปีเขาใช้เป็นคนแรกเป็นคนเทสเตอร์ด้วยกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวสิวปวดอะไรแบบพวกเนี้ยทั้งสิวทั้งปวดทั้งกลิ่นเหงื่อกันกลิ่นตัวต่างๆเขาได้ด้วย one stop service ตัวนี้เลย
2: อ้าวตอนนี้เหลือ19เซตสุดท้ายถ้าคุณเป็นแม่คนคุณซื้อให้ลูกชายใช้ด่วนเลยเพราะลูกชายไม่ทาครีมไม่ดูแลตัวเองให้เขาเนี่ยใช้แค่สบู่ก้อนนี้คือดูแลทั้งผิวแล้วก็ทั้งความสะอาดให้เขาเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้ไป12ก้อนคือ1โหลลูกค้าที่เขาซื้อไปตอนนี้ซื้อซ้ำเยอะมากเพราะหน้าเขาดีขึ้นผิวเขาดีขึ้น
1: ใช่
2: แล้ววันนี้เหลือก้อนละ83บาทท
1: ุกคนจัดไปเลยค่ะจัดไป1โหลนักธุรกิจยกให้แล้วกล่องนี้ส่งฟรี999บาท1โหล12ก้อนยกไปเลยที่โอช้อปปิ้งเอาไปเลยเอาไปเลย
0: ค่ะวันนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมานะดร.2ปีเนาะใช่มั้ย
1: 2ปีกว่าแล้ว
0: และวันนี้ถูกที่สุดดร.บอก1252ค่ะแคปหน้าจอตัวนี้ไว้แล้วตอนนี้สายแน่นมากนะคะต้องถือสายรอขอต่อเวลาสัก5นาทีได้มั้ยดร.
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เหลือเท่าไหร
2: ่ตอนนี้เหลือ16เซตสุดท้าย
1: 20เซตสุดท้าย5 4 3 2 1กดเลยค่ะ
2: เร็ว15วิแล้วเอาอะไรคุณ
0: อย่างงี้เอาอย่างงี้ขอรับรอยให้ขอรับรอยให้เดี๋ยวเคลียร์ให
1: ้เร็วๆๆๆ
0: ขอต่อ
1: หรือสแกนไปสแกนไปก็ได้สแกนไปก็ได้แล้วติดตามต่อโทรต่อโทรต่อ
2: หมดเวลาแล้วโทรมานะคุณผู้ชมให้เวลาต่ออีก5นาที
1: โหลนึงเอาไปเลยนะสบู่แดงจัดการฟ้องฟ้านะเร็วๆๆๆ
2: หมดเวลาแล้วเราไปก่อนแล้วคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: เมื่อวิมาที่กำลังลุกเป็นไฟ
4: คุณยุให้ย้อยทำอย่างกับพ่อแม่ได้ยังไงคุณมันเป็นฆาตกร
3: ถึงจุดแตกหักของแต่ละครอบครัว
5: จะโกหกอะไรอีกอ่ะแม่โกหกหนูก็ทำชีวิตแล้วอ่ะ
6: พี่ของพวกแกทำได้พวกแกก็ต้องทำได
3: ้แม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกเป็นที่หนึ่ง
7: พอร์ตของน้องเพชรต้องเป็นอันดับหนึ่งเท่านั้นค่ะ
3: กับแม่ที่ให้ลูกเป็นที่หนึ่งเหนือกว่าทุกอย่าง
8: คุยกับลูกให้มากๆนะคะอยากคุยแต่เรื่องเรียนเผื่อว่าคุณจะรู้จักลูกของคุณมากขึ้น
9: ถ้าคุณไม่หยุดฉันก็จะไม่หยุดเรื่องของฉันเหมือนกันนะคะ
3: สู่ผลลัพธ์ของการเป็นแม่ที่ต่างกัน
10: ลูกจะต้องเก่งกว่ามันทุกด้าน
11: ไม่ได้อยากที่จะมีลูกลอยถ้วยอย่างแก
12: พ่อมันเป็นพ่อที่ลอยถ้วยเหมือนกันนั่นแหละค่ะ
3: วิมานแห่งนี้จะจบลงอย่างไร
13: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
14: ที่เดียวว
13: ิมานอากาศ
14: Sky Castle Thailand
13: วันจันทร์อังคาร
14: เวลา2ทุ่มครึ่ง
13: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
14: เพียง99บาท
13: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
14: โทรออก
15: Live Lesson วันนี้พบกับ
16: ต้องขอบคุณเกษตรกรถ้าเราใช้วัตถุดิบที่ดีก็เป็นอะไรที่เราอยากทำต่อสู้ทำธุรกิจ
17: ตั้งเป้าให้มันสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันให้กำลังใจตัวเองทุกวันเออดีว่าดีอยากรวยค่ะโตโต้เราเกิดมากับความจนนะคะแต่เราไม่อยากตายไปกับความจนเราอยากรวยในเมื่อลูกค้ามาทานที่ร้านไม่ได้เมย์จะส่งก๋วยเตี๋ยวของเราไปให้ลูกค้าหน้าบ้านทั่วประเทศ
15: อาทิตย์นี้4โมงเย็น
18: ที่นี่คือ The Pro ครับอีกาสมาคมรับจบทุกปัญหาที่มีคนมาจ้างงานก็คืองานหากอีกาคนไหนมีประเด็นความสัมพันธ์กับลูกค้าก็ต้องโดนไล่ออก
19: คืนนี้พี่อยู่กับรักได้ไหมผมยินดีร้องให้ที่นี่ฟรีขอแค่ผมได้ร้องกับพาทิ
8: เป็นแฟนเก่ากันปะ
19: คุณคือแมทเทียร์เดียวที่ผมเป็นแบบที่สุดผมอยากจะจ้างคุณ
12: ในร้านนี้เนี่ยผมคือคนสุดท้ายที่คุณควรจ้าง
3: คืนนี้ไปตามชม
16: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
4: ได้เลย
16: กูรูเบียน
7: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้องฟ้าเลย
16: เฮ้ย

0: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
1: เพอร์เฟกต์ไป
0: เพอร์เฟกต์ไป
1: ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบ
2: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
3: รู้ไหมจะตกช่องอันที่6คืนนี้ครับดูทีวีช่องวันสามสิบดูย้อนหลังแอปวันดี
4: พิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน594อย่าโทรออก
5: นี่อยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริงวะ
6: ก็จริงดีวะ
7: โทษให้โชว์ขอมาเซอร์เวย์หน่อยแล้วกัน
8: 1ห้ามนินทา2ห้ามโมโห3ห้ามพูดยา
9: บจริงๆพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
6: ิติงคุยกับใครเนี่ย
10: คือพี่โชว์เขาจับได้ว่าพี่ติงทำงาน2ที่
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซิทคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: เดอะโกลเด้นซองออลสตาร์วันนี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
12: อีรักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: 2คนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันนี้6โมงเย็นห้ามพลาด
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจ 1D พรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: ภาคที่2เป็นรักแรกของอัวต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกภาคที่2เป็นใคร
3: ข้าหรือช่วยอัวอัวจะยอมไปเกิดใหม่เลย
4: เราเคาะทุกห้องในหอนี้ไปเลยจะได้รู้ว่าใครเป็นญาติอาม่าภาคที่2
5: ความหอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
6: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 นเป็นต้นไปทางช่องวัน31
7: ขอโทษที่เดินชนคุณด้วยครับคุณชื่ออะไรครับ
8: เอยี่ค่ะถ้าเบอร์บางทีก็ดีเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้น
7: yeah! ทำไมทุกอย่างที่คุณพูดมันโดนใจผมหมดเลยผู้หญิงที่ชื่อเอยี่เนื้อคู่ผมใช่ไหม
8: ฉันเป็นแฟนกับคนที่อยู่นอกลัทธิไม่ได้ค่ะ
9: อิชบาจะตามหลอกหลอนฉันไปถึงไหนอะ
10: จำใส่กระโหลกแกไปด้วยนะฉันไม่ได้รักเธอแล้ว
11: ต้องใช้ไม้ตายสินะขอให้อีหมอเย็บเสียตัวให้ฉัน
12: หมอเย็บเป็นไงไม่รู้ว่ะ
13: โดนของเข้าก็วะ
14: เซลเซลเซล
15: เซลเซลเซล
16: อยู่หน้าจอกับรายการสดของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าซาบีน่าเปิดตัวสินค้าใหม่ที่รับรองว่าใครดูอยู่ก็ต้องโทรซื้อกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเรามีเสื้อในครบแล้วเสื้อสวยๆเสื้อลำลองมีครบทุกสีแล้ววันนี้ยังขาดกางเกงที่ใส่สบายเป็นฟรีไซส์และเนื้อผ้าดีไม่ต้องรีดย้ำว่าออกจากบ้านจะไปทำงานที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอใครสวยดูดีแน่นอนค่ะ
17: ใช่แล้วครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณโทรตอนนี้คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่จะได้ใส่แล้วจัดมาให้เนี่ยตรงสวยใส่สบายไม่ต้องรีดที่สำคัญนะคะเราจัดสีมาให้5ตัว5สีราคาพิเศษต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมปกติแล้วซาบีน่าราคาแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นห้างราคาต่อตัวคือ790ว
16: ัน
17: น
16: ี้แล้ว
17: ซื้อสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีเบจและสีแดงวาย5ตัว5สีนี้จริงๆต้องขาย 1,699 แต่วันนี
16: ้ลดทันที500บาท
17: ลด500นี่ของใหม่นะ
16: ถูกต้องก็ในฐานะที่เปิดตัวครั้งแรกเราจัดแฟลชเซลไปเลยคุณผู้ชมค่ะถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะคะรีบค่ะรีบหยิบโทรศัพท์1252เพราะว่าลด500วันนี้วันเดียว1699ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่ 1,199 บาทย้ำๆนะคะจากตัวละ790ใช่ไหมเหลือแค่ตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นฟรีไซส์โทรด่วน1252ค่ะ
17: ส่งให้ก็ฟรีด้วยคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูลายนิดนึงนะคะเขาจะเป็นผ้าพรีคุณผู้ชมขาผ้าพรีที่ผ้าดีมาก
16: สวยเน
17: าะเพราะปกติแล้วเนี่ยนี่เคยเจอผ้าพรีที่แบบผ้าจะแบบบางๆพรีแบบพรีแปลกๆจะบางๆแล้วก็สากๆแต่อันนี้ผ้าเขานุ่ม
16: สบายเนาะ
17: เขานุ่มแล้วเขาทิ้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วการตัดเย็บของเขาหนูให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
16: เป็นไงบ้าง
17: เขาจะมีการตัดเย็บตรงนี้เขาจะเป็นเอวยางยืดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเย็บยางยืดตรงนี้ล็อกมาให้แล้วทำให้ยางไม่พลิกนะคะและยางใหญ่ไม่เจ็บผู้ชมแล้วด้านในเขาเย็บมาสวยงามเรียบร้อยคงทานทนทานมาก
16: มาตรฐานซาบีน่าเลย
17: ถูก
16: ค่ะ
17: และความสวยงามตรงนี้ยังไม่หมดนะคะขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึง
16: ไหนดูซิ
17: ให้ดูที่ขอบขาเคยเห็นกางเกงพลีที่แบบ
16: เป็นไงคะ
17: ที่เขาอันคัตไหม
16: ก็คือตัดแบบฟรีคัตไปเลยไม่เย็บหรอ
17: ฟร
16: ี
17: คัตไปเลยแต่อันนี้ให้ดูนะคะ
16: เก็บชายกางเกงเลยใช่ไหม
17: เขาเย็บดีทุกจุด
16: พลิกดู
17: แล้วเขาเย็บสวย
16: โอ้โห
17: สวยยันตะแค
16: งแบบนี้นะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าซักเครื่องสบายปั่นไปเลยค่ะ
17: ที่สำคัญแล้วตรงไหนที่บอกว่าซาบีน่าให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
16: ตรงไหนคะ
17: ซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กซาบีน่าแบบนี้ไปให
16: ้ค่ะ
17: ตัวและเมื่อกี้เราย้ำ
16: ค่ะ
17: เขาซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ไหมคะ
16: ใช่ค่ะ
17: ให้ดูนิดนึงคุณผู้ชม
16: เป็นไงคะ
17: คือเวลาเราซักเราบิด
16: บิดใช่ไหมขยำ
17: ก็บิดอย่างนี้ใช่ไหม
16: โอ้บิดขนาดนั้นยับแล้วมั้ง
17: แล้วปล่อย
16: ค่ะเป็นไงคะ
17: เขาไม่ยับคุณผู้ชม
16: นี่แหละถูกใจ ถูกใจเราที่สุดเพราะอะไรคุณผู้ชมคะรีบก็รีบเสาร์อาทิตย์นี่ก็อยากจะนอนพักผ่อนไม่มีเวลาหรอกจะมาหากางเกงที่จะต้องรีดเป็นสแลกเรียบโก้ตลอดเวลาการที่เราใส่แบบนี้ออกมาได้เร็วที่สุดแต่สวยที่สุดคุณผู้ชมดูนะคะอย่างแยมเนี่ยคือแน่นอนไม่ชอบกางเกงที่ต้องรีดอยู่แล้ววันนี้คือใส่สบายมากแยมเนี่ยเป็นคนที่สะโพก39นะหนุ่ยคุณผู้ชม
17: ต้องจินตนาการ
16: ปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกางเกงที่เป็นผ้าตัดอะแยมจะแบบหน้าท้องเต่งๆนิดนึงแล้วก็ติดก้นติดสะโพกด้านข้างก็คือใส่ไม่ได้แต่วันนี้นะคะเอวยางยืดเนี่ยมันทำให้ใส่สบายแล้วคุณดูนะคะมันเหมือนมีตีเกล็ดเพื่อบังหน้าท้องมาให้ดูเป็นทางการใส่สูททับนี่ไม่รู้เลยนะว่าเอวยางยืดแล้วก็พรางพุงยังไม่พอหันหลังให้ดูไหมคะคุณผู้ชมหันหลังมาปุ๊บสะโพกเนี่ยคือเก็บเต็มพอดีแล้วก็เหลือพื้นที่สบายๆแบบนี้เลยจริงๆยืดได้เยอะมากนะคะคุณผู้ชมที่สะโพกใหญ่40 41 42ก็ใส่ได้แบบน
17: ี้เพราะเขาบอกว่าใส่ได้ถึง49
16: เก็บทรงสวยไหมคุณผู้ชมเห็นไหมคะเอวก็ไม่ต่ำไม่สูงเกินไปคือใส่สบายๆที่สำคัญที่ยังชอบมากมีกระเป๋าข้าง
17: อุ้ย
16: เนี่ยคุณผู้ชมมันเหมาะมันใช่มันคือครบทุกอย่างที่เราอยากได้แล้วก็ใส่ไปทำงานได้ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปเที่ยวก็ได
17: ้ใช่แล้วคือจะใส่กางเกงทั้งทีอ่ะสวยอย่างเดียวไม่พอต้องใส่สบายด้วยแล้วเหมาะกับสีผิวสาวไทยจัดมาให้แล้ว5ตัว5สีสีดำอันนี้เบสิกอยู่แล้วใส่ได้ตลอดช่วงนี้ต้องใส่สีดำรวมไปถึงนะคะมีสีเทาไปให้ด้วยเอาไปแต่งตัวได้ง่าย
16: ๆ
17: สีน้ำตาลก็เป็นสีตาลที่สวยสีแดงวายในจอก็สวยสีเบจที่นุ้ยใส่อยู่เอาจริงๆก็เป็นแบบสีคุณหนูสุด
16: ๆ
17: วันนี้5ตัว5สีตอนนี้เหลือน้อยกว่า63เซตวันนี้ลด500บาทวันเดียวเท่านั้นและให้คุณจ่าย 1,199 จากตัวละ790เหลือตัวละ239บาทวันนี้วันเดียวนะคะ
16: ย้ำว่าฟรีไซส์เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยแล้วโทรมาให้ทันก่อน1252เก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านแค่ 1,199 เท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยและตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่อาจจะตัวใหญ่กว่านุ้ยกับแยมลองมาดูพี่คนนี้ไหมคะ
17: คนนี
16: ้ไซส์อะไรอ่ะ
17: คนนี้ไซส์ 2XL
16: 2XL สะโพกก็น่าจะ40กว่า
17: สะโพก46
16: มาดูกัน
17: 46ให้ดูนะคะคือเห็นว่าเขามีหน้าขานะคุณผู้ชม
16: แต่มัน
17: อยากให้ด
16: ู
17: ตรงน
16: ี
17: ้หน้าขาของเขาก็ยังมีผ้าที่เหลือและยืด
16: ไม่อึดอัดเลย
17: ใช่แล้วสะโพกเขา46ใช่ไหม
16: แบบนี้เอวก็สบายไม่อึดอัดสะโพกก็ไม่ติด
17: เพราะว่าซาลิน่าบอกว่าตัวนี้ตัวนี้เอวได้ถึง45สะโพกได้ถึง49
16: ค่ะ
17: นั้นดึงให้ดูว่าน
16: ี่โอ้โห
17: ยังไปได้อีกคนนี้สะโพก46นะ
16: ดูนะคะ
17: คุณผู้ชม
16: ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ากางเกงที่บ้านอ่ะเป็นปัญหาเหมือนกันคือแบบตัวเก่าต้องเอาไปพับเก็บเพราะใส่ไม่ได้แล้วอ่ะลองสั่งแบบนี้ดูใส่สบาย
17: ใช่ใส่สบายจริงใส่สบายและสวยด้วยคุณผู้ชมค่ะ
16: แมทกับอะไรก็สวย
17: ใช่ไ
16: หมคะเปลี่ยนเป็นซาบีน่าเซตเก่าก็ได้นะ
17: ใช
16: ่มาดูกัน
17: ที่สำคัญหลายๆคนกังวลว่าให้ไปตั้งหลายสีขออนุญาตซักให้ดูแล้วตั้งใจเลือกสีอ่อนกับสีเข้มสีเข้มที่ไม่ใช่ดำนะสีแดงไปเลยคุณผู้ชมซักพร้อมๆกัน
16: ซักรวมซักรวมมา
17: ผ้าเขาให้มาเยอะมากนะ
16: โอ้โหคุณผู้ชม
17: ก็จริงๆกำลังเกือบไม่พอ
16: โอ้โห
17: ต้องซักต่อ
16: เลยนะคะไม่ต้องกลัวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
17: เฮ้ยน้ำยังใสอยู
16: ่ใสกิ้งสีแดงไม่หลุดออกมาแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยรับรองว่าคุณผู้ชมปั่นรวมได้เลย
17: ใช่และที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็กังวลมากว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่า
16: ย้ำมั่นใจว่าแห้งไวแน่นอน
17: มาดู
16: ค่ะทดสอบกันเลย
17: ให้ดูพร้อมๆกัน1 2 3
16: นี
17: ่แค่วางไปก็พอแล้วแต่ว่าระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่เอาไหวหรอ
16: ไม่ไหวหรอกต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปเลย5ตัว5สีใส่ไปเลยไม่ซ้ำคุณจะไปเที่ยวก็เอาสีสดใสไปใส่คุณจะไปทำงานไปสถานที่ราชการก็เอาสีที่มันคุมโทนดูดีไปสีสุภาพ

0: ้งหมดนี้นะฟรีไซส
1: ์ใช่5ตัว5สีตามนี้เลยวันนี้ลด500ลด500สิทธิ์เหลือแค่37เซตสุดท้ายเท่านั้นแล้วให้คุณจ่ายทั้งเซตนี้ 1,199 บาทส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็ได้บ้านฟรีไซส์ต่างหากตอนนี้โทรมาจองก่อน1252
0: ที่โทรค่ะคุณผู้ชมส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอย่างที่บอกนะคะแล้วคุณก็เอาไปแมทเลยค่ะอยากจะใส่แบบนุ้ยใส่ดูสีเทาก็สวย
1: อุ้ยดูสีสวยคุณผู้ชมให้ดูนะดูให้ดูผ้านิดนึงเนื้อผ้าของเขาพลิ้วแบบนี
0: ้ค่ะ
1: พลิ้วเงาและที่สำคัญเขาทิ้งตัวความทิ้งตัวตรงนี้แหละเวลาที่เราใส่แล้วมันดูแพงมันดูแพงทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆกางเกงตัวนี้ดูหลักพันหรือเปล่าแต
0: ่
1: 200กว่าบาทแม่
0: เออแต่200กว่าบาทถ้าเกิดว่าวันนี้มีประชุมวันนี้จะเป็นลุคผู้บริหารจะไปเจอลูกค้าจะไปคุยไปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนลูก
1: เลยนะว่าใส่กางเกงเอวยัง
0: สมมติว่ายังจะติดกระดุมตรงนี้นะคะไม่รู้จริง
1: ๆ
0: ต้อนยังยืดเลยคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าท่อนล่างเนี่ยสุภาพสวยถ้าเกิดกว้างออกมาจะเห็นเลยว่ามันดูดีจริงๆเพราะฉะนั้นคุณจะใส่กางเกงที่ต้องรีดต้องประคองไปทำไมในเมื่อกางเกงผ้าพลิ้วพลิ้วจากซาบีน่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเสื้อสูทด้านบนเราอ่ะมันร้อนกางเกงท่อนล่างเราสบายแบบนี้เลือกความสบายแบบนี้ไม่ต้องรีดด้วยค่ะ
1: ใช่ละผ้าไม่ยับนี่เคยนะเวลาใส่กางเกงผ้าหยาบแล้วมันหงุดหงิดพอนั่งแล้วมันเป็นรอยยับแล้วพอมันเป็นรอยยับแล้วมันทำให้เราดูเสียบุคลิกภาพ
0: เป็นท่อนเลยอ่ะ
1: ใช่เนาะเป็นคนไม่เรียบร้อยดูเป็นคนไม่ดูแลตัวเองอ่ะแต่อันนี้พอผ้ามันไม่ยับ
0: จริง
1: ไงเราก็ดูแพงคุณผู้ชม
0: ใช่
1: แล้วไม่ต้องมาคอยระวังด้วย
0: ตอนนี้เหลือแค่24เซตแล้วอยากให้คุณผู้ชมดูราคาเต็มสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณได้ราคาเต็มไปเนี่ยมันจะมาเป็นห่อพร้อมกับป้ายราคาใช่ไหมคะหนุ่ย
1: ใช่
0: เป็นแบบนี้เลยของใหม่แกะกล่องมาเลยเท่าไหร่เนี่ยเขาติด
1: ให้ดูราคาอีกนึงนะคะคุณจะได้ราคาไปเต็มๆแบบนี้ราคาตัวละ790แต่วันนี้เหลือ239จาก790เหลือ239วันนี้วันเดียวเท่านั้นแล้วตอนนี้เหลือแค่21เซตสุดท้ายกับ44วินาทีใครยังไม่ทันตอนนี้รีบโทรเพื่อมาจองสิทธิ์ก่อน1252
0: ย้ำว่าถ้าเป็นสาวอวบเนี่ยจะหากางเกงราคานี้ไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมตัวละ239บาทปกติก็ต้องเพิ่มผ้าหรือสั่งตัดพิเศษมันก็ต้องจ่ายเป็นพันหรือว่าโอ้ยมีปลายๆอ่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะย้ำว่าทุกสีเนี้ยไปแมทกับเสื้อซาบีน่าเซตเก่าเราได้กลายเป็นเสื้อเซตเลยนะคะหนุ่ย
1: ใช่เป็นเซตโอ้ถูกเพราะว่าซาบีน่าวันนี้เราก็ใส่กันมาอยู่คุณผู้ชมค่ะเราใส่ซาบีน่าเสื้อที่เราขายกันอยู่แล้ววันนี้ลด500จ่าย 1,199 บาทได้ไปเลย5ตัว5สีตามนี้เฉพาะคนที่โทรแทนตอนนี้ใครโทรมาจองก่อนได้สิทธิ์นั้นส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
0: 1252โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: นักตบวัดโคกปังสัปดาห์หน้า
3: แผนลับอัพเลเวลหนูนาเป็นนักล่าความเร็วแสงสายตาความเร็วจังหวะกระโดดลูกตบสายฟ้าเป็นลูกตบสายฟ้าฟาด
4: ลูกตบดาวหาง
5: เรื่องดึงตัวนักกีฬาบ้านโคกปังมีเด็กตกลงย้ายโรงเรียนแล้วนะครับ
6: อีสานแชมเปี้ยนชิพปีนี้สนุกแน
7: ่สงสัยเนี่ยไปยกทีมแน่เลยครับคุณยาย
8: ไปคุยกับผู้ปกครองเด็กมาเขามีท่าทียังไงบ้าง
9: เด็กๆจะไม่ให้คำตอบวันนี้ถ้าใครจะอยู่กับทีมต่อผมให้ใส่ชุดซ้อมมา
8: ถ้าหากว่าใครไม่ใส่ชุดซ้อมมาก็จะย้ายโรงเรียนเหรอครับ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
11: ที่เดียว
10: นักตบวัดข้อบาง
11: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
10: เวลา 1:00 น.
11: พิเศษลูกค้า AS
10: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
12: แขกรับเชิญของเราครับผม
13: เย้
12: รถครับ
14: ปูนาคากีตัวใหญ่ซะไม่มี
12: นี่
14: ขอรถขี้เป็ดครับพี่
12: โทษครับไอ้รายการเนี่ยไม่ไม่เซตดินสไลด์ไว้ก็ไม่บอก
15: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่
16: ๆวันนี้พบกับเฮดยังเซียนหลัง
17: วิมานอากาศสกายแคสเซิลไทยแลนด์4ตอนสุดท้าย
18: เตรียมห้องผ่าตัดด่วนเลยไม่ต้องรีบนะ
19: น้องเพชรบอกแม่มาเดี๋ยวนี้นะจีนตกมาได้ยังไง
20: ไม่รู้
19: คนร้ายอยู่ในหมู่เด็กๆของพวกเราเหรอคะ
21: มันอาจจะเป็นเอเจ
22: ตอนที่เอเจออกไปเจอจินน่ะจินตกลงไปแล้วนะคะ
21: หรือมันอาจจะเป็นเพชรก็ได้นะครับ
18: เฮ้ยทำไมพูดงี้อ่ะเชลี่น่าสงสัยที่สุดเลย
19: คงจะเป็นลูกคุณแหละค่ะเพราะเป็นเด็กที่เลวแหละใจแปลก
21: ลูกมึงเนี่ยแม่งโรคจิต
18: ว่าลูกคุณโรคจิต
21: เออ
23: ฉันยอมให้เพชรเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ได้ค่ะเราต้องหาคนรับผิดค่ะ
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
11: ีที่ด
10: ีวิมานอากาศ
11: สกายแคสเซิลไทยแลนด์
10: วันจันทร์อังคารเวลา
11: 2:00 น.
10: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก

0: 59สี่เหลี่ยม
1: โทรออกช่องวัน31ชวนคุณส่งเสียงเชียร์รวมใจส่งไทยเป็น1กับการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026สัปดาห์ที่1วันพุธที่16กันยายนนี้ 13:50 นพบฟุตบอลชายทีมชาติไทยปะทะทีมชาติคีร์กีซสถานวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ 12:20 นพบคาราเต้และเทคบอลหญิงประเภทเดี่ยวคู่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้ 11:50 นพบเซปักตะก้อหญิงประเภททีและคาราเต้วันอังคารที่22กันยายนนี้ 11:50 นพบบอลชายทีมชาติเวียดนามปะทะทีมชาติอุซเบกิสถานและคาราเต้วันพุธที่23กันยายนนี้ 11:50 นพบมวยชายสากลและการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติจีนปะทะทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วันพฤหัสบดีที่24กันยายนนี้ 11:50 นพบยกน้ำหนักชายวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ 11:50 นพบแบดมินตันและฟุตบอลชายวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ 11:50 นพบสเก็ตบอร์ดแบดมินตันและปิงปองส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกกองพร้อมกันทางช่องวัน31
2: เข้ามาทำไมเนี่ย
3: นี่พ่อมีอะไรบอกผมตรงได้เลยไหม
2: คุยกับมิ้นดีกว่า
4: คืนนี้นะวอกอะ
5: พ่อของวอกบอกอะไร
6: คุณครับ
7: ขอบคุณนะคะที่ช่วย
6: ไม่เป็นไรครับยินดีครับ
7: งาโคชัด
6: สวย
5: เป็นต่องานเขา
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดี
8: เวลา4ทุ่ม
9: พิเศษลูกค้า AS
8: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: Give me more

0: ไม่ทราบว่าจะได้รับข่าวดีเมื่อไหร่ครับ
1: ถ้าภาษาพร้อมพรุ่งนี้ก็แต่งได้ครับ
2: ช่วงนี้มีแต่คนพูดถึงเรื่องท้องกันเยอะจังเลยอ่ะ
3: ก็เพราะว่าพัดน่ารักไงถ้าเป็นลูกที่เกิดจากพัด
4: นอตวันอังคารนี้เวลา 22:30 นเสนอเป็นตอนจบ
5: 4โพดำพุธนี้พบกับไพ่ใบพิเศษเซียนหลักเมื่อหนุ่มไทยบ้านต้องมารับบทหุ่นชายสุดหล่อ
6: สาวกระโปรงเหี้ยนเมื่อนี่ไปเรียนแล้วก็ไปฮอดโรงเรียนมโนหรือแม่นไปรอผู้บ่าว
7: อันนี้เป็นเสือหลุยครับผม
8: ทำไมอ่ะไม่มีอะไรเลย
9: ชายดูไม่ค่อยสะดวกนะคะ
7: พอดีว่าผมติดครับ
9: อ๋อ
7: ติดกางเกงเหรอฮะ
10: ใช
5: ่งานนี้จะรักษาบ้านผู้ดีได้นานแค่ไหนหรือจะม้วนจนบ้านแตกพรุ่งนี้สี่ทุ่มทางช่องวัน31
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
12: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัว
13: ตลอดชีวิตที่หนูอยู่บ้านหลังนี้หนูไม่มีความสุขเลย
14: พอเขาติดยาปั๊บนึงเนี่ย
15: เรื่องอื่นมันเบาหมดใช่ไหมสมมติพี่อ้อยกับพี่ชอตเลิกพูดเรื่องอื่นเลยทันใดนั้นที่ได้ยินข่าวว่าเขาติดยา
14: หนูไม่ได้มีความรักอะไรกับเขาแล้ว
15: แล้วจะอยู่ทำไมอ่ะ
13: มันเป็นบ้านที่หนูเอาเงินเก็บมาสร้างหนูก็เสียดาย
15: บ้านกับชีวิตลูกหนูเลือกอะไร
12: พี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธ5 ทุ่มทางช่องวัน31
16: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับคุณปอ
17: สวัสดีครับ
16: คุณปอจากสุภาพโอสถนะครับวันนี้อยู่กับโปรดีแฟร์เซลบายโอช้อปปิ้งมีโปรดีๆจากคุณปอมาฝากอีกแล้วต้องบอกผมภูมิใจมากเพราะว่าอะไรเราดีลมาเป็นเจ้าเดียวในโอช้อปปิ้งนะครับผมที่เราเอาสินค้าตัวนี้เข้ามาได้นะฮะคุณปอครับ
17: ครับ
16: ตัวสุภาพโอสถ BSRB ตัวนี้มันมีความพิเศษยังไงฮะ
17: อันแรกก่อนก็คือตัวเนี้ยเราอัปเกรดพัฒนามานะครับจากสูตรเดิมสูตรเดิมเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดเป็นสูตรคลาสสิกของสุภาพโอสถก็คืองาดำแก๊ปลุกไปไหนมาไหนเริ่มสะดวกนะครับไปไหนมาไหนทีนี้ไปเที่ยวยาวเลยสิ่งที่อยากจะเสริมมาคือเรื่องความทรงจำนะครับไปเที่ยวมาต้องจำให้ได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับเราก็เลยเติมวิตามิน B ซึ่งวิตามิน B ส่วนใหญ่คนขาดนะเพราะว่าถ้ารู้สึกนะครับว่านอนไม่ค่อยหลับตื่นมาไม่ค่อยสดชื่นมือเท้าชาบางทีเนี่ยรู้สึกไปประสาทมันยิบนะครับปวดเนื้อปวดตัวนะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสดชื่นกินอาหารก็ไม่ค่อยลงนะครับอาจจะขาดวิตามิน B สาเหตุในการขาดวิตามิน Bความเครียดนอนน้อยแล้วก็บางคนนะครับดื่มเหล้าสูบบุหรี่อาจจะขาดวิตามิน B ได้แล้วก็เรื่องอาหารวิตามิน B อยู่ในผักใบเขียวถั่วเปลือกแข็งและพวกเครื่องในต่างๆนะครับเพราะนั้นตัวพวกนี้มันมีวิตามิน B แล้วก็เริ่มเติมวิตามิน B เข้าไปเพราะคนส่วนใหญ่ขาดนะครับย้ำนะครับคิดไม่ค่อยออกหาของไม่เจอหลงลืมรู้สึกเหน็บชานะครับชาตามปลายมือปลายเท้าตัวนี้เราเพิ่มเข้ามาได้และสิ่งที่เราเพิ่มเป็น B complex เลยนะครับมี B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 ครบแทนที่กินวิตามิน B เป็นกำๆเราเติมมาให้ในสูตรนี้

0: สำคัญคือนอกจากเติมวิตามินบีให้ราคาเรามีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยครับ
1: ผมชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าเอ้ยโอเคธัญพืชมีประโยชน์งาดำน้ำข้าวมีประโยชน์แล้ววันนี้เสริมวิตามินบีคอมเพล็กซ์เข้าไปด้วยโปรโมชั่นวันนี้คุณป๋อบอก1กระปุก2กระปุกไม่ฮะวันนี้จัดโปรพิเศษให้เช่นเดียวกัน
0: ครับซื้อ4กระปุกแถม3กระปุกนะครับปกติ1กระปุก490บาทชุดเนี้ย7กระปุกทานเท่าทานวัน1แคปซูล
1: ครับ
0: ทานได้7เดือนจากราคาเต็ม 3,400 กว่าบาทนะครับราคาโปรโมชั่น 1,399 บาทครับ
1: นะไม่ไม่ใช่ครับไม่มันไม่ใช่ราคานี้เอาใหม่
0: ครับแล้วก็ลดพิเศษได้200
1: โอเค
0: นะครับผมเฉพาะในรายการนี
1: ้โอเค
0: เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้น 1,399 ไม่ต้องจ่ายเพียง 1,199 บาทครับรีบโทรนะครับ1252โปรนี้หมดกลางรายการตลอดนะครับ
1: และคุณป๋อบอกว่าวันนี้ให้แค่100เซตเท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วทานอยู่แล้วหนึ่งในนั้นก็คือยายส้มของผมนี่เองคือตอนแรกอ่ะแนะนำเอางาดำรำข้าวให้ยายส้มทานก่อนคือเอาจริงนะไม่ต้องผู้ใหญ่นะอย่างจ๊อบเนี่ยพอลุกก๊อปแก๊ปมันมาแล้วนะฮะแล้วมันก็รู้สึกมันไม่สะดวกขึ้นเรื่อยๆยายบอกว่าไปเห็นตัวนี้เองแล้วยายก็บอกเอานี้ด้วยดิเพราะมันมีวิตามิน B ด้วยต้องมาถามคุณป๋อหน่อยว่าจริงๆแล้วในนี้ถ้าเราไปเจาะลึกงาดำลำข้าวจริงๆแล้วมันก็คืออาหารเนี่ยฮะ
0: ครับงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1นะครับมันเป็น1เป็นกรดไขมันชนิดดี2มันช่วยเรื่องคนที่ใส่ใจตัวเองก๊อปก๊อปแก๊ปแก๊ปนะครับช่วยได
1: ้
0: และที่สำคัญคือเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างวิตามิน B 2มีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและสมอง
1: อ
0: ันนี้แหละครับคือเรื่องความจำและเรื่องรู้สึกว่าเหน็บชายุบยิบยุบยิบนะครับ แล้วนอกจากประสาทและสมองเรื่องการมองเห็นเรื่องเม็ดเลือดแดงเลือดธาตุเหล็กอันนี้ก็ช่วยวิตามิน B 12หลายคนได้ดีนอยู่แล้วนะครับมีส่วนช่วยในการทำงานปกติของระบบประสาทและระบบสมองระบบเมตาบอลิซึ
1: ม
0: คุมคุ้มกันนะครับและระบบต่างๆในร่างกายเช่นเม็ดเลือดแดงเป็นต้นเพราะนั้นเรามีน้ำมันงาดำลำข้าวสูตร5ต่อ1ซึ่งน้ำมันงาดำมีตัวเซซามินเซซามอลน้ำมันลำข้าวมีแกมมาโรจินอลเป็นตัวเม็ดใสๆแต่วันนี้ครับที่เราเพิ่มเติมคือวิตามิน B8 ตัวถ้าสังเกตเม็ดแคปซูลปกติจะเป็นเม็ดน้ำมันใสนะครับตัวนี้จะเพิ่มวิตามิน B จะเห็นว่าเป็นสีเหลืองทองซึ่งเราใช้เทคนิคการละลายวิตามิน B เข้าไปในน้ำมันได้เป็นเทคนิคที่เราจดอนุสิทธิบัตรไว้นะครับเป็นสูตรเฉพาะของสุภาพบุรุษทำไมถึงต้องใส่วิตามิน B รวม
1: ครับ
0: เพราะว่าวิตามิน B จะได้จากธรรมชาติในน้ำมันลำข้าวอยู่แล้วแต่เราไม่ทานข้าวกล้องเราทานข้าวขัดขาวเราก็เลยขาดวิตามิน B ตอนเด็กๆเราจะเคยท่องนะครับว่าเนปชาต้องกินข้าวกล้องกินข้าวซ้อมมือตัวพวกนี้แหละครับเราเลยเพิ่มเติมจากของที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งสุภาพบุรุษเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนาบำบัดของที่ดีที่สุดก็คือของธรรมชาติเราทานน้ำมันงาดำเราทานน้ำมันลำข้าวเราทานงาดำเราทานข้าวกล้องนะครับเราจะได้ประโยชน์เต็มที่ของธรรมชาติอยู่แล้ว
1: แต่ย้ำนะคุณผู้ชมของจากธรรมชาติผ่านนวัตกรรมผ่านโรงงานของคุณป๋อเนี่ยนะครับเอามาทำให้คุณผู้ชมเนี่ยทานเข้าไปแล้วก็เขาเรียกไงนะมันก็กินดีขึ้นแล้วมันก็เสริมได้ด้วย
0: ทำให้เข้มข้นเพราะเราคัดเลือกมาแล้วนะครับ
1: แต่เดี๋ยวก่อนนะ
0: ข้าวเรามีค่าแกมมาสูงมาก
1: ๆคุณป๋อผมขอคาดนิดนึงครับตอนนี้โปรโมชั่นเราเหลือแค่61เซตนะฮะคุณผู้ชมโปรนี้มีแค่จำนวนจำกัดนะครับเราไม่มีเติมในรายการนี้นะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วลด200นะครับผมวันนี้ได้ไปทั้งหมด7กระปุกแบบนี้เลยคุณป๋อบอกว่าถ้าขายอยู่ข้างนอกจะขายอยู่ 1,399
0: 1กระปุก490บาทนะครับ7กระปุก 3,000 กว่าบาท
1: ครับวันนี้โปรโมชั่น 1,199 บาทเท่านั้นได้ไปทั้งหมด7กระปุกถ้าเกิดว่าเทียบต่อวันคุณผู้ชมวันนึงไม่ถึง6บาทเท่านั้นนะฮะใครที่ดูอยู่รู้สึกว่างาดำรำข้าวสำคัญอยากจะเสริมวิตามิน B คอมเพล็กซ์เข้าไปหน่อยโทรก่อนครับ1252หรือ LINE แอดก็ได้นะครับช็อปวัน31ส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผม
0: ครับ
1: จริงสุภาพบุรุษ
0: เคยเห็นไหมไปรถไฟฟ้า BTS ไปรถเมย์ไปบิลบอร์ดนะครับก็เจอสุภาพบุรุษที่อยู่ที่คนไทยมา70ปีที่เราทำสื่อเนี่ยเพราะเราอยากจะย้ำในการกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิถีของสุภาพบุรุษก็คือทานอาหารเนี่ยแหละครับทานให้ความรู้ในการดูแลร่างกายตัวเองคนที่มีปัญหาเรื่องกินหวานจัดมันจัดเค็มจัดเป็นอะไรรู้อยู่แล้วนะครับแล้วการไม่ดูร่างกายอย่างเช่นการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอผมถึงแนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องการนอนให้ทานตัวเนี้ยสัก2แคปซูลก่อนนอนถ้าวัยรุ่นทาน1แคปซูลพอนะครับทานก่อนนอนเนี่ยครับไอตัวแกมมาโรจินอลสารเซซามินเซซามอลกลุ่มวิตามิน B ก็จะช่วยได้อย่างท่านนี้ก็คือหม่าม้าผมท่านประธานสุภาพบุรุษนะครับหม่าม้าปีนี้อายุ70แล้วนะครับก็แน่นอนครับพอผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าหลงหลูลืมจำอะไรไม่ค่อยได้แต่ที่รู้สึกว่าสังเกตว่าเริ่มมีปัญหาพอเกษียณอายุ60นั่งนอนอยู่บ้านไม่ทำงานไม่ค่อยได้ใช้สมองไม่ได้ไปไหนเนี่ยคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดช้าตอนนี้หม่าม้ากลับมาทำงานด้วยวัย70นะครับยังเป็นท่านประธานบริษัทอยู
1: ่นะ
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าผู้ใหญ่ปล่อยให้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ย
1: ไม่ได้เดี๋ยวแกเฉาน
0: ะครับแล้วตอนนี้หม่าม้านะครับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปไหนมาไหนโอ้มีความสุขแข็งแรงไปไหนมาไหนคล่องตัวจำได้นะครับนี่หม่าม้าก็ยังสวดมนต์เป็นชั่วโมงๆได้อยู่ยังจำบทสวดได้อยู
1: ่

0: เอาจริงนะผู้ใหญ่เนี่ยจะมาให้นั่งคุกเข่าอะไรอย่างนี้ลำบากนะฮะฉะนั้นใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าคุณผู้ชม
1: ว่ายน้ำว่ายน้ำ
0: มั่นใจได้ไหมอันนี้คือคุณป๋อให้คุณแม่ทานเองคุณป๋อก็ทานเอง
1: ทานเองแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายทุกเย็นช่วงนึงก็รู้สึกว่าเหน็บชาไม่อยากไปไหนลุกนั่งแค่นั่งเฉยๆอยู่บ้านเนี่ยรู้สึกว่าปวดเนื้อปวดตัวก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรร
0: ม
1: กลับมาทำงานนี่ว่ายน้ำทุกเย็นแล้วก็ทานตัวนี้ทุกวัน
0: คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอย่าปล่อยให้คนที่บ้านเฉานะฮะไม่ให้นั่งติดโซฟาไม่ได้นะครับผมอ่ะลองสั่งเซตนี้ดูแล้วก็ให้ท่านออกมาขยับตัวหน่อยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษที่จัดให้ไม่ใช่แค่1กระปุกนะฮะ1กระปุกวันนี้โปร4แถม3รวม7กระปุกเนี่ยมีทั้งงาดำมีทั้งลำข้าวไม่ต้องไปหาวิตามิน B คอมเพล็กซ์เพิ่มแล้วเพราะว่าในกระปุกเนี่ยทุกเม็ดจะมีวิตามิน B คอมเพล็กซ์อยู่ด้วยย้ำ7กระปุกนี้วันนี้คุณป๋อลดเพิ่มให้200นะฮะจ่าย 1,199 บาทถ้าทานวันละเม็ดเนี่ยนะ7เดือนนะคุณผู้ชมครับฉะนั้นโปรโมชั่นนี้ตกวันนึงไม่ถึง6บาท1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนนะครับผมตอนนี้เหลือ33เซตนะฮะยังทันอยู่แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับผมขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์แบบไม่มีค่าจัดส่งเลยครับ
1: คุ
0: ยกับคุณป๋อต่อเอาจริงผมมั่นใจในคุณป๋อเพราะว่าโรงงานอยู่มาจริงๆคุณป๋อ70กว่าปี
1: ครับ
0: โรงงานได้มาตรฐาน
1: โรงงานของเราก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับโรงงานเพชรสหกรรม GSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรามีมาตรฐานทั้ง GMP ISO มีฮาลาล
0: ครับ
1: เรามีแล็บวิจัยของตัวเองอยู่ในสวทชด้วยแล้วก็มีคลินิกที่เน้นเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับก็คือสุภาพบุรุษศาสตร์คลินิกที่สำคัญก็คือของเราคุมเองทั้งระบบเลยตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ข้าวเราถึงได้สายพันธุ์ที่มีแกมมาออสโนลสูงกว่าค่าเฉลี่ยในท้องตลาดแล้วก็คัดเลือกตั้งแต่สายพันธุ์งาดำเราเช็คของดอยตุงเพราะนั้นก็จะมีสารเซซามินเซซามอลสูงที่สำคัญคือโปรโมชั่นวันนี้ชุดนี้ครับเราเติมวิตามิน B ให้8ตัวแทนที่กิน B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 กินเป็นกรัมเลยนะครับเรามาใส่ในนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นก็โปรนี้ที่ลดพิเศษที่200บาทจำกัดเซตนะครับแล้วก็หมดกลางรายการแน่นอนนะครับหมดก่อนแล้วก็หมดไม่ได้นะครับ
0: โทรไว้ก่อนตอนนี้เลย20กว่าเซตคุณผู้ชมครับ1252จองสิทธิ์เอาไว้ก่อนแต่ถามคุณปอนิดนึงว่าใครควรทานหรือว่าใครที่มีข้อสังเกตกับตัวเองไหมฮะว่าเอ๊ะหรือว่าฉันต้องทาน
1: ลองเช็คลิสต์เลยนะครับอันแรกก็คือรู้สึกลุกนั่งก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บไม่กัดปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะครับแล้วก็เริ่มมีการเหน็บชาตามปลายมือปลายเท้านะครับคิดอะไรไม่ค่อยออกหาของไม่ค่อยเจอนึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรจะไปที่ไหนบางทีเดินไปห้องครัวจำไม่ได้อันเนี้ยต้องสังเกตตัวเองนะครับเพราะคนไทยมีปัญหาเรื่องพวกนี้เยอะมากๆนะครับที่สำคัญคือการที่ทานวิตามินบีครบอย่างนี้ต้องทานหลายเม็ดทานเป็นกรัมเลยนะครับเพราะนั้นสูตรที่เราทำให้เป็น B Complex ทานก่อนนอนก็ช่วยการนอนหลับเพิ่มประสิทธิภาพการนอนตื่นมาสดชื่นนะครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราอยากจะแข็งแรงแน่นอนแล้วก็ไม่เป็นภาระของลูกของหลานนะฮะใช้ชีวิตที่มีความสุขคุณผู้ชมครับวันนี้เสริมด้วยสุภาพโอสถ BSRB เซตนี้ย้ำอีกรอบสุดท้ายนะฮะ7กระปุก 1,199 บาทเท่านั้นวันนี้คุณป๋อจัดโปรโมชั่นให้หารต่อวันไม่ถึงวันละ6บาทนะฮะโทรมาก่อน1252เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายตังค์นะครับผมเช็คลิสต์ตามคุณป๋อเสร็จปุ๊บโทรสั่งเซตนี้เดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านค่อยๆทานกันไปวันนี้ขอบคุณคุณป๋อด้วยนะครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมโทรสั่งได้อย่างต่อเนื่องแต่วันนี้เวลาหมดแล้วจ๊อบกับคุณป๋อลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
2: ไอ้ขวดที่อยู่ในรถนั่นน่ะแบบเดียวกับที่อยู่ในรถที่ชนพ่อกับแม่เลยเว้ย
3: ไอ้นั่นน่ะทำ
4: ได้แล้วกูจะเริ่มที่พี่สาวสุดที่รักของมึงก่อนเลย
5: พี่ภาคสาวว่าม
4: ันได้ชดใช้หนักแน่
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: ใต้ล่า
6: ทุกวันพุธ
7: และพฤหัสบดี
6: เวลา 20:30
7: พิเศษลูกค้า AS
6: เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
7: เพียง99บาท
6: ต่อเดือน
7: กดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: เดอะโกลเด้นซองออลสตาร์วันนี้พบกับศึกสุดบีบหัวใจของทีมสปายการแข่งขันที่ตัดสินใจเลือกยากที่สุดจนต้องเสียน้ำตา
9: พี่รักทุกคนมากนะครับแต่คนที่สมบูรณ์แบบคือคนที่ได้ไปต่อ

0: ใคร
1: สองคนของทีมสปายที่ได้ไปต่อจะเป็นใครวันนี้6โมงเย็นห้ามพลาด
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
3: นี่อยากให้ติงไปทำงานที่นู่นจริงวะ
4: ก็จริงดีวะ
5: โทษให้โชว์ขอมาเซอร์เวย์หน่อยแล้วกัน
6: 1ห้ามนินทา2ห้ามโมโห3ห้ามพูดยาบ
7: จริงๆพูดอะไรวะเปิดไมค์ด
4: ิติงคุยกับใครเนี่ย
8: คือพี่โชว์เขาจับได้ว่าพี่ติงทำงาน2ที่
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 นพิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
9: มองทุกอย่างเป็นการเสียเวลาหมดการกินข้าวระหว่างวันเสียเวลาน
10: ั่งเฉย20นาทีเนี่ยไอ้ 150,000 บาทการเนี่ยหายไปเลย 40% แปลว่า 70,000 กว่าโลกหายไปแล้วนะ
2: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีแอปวันดีคอนเทนต์จะได้เพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจาน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: ผมบอกเลยนะครับมีแต่เจริญ
12: เนี่ยโกงนะ
13: แล้วโกงย้ายผมช่วยอะไร
12: อักเกสองเป็นรักแรกของอัวต้องช่วยตามหาว่าเจ้าของลูกอักเกสองเป็นใคร
11: แล้วย้อนผมขายหอพักนี่ใช่ไหม
14: แกรู้ว่าไหมอักโกงนะรักที่นี่ขนาดไหนป้าจะเพื่อปกป้องหอพักนี้อีกแรง
15: ผมพร้อมจะปกป้องเคียงข้างแม่ของน้องเอง
1: ซิกคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็น
16: แขกรับเชิญของเราครับผม
17: ย้อน
16: ปากครับ
18: ปูนาคาเกตัวใหญ่ฉันไม่มี
16: นี่
18: เขาได้ขี้เป็ดครับพี่
19: ต้น
16: ฮะโอ้ให้รายการเนี่ย
19: ไม่เซตดินสไลด์ไว้ก็ไม่บอก
16: เขียนมาในนั้นบอกว่ามีเปิดนิดหน่อยบอกฟิล์มเลยว่าไม่นิดหน่อยแน่
1: ๆวันนี้พบกับเพชรยังเซียนหลัง
6: ขอโทษที่เดินชนคุณด้วยครับคุณชื่ออะไรครับ
9: เอยี่ค่ะถ้าเบอร์บางทีก็ดีเราจะได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดขึ้น
6: ทำไมทุกอย่างที่คุณพูดมันโดนใจผมหมดเลยผู้หญิงที่ชื่อเอยี่เนื้อคู่ผมใช่ไหม
9: ฉันเป็นแฟนกับคนที่อยู่นอกลัทธิไม่ได้ค่ะ
16: อิชบาจะตามหลอกหลอนฉันไปถึงไหนอะ
8: จำใส่กระโหลกแกไปด้วยนะฉันไม่ได้รักเธอแล้ว
7: ต้องใช้ไม้ตายสินะขอให้อีหมอเย็บเสียตัวให้ฉัน
15: หมอเย็บเป็นไงไม่รู้อะ
1: โดนของเข้าปะวะ
3: เซลเซลเซล
10: เซลเซลเซล
1: Life Lesson วันนี้พบกับ
13: ต้องขอบคุณเกษตรกรถ้าเราใช้วัตถุดิบที่ดีก็เป็นอะไรที่เราอยากทำต่อสู้ทำธุรกิจ
4: ตั้งเป้าให้มันสำเร็จเล็กๆในทุกๆวันให้กำลังใจตัวเองทุกวันเออดีว่าดีอยากรวยค่ะโตโต้เราเกิดมากับความจนนะคะแต่เราไม่อยากตายไปกับความจนเราอยากรวยในเมื่อลูกค้ามาทานที่ร้านไม่ได้เมย์จะส่งก๋วยเตี๋ยวของเราไปให้ลูกค้าหน้าบ้านทั่วประเทศ
1: อาทิตย์นี้4โมงเย็น
5: ถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน31
2: คืนนี้ไปตามชม
0: เปิดตัวกูรูคนที่5ด้วย
12: ได้เลย
0: กูรูเบียน
19: เขาไม่มองหญิงค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาหนูเห็นว่าเขาไม่มองน้ำฟ้าเลย
0: เฮ้ย
16: โนดู
17: เขาดูเพอร์เฟกต์ไป
0: เพอร์เฟกต์ไป
17: เพอร์เฟกต์ไป
0: ไม่ชอบ
14: ใครจะสเปะสปะอย่างเราล่ะ
2: รู้ไหมจะตกตกพันที่6คืนนี้อ่ะล่ะดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: สวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by โอช้อปปี้
11: นี่ครับถ้าเปิดมาเจอรายการนี้บอกเลยครับเจอกับสินค้าราคาดีพิเศษและเป็นสินค้าแบบยอดนิยมวันนี้อยู่กับหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะครับคู่ก่อนเลยครับว่ามีมาน้อยหายไปนานแล้วด้วยหมดสต็อกวันนี้เติมสต็อกให้นะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ใจตัวเองคนในครอบครัวคนไทยต้องกินข้าวเนาะแต่วันนี้เรามากินข้าวแบบไม่มีน้ำตาล
13: ใช่กินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีน้ำตาลเราไปทดสอบมาแล้วนะคะมีผลทดสอบมาให้แล้วเรียบร้อยเลยค่ะ
20: ว่าทดสอบน้ำตาลตรวจพบว่าไม่พบน้ำตาลคุณผู้ชมค่ะการไม่พบน้ำตาลหมายความว่าไงเราสามารถกินข้าวอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่ากินแล้วสบายใจขึ้นใครที่ควบคุมน้ำตาลอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่กล้ากินข้าวทั้งที่ชอบกินข้าวมากวันนี้กินข้าวได้แล้วแค่ใช้หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลเท่านั้นเองแล้ววันนี้ราคาพิเศษด้วย
11: คุณผู้ชมบอกให้นะถ้าไปซื้อราคาเต็มนะหม้อใบนี้ครับเกือบ 3,000 นะ
20: ใช่ใช
11: ่วันนี้พิเศษให้หม้อหุงข้าวใบใหญ่ใบสวยใบเก๋แล้วก็หุงข้าวออกมาไม่มีน้ำตาลใบใหญ่ขนาด 1.8 ลิตรมีพร้อมกับการรับประกันให้3ป
20: ีเฮ้ย3ปีเลยเหรอ
11: 3ปีครับ
20: เฮ้ยเห็นเขารับประกันแค่6เดือน1ปี
11: ถูกต้องครับอันนี้เป็นแบรนด์ขึ้นห้างเรามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรารับประกันให้3ปีปกติใบนี้เกือบ 3,000 วันนี้ที่นี่ตอนนี้คุณผู้ชมต้องรีบเพราะว่าลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาท
20: คุณราคานี้ในห้างก็ไม่มีแล้วมีให้แค่

0: 100เซตในรายการเท่านั้นแล้วคือหม้อใหญ่ๆแบบนี้ 1.8 ลิตรนะคะไปส่งให้ก็ฟรีจ่ายเงินก็จ่ายเงินปลายทางฉะนั้นตอนนี้รออะไรอยู่รีบสั่ง100เซตเท่านั้นสำหรับวันนี้โทรเลย1252ค่ะ
1: บอกให้ซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถูกอกถูกใจกันมากเลยคุณผู้ชมดูครับเอาแค่รูปทรงก่อนรูปทรงก็เป็นแบบว่าหม้อหุงข้าวดิจิตอลแบบทันสมัยเนาะสีดำทองแบบนี้ดูดีครับคุณผู้ชมครับมีกระจกมองเห็นข้าวมองเห็นอาหารที่อยู่ภายในหม้อนะครับฟังก์ชันครับที่อยู่ตรงด้านหน้าตรงนี้ดูง่ายอ่านง่ายชัดเจนเป็นภาษาไทยด้วยมีครบหมดซุปเอ่ยโจ๊กเอ่ยทำโยเกิร์ตทำขนมเค้กหุงแบบรสน้ำตาลหุงเร็วตั้งเวลา
0: เดียวทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: จบนะครับมีคู่มือให้ในกล่องมีใบรับประกันให้ในกล่องเสร็จสรรพครับดูสิหุงข้าวออกมาจะสวยแค่ไหนคุณผู้ชมกดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับกดปุ่มเปิดฝาปุ๊บแล้วก็เขาจะเด้งออกแบบนี้คุณผู้ชม
0: โอ้หอมมากเฮ้ยหุงข้าวขึ้นหม้อมากแล้วหอมน่ากินข้าวสวยเหมือนเดิมนี่คือข้าวที่เราหุงแบบรสน้ำตาลนะคุณผู้ชมคือการรสน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมว่าหุงไม่ได้ต่างจากการหุงปกติหุงเหมือนเดิมวิธีการหุงเหมือนเดิมแต่ว่าข้าวเนี่ยน้ำตาลหายไปแล้วไม่พบแล้วนะคะ
1: คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมผมจะบอกให้นะเราใช้ข้าวสารเหมือนเดิมเลยบางบ้านกินข้าวขาวตาแห้งบางบ้านกินข้าวเสาให้บางบ้านกินข้าวหอมมะลิใช้เหมือนเดิมแค่หุงกับหม้อใบใหม่ของเราหลักการทำงานของเขาเหมือนโบราณอ่ะคุณผู้ชมครับที่หุงข้าวเช็ดน้ำเอาน้ำออกครับแต่เนี้ยครับเขาจะมีหม้อเป็น2ชั้นให้เป็นหม้อแบบธรรมดาแล้วก็หม้อตะแกรงเอาข้าวสารของเราที่ซาวแล้วใส่ตะแกรงใส่น้ำเวลาหุงทำงานเขาจะแยกน้ำจะตกลงไปด้านล่างมันเหมือนกันนึ่งเป็นการแยกข้าวแยกน้ำทำให้น้ำตาลมันออกจากข้าว
0: เอาที่พวกนี้
1: เป็นไงร้อนนะเธอนะครับเป็นไงบ้าง
0: ข้าวนุ่มมากคุณผู้ชมข้าวสวยร้อนๆนุ่มหอมอร่อยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคือน้ำตาลเขาหายไปโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำ
1: ถูกต้องคุณผู้ชมครับคนไทยครับยังไงคนไทยยังไงก
0: ิน
1: อะไรก็ต้องกินกับข้าวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับตัวเราพ่อแม่เรานะครับกินข้าวทำอาหารอร่อยกินกับข้าวที่ไม่มีน้ำตาลผมว่ามันดีสบายใจต่อสุขภาพของเรานะครับวันนี้ต้องใช้หม้อใบนี้เท่านั้นนะครับปกติหม้อใบนี้ครับถ้าขึ้นห้างเอาจริงเคยเจอเขาเซลล์เขาถูกสุดเนี่ย 1,900 นะฮะ 1,500 ไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันให้3ปีแล้วก็ส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางถ้าอยากได้ต้องรีบโทร1252หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลครับ
0: ใช่ซึ่งปกติหม้อหุงข้าวก็ราคาแพงอยู่แล้วและอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวที่ลดน้ำตาลแล้วเขามีใบการันตีตรวจสอบมาแล้วด้วยว่าทำได้มากกว่าแค่หุงข้าวเพราะว่าเขาลดน้ำตาลให้เราไม่พบน้ำตาลแล้วนะคะอันนี้เป็นใบการันตีเป็นใบทดสอบที่เขาไปทดสอบมาแล้วเรียบร้อยแล้ววิธีการหุงง่ายมากทุกอย่างเป็นภาษาไทยหุงเหมือนที่คุณเคยหุงหม้อปกตินี่แหละแล้วคุณก็ได้ทานข้าวที่อร่อยเหมือนเดิมนุ่มหอมเหมือนเดิมแต่ว่าไม่มีน้ำตาล
1: นั่นแหละคุณผู้ชมตอนนี้สายเริ่มโทรเข้ามาแล้วรีบโทรมาต่อคิว1252รีบโทรมาตอนนี้เลย
0: เอาด่วน
1: บอกแค่ชื่อที่อยู่เดี๋ยวของไปส่งแล้วค่อยจ่ายเงิน
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เหลือน้อยกว่า60เซตในรายการแล้วนะคะ
1: ถูกต้องครับคุณผู้ชมครับมาดูครับหุงข้าวได้แล้วทำกับข้าวได้ด้วยเพราะฉะนั้นมีหม้อใบนี้ใบเดียวจบเลยใครอยู่หอใครอยู่ห้องเช่าใครไม่อยากมีเตากงเตาแก๊สครับแล้วดูความเดือดของเขาสินุ้ย
0: โอ้โหอุ้ยเดือดแบบคุณปกติต้องใช้หม้อแยกนะถ
1: ้
0: าจะทำเมนูของอาหารเนี่ยแต่ถ้าเรามีหม้อนี้หม้อเดียวหุงข้าวเสร็จแล้วปุ๊บล้างมาทำอันนี้ต่อได้สบายหายห่วง
1: เป็นหมูสามชั้นตุ๋นซีอิ๊วคุณผู้ชมครับแล้วดูดิหมูละลายหมูเปื่อยเลยอ่ะคุณผู้ชมครับ
0: และอันเนี้ยขนาด 1.8 ลิตรแล้วใส่หมูไปแบบเยอะมากดูสิ
1: คิ
0: ดไม่ไหวคุณผู้ชมเพราะชิ้นใหญ่มากจริงๆแล้วสวยมากอันเนี้ย
1: ดูดีอ่ะ
0: ทำได้หลายเมนูจริงๆ
1: เห็นไหมจบครบในหม้อใบเดียวอย่าช้าครับคุณผู้ชมครับต้องรีบครับตอนนี้สินค้าเหลือเท่าไหร่เหลือน้อยกว่า50เครื่องแล้ววันนี้วันโอ้แป๊บเดียวยังไม่ทันหมดครึ่งรายการหมดไปแล้วครึ่งทางค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมครับ 1,390 บาทหม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนี่คือหม้อหุงข้าวรุ่นใหม่แบบดิจิตอลครับไม่ได้หุงข้าวอย่างเดียวหุงแล้วก็ลดน้ำตาลให้ด้วยนานๆมาทีแบบนี้กลับมาครั้งนี้ไม่รู้จะมาอีกกี่เดือนครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ต้องรีบครับต่อไปนะครับ
0: ต่อไปอันนี้ค
1: ือทำอะไรนี
0: ้โอ้ยโจ๊กก็ทำได้คุณผู้ชมไม่ต้องไปเคี่ยวเองเฝ้าหม้อไม่ต้องต้มนะและที่สำคัญคุณขา
1: เป็นโจ๊กฟักทองเธอ
0: เป็นโจ๊กฟักทองใส่ข้าวใส่น้ำใส่ฟักทองแล้วก็ปรุงรสทุกอย่างรวมไปเลยไม่ต้องแยกไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยคนเพราะโจ๊กมันจะติดหม้อใช่ไหมต้องคอยคนอันนี้แค่กดปุ่มทำโจ๊กก็จบเลยคุณผู้ชมรอกินอย่างเดียว
1: คุณผู้ช มดูดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่ถึง3นาทีแล้วถ้าอยากได้นะครับให้รีบโทรมาเลยครับอะทำโจ๊กได้แล้วต่อไปเราทำอะไรเนี่ย
0: ข้าวเหนียวคนนี้สายมาทางนี้ค่ะพ่อแม่พี่หนุ่มเขาเดี๋ยวก็หุงได้หรอ
1: ร้อนนะเธอร้อนนะ
0: ขอดูหน่อยได้ไหม
1: คุณผู้ชม
0: วุ้ยนุ่มมาก
1: หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ไม่ต้องไปซื้อหวดไม่ต้องไปนึ่งไม่ต้องไปฝัดอะไรให้มันวุ่นวาย
0: โทษนะ
1: เอาข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำครับคุณผู้ชมจบเลย
0: โทษนะคุณผู้ชม
1: พอติ้งเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะมีเมนูสำเร็จของเขาในการหุงข้าวตั้งเวลาให้เสร็จสับเรียบร้อย
0: มีไก่
1: เป
0: ิ
1: ดมาปุ๊บได้กินเลยเธอ
0: มีปิ้งไก่กินกับข้าวข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวสวยไหม
0: ข้าวเหนียวสวยนุ่มหอมอร่อยมากต้องเพิ่มข้าวกินว้ายเป็นเมนูแบบหม้อข้าวหม้อ
1: เหลืออีกแค่32ใบเหลือในรายการ29ใบคุณผู้ชม1252โทรมาก่อนบอกว่าเอาหม้อใบนี้นะครับโทรมาจอง1252เดี๋ยวของถึงแล้วค่อยจ่ายเงินของถึงหน้าบ้านจ่ายเงินไม่ต้องโอนเงินมาก่อนหม้อใบนี้เขาคุณภาพครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นสินค้าขึ้นห้างเรารับประกันให้3ปีในกล่องจะมีใบรับประกันให้เสร็จสรรพเรียบร้อยมีคู่มือการใช้ให้ด้วยนะครับย้ำถ้าไปซื้อข้างนอกถูกสุดผมเคยเจอ 1,590 บาทแต่วันนี้ 1,390 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆโทร1252ตอนนี้เลยครับ
0: ที่สำคัญรับประกัน3ปีแบรนด์นี้เท่านั้นนะคุณชมเพราะปกตินุ้ยเคยเจอในห้องในห้างเขาก็รับประกันกัน6เดือน1ปีเท่านั้นเมนูต่อไปคุณที่จริงเห็นแค่ตรงฝาก็เห็นแล้วเนี่ย
1: ข้าวหมกไก่
0: ข้าวหมกไก่พร้อมกันไปเลยนะข้าวทั้งไก่ทำข้าวกันไปได้เลยข้าวหมกไก่ข้าวมันไก
1: ่ดูดี
0: ข้าวสวยข้าวมันแบบ
1: มันเป็นหม้อหุงข้าวแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันฟูลออปชัน
0: ใช่ฟูลออปชันทำได้ทุกอย่างพันสามเก้าสิบได้ฟูลออปชันแล้วได้สุขภาพด้วยคุณผู้ชมแล้วยังไม่หมดของหวานคุณผู้ชมค่ะโยเกิร์ตได้แล้วก็อันนี
1: ้ทำเค้กขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะครับ
0: เฮ้ยเค้กทำต่างหม้อสวยขนาดนี้เลยหรอ
1: เราทำเป็นชีสเค้กหน้าไหม้วันนี้บอกเลยคุณผู้ชมครับนะครับหรือจะทำเป็นแบบพวกเค้กเขาเรียกว่าอะไรเค้กกล้วยหอมก็ได้นะจ๊ะโรยหน่อย
0: โรยเนี่ยเค้กหน้าไหม้
1: แต่งหน้า
0: คุ
1: ณผู้ชมครับเบอร์อยู่หน้าจอแล้ว1252หุงข้าวสวยได้หุงข้าวเหนียวได้ทำของคาวตุ๋นพะโล้ทำของหวานทำเค้กได้นึ่งปลาได้นะครับเรียกว่าหลากหลายเมนูด้วยหม้อหุงข้าวใบเดียวมีติดบ้านมีติดหอเอาไว้ซื้อไว้ให้ลูกให้เต้าเวลาไปเรียนมหาลัยไปต่างจังหวัดนะครับจบครบตอนนี้ครับคนรอสายกันเยอะมากเลยนะครับโทรให้ติด1252ของถึงหน้าบ้านแล้วจ่าย 1,390 บาทเน็ตๆเหลือ17ใบสุดท้ายคุณต้องเป็นเจ้าของ
0: ใช
1: ่โทรตอนนี้เธอ
0: แล้วตอนนี้เหลือ25วินาทีสุดท้ายทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านนะคะทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างคุณได้ตามนี้เลยมีทั้งหม้อหุงข้าวมีทั้งทัพพีมีถ้วยตวงให้ทั้งหมดนี้เลย 1,390 รีบโทรมาจองก่อนตอนนี้1252รับประกัน3ปีเฉพาะสมาร์ทโฮมเท่านั้นจ่ายเงินก็หน้าบ้านส่งให้ก็ฟรีรีบโทรตอนนี้ค่ะ
1: บอกเลยครับต้องรีบนะครับวันนี้เรา2คนเวลาหมดเวลาแล้วโทรให้ติดรอสายเอาไว้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไกรสอนไม่ได้นอกใจหนูมณีจันทร์ใช้ว่านดอกทองยนทำให้ไกรสอนเกิดกำหนัดอย่างรุนแรงจนพลาดมีอะไรกับมณีจันทร์แต่เรื่องที่สำคัญกว่านั้นก็คือเด็กในท้องมณีจันทร์คือลูกของสินชัย
1: เฮ้ยอะไรวะ
0: พ่อขอร้อง
2: ในวันนี้ช่วยไกรสอนด้วยตอนนี้ไกรสอนป่วยหนักคงเป็นเพราะว่านชั่วช้าของมณีจันทร์แน่ๆพ่อกับแม่รู้แล้วว่าลูกในท้องของหนูคือลูกของไกรสอนอย่าพรากลูกไปจากพ่ออย่าพรากหลานไปจากปู่ย่าเลยนะหนูวันดีพ่อกับแม่รับรู้ความชั่วของมณีจันทร์แล้วแต่ไกรสอนก็จดทะเบียนกับมณีจันทร์ไปแล้วพ่อจึงเขียนพินัยกรรมยกบ้านโรงงานน้ำพริกและสมบัติของพ่อทั้งหมดให้หนูวันดีตอนนี้พ่อซ่อนพินัยกรรมเอาไว้ในบ้านพรุ่งนี้ให้หนูวันดีมาหาพ่อกับแม่แล้วพ่อจะมอบพินัยกรรมให้หนูวันดีเก็บเอาไว้มนูนศรีเสนี

0: ั้งหมดในจดหมายเนี่ยเป็นความจริงใช่ไหมจ๊ะแม่
1: จริงจ้ะหนูคือลูกของพ่อไกรสอน

ที่แม่พลาดไม่ได้อ่านจดหมายฉบับนี้แม่รู้ความจริงแล้วกว่านี้ลูกก็คงได้ใช้ชีวิตกับพ่อแท้ๆของลูกแม่ขอโทษ

0: วันดีอดีตเราแก้ไขไม่ได้แต่เราสามารถทำปัจจุบันให้มันดีขึ้นได้นะวันดีเชื่อแม่
1: ผมก็คิดเหมือนยายเหมือนกันจ้ะท้ายจดหมายปู่เขียนว่าปู่ยกโรงงานน้ำพริกและสมบัติทั้งหมดให้กับแม่พินัยกรรมของปู่ถูกซ่อนเอาไว้ในบ้านงั้นหงจะเข้าไปในบ้านหลังนั้นและตามหาพินัยกรรมของปู่ให้เจอ
2: ดีลูกดีไปเอามาให้ได้เลยนะ

0: ป่านนี้คุณพ่อน่าจะหิวแล้วครับพี่ตีครับผมบอกกี่ครั้งแล้วครับเนี่ยว่าไม่ให้ล็อกห้องคุณพ่อ
1: พี่ไม่ได้ล็อกนะ
2: แม่ล็อกเองแหละ
3: ฉันก็เปิดสิครับ

0: แม่ยังจะล่ามโซ่คุณพ่ออีกเหรอครับ
1: สิคุณพ่อเป็นบ้านนะถ้าไม่ล่ามไว้ใครจะดูแลฮะสิงก็มัวแต่ไปนอนบ้านสวนกุหลาบหลังโรงงานน้ำพริกอ่ะสิงจะไปรู้อะไรฮะ
2: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รัก
3: กระทิงแดงแจกทองทำทุนพลิกชีวิตไว้ติดปีกปี2แจกทอง 10,000 บาททุกวันแจกทอง1ล้านบาททุกเดือนรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทเพียงซื้อเครื่องดื่มกระทิงแดงแล้วส่งรหัสใต้ฝามาที่ LINE @myredclub ตั้งแต่15มกราคมถึง15กันยายน2569แค่10บาทก็ลงได้ส่งเลย
4: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
5: แม่จะทำอะไรอะคะ
4: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
5: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
6: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเอง มันไม่กี่บาทนะ
4: มันไม่เหมือน
7: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
8: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
6: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
7: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
9: ค่อยๆเดินนะแม
6: ่อุ้ยหลางหลาย
7: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4: ยังไหวอยู
7: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
4: อ้าวมาแล้วเด็ก
6: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
4: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
7: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065520ไทยประกันชีวิต
10: สีเยอะคราบเละเอาวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
11: เดี๋ยวไปเลย
12: ไซเลนเสียพี
11: ่เบนโต
13: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
14: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบฮึบอย่าลืม
15: ลุกค่ะ
14: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส.
16: Let's go
17: เพซ่า Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องโชว์
18: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
20: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
21: สิงคโปร์ต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
22: ทำรอบลื่นทำยอกสบาย
21: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงคโปร์ใช้พาวซ่าย
20: ิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
23: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นเผยผิวโชว์ได้ลุคไหนก็กล้าโชว์ 99% สารทำความสะอาดสกัดจากพืชธรรมชาติผิวโชกุผิวโชว์ได
11: ้เดี๋ยวไปเลย
12: ไซเลนเสียพี
11: ่เบนโต
13: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
24: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมแล้วมีสารตกค้างหรือเปล่า
25: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจ เพื่อคุณและโลกของเราวาโก
10: ้สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45

0: 5วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
1: ไม่มีเลยสักวันที่ฉันไม่รักยิ่งรัก
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ดูแลคนบ้าดูแลคนพิการเนี่ยรู้มั้งไหมว่ายายกับแม่เนี่ยจะบ้าตายอยู่แล้ว
4: พ่อ
5: ผมเองครับพ่อสิไงครับพ
4: ่
5: อพ่อไม่ต้องกลัวนะครับถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะจ้างคนมาดูแลคุณพ่อกับคุณย่าเพิ่มแต่ว่าต่อจากนี้เนี่ยแม่ห้ามล็อกห้องแล้วก็ห้ามล่ามโซ่คุณพ่ออีกถูกไหมครับ
3: ก็รีบไปหามากันแล้วกันรีบๆหน่อย
5: พี่ตีครับ
6: ครับ
5: ปลดโซ่ให้คุณพ่อหน่อยครับ
6: นะครับไม่ต้องกลัวนะครับขอกุญแจครับ
5: พี่ตัวครับ
6: พี่ตี
5: กลัวนะครับพ่อผมกดให้ครับ
6: คุณย่าครับเดี๋ยวผมจะหาคนมาช่วยดูแลคุณพ่อกับคุณย่าเพิ่มนะครับ

0: โหเนี่ยเหรอบ้านพ่อแท้ๆของแกหง
1: ใช่นี่แหละบ้านของพ่อไกสอน
0: นี่พ่อแกคงรวยมากเลยนะเนี่ย
2: โอ้ยพวงสร้อยพวงสร้อยเอ้ยชีวิตโอ้ยโอ้ตาก็มองไม่ค่อยเห็นมืดก็มืดมาหรือยังวะ
3: มาอาจารย์ตาตาตาตาตา
4: โอ้ยนี่ป้าผมสร้อยโทรเรียกผมมาหาเนี่ยจะฝากสองใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ไอ้ไส้แม่จะโทรมาเรียกมาทำไมล่ะเออคุณไกสอนเนี่ยไม่ยอมกินข้าวเลยว่าจะให้ฝากซื้อน้ำพริกที่ร้านสะดวกซื้อตรงหน้าหมู่บ้านนี่แหละนะฝากหน่อยนะฉันไม่อยากทิ้งคุณไกสอนไปไหนช่วงนี้ท่านก็โลโลเลือนเลือนจำได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวเบื่อแอบออกมาข้างนอกแล้วมาตกบันไดว่ะ
4: คนป่วยขนาดนี้ทำไมป้าไม่ย้ายลงมานอนข้างล่างเรา
2: โอ้ยคุณไกสอนไม่ยอมมาสินี่ถ้าไม่ได้นอนห้องเดิมชั้นสองนะเนี่ยโวยวายใหญ่โตเลยแหละเอางานไปมันนี่จันนี่พูดแล้วก็หน้าโมโหบอกให้ติดกล้องวงจรปิดนั่นในบ้านเนี่ยก็ไม่ยอมติดเดี๋ยวฉันรออยู่ตรงนี้ละกันนะฝากซื้อน้ำพริกกับอะไรวะ
4: ป้าไปป้าออกไปหน้าหมู่บ้านกับผมเองเลยป้าไปเดินดูด้วยตัวเองเลยป้าจะได้ที่หรอกว่าจะกินอะไรนะผมป้าซิ่งไปกับ
2: แป๊บ
4: เดียวมาป้าขึ้น
2: ซิ่งนะไม่ต้องเทกระจาดละ
4: ซิ่งหนัก
2: ไปเร็วๆไปเร็วๆ
4: นะมานะ
2: เออๆๆไปแล้วไปขับแข็งมั้ยเนี่ยเร็วกว่านี้หน่อยได้มั้ย
4: เร็ว
2: ไปรี
0: บไงไปแล้วแกไปไหนหงฉันจะเข้าไปหาพ่อฉัน
5: เฮ้ยเอาจริงดิ

ทางขึ้นไปบนห้องพ่อแกสอนให้ได้แล้วแกจะขึ้นไปยังไงนั่นไง

ถึงต้นทางไว้นะแล้วก็จับไปด้วยลองตัวด้วยนะแก

0: พ่อคะ
1: นี่เหมหกเองนะคะเป็นลูกสาวของพ่อ
0: ลูกไม่ใช่ไม่รู้จักใครอ่ะใครกลัว
1: เป็นลูกสาวของพ่อไกสอนกับแม่วันดีค่ะ
0: วันดีวันดีคิดถึงวันดีรักวันดีมากเลยรู้ไหมคิดถึงวันดีรักวันดีไปหาวันดี
1: ไว้เดี๋ยวผมจะพาแม่มาหานะจ๊ะแม่วันดี
0: พาวันดีมาหา
1: แม่วันดี
0: พาวันดีมาหาจริงๆนะ
1: จริงๆค่ะ
0: คืออยากเจอวันดีมากเลย
1: อดทนรอหน่อยนะจ๊ะ
0: รออยากเจอวันดีนานมากเลย

0: อยากเจอวันดีคิดถึงวันดีรักวันดีมากอยากขอโทษวันดีอยากคุยกับวันดีอยากเจอ
1: คงต้องไปแล้วนะจ๊ะพ่อแต่เดี๋ยวคงจะกลับมาหาพ่อใหม่นะ
0: กลับมากลับมาอีกนะกลับมาหานะสัญญานะสัญญากลับมา
1: คงสัญญาจ้ะผมจะทวงคืนความยุติธรรมให้พ่อพ่อกับแม่จะต้องได้กลับมารักกันอีกครั้งเราจะต้องได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ
0: รักรักวันดีนะรักมากด้วยกลับมาคิดถึงวันดีสุดยอด

0: พ่อครับพ่อคุยกับใครหรอครับ
1: ลูกคุยกับลูก
2: ระวังด้วยนะแกค่อยๆรีบไปกันเถอะไปนะ

0: ฮัลโหลครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสิงห์ฉันเหมหงนะคะที่วันก่อนคุณไปขอให้ฉันมาช่วยดูแลเพจโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร
0: ์ครับผมจำได้ครับแล้วพ่อกับแม่ของเราก็ทะเลาะกัน
1: เรื่องพ่อแม่นะฉันไม่เอามาปนกับเรื่องงานหรอกค่ะถ้าคุณยังอยากจ้างฉันกับนกยุ่งอยู่พวกฉันก็พร้อมจะเริ่มงานให้คุณทันทีเลยนะคะ
0: โอเคครับจริงๆเนี่ยผมเองก็ไม่ได้สนใจเรื่องในอดีตของพ่อกับแม่ครับเพราะว่าเป้าหมายของผมเนี่ยคือการฟื้นฟูโรงงานน้ำพริกของพ่อผมจ้างพวกคุณครับเดี๋ยวรอนัดวันเซ็นสัญญากันได้เลย
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
2: พ่อครับผมได้คนมาช่วยทำงานแล้วนะครับผมจะทำให้โรงงานน้ำพริกของพ่อกลับมามีกำไรให้ได้ครับ
3: ครับกลับมานะ
2: ครับพ่อ
3: กลับมา
1: แม่จ๊ะผมไปเจอพ่อไกลสอนมาแล้วจ้ะ
4: อยากขอโทษวันดีคุยกับวันดีอยากเจอรักวันดีนะแม
5: ่พี่ไกลสอน
6: มองไกลไปถึงดาว
5: ฉันขอโทษที่ฉันทิ้งพี่

0: ของเรา
1: คิดถึงวันดี
0: มีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธ
2: อตำลึงเนี่ยมันมีเพศผู้เพศเมียด้วยเหรอครับ
3: เวลาเลือกเนี่ยเขาดูที่ใบถ้าหากว่าตำลึงเพศผู้เนี่ยหน้าตาน้องจะเป็นแบบนี้ส่วนเพศเมียตำลึงเขาก็จะเต็มใบแบบนี้เลยจ้ะตำลึงเนี่ยนะจ๊ะมีสรรพคุณดับพิษร้อนถอนพิษไข
2: ้
3: ช่วยผลิตน้ำดีแล้วก็ขับของเสียออกจากร่างกายตำลึงเพศผู้เนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ทางยามากกว่าเพศเมียบางคนทานไปเนี่ยอาจจะท้องเสียก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกไปทำอาหารทานเนี่ยเราต้องเลือกแต่ตำลึงเพศเมีย
2: ใบเต็มๆแบบนี
3: ้ลองสิจ๊ะ
2: ไปจ้ะ
3: ไปวันช่วยสิ
0: มีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาว
1: พี่คิดถึงวันนี้

0: อีกสักครู่ติดตามชมชะตาหงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: พูดถึงครีมตัวดังจากดร.วีค่ะจากแบบสินค้าในเครือโรงพยาบาลวิภาวดีเนาะใครเคยใช้ตัวเดิมอยู่แล้ววันนี้เตรียมกดเบอร์เตรียมหน้ารอได้เลยวันนี้มีตัวใหม่ใช้ไลกว่าเดิมตัวนี้พิเศษขึ้นยังไงคะดร.แบงค์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่คุณแม่มีปัญหาผิวแห้งผิวเหี่ยว มีฝ้ามีกระมีจุดดำๆผิวหมองคล้ำจากแสงแดดและปัญหาใหญ่นั้นคือริ้วรอยล่องลึกใช้ตัวเก่าบอกว่าดีใช้แล้วเห็นผลใช้แล้วประทับใจแม่จ๋าวันนี้ดร.วีออกสูตรใหม่แล้วฮะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเนื้อสัมผัสดีขึ้นและที่สำคัญผลลัพธ์จึ้งและดีกว่าเดิมฮะแม่อ
1: ันนี้เพื่อ40บวกโดยเฉพาะ
2: 40บวกโดยตรงเลยอย่างที่บอกคุณผู้ชมจ๋าครีมตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาคือเขาออกแบบสำหรับคนที่อายุ40ปีขึ้นไปและเป็นปัญหาผิวของคนไทยและที่สำคัญคือสินค้าในเครือของโรงพยาบาลเนี่ยเราถูกวิจัยไว้แล้วสำหรับคนที่มีปัญหาผิวขึ้น1ผิวแห้งผิวเหี่ยวแล้วก็ผิวหย่อนคล้อย2คนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆจากแสงแดดและ3อันนี้คือปัญหาใหญ่ของคุณแม่วัย60เลยนั่นคือริ้วรอยล่องลึกนั่นเอง
1: โอ้โหฉะนั้นใครมีปัญหาเหล่านี้ฟังนะคะกระปุกนี้แน่นอนว่ามันเป็นครีมตัวใหม่มันเข้มข้นไปซื้อหน้าโรงพยาบาลตัวนี้คืออันนี้แพงขึ้นนะเนี่ย
2: แพงขึ้น
1: 1,290 บาท
2: ใช่ตัวเก่า990บาทแต่ตัวนี้คือต้องบอกว่าเข้มข้นมากขึ้นสารสกัดมากขึ้นเราขอขึ้นราคานิดนึง
1: แล้วเดี๋ยว
2: เป็น1,290
1: โปมันจะแพงขึ้นไหมอ่ะคุณแบง
2: ค์แต่เฉพาะวันนี้เป็นเปอร์โปเปิดตัวแม่จ๋าให้ราคาเดิมเลยแบบนี้แม่ให้ราคาเดิมเลยนะเหมือนสูตรเก่าเลยคือซื้อ2แถมอีก3เป็น5กระปุกแม่จ๋าหมดจากวันนี้เนี่ยจะขาย 1,299 แต่วันนี้ยังขอขายราคาเดิมกับสูตรเดิมแม่จ๋า 1,099 บาทแม
1: ่
2: ใช่เหมือนซื้อ1ได้5กระปุกอะแม่ไปที่โรงพยาบาลราคาเนี้ยได้แค่กระปุกเดียวแล้ว 1,200 ด้วยแต่วันนี้แม่จ๋า 1,099 บาทได้ถึง5กระปุกแบงค์เฉลี่ยแบบนี้แม่จากกระปุก 1,200 แม
1: ่
2: วันนี้เหลือแค่200
1: อุ๊ยฉะนั้นวันนี้รีบโทรเลยมีแค่90เซตตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เบอร์1252 1252ใครเคยใช้อันเก่าอยู่แล้วอันนี้ลองเพิ่มแม่ใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้สูตรนี้เลยที่เบอร์1252ค่ะคือตัวเนี้ยมาตรฐานมั่นใจได้อยู่แล้วใช่ม
2: ั้ยมั่นใจได้เพราะว่าเราเนี่ยเลือกใช้โรงงานระดับมาตรฐานสากลโลกเลยเพราะฉะนั้นแม่จ๋าสารสกัดของเราเนี่ยแน่นอนมาจากประเทศฝรั่งเศสและยังใช้ตัวเดิมแม่จ๋าคือสาหร่ายสีแดงที่คุณแม่ประทับใจมากคุณแม่อายุ50ปี60ปีที่มีริ้วรอยล่องลึกตัวนี้เนี่ยเป็นสาหร่ายที่มีส่วนช่วยลดเลือนริ้วรอยจากประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วเมืองไทยเนี่ยมันร้อนแม่จ๋าได้อะซินามายและวิตามินซีช่วยให้ในเรื่องของฝ้ากระเนี่ยแลดูจางลงและที่สำคัญแม่จ๋าถูกต้องแม่คือในอะซินามายไฮย่าแล้วก็คอลลาเจนเติมเข้าไปฮ
1: ะ
2: ผิวจะได้ดูกระชับดูเต่งดูตึงแต่ความพิเศษคืออันเนี้ยคือตัวเดิมของสูตรเดิมแต่สูตรใหม่เราเพิ่มเติม2ตัวแม่จ๋าแม่เคยได้ยินไหมว่าดาราเนี่ยเขาชอบไปทำให้หน้าเด็กถูกต้องคือชอบไปฉีดอะไรเนี่ยที่ทำให้หน้าเด
1: ็
2: ก
1: แต่มันแพงนะ
2: แพงมากแม่จ๋าแต่วันนี้ไม่ต้องละเราใช้ตัวนี้ฮะคือแคเมเรียแม่นี่และที่สำคัญคือคุณแม่บางคนอายุ50ปีขึ้นไปมันจะเป็นรอยยับที่หน้ามันจะเป็นริ้วรอยต่างๆแม่จ๋าแบงค์บอกเลยว่าเปปไทด์ตัวนี้ไม่ต้องไปฉีดนะไม่ต้องเข้าคลินิกแม่จ๋าใช้ตัวนี้ดีกว่า
1: ฉะนั้นวันนี้สารสกัดให้เพิ่มขึ้นแล้วเน้นเรื่องริ้วรอยสำหรับวัย40บวกอันนี้จะเทียบให้ดูเลยค่ะครีม2กระปุกอันนี้พกมาเองเข้มข้นเหมือนกันแต
2: ่
1: การซึมต่างกันกระปุกทองนี่ไม่ใช่ของเรานะเดี๋ยวลองทีละตัวนะอันแรกเลยอุ้ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากทาไปมันก็ไม่มันเอาง่าย
2: ๆมันไม่ซึม
1: เนี่ยเนี่ย
2: ถูกต้องถูกต้องเห็นไหมครับว่าคือเข้มข้นก็จริงแต่เขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับคนที่ผิวของคนไท
1: ย
2: คนอายุ40ปีแล้วลองดูดร.วีนะคือเนื้อเข้มข้นเหมือนกันแต่ซึมลึกและก็ซึมเร็วมากอ
1: ัน
2: นี้คือความต่างของครีมสูตรใหม
1: ่มาก
2: ครับเห็นไหม
1: นี่เป็นแบบฉบับของดร.วีใช่ไหมคะ
2: ถูกต้อง
1: แล้วมันดู
2: ซึมล
1: ึ
2: กแล้วก็ซึมเร็วแล้วเหมาะกับคนอายุ40แล้วคุณผู้ชมลองสังเกตนะข้างบนคือใช้ดร.วีผิวเนี่ยจะดูกระจ่างใสทันท
1: ี
2: แต่ข้างล่างเนี่ยโอ้โหมันดูหมองคล้ำมันดูแห้งมันดูกร้านเพราะฉะนั้นแม่จ๋าถ้าแม่ผิวแห้งอยากให้ดูคุณแม่คนนี้อายุ70ปีน
1: ะ
2: คุณยายคุณผู้ชมลองสังเกตนะคือคุณยายเนี่ยมีปัญหาคือหน้าเหี่ยวหน้าหย่อนหน้ายานหน้าคล้อยอยากให้ดูใกล้ๆคุณผู้ชมจ๋าเห็นไหมว่าคุณผู้ชมสัง ังเกตนะว่าถูกต้องคือมีฝ้าที่โหนกแก้มเป็นฝ้าสีดำๆสีน้ำตาลเข้มมากแม่จ๋าแต่คุณแม่คุณยายอายุ70ปีคุณผู้ชมจะสังเกตนะว่ามีรอยในแนวนอนย
1: ับ
2: มากเลย
1: รอยขมวดรอยขมวด
2: ถูกต้องทั้งหน้าผากแล้วก็ตรงหว่างคิ้วแต่ที่สำคัญคือรอยในแนวตั้งคุณผู้ชมจ๋าเห็นไหมฮะคือล่องแก้มเนี่ยเยอะพอล่องแก้ม

0: แต่มันลึกมันเยอะแม่ผิวก็จะดูเหี่ยวดูหย่อนดูยานดูหน้าดูหน้าแก่กว่าเดิมแต่คุณผู้ชมสังเกตนะเนี่ยเห็นไหมฮะคือริ้วรอยแนวนอนคุณผู้ชมจ๋าไม่ว่าจะเป็นหน้าผากหรือระหว่างคิ้วเนี่ยแลดูเบามากแต่ที่สำคัญคือคุณแม่เนี่ยเห็นไหมฮะรอยแนวตั้งแม่จ๋าที่ปากคว่ำเนี่ยดูดีขึ้น
1: ใช่ใช
0: ่แล้วที่สำคัญคือผิวเนี่ยดูกระชับขึ้นดูเต่งขึ้นดูตึงขึ้นและอะไรหายไปเห็นไหมฮะ
1: ฟ้ากระ
0: ฟ้ากระจากแสงแดดดูเบาลงไปเยอะจนผิวเนี่ยดูเรียบเนียนเลย
1: นี่คือพลังของครีมตัวใหม่ใช่ไหม
0: คะถูกต้องถูกต้องแม่จ๋า
1: ตอนนี้ขอโปรย
0: แม่ตอนนี้ใส่แน่นมากวันนี้นะแม่บอกเลยถ้าไปที่โรงพยาบาล1กระปุกราคาแพงกว่าเดิม 1,290 บาทวันนี้ให้ราคาเดิมแม่จ๋าซื้อ2แถม3ราคาเต็ม 6,000 กว่าบาทวันนี้ประหยัดเงินไป 5,000 กว่าบาทแม่จ๋า 1,099 บาทแต่เฉพาะวันนี้เพราะว่าถ้ามาพรุ่งนี้เนี่ยขึ้นเป็น 1,200 แล้ว
1: ขอล็อก
0: ราคาเฉพาะรายการนี้วันนี้แม่จ๋าซื้อ2แถม3 5กระปุกนะ 1,099 บาทแม่ไม่ต้องจ่าย 6,500 จ่ายแค่ 1,099 บาทจะส่งฟรีด้วย1,252 บาทแบงค์คำนวณแบบนี้แม่ 1,290 บาทเหลือแค่200นิดเดียวอะ
1: แต่มันเฉพาะรายการนี้นะ
0: เฉพาะรายการ
1: นี้หลังจากนี้ทำราคานี้ไม่ได้นะ
0: ไปที่โรงพยาบาลไม่มีทางได้ราคานี
1: ้
0: เพราะอะไรคุณผู้ชมจ๋าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาสำหรับคนอายุ40ปีและมาตรฐานของโรงพยาบาลเนี่ยเราดูผลลัพธ์ที่ตามไม่พอเราจะต้องทดสอบเครื่องคุณผู้ชมลองสังเกตนะ
1: เล
0: ข34เหลือ24อันนี้คือผิวหน้าของน้องเนี่ยแลดูเด็กลงไปและที่สำคัญคือในเรื่องของฝ้าในเรื่องของกระเนี่ยแน่นอนคุณผู้ชมจ๋าเครื่องมือเขาพิสูจน์มาแล้วว่าฝ้ากระที่อยู่ใต้ผิวเนี่ยแลดูดีขึ้น
1: คือบ้านเรามันแดดเยอะเนาะ
0: ใช่และที่สำคัญคุณผู้ชมไอ้สีน้ำเงินหรือว่าสีเขียวเนี่ยเห็นไหมคือในเรื่องของผิวเนี่ยมันดูกระจ่างใสขึ้นด้วย
1: คืออย่างคุณพี่ท่านนี้อันนี้เรียกป้าแต่
0: ถูกต้อง
1: อันนี้คือวัย50
0: 50กว่าจะ60แล้วคุณผู้ชมจ๋าคือคุณแม่เนี่ยเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นเป็นจุดสีน้ำตาลกระจายทั่วหน้าเลย
1: เป็นฝ้ากระจากแดดกระจายทั่วหน้า
0: เป็นฝ้ากระจากแสงแดดใช่คือผิวเนี่ยไม่สม่ำเสมอคือเป็นฝ้ากระจายทั่วหน้าเลยคือตัวจริงเนี่ยเขามีฝ้าหนาและเข้มมากแต่ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดคุณผู้ชมขาแต่คุณน้าคนนี้เนี่ยอายุ50กว่าปีคือมีปัญหาริ้วรอยเล็กๆ เต็มเลย
1: เดี๋ยวนะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวนะ
0: เออ
1: คือเราสวยได้อีก
0: ถูกต้อง
1: มันดูนวลดูผ่อง
0: ถูกต้อง
1: ดูไบรท์แลดูกระจ่างใสขึ้น
0: คืออันดับหนึ่งเลยคือฝ้ากระเนี่ยแลดู
1: ด
0: ีขึ
1: ้
0: นสองผิวดูสว่างใสขึ้นแต่สามที่คุณนาชอบมากคือริ้วรอยเส้นเล็กๆทั่วหน้าเนี่ยมันดูเบาลงไป
1: และคนนี
0: ้ผิวก็เลยแลดูเด็กขึ้นเยอะเลย
1: คนนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาคือใต้ตาลึกมาก
0: น้องอายุ30กว่าปีคือคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบเที่ยวทะเลตากแดดตากฝนแม่จ๋าเพราะฉะนั้นถ้าแม่ตากแดดตากฝนจะเป็นแบบนี้คือหน้าเนี่ยคล้ำหน้าเนี่ยมีความหมองมากและมีฝ้ากระเต็มเลย
1: ใช่
0: มีฝ้ากระเต็มเลยและผิวเนี่ยไม่อิ่มคือผิวแห้งผิวหยาบมากอ่ะ
1: โอ้ยคุณแผนสวย
0: สวยมากใช่
1: จากใช้ครีมดูดี
0: ใช่ดูดีมาก
1: ดู
0: ผิวเนี่ยดูอิ่มดูฟูดูฉ่ำดูวาวแล้วปัญหาฝ้ากระจากแสงแดดเนี่ยดูเบาลงไปเยอะเลย
1: อันนี้คือแลดูกระจ่างใส
0: ถูกต้อง
1: นะอันนี้คือหน้าสดนะ
0: หน้าสดไม่ต้องแต่งหน้าแม่จ๋าคือน้องเนี่ยสวยแล้วสวยอีกได้
1: คุณแม่สายเข้าไม่หยุดเลยตอนนี้ขอโปรอีกรอบ
0: ขอโปรอีกรอบคุณผู้ชมจ๋าอย่างที่บอกว่าถ้าไปที่โรงพยาบาลวิภาวดีเนาะ1กระปุกเนี่ยมัน 1,290 บาทแม่จ๋าแต่วันนี้เนี่ยซื้อ2แถม3เป็น5กระปุกแม่แม่ไม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ่ายแค่ 1,099 บาทแม่ประหยัดเงินไป 5,000 น่ะเออประหยัดเงินไป 5,000 กว่าบาทแม่จ๋าแต่ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยราคาเต็มเนี่ยไม่ได้ต้องจ่าย 6,000
1: อันนี้คือครีมสูตรใหม่ที่เป็นแบบฉบับของดร.วีเลย
0: ถูกต้องคือแบงค์จะบอกในความพิเศษของครีมสูตรใหม่แม่จ๋าตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบสำหรับคน40ปีขึ้นไปและคน40ปีที่มีปัญหาคือ1ผิวแห้งผิวเหี่ยว2มีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆจากแสงแดดและ3คนที่มีปัญหาริ้วรอยร่องลึกเพราะฉะนั้นถ้าแม่อายุ60ปีขึ้นไป70ปีแล้วมีริ้วรอยร่องลึกแม่จ๋าสาหร่ายสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสเขามีส่วนช่วยบ้านเราเมืองไทยเนี่ยแม่จ๋าแดดแรงมากมีปัญหาฝ้ากระจุดดำๆเยอะหลายคนเนี่ยต้องบอกว่าอุ๊ยทำไร่ทำสวนไปตลาดเจอแสงแดดแม่จ๋าอย่างน้อยเนี่ยหน้าหมองคล้ำอย่างน้อยเนี่ยมีปัญหาฝ้ากระแต่วันนี้แม่จ๋าไม่ต้องจ่าย 6,500 แม่จ๋าแค่ 1,099 บาท
1: ขออนุญาตขออนุญาตครั้งนึงขอต่อเวลาได้ไหมเพราะว่านี่คือสูตรใหม่ดีกว่าเดิมนะของดร.วี
0: ได้เลยแม่จ๋า
1: 5นาทีนะ
0: ได้อีก5นาทีแม่จ๋าขอให้ทุกคนซื้อและได้ทุกคนเลยเป็นเปอร์ปวดตัวแม่จ๋า 1,099 บาทพรุ่งนี้ไม่ได้ราคานี้แล้ว
1: ฉะนั้นวันนี้ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะย้ำ1252สูตรใหม่จากดร.วีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส. Lifeverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ตำลึงเนี่ยมันมีเพศผู้เพศเมียด้วยเหรอครับ
2: เวลาเลือกเนี่ยเขาดูที่ใบถ้าหากว่าตำลึงเพศผู้เนี่ยหน้าตาน้องจะเป็นแบบนี้ส่วนเพศเมียตำลึงเขาก็จะเต็มใบแบบนี้เลยจ้ะตำลึงเนี่ยนะจ๊ะมีสรรพคุณดับพิษร้อนถอนพิษไข
1: ้
2: ช่วยผลิตน้ำดีแล้วก็ขับของเสียออกจากร่างกายตำลึงเพศผู้เนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ทางยามากกว่าเพศเมียบางคนทานไปเนี่ยอาจจะท้องเสียก็ได้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกไปทำอาหารทานเนี่ยเราต้องเลือกแต่ตำลึงเพศเมีย
1: ใบเต็มๆแบบนี
2: ้ลองสิจ๊ะ
1: ไปกันจ้ะ
2: มาวันช่วยสิ
3: พี่คิดถึงวันดี

0: ็นอะไรเนี่ย
1: นี่ไงยายจ๊ะทำอะไรกันอยู่จ๊ะเนี่ย
2: ก็อ่านจดหมายของท่านมาดูนี่แหละอย่าคิดออกแล้วนะ
3: โอ้อะไรเหรอแม
2: ่นี่แกมาดูนี่ท้ายจดหมายของท่านมนูนเขียนไว้ว่าตอนเนี้ยพอสอนพินัยกรรมเอาไว้ในบ้านพรุ่งนี้ให้หนูวันดีมาหาพ่อกับแม่แล้วพ่อจะมอบพินัยกรรมให้หนูวันดีเก็บเอาไว
0: ้โอ้ยจริงๆด้วยแสดงว่าคุณบูงอ่ะจะต้องรู้ว่าพินัยกรรมจะซ่อนอยู่ที่ไหนแน่ๆเลยพี
2: ่เออก็นั่นสิหงสิ่งแรกที่แกต้องทำก็คือหาโอกาสไปพบคุณวงงาแล้วถามท่านเรื่องนี
3: ้แต่อุบัติเหตุครั้งนั้นที่ทำให้คุณมนูนตายก็ทำให้คุณแม่วงงาเป็นอัมพาตเหมือนกันนะจ๊ะเหมือนว่าจะพูดไม่ได้แล้วก็ขยับตัวไม่ได้เลย
1: แต่มันก็ผ่านมา20กว่าปีแล้วนะจ๊ะบางทีท่านอาจจะอาการดีขึ้นแล้วก็ได
2: ้โอ้ยไม่ต้องเดาเลยเดี๋ยวยายจะแผ่กายไปหาคำตอบเอง
4: เออพูดออกไปเลยดิพี่แก้วเก่งมาก
5: หุ่นไม่เน่าอันนี้เอาเป็นลูกก็ได้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะอ๋อนั่นแหละเป้าหมายเรา
5: ขอบใจนะ
0: มาแล้วทำไงดีพี่แก้ว
2: คิดก่อนคิดก่อน
0: คิดอะไรหรอมาแล้วมา
5: โอ๊ยไปไปโอ๊ยอะไรเนี่ย
0: ครับขอโทษ
1: โอ๊ยไอ้ลุงยายขอโทษแทนยายหนูด้วยนะคะ
5: ยาย
0: เฮ้ยทำไมหน้าคุ้นๆวะ
5: ใช่ใช่คุ้น
0: ๆอีพวงสร้อย
5: เฮ้ยเดี๋ยวอย่าเป็นเย็นจับไปไง
0: จับไป
6: น่ากินจังเลย
0: บ่วงซอยเธอยังทำงานบ้านคุณไกสอนอยู่หรือเปล่าเนี่ย
5: โอ้ยก็ยังอยู่ที่เดิมนั่นแหละฉันทิ้งคุณท่านไปไหนไม่ได้หรอก
2: แล้วคุณบูงาเป็นยังไงบ้างล่ะตั้งแต่คราวนั้นได้ยินข่าวว่าเป็นอัมพาตอ่ะแล้วพวกเราก็ไม่ได้เจอท่านอีกเลย
5: โอ้ยน่าเวทนาทั้งคู่นั่นแหละคุณไกสอนก็เลอะเลอะเลือนๆคุณบูงาก็ขยับตัวไม่ได้
0: พูดไม่ได้สักนิดเลยเหรอ

0: ขยับปากแทบไม่ได้เลยได้แต่อย่างเงี้ยฉันก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแหละนี่ว่าแต่แม่หนูคนนี้ใครอ่ะสวยจัง
1: เออเข็มหงลูกสาวนางวันดีมันน่ะไงสวยเป็นยานมั้ย
2: สวยเหมือนฉัน
0: สวยเหมือนแม่นะเนี่ย
3: สวัสดีจ้ะมาหงซอย
0: สวัสดีจ้า
3: เจอนะจ๊ะแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกนะจ๊ะ
0: ได้ๆๆๆกินๆๆๆ
1: ก
0: ิน
1: เลยกินเลย
0: ไม่กินเหรอสบายไหมคะคุณท่านมีเฟอร์นิเจอร์ให้นะเออคุณท่านคะวันนี้สร้อยเจอยายแก้วแม่ของวันดีด้วยนะคะ
4: วันดีวันดีวัน
2: พ่อครับ
4: พี่คิดถึงวัน
2: ครับพ่อครับ
4: คิดถึงวัน
2: ครับ
4: คิดถึงวัน
5: พ่อไกลสอนลูกแม
4: ่วันดีพี่คิดถึงวันนะ
2: พ่อครับเดี๋ยวพาพ่อไปเข้านอนดีกว่า
4: จ้ะแต่คิดถึงวันมากเลยนะ
2: พี่ตีครับครับมาพาพ่อไปนอนหน่อยครับ
6: ได้ครับ
4: วัน
2: ค่อยๆลุกนะ
4: จ้ะ
6: เข้านะครับ
4: ผมคิดถึงวันนะแม่ผมคิดถึงวันดีแม่
5: เวรกรรมอะไรกันนะ
2: ครับผมพ่อไปนอนกัน
4: แล้วใครจะดูแม
2: ่ดูคุณยายครับ
4: ขอบใจมากนะ
2: ครับพ่อ
4: ขอบคุณมากก็คุณมาก
2: พ่อนอนครับ
4: คิดถึงวัน
2: ฝากด้วยนะครับพี
6: ่โอเคไม่ต้องห่วง
0: น่าสงสารคุณไกสอนนะคะคุณสิงความทรงจำยังยึดติดกับอดีตนี่ขนาดวันดีเนี่ยเขามีลูกมีเต้าไปแล้วนะเออคุณท่านคะวันนี้สร้อยได้เจอลูกสาวของวันดีด้วยนะคะสวยสวยค่ะ
5: หลานสาวของฉันเจอหลานสาวฉันแล้วงั้นเหรอ
2: คุณย่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
5: ฉันอยากเจอหลานสาวของฉัน
0: เป็นไรคะเอ๊ะหรือว่าคุณท่านอยากเจอวันดีกับลูกสาวเหรอคะอันนี้ถ้าใช่คุณท่านกับพิบตานะคะ
5: ใช่ใช่ฉันอยากเจอหลานสาวของฉัน
0: ใช่จริงด้วยค่ะคุณสิงคุณท่านอยากเจอวันดีกับลูกสาวค่ะ
2: คุณป้าวันดีมีลูกสาวชื่อคุณเหมหงครับคุณย่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะให้คุณหงเนี่ยมาทำงานที่โรงงานน้ำพริกของเราครับถ้าเกิดว่าคุณย่าอยากเจอเนี่ยเดี๋ยวผมพาคุณหงมาไหว้ย่านะครับ
0: โอ้ยกับพิบตาใหญ่เลยค่ะแสดงว่าอยากเจอจริง
2: ๆขอบคุณย่า
5: เหมหงหลานย่า
3: พ่อสินชัยไม่อยู่จ้ะออกไปข้างนอกแล้ว
7: เออวันดีนางบวงสร้อยอ่ะมันบอกคุณบูงาขยับปากพูดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแล้วถึงแม้ว่าคุณบูงาจะรู้ว่าพินัยกรรมอยู่ตรงไหนอ่ะก็คงจะบอกยายหงไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละ
8: ถึงจะพูดไม่ได้แต่มันก็ต้องมีวิธีการสื่อสารแบบอื่นสินะถึงยังไงผมก็ต้องเข้าไปตามหาคุณแม่บูงาให้พบเพื่อที่จะบอกท่านว่าพวกเรารู้เรื่องทุกอย่างแล้วแล้วก็พร้อมที่จะตามหาพินัยกรรม
3: แล้วทำไมเราไม่ฝากป้าพวงสร้อยไปบอกย่าบูงาละจ๊ะ
8: ไม่ได้นะลูกแม่ได้ยินว่ามณีจันแต่งตั้งให้ในบุญชูที่เป็นหลานนะพวงสร้อยให้เป็นผู้จัดการโรงงานน้ำพริกเราไม่รู้เลยว่าคนที่อยู่ที่นั่นใครดีหรือใครไม่ดี
9: และนี่คือจุดอ่อนของแกยายหงแกน่ะไว้ใจคนง่ายเกินไปจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะนอกจากยายกับแม่แกแล้วเนี่ยห้ามไว้ใจใครเด็ดขาดเข้าใจไหม
8: จ้ะ
9: แล้วพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมที่แกกับนกยูงจะไปเซ็นสัญญาทำงานกับคุณสิง
3: ห์ใช่จ้ะยาย
8: นี่คือหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ ที่ปู่กับย่าของลูกมอบไว้ให้แม่
10: ใกล้ถึงวันเปิดโรงงานน้ำพริกแล้วพ่อกับแม่ก็เลยไปเช่าบูชาองค์หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่เอามาให้ไกรสอนกับหนูวันดีไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล
11: องค์หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์มากนะลูกทั้งในทางแคล้วคลาดโชคลาภวาสนาต่อไปไกรสอนกับวันดีแต่งงานกันมีลูกมีเต้าแล้วก็มอบให้ลูกนะ
8: ขอบคุณค่ะ

0: แม่ขอให้อำนาจของหลวงพ่อโตและวิญญาณของปู่มนูนช่วยปกปักรักษาลูกให้รอดพ้นจากพวกคนชั่วนะลูกนะ
1: หงหงเดี๋ยวลูกนกยุงบอกพ่อว่าหงจะไปทำงานกับไอ้สิงเหรอฮะ
2: วันเป็นคนอนุญาตให้ลูกไปเองเลยจ้ะพี
1: ่วันแต่นั่นมันโรงงานน้ำพี่ของอีมณีจันอีนันชาชั่วนะวันวันให้ลูกไปยุ่งพวกมันทำไมอะ
2: เหมหงโตแล้วนะพี่ลูกมีการมีงานเป็นของตัวเองทำฉันไม่อยากไปกะเกณฑ์ชีวิตลูกในเมื่อลูกเลือกที่จะไปทำงานกับคุณสิงห์เราเป็นพ่อเป็นแม่มีหน้าที่สนับสนุนไม่ใช่เหรอจ๊ะ
1: แต่ว่า
3: พ่อจ๊ะหงรู้นะว่าพ่อรักแล้วก็เป็นห่วงหงมากแต่หงก็อยากให้พ่อเชื่อใจหงนะจ๊ะหงสัญญาว่าหงจะไม่ทำอะไรที่มันไม่ดีไม่เสียมาถึงพ่อกับแม่และในอนาคตถ้าหงทำงานนี้สำเร็จพ่อจะต้องภูมิใจในตัวหงมากแน่ๆ
1: โอ้หงพ่อภูมิใจในตัวของเสมอลูกแต
4: ่อนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นอย่ากังวลเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะสินชัยให้ยายหงไปทำอะไรอย่างที่มันอยากทำอยากจะเป็นเถอะนะ
3: จ๊ะไปดีกว่าค่ะทุกคนรีบขึ้นรถกันดีกว่านะคะยืนตรงนี้มันร้อนค่ะไป
4: ลูก
3: ไปก่อนนะจ๊ะพ่อ

0: เฮ้ยแกไม่ต้องคิดมากหรอก
1: จะไม่ให้คิดมากได้ยังไงฮะขนาดแกยังรู้ความจริงเรื่องของฉันเลยอะแต่พ่อกับเป็นคนเดียวที่ไม่รู้อะไรเลย
0: หรือว่าแกจะบอกความจริงลุงสินชัยแล้วให้ลุงสินชัยเงียบไว้ก่อนล่ะ
2: ไม่ได้นะคนใจร้อนอย่างสินชัยถ้ารู้ถึงความชั่วของนางมณีจันทร์ไม่มีทางอยู่เงียบๆแน
3: ่พี่สินชัยเป็นคนรักเพื่อนมากที่เขาช่วยแม่เลี้ยงลูกมาจนโตก็เพราะเขารู้ว่าลูกเป็นลูกของพี่ไกรสอนถ้าเขารู้ว่าพี่ไกรสอนไม่ได้หักหลังเขาแต่เป็นอีมณีจันทร์กับอีว่านอัปปรีนั่นรับรองว่าพี่สินชัยพุ่งไปฆ่ามณีจันทร์แน
1: ่ถ้าหงทำทุกอย่างสำเร็จพ่อไกรสอนกับแม่ก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยกันแต่หงจะไม่มวนทอดทิ้งพ่อสินชัยไม่ว่ายังไงพ่อสินชัยจะเป็นพ่อที่หงเคารพรักตลอดไป
4: ดีครับนี่พี่เตรียมสัญญาจ้างงานคุณหงให้ผมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
5: เรียบร้อยครับรับรองว่าสัญญาเนี้ยไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็ไม่มีผิดพลาดสักบรรทัดอย่างแน่นอนครับ
4: ดีครับ
6: สัญญาอะไรอ่ะสิงจะทำสัญญาอะไรกับใคร
4: ก็สัญญาจ้างงานทั่วไปนี่แหละครับแม
6: ่สิงจะจ้างใคร
4: แม่ครับนี่แม่ให้ผมเป็นผู้บริหารโรงงานแล้วนะครับหรือว่าแม่จะเอาคืนครับก็ได้นะครับผมจะได้ไปทํางานต่างจังหวัดไปเป็นครูอาสาบนดอยเหมือนที่ผมชอบก่อนที่แม่กับยายจะมาลากผมกลับมาครับ
0: สิง
7: ห์ใจเย็นๆเฮ้ยอีมาดิสิงห์ไม่ต้องไปไหนหรอกลูกอยู่บ้านเรานี่แหละนะไอ้เกรรีบพาหลานค่ะไปทํางานเร็วๆเข้าไป
8: ครับผม
7: ไปทํางานนะลูก
4: ได้เลยครับยายสวัสดีครับ
7: ไปลูกไป
4: นะครับขอบคุณครับพี่
7: ทำไมลูกฉันโตมามีนิสัยแบบนี้อ่ะแม่ไอ้สิงมันก็นิสัยเหมือนพ่อมันไงอีมันนี่ผงผางตรงไปตรงมาเชื่อมั่นในตัวเองสูงหัวร้านไม่ยอมใครเอ๊นี่มันสันดานนักเลงอย่างไอ้สินชัยชัดๆนี่ว่ะ
0: อีบัวบานมึงจะพูดทำไมเนี่ยเฮ้ยอีปากรั่วมึง
7: บุญชูจับตาดูสิงห์ให้ดีไม่ว่าสิงห์จะเอาใครออกหรือจ้างใครเพิ่มฉันต้องได้รู้ทุกเรื่อง

0: เยหงแกรู้ไหมวันแรกที่พ่อกับแม่แกมาเปิดโรงงานที่เนี่ยป้ายได้เขียนว่าโรงงานน้ำพริกแม่วันดีและไกรสอนพูดต่อหน้าทุกๆคนว่าโรงงานน้ำพริกจะเป็นของวันดีครึ่งหนึ่ง
1: ฉันผิดเองละจ้ะที่ไม่หนักแน่นพอไม่ยอมเปิดอ่านจดหมายของคุณพ่อมนูนจนเรื่องมันเลยเถิดมาจนป่านี
2: ้แม่แม่อย่าโทษตัวเองเลยนะจ๊ะแม่แค่นึกไม่ถึงว่าคุณมณีจันจะใช้ว่านชั่วๆอะไรนั่นผมสัญญานะจ๊ะผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ป้ายโรงงานกลับมาใช้ชื่อเดิมโรงงานน้ำพริกแม่วันดี
0: คนเราถ้ามีความดีในหัวใจก็เหมือนมีไฟส่องสว่างทางที่มืดมิดยึดมั่นในความดีเข้าไว้นะหงแล้วแกชนะทุกความชั่วได
2: ้จ้ะยาย
3: นี่คือสัญญาว่าจ้างครับเชิญคุณเหมหงอ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนครับ
2: เอามาให้ฉันได้เลยค่ะฉันเป็นผู้จัดการเหมหงค่ะ
3: โอเคครับเชิญครับ
4: เป้าหมายของผมเนี่ยคือการรีแบรนด์น้ำพริกแม่มณีจันให้ดูทันสมัยขึ้นเข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศแล้วก็ทุกวัยผมเลยอยากจะให้คุณเหมหงแล้วก็คุณนกยุงเนี่ยมาดูแลแพลตฟอร์มโซเชียลของผลิตภัณฑ์น้ำพริกแม่มณีจันเราทั้งหมดครับ
3: ส่วนรายละเอียดของเงินเดือนก็ตามสัญญานี้เลยครับนอกจากเงินเดือนที่พวกคุณจะได้รับแล้วเนี่ยในการไลฟ์ขายน้ำพริกในแต่ละครั้งพวกคุณก็ยังจะได้เงินเพิ่มด้วยนะครับรวมถึงเปอร์เซ็นต์จากยอดขายในแต่ละไลฟ์ด้วย
2: สัญญา2 ปีแกโอเคไหมหง

0: คค่ะเรื่องเงินเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรอกค่ะแต่ว่าฉันอยากเพิ่มรายละเอียดบางอย่างในสัญญา
1: ว่ามาได้เลยครับ
0: ภายใน2ปีนี้ถ้าฉันกับนกยุงไม่ได้ทำอะไรผิดคุณสิงห์ไม่มีสิทธิ์ไล่พวกฉันออกตกลงไหมคะ
1: ครับตกลงครับ
2: เดซอนค่ะกินข้าวซะหน่อยนะคะ
3: แล้วก็อ้าปากด้วยอ้าไว
2: ้จะได้กินยานะคะนะๆๆนะกินหน่อยค่ะไม่หิวก็ต้องกินนะคะไม่อย่างนั้นกินยาไม่ได้
3: กิน
2: นะคะกินนะคะ
3: ดูสิ
2: ดูสิคะกินหน่อยนะ
3: โอ๊ยเบื่อจริงๆเ
2: ลยเร็วๆอ
3: ยากกิน
2: สองคำโอ๊ยไม่ได้กินยานะคะ
3: ให้กินอีเพิ่น
2: แล้วๆๆ
3: เขาไม่กินไม่ต้องให้เขากินกูเหรอโหปล่อยเขาไปเลยเขาไม่กินก็อยากกินนี่ก็เหมือนกันไม่กินกูก็ไม่ต้องให้กินแล้วเบื่อจริงๆอีมันเองเมื่อไหร่สิงจะจ้างคนมาดูแลสองคนนี้สักทีหนึ่งกูป้อนข้าวด้วยกูเบื่อเบื่อกูเบื่อจริงๆแม่หยุดหมดแล้วอีพวงสร้อยมึงมองอะไรฮะมึงเป็นแค่คิดข้ามึงมองหน้ากูเนี่ยกูเป็นนายมึงนะกูนะถ้าไอ้คุณชูไม่ขอไว้กูไล่มึงออกตั้งแต่วันแรกแล้วพอสักทีเหรอแม่
4: ว่าไงบุญชู
5: เกิดเรื่องใหญ่แล้วกูสิงไงดิพาลูกสาววันดีมาทำงานที่โรงงานเราเนี่ย
4: ฮะแกจับตาดูมันเอาไว้เลยนะฉันจะเข้าโรงงานนั้นพี่หนุ่มนี้แหละแม่ไปกับฉันฉันไม่มีวันยอมให้ลูกสาววันดีเข้ามาทำงานในโรงงานนั้นพี่ฉันเด็ดขาดไป

0: มันไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะคุณเคยสอนไปไม่ได้นะคะไม่ไปนะคะ
1: ไม่ไปใครอยากพาฉันไปหาวันดี
0: ไม่ไปนะคะโถคุณเคยสอนผ่านมา20กว่าปีแล้วก็ยังไม่ลืมวันดีทำไมนะโชคชะตาถึงได้ทำให้คนสองคนที่รักกันมากขนาดนี้ต้องมาพักพรากจากกัน
1: วันดีพี่อยากเจอวันดี
2: คุณมนูนช่วยให้ไกรสอนได้พบหนูวันดีกับลูกด้วยนะหลานของเราจะมาทำงานที่โรงงานน้ำพริกอย่าให้อิมานีจันกิจะปากขัดขวางหลานเราได้เลยนะฉันอยากเจอหลานสักครั้งนึง
3: พี่ตรีภูมิกำลังจัดการเพิ่มรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมของคุณหงลงในสัญญานะครับ2ปีต่อจากนี้เนี่ยจะไม่มีใครไล่คุณหงกับคุณนกยุงออกจากโรงงานได
4: ้ค่ะ
3: นี่ครับบ้านหลังนี้เนี่ยผมเตรียมมาให้คุณหงกับคุณนกยุงพักระหว่างทำงานที่นี่นะครับเชิญครับ

0: บานสวนกุหลาบ
1: คุณป้ารู้ได้ยังไงครับว่าที่นี่ชื่อบ้านสวนกุหลาบ
2: วันนี้คงเห็นว่าตรงนี้เป็นสวนกุหลาบนะคะก็เลยเรียกเป็นอย่างนั้นเอง
1: ใช่ครับที่นี่เนี่ยคือบ้านสวนของพ่อผมครับท่านสร้างมาพร้อมกับโรงงานนี้ผมเดาว่าคงสร้างมาเพื่อนอนพักชั่วคราวเพื่อวันไหนขี้เกียจเดินทางกลับบ้านนะครับเดี๋ยวคุณหงกับคุณนกยูงเนี่ยพักที่นี่ได้ตามสบายเลยนะครับ
3: ค่ะคุณสิงห์คะนกยูงอยากเข้าห้องน้ำอะค่ะพานกยูงไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับเชิญครับ

0: ออยู่ที่นี่เหรอจ๊ะยังไม่ทันได้อยู่หรอกจ้ะงานแต่งงานพ่อกับแม่ล่มซะก่อนแล้วพ่อสร้างที่นี่ไว้เพื่อนอนพักชั่วคราวจริงๆเหรอจ๊ะแม่บ้านสวนกุหลาบคือเรือนหอของพ่อกับแม่
1: หลังกับหนึ่งสอง
2: หลังหลัง
1: ค่อยค่อยหลังหลังกับนะ
2: เปิดได้ยังจ๊ะ
1: นะหนึ่งสองสาม
2: อุ้ยสวยจังเลยจ้ะ
1: ต่อไปเนี้ยกุหลาบทุกดอกที่อยู่ตรงนี้จะเป็นพยานความรักของเราและต่อไปถ้าเรามีลูกอ่ะลูกเราค่อยได้เติบโตขึ้นท่ามกลางความรักของเราแบบนี้เติมอีกนิดหน่อยแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นบ้านสวนกุหลาบของเราสิ่งที่ฉันต้องการก็คือ
2: ให้เราคอยดูเสมอหากเราพลาดโอ้ยนี่น้องออกดอกออกลูกแล้วเนี่ย
1: แต่ทีนี้นะวันก็ได้มาเก็บตำลึงที่หลังเรือนหอของเราพี่เคยได้กินน้ำพริกมะขามแล้วก็ตำลึงลวกฝีมือวันตลอดไปเลย
2: โหจะกินแต่น้ำพริกมะขามเลยเหรอจ๊ะ
1: เอ้าก็มันอร่อยนี่นะแล้วพี่กินอะไรอันนั้นเพิ่มโปรตีนด้วยไข่ต้มได้ไหม
2: ได้สิอันทำให้กินทุกวันเลย

0: ไปไหนกันมาครับ
1: อ๋อพอดีเดินดูรอบบ้านนะคะ
0: ถ้าอย่างนั้นเชิญครับเชิญครับ